0: เนื้อหาให้เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันที่เป็นยุคของ AI อย่างมากนะห้ามพลาดเลยนะครับอ่ะผมขอพาไปที่สิงคโปร์นะครับมีประเด็นดราม่าคุณลิซ่า
1: คุ
0: ณฟังซึ่งเดี๋ยวลองฟังดูนะว่าแต่ละท่านเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะครับอันนี้มาจาก8days.sg นะเป็นเว็บไซต์ข่าวของสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่า elderly owner of Bay Inn wonton noodle choked to ground in dispute over petting girl's head declined to see doctor for back injury อ่ะโอเคประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นมาตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าน่าจะไม่ได้ลุกลามอะไรแต่ปรากฏว่าอันนี้นี่ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนสิงคโปร์แล้วก็จนถึงคนมาเลเซียเองเนี่ยก็ออกมาดีเบตถกเถียงกันถึงเรื่องนี้นะอ่ะคุณลิซ่าเดี๋ยวลองฟังดูนะครับคืออย่างนี้ครับมีเหตุการณ์ที่คุณลุงคนหนึ่งนะฮะซึ่งคุณลุงคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของร้านเหมือนเป็นหมี่วันตันหมี่แห้งอ่ะหมี่เกี๊ยวอ่ะนะฮะแต่ว่าโอ้ก็ตั้งมายาวนานนี่เป็นเจเนอเรชันที่2แล้วคุณลุงคนนี้เนี่ยอายุ73ปีนะครับโดยที่คุณลุงคนนี้เนี่ยชื่อว่าเหียวสงขุนนะฮะคุณลุงก็ทำอยู่ที่ฮอเกอร์เซ็นเตอร์ก็คือร้านเขาเป็นร้านเล็กๆอยู่ในฮอเกอร์เซ็นเตอร์ที่อยู่ที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งที่ East Coast นะครับย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา45เนี่ยนะครับเวลาประมาณสัก4โมงเย็นเนี่ยมีการแจ้งเหตุไปที่ตำรวจว่ามีการทะเลาะวิวาทระหว่างชายคนหนึ่งอายุ40ปีกับคุณลุงคนนี้นะครับซึ่งพอไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ยก็พบว่าตอนนี้ร้านใกล้จะปิดละคือเขากำลังจะปิดละก็เก็บร้านเก็บอะไรกันละแต่ว่าก็มีคุณผู้ชายอายุ40ปีเนี่ยนั่งทานข้าวอยู่กับลูกสาวซึ่งยังเป็นเด็กแบบเด็กน่าจะเด็กประถมต้นอย่างนี้เลยนะเด็กเล็กๆเลยนะครับก็ด้วยความที่คุณลุงเนี่ยเดินผ่านน้องผู้หญิงคนนี้คุณลุงบอกว่าคุณลุงเอ็นดูก็เลยเอามือลูบศีรษะ pat to pat นะในภาษาอังกฤษคือ pat คือลูบนะฮะลูบศีรษะของเด็กผู้หญิงนะครับและมารดาของน้องผู้หญิงเนี่ยก็คาดว่าที่จะเป็นคุณแม่ของน้องผู้หญิงคนนี้เนาะเห็นเข้าแล้วก็ร้องแล้วคุณพ่อเดินกลับมาที่โต๊ะพอดีก็เผชิญหน้ากันกับผู้ชายเหมือนกับแบบถามว่ากับคุณลุงเนาะว่าทำไมเนี่ยทางด้านของคุณลุงก็บอกว่าก็เห็นเอ็นดูเห็นหลานน่ารักนี่นะแต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาไม่รู้จะอีท่าไหนนะฮะเกิดการโต้เถียงกันและคุณพ่อของน้องเนี่ยก็มีการผลักคุณลุงเนี่ยล้มท่ามกลางผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแยกย้ายกันไปก็ไม่ได้มีอะไรแต่พอภาพเนี่ยมันถูกเผยแพร่กันในโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยก็มีการดีเบตกันขึ้นมาทันทีมี2ทีมเลยนะคุณลิซ่าทีมนึงก็คือทีมของคุณลุงนะเพราะคุณลุงเนี่ยอยู่มานานก็มีดารามีนักการเมืองมีเซเลบริตี้อ่ะที่เป็นลูกค้าประจำของร้านเบย์อิงวันตันนูโดที่ชื่อดังของคุณลุงเนี่ยออกมาปกป้องคุณลุงว่าคุณลุงเป็นคนน่ารักแล้วก็คุณลุงเนี่ยทำไปด้วยความเอ็นดูแน่นอนนะและก็มีคนไปเชียร์บอกว่าให้คุณลุงเนี่ยเอาเรื่องนะเพราะว่ามันคือเหตุทำร้ายร่างกายแต่สุดท้ายเนี่ยคุณลุงเนี่ยไม่เอาเรื่องแต่ทีนี้ก็มีการเผยแพร่มาว่าคุณลุงเนี่ยเพิ่งจะไปผ่าตัดขาและหลังมาก็เลยมีความพยายามบอกว่าช่วยนมแล้วคุณลุงก็ไม่ไปหาหมอด้วยนะคุณลุงก็บอกว่าเนี่ยไม่นี่เป็นไรแล้วแต่ว่ามีความพยายามที่จะบอกให้คุณลุงเนี่ยไปหาหมอเถอะเพราะว่าลูกเนี่ยบอกแล้วพ่อก็ไม่ยอมไปนะฮะอันนี้ฟังคุณลุงเนาะฝั่งของทีมพ่อแม่ก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่มีการสอนกันอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะในโลกตะวันตกที่ห้ามนะฮะบุตรหลานตัวเองเนี่ยนะครับยอมให้ใครมาสัมผัสร่างกายนึกออกมั้ยฮะเพราะมันอาจจะนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันพ่อแม่หลายคนเนี่ยเขาก็จะสอนลูกหลานแบบนี้ว่าห้ามให้ใครมาโดนเนื้อโดนตัวเด็ดขาดนึกออกมั้ยฮะและที่สำคัญเนี่ยนะครับตัวพ่อแม่เองเขาก็จะรู้สึกว่าเนี่ยคือการล่วงละเมิดได้นึกออกไหมดังนั้นเนี่ยทีมพ่อแม่เองก็บอกว่าอันเนี้ยลุงเองก็ไม่ควรมาลูบศีรษะของลูกสาวใครที่เป็นแบบเด็กและเยาวชนแบบนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็มีคนบอกว่าแต่สิ่งที่คุณพ่อทำเนี่ยมันก็เกินไปมันก็เกินมาคือถึงไม่พอใจอย่างไรก็ไม่ควรนำไปสู่การใช้ความรุนแรงอ่ะอันนี้ก็เป็นดีเบตที่กำลังแบบร้อนแรงแล้วก็ขยายวงอย่างมากในสิงคโปร์ครับคุณลิซ่าฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรครับ
1: อ่ะนะคะก็มีสองฝั่งเนาะมีก็ม
0: อ
1: ีคนเชียร์ทั้งสองฝั่งหรือสนับสนุนทั้งสองฝ่ายนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะคะ
0: อันนี้กำลังแบบเป็นที่ดีเบตกันร้อนแรงมาก

0: ในโซเชียลมีเดียสิงคโปร์ในสังคมสิงคโปร์ครับแล้วลามไปถึงมาเลเซียด้วยฮะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะคะมาดูกันเรื่องของ AI นะคะขยับมาที่เวียดนามนะคะมาดูการวางแผนนะคะเป้าหมายที่เวียดนามเนี่ยวางไว้สำหรับปี2030นะคะหรือพ.ศ. 2573นะคะเขาเนี่ยวางแผนไว้ว่าต้องการให้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยคือต้องสามารถเข้ามามีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐให้ได้ถึง 60% นะคะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็การสร้างรัฐบาลดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานของภาครัฐเนี่ยมีความรวดเร็วแม่นยำแล้วก็โปร่งใสมากขึ้นนะคะซึ่งตามรายงานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของประเทศเวียดนามนะคะรัฐบาลเนี่ยมุ่งหวังที่จะนำ AI นะคะมาใช้ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นะคะเพื่อที่จะช่วยในการวิเคราะห์วิจัยแล้วก็เสนอแนะแนวทางสำหรับการตัดสินใจในเชิงนโยบายนะคะทั้งในด้านของเศรษฐกิจการวางแผนผังเมืองนะคะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็การให้บริการประชาชนนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยตัดสินใจแล้วเนี่ยค่ะแผนดังกล่าวเนี่ยก็ยังตั้งเป้าที่จะเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบนะคะเพื่อที่จะลดขั้นตอนงานเอกสารที่ซับซ้อนต่างๆนะคะแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์สถานการณ์ต่างๆอีกด้วยนะคะทั้งนี้แนวทางดังกล่าวเนี่ยยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภายในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งชาตินะคะ National Data Center การลงทุนในระบบคลาวด์นะคะรวมถึงการเร่งสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน AI แล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลเวียดนามมองว่าการผลักดันเทคโนโลยีอย่างจริงจังนะคะจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับภูมิภาคแล้วก็ดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายนี้เนี่ยก็แน่นอนมาพร้อมกับข้อคำนึงถึงหลายประการนะโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะความเสี่ยงด้านไซเบอร์แล้วก็การสร้างขอบเขตจริยธรรมในการใช้ AI นะฮะทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งจัดทำกรอบกฎหมายแล้วก็ระเบียบข้อบังคับเพื่อที่จะควบคุมดูแลการใช้งานของปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเนี่ยจะทำงานได้อย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติแล้วก็มียังไงมันก็ต้องมีมนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายอยู่เสมออีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแผนการของเวียดนามที่วางแผนไว้เพื่อที่จะนำมาสู่ Digital Government นะคะก็คือรัฐบาลแบบดิจิทัลมากขึ้นในปี2030นี้ค่ะข่าวนี้มาจาก VN Express นะคะ Vietnam wants AI to support 60% of government decisions by 2030ค่ะ
0: ครับขยายความนิดนึงว่านอกเหนือจากทางเวียดนามแล้วเนี่ยเผอิญว่าผมเมื่อเห็นข่าวนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าทางรัฐบาลเกาหลีใต้เองเนี่ยก็ออกแบบนโยบายนะครับแล้วก็วางฉากทัศน์ของประเทศเขาบอกว่าเป็น post AI era นะคือมองข้ามช็อตไปแล้วคุณลิซ่าคุณผู้ฟังว่าถ้ามันหมดยุค AI ไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะยังไงต่อคือเขาเตรียมการไปถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะคือตรงเนี้ยอยากจะชวนดูนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วผมบอกไปแล้วนะว่าผู้นำของเวียดนามประกาศแล้วนะว่าจะนำพาประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี2045อย่างเงี้ยนะคือแต่ละประเทศล้วนแล้วแต่มีเป้าของตัวเองเราคุยกับทางคุณแฟรงกี้เนาะว่าทางบรูไนเองก็มีเป้าใช่ว่าคือเขารู้ว่าเดี๋ยวน้ำมันจะหมดนะฮะฟอสซิลฟิวเอลมันจะหมดเขาก็จะพัฒนาประเทศเนี่ยให้เป็นสมาร์ทเนชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นเลยว่าแต่ละประเทศเนี่ยวางฉากทัศน์มองฉากทัศน์ตัวเองอ่ะสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงนะฮะนอกจากจะวางไปแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามสถานการณ์โลกตามความผันผวน resilience มากนะฮะแล้วอยากจะลองมาตั้งคำถามตัวโตๆว่าประเทศไทยเรามองฉากทัศน์ของตัวเองอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะเรื่อง AI เราเอา AI เนี่ยมาใช้ประโยชน์อะไรได้อย่างจริงๆจังๆเหมือนที่เวียดนามทำหรือเปล่าอันนี้ก็ชวนคิดชวนคุยแล้วก็ตั้งคำถามกันตัวโตๆในเบรกนี้นะครับ
1: ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของเมียนมาค่ะ Insight พฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อนะคะโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมากันค่ะ
2: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20 ล้านรางวัลที่2 1 ล้าน

0: รางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะมาถึงช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะวันนี้หัวข้อคือเรื่องของ Insight พฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อนะคะโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมาค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
4: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
6: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
4: ค่ะนะคะวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นเรื่องของ Insight นะคะพฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมานะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาพูดถึงของรางวัลกันในสัปดาห์นี้ค่ะ
6: ครับก็คำถามนะครับก็เป็นผู้ใช้มือถือในเมียนมาเนี่ยนะครับจำนวนมีจำนวนประมาณสักกี่ล้านคนนะครับก
7: ็
6: A ก็20ล้านคน B ก็40ล้านคนครับ
4: ค่ะสัปดาห์นี้ของรางวัล
6: เป็นคุกกี้กาแฟนะครับ3รางวัลนะครับ
4: ค่ะคุกกี้กาแฟนะคะ3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399ค่ะ4689399นะคะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะทวนคำถามอีกครั้งนึงนะคะผู้ใช้มือถือในเมียนมามีประมาณกี่ล้านรายนะคะ A คือ20ล้านรายนะคะแล้วก็ B คือ40ล้านรายค่ะ
6: ครับผมครับ
4: ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันตอนท้ายรายการนะคะคุณกฤตคะ
6: ครับผมครับก็มีคำถามนะที่ค้างไว้หลายอาทิตย์ละก็คือตั้งเดือนที่แล้วผู้ชมผู้ฟังที่เราเปิดให้ส่งคำถามเข้ามาถามนะครับมีเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับแล้วมีคำถามนึงน่าสนใจก็คือเขาถามว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายและบริโภคของสื่อของเมียนมาเนี่ยนะครับมีเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าจะเข้าไปทำการค้าในเมียนมาเนี่ยพอจะมีโอกาสไหมในการทำการค้าที่นั่นผมก็เลยคิดนะครับว่าคำถามนี้เขาจะถามเรื่องของmarketplace หรือว่า e-commerce หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าเราคงทายใจเขานะครับแล้วมาคุยกันถึงเรื่องของe-commerce นะให้ฟังว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องของการรัฐประหารแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศเมียนมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะคึกคักขึ้นมาอีกครั้งนะครับก่อนหน้านี้ก็คึกคักมากแล้วก็ปรากฏว่าก็มีการสั่งห้ามการใช้ Facebook

0: อะไรต่างๆนะครับแต่เกิดขึ้นก็เลยทําให้ก็ซบเซาไปพักหนึ่งนี้เราต้องมาดูก่อนครับว่าวันนี้เนี่ยเมียนมาเนี่ยเขาใช้อีคอมเมิร์ซแบบไหนบ้างเพราะว่าอีคอมเมิร์ซถ้าพูดถึงอีคอมเมิร์ซมันต้องมีสองแบบนะครับก็คือแบบมีเป็นมาร์เก็ตเพลสหรือว่าเป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งต่างๆนะครับอย่างเช่นของประเทศไทยก็อาศัย Shopee Lazada TikTok Shop อะไรพวกนี้นะครับก็อันนั้นก็คือหลักๆเลยนะครับก็คือต้องบอกว่าที่ประเทศเมียนมาเนี่ยเขาก็มีมาร์เก็ตเพลสของเขาเองนะครับก็ที่ทางรายใหญ่ๆที่ทำกันอยู่นี่นะครับก็อย่างเช่นพวก City Mall ของ City Mart เขานะครับแล้วก็มี shop.com เมียนมานะครับก็คือ shop.com แล้วก็ mm นะครับแล้วก็ยังมีของแมคโครนี่ก็ทำmarketplace ของเขา
1: แมคโครจากเราเนี่ยนะ
0: ใช่ครับจากคือแมคโครเมียนมานะครับก็น้องๆแมคโครเขาก็ดิ้นรนอยู่นะครับว่าจะต้องทำ marketplace ด้วยก็คือแมคโครออนไลน์นะครับแล้วก็ยังมีพวกอะไรebuy นะครับก็คือ e แล้วก็ buyy นะครับก็อันนี้ก็เป็นmarketplace ทั่วๆไปและในส่วนของtraditional หรือว่าเว็บไซต์อิสระเนี่ยนะครับก็หรือว่าเว็บไซต์ออนไลน์ขายตรงต่างๆเนี่ยก็มีนะครับทำแต่ว่าก็ยังเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ว่าเราไม่สามารถทราบจำนวนได้เพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์อิสระนะครับก็ทำบน Facebook บ้างทำบนแบรนด์ต่างๆบ้างนะครับแล้วก็ผู้ขายก็ส่งแอปไปส่งข้อความอะไรต่างๆนะครับตรงนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้ววันนี้มันเริ่มที่จะกระจายสินค้าเข้ากลุ่มมือถือเพราะว่าคนใช้มือถือในเมียนมานี่จะเยอะกว่าคนใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็คนใช้อะไร PC นะครับก็คงจะเพราะว่าเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการส่งออนไลน์ต่างๆนี่มันก็ยังไม่สะดวกเหมือนกับประเทศไทยนักนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ตรงนั้นแต่ส่วนหนึ่งก็คือFacebook เนี่ยก็มีใช้เริ่มขยับขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มากเหมือนในช่วงตอนต้นๆนะครับเพราะว่าช่วงต้นๆเนี่ยเขาจะใช้ Facebook เป็นหลักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็หันไปใช้ TikTok บ้างนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาทำกันวันนี้ทีนี้ถ้าถามว่าเอาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเขาเก็บเงินกันยังไงนะครับก็คือก็ยังมีนะครับยังมีการชำระเงินผ่านCOD หรือว่า Cash on Delivery นะครับแต่ก็ยังมีนะครับหรือว่าก็มีการใช้ QR Code นะครับแล้วก็ของKBZ Pay นะครับพวกนี้ก็มีซึ่งมันก็เป็นเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลหลักนะครับที่ใช้กันอยู่ในเมียนมาถ้าถามว่ารายงานเพราะการผู้ใช้ในเมียนมาใช้บัญชีพวกKBZ Pay เนี่ยเยอะไหมเยอะคนใช้เยอะครับมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ54ล้านกว่านะครับบัญชีทีเดียวเยอะทีเดียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพนะครับแล้วก็ยังมีเขายังมีพวกเว็บมันนี่นะครับที่ในเครือข่ายมือถือต่างๆเช่น QR code ของ MMQR นะครับ MMQR ก็คือ Myanmar QR พวกนี้ก็มีใช้อยู่นะครับก็ถือว่าก็ไม่ได้คีริ้วนะครับก็ถามว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ใช่คีริ้วทีเดียวนะครับและสินค้าที่ยอดนิยมที่ขายกันในออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือพวกสินค้าที่ใช้กับความงามต่างๆพวกคอสเมติกหรือว่าสกินแคร์หรือว่าน้ำหอมพวกนี้จะชอบกันนะครับลองลงมาก็มีพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าก็มีทั้งของผู้หญิงผู้ชายกระเป๋าผู้หญิงรองเท้าผู้หญิงอะไรพวกนี้จะนิยมกันนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็นิยมนะครับก็ใช้แล้วก็ยังมีของใช้ในครัวเรือนหรือว่าพวกเครื่องสำอางพวกนี้ก็ถือว่ายังเป็นท็อปอยู่นะครับส่วนของกินของใช้มีบ้างนะครับเครื่องอาหารเครื่องดื่มมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะครับไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ยังจะเป็นพวกสินค้าที่กล่าวไปแล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็การปฏิเสธอัตราการปฏิเสธไอ้ตัว COD หรือว่า Cash on Delivery หรือว่าก็คือก็ชำระเงินปลายทางเนี่ยนะครับก็ยังมีนะครับก็แต่ก็

0: ผู้ขายก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเอาเองนะครับเพราะว่ากฎระเบียบของกระทรวงพาณิชย์เมียนมาเนี่ยกำหนดให้สินค้าออนไลน์นี้ต้องจดทะเบียนแบบถูกต้องตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ยังมีคนทําแบบหลบๆซ่อนๆก็ยังมีอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนั้นก็ต้องว่ากันเอาเองแต่ส่วนพวกเราที่อยู่ในเมืองไทยถ้าจะทําเข้าไปในประเทศเมียนมามีโอกาสไหมผมก็คิดว่าต้องมีโอกาสอยู่แต่ว่าคุณต้องมี account อยู่ในประเทศเมียนมานะครับเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนมันก็ยังมีปัญหาที่เป็นข้อจำกัดพอสมควรนะครับสำหรับการทำข้ามแดนอย่างลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่มันไม่เคยคงที่เท่าไหร่เท่าที่ควรนะครับแล้วก็การส่งเงินกลับมาเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาหลักของการค้าอยู่ในวันนี้แต่ก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้านี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเพิ่มขึ้นให้มันดีขึ้นนะครับต้องว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็โอกาสของสินค้าไทยมีไหมก็ต้องบอกว่านี่คือจุดแข็งแล้วก็ opportunity ของเราเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการใช้สินค้าไทยเนี่ยเราไม่ต้องไปสร้างแบรนด์ behavior ให้กับทางลูกค้าในประเทศเมียนมาแล้วเพราะว่าเขาไอตัวแบรนด์ของไทยเนี่ยเราจะได้เปรียบกับแบรนด์ของสินค้าของที่อื่นนะครับเพราะว่าเรื่องของคุณภาพเรื่องของความปลอดภัยในมาตรฐานต่างๆเนี่ยอย่างเช่นพวกสินค้าสกินแคร์หรือว่าคอสเมติกพวกนี้ถ้าไม่มีพวกคุณภาพเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยโอ้หน้าเละแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเชื่อมั่นนะครับในสินค้าไทยก็ยังเป็นจุดแข็งของเราอยู่นะครับแล้วก็โอกาสความท้าทายมีไหมมีนะครับก็คือต้องบอกว่าอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือ COD หรือว่า Cash on Delivery เนี่ยการหรือว่าการปฏิเสธการรับสินค้าอย่างเช่นพวก return on origin เนี่ยในระบบ COD ยังสูงกว่าปกตินะครับไม่เหมือนในประเทศไทยประเทศไทยในการปฏิเสธนี่จะน้อยกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะทำตลาดในนั้นเนี่ยมันต้องดูเรื่องของ margin เข้าด้วยนะครับ
2: ครับ
0: margin เผื่อไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะทำในประเทศไทยแล้วก็ส่งเข้าไปในนั้นเนี่ยก็ต้องมี margin ค่อนข้างจะเยอะอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของแหล่งจุดส่งสินค้านะครับก็คือตัวเรียกว่าอะไรก็คือโลจิสติกเบสที่คุณจะต้องทำเนี่ยมันควรจะอยู่ในประเทศเมียนมานะครับก็คือสินค้าเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยไปอยู่ในนั้นก่อนแล้วถึงจะเริ่มทำนะครับมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะส่งรับออเดอร์จากประเทศไทยแล้วก็ส่งเข้าไปเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเหนื่อยเพราะว่าโอกาสที่จะส่งเข้าไปยากเนี่ยมีสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของ import license ของ earning money อยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยสินค้าที่จะส่งเข้าไปเนี่ยควรจะต้องอยู่ในมี original base นะครับก็คือของโลจิสติกอยู่ในย่างกุ้งหรือมันดาเลย์นะเป็นหลักเพราะไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่จะไม่ทันต่อเหตุการณ์ในการที่จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวนะครับว่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้เราก็ต้องทำเผื่อไว้เยอะๆหน่อยนะครับใครที่จะทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าอีคอมเมิร์ซในประเทศเมียนมาเนี่ยเราอย่าไว้วางใจเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะอัตราแลกเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเร็วมากนะครับแล้วก็ที่จะมีปัญหาทางด้านขาดทุนเนี่ยมีปัญหาสูงทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ผมก็ประมาณนี้นะครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่ามีทั้งโอกาสและมีทั้งข้อจำกัดนะครับแต่ว่าถามว่ารับได้ไหมเรื่องของสื่อการบริโภคสื่อหรือว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายทางอีคอมเมิร์ซต้องบอกว่าโอกาสมาสูงมากเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเพิ่งจะเปิดตลาดใหม่อีกครั้งนึงนะครับโอกาสก็สูงแต่ว่าก็ต้องไปรับความเสี่ยงกันเอาเองนะคร
1: ับ นะคะก็มีโอกาสแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณกฤตคะถึงเวลาที่เราจะเฉลยคำถามแล้วค่ะผู้ใช้มือถือในเมียนมามีประมาณกี่ล้านรายคะ
0: โอ้เยอะมากครับ40ล้านรายนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะแต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำอีคอมเมิร์ซหรือว่าการทำตลาดเชิง traditional

0: นอลเทรดหรือว่าอินเวอร์เทรดเนี่ยเราก็ต้องมาที่ CEO
1: ครับ
2: CW Tower ราชดานะคะ CEOs of ASEAN นะคะที่เราจะมีเปิดยังเปิดรับสมัครอยู่นะคุณกฤตค่ะแต่ว่าเหลือที่นั่งน้อยมากเลยคุณกฤตก็เป็นหนึ่งในวิทยากรที่จะมาพูดคุยกันในหลักสูตรนี้นะคะ
0: ค่
2: ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคำถามวันนี้คำตอบก็คือ B นั่นเองนะคะ40ล้านคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครได้รางวัลกันนะคะเช้านี้ขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะ
0: คุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีและเจอกันใน MCOT CEOs of ASEAN ด้วยแบบเต็มๆเลยนะคะ
1: ครับยังมีหลายท่านเลยนะในหัวอ่านด้วยก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับห้ามพลาดนะฮะที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณลิซ่า
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้นะครับพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมกับข่าวหน้า1หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณสสิธรครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนานๆเราได้จัดรายการคู่กันนะครับก็มีหลากหลายประเด็นที่อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านมีเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ว่าความเสียหายยังอยู่ในวงกว้างอยู่นะครับเมื่อวานนี้ดร.เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์และก็รัฐมนตรีหลายท่านลงไปกำกับดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามดำริของนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI Passport ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เปิดให้ลงทะเบียนวันแรกความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรก็อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าขอเริ่มต้นนะครับด้วยข่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันก่อนเลยนะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ Daily News ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับวันนี้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับเป็นภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ Daily News เช้าวันนี้นะครับแล้วก็ Daily News พาดหัวบอกว่าปิติในหลวงราชินีทรงเป็นองค์ประธาน

งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประสบนิกรปีติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งนิทรรศการผลการดำเนินงานของ

0: ดินครับ
1: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านยังน่าเป็นห่วงค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและมวลน้ำกำลังไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้นะคะเทศบาลเมืองน่านเปิดไซเรนประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านรับมือน้ำท่วมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านส่งรถเปิดไซเรนประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านรับมือน้ำท่วมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยประกาศแจ้งเตือนภัยว่าขณะนี้น้ำได้เอ่อท่วมหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองน่านแล้วและน้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนรับมือสาธารณะสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลค่ะโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงมากกว่าปี2549ขอให้ประชาชนระมัดระวังและอพยพกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มผู้เปราะบางไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยเตรียมอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นให้พร้อมและเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือให้พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นรวมถึงประกาศเตือนประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงให้เร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้ารวมถึงรถยนต์ไปไว้พื้นที่สูงและปลอดภัยเนื่องจากหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นตามที่คาดการมีโอกาสล้นแนวผนังกั้นน้ำและไหลเข้าสู่เขตเศรษฐกิจชั้นในของเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่มีโรงแรมที่พักร้านอาหารโรงเรียนและร้านค้าจำนวนมากนอกจากนี้นะคะทางปภ.ก็แจ้งเตือนว่าจากการคาดการของกรมชลประทานระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยคาดว่าจะขึ้นสูงสุดประมาณ9เมตร10เซนติเมตรในช่วงเวลาตีหนึ่งของเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งก็สูงกว่าระดับตลิ่งและมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำค่ะหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวประเด็นนี้รวมถึงมีภาพข่าวด้วยค่ะยศชนันบินด่วนสู้น้ำท่วมน้ำป่าโคลนถล่มน่านดับ2ราย4อำเภอวิกฤตพะเยาลำพูนอ่วมหนักกองทัพอพยพชาวบ้าน15จังหวัดเฝ้าระวัง 19-21 สิงหาคมน่านวิกฤตหนักน้ำป่าโคลนถล่มทะลักซัดอำเภอปัวนายกห่วงท่วมน่านสั่งตรงจากออสซี่ระดมช่วยเยียวยาเต็มที่ยศชนันบินด่วนคุม8มาตรการรับมือสลดผู้ป่วยติดเตียงดับประกาศภัยพิบัติ12ตำบลกรมชลเตือนมวลน้ำจอดถล่มเมืองน่านมีภาพนายศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือบินด่วนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเมื่อวานนี้ค่ะและอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพตำรวจตระเวนชายแดนฝากกระแสน้ำช่วยอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังฝนตกหนักน้ำป่าทะลักท่วมหลายพื้นที่จังหวัดน่านโดยอำเภอปัวกระทบหนักสุดบ้านเรือนรถยนต์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ขยายความเรื่องของการลงพื้นที่ของดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นะครับเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับตามดำริของนายกรัฐมนตรีโดยลงพื้นที่ไปยังสถานีวัดน้ำ N1 สะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองน่านครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยมีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานและคณะผู้บริหารกรมชลประทานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่รวมถึงนายสงยศรามสูตรอดีตผู้สมัครส.ส.ร่วมลงพื้นที่แล้วก็รายงานสถานการณ์นายสุริยะในฐานะรัฐมนตรีเกษตรครับสั่งการและก็กำชับให้กรมชลประทานรวมถึงโครงการชลประทานในพื้นที่ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนเข้าสนับสนุนรวมถึงเตรียมเฮลิคอปเตอร์ AKA-32 สำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นนายยศชนันท์บอกว่าตามข้อสั่งการของนายกครับได้เน้นย้ำให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวโดยรัฐมนตรีและก็ทุกหน่วยงานจะปักหลักเฝ้าระวังแล้วก็บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าชีวิตของประชาชนสำคัญที่สุดนะครับและในส่วนของพาดหัวข่าวนะครับ ประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทย

0: รัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพช่วยระทึกเป็นภาพตำรวจตชด325ครับช่วยอพยพชาวบ้าน3คนติดอยู่ในบ้านที่ถูกกระแสน้ำป่าซัดถล่มในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านต้องใช้เชือกผูกโยงข้ามกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเข้าไปช่วยนำตัวทั้ง3คนเป็นชายหญิงแล้วก็เด็กหญิงออกมาจากบ้านได้อย่างปลอดภัยส่วนอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพเหยื่อน้ำป่าครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมเก็บศพนายสุรสิทธิ์ออดลาวถูกน้ำป่าซัดถล่มบ้านจมน้ำเสียชีวิตที่บ้านฝายมูลตำบลปากคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เสียชีวิตอีกศพก็คือนายสินชัยกางขัดผู้ป่วยติดเตียงจมน้ำดับอยู่ในบ้านตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวหลังเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าหลากเข้าท่วมอย่างรุนแรงจนได้รับผลกระทบนะครับสำหรับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยครับประกาศภัยพิบัติน้ำป่าถล่มน่านวิกฤตเส้นแล้ว2ศพอำเภอปัวอ่วมถนนขาดจมหมู่บ้านเกือบชั้น2ตชด.ช่วย3ชีวิตระทึกหนูสั่งเจ็ตสกีและฮอลุยยศชนันรุดลงบัญชาการรับมือท่วมหนัก3จังหวัดครับ
1: ก่อนหน้านี้ที่นายยศชนันได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจากประเทศออสเตรเลียว่าขณะนี้รับทราบสถานการณ์จากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งได้สั่งการให้หน่วยราชการทุกหน่วยงานระดมช่วยเหลืออย่างเต็มที่นายกระบุว่าขณะเดียวกันก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะกำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือว่าได้ส่งทีมงานลงพื้นที่และนายยศชนันเองก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้คุยโทรศัพท์กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วซึ่งขณะนี้ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางส่วนเรื่องของศูนย์พักพิงก็ได้จัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคโดยเฉพาะอาหารอย่าให้เหมือนตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ที่มีข้าวเต็มกล่องแต่ปีกไก่อยู่2ชิ้นเล็กๆแบบนี้ไม่เอาแต่ภาพรวมการช่วยเหลือขณะนี้ทุกภาคส่วนถือว่าทำอย่างเต็มที่รวมถึงกองทัพก็ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันแม้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ยังคงมีความกังวลเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างมาปฏิบัติราชการที่ออสเตรเลียผมขอส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวน่านที่ประสบภัยทุกคนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะมีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมพาดหัวข่าวเช่นกันนะคะน่านอ่วมเร่งอพยพนายกร้อนใจข้ามประเทศภัยน้ำท่วมน่านต่อสายตรงด็อกเตอร์เชนดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วย้ำดูแลอาหารการกินผู้ประสบภัยให้เต็มที่อย่าให้ซ้ำรอยหาดใหญ่ยศชนันนั่งแท่นคุมสถานการณ์ส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่งการ3จังหวัดภาคเหนือน่านพะเยาลำพูนรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากสั่งสแตนบาย KA 32แจ้งเตือนผ่านเซบอดแคส24ชั่วโมงขณะที่ปลัดมท.ชี้นายกสั่งเด็ดขาดห้ามมีผู้เสียชีวิตสังเวยน้ำท่วมรอบนี้สุภมาศคุมสื่อรัฐเกาะสถานการณ์ต่อเนื่องสลดน้ำป่าซัดน่านดับ1รายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหนีไม่พ้นปภ.อัปเดตน้ำปัวลดมวลน้ำเตรียมไหลสู่ท่าวังผาด้านทหารม้าพร้อมลุยน้ำช่วยประชาชนค่ะ
0: ซึ่งล่าสุดค่ะก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะฮะคุณสสิธรครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของผู้จัดการรายวันเช้าวันนี้นะครับบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านลดลงแล้วครับแล้วก็น้ำได้ไหลต่อไปยังพื้นที่ต่อเนื่องแต่ว่าได้ทิ้งสภาพความเสียหายเอาไว้เป็นบริเวณกว้างส่วนอำเภอท่าวังผาเนี่ยพบว่าระดับน้ำทรงตัวแล้วก็เริ่มลดลงนะครับอำเภอเมืองน่านครับพบว่าน้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็สูงกว่าคันกั้นน้ำประมาณ60เซนตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมามวลน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอาคารร้านค้าเขตเทศบาลเมืองน่านมวลน้ำได้มุดผ่านท่อระบายน้ำเข้าท่วมบริเวณหลายจุดของตัวเมืองน่านตั้งแต่แยกทกส.สี่แยกกิติชัยแต่ว่าล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงเหลือลึกประมาณ30ถึง50เซนติเมตรเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตด้วยนะคะคุณณรงค์ก็เป็น2ราย
0: นะครับอย่างพาดหัวของออนไลน์ของผู้จัดการเช้าวันนี้เนี่ยนะครับพาดหัวอย่างนี้เลยครับ

0: ปัวท่าวังผาน้ำท่วมลด8สุดยับเยินความเสียหายสุดรุนแรงขณะที่มวลน้ำหลากลงพื้นที่ตอนใต้น้ำน่านขึ้นสูงกว่าตลิ่งมุดท่อระบายน้ำท่วมเขตเมืองบางจุดตั้งแต่เมื่อคืนทั้งเทศบาลปภ.ระดมสูบสู้จนเริ่มลดระดับบางจุดเหลือ30-50เซนติเมตรนายกเล็กเมืองน่านเชื่อมั่นเอาอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ชาวน่านด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านล่างที่น้ำจะหลากลงก็ต้องระมัดระวังเร่งขนของขึ้นที่สูงครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ออสเตรเลียครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนออสเตรเลียนะครับดึงนักลงทุนวินวินทั้ง2ฝ่ายครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่าง 17-19 สิงหาคมว่าการเยือนครั้งนี้ครับน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากได้เชิญชวนผู้ประกอบการออสเตรเลียในหลายภาคส่วนให้เข้าไปขยายกิจการในไทยรัฐบาลได้นำเสนอนโยบาย Thailand Fast Pass นะครับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งทำหน้าที่เป็น One Stop Service ในการอำนวยความสะดวกแล้วก็ขจัดอุปสรรคให้นักลงทุนต่างชาติในจุดเดียวปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยรายใหญ่เข้าไปควบรวมและก็ร่วมลงทุนมากมายและถือครองอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียรวมมูลค่าสูงถึง 230,000 ล้านบาทครับทำให้ออสเตรเลียมองคนไทยว่าเราไม่ใช่เป็นประเทศเกษตรกรรมทำไร่ไถนาอย่างเดียวแต่ว่าเราเป็นประเทศที่มีทุนระดับชาติไปลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใจในต่างประเทศได้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือข้อกังวลของภาคเอกชนเรื่องระยะเวลาวีซ่าการทำงานของแรงงานไทยที่อาจจะสั้นเกินไปก็ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียครับก็รับทราบปัญหาและก็มอบหมายให้รัฐมนตรีแรงงานของทั้งสองประเทศไปหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันแล้วเมื่อถามถึงประเด็นที่คนไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียเรื่องนี้มีผลทำให้ภาพลักษณ์ทางในสายตาของออสเตรเลียลดลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าความเสียหายทางความรู้สึกมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การพบกับนายกออสเตรเลียก็ได้ยกระดับเรื่องนี้ยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับโดยนายกออสเตรเลียมองว่าเป็นเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายไม่ได้ให้น้ำหนักจนกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศไทยแต่อย่างใดครับพาดหัวข่าวนะครับอยู่ใน Daily News ครับอนุทินปลื้มออสซี่จับคู่ธุรกิจลงทุนฉลุยดึงไทยเข้า OECDโกงสอบใกล้จบ DSI โต้สอสอส้มก็รวมถึงประเด็นการเมืองโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นเข้าไปด้วยครับ
7: ค่ะซึ่งเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะคะ ทางนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสอถอกล่าวมั่นใจในความครบถ้วนรอบคอบของขั้นตอนในการเพิกถอนข้าราชการของหน่วยงานท้องถิ่นโดยตั้งแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทรับรองผลคะแนนที่ถูกต้องเอาไปเข้ากกลางก็รับรองผลคะแนนที่ถูกต้องข้อเท็จจริงก็คือคะแนนนี้มีการตรวจอยู่แล้วโดยบริษัทคู่สัญญาของมสวซึ่งเป็นหน้าที่อยู่แล้วเพียงแต่คะแนนที่ถูกต้องไม่เคยถูกนำมาใช้ค่ะด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะคะว่าหลักฐานของข้อสรุปแต่ละจังหวัดที่มาไม่พร้อมกันก็จะมีผลต่อการพิจารณาหรือไม่นะคะทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ยืนยันว่าไม่มีจึงเป็นเหตุผลที่ต้องตั้งกรอบเวลาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้แล้วเสร็จ

0: ภายใน31สิงหาคมนี้ค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเลยค่ะโรมไล่บี้กุนซือหนูแฉโยงโกงสอบท้องถิ่นรัฐบาลเย้ยมีผลงานโดนตีศาลรัฐธรรมนูญสั่งสำนักงานศาลศึกษาข้อมูลปมบาร์โค้ดเพิ่มเตรียมไต่สวน26สิงหาคมชายชนกยันรัฐบาลมีเสถียรภาพปรับครม.ยึดผลงานไม่ตีกรอบ1ปีชี้ปมหัวสว.เขากระโดงดิสเครดิตทางการเมืองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลั่นเช็คบิลโกงสอบท้องถิ่นจบใน31สิงหาคมเผยหลายจังหวัดเข้าใจไร้กังวลเซ็นปลดข้าราชการสอถอแจ้งเคลียร์อบจ.ลำพูนแล้วหลังเห็นหลักฐานใบคะแนนปปง.เร่งสอบทุจริตท้องถิ่นก่อนยึดอายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องรังสิมันฟุ้งได้รับข้อมูลโยงฝ่ายการเมืองเอี่ยวหลังพบคนสูงกว่าระดับอธิบดีคุยอาจารย์มหาลัยในเซฟเฮาส์บี้ปปช.เรียกนายกสอบดักคออย่าชิงรีบตัดตอนปิดคดีไอติมโพสต์คุยหัวสว.โดนแจ้งหมิ่น3คดีค่ะ
1: มีเรื่องของเลแม็กซ์โดนัลด์นะครับวงการบันเทิงเราสูญเสียเขาไปเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเรื่องช็อกหลายเป็นช็อกหลายคนเลยนะครับทางลีโอพุทธแล้วก็ต้าบาร์บี้เพื่อสนิทเศร้าบอกเพื่อนเหนื่อยมากแล้วขอให้เดินทางอีกโลกหนึ่งอย่างปลอดภัยนะครับรายละเอียดเรื่องนี้หยิบยกมาจากเว็บไซต์ TMA Encore ของสำนักข่าวไทยครับประเด็นนี้มีรายละเอียดว่าย้อนไปดูไทม์ไลน์นะครับที่ภรรยาของเรให้ข้อมูลก็เวลาเที่ยงคืน12นาทีครับวงจรปิดจับภาพนาทีเรล้มวูบบนโซฟาภายในบ้านพักย่านพัฒนาการ61ต่อมาตอน 6:20 นาทีพบร่างของเรนอนอยู่บนโซฟา 10:48 นาทีเมื่อวานนี้ครับที่บ้านพักย่านพัฒนาการ61เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็ได้นำร่างของเรแมคโดนัลด์นักแสดงและพิธีกรชื่อดังออกจากบ้านพักไปส่งยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้แพทย์ชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งหลังจากเรเสียชีวิตสมาชิกคนในครอบครัวและเพื่อนสนิททั้งลีโอพุตต้าบาร์บี้ก็เดินทางมาที่บ้านของเลหลังจากทราบเรื่องก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและตกใจกับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันครั้งนี้ครับลีโอพุตเนี่ยบอกว่าเมื่อเช้าเวลาประมาณ 7:00 นก็รู้สึกแปลกใจเพราะปกติแล้วภรรยาของเรจะไม่ค่อยโทรมาในตอนเช้าส่วนใหญ่คนที่จะโทรมาตอนเช้าน่าจะเป็นเรเพราะเรตื่นเช้าทุกวันเช้านี้ภรรยาของเรโทรศัพท์มาหาพร้อมร้องห่มร้องไห้ตอนแรกเข้าใจว่าทะเลาะกันตามประสาสามีภรรยาแต่ทางภรรยาของเรแจ้งว่าเรเสียชีวิตแล้วตอนนั้นรู้สึกตกใจอย่างมากครับเป็นเรื่องที่เกิดกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวก็อยากจะบอกเพื่อนว่าการเดินทางของเรยังไม่สิ้นสุดมันเป็นแค่การเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นอยากจะบอกเพื่อนว่าเดินทางอย่างปลอดภัยโชคดีแล้วก็ให้พักผ่อนบ้างนะครับมีภาพประกอบอยู่ใน Daily News ด้วยนะครับเป็นภาพของต้าบาร์บี้และลีโอพุทเดินทางไปที่บ้านพักของเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปีดาราขวัญใจวัยรุ่นยุค90ครับย่านซอยพัฒนาการหลังทราบข่าวเพื่อนรักเสียชีวิตกระทันหันขณะที่นางสริญญาแมคโดนัลด์สุดโศกเศร้าหลังต้องสูญเสียสามีไปอย่างไม่คาดคิดเผยตื่นเช้าพบสามีนอนหลับอยู่ที่ชั้น1บริเวณโซฟาหน้าทีวีจึงเข้าไปปลุกแต่ไม่ตื่นบรรดาแฟนคลับรู้ข่าวต่างพากันร่วมแสดงความอาลัยพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยนะครับของ Daily News เช้าวันนี้ครับเพื่อนแฟนคลับอาลัยเรย์แมคโดนัลด์ขวัญใจวัยรุ่นยุค90วูบนอนตายบนโซฟาที่บ้านเมียตื่นพบร่ำไห้รอชันสูตรครับ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะประเด็นเรื่องของคุณเรย์ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะพระเอกดังดับสลดอาลัยเรสิ้นกระทันหันคาบ้านสุดช็อกวงการบันเทิงเมียพบเป็นคนเมียพบเป็นศพบนโซฟาพุตต้าตกใจรู้ข่าวร้ายสงสัยเพื่อนเหนื่อยล้าส่งนิติเวชพิสูจน์สาเหตุอาลัยเรแมคโดนัลด์นักแสดงพิธีกรลูกครึ่งชื่อดังค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีหลายประเด็นครับโดยเฉพาะที่ดินของวัดป่าดุลยารามก็ยังเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่เรื่องของไทยพาสปอร์ตเมื่อวานนี้ลงทะเบียนวันแรกก็มีบรรยากาศและมีจำนวนคู่ที่เข้าไปลงทะเบียนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: 片 K 油。
1: 好好น่ากินอ่ะ
2: ด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับยังมีอีกหลายประเด็นเลยนะครับโดยเฉพาะประเด็นวัดป่าอดุลยารามนะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการการศาสนาครับลงพื้นที่วัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นสางปมข้อพิพาทการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดพร้อมเร่งสร้างความรู้ด้านกฎหมายเรื่องถวายที่ดินวัดขณะที่ป้าดาเองเมื่อวานนี้ก็บุกสน.พระโขนงครับอ้างถูกยัดข้อหาและหมายจับเท็จมีภาพประกอบและพาดหัวข่าวอยู่ในแถวรัฐเช้าวันนี้ครับภาพประกอบเป็นภาพป้าดาโวยครับตำรวจจับกุมนายก้องจินดาพงศ์ข้อหาบุกรุกที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านพระโขนงนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของป้าดาครับนางสาวชมณีน้อยจันทร์ซึ่งไม่พอใจการทำงานของตำรวจไปโวยวายลั่นที่สน.พระโขนงนะครับมีภาพประกอบอยู่ในแถวรัฐด้วยแล้วก็พาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าป้าดาฉะเดือดฟาดตำรวจลุยสน.พระโขนงคดีเก่าทวงที่ดินลูกน้องโดนจับในข้อหาบุกรุกกรรมาธิการการศาสนาลงพื้นที่ติดตามปมขัดแย้งที่ดินวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นไปหารือสางปมข้อพิพาทการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดพร้อมเร่งสร้างความรู้ด้านกฎหมายเรื่องถวายที่ดินวัดขณะที่ป้าดาบุกสน.พระโขนงอ้างถูกยัดข้อหาและหมายจับเท็จครับ
5: ส่วนหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีพาดหัวข่าวเรื่องของกวาดล้างขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรชมพูค่ะต่างด้าวโผล่อื้อผงะเช็คย้อนหลัง10ปีพบต้องสงสัยกว่า 3,000 มท.4 เร่งขยายผลขบวนการสวมสิทธิ์ต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านรับมีเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยลุยสแกนทั่วทุกเขตทั่วกทม.ก่อนขยายไปทั่วประเทศชี้เป็นเรื่องความมั่นคงต้องตัดไฟแต่ต้นลมขณะที่กทม.เปิดผลสอบเขตดินแดงย้อนหลังปี 60-69 พบต้องสงสัย 3,228 รายเอี่ยวสวมสิทธิ์บัตรชมพูกทม.สั่งปูพรมตรวจสอบเชิงลึกย้ายเข้าทะเบียนราษฎร์ขีดเส้น50เขตรายงานผลเร็วที่สุดห้ามเกิน1กันยายนด้านปปง.ลุยสอบเส้นทางเงินคดีบัตรสีชมพูชี้หากพบความผิดมูลฐานพร้อมดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
4: เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ครับเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าก่อนเปิดใช้จริง31สิงหาคมนี้ยอดผู้ลงทะเบียนสำเร็จวันแรกทะลุ 500,000 คนเลยครับจำกัดเพียง5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ใน Daily News ครับชัยชนกแจงชัดไม่สนคำขู่ตาม TOR THAI Passport วันแรกทะลุ 500,000 วันเดียวทะลุ 500,000 รายลงทะเบียน THAI Passport วันแรกพุ่งยันระบบปลอดภัยชวนลงผ่านทางรัฐหลังไทย ID มีสะดุดชัยชนกแจงซัดโมเดล .net ทำตาม TOR adomain.net ทำตาม TOR ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัยแน่นอนไม่สนฝ่ายค้านจะฟ้องมาตรา157ย้ำโครงการนี้อาจไม่ถูกใจคนบางกลุ่มแต่ยืนยันว่าทำถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนครับ
5: ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพข่าวครอบครัวญาติพี่น้องข้าราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ค่ะ
4: ก็เรื่องของการเปิดรับสมัครใหม่เนี่ยก็หลายกลุ่มการเมืองนะครับในนนทบุรีก็เร่งส่งคนลงแข่งขันชิงชัยแล้วนะครับปิดท้ายนะครับด้วยเรื่องของภาษาไทยคือโอกาสของเยาวชนและก็อนาคตที่เท่าเทียมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่โรงเรียนบ้านลือเน่งอยู่ที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจับมือสภากาชาดจังหวัดยะลาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยประจำปี2569บรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบ

0: อุ่นของคู่แม่ลูกกว่า50คู่ครับโดยกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงให้เด็กๆอ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่เป็นการปูรากฐานสำคัญให้เยาวชนนำไปต่อยอดการเรียนรู้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเปิดรับโอกาสใหม่ๆในอนาคตนอกจากนี้ภาพของเยาวชนผู้ปกครองครูและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างความคุ้นเคยความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าการดูแลเด็กและเยาวชนไม่ใช่ภาระหน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้นครับแต่ว่าเป็นพลังร่วมของทั้งชุมชนเพราะการสร้างความสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนใต้ไม่ได้มีแค่มิติความปลอดภัยแต่คือการมอบโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโตอย่างมั่นคงมีทักษะมีพลังเติบโตและพร้อมกลับมาพัฒนาบ้านเกิดก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเจเศษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขตเทศบาลเมืองน่านระดับน้ำอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรคาดการณ์สถานการณ์น้ำจะลดลงเมื่อเวลา1นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมานายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและเปิ้ลนาครศิลาชัยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณสถานีวัดระดับน้ำ N1 เขตเทศบาลเมืองน่านโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเวลานี้ปริ่มระดับแนวคันกั้นน้ำอยู่ที่ระดับ8เมตร50เซนติเมตรต่ำกว่าที่คาดการที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรสำหรับในส่วนผนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายสั่งการอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งซ่อมแซมซึ่งในระยะยาวจะต้องทำให้ผนังกั้นน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านไม่ต้องประสบกับสภาพปัญหาเดิมซ้ำทุกปีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนจะลดลงแต่ทางฝั่งอำเภอภูเพียงซึ่งพื้นที่ต่ำกว่าอำเภอเมืองน่านโดยพบลักษณะน้ำไหลหลากและไหลผ่านอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะลงไปที่หนองน้ำครกและลำเหมืองสาธารณะซึ่งเป็นแบบนี้ตลอดทั้งคืนและคาดว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงเช้าวันนี้และจะเริ่มเข้าไปสำรวจความเสียหายพร้อมกับการทำอาหารซึ่งอบต.ในพื้นที่ได้ประกอบอาหารมื้อละ 1,000 กล่องตลอดทั้ง3มื้อแจกจ่ายไปตามบ้านเรือนประชาชนขณะนี้สถานีตรวจวัดน้ำที่อำเภอปัวมีแนวโน้มลดลงขณะที่ลำน้ำยาวซึ่งมาเติมน้ำลำน้ำน่านก่อนไหลมาอำเภอเมืองน่านระดับน้ำลดลงเช่นกันด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไทยตอนบนเฝ้าฝนต่อถึงพรุ่งนี้

0: ม่านฝนลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ระบุว่าสาเหตุจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมฝนยังตกกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงพื้นที่ด้านรับมรสุมบริเวณกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งก่อนฝนโดยรวมจะลดลงชั่วคราวตั้งแต่วันที่22สิงหาคมสำหรับจังหวัดน่านซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่มีแนวโน้มฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมาแต่วันที่21สิงหาคมยังอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งจึงยังต้องเฝ้าติดตามฝนตกสะสมและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะนายกลุยงานต่อที่นิวซีแลนด์พร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบภาคเอกชนหารือผู้นำเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจวันที่20สิงหาคมเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์ราซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารแฟร์เบิร์นกรุงแคนเบอร์ราเครือรัฐออสเตรเลียไปยังนครโอ๊คแลนด์เพื่อเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่าง 20-22 สิงหาคมโดยมีนางแอนแอลลี่รัฐมนตรีการพัฒนาระหว่างประเทศกิจการพหุวัฒนธรรมและดูแลด้านกิจการขนาดเล็กในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเป็นผู้มาส่งที่สนามบินนายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์โดยมีนางเพนนีซิมมอนส์รัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีนิวซีแลนด์เป็นผู้มาต้อนรับเมื่อเดินทางถึงนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเริ่มปฏิบัติภารกิจทันทีโดยช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนนิวซีแลนด์เพื่อหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนสำหรับวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการนิวซีแลนด์ก่อนเข้าร่วมหารือกลุ่มเล็กกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่ลาวจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย2รายคดีปล้นทรัพย์ร้านทองโลตัสเชียงของพร้อมอาวุธปืนในแขวงบ่อแก้วเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสปป.ลาวเข้าปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดีชิงทรัพย์ร้านทองโลตัสเชียงของได้ในพื้นที่แขวงบ่อแก้วสปป.ลาวโดยพบผู้ต้องสงสัยพร้อมอาวุธปืนจึงประสานกำลังทหารลาวร่วมกันปิดล้อมควบคุมตัวได้ในพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นสามารถควบคุมตัว

0: ู้ต้องสงสัย2รายรายแรกคือนายสมชายทิพวรรณอายุ32ปีพักอาศัยอยู่บ้านขอนแก้วเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วถูกควบคุมตัวในข้อหาปล้นทรัพย์ส่วนผู้ต้องหารายที่2คือนายอ้ายวิไลสุขอายุ31ปีอาชีพขับเรือพักอาศัยอยู่ในบ้านใหม่ห้วยทรายเหนือเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วถูกควบคุมตัวข้อหาปล้นทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมโดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและทรัพย์สินของกลางโดยเฉพาะทองคำที่เกี่ยวข้องกับคดียังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
2: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครอง
3: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
5: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรื่องที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
9: ทำอะไรอยู่อ่ะ
8: ก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DWผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรื่องที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
10: เพราะความมั่นคงทางพลังงานคือรากฐานสำคัญของชีวิตคนไทยทุกคนนับจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยปตท.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานพลังงานของประเทศด้วยการสำรวจพัฒนาและนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกพร้อมวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจรตั้งแต่ระบบท่อส่งก๊าซในทะเลสู่ชายฝั่งไปจนถึงการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันต่างประเทศตลอดจนการต่อยอดสู่สารตั้งต้นปิโตรเคมีที่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนและการจ้างงานอย่างต่อเนื่องผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตปิโตรเคมีของภูมิภาคตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาปตท.พร้อมเคียงข้างเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094

0: 0698-696-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
2: ครับเช้านี้ก็มีเรื่องสำคัญสำคัญหลายเรื่องนะครับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดน่านก็มีความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็เรื่องการเมืองก็เมื่อวานมีความเคลื่อนไหวของคุณรังสิมันต์โรมนะก็เห็นว่าทางกรมสถ.เขาต้องรีบออกหนังสือมาชี้แจงด่วนทันทีเหมือนกันขณะที่เอาข่าวดีก่อนนะคุณเอกพรน้ำมันมันขยับขึ้นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรราคาก็ยังทรงๆอยู่ราคามันก็บ้านเรายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ยินดีด้วยกับทองนะสำหรับผู้ที่ติดดอยโอ้โหเมื่อคืนทองขึ้นไปเป็น100เหรียญ
3: ใช่
2: สปอตนี่ขึ้นไป128เหรียญใกล้จะแตะ 4,500 แล้วนะตอนนี้ 4,493 เหรียญ
3: อันนี้เมื่อเช้าผมเปิดไป 4,500 นะ
2: อันนี้
3: เม
2: ื่
3: อเช
2: ้
3: าผมเปิดไป
2: ราคาล่วงหน้าใช่ไหม
3: ครับ
2: ราคาฟิวเจอร์ใช่ไหม
3: ครับราคาทางออนไลน์เนี่ยนะครับ
2: โอเคก็ใช่ราคาสปอตก็มีช่วงหนึ่งก็ทะลุ 4,500 แล้วตอนนี้ย่อลงมานิดหนึ่งตอนนี้ 4,493 ครับ
3: ก็เพิ่งจะ15นาทีเนี่ยเพิ่งจะมีแรงเทขายจนต่ำกว่า 4,500
2: ครับ
3: ครับ
2: ก็ถือว่าขึ้นมาแรงเช่นเดียวกับพวกคริปโตนะบิตคอยน์นี่ผมไปดูนี่ใกล้จะแตะ 70,000 แล้วนะแบบ 63,000 64,000 ยักแยยักยันกันอยู่เนี่ยปั๊บเดียวมา 60,000 ผมเปิดดูเมื่อกี้นี่ 69,000 แล้วจะ 70,000 แล้ว
3: ครับ
2: ก็แสดงว่าคงจะทิ้งเงินดอลลาร์กันนะแล้วก็เข้ามาซื้อสินทรัพย์อื่นๆเพราะดอลลาร์ก็อ่อนยวบเลยเช้านี้นะครับอันนี้ก็เรื่องการลงทุนนะสถานการณ์ใหญ่ก็ยังอยู่ที่เรื่องประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ตะวันออกกลางนะยังไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ยังคงมีสถานการณ์ที่ตึงเครียดและพร้อมที่จะเกิดเป็นการสู้รบครั้งใหม่นี่ก็เลยสร้างแรงกดดันแล้วก็ผลกระทบค่อนข้างมากทั้งต่อพลังงานแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับคราวนี้สถานการณ์ล่าสุดของเรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดน่านก็ถ้าพูดถึงมวลน้ำที่ผ่านจุดสำคัญก็คือที่จังหวัดน่านเนี่ยมีรายงานว่าระดับเริ่มลดลงแล้วนะครับในช่วงตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้นะโดยมีรายงานว่าถ้าพูดถึงว่าในพื้นที่อำเภอเมืองน่านนะคุณเอกพรมีรายงานว่าแม่น้ำน่านได้เพิ่มสูงขึ้นน้ำในแม่น้ำน่านได้เพิ่มสูงขึ้นและสูงกว่าคันกั้นน้ำประมาณ60เซนติเมตรตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาก็ทำให้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอาคารร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองน่านและมวลน้ำได้มุดผ่านท่อระบายน้ำเข้าท่วมในบริเวณหลายจุดของตัวเมืองตั้งแต่แยกทกส.4แยกกิติชัยแต่ล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงเหลือลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตรเมื่อเวลาตี 2:15 นาทีที่ผ่านมานะครับนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านสรุปว่าสถานการณ์ในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยคลายกังวลได้แล้วมีข้อสรุปค่อนข้างชัดเจนว่าน้ำอยู่ระหว่างการทรงตัวและลดลงเล็กๆน้อยๆตามลำดับทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากปภ.ไปช่วยเหลือด้วยนะ
3: ครับ
2: คราวนี้ว่าจะเคลื่อนสถานการณ์สาต่อไป
3: ครับคือสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ที่บอกว่าน้ำท่วมกันเยอะๆท่วมกันหนักๆเนี่ยมันคือตอนบนของน่าน

0: ที่ปัวกับท่าวังขา
1: อ
0: ันนี้ที่เป็นข่าวกันมาตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานต่อเนื่องทั้งวันเมื่อวานนะครับแล้วเมื่อวานนี้ตั้งแต่ตอนบ่ายก็เริ่มเตือนกันแล้วว่าเดี๋ยวหัวค่ำระวังนะเพราะว่าน้ำเนี่ยยังไงมันก็ไหลลงต่ำนะครับเขาก็เชื่อว่าไอ้ที่ไปเนี่ยมันจะไปที่อำเภอสันติสุขกับภูเพียงแน่ๆซึ่งสันติสุขกับภูเพียงเนี่ยมันอยู่ระดับเดียวกับอำเภอเมือง
1: ครับ
0: ตอนแรกอำเภอเมืองเนี่ยให้เฝ้าระวังก่อนนะเพราะว่าอำเภอเมืองเนี่ยมีคันกั้นน้ำในการกั้นแต่ปรากฏว่าช่วงแบบเย็นๆแล้วประมาณสักหกโมงเย็นอะไรแถวนี้ฮะก็คาดการณ์ว่าโอ้โหดูท่าอำเภอเมืองน่าจะเอาไม่อยู่นะครับก็ตรงคันกั้นน้ำเนี่ยมันสูง 8.5 เมตรแต่น้ำมา 9.1 ก็คือเกินมา60เซนเมื่อวานนี้ก็ประกาศเตือนกันให้วุ่นเลยฮะโดยเฉพาะอำเภอเมืองคือสันติสุขภูเพียงเนี่ยอันนี้โดนอยู่แล้วนะครับแต่อำเภอเมืองเนี่ยประกาศเตือนก็ยกของขึ้นที่สูงย้ายผู้ป่วยนะคนแก่ให้ออกจากพื้นที่นะครับก็เตือนกันหนักแล้วเมื่อวานเนี่ยมันด้วยความที่ไอจุดปริมาณวัดน้ำฮะที่สถานีจุดวัดบ้านผาขวางเนี่ยคือเมื่อตอนปี49เนี่ยที่อำเภอเมืองเขาเคยมีน้ำท่วมใหญ่นะเขาก็คาดการณ์กันว่าอาจจะสูงกว่าปี49ด้วยซ้ำเพราะว่าไอ้สถานีจุดวัดบ้านผาขวางเนี่ยนะเมื่อคืนเนี่ยตอนหัวค่ำเนี่ยมันสูงกว่าปี49ก็เลยตกใจกันมากประมาณ2ทุ่มนะก็โอ้โหเรียกว่าวุ่นวายกันพอสมควร
1: ครับ
0: แต่พอดูมันด้วยความโชคดีที่มันไม่มีฝนตกมาซ้ำก็เท่ากับว่าสถานการณ์มันก็คลี่คลายไปภายในเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้จุดต่อไปก็คือต่ำลงมาจากอำเภอเมืองอำเภอสันติสุขอำเภอภูเพียงก็คือเพียงสาซึ่งเป็นจุดรับน้ำของอำเภอเมืองนะของจังหวัดน่าน
1: แล้วจากเพียงสาก็จะเข้าเขื่อนสิริกิติ
0: ์ใช่ครับ
1: ก็ยังดียังมีได้ประโยชน์บ้างนะเพราะว่าเขื่อนสิริกิติ์นี่ปริมาณน้ำก็ยังรับน้ำต้องการน้ำอีกเยอะแต่วัดปัวกับท่าวังผาซึ่งน้ำหลากผ่านไปแล้วนะก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายนี่สื่อบอกยับเยินเลยนะ บ้านเรือนทรัพย์สินรถยนต์ถนนหนทางโอ้โหมันถนนนี่ขาดกันเสาไฟฟ้าล้มนะแล้วก็ไอ้น้ำมันพาเอาพวกเศษซากต้นไม้อะไรต่างๆขยะอะไรมาเต็มไปหมดนะต้องรอการใช้เงินไปจัดการอะไรกันอีกหนักเลยนะดูสภาพขณะที่สทนชก็ยังเตือนนะว่าอิทธิพลของร่องมรสุมก็ยังไม่หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านไปลูกแรกแล้วสำหรับอำเภอปัวแล้วก็ท่าวังผาเนี่ยรวมทั้งอำเภอเมืองน่านเวียงสาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังต้องรับต่อไปนะโดยผมดูเนี่ยคุณธนาโรจน์วรรัตน์ประเสริฐซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติได้วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำน่านว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยเกิดจากปริมาณฝนตกสะสมเกิน300มิลลิเมตรบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านโดยมวลน้ำจากตอนบนแถบอำเภอปัวจะเคลื่อนตัวผ่านอำเภอท่าวังผาเข้าสู่ตัวเมืองน่านซึ่งประเมินว่าจะปริ่มตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าแนวพนังกั้นน้ำของเทศบาลเมืองน่านอย่างไรก็ตามมวลน้ำทั้งหมดจะหลากลงไปรวมกันที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำจึงต้องเฝ้าระวังผลกระทบอย่างใกล้ชิดในช่วง 20-21 สิงหาคมนี้ก็คือวันนี้พรุ่งนี้นะครับสำหรับสาเหตุของฝนตกหนักยืนยันว่าเป็นผลกระทบโดยตรงจากร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคเหนือทำให้เกิดแนวปะทะและฝนตกหนักในระยะสั้นๆไม่ได้เป็นปรากฏการณ์เรนบอมแต่อย่างใดทั้งนี้ในช่วง7วันข้างหน้าอิทธิพลของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนจะยังส่งผลให้มีฝนตกกระจุกตัวและเสี่ยงต่อภาวะน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อีกหลายจังหวัดนะครับได้แก่ถ้าภาคเหนือนี่ก็แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงใหม่พะเยาอุตรดิตถ์เชียงรายแพร่แล้วก็น่านอีกส่วนภาคอีสานก็หนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครแล้วก็จะไปถึงทางโซนตะวันออกด้วยนะครับจันทบุรีตราด

0: โดยจากการคาดการฝนตกสะสม3วันล่วงหน้าเนี่ยคือเมื่อวานนี้10วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ในจังหวัดน่านเนี่ยพบว่าอำเภอปัวอำเภอสันติสุขและอำเภอท่าวังผาจะมีปริมาณฝนสะสมสูง95ถึง270มิลลิเมตรครับ
1: ครับผมไปดูประกาศเตือนกรมอุตุนะครับเมื่อตี5ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากที่ประเทศไทยตอนบนฉบับล่าสุดคือฉบับที่10นะครับก็บอกว่าทั้งภาคเหนืออีสานก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เพราะว่ามีมรสุม พาดผ่านไปนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็น่าจะมีทั้งฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับก็ให้ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยเพราะว่าจากที่มีเตือนเนี่ยจะมีผลกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้นะฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยจากการคาดการณ์น่าจะถึงวันพรุ่งนี้เจออีก2วันนะวันนี้แล้วพรุ่งนี
0: ้เพราะฉะนั้นไอ้ทางปัวทางอะไรที่ว่าน้ำชุดแรกผ่านไปแล้วก็ยังต้องรอนะถ้ามีฝนมาอีกก็อาจจะหลากลงมาอีกนะเท่ากับว่าตอนนี้มันก็เกือบทุกปีแล้วนะคุณหลวงพ
1: ่อครับ
0: ผมเห็นคุณหมอทศพรเสรีรักษ์ซึ่งเขาอยู่แพร่ก็อยู่พื้นที่ติดกันเนี่ยเขามีภาพถ่ายบ้านซึ่งจมน้ำปี68กับล่าสุดสถานการณ์ปี69มาเทียบกันนะโอ้โหสถานการณ์จมเหมือนกันเลยแต่ว่าไอ้69ล่าสุดเนี่ยสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าดูระดับไอ้รั้วนะรั้วเนี่ยมันเกือบจะมิดรั้วละไอ้รั้วที่เป็นไอ้ประตูเหล็กปิดเปิดอ่ะไอ้จากปี68ก็โอ้โหก็สูงถ้าดูจากระดับไอ้รั้วที่ปิดเปิดนี่ก็น่าจะมีอย่างน้อยเมตรครึ่งภาพที่ออกมานะก็แสดงว่าทุกปีเพราะปี67มันเคยเป็นระดับหนักเลยนะผมก็ยังนึกว่า68รอดอ๋อ68ก็โดนนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มันเสียหายรุนแรงมากก็เลยไม่ได้พูดถึงอะไรกันมากนะเพราะน้ำทางตอนเหนือเนี่ยมันจะต่างจากหลายๆพื้นที่โดยเพราะเวลาท่วมภาคกลางคือมันมาแล้วมันก็ไปเร็วเลยแต่ว่ามันเสียหายเพราะมันลงมาที่มันแรงมันเป็นน้ำป่านะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นจังหวัดภาคกลางเนี่ยที่น้ำท่วมปี54อะไรเนี่ยมันอยู่กับเราเป็นเดือนเวลามันมาท่วมแล้วมันก็กว่าจะไปพ้นได้เป็นเดือนติดกันแงกเลยนะแต่ว่าความรุนแรงมันไม่เหมือนกับพวกน้ำป่าน้ำป่ามานี่มันพัดไปเกลี้ยงเลยนะ
1: ครับ
0: ก็พวกทีมเอกชนก็เริ่มไปกันบ้างแล้วนะเนี่ยผมเห็นข่าว
1: นี้ไปแล้วแน่นอน
0: คุณเปิ้ลนาคอนนี่ก็ให้สัมภาษณ์นะคุณเปิ้ลนาคอนศิลาชัยพร้อมทีมเจ็ตสกีและทีมกู้ภัยนะฮะก็ไปร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าเอาทีมเจ็ตสกีทีมเรือทีมเรสคิวทีมโรยตัวทีมซึ่งเป็นพวกระดับครูฝึกเตรียมมาช่วยในกรณีฉุกเฉินในหลายๆสถานการณ์น้ำท่วมเราก็มาสแตนบายแต่หวังว่าเอาไว้ว่าจะไม่เกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดเราก็พร้อมเพราะเรามากันโดยเครือข่ายแล้ว 20-30 คนมากันหลายมูลนิธินี่คุณเปิ้ลนาครก็บอกนะ
1: คือคุณเปิ้ลเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยเขาค่อนข้างแปลกใจที่การจัดการเนี่ยมันจัดการดีฮะเขาบอกว่าเท่าที่ดูดูบริหารจัดการดูเป็นระบบดีวางระบบดีนะครับสบายใจบอกคงไม่เหนื่อยไม่เหมือนที่อื่นแกก็คงไม่อยากจะพูดมาว่าพื้นที่ไหนนะที่มันเคยมีปัญหามาก่อนหน้าเนี่ยเราก็รอลุ้นว่าฝนที่จะมาเติมที่ปัวมันจะเยอะขนาดไหนนะครับก็บอกว่าตอนรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าจัดการดีก็ชื่นชมเพราะคนลงพื้นที่จะรู้ครับว่าอ๋อมันมีการจัดการเป็นระบบมีการจัดการยังไงอันนี้ถ้ามันจัดการดีเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้ทีมสนับสนุนทีมช่วยเหลือเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์จริงๆก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงสักประมาณแถวๆผมเห็นภาพก็เย็นๆแล้วแหละนะครับ

0: ก็ลงไปผมก็เห็นโอ้อยู่จนถึงเที่ยงคืนนะฮะก็ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่างๆให้กําลังใจนะครับก็จริงๆก็คาดการณ์กันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละว่าน้ําเนี่ยจะสูงสุดประมาณสักตี 2แล้วก็จะค่อยๆลดระดับลงนะครับก็เห็นมอบหมายให้ทั้งคุณยศชนันนะแล้วก็มี
1: คุณสุริยะ
0: คุณเจเศรษฐ์คุณสุริยะนะครับลงพื้นที่กันไป3 รัฐมนตรี
1: คือคุณยศชนันก็ไปในตำแหน่งรองนายกตัวแทนนายกพอนายกไปราชการที่ต่างประเทศแล้วก
0: ็ครับ
1: คุณอนุทินก็บอกว่ามอบคุณยศชนันเพราะคุณนายกคุณยศชนันก็เป็นนายกที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือด้วย
0: รองนายกคร
1: ับ เป็นรองนายกที่กำกับดูแลภาคเหนือเอาคุณสุริยะไปคุณสุริยะก็มีดูแลกรมชลประทานนะเครื่องสูบน้ำเยอะสั่งการระดมไปช่วยกันได้แล้วคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เขาก็ดูกรมปภก็ดูโดยตรงก็เท่าที่เห็นภาพขนาดนี้ก็ทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีนะคือรัฐมนตรีเขาลงพื้นที่แล้วก็ภารกิจแรกเนี่ยตอนมันช่วงน้ำมันยังหลากๆอยู่เนี่ยมันสำคัญที่สุดคือช่วยชีวิตคนคนที่ติดอยู่ในบ้านคนที่อะไรเนี่ยซึ่งเป็นผู้สูงอายุบ้างคนป่วยติดเตียงบ้างต้องเอามาอยู่ในที่ปลอดภัย
0: เมื่อวานนี้คุณอันสิทธิ์เนี่ยปลัดมหาไทยก็ประกาศว่าห้ามมีคนตายแต่ประกาศแป๊บเดียวตายไปสอง
1: ตายสองละ
0: ตายไปสอง
1: ผู้ป่วยติดเตียงหนึ่งใช่ไหมผู้ป่วยติดเตียงมีน้ำมันขึ้นมาก็ไม่รู้จะช่วยตัวเองยังไงญาติเยอะก็มาไม่ท
0: ันเห็นว่าตามรายงานนะครับที่กู้ภัยเขารายงานมาเนี่ยผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นป่วยติดเตียงนะครับอาศัยอยู่กับแม่ดูแลตัวเองไม่ได้อยู่ที่ปัวจังหวัดน่านและน้ำก็พัดออกมาเสียชีวิตนอกตัวบ้านส่วนรายที่สองไม่ได้ติดเตียงนะก็ได้รับแจ้งจากกู้ภัยว่าพบร่างผู้ชายอายุ 45-50 ปีที่ท่าวังผาจังหวัดน่านนะก็เป็นติดเตียงหนึ่งไม่ใช่ติดเตียงหนึ่งอ
1: ันนี้น้ำพัดมาเลยล่ะเข้าใจว่าคงจะแบบโดนกระแสน้ำคงจะพยายามออกมาหาที่ปลอดภัยแต่สู้กระแสน้ำไม่ได้พัดไปจนกระทั่งส่วนใหญ่แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตอะรายที่สองก็มีเสียชีวิต2 รายก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะต้องเตรียมส่งอาหารอะไรกันนะเพราะว่าหลายๆพื้นที่ที่น้ำป่ามันผ่านมาเนี่ยคงกลับมาทำอาหารการกินคงยังไม่ได้ก็ต้องส่งข้าวกล่องลำเลียงมันไปแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เห็นว่ารัฐมนตรีกลาโหมก็นั่งเครื่องบินไปละคงจะไปสั่งการเตรียมระดมเจ้าหน้าที่ทหารนะเพราะว่าคราวนี้มันก็ต้องช่วยเหลือละพื้นที่ที่น้ำลดแล้วมันก็มีซากอะไรที่มันรถยนต์ที่มันถูกพัดพาไปติดตามที่ต่างๆนี่ก็ต้องหาทางทำยังไงสภาพมันสามารถกลับมาให้ได้มากที่สุดโดยเร็วอะถนนหนทางอะไรเงี้ยนะอะไรที่พอซ่อมแซมได้เฉพาะหน้าเพื่อให้เกิดการสะดวกในการเดินทางอะไรต่างๆเข้าออกชุมชนเนี่ยก็คงจะต้องเร่งซึ่งต้องใช้กำลังคนในการฟื้นฟูนะก็ท่านโดยขั้นตอนก็ทางทหารก็คงจะต้องลงไปสั่งกำลังคนให้เข้ามาช่วยนะก็ดูแล้วไม่เหมือนกับภาคใต
0: ้
1: ภาคใต้เปิดฉากมาก็โกลาหลอันนี้เปิดฉากมาดูแล้วทุกอย่างก็เข้าระบบยังพอรับมือได้นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณเอกพรครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 31-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: 8:36 ครับคุณเอกพรครับคุยกันต่อนะครับ
6: ครับ
5: อย่างที่ผมเกริ่นรายการเมืองเนี่ยก็เมื่อวานมันมีประเด็นที่กรรมาธิการกฎหมายของรังสิมันต์โรมเขาเรียกมีหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตสอบรายการส่วนท้องถิ่นเนี่ยหลายคนแต่เห็นว่า มากันแค่สองรายเท่านั้นนะคือมสวกับทางมบุรพาที่เหลือเนี่ยตั้งแต่นายกเนี่ยยังไงก็ไม่มาอยู่แล้วเพราะอยู่ต่างประเทศนะนายกแล้วก็ที่ปรึกษานายกใครต่อใครเนี่ยนะไม่มีใครมาเลย
6: ครับ
5: แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาก็แถลงละเอียดเลยนะ
6: ครับคือรอบนี้เนี่ยที่มันน่าสนใจเพราะว่ามันพาดพิงมาถึงนายกด้วยนะครับคือรังสิมันต์เนี่ยเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยเท่าที่ไล่เรียงตรวจสอบพบว่าก่อนหน้ามันเคยมีการเปลี่ยนการจัดสอบจากที่มบูรพาเนี่ยนะเหมือนจะเคยได้ให้เปลี่ยนมาเป็นมสวมีการร่าง TOR แล้วก็มีฝ่ายการเมืองมาร่วมตัดสินใจรังสิมันต์เขาบอกว่ามีการอ้างถึงอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขณะที่ตอนนั้นยังไม่เป็นนายกเป็นรองนายกควบมท.นะครับบอกว่ามีส่วนในการยกเลิกสัญญากับมบุรพาและตอนนั้นเป็นสมัยที่คุณนฤชาโกษาศรีวิไลเป็นอธิบดีกรมการปกครองดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกอ้างในผลการประชุมแล้วพบว่ามีรองอธิบดีสถ.เนี่ยที่ถูกสั่งการโดยคุณนฤชาที่เป็นอธิบดีตอนนั้นให้หาแนวทางยกเลิกสัญญามบูรพาจากนั้นกระบวนการต่างๆที่มีการดำเนินการเนี่ยคุณรังสิมันต์เขาก็อ้างว่ามันไล่เรียงมาตั้งแต่ TOR แล้วซึ่งก็มีฝ่ายการเมืองเนี่ยคอยควบคุมดูแลแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงฝ่ายประจำอาจจะไปโยงถึงพรรคการเมืองอื่นด้วยหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอสอบเพิ่มนะคือหลักๆเนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยมีการพูดถึงแล้วเป็นข่าวฮือฮาก็มีพูดถึงคุณอนุทินในประเด็นนี้มีพูดถึงคุณทองเจือใช่ไหมนายทองเจือที่ว่าเป็นทีมงานคนทำงานของคุณอนุทินเนี่ย จะมามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้กระบวนการทุจริตตรงนี้หรือเปล่า

0: ทองเจือนี่ก็เป็นนักข่าวเก่าผมโดยส่วนตัวก็รู้จักกันอยู่เขาเคยทำงานเป็นนักข่าวกรุงเทพธุรกิจผู้จัดการแล้วก็เขาจบวารสารรุ่นเดียวกับคุณอะไรที่เป็นเจ้าของ Traffic Corner คุณป๊อปอ่ะเขาเป็นเพื่อนเรียนวารสารธรรมศาสตร์ด้วยกันคุณป๊อปเขาก็เลยร่วมกันทำเอาบริษัท Traffic Corner เนี่ยมาทำหนังสือชื่อบางกอก Today แต่คุณต้องเชื่อเขาก็เป็นผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์บางกอก Today อะไรเงี้ยนะประวัติความเป็นมาเขาก่อนที่เขาจะไปเขาก็ไปสนิทสนมกับนักการเมืองแล้วก็ไปเลยเป็นทีมงานให้กับนักการเมืองหลายคนนะจนท้ายที่สุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยแต่ก็คงเป็น10ปีแล้วเนี่ยเขาได้รับความไว้วางใจจากคุณเนวินมากก็เป็นมือทำงานแล้วก็พอพรรคภูมิใจไทยได้เข้าร่วมรัฐบาลตั้งแต่สมัยพลังประชารัฐแล้วก็ต่อเนื่องมาร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเป็นนายกเนี่ยนะแล้วก็จนกระทั่งภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยคุณทองเจือเนี่ยเขาจะเป็นที่ปรึกษาตลอดเป็นที่ปรึกษาของคุณอนุทินเมื่อนั่งอยู่มหาดไทยเป็นรองนายกนั่งอยู่มหาดไทยเขาก็เป็นที่ปรึกษาอยู่จึงถูกโยงไปพัวพันกับเรื่องตอนที่คุณเป็นที่ปรึกษาของคุณอนุทินที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแต่ตอนนี้เขายังเป็นที่ปรึกษาอยู่นะแต่เข้าใจว่าส่วนใหญ่แล้วจะทำงานให้กับทางคุณรองนายกคุณนั่นน่ะทรงศักดิ
1: ์
0: นี่คือความเป็นมาของคุณทองเจือนะซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้จักเขาหรอกในแวดวงการเมืองเพราะว่าเขาเป็นคนที่โลโปรไฟล์มากเขาไม่เปิดเลยแต่ว่าที่คุณรังสิมันต์โรมเขาเปิดประเด็นแล้วเชิญมีหนังสือเชิญคุณทองเจือมาชี้แจงกับกรรมาธิการเมื่อวานนี้ด้วยแล้วคุณทองเจือไม่มานะมันมีข้อมูลว่าคุณทองเจือเนี่ยเป็นผู้ประสานไปที่
1: อาจารย
0: ์อาจารย์ของมสว.นะเพราะเนี่ยคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาซุ่มเก็บข้อมูลนะก่อนที่เขาจะเชิญใครมาเนี่ยเขาซุ่มเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตเนี่ยแล้วก็พบว่ามันมีข้อพิรุธอยู่5ปมปมแรกเลยเนี่ยก็คือปมที่ว่าทำไมมอบุรพาจึงถูกยกเลิกงาน
1: อ
0: ันเนี้ยรังสิมันต์โรมเขาตั้งเป็นประเด็นปมแรกของการโยงมาท้ายที่สุดแล้วมันก็เกิดการทุจริตกันอย่างมโหฬารเนี่ยนะ
1: เน็กซ์นิวก็ขมวดรวมไว้นะ
0: ส่วนปมที่สองเนี่ยจากการที่ทำไมเนี่ยปมที่สองเนี่ยวินกับทองเจือคือใครในการให้สัมภาษณ์รังสิมันต์มีการระบุถึงบทบาทบุคคลสำคัญ2รายคือวินธนพัชระโพคินหรือดร.วินชื่อเดิมก็คืออัศวินโชติพนังอันนี้ถูกจับแล้วนะถูกหมายจับนะแล้วก็ยังไม่ได้ประกันนะกับอีกคนคือทองเจือชาติกิจเจริญนะที่มีหนังสือที่เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอยู่ปัจจุบันนะแล้วเนี่ยก็มีข้อมูลสำคัญก็คือหนึ่งในวินหรือวินธนพัชระโพคินอาจารย์วินเนี่ยดร.วินเนี่ยถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องหาทุจริตการสอบท้องถิ่นมีข้อมูลว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เคยมาพบกับดร.วินแล้วรังสิมันต์โรมระบุว่าดร.วินก็ถูกอธิบดีคนหนึ่งส่งมาให้พบกับอาจารย์มีการพยายามทำความเข้าใจว่าดร.วินเป็นบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นที่รู้จักบุคคลจำนวนมากมีการนัดคุยเกิดขึ้นและมีรายละเอียดการพูดคุยยังไม่ถูกเปิดเผยประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ว่าใครเป็นผู้ส่งดร.วินมาและส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคนที่สองทองเจือชาติกิจเจริญมีข้อมูลว่าติดต่อและประสานงานกับอาจารย์บางคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบท้องถิ่นรังสิมันต์โรมบอกว่านายทองเจือไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดสอบท้องถิ่นแต่ข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูล

0: เกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดบุคคลภายนอกกระบวนการสอบจึงเข้ามาติดต่อหรือประสานงานกับบุคคลในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบข้อมูลชุดนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญ3ระดับคือใครส่งมามาพบทำไมต้องการให้มหาวิทยาลัยดำเนินการอะไรในกรณีของดร.วินต้องตรวจสอบสายการสั่งการว่าอธิบดีที่ถูกกล่าวถึงคือใครและมีหลักฐานยืนยันการมอบหมายหรือไม่ส่วนกรณีในทองเจือต้องสอบว่าการติดต่อกับอาจารย์เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบหรือมีการร้องขอหรือประสานงานในเรื่องใดซึ่งกรณีของนายทองเจือถือว่ามีความสำคัญมากเพราะต้องไม่ลืมว่านายทองเจือก็คือที่ปรึกษาของนายอนุทินนายกรัฐมนตรีส่วนปมที่3คือผลคะแนนดิบที่ถูกแก้ไขสถ.เมินผู้ทุจริตในองค์กรนะแล้วก็ปมที่4ก็คือชี้มูลความผิดยังไม่ถึงต้นต่อสอตัดตอนคดีสุดท้ายนะคือปมที่5ก็คือใครสั่งใครรู้ใครได้ประโยชน์ก็เขาตั้งเป็น5ประเด็นนี้ไว้ที่รังสิมันต์โรมเขาจะพยายามหาคำตอบใน5ประเด็นที่เขาตั้งนะแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนนี้ตอนช่วงประมาณสักค่ำๆนะมีเอกสารจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและยกเลิกการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสรุปก็คือสถ.ขอยืนยันว่าการยกเลิกดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระทรวงมหาดไทยและความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการจัดสอบทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาของมหาวิทยาลัยบูรพาและการสอบทุจริตและการทุจริตสอบแข่งขันปี68แต่อย่างใดในหนังสือเนี่ยอ้างที่มานะบอกว่าตามที่สำนักข่าวอิสราเมื่อวันที่19สิงหาคม2568เสนอข่าวโดยพาดหัวข่าวว่าเปิดหนังสือในวงเล็บลับมัดอนุทินนั่งมท.1ปี67ก่อนนฤชาเซ็นยกเลิกมบูรพาจัดสอบท้องถิ่นเขาที่ต้องชี้แจงเนี่ยมันมาจากไอการที่มีการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวอิสราในประเด็นอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ผมอ่านไป
1: ครับ
0: นะก็ซึ่งรายละเอียดจริงๆแล้วมันก็มีหลายสองหน้าเต็มเลยนะค่อนข้างยืดยาวแต่สรุปก็คืออย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการของสถ.คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาแล้วก็คณะกรรมการวินิจฉัยการปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองแต่อย่างใดมีว่าด้วยเรื่องของการสอบเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะของคณะกรรมการกฎหมายของรังสิมันต์โรมครับนะครับ
1: ครับก็ยังมีอีกประเด็นที่ต้องคุยต่อนะครับก็คือเรื่องของที่มีการส่งผลสอบของคณะกรรมการตสถและก็กกลางที่เมื่อวานนี้เล่าให้ฟังไปแล้วรอบหนึ่งนะครับว่าท้องถิ่นเขาก็ไม่กล้าเซ็นปลดเซ็นออกสำหรับรายชื่อข้าราชการที่ผลคะแนนเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็มีมติออกมาจากกกลางเนี่ยเมื่อวานนี้รองปลัดมหาดไทยหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าไอ้มติที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันผ่านการรับรองจากคณะกรรมการหลายคนแล้วดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะใบคะแนนเนี่ยมันเป็นเอกสารลับมันไม่สามารถส่งให้ได้อะมันไม่สามารถจะบอกได้เพราะว่าส่วนท้องถิ่นเขาอยากได้เขาอยากดูไงอยากดูเองทางมหาดไทยเขาบอกไม่ต้องกังวลคุณเซ็นปลดเขาได้เลยเซ็นให้ออกได้เลยนะครับขณะที่เรื่องของ อบจ.อบต.ต่างๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นนะ

0: ว่าไอ้บัญชีนี้มาจากไหนนะครับก็ย้ำว่ามีคณะกรรมการเนี่ยคอยตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วอ้างอิงผลสอบของคณะกรรมการได้แต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องของการไล่ฟ้องเนี่ยคือณตอนนี้ผมมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องที่ว่าผมซึ่งเป็นผู้สอบได้แล้วก็มาโดนปลดออกจะเสียประโยชน์เพียงอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวเพราะว่าคือดูทรงแล้วเนี่ยถ้าเราจะว่ากันด้วยหลักฐานนะว่ากันด้วยหลักฐานคือที่มันมีการเซ็นออกกันไป 4,000 กว่าคน 5,000 คนเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันจะเอาหลักฐานอะไรยังไงมายืนยันว่าเขามีการโกงการสอบจริงๆ
1: อืม
0: ครับเพราะไอ้สิ่งที่มันจะยืนยันได้ชัดเจน 100% เนี่ยก็คือแน่นอนต้องมีเส้นทางการเงินจ่ายเงินแต่เท่าที่ฟังเนี่ยหลายๆองค์ประกอบเนี่ยนะครับคนนั้นให้สัมภาษณ์หรือผู้เสียหายอะไรต่างๆนานาเขาจ่ายเป็นเงินสดเขาจ่ายเป็นเงินสด
1: ครับ
0: แล้วทีนี้ไอ้คนรับตังค์เนี่ยไอ้คนที่จะมายืนยันได้ว่าคนคนนี้จ่ายตังค์หรือเปล่ามันก็มีคนรับตังค์เนี่ยที่จะมายืนยันได
1: ้
0: ซึ่งโอเคล่ะถ้ามันมีเส้นเงินอันนี้มันก็ไม่ต้องยืนยันอ่ะมันไปด้วยวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเกิดไอ้ตัวคนรับเงินมันก็ไม่ได้มาให้การแล้วใครจะไปให้การซัดทอดหรือว่าปรับปรำคนที่สอบได้คือตอนเนี้ยไอ้ที่เขาโดนเอาออกเนี่ยจากบัญชีรายชื่อผู้สอบได้โดนให้ออกจากการเป็นราชการเนี่ยเพราะว่าคะแนนเปลี่ยนเพราะมันมีจำนวนหนึ่งนะฮะแม้ว่าโอเคล่ะผลสอบรอบแรกจะสอบตกแต่ว่าอีกรอบหนึ่งสอบได้มีการแก้คะแนนแล้วคะแนนผ่านหรือบางคนคะแนนผ่านอยู่แล้วแต่แก้ให้คะแนนมากขึ้นเนี่ยบางคนเขาไปมองว่าให้ระวังจุดนี้ไว้ให้ดีๆโอเคตามสามัญสำนึกมันก็แน่นอนนะถ้าคุณไม่ได้จ่ายตังค์ใครก็จะไปแก้คะแนนให้คุณ
1: พอคาดเดาได้แต่ข้อกฎหมายไม่แน่ใจ
0: แต่ลองคิดดูในแง่ของการกล่าวอ้างของคนที่จะโดนเอาออกจากราชการเขาอาจจะอ้างได้ครับว่าเฮ้ยเขาไม่เคยจ่ายตังค์เลยนะคุณเอาหลักฐานอะไรว่าฉันจ่ายตังค์มันเป็นความผิดพลาดของระบบคุณหรือเปล่าม ันเป็นความผิดพลาดของระบบการตรวจคะแนนแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับทุจริตนะถ้าจะเบี่ยงนะถ้าจะเบี่ยงเนี่ยมันเบี่ยงได้แบบนั้น
1: ผมก็เชื่อว่าทุกคนแทบจะเรียกว่าเกือบจะร้อยในร้อยเลยล่ะต้องปฏิเสธว่าไม่ได้จ่ายไม่ได้อะไรก็เขาประกาศว่าได้ก็มารายงานตัวตามที่คุณประกาศ
0: เพราะคือโอเคหลายๆคนก็เชื่อว่ามันคงมีบางคนอะที่เขานิ่งๆไปดีกว่าแต่เขาก็บอกว่าอย่าลืมนะถ้านิ่งไปเนี่ยมันอาจจะโดนอาญาตามหลังมานะนิ่งเท่ากับยอมรับถูกไห
1: ม
0: ทางฝ่ายมหาดไทยเขาก็จะไปดำเนินการอะไรต่อไปแต่อันเนี้ยถ้าไม่ยอมรับเนี่ยมันก็ยังไปลุยกอดต่อได้ถ้าเขาไม่มีหลักฐานเส้นเงินโยงมาถึงตัวเขา
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยแหละผมว่ามันเลยเป็นสาเหตุสำคัญอีกหนึ่งสาเหตุกับอีกหนึ่งสาเหตุนะที่หลายๆคนก็เชื่อว่าบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนเนี่ยก็ไม่ยอมเอาเซ็นชื่อเอาออกให้ตามขั้นตอนแบบสะดวกโยทินเนี่ยบางคนเขาบอกว่ามันก็มีลูกหลานมีคนรู้จักของบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยอะที่เขาก็มาตามระบบเนี่ยฮะก็มาตามระบบนี
1: ้ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยก็อย่างน้อยก็ตีให้มันฟุ้งตีให้ฝุ่นมันตลบซะหน่อยนะมันจะได้โอเคล่ะจะได้มีปัญหามีอะไรเอาไปสู้ต่อในอนาคตอะไรก็ว่ากันไปครับ
1: คราวนี้ในส่วนคดีเนี่ยผมดู Next News ของคุณประสงค์เนี่ยเขารายงานความคืบหน้าของการสอบสวนของทางปปช.นะบอกว่าแหล่งข่าวจากปปช.เนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลและเส้นทางการเงินของดร.วินนะหรือว่านายวินธนพัชรโพ

0: คินหรืออัศวินโชติพนังผู้ต้องหาหนึ่งในผู้ต้องหาสำคัญในคดีนี้เนี่ยนะเบื้องต้นพบว่าดร.บัญชีของดร.วินเนี่ยมีเงินหมุนเวียนในช่วงที่ผ่านมานับพันล้านบาทซึ่งเส้นทางการเงินดังกล่าวอาจโยงถึงการสอบแข่งขันส่วนท้องถิ่นในปี64ด้วยเพราะว่าเขาโยงไปดูย้อนหลังด้วยนะในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าในบัญชีของดร.วินเนี่ยมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นพันล้านบาททีนี้การตรวจสอบพบเส้นทางการเงินครั้งนี้อาจทำให้การตรวจสอบว่าเครือข่ายการโกงสอบและในครั้งนี้และที่ผ่านมามีใครเกี่ยวข้องบ้างให้ประเด็นเอาไว้ให้ตื่นเต้นไว้แค่นี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วที่สำคัญเลยก็ยังไม่เห็นมีเชิญอะไรปปท.อะไรมาจัดการตามเส้นเงินแล้วก็ยึดอายัดเอาไว้ก่อนเลย
1: คร
0: ับ นะไม่รู้ว่าเคลื่อนย้ายไปไหนจะหาเจอหรือเปล่านะนี่ก็เป็นเรื่องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับไอ้ที่เขาเปิดให้สมัครไอ้ TH AI Pass นั่นคุณเอกพรได้ไปเพื่อที่จะอัพสกิลรีสกิลอะไรอย่าง
2: ยังไม่ได้สมัครฮะแล้วก็เอาผมพูดตามตรงนะผมไม่ค่อยที่จะอะไรกับ AI ซะเท่าไหร่นะผมมีวิธีการจัดการคือใช้ AI บางส่วนช่วยได้บ้างแต่คงไม่ถึงขั้นว่าจะต้องไปใช้แบบแอดวานซ์นะ
0: ต้องไปครีเอทต้องไปทำอะไรใช่ไหม
2: ก็ใช้ได้ในเบื้องต้นเนี่ยแต่เดี๋ยวจะไปสมัครเพราะว่าจะเข้าไปดูระบบเนี่ยแหละว่ามันเป็นยังไง
0: ครับ
2: ก็เมื่อวานนี้ก็ประกาศตัวเลขนะ500,000กว่าคน530,000นะกว่าผมยังไม่เห็นตัวเลขนิ่งๆของวันนี้นะฮะแต่มันก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นก็มีเห็นคุณการดีเนี่ยก็ออกมาจับสังเกตอยู่สองสามเรื่องนะคุณการดีเขาบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยไอ้ที่ไปลงทะเบียนเนี่ยก็เลยเข้าไปอ่านรายละเอียดเรื่องประกาศความเป็นส่วนตัวแล้วก็กำหนดใช้งานอย่างละเอียดคุณการดีเขาบอกว่าในเอกสารมันเขียนว่าแพลตฟอร์มเนี่ยจะไม่สามารถรับคำสั่งประมวลผลสร้างคำตอบให้แก่ท่านได้ถ้าไม่ส่งข้อมูลไปยังโมเดล AI ที่ท่านเลือกใช้งานหากไม่ประสงค์ให้ประมวลผลจะไม่สามารถใช้บริการได้ก็คือพูดง่ายๆกระทรวงยอมรับว่าต้องส่งข้อมูลคนไทยไปประมวลผลต่างประเทศไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นเงื่อนไขบังคับเพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละมันจะไปขัดกับ TOR ข้อ 2.2 ที่บอกว่าจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศพร้อมยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยอย่างสูงสุดก็เลยไม่ใช่แค่ข้อสงสัยแต่เป็นความจริงที่ปรากฏแล้วก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างงี้มันขัด TOR มันต้องไม่มีการเบิกจ่ายนะหลังจากนี้ต้องเปิดเผยรายละเอียดสัญญาที่มีการแก้ไขต่างๆโดยเฉพาะประเด็นไอ้เรื่องรูปแบบ Pay per active user ก็คือจ่ายตังค์เฉพาะคนที่ได้ใช้งานจริงๆไม่ใช่ยอดลงทะเบียนนะยอดลงทะเบียนก็ยอดลงทะเบียนแต่ pay per active user แปลว่าลงทะเบียนเสร็จได้สิทธิ์ต้องเอา account เนี่ยไปเปิดใช้งานจริงด้วยซึ่งผมเห็นตัวเลขเนี่ยนะฮะเขาบอกไอ้ตัวเลขที่จะจ่ายให้เนี่ยมันอยู่ที่2บาทกว่าๆ2บาท70มากหรือ2บาท40สตางค์เนี่ยต่อเดือนต่อคนอันนี้เป็นตัวเลขที่มีรายงานจนออกมาเบื้องต้นนะเนี่ย2 บาทขออภัยไม่ใช่2บาท24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนผมก็คำนวณมาแล้ว5 แสนคนเนี่ย5แสนคนมันจะอยู่ที่12ล้าน
0: มันเขาอั้นได้เต็มที่5ล้าน
2: อันนี้ผมยึดตามยอดลงทะเบียนก่อนนะย
0: ึ
2: ดตามยอดที่ลงทะเบียนเมื่อวานอยู่ที่ 530,000 ผมตีกลมๆไปก่อนว่า500,000คน มันจะอยู่ที่ประมาณสัก12-13 ล้านไม่เกิน15 ล้านต่อเดือน

0: ่อเดือน
1: 500,000 นี่ยังไม่รู้แอคทีฟเท่าไหร่ต้องรอดูด้วยว่าแอคทีฟต่อแอคทีฟ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันจะเริ่ม31
0: ครับก็เนี่ยเป็นแค่ยอดลงทะเบียนเขาก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วว่ามันขาด TOR หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวประกันไหมว่าเห็นไหมคนเขาอยากได้ตั้ง 500,000 กว่าคนคุณจะมาขัดอะไร
1: ครับ
0: ฝ่ายการก็วางกันเอาไว้แหละครับ
1: มีคุณชัยชนก
0: เดี๋ยวเรา
1: พักก่อนครับพักสักครู่ครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรีกลาโหมลุยน่านเร่งระดมทหารช่วยน้ำท่วมสั่งทุกหน่วยงานช่วยเหลือเต็มกำลังเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพื้นที่โดยพลโทอดุลได้กำชับกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังและบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังทั้งการอพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของจำเป็นและการสนับสนุนภารกิจด้านบรรเทาสาธารณภัยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำกำลังพลทุกรายลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากที่สุดขณะที่รัฐบาลปักหลักตั้งศูนย์บัญชาการซิงเกิลคอมมานด์ควบคุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านซึ่งยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดรัฐบาลยกระดับบัญชาการพื้นที่โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์และปักหลักติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงเพื่อให้การประเมินสถานการณ์การแจ้งเตือนการอพยพและการระดมกำลังช่วยเหลือของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพโดยเมื่อวานนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดน่านและตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานให้ข้อมูลใช้ข้อมูลในแนวทางร่วมกันสามารถปรับกำลังและทรัพยากรเพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้ทันทีโดยเฉพาะช่วงกลางดึกที่การเดินทางและการช่วยเหลือทำได้ยากขึ้นทั้งนี้การตั้งซิงเกิลคอมมานด์และการบัญชาการตลอด24ชั่วโมงเป็นความคืบหน้าสำคัญในการยกระดับการรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ขณะที่ปริมาณฝนถล่มน่านในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงสุด339มิลลิเมตรจับตาพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมถึง21สิงหาคมข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.แสดงปริมาณฝนสะสมรอบ24ชั่วโมงของวันที่18สิงหาคมพบว่าสถานีโรงเรียนพนาสวรรค์ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านวัดได้สูงสุด 339.6 มิลลิเมตรตามด้วยสถานีระดับน้ำปัวยางตำบลภูคาอำเภอปัว295มิลลิเมตรและสถานีบ้านน้ำโค้งตำบลยมอำเภอท่าวังผา265มิลลิเมตรส่วนอำเภอสันติสุขมีหลายสถานีวัดปริมาณฝนได้ระดับสูงโดยสถานีอ่างเก็บน้ำขอนแก่น2ตำบลป่าแลวหลวงวัดได้ 218.4 มิลลิเมตรสถานีโรงเรียนบ้านปางช้างตำบลป่าแลวหลวง 210.8 มิลลิเมตรขณะที่สถานีอ่างเก็บน้ำห้วยมิตรตำบลอวนอำเภอปัววัดได้ 198.6 มิลลิเมตรสถานีบ้านทอกตำบลอวนอำเภอปัว

0: 187มิลลิเมตรสถานีอ่างเก็บน้ำห้วยยางตำบลป่าแลวหลวงอำเภอสันติสุข 176.8 มิลลิเมตรสถานีอ่างเก็บน้ำห้วยก๊อดตำบลพงอำเภอสันติสุข 167.7 มิลลิเมตรส่วนสถานีน้ำบ้านจวงตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกวัดได้ 198.5 มิลลิเมตรสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศถึงวันที่21สิงหาคมสสน.คาดว่าร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านลงมาภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลย้ำมาตรการทอสช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมครอบคลุมลูกหนี้ NPL นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงการคลังซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำกับดูแลได้ออกมาตรการช่วยลดภาระทางการเงินและสนับสนุนประชาชนในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหลังประสบภัยโดยล่าสุดทอส ออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยปี2569รวม7มาตรการครอบคลุมตั้งแต่การลดภาระหนี้พักชำระหนี้ไปจนถึงสินเชื่อสำหรับซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยใหม่โดยรัฐบาลย้ำว่าความช่วยเหลือไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติแต่ครอบคลุมถึงลูกค้าที่มีสถานะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญความเสียหายจากภัยพิบัติและภาระทางการเงินในเวลาเดียวกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรื่องที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02

0: 2-01-6195-6หรือคลิก www.mpod.net
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: นาฬิกา10นาทีแล้วครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกับคุณเอกพรและผมไพศาลกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
4: ครับช่วงนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องครับยกระดับเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมนี้นะครับทุกท่านเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยรวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้แล้วครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะเปิดประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านเข้าไปในตลาดอาเซียนวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็มีเรื่อง AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกก็จะอบรมกันครับ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้อีก5วันเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้เหลือแค่9ที่นั่งแล้ว3เบอร์โทรศัพท์094-480-3076 094-480-3034แล้วก็094-396-6649ครับ
3: ครับการทำธุรกิจการประกอบการยุคนี้ก็ต้องมีองค์ความรู้ต้องมีความเข
4: ้
3: าใจในสถานการณ์อย่างถ่องแท้นะตอนการมาเข้าคอร์สได้ฟังผู้ที่เขามีประสบการณ์มีความรู้ในแง่มุมต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับอีโคซิสเต็มของธุรกิจของเราเนี่ยจำเป็นมาก
4: และที่สำคัญที่สุดเนี่ยเวลามาอบรมอะไรพวกนี้ฮะมันคือคอนเน็กชันฮะส่วนใหญ่ที่เขาไปอบรมกันเนี่ยก็จะได้คอนเน็กชันเยอะ
3: ค
4: อนเน็กชันจากวิทยากรด้วยจากคนที่มาพูดด้วยจากที่หลักสูตรเตรียมให้หรือแม้กระทั่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรด้วยกันเองเนี่ยก็มีหลายๆครั้งหลายๆรุ่นนะ CEO of ASEAN ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่พอมาอบรมแล้วเนี่ยก็ปรึกษาธุรกิจกันได้นะเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงไปเลยก็มี
3: ของ100.5นี่ก็ทำมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่3ที่เปิดรับสมัครอยู่ขนาดนี้นะเหลืออยู่จำกัดแล้วก็วันก็เหลืออีกแค่5วันแล้วเนี่ยสองรุ่นที่ผ่านมาเขาก็รวมกลุ่มกันได้เหนียวแน่นนะจัดกิจกรรมมีการพบปะอะไรต่างๆกันทำกิจกรรมทั้งเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งเรื่องของวิชาการอะไรต่างๆกันเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์พวกเขากันก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับมีประโยชน์มากครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยนะฮะคราวนี้เรื่องไอ้ดิจิตอลไอ้เรื่องไอ้นี่ฮะไทย AI Passport เนี่ยก็เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสำหรับข่าวไทยเนี่ยผมก็จะ

0: ดูว่าในฝั่งของผู้ที่เขาผลักดันโครงการอย่างรัฐมนตรีหรือนายกว่าอย่างไรนะคุณชัยชนกก็ภาพรวมก็บอกว่าปลื้มนะเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าวันแรกนี่ก็คึกคักยอดพุ่งกว่า 500,000 รายนะอันนี้ก็เป็นความเห็นรวมๆคุณชัยชนกแต่นายกเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่ออสเตรเลียนะวันนี้ไปนิวซีแลนด์แล้วนะครับเห็นสื่อเขียนพาดหัวข่าวกันว่าอย่างนี้นะคุณเอกพรอนุทินยัน THAI passport ไม่ได้เฮงกระบวย ผมว่าคือผมก็ฟังจากไอ้ที่เขานายกพูดเนี่ยคือนายกก็พูดแบบคือคำที่ถูกต้องจริงๆผมเข้าใจว่าจะหมายถึงสังกระบวยแต่นายกก็ไม่ได้พูดแบบเป๊ะๆว่าสังกระบวยแล้วก็เลยแบบนักข่าวก็เขียนแต่คำว่าเฮงกระบวยเนี่ยไม่เคยได้ยินนะแต่ถ้าความหมายว่าที่นายกจะสื่อเนี่ยน่าจะหมายถึงเฮงกระบวยเอ้ยน่าจะหมายถึงสังกระบวยซึ่งสังกระบวยเนี่ยเป็นคำที่เป็นแสลงในภาษาไทยเพี้ยนเสียงมาจากสำเนียงจีนแต้จิ๋วสำเนียงจีนแต้จิ๋วเนี่ยคำนี้ก็คือเสียงบวยเสียงบวยเนี่ยโดยคำว่าเสียงแปลว่าบนหรือที่สุดส่วนคำว่าบวยนี่แปลว่าท้ายหรือปลายรวมกันแล้วหมายถึงว่าท้ายสุดโลสุดหรืออันดับสุดท้ายซึ่งความหมายก็จะหมายถึงแย่มากห่วยแตกไม่ค่อยได้เรื่องคำไทยก็เพี้ยนเสียงมาเป็นสังกระบวยจากเรียกจากเสียงบวยในภาษาแต้จิ๋วเข้าใจว่านายกคงจะต้องการสื่อว่าสังกระบวยแต่ว่าการออกเสียงอาจจะไม่ได้เป๊ะๆแล้วสื่อก็เลยแบบเห็นกระบวยซึ่งเห็นกระบวยไม่รู้จะแปลว่าอะไรน้องๆสื่อก็อาจจะต้องสอบนะก่อนจะพาดหัวข่าวนะว่าตกลงมันจะมีความหมายยังไงมันน่าจะเทียบเคียงกับคำที่ถูกต้องว่ายังไงนะซึ่งผมวิเคราะห์ว่าน่าจะหมายนายกน่าจะหมายความว่าจะใช้คำว่าสังกระบวยครับก็ควรจะพาดว่าอนุทินยันไอเอไอพาสปอร์ตไม่ได้สังกระบวยฝ่ายค้านเขาโจมตีเยอะใช่ไหม
1: ครับก็เดี๋ยวรอดูฮะเพราะว่ามันจะลงทะเบียนแล้วก็จะเปิดใช้งานกันนะภายในสิ้นเดือนนี้แล้ว
0: ครับ
1: สิงค์เซ็งกระบวยสังกระบวยนะรอดูว่าจะเป็นตามนั้นหรือเปล่า
0: เ
1: ซ็งกระบวยสังกระบวยนะ
0: ครับฮะเรื่องคุณเลย์แมคโดนัลด์นี่ก็โอ้น่าตกใจนะบูจูคนจะไปก็ไปเลยนะ
1: ผมเนี่ยเติบโตมาในยุคคุณเลย์แมคโดนัลด์เลยนะสมัยก่อนเนี่ยช่อง5ตอนสายๆวันเสาร์เช้าวันเสาร์เนี่ยประมาณสัก10โมงถ้าจำไม่ผิดนะหลังจบการ์ตูนแล้วเนี่ยจบการ์ตูนปุ๊บก็จะมีทีมทอล์กก็จะเป็นอย่างคุณเลย์แมคโดนัลด์นะมีชาคริสแย้มนามหลายๆคนก็คือเป็นรายการวัยรุ่นยุคที่ผมเติบโตกันขึ้นมาเลยรายที่อายุเนี่ยอายุสักประมาณเนี่ย40อาจจะคาบเกี่ยว50ต้นๆ40 30ปลายๆเนี่ยแน่นอนว่าคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยได้ว่าส่งผลอิทธิพลมาถึงวัยรุ่นยุคผมแน่นอนนะแต่ก่อนเนี่ยสมัยต้องย้อนกลับไปสัก30ปีที่แล้วนะสมัยนั้นเนี่ยคนตัดสกินเฮดนะแบบโกนผมแบบไม่ถึงกับโกนโล้นนะแต่มีผมประปรายอยู่บ้างติดหนังหัวเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำส่วนใหญ่ถ้าโกนคนก็จะล้อเป็นพระเพิ่งบวชมาเหรออะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นคนเอาพวกแฟชั่นฝรั่งนะครับมาเข้าสู่เมืองไทยด้วยลีลากลวนๆแล้วก็เป็นยุคนั้นเนี่ยเขาเป็นยุคที่รายการนี้เนี่ยเขาจะเอาพวกบรรดาเด็กวัยรุ่นลูกครึ่งหรือว่าเรียนนานาชาติเนี่ยก็จะเอามาจัดรายการมันก็จะมีอะไรที่มันหวือหวานะแล้วก็วัฒนธรรมที่โอเคอาจจะแปลกในห้วงเวลานั้นนะเพราะอินเทอร์เน็ตอะไรก็ไม่มีวิธีการแต่งตัววิธีการพูดแฟชั่นอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะและปกติเนี่ยแบบพิธีกรก็ไม่ค่อยมีแบบกวนๆสักเท่าไหร่อันนี้คือกวนแบบฝรั่งเลยฮะ มันก็แปลกหูแปลกตาแล้วก็

0: มุมมองวัยรุ่นยุคผมเนี่ยก็คือเท่ดีก็ไม่เคยเจอหลังจากนั้นคุณเรย์ก็โอเคนะเล่นหนังเล่นอะไรด้วยแล้วก็ที่คนจำที่สุดก็คือแบ็คแพ็คก็
1: ท
0: จ
1: ่
0: า
1: อง
0: ก
1: เที่ยว
0: ก
1: ด้
0: า
1: วย
0: รทำรายการท่องเที่ยวใช่
1: ม
0: โอ้ยแกทำรายการเยอะมากนะตอนนี้รู้สึกก็ยังมีรายการอยู่เลยนะที่ช่องที่ผมทำงานอยู่พีพีทีวีก็ยังทำรายการให้ด้วยกันอยู่นะแล้วแกก็ทำในออนไลน์ของตัวเองด้วยอะไรด้วยนะ
1: คอมมูนิตี้มาแล้วเขาก็มีคุณลีโอพุทธคุณต้าบาร์บี้แล้วก็ตัวเขา
0: ต้า
1: คุณเลนี่
0: จับ
1: พุทธาเลอะไรเขาเนี่ย
0: จับ
1: ก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยผลงานที่น่าจดจำถ้าเป็นภาพยนตร์ก็มีหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นรักออกแบบไม่ได้ฝันบ้าคาราโอเกะเฟกโกหกทั้งเพหนีตามกาลิเลโอและผลงานล่าสุด Behind the Scene เพื่อนรักเพื่อนลับและด้วยฝีมืออันโดดเด่นทำให้เจ้าตัวคว้ารางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์สาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องฝันบ้าคาราโอเกะในปี2540และในปีต่อมาก็ยังคว้าสุพรรณหงส์จากภาพยนตร์เรื่องโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้อีกด้วยนะหากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมานักแสดงผู้ล่วงลับเคยให้สัมภาษณ์ในรายการพูดไปเรื่อยของตั๊กบริบูรณ์ในตอนเรย์แมคโดนัลด์คุ้มที่ได้ทำหาประสบการณ์เพราะสังขารมันไม่เที่ยงโดยเขาเคยพูดด้วยว่าการกลับมาทำรายการท่องเที่ยวอีกครั้งพอหยุดมาประมาณ2ปีรู้สึกว่าเราอยากเดินทางตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายแต่ด้วยความที่ไหนๆไปแล้วถ่ายไว้หน่อยก็ได้เป็นครึ่งเที่ยวครึ่งทำงานรูทิ้งนี้ก็อยากไปนานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเส้นทางนั้นก็คือทรานส์ไซบีเรียมันก็เป็นหนึ่งเส้นทางที่นักเดินทางใฝ่ฝันที่จะนั่งรถไฟข้ามเสร็จปุ๊บก็เอาตัวเองมาให้นั่งถึงปักกิ่งนั่งปักกิ่งข้ามไปมองโกเลียมองโกเลียเข้าไซบีเรียแล้วก็ไหลยาวข้ามไปเข้าไปยุโรปนั่นแหละอันนั้นทำให้กลับมาท่องเที่ยวมันถึงเวลาแล้วคือเราก็อยากทำครั้งหนึ่งในชีวิตนะแล้วก็บอกว่าเพราะบางทีเราอาจอยู่ไม่ถึงเกษียณก็ได้นะหรือพอถึงเกษียณหลายๆอย่างที่เราอยากจะทำสังขารมันก็จริงคือใจมันอาจจะยังวัยรุ่นอยู่แต่มันก็มีเสียงโอ้ยเสียงที่พ่อชอบทำบอกว่าพี่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่จะถามว่าใช่ไหมเวลาตื่นมาทำอะไรนั้นตอบแล้วการตื่นมาเยี่ยวแต่ก็ไปหลับต่อยิ่งอายุมากขึ้นอันนี้ก็คุยกับตั๊กบริบูรณ์นะเขาบอกว่าไม่รู้ตั๊กเป็นยังไงนะแต่พี่ประมาณ48บอลโลกประมาณ50หวังว่าคงอยู่ถึงนะไม่ได้แช่งแต่เราว่าเราไม่ถึงอันนี้เขาก็ไปโค้ดคำพูดนี้มานะ
0: คือคุณเรย์เนี่ยเขาล้มลงไปนะฮะแล้วก็นั่งอยู่ตรงฟุบลงไปที่โซฟาแล้วก็หลับแล้วก็เสียชีวิตไปเลยหลายๆคนเนี่ยไปตั้งข้อสังเกตว่าเขาเมาหรือเปล่าผมบอกเลยว่าเขาเลิกเล่านานแล้วผมเคยอ่านเคยดูบทสัมภาษณ์เขาอยู่เนี่ยคุณเรย์เขาเล่าให้ฟังนะว่าเขาเนี่ยติดเหล้าหนักมากกินเหล้าเยอะตั้งแต่อายุ15จนแบบเฮ้ยอะไรหลายๆอย่างมันไม่ไหวเลยไม่รอดก็เลยมาเลิกตอนอายุ30นี่ก็เลิกมาน่าจะเป็น10ปีแล้วก็ไม่ได้ดื่มเลยทีเนี้ยเมื่อวานเนี้ยประเด็นของคุณเรย์เนี่ยมันมีคนพูดถึงกันเยอะเพราะว่ามันมีเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยไปออกรายการคุณสเตฟานนะเป็น
1: คุณ
0: สเตฟาน
1: ที่เขาทำอาหารนะ
0: ใช่ฮะแต่พักหลังแกก็จะเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์พูดเรื่องวิพากษ์วิจารณ์โน่นนี่เรื่องบอลเรื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่มันมีชาแนลเขาเนี่ยมันก็จะมีตอนเนี่ยที่เป็นช่วงหนึ่งก็เป็นครัวอ้ายฟานนะก็เอาคุณพุทธคุณต้าคุณเรย์เนี่ยไปออกมันมีคอมเมนต์หนึ่งฮะที่เชื่อว่าเป็นคุณหมอเนี่ยเขามาคอมเมนต์ในคลิปนี้เขาพิมพ์ว่าไม่แน่ใจว่าเรย์เมาหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ดื่มมาเลยผมคิดว่าช่วยไปตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจสมองนิดนึงนะครับผมเห็นรอยโรคอยู่นิดๆ

0: ซึ่งผมก็เลยเข้าไปดูคลิปนั้นนะเออมันเป็นคลิปที่คุณเรย์เขาก็แบบดูมึนๆนะดูช้าๆเหมือนเพื่อนถามว่าลูกอายุเท่าไหร่เนี่ยก็นึกไม่ออก
1: ดูเบลอๆนะ
0: แต่ไอ้นึกไม่ออกอย่างนึงแต่คือมันเป็นเรื่องของคำพูดเนี่ยเหมือนพูดไม่ค่อยชัด
1: อ
0: ะไรเล็กๆอยู่นะครับคอมเมนต์เนี่ยซึ่งเชื่อว่าเป็นคุณหมอเข้ามาคอมเมนต์ปรากฏเมื่อวานเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่ามีเพจด็อกเตอร์เดย์ดรีมเมอร์หรือว่าแพทย์หญิงปุญชนาถอริญญะชโยเนี่ยเธอแสดงความเห็นเกี่ยวกับคอมเมนต์นี้นะเธอบอกว่าเธอเชื่อว่าคนที่มาคอมเมนต์น่าจะเป็นคนหมอหรือไม่ก็บุคลากรการแพทย์ซึ่งตอนเขาเตือน3เดือนที่แล้วเนี่ยทัวร์ลงเขาฉ่ำเลยสุดท้ายเศร้าเพราะเขาเจตนาดีคุณหมอปุญชนาถเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้บอกว่าสิ่งที่เห็นในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะ slur speechหรือว่าภาวะพูดไม่ชัดก็คืออาการพูดไม่ชัดพูดรัวติดห่างพึมพำฟังไม่รู้เรื่องมันจะเกิดจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดเช่นริมฝีปากลิ้นหรือกล่องเสียงอ่อนแรงหรือก็คุมไม่ได้ตามปกติสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยก็คือมาจากโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็สองอาการนี้ไม่ใช่ภาษาเสียก็คือคนบอกอุ้ยเขาลูกครึ่งเขาก็จะพูดแบบไม่ค่อยชัดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่หมอมองว่ามันน่าจะเป็นลักษณะกลไกการสั่งควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้พูดผิดปกติกลไกจะตั้งต้นจากสมองทางเดินประสาทกล้ามเนื้อริมฝีปากลิ้นเพดานอ่อนกล่องเสียงแล้วก็มาที่ระบบหายใจบอก3เดือนก่อนก็มีคนแย้งมาแล้วว่าพี่เรย์เขาเลิกเล่ามา10กว่าปีแล้วถ้าคุณติดตามมานานจะรู้ว่าบุคลิกแกก็เป็นอย่างนี้แหละดูเบลอๆเหมือนคนเมาพูดไทยคำอังกฤษคำลิ้นพันกันคุณหมอเขาบอกว่าชอบดูมาโดยตลอดคุ้นกับสำเนียงพี่เขาแต่ในคลิปนี้มันไม่ใช่พูดไม่สม่ำเสมอเน้นพยางค์ผิดจังหวะผิดเหมือนคำถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆอ่านหมายถึงทามมิ่งกับคอออร์ดิเนชันเสียแสดงว่าคุณที่เขาเตือนเขาเป็นคนติดตามจริงๆเลยรู้ว่าอะไรคือปกติของเรย์แมคโดนัลแล้วก็มีประสบการณ์ทางการแพทย์เลยจับสัญญาณเป็นปกติได้ไวส่วนแอลกอฮอล์โอเคมันก็เป็นต้นตอหนึ่งได้ก็คือจากที่คอมเมนต์ของคนคนนี้เมื่อ3เดือนที่แล้วก็ถือว่ารอบคอบมากเพราะเขาเปิดหัวมาด้วยว่าไม่แน่ใจว่าเมาหรือเปล่าแต่พอมีคนบอกไม่ได้เมาเนี่ยนะก็มันก็เลยน่าสนใจว่ามันอาจจะเป็นรอยโรคแล้วบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยนะในการดูเรื่องสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยก็จะต้องไปตรวจสอบอีกทีคือจริงๆคุณหมอเขาก็ยังโพสต์อีกหลายประเด็นนะฮะแต่เอาเป็นว่าเนี่ยประมาณให้คุณหมอเขาบอกให้ระมัดระวังให้ดีๆเรื่องลักษณะคำพูดการพูดบางทีมันไม่ใช่การคิดนะมันไม่ใช่การคิดว่าเฮ้ยลืมเฮ้ยยังไงนะจำไม่ค่อยได้ละมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นลักษณะเหมือนพูดแล้วคิดบางทีรู้แหละแต่เวลาจะสื่อสารพูดออกมาเนี่ยมันพูดออกมาไม่ได้อะ
1: ครับ
0: กล้ามหนุนกล้ามเนื้อไม่ไปตามที่คิด
1: ก็เห็นภาพวงจรปิดก็เขาก็ล้มฟุบลงไปแล้วก็ตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนแล้วก็นิ่งตลอดเลยนะก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะว่าภรรยามาปลุกตอนเช้าเพราะว่าจะต้องไปส่งลูกเปิดเรียนวันแรกเนี่ยโรงเรียนอินเตอร์เมื่อวาน
0: โรงเรียนอินเตอร์อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเปิดเทอมกันเป็นวันแรกหลังจากปิดเทอมใหญ่มา
1: ภรรยาก็บอกว่าตัวแข็งละถ้าตัวแข็งนี้ก็ต้องแสดงว่าเสียชีวิตอย่างน้อยก็ต้องมี
0: 3
1: ชั่วโมงก็แสดงว่าไอ้ตอนที่ว่าเที่ยงคืนที่ว่าพบว่าจู่ๆก็ล้มฟุบลงไปเนี่ยฟุบลงไปที่โซฟานั้นตอนนั้นครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะแต่ว่าก็คงรอผลชันสูตรแต่ว่าถ้าจะให้สันนิษฐานผมคิดว่าน่าจะสโตรกแต่ตัวจะไม่เคยระแคะระคายมาแต่ว่ามันเกิดฉับพลันปั๊บเดี๋ยวอาจจะมีมาอาการอย่างที่หมอมันมีร่องรอยโรคที่หมอหลอดเลือดเขาอย่างที่คุณนันอย่างที่คุณเอกพรเล่าให้ฟังนะอาจจะมีอยู่แต่ว่าถ้าไปขนาดเร็วขนาดนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะขยับมาขอความช่วยเหลือหรืออะไรได้เลยแสดงว่าน่าจะแบบหนักเลยล่ะไม่ใช่สโตรกแบบเล็กๆนะก็ถือว่าอยู่

0: ป็นส่วนหนึ่งของโรคหลอดเลือดนะซึ่งมันก็สัญญาณจะมีแต่ต้องสังเกตมากๆต้องสังเกตอย่างจริงจังแล้วก็รีบไปพบแพทย์แล้วรีบตรวจนะเพราะบางทีเราก็ถ้ามองข้ามหรือละเลยมันก็บางทีมันก็ไม่ถึงขั้นแบบรุนแรงชัดเจนเนี่ยอย่างของผมเนี่ยมันทิปของผมต้องไปสวนหัวใจต้องไปอะไรเนี่ยเพราะว่ามันปรากฏขึ้นมาเป็นความดันความดันมันสูงมากแล้วไม่ลงอันเนี้ยเขาเลยต้องจับผมไปทำไม่คลื่นไฟฟงไฟฟ้าหัวใจเลือดไปตรวจทำอะไรอุตลุดถึงได้ต้องไปส่งไปให้หมอหัวใจ
1: หรือบางทีไปตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะมีให้วิ่งสายพานนะให้ตรวจคลื่นหัวใจ ECG เนี่ยอันนี้มันก็ถ้าเกิดทำก็จะมีโอกาสที่จะเจอได้เหมือนกันก็จะเจอก่อนเบื้องต้นเนิ่น
0: ๆแต่นี้ถามจากภรรยาถามจากคนใกล้ชิดก็ไม่มีโรคประจำตัวก็แสดงว่าคงจะไม่เคยล้มป่วยอะไรที่มันหนักๆชัดเจนนะแต่ว่าโรคเหล่านี้มันซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้นี่ก็เลยเป็นปริศนาเป็นคนที่สองนะนอกจากฮารุนซึ่งก็ยังต้องถ้าใครติดตามก็คงต้องรอฟังดูว่าตกลงแล้วยังไงกันแน่สาเหตุที่เสียชีวิตแล้วก็เลยแมคโดนัลด์เนี่ยก็ผมว่าก็คงจะต้องถ้าเขาไปชันสูตรดูนะก็คงจะต้องรอฟังดูว่าจะมีคำอธิบายอะไรถึงสาเหตุการเสียชีวิตออกมาหรือไม่นะ
1: คร
0: ับเอาละครับเช้านี้หมดเวลาครับคุณเอกพรครับพบกันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
6: 9:32 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคม 2569นะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมธังกูลค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าคุณนงวดีถนิมมานก็จะมาสมทบด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อวานนี้มีท่านใดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THID Passport บ้างไหมคะท่านผู้ฟังเป็นหนึ่งในกว่า 530,000 คนที่ลงทะเบียนเมื่อวานนี้ไหมคะพรก็ลงนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีคนพบปัญหาเหมือนกันสำหรับระบบการยืนยันตัวตนสะดุดนิดนึงจากผู้ใช้งานจำนวนมากอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็รอหน่อยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแม้ว่าโครงการจะถูกมองถึงความโปร่งใสถูกตั้งคำถามในสังคมถึงความคุ้มค่าแล้วก็กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งอาจจะต้องยังมีการตรวจสอบกันต่อไปในอนาคตแต่ว่าเบื้องต้นนับว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากค่ะแต่ว่าความสำเร็จอาจจะไม่ได้วัดกันที่จำนวนคนที่มาลงทะเบียนนะคะโครงการนี้ตั้งเป้าให้ประชาชน5 ล้านคนได้เข้าถึงแล้วก็ทดลองใช้ AI

ระดับโปรเพื่อที่จะสร้างโอกาสแล้วก็ต่อยอดการสร้างรายได้ถามว่าถ้ามีคนที่สนใจลงทะเบียนเกิน5 ล้านคนล่ะจะทำยังไงนะคะถ้าเกิดว่าลงเกินเนี่ย

5ล้านสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่า5ล้านคนใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าสิ่งที่ควรวัดกันจริงๆก็คือบัญชีผู้ใช้งานที่ active รายเดือนนะคะชั่วโมงการใช้งานงานที่สร้างขึ้นมารายได้ที่เพิ่มขึ้นต้นทุนที่ลดลงจำนวนธุรกิจที่นำ AI ไปใช้จริงๆถ้าเกิดว่าไม่มี KPI เหล่านี้เราอาจจะไม่สามารถตอบได้ว่า 1,621 ล้านบาทสร้างผลตอบแทนให้กับประเทศเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงจากการที่บางที AI แจกฟรีแบบนี้แต่ว่าคนใช้ไม่เป็นลองนึกถึงภาพตามดูนะคะถ้าเกิดว่าคนไทย5ล้านคนที่ได้รับ AI แต่ว่า 70% อาจจะใช้เขียนแคปชั่นถามการบ้านทำรูปเล่นๆนะคะหรือว่าคุยเล่นกับ AI แบบนี้ Economic Impact ก็จะต่ำแล้วก็เกิดว่าถ้าเกิดว่าสามารถเปลี่ยนใช้กับธุรกิจได้อย่างเช่นสมมติว่าเจ้าของร้านอาหารคนหนึ่งเดิมมีรายได้จากการขายอาหารที่ร้านเนี่ย 30,000 บาทต่อเดือนถ้าเกิดว่าเขาให้ AI ช่วยคิดเมนูอยากให้ AI ออกแบบเมนูใหม่ๆออกมาทำการตลาดผ่าน Facebook ผ่าน TikTok เขียนโฆษณาแปลภาษาเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้มีรับแค่ลูกค้าคนไทยใช่ไหมคะหรือว่าจะวิเคราะห์ลูกค้าทำเรื่องของระบบหลังบ้านงานบัญชีในเบื้องต้นทำภาพสินค้าทำวิดีโอแล้วรายได้ของร้านนี้เพิ่มเป็น 45,000 บาทอันนี้จะถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะเท่ากับว่ารัฐลงทุนกับแม่ค้าคนนี้เพียงแค่324บาทต่อปีตัวเลขนี้มาจากไหนก็คือมาจาก1621ล้านบาทหารด้วย5ล้านคนนะคะก็จะเท่ากับ324บาทแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยได้ productivity เพิ่มขึ้น 180,000 บาทต่อปีจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นเดือนละ 15,000 ล้านบาทผลลัพธ์นี้จะแตกต่างกันอย่างมหาศาลเลยนะคะกับคนที่ใช้ AI เล่นๆเท่านั้นแต่ว่ารัฐบาลจะต้องพยายามทำอย่างไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่เพื่อให้ภาพเหล่านี้ให้คนที่ลงทะเบียนกับโครงการได้ใช้ AI คุ้มค่าที่สุดนำไปสู่การต่อยอดการหารายได้การเพิ่มรายได้นะคะการสอบวัดเลเวลอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอจะเพียงพอหรือไม่อันนี้ฝากท่านผู้ฟังช่วยกันคิดแล้วก็ฝากผู้ที่ลงทะเบียนการใช้งานแล้วก็กำลังที่จะลงทะเบียนช่วยศึกษากันดูว่าพวกเราจะต่อยอดการใช้งานให้การใช้งาน AI เกิดประโยชน์สูงสุดกับพวกเราได้อย่างไรบ้างนะคะส่วนเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็ชี้แจงว่าแม้ข้อมูลอาจถูกประมวลผลในต่างประเทศแต่ว่าผู้ให้บริการไม่สามารถนำข้อมูลไปจัดเก็บหรือว่าใช้ต่อยอดได้ตามเงื่อนไขของสัญญาแล้วถามว่ามีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้เป็น .org ใช่ไหมคะอันนี้ต้องใช้เป็น .net อันนี้TOR ระบุไว้แบบนั้นนะคะต้องใช้เป็น .net เท่านั้นขณะที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลยืนยันนะคะว่า THAI Passport ไม่ใช่โครงการไร้ค่าแต่ว่าจะช่วยยกระดับคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีโลกท่านนายกบอกว่าให้ดูจำนวนคนที่ลงทะเบียนแต่อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูยอดจากคนที่ลงทะเบียนอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราควรที่จะวัดประสิทธิผลของการใช้งานรัฐบาลอาจจำเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้ที่ลงทะเบียนต้องแอคทีฟบัญชีต้องใช้งานอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ใช้งานเองก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่มากขึ้นด้วยนะคะบ้านเรากำลังเริ่มลงทะเบียนใช้ AI ฟรีแต่ว่าทาง OpenAI เขาเปิดตัว ChatGPT สำหรับวัยรุ่นพร้อมระบบความปลอดภัยใหม่ค่ะหลังจากที่ถูกฟ้องมาหลายคดีนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยของเยาวชนจะมีการเพิ่มระบบการควบคุมการใช้งานอย่างเช่นการแจ้งเตือนให้พักเมื่อใช้งานครบ90นาทีค่ะแล้วก็สามารถตั้งเวลาช่วงเวลาของการห้ามใช้งานได้ด้วยนะคะอย่างเช่นช่วงที่เยาวชนเรียนหนังสืออยู่
หรือว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมก็ถ้าเกิดว่าจะมีการตั้งอันนี้ OpenAI เขาเปิดให้ตั้งเวลาห้ามการใช้งานได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีระบบการเตือนก่อนอัปโหลดรูปภาพส่วนตัวระบบป้องกันสำหรับวัยรุ่นนะคะที่จะถูกเปิดใช้งานอัตโนมัติสำหรับคนที่

อายุต่ำกว่า18ปีค่ะขณะที่ AI อีกตัวหนึ่งที่รัฐบาลใช้ในโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะนั่นก็คือ AI นกกระซิบในแอปเป๋าตังค่ะรัฐบาลมาใช้ต่อยอดกับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ใช้เก็บข้อมูลหลังบ้านทั้งหมดล่าสุดทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ไปนั่งร้านกาแฟแล้วท่านก็อาจจะไปลองเข้าไปกดดูข้อมูลของร้านกาแฟร้านนั้นนะคะก็พบว่า AI นกกระซิบกดเพียงแค่ปุ่มเดียวมันก็จะสามารถวิเคราะห์ได้เลยค่ะว่าร้านกาแฟเนี้ยเปิดมาตั้งแต่ตีสี่ช่วงเวลาไหนขายดีที่สุดกาแฟชนิดไหนขายได้ขายไม่ได้ฟังแบบนี้แล้วร้านกาแฟที่เข้าร่วมโครงการหรือว่าร้านค้าต่างๆอาจจะเสียวสันหลังบู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าฐานข้อมูลของท่านถูกบันทึกในระบบแล้วก็สามารถใช้ AI วิเคราะห์ได้แต่ว่าก็อาจจะดีกว่าระบบ POS ที่ตามร้านอาหารบางทีเขาเขียนข้อมูลบันทึกข้อมูลลงไปเนี่ยAI อาจจะวิเคราะห์ได้ดีกว่าด้วยแต่สิ่งที่คุณเอกนิติบอกก็คือว่ารัฐมีแนวคิดที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นบัญชีดิจิทัลค่ะเพื่อขอกู้เงินจากธนาคารออมสินไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าต้องเป็นหนี้นอกระบบแล้วจะยังช่วยสนับสนุนให้พวกเขาใช้ AI เป็นด้วยนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ30ปีที่พุ่งแตะระดับ 5.33% สูงที่สุดในรอบ19ปีนะคะแรงกดดันนี้ไม่ได้มาจากเรื่องเงินเฟ้อเพียงอย่างเดียวแต่ว่าตลาดยังกังวลเกี่ยวกับฐานะการคลังของสหรัฐมากขึ้นหลังจากตัวเลขการขาดดุลงบประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 432,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2564ค่ะภาระดอกเบี้ยที่รัฐบาลสหรัฐต้องจ่ายในปีนี้อาจจะพุ่งแตะถึง 1,200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทำให้นักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวแต่ว่าเมื่อคืนนี้กระทรวงการคลังของสหรัฐออกมาแถลงว่าจะเพิ่มขนาดวงเงินของการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลเป็น2เท่าค่ะโดยจะซื้อคืนพันธบัตรอายุ 10-20 ปี 20-30 ปีจากเดิมเนี่ยวางเป้าหมายไว้ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นอย่างน้อยอันนี้อย่างน้อยนะคะ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9กันยายนแล้วก็ไปสิ้นสุดจนถึงวันที่4พฤศจิกายนนะคะหลังการประกาศเนี่ยส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีร่วงสู่ระดับ 4.64% นะคะขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ30ปีนะคะร่วงลงสู่5.19% ค่ะจากที่เคยแตะระดับสูงสุด 5.33% นะคะการที่กระทรวงสหรัฐจะซื้อคืนพันธบัตรมากขึ้นนั่นหมายความว่าจะมีเม็ดเงินเพิ่มสภาพคล่องเข้าในระบบมากขึ้นก็ทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าทันทีหุ้นขึ้นทองคำดีดตัวแรงทะลุ 4,500 ดอลลาร์เลยนะคะสินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยเองก็ขึ้นไปพุ่งแตะระดับ 70,000 ดอลลาร์นะคะก่อนจะย่อตัวลงมาตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 69,249 ดอลลาร์สหรัฐนะคะราคาน้ำมันขึ้นต่อน้ำมันเบนซ์เนี่ยใกล้ๆ92เหรียญแล้วนะคะแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะออกมาบอกว่าการเจรจากับอิหร่านอาจจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งฟังแบบนี้แล้วโอ้ยังไงทำไมมันช่างแตกต่างจากเมื่อวันอังคารที่ทางสำนักข่าว CNN รายงานนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งการให้ทีมเจรจาของสหรัฐเนี่ยระงับการพูดคุยกับอิหร่านพร้อมทั้งประกาศผ่านโซเชียลด้วยว่าไม่มีการเจรจาไม่มีการพูดคุยใดๆดำเนินการอยู่หรือไม่มีกำหนดการที่จะมีการเจรจาใดๆนะคะขณะที่การปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านก็ยังมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก

ปิดบวกได้โดยได้รับแรงหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหลังจากที่กระทรวงการคลังประกาศเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลนะคะโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 53,463 จุดเพิ่มขึ้น119จุดหรือว่าคิดเป็น 0.22% ค่ะ S&P 500ปิดที่ 7,707 จุดนะคะเพิ่มขึ้น16จุดหรือว่า 0.21% Nasdaq ปิดที่ 26,331 จุดเพิ่มขึ้น41จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น 0.16% ค่ะนักลงทุนคลายความวิตกกังวลหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐออกมาตรการซื้อคืนพันธบัตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งขึ้นก่อนหน้านี้นะคะได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมเงินที่สูงขึ้นซึ่งก็อาจจะกระทบต่อหุ้นกลุ่มเทคปัญญาประดิษฐ์ AI ทั้งหลายนะคะเพราะว่าบริษัทกลุ่มนี้เนี่ยก็ออกตราสารหนี้ใช้เป็นทุนในการสร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับความต้องการ AI ด้วยนะคะพอต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นก็อาจจะทำให้ต้นทุนของบริษัทเทคเหล่านี้สูงขึ้นด้วยโดยนักลงทุนแทบจะไม่มีปฏิกิริยาต่อการรายงานการประชุมประจำปีเดือนกรกฎาคมของเฟดที่บ่งชี้ว่ากรรมการเฟดเนี่ยมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อโดยกรรมการหลายคนบอกว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยหากว่าเงินเฟ้อไม่ลดลงสู่เป้าหมายของเฟดที่ 2% คือถ้าเมื่อคืนไม่มีข่าวเรื่องของการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเพิ่มมากขึ้นข่าวนี้อาจจะกระทบต่อเรื่องของนักลงทุนอาจจะประเมินว่าโอ้โหอาจจะเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยในไม่ช้านี้นะคะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปปิดลบค่ะแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ3สัปดาห์ค่ะท่ามกลางแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นเหนือ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยค่ะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะคะสต็อก600เนี่ยปิดที่651จุดลดลง 0.74 จุดค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,500 จุดลดลง 7.45 จุด DAX เยอรมนีปิดที่ 2,000 ขออภัยค่ะ 26,091 จุดนะคะลดลง37จุดค่ะฟูซี่100ลอนดอนปิดที่ 1,743 จุดเพิ่มขึ้น15จุดค่ะมีข้อมูลรายงานว่านักลงทุนในตลาดเงินกำลังประเมินว่า ECB ธนาคารกลางยุโรปอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ภายในปีนี้นะคะขณะที่ราคาน้ำมันที่อยู่เหนือ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลยังทำให้ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อไม่คลี่คลายนะคะแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับสถานะการคลังของสหรัฐแล้วก็หนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดสำหรับมุมมองในตลาดยุโรปนะคะก่อนหน้านี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีคือไม่ใช่แค่บอนด์ยิลด์ของสหรัฐที่พุ่งผลตอบแทนพันธบัตรของทั่วโลกก็พุ่งตามนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้นักลงทุนกังวลแล้วก็เทขายสินทรัพย์เสี่ยงแต่เมื่อกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศเพิ่มวงเงินสนับสนุนสภาพคล่องซื้อคืนพันธบัตรระยะยาว2เท่าเนี่ยก็ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในยูโรโซนก็ปรับตัวลดลงด้วยนะคะเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เปิดบวกนะคะตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ค่ะคอสปิของเกาหลีใต้เปิดพุ่งขึ้น 3.2% ค่ะนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นบวกมา 0.6% นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ดัชนีปิดที่ 1,609.76 จุดค่ะลดลง 11.86 จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น 0.73% มูลค่าการซื้อขาย 97,800 ล้านบาทค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้ก็คือนักลงทุนต่างชาติขายหนักเลยนะคะขายสุทธิกว่า 8,700 ล้านบาทหลังจากที่เปิดสถานะช็อตใน TFX เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า2สัปดาห์แล้วค่ะสันมาดูในส่วนของราคาทองคำกันบ้างนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งกว่า100ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะคะแล้วก็การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรค่ะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น124ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 2.82% นะคะปิดที่

0: 4,545ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ก็ส่งผลให้สัญญาทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นเงินดอลลาร์มีราคาที่ดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆนะคะในส่วนของราคาทองคำในประเทศเมื่อกี้เรารู้โกลด์สปอตโกลด์ฟิวเจอร์ที่ปรับมา100กว่าเหรียญโกลด์สปอตก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคะเมื่อเช้านี้มีแตะ 4,500 ดอลลาร์ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ย่อมาใกล้ 4,500 ดอลลาร์ค่ะทำให้ทองคำในประเทศนะคะปรับขึ้นมารอบแรกบวกแรงเลยค่ะ 1,550 บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ขออภัยค่ะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่69,650 บาทค่ะขายออก 69,850 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอต 4,495 เหรียญค่ะแล้วก็โค้ดเงินบาท 32 บาท 84 สตางค์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณบันดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ชวนอาจารย์คุยถึงโครงการ THAI Passport ที่เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าวันแรกเมื่อวานนี้ได้รับความสนใจอย่างมากคือเราอาจจะไม่ต้องไม่ได้พูดถึงที่มาของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ถ้าเกิดว่าให้อาจารย์ให้เกรดของความสำเร็จของโครงการนี้ค่ะอาจารย์จะพิจารณาจากอะไรบ้างคะ
1: ก็พูดยากนะครับผมอาจจะไม่ทราบรายละเอียดของโครงการ 100% เนา
0: ะ
1: คือต้องบอกว่าไม่ได้ตามลึกนะครับแต่เราเอาหลักคิดก่อนว่าความสำเร็จของโครงการนี้มันขึ้นอยู่ว่าทางกระทรวง DE เนี่ยเขาตั้งเป้าว่าอะไรถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าผมพูดในนามของรัฐบาลว่าท่านนายกรัฐมนตรีอยากเห็นอะไรดีกว่าผมว่าท่านคงอยากเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีบุคลากรที่รู้เรื่อง AI มากขึ้นถ้าเราเอาสถิติมาดูนะครับที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลทั่วไปเนี่ยเขาจะบอกว่าประชาชนมาเลเซียนะครับจะมีความรู้ด้าน ICT ประมาณ 50% และประชาชนที่เชี่ยวชาญ ICT ของมาเลเซียมี 10% ของประชากรของไทยเนี่ยคนที่มีความรู้ ICT มีประมาณ 10% แต่คนเชี่ยวชาญมี 1%
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าผมตอบเร็วๆตอบคุณวันดีเร็วๆคือว่าถ้าเราเพิ่มจำนวนคนมีความรู้ด้าน AI และ ICTจำนวนมากขึ้นผมคิดว่านั่นคือความสำเร็จขั้นที่หนึ่งความสำเร็จในขั้นที่สองก็คือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาสามารถเข้าไปตอบสนองตลาดแรงงานซึ่งตอนนี้เราได้ยินชัดนะครับเพราะว่าได้ยินได้ตัวเองในนามมหาวิทยาลัยได้ยินผ่านภาคธุรกิจหอการค้าไทยคือธุรกิจจีนเนี่ยเขาอยากมาตั้งธุรกิจในประเทศไทยมากมายนะครับเกี่ยวทางด้านพัฒนาด้านไอทีเอไอแต่เรามีบุคลากรมีจำนวนแรงงานมีจำนวนบัณฑิตที่รู้ด้านนี้ไม่พอเพราะถ้าผมตอบคุณบันดีสั้นๆตอนนี้คือคนที่สามารถเข้าไปดูแลงานได้จริงเนี่ยมีเพิ่มขึ้นและคนมีความรู้ด้าน AI มากขึ้นจนจับต้องได้เป็นที่ประจักษ์และอันที่สามการวัดคือว่าเราจะมีธุรกิจนะครับที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับทางด้านการใช้ AI เป็นฐานเนี่ยนะครับจะมีจำนวนมากขึ้นหลังจากที่โครงการนี้ผ่านไประยะเวลาหนึ่งครับ
0: อืมค่ะอาจารย์ว่ารัฐบาลยังต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือว่ามีอะไรต้องระวังโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอะไรแบบนี้คะอาจารย
1: ์ผมเปิดประเด็นนี้ก่อนนะครับ
0: ค
1: ือได้จากอย่างที่บอกคือผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดในโครงการนี้นะครับ ผมเบื้องต้นก่อนคือณวันนี้สิ่งที่เราเห็นรัฐบาลทุกประเทศทำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งสิงคโปร์ก็คือเขาให้ประชาชนเนี่ยอบรมและมีความรู้ด้าน AI นะครับซึ่งสังเกตว่าเขาพูดในสภาเลยก็บอกเราจะต้องลงทุนต้องมอบเงินให้ประชาชนได้เรียนรู้ผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยทำอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นแนวที่ต้องการให้คนเนี่ยสามารถลงทะเบียนนะครับผ่าน TSAI ได้นะครับ TSAI Passport แล้วก็สามารถที่รู้จัก AI อย่างน้อยก็ได้มีเวลาอยู่กับ AI นะครับผมเชื่อหลายๆคนเนี่ยไม่ทำงานกับ AI เนี่ยจะรู้ทันทีว่ามันทำงานได้คล่องตัวอย่างมากอะไรอย่างค้าไทยเนี่ยเราประกาศตัวเองเป็น AI First University นะครับเราประกาศมา3ปีละปีที่หนึ่งเราเป็น generative AI ปีที่สองเป็น agentic AI ปีที่สามปีนี้เราเน้น agentic AI with data analytic นะครับผมกำลังจะพูดว่าเราให้ทุกวิชาสอน AI และเชื่อไหมครับว่ามีปีสามเนี่ยโค้ดดิ้งไม่เป็นเลยโปรแกรมไม่เป็นพอเรียนเทอมเดียวโปรแกรมได้แล้วเราก็ส่งเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยไปประกวดได้เหรียญเงินที่ไต้หวันในเรื่องของ

0: การเป็น business idea โดยใช้ AI นะครับเพราะผมคิดว่าผมตอบคุณวันดีว่าการที่คนเนี่ยได้ใช้ AI ได้มีโอกาสเข้าถึงไม่ต้องเสียเงินเองอันเนี้ยผมว่าเป็นประเด็นที่จะทำให้พัฒนาได้แต่ที่คุณวันดีบอกว่าระวังคืออะไรคือหนึ่งเนี่ย AI เนี่ยนะครับบางทีข้อมูลที่เราส่งออกไปเนี่ยต้องระวังเพราะว่าอย่างที่เราสอนนักศึกษาเราต้องมี AI literacy มีความรู้ด้าน AI และมี AI ethic ก็คือมีจริยธรรมด้าน AI คือเราใส่ข้อมูลของคนอื่นไปใส่ไปแล้วป้อนข้อมูลให้ AI ได้กันกองก่อนเนี่ยไอ้ตัวข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในระบบหมดเลยนะครับมันพร้อมจะเป็นข้อมูลที่ให้เรียนรู้ได้ดังนั้นเนี่ยการใส่ข้อมูลบุคคลที่3นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพึงระวังนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าข้อมูลของตัวเราเองเราใส่ไปเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนนะว่ามันเป็นข้อมูลที่เราเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วนะแบบนี้ครับเพราะเรื่องแบบนี้สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำคือหนึ่งการประชาสัมพันธ์การให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนด้วยว่าการใช้ AI คุณต้องระวังนะเพราะข้อมูลที่ใช้เนี่ยมันจะถูกเข้าไปอยู่ในระบบคลาวด์นะครับแล้วพอเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่หรือว่าเป็นระบบของแอปพลิเคชันที่มาจากต่างประเทศข้อมูลก็ไหลออกไปนะมันไม่ใช่ระบบปิดได้เนี่ยจะต้องให้ความรู้แบบนี้ครับ
1: อืมค่ะนั้นขออนุญาตคุยกับอาจารย์อีกหนึ่งประเด็นกับแนวคิดของท่านรองนายกและรมว.คลังคุณเอกนิติที่บอกว่าจะนำฐานข้อมูล AI นกกระซิบในแอปเป๋าตังของพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus มาเป็นข้อมูลดิจิทัลเพื่อที่จะไปกู้เงินกับธนาคารออมสินได้แก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้ด้วยอาจารย์มองยังไงบ้างคะ
0: ก็ผมได้ยินครั้งแรกก็เพิ่งได้ยินคนบันดีนั่นแหละครับคำถามแรกเป็นหลักคิดที่ดีไหมคือเจตนารมณ์ก่อนเจตนารมณ์ก็คือว่าถ้าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เรียกว่าใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังปั๊บสามารถที่รู้ว่าทรานแซคชันเป็นยังไงวอลุ่มเป็นยังไงอันเนี้ยมันก็ทำให้คนที่ไม่เคยอยู่ในฐานของระบบข้อมูลมาก่อนก็จะมีฐานข้อมูลที่ยืนยันและพิสูจน์ได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าหลักคิดนั้นเพื่อจะให้พ่อค้าแม่ขายที่อยากจะกู้เงินจากธนาคารแล้วก็ยินยอมว่าอาจจะขออนุญาตให้ใช้ข้อมูลตัวเองซึ่งอันนี้ก็หลัก PDPA นะครับเปิดเผยข้อมูลด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งแต่การที่สมมติว่าระบบนี้เป็นระบบเปิดว่าพ่อค้าแม่ขายต้องรู้นะคุณเข้ามาในระบบเนี่ยรัฐบาลจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณในต่างได้เต็มที่เนี่ยเขายินยอมเบื้องต้นหรือเปล่าเขารู้หรือเปล่าว่าข้อมูลจะถูกใช้อย่างกว้างขวางเปิดเผยครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าหลักคิดที่จะใช้เป็นประโยชน์เพื่อให้ธนาคารออมสินเนี่ยสามารถปล่อยกู้ได้เพื่อประโยชน์ของพ่อค้าแม่ขายเองก็เป็นเรื่องที่ดีฮะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้เราแจ้งให้กับพ่อค้าแม่ขายก่อนหรือยังแล้วเขารับรู้แล้วนะถ้าเขารับรู้แล้วผมว่าก็เป็นประโยชน์ที่ดีนะ
1: ค่ะแต่จริงๆเหมือนจริงๆพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีฐานข้อมูลการเดินบัญชีอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็ใช้สแกนจ่ายกันหมดแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะเอารายได้ที่เข้าบัญชีไปสแกนจ่ายสินค้าต่ออีกการจะทำให้พวกเขาได้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่แค่ฐานข้อมูลไม่ใช่เอกสารทางการเงินที่มันขาดหายไปเหมือนเมื่อก่อนไหมคะอาจารย์มองว่าปัญหามันน่าจะอยู่ตรงไหนอะคะที่จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ธนาคารแล้วก็ต้องกู้นอกระบบแทนหรือว่าบัญชีเขาอาจจะไม่สวยพออะไรแบบนี้คะอาจารย
0: ์อันนี้ผมเอาหลักคิดแบบกฎไก่แบบพื้นฐานก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: หนึ่งเนี่ยตัวธนาคารออมสินเนี่ยเป็นธนาคารเพื่อสังคม
1: ค่ะ
0: และตอนนี้แนวทางก็คือเป็นธนาคารเพื่อชีวิตนะครับคือผมเป็นกรรมการธนาคารออมสินต้องประกาศก่อนโอเคเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมผมถึงพูดแล้วเดี๋ยวชีเหมือนเชียร์เลยนะครับวันนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าคือธนาคารออมสินเนี่ยเราทำเพื่อสังคมอยู่แล้วนะครับเพื่อประชาชนอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยการที่จะเป็นธนาคารประชาชนเดิมนะฮะซึ่งก็อาจจะใช้คนค้ำการที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับสำหรับคนตัวเล็กคนธุรกิจรายย่อยเนี่ยทางออมสินเนี่ยมีวัตถุประสงค์ต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วแต่ประเด็นสำคัญก็คือหนึ่งเนี่ยกระแสเงินสดที่เวลาไปดูหน้างานเนี่ยบางทีมันก็จะต้องดูว่ากระแสเงินสดเป็นยังไงหลักฐานเป็นยังไงบางทีถ้ามีข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหนึ่งสืบค้นง่ายนะครับอันนี้แนวปฏิบัติของพนักงานเนี่ยของพนักงานสินเชื่อเนี่ยผมอาจจะไม่ทราบเต็มที่นะแต่ว่าผมใช้หลักคิดว่าในเมื่อเอกสารต่างๆเนี่ยมันเข้าถึงง่ายมีหลักฐานพิสูจน์และเห็นตัวยอดขายการเข้าร่วมเห็นข้อมูลประมาณ4เดือนมันทำให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ครับนอกจากเรื่องเล่านอกจากการไปดูไปสังเกตเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันเวลาปล่อยสินเชื่อมันก็หลายระดับวงเงินเช่นหมุนเวียนในประจำวันนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของการลงทุนต่อยอดซึ่งมันก็ต้องมานั่งดูว่ามีทรัพย์สินอะไรไหมนะครับถ้าวงเงินสูงจะมีทรัพย์สินค้ำไหมถ้าวงเงินต่ำใช้คนค้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีกลไกแต่ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขาถึงได้ง่ายขึ้นนะถึงข้อมูลถ้าทำให้มั่นใจในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นอันนี้ผมพูดตามหลักการนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าที่รองนายกพูดเนี่ยท่านกำกับท่านเป็นกระทรวงการ

0: ในกำกับธนาคารออมสินอยู่แล้วนะครับท่านก็คงเห็นว่าเงื่อนไขที่เหล่านี้เนี่ยจะช่วยธนาคารออมสินเนี่ยสามารถจะปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็จะได้มีโอกาสที่จะมีข้อมูลที่หนักแน่นในการได้สินเชื่อ
1: ครับขอบคุณค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตลาดหุ้นไทยในช่วงหน้าค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือน่านอ่วมหนักน้ำทะลักเข้าท่วมเมืองป่วยยังต้องรอการฟื้นฟูที่จังหวัดน่านเช้านี้น้ำจากลำน้ำน่านทะลักเข้าท่วมเมืองหลายพื้นที่แล้วแม้ในเมืองจะหนักแต่ชุมชนบ้านร้องหมู่4ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านก็สาหัสเช่นกันมีเศษซากความเสียหายและดินโคลนจากน้ำป่าเต็มพื้นที่ขณะที่ฝนยังโปรยปรายลงมาเป็นระยะโดยภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นความเสียหายของชุมชนบ้านร้องหมู่4ตำบลปัวโดยเช้าวันนี้กว่า380ครัวเรือนโดนน้ำป่าซัดถล่มเสียหายยับเยินทั้งชุมชนประตูบ้านกำแพงพังเสียหายรถยนต์รถจักรยานยนต์ถูกน้ำพัดลอยไปชนอาคารบ้านเรือนและไม่เพียงแค่ที่ปัวเช้านี้ในเมืองน่านสถานการณ์ยังวิกฤตหลังน้ำลำน้ำน่านเพิ่มระดับสูงขึ้นจนล้นผนังกั้นน้ำท่วมตัวเมืองน่านโดยจุดวัดระดับน้ำ N1 วัดได้สูงสุด8เมตร56เซนติเมตรในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแต่ผนังกั้นน้ำในเขตตัวเมืองน่านสูงเพียง8เมตร50เซนติเมตรน้ำจึงล้นทะลักเข้าทั่วเมืองน่านขณะนี้กู้ภัยจากหลายหน่วยงานรวมถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลุยเข้าช่วยเหลือชาวเมืองน่านอย่างเต็มกำลังยังไม่สามารถเปิดเส้นทางหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่ได้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงพร้อมเครื่องจักรกำลังคนลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่ช่วงระหว่างบ้านแม่เหาะตำบลแม่เหาอำเภอแม่เสรียงไปพื้นที่บ้านแม่ลายตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดคือเวลา 5:30 นที่ผ่านมารวม3จุดโดยจุดแรกกิโลเมตรที่168ต้นไม้หักโค่นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเปิดเส้นทางได้แล้วส่วนจุดที่2มีดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลียร์เส้นทางการทำงานของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝนตกหนักสภาพดินอุ้มน้ำมีการไหลลงมาต่อเนื่องและมีต้นไม้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงอาจล้มลงมาได้ตลอดเวลาทำให้จุดที่2ช่วงหลักกิโลเมตรที่166ถึง167ยังไม่สามารถเปิดเส้นทางในตอนนี้ได้และช่วงระหว่างจุดที่2ไปจุดที่3มีรถติดสะสมค้างอยู่ทั้ง2จุดเป็นจำนวนมากซึ่งจุดที่3ก่อนถึงบ้านแม่ลายตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีดินสไลด์เป็นทางยาวเจ้าหน้าที่ต้องเปิดเส้นทางจุดที่2ก่อนจึงสามารถนำเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์จุดที่3ได้ซึ่งอาจต้องใช้เวลาโดยทางเจ้าหน้าที่คาดว่าในช่วงเที่ยงอาจสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้เปิดทดลองเส้นทาง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่ม21สิงหาคมนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายควิกวินของรัฐบาลเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพในระยะสั้นโดยเฉพาะค่าเดินทางของประชาชนรัฐบาลโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาให้สามารถเปิดทดลองบริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางจากบางปะอินไปยังจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้รถใช้ถนนจากการเดินทางจากกรุงเทพหรือปริมณฑลไปยังพื้นที่ปากช่องและนครราชสีมาได้เร็วยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการระบายรถถนนมิตรภาพอันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาปริมาณรถหนาแน่นบนถนนมิตรภาพในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกกต.จัดกิจกรรม Big Day ECT Run for Vote 2026เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส. อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ออกไปใช้สิทธิ์นายจิรุธวิสารจิตกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างภายใต้แนวคิด ECT Run for Vote 2026โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นการเดินและวิ่งเข้าสู่พิธีการเปิดอย่างเป็นทางการมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สื่อถึงการส่งต่อพลังเสียงประชาชนสู่การตัดสินใจเลือกอนาคตตนเองภายใต้แนวคิด Start Your Voice Your Choice Your Future ตอกย้ำความสำคัญของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยทรัมป์จะใช้สงครามเศรษฐกิจกับอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศผ่านแพลตฟอร์มทูโซเชียลเตือนว่าจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจต่อทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือแก่อิหร่านโดยชี้ว่าสถาบันการเงินภาคธุรกิจหรือหน่วยงานรัฐบาลใดที่เอื้อประโยชน์ให้อิหร่านจะต้องเผชิญผลกระทบอย่างหนักแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดมาตรการหรือชื่อประเทศเป้าหมายอย่างเป็นทางการทรัมป์ระบุว่าสหรัฐจำเป็นต้องเปิดปฏิบัติการทางเศรษฐกิจเนื่องจากอิหร่านไม่ยอมคว้าโอกาสทำข้อตกลงเขายังขอให้ประเทศพันธมิตรร่วมมือกับสหรัฐและยืนยันว่าจะไม่ยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง Mcot News FM 100.5

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: 10:10 นค่ะกลับมาคุยกันต่อ Econ News Update กันนะคะสำหรับช่วงนี้มาดูภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โห Set Index เรานะก็มูลค่าซื้อขายนี้ยังหนาแน่นอยู่แต่ว่าถ้าไปดูการแยกประเภทของการลงทุนนะคะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิไป 8,600 กว่าล้านบาทนะคะส่วนประเภทอื่นๆก็ซื้อหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสถาบันบัญชีบล.รวมไปถึงนักลงทุนในประเทศด้วยส่วนเซ็ตอินเด็กซ์เองเมื่อวานลบไป 11.86 จุดค่ะปิด 1,609 จุดวันนี้ภาพของตลาดต่างประเทศก็ดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกานะคะมีการประกาศการซื้อคืนพันธบัตร2เท่าเพิ่มขนาดการซื้อคืนจาก 2,000 ล้านเหรียญเป็น 4,000 ล้านเหรียญ นะคะซึ่งก็ทำให้บอนด์ยิลด์นั้นร่วงลงมาตลาดก็เดินหน้าบวกต่อไปได้นะคะรวมไปถึงทางฝากฝั่งของเอเชียด้วยเช่นเดียวกันหุ้นไทยวันนี้ก็เลยเขียวตามเขาไปด้วยนะคะโดยล่าสุดเปิดมาบวก11จุดค่ะเอาคืนที่เมื่อวานปรับลงไปนะวันนี้กลับคืนมาได้11จุดหรือว่า 0.7% มาอยู่ 1,621 จุดเป็นดัชนีล่าสุดณตอนนี้นะคะและถ้ามาดูตัวหุ้น5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้โทนเขียวเยอะนะคะมีแดงแซมๆมา1ตัวก็คือฮานาวันนี้ปรับลงนะคะอันดับแรกก่อนเป็น TTB นะคะวันนี้บวกมา 2.1% หรือว่า6สตางค์อยู่ที่2.86 บาทสตางค์ค่ะอันดับที่2 BDMS วันนี้บวก 1.5% 30สตางค์เลยนะคะมาอยู่ที่19.70 บาทสตางค์อันดับที่3 Delta บวก5บาทค่ะเกือบ 1.9% เช้านี้ราคาหุ้น Delta อยู่ที่269บาทอันดับที่4ปตท.ราคาไม่เปลี่ยนแปลงที่40.50 บาทสตางค์และอันดับที่5คือฮานานะคะวันนี้ฮานาเป็นสีแดงปรับลงมา25สตางค์ 0.5% มาอยู่ที่48.75 บาทสตางค์นะคะอีกตัวหนึ่งเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันก็คือ KCE ค่ะวันนี้บวกมา1บาทหรือว่า 1.8% นะคะมาอยู่ที่56.50 บาทสตางค์อันนี้เป็นภาพของการเปิดตลาดในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
3: ค่ะแม้ว่าเช้าวันนี้จะเอาคืนมาได้11จุดที่ติดลบไปเมื่อวานนี้แต่ว่ามูลค่าการซื้อขายที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า 8,600 ล้านบาทเนี่ยมันน่ากังวลแค่ไหนนะคะไปพูดคุยกันกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีค่ะคุณสุเชษค่ะ
4: สวัสดีทั้งสองท่านครับเมื่อคืนนี้ผมส่งอะไรนะผลการงานให้ทั้งสองท่านแล้วนะ
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยนะฮะมันเยอะมากนะฮ
2: ะ
4: ไล่ดูเอาแล้วกันนะฮะโอเคฮะสำหรับเพื่อนนักทุนที่ขอข้อมูลมาเมื่อวันที่12ที่แล้วผมก็ส่งข้อมูลกลับไปแล้วนะฮะส่วนไอ้กราฟพิเศษเดี๋ยวจะทำให้นะเดี๋ยวขอทำอีกสักนิดนึงก่อนน
2: ะ
4: โอเคฮะเมื่อวานนี้ที่ขายเยอะเนี่ยไม่ต้องซีเรียสอะไรฮะเพราะว่าเป็นบิ๊กล็อตของตัว TTB 18,000 ล้าน
2: ค่ะ
4: นะฮะ 18,000 ล้านนะฮะเพราะนั้นเอา 18,000 ล้านออกก็จาก 90,000 กว่าก็จะเหลือประมาณ 70,000 กว่านะฮะแล้วก็ที่เมื่อวานลงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวมันขึ้นไม่ได้เลยเมื่อวานนี้เป็นเพราะว่าทางญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีนะฮะอินเดียนะฟิลิปปินส์นะลงหนักนะฮะในแง่ของชุดของชิ้นส่วนในช่วงบ่ายนั้นทางยุโรปนะงอหัวไม่ขึ้นเลยนะฮะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะฮะแต่ก็โอเคฮะช่วงนี้กลับมาดีขึ้นก็เป็นเพราะว่าตัวสหรัฐอเมริกานะครับบอลยูในสหรัฐอเมริกาตีทำให้ตัวของดาวโจนส์นั้นปรับในฐานที่เพิ่มขึ้นความมั่นใจกลับมาในแง่ของตัวตลาดนะครับในแง่เส้นเด็กเองเนี่ยเอสแอลมองดัชนีนั้นมีจุดรับอยู่ที่บริเวณ 1,606 นะฮะแล้วก็จุดต้านนั้นผมคิดว่า 1,620-1,630 ยังเป็นจุดต้านอยู่นะครับในแง่ของตัวหุ้นนะฮะวันนี้ทางเอสแอลโมชิขึ้นมาเล่นแม่ผลการงานโมชิเนี่ยออกมาก็พอใช้ได้นะฮะใช้ได้เลยล่ะนะฮะระดับราคาหุ้นขนาดนี้ยืนอยู่ที่ระดับประมาณ40 บาท 50 ตังค์เนี่ย

0: นะฮะมันจะเป็นลักษณะของการรีบาวนะฮะเป็นลักษณะการรีบาวเพราะนั้นคนที่เชื่อในปัจจัยพื้นฐานของโบชิเนี่ยนะฮะก็ให้หาจุดรับเอาที่บริเวณ30บาท39บาทนะฮะจุดต้านนั้น42บาทไฮสูงสุดนั้น45บาทนะอาจทะลุขึ้นไปเล่นที่บริเวณ50บาทได้เลยนะฮะตัวต่อไปในแง่ของตัวหุ้นคือ WSA นะฮะ WSA 4บาท80สตางค์ห่างจากระดับราคา5บาทลงมาประมาณบาท20สตางค์แล้วนะฮะเพราะนั้นหาจุดรับเอาที่บริเวณถ้าเอาที่ปลอดภัยเลยเนี่ย4บาท70จะปลอดภัยมากนะครับแล้วก็ไปทะลุถ้าขึ้นไปก็ไปไฮเดิมฮะ5บาท5บาท50นะฮะในแง่ของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตัวต่อไปนั้นเป็นพี่เทพเพิ่มความระมัดระวังเท่านั้นเองนะฮะแต่ก็โอเคยังถือต่อไปได้นะฮะเพราะราคาน้ำมันโดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการแกว่งตัวเฉยๆนะฮะราคาน้ำมันเป็น
1: ค่ะสัญญาณคุณสุเชษฐ์อาจจะสะดุดสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาต
0: การแกว่งตัวเฉยๆไม่มีไม่ในแง่ของตัวพิเศษโดยปกติไม่มีอะไรนะฮะเป็นลักษณะการแกว่งตัวเฉยๆนะครับตัวต่อไปนั้นเป็นตัวหุ้น MTC นะครับในแง่ของเลสซิ่งไปนะฮะในแง่ของตัวลิสซิ่งของตัว MTC เล่นรอบไปฮะแล้วแนวต้านอยู่ที่ระดับราคาประมาณสัก35บาทนะครับ35บาทจะเต็มจะ35บาทแล้วเนี่ยพอใกล้แต่35บาทแล้วเนี่ยจะมีแรงขายนะฮะโดยส่วนใหญ่จะมีแรงขายโดยโฮมโปรในแง่โฮมโปรเนี่ยถ้าเป็นไปได้ในความคิดผมเนี่ยเนื่องจากโฮมโปรเป็นหุ้นที่ทุกคนมองว่าเป็นที่ดีแต่ออกผลการงานมาแล้วเนี่ยอ่อนด้อยกว่าตัวโกลโบอ่อนด้อยกว่าตัวดิวโฮมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะสวิตระหว่างโฮมโปรไปที่ตัวถ้าเล่นเก็งกำไรเป็นที่ดีโฮมถ้าเล่นให้เป้าหมายของระดับราคาหน่อยไปที่โกลโบได้นะฮะในแง่ของโฮมโปรครับผมครับก็โอเคฮะเป็นลักษณะการแกว่งนะครับหุ้นวันนี้ผมคิดว่าดัชนีน่าจะเป็นการเคลื่อนตัวในทางที่เพิ่มขึ้นได้ส่วนตัวที่ตัวเลมอนิกเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเก็งกำไรนะฮะสืบเนื่องจากตัวตลาดในต่างประเทศดีเนี่ยเขาคือคนติดในชิ้นส่วนลิมิตค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะนั้นยิ่งติดเดลต้าด้วยนะฮะถ้าเดลต้ามีลักษณะขึ้นไปสักหน่อยนึงอาจจะเป็นลักษณะการเล่นรอบได้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะการแกว่งก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะฮะหุ้นวันนี้ที่โดดเด่นมากดูจากงานวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าจังสึกต้องถือพิมพ์ด้วยมั้งฮะตัวสเตคอนนะสเตคอนนะฮะก็ระดับราคาเป้าหมายผมเข้าใจว่าระดับราคามันเคยขึ้นไปยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณสัก20บาทนะฮะประมาณ20บาทนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดดูนิดนึงนะฮะระดับราคาฮะ20บาทนะฮะตอนนี้ลงมาที่18บาท80ก็โอเคฮะนะครับครับ
1: ค่ะคุณอุเชษฐ์ขาดูก็ตอนนี้คือเราการลงทุนเราก็ยังคงเป็นธีมเรื่องของผลการดำเนินงานอยู่ใช่ไหมคะหรือว่า
0: ตอนนี้ผลการงานยังเข้ามาในแง่ของตัวอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยยังอยู่ในกรอบของตัวเซ็ตแล้วก็ตัวหุ้นที่เข้าในแง่ของผลการงานอยู่ฮะส่วนธีมเรื่องเกี่ยวกับมีกลัวนึงหุ้นผมพอพูดถึงผลการงานคิดได้ตัวสีตังเนี่ยนะฮะที่เคยบอกว่ามันมีแนวโน้มค่อนข้างดีเนี่ยเนื่องจากราคายางเป็นการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับมันเลยทำให้ตัวสีตังขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นก็เป็นลักษณะการเล่นเก็งกำไรนะฮะในแง่ของตัวสีตังในกลุ่มเกษตรหุ้นเด่นมากๆตัวหนึ่งคือสีตังนะครับเป็นสีตังแต่ขณะนี้ผมกำลังมองหุ้นในกลุ่มของชิ้นตัวเล็กๆกันนะฮ
1: ะ
0: ตัวฮานาตัวควงเจริญ KCE เนี่ยนะฮะมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะอาจจะมีการคือขณะนี้ผมเห็นตลาดเข้าสวิตไปสวิตมาระหว่างตัวแบงก์ตัวพลังงานตัวชิ้นตัวเล็กๆนะโดยส่วนใหญ่3กลุ่มเนี่ยจะเป็นการสวิตช์ของตัวระดับราคาหุ้นกันฮะครับ
1: ท่านผู้ฟังฝากถามมาฮานาจะผ่าน50ได้ไหมคะคุณสุเชษ
0: ฐ์มันอาจจะผ่านได้แต่ผ่านคือถ้าไปแตะ50แล้วเนี่ยไปแตะ50แล้วจะทำไงฮะจะขายหรือยังไงหรือว่าจะซื้อ หรือว่า

0: มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะแกไอ้ราคา50เป็นราคาที่เน้นเต็มของเขาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าราคามันขึ้นมาเยอะนะราคาขึ้นมาจากถ้าใครเล่นเมื่อสัก1เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อ1เดือนที่แล้วเนี่ยตัวฮานายืนอยู่ที่ระดับราคาอยู่ประมาณ35บาทนะฮะ35บาทนะฮะแล้วตอนนี้50บาทเนี่ยมันบวกมา15บาทนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าติดมานานคือถ้ามันติดมานานแล้วเนี่ยโอเคมันก็ไปมันก็อาจจะขยับได้แต่มันกั้นกันเหนื่อยหน่อยนะมันเหมือน KTE ฮะมันเหมือนคงเจริญฮะนะคงเจริญเนี่ยวิ่งมาถ้าวิ่งมาพร้อมๆกับตัวฮานาฮะวิ่งมาจากระดับราคา40บาทคงเจริญนะตอนนี้ขึ้นมาที่56บาทแล้วนะถามว่าจะไป60บาทได้ไหมก็คาดหวังว่าจะไปได้แต่ไปตรงนั้นเนี่ยก็จะเหนื่อยมากฮะครับผม
1: ครับเรียนถามกลยุทธ์คุณสุเชษนะคะคือเราก็เห็นหุ้นแถวแรกเนาะหุ้นหลักๆของตลาดเนี่ยก็ลงทุนกันอยู่ในโซนประมาณนี้แหละอุตสาหกรรมหลักๆตัวหลักๆเนี่ยนะคะก็มาสักระยะหนึ่งเราก็พาให้หุ้นไทยเราก็ขึ้นมาถึงแถวๆ1,600กว่าๆตรงนี้นะคะทีนี้มันถึงจุดเวลาแล้วหรือยังที่อาจจะดูสักแถว2ลงมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะคุณสุเชษหรือว่าเรา
0: ถ้าเห็นจากปริมาณเนื่องจากปริมาณการซื้อขายโดยส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยมันอยู่ในเซต50มันไม่ไปเซต100
1: ค่ะ
0: เพราะวอลุ่มที่เข้าเนี่ยมันเป็นวอลุ่มของตัวปัจจัยพื้นฐานที่เข้าแล้วมันไปดึงเอาหุ้นตัวใหญ
1: ่
0: ที่เล่นกันอยู่ 3-4 กลุ่มเล่น
1: ค่ะ
0: ขณะนี้ผมกำลังรอการเคลื่อนตัวไปจนถึงเดือนกันยานะฮะพอถึงเดือนกันยาแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกกลุ่มนึงที่ขณะนี้กำลังเริ่มขยับเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มของพวกสายการบินพวกท่องเที่ยวฮะตัวพวกนั้นจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันมีประเด็นอยู่อันนึงก็คือประเด็นของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเกี่ยวข้องกับปิโตรเค
1: ม
0: ซึ่งเกิดขึ้นจากราคาน้ำมันโลกที่มีการขยับในทิศทางที่มายืนค้ำอยู่ที่ระดับ90เหรียญเนี่ยมันก็เลยทำให้เม็ดเงินเนี่ยยังไม่คลายตัวออกจากกลุ่มนี้เลยนะฮะแอดวานเนี่ยคุณได้ดิวิเดนไปแล้วประกาศดิวิเดนแล้วเซลออนแฟกแล้วราคาหุ้นลงมาแล้วแต่กลุ่มของแอดวานกลุ่มของทูกลุ่ม iNet กลุ่มไอพวกเนี้ยยังไม่ขับเคลื่อนเลยนะฮะขับเคลื่อนไม่ได้นะฮะยังไม่ไปเลยแต่มันไปด้วยขณะนี้เนี่ยโยกแบงค์ไปมาโยกแบงค์ไปมานะฮะก็โยกแบงค์อะโดยส่วนใหญ่โยกที่แบงค์นะครับแล้วก็โยกที่พลังงานนะครับส่วนหุ้นไฟฟ้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่ของตัวหุ้นไม่ว่าจะเป็นตัวบิกิมตัววาอัพนะฮะตัวของกราฟนะฮะตัว GPSC ลงมารอแล้วก็ขยับขึ้นพอขยับขึ้นเสร็จก็เล่นเหมือนซิกแซกขึ้นบันไดฮะขึ้นไปลงขึ้นไปลงขึ้นไปพักขึ้นไปลงขึ้นไปพักอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นเพราะฉะนั้นไอ้แถว2แถว3ที่จะเป็นปริมาณการซื้อขายที่กลับเข้ามาเนี่ยนะครับมันยังเหมือนกับอย่างเช่นในกลุ่มของเอางี้ฮะมิ้นท์บางกอกเชนทียูคาราบาวแพนบีเจมาร์กอะไรพวกเนี้ยไม่มีใครสนใจเลยฮะคือมันไม่มีวอลุ่มเข้าวอลุ่มมันไม่มามันวอลุ่มมันเป็นระดับที่40 50นู่นนะฮะมันยังไม่ได้ขับเคลื่อนอย่าง CRC เงี้ยผลการงานมาพอใช้ได้เงี้ยนะฮะก็ยังไปไหนไม่ได้โรงพยาบาลเนี่ยแทบกับโรงพยาบาลเกือบทุกตัวเลยนะฮ
1: ะ
0: ลงไปกองอยู่ข้างล่างหมดคือซื้อได้คุณซื้อได้แต่ต้องใช้กลยุทธ์ของการซื้อสะส
1: ม
0: อย่าให้มันไปเคลื่อนตัวเนี่ยมันไปด้วยเซต50ฮะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นเซต50เป็นตัวเคลื่อนตัวถ้าเป็นส่วนใหญ่เซต50เป็นตัวทําแล้วเซต50เนี่ยมันเป็นหุ้นใหญ่คือเอาตัวสื่อสารเอาแบงค์เอาพลังงานเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวดันดัชนีฮะมันเป็นตัวกรอบดัชนีไอ้ตัวข้างล่างเนื่องจากตัวข้างล่างเนี่ยโดยผลการงานจริงๆแล้วเนี่ยในหมวดอาหารในหมวดของพาณิชย์เนี่ยมันไม่เด่นพอมันไม่เด่นคือผลการงานมันไม่เด่นฮะมันไปเด่นเอาตัวของอุตสาหกรรมใหม
1: ่
0: ที่ภาครัฐให้ความสนใจนะนี่ลงตกลงลงอะไรนะ AI
1: ลงแล้วค่ะ AI Passport ลงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละนะฮะเขาสนใจกันตรงนั้นกันหมดนะก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยคือถ้าจะเอาธีมกลับขึ้นไปผมว่า

0: ตัวโรงพยาบาลฮะรอโรงพยาบาล
1: อ๋อ
0: รอหมวดอาหาร
1: ค่ะ
0: รอท่องเที่ยวนะ
1: ค่ะ
0: ที่จะขยับในต่างที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องจับตาตรงนั้นถามว่าแย่ไหมไม่แย่แต่ซื้อแล้วอาจจะไม่ไปต้องทำใจถือไปหน่
1: อ
0: ยแต่จะไม่ได้เลวร้ายตลาดหุ้นจะไม่ได้มีลักษณะของการเลวร้ายมากนะครับเป็นลักษณะการขยับครับผม
1: CP Asta ล่ะคะคุณสุชัยเพราะว่าเขาที
0: ่
1: ก่อนหน้านี้ CP แยกโยกเงินไปลงที่เป็นโครงการมิสยูทแล้วเขาจะเปิดดำเนินการพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะ
0: มันคือในกลุ่ม CP ทั้งหมดพูด
1: ไม่เวิร์
0: กดูผลการงานก็ได้ฮ
1: ะ
0: ในกลุ่มบุรีทั้งหมดเลยนะฮะCPF CPR CPXT CPXT นี่กับ CPF เนี่ยCPF นี่ออกผลการงานอ่อนตัวลงนะฮะไม่อยากจะบอกว่าเขาแย่เอาแค่ผมว่าอ่อนตัวลงแล้วกันนะฮะในขณะที่ CPXT เนี่ยมันก็อ่อนตัวเป็นรองเข้ามาเพราะนั้นมันผมว่ากระชากยังไงก็ยาก
1: ค
0: ือกระชากเข้าไปก็ไม่มีคนเชื่ออ ย่างเงี้ยฮะเพราะว่ามันอุตสาหกรรมมันไม่ได้ไปอย่างนั้นอย่างเมื่อกี้นี้ที่SL เขาออกโมจิมาเนี่ยโมจิผลการงานมันใช้ได้นะแต่ในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีมิกกาโมชิซิงเกอร์นะครับมีเบอร์รี่ยุคเกอร์มีอะไรแอดไว้นะฮะตัวพวกเนี้ยดูนะฮะไม่มีมามันไปแอบเหมือนแถว2ที่คุณนงถามอ่ะเนี่ยคือชุดแถว2อ่ะแต่มันไม่ไปอ่ะ
1: ฮะ
0: นะมันไม่ไปฮะก็คงต้องทำใจนิดนึงฮะ
2: ก็อาจจะคล้ายๆกับตลาดอื่นแหละที่ว่าอย่างเช่นเกาหลีก็มีหุ้นแค่2ตัวใช่ไหมอย่างบ้านเราเองอย่างน้อยก็ไม่ใช่แค่2ตัวเอ๊ะหรือว่าแค่ตัวเดียว
0: มันมี3กลุ่มฮะมันเป็นกลุ่มฮะโยกเป็นกลุ่
1: ม
0: ขณะนี้เนี่ยมันไปอิงกับตัวของหุ้น AI ในตลาดต่างประเทศทั้งหมดพอตลาดต่างประเทศทั้งหมดแล้ว AI มันนำมานะมันไปไม่ว่าจะเป็นในตัว Nasdaq นะครับหรือในตัวยุโรปในเยอรมันนะฮะหรือในตัวของทางญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอินเดียอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมันเป็นตัว AI ที่นำพาแล้วพวกเราก็ไปดูกันหุ้น AI ในอเมริกาหุ้นนู้นหุ้นนี้ในญี่ปุ่นในเนี้ยตัวพวกเนี้ยฮ
1: ะ
0: ที่มันพอมันเคลื่อนไหวในทางที่บวกโอเคก็หุ้นเราก็อาจจะขยับบ้างแต่พอมันลบเนี่ยคือบวกเนี่ยในบ้านเราที่ตัวเล็กๆมันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยมันก็บวกยากหน่
1: อ
0: ยแต่พอมันลบเนี่ยพอมันลบมาเนี่ยโอ้โหบ้านเรากลัวอย่างเดียวฮ
1: ะ
0: กลัวขายตามเขาแค่นั้นเองมันก็เลยทำมันเลยต้องใช้ตลาดเขาเลยต้องใช้ตัวของแบงค์เป็นตัวยันตัวของพลังงานตัวยันตัวไม่งั้นเนี่ยตลาดจะยืนไม่ได้แล้วตลาดในแง่ของแบงค์เนี่ยความน่าเชื่อถือในแบงค์เนี่ยดูฮะกรุงไทยเนี่ยรอบ1เดือน2เดือนที่ผ่านมา44บาท45บาทไม่เห็นลงต่ำกว่านี้เลยกสิกรจ่ายจะ250บาทก็ยังยืน250บาทอยู่เลยนะใน1เดือน2เดือนเนี่ยบอกว่าแบงค์ลงมันไม่ลงนะฮะแต่มันออกมาซึมยืนเพื่อทับประคองตลาดแบงค์เทพเท่านั้นเองฮะที่ลงหนักแบงค์เทพลงหนักแต่แบงค์เทพก็ยังลงยืนมายืนอยู่ที่190ไม่คือถ้าแบงค์เทพเนี่ยมีคนถามว่าแบงค์เทพลงเท่าไหร่ถึงอยากจะซื้อเนี่ยแบงค์เทพเป็นแบงค์ที่ออกผลการงานมาไม่ค่อยดีนักนะแต่175บาทอยากซื้อเนี่ยแต่ไม่ได้อ่
2: ะ
0: รอไปเถอะไม่ยอมลงมาให้นะเนี่ยฮะแบงค์เขายังยืนอยู่ฮ
1: ะ
0: ยังแข็งแรงอยู่ยังยอมรับในแบงค์ใครมีแบงค์อยู่เนี่ยอันแรกก่อนข้อแนะนำที่อยากจะซื้อแบงค์เนี่ยคงจะต้องซื้อแบงค์ที่เป็นลักษณะอ่อนตัวแต่ตัวไหนละอ่อนตัวอย่าง KKP เนี่ยมันอ่อนตัวไปต่ำกว่า110บาทลงไปเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมา115อีกแล้ว
2: อ
0: ือ
2: ฮ
0: ึ
2: อ
0: ือ
2: ฮ
0: ึ
2: ค่ะ
0: ดูดิแข็งแรงมากอ่ะมัน
2: ค่ะ
0: คุณแข็งแรงมาก
2: คุณเชษฐ์ค่ะพูดถึงกลุ่มแบงค์นงขอถามตัว TTB หน่อยได้ไหมคะวันนี้เขาก
0: ็
2: บวกมาได้ 2% อยู่นะคะแล้วก็ผู้บริหารของ TTB ก็ยืนยันเดี๋ยวก็จะไปซื้อ
0: หุ้
2: นค
0: ื
2: นกลับมาใช่หน้ายังไปต่อได้ไหมคะตัว TTB สัญญาณทางเทคนิคนี้เป็นยังไง
0: นะในแง่ของพูดถึงสัญญาณทางเทคนิคเมื่อวานนี้ที่มีลักษณะการอ่อนตัวลงมาระดับเขาขายกันที่ระดับราคาต่ำกว่าบุ๊กนะฮะต่ำกว่าไม่ใช่ต่ำกว่าบุ๊กต่ำกว่าตลาด2.64เนี่ย คิดดูเมื่อวานนี้ราคาต่ำสุดเนี่ยนะฮะอยู่ที่2.74 บาทฮะคุณขายวิกฤตที่2.64แต่ราคายืนต่ำสุด2.74แล้วถ้าเกิดเขาเอากลับขึ้นไปที่3 บาทเนี่ยนะคนที่ซื้อตั้ง

0: คนที่ซื้อใหม่ซื้อเดิมเนี่ยผมคิดว่าเขาเอากลับไปที่3บาทนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้กำไรเยอะมากนะแล้วก็เทิร์นของกำไรเนี่ยมันเป็นผลการงานที่เขาทำอยู่ผลการงานครั้งนี้ออกมาดีนะฮะใช้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองในหมวดของการที่ในโอ้โหเมื่อวานนี้เขาออกประชาสัมพันธ์ค่าข่าวนี่เยอะแยะไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: แล้วคุณนงเปิด TTB ตอนนี้ข่าวเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้จะไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะระดับราคาเป้าหมายเขาวางไว้ที่3บาท3บาทกว่าซะด้วยซ้ำไป
1: ค่ะ
0: เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเป็นไฮเทคโนโลยีด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถามว่ากลุ่มนี้เก่งไหมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของพวกที่อยู่ในเครือญาติของไทยพาณิชย์เดิมในสมัยสัก10ปี20ปีที่แล้วพวกนี้เขาเก่งมากในด้านของการทำพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: ไอ้ที่เขาไปซื้อมาเนี่ยเขาก็เนื่องจากบริษัทที่ถือหุ้นในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มามีส่วนร่วมในการเขามาลงทุนเฉยๆเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานเนี่ยเขาก็โอเคเมื่อราคามันขึ้นมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยเขาขายเนี่ยราคาสักเมื่อตอนแรกเนี่ยมันยืนอยู่ที่ประมาณสัก2บาทเขามาขาย2บาท60เนี่ยเขาก็ได้ก่อนค่อนข้างเยอะฮะเขาก็ปิดกองขายไปแค่นั้นเองเพราะนั้นถามว่าหุ้นมันใช้ได้ไหมหุ้นใช้ได
1: ้
0: วันนี้นักทุนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอยากซื้อหุ้นตัวนี้แล้วถือไปไม่ถือจริงนะฮะถ้าถือจริงเนี่ยกำไรเยอะมากนะฮะเพราะหุ้นตัวนี้ใช้ได้เลยนะตัวนี้ใช้ได้
1: คนถือไม่ค่อยจะไหว
2: มันผลดีด้วย
0: คือราคามัน2บาทนะฮ
1: ะ
0: ราคามัน2บาทแล้วก็ถือมาตอนนี้มันก็จะวิ่งไปที่2บาท90ละนะก็ผ่านไป90บาทมันก็น่าเสียดายนะแต่พอเสียดายเสร็จซื้อ2บาท90จะไปไหนล่ะจะ3บาท50 4บาทเนี่ยโอ้โหเวลาปีเป็นปีมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วฮะตอนนี้ราคามันขึ้นมาคือขนาด
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยราคาหุ้นโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
0: ขึ้นมาเต็มพอขึ้นมาเต็มแล้วมันขับเคลื่อนจะยากนะฮะมันต้องรอเศรษฐกิจที่เดินหน้ามันต้องรอตัว C ตัว consumption นะภาครัฐต้องให้ภาครัฐสนับสนุนในแง่ของการท่องเที่ยวการกินการอะไรเยอะแยะให้มันมีตัวทำงานเยอะๆให้เรียลเซกเตอร์มันเดินจริง
1: ๆ
0: นะในแง่ไม่ต้องเรียลเซกเตอร์อย่าจ
1: ะ
0: ไปเรียลเซกเตอร์ในอสังหาริมทรัพย์นะฮ
1: ะเอาแค่การบริโภคในประเทศ
0: กับการบริโภคการท่องเที่ยวอ่ะการท่องเที่ยวการบริโภคฮะอัดเข้าไปตรงนี้ท่องเที่ยวบริโภคการท่องเที่ยวท่องบริโภคไอ้ตัว C ตัวนั้นมันจะทำงานพอตัว C ทำงานเนี่ยธุรกิจมันก็จะเดินได
1: ้
0: นะพอธุรกิจมันเดินได้เนี่ยอย่าไปพูดเรื่องเกี่ยวกับAI เยอะ AI มันเต็มไปแล้ว
1: ค่ะ
0: AI มันเต็มไปแล
1: ้วได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหนุ่มเชษฐ์มากเลยนะคะ
0: ขอบ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับ
1: ค่ะก็ได้เห็นภาพใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เห็นว่าตัวหลักๆกลุ่มสากลหลักๆแล้วก็หุ้นตัวหลักๆในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ค้ำตลาดอยู่นะคะแล้วก็บรรดาเม็ดเงินต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยก็ยังวนอยู่ในกลุ่มของเซ็ต50ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่ก็วันนี้คุณสุเชษฐ์บอกว่าแนวรับนี่1,606จุดส่วนต้านนะคะเส้นเด็กซ์1,620-1,630จุดค่ะ
2: ค่ะส่วนทองคำบวกแรงเลยนะคะทิศทางจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับพี่เก๋ค่ะคุณศิริลักษณ์ประโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซ็งเฮงโกลฟิวเจอร์สจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋ค่ะ
1: สวัสดีพี่เก๋ค่ะ
3: คุณพรคุณนงค่ะ
1: โอ้โหยังกะเวลาจะมานี่ติดสเก็ตเลยอ่ะพี่เก๋ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: 4,500เหรียญเราเห็นทะลุผ่านไปนะคะพี่เก๋ว่ามีสิทธิ์ไหมว่าจะไปต่อหรือว่าคือเช้านี้เห็นย่อๆแต่ก็อยู่ประมาณนี้นะคะหลุดลงมาประมาณ10เหรียญ10เหรียญ5เหรียญประมาณนี้เองนะคะสัญญาณตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะพี่เก๋คะ
3: สัญญาณดีเพราะเรารอกันอยู
1: ่
3: วันเมื่อไหร่จะทะลุ4,500ดอลลาร
1: ์
3: คือเส้น SMA 200วันเคยคุยอยู่เสมอว่า4,500ดอลลาร์แต่ว่าจริงๆเขาก็มีขยับขึ้นแล้วนะคะ4,515ดอลลาร์ตอนเนี้ยแต่ว่าตัวเลขกลมๆคนก็จะพูดกันง่ายนิดนึงเพราะว่าทองเดือนสิงหาคมขึ้นมาแล้วนะคะก็เลยทำให้ตัว SMA 200วันก็ขยับขึ้นมาถามว่าตรงนี้สำคัญไหมสำคัญมากเลยรอดูเมื่อไหร่จะทะลุคือถ้าเกิดทะลุแล้วยืนเหนือได้เนี่ยแนวโน้มราคาทองคำยืนยันครับเป็นขาขึ้นระยะกลางระยะยาวแล้วนะคะตอนนี้ระยะสั้นโอเคก็มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นไปละวันที่5สิงหาคมที่ทองขึ้น 4% วันนี้ก็ขึ้นมาอีก 4% นะคะตอนนั้นทางเทคนิคระยะสั้นเป็นขาขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นระยะยาวด้วยนะคะก็ถามว่าอาจจะมีแรงเทขายบ้างแหละนะคะเพราะว่านักลงทุนก็

0: ก็เริ่มเอ๊ะขึ้นมาแรงก็จะมีอารมณ์เทขายแต่ว่าถ้าเรามั่นใจจริงๆนะคะเราก็มีย่อให้เห็นเนี่ยเข้าซื้อเก็บเลยค่ะ
1: ค่ะพี่เก๋อย่างตลาดทองเขาตีความเรื่องคลังสหรัฐประกาศขยายวงเงินซื้อคืนพันธบัตรในมุมไหนคะคือยิ่งเฟิร์มเรื่องว่าทองเนี่ยเป็นเซฟเฮเว่นไหมหรือยุคของทองแล้วใช่ไหมยิ่งเฟิร์มว่าอุ๊ย de-dollarization

0: ไม่ทำ QE แน
1: ่
0: ๆกระทรวงการคลังอเมริกาเขาเป็นเส้นต้องเป็นคนทำแทนนะคะคือปัญหาคือบอนด์ยิลด์อายุยาวเพิ่มขึ้นที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะคะมีนักทุนเนี่ยเทขายบอนด์ทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นบอนด์อายุยาวไม่อยากถือระยะยาวมีความเสี่ยงนะคะถือไปตรงเนี้ยนะคะเขาก็มองว่าถือไปนี่สถานะก็สูงมากเงินเฟ้อก็สูงนะคะของรายการเนี้ยจริงๆถ้าเขามีการประมูลพันธบัตรที่ผ่านมาเนี้ยปรากฏว่าเอกชนต่างประเทศซื้อน้อยลงมากเลยค่ะเดือนที่เดือนมิถุนายนเนี่ยซื้อต่ำที่สุดในของปีนี
1: ้
0: ธนาคารกลางมีเห็นมียอดขายพันธบัตรออกมามันเขาต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะกลายเป็นดีกับทองนะเพราะว่าถามว่าตรงนี้นะคะก็คิดว่าก็จะเห็นแล้วบอนด์ยิลด์อายุยาวลดลงอย่างพวกภาพเลยดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงมองว่าเป็นปัจจัยหนุนค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยซื้อคืนพันธบัตรไปเรื่อยๆเพราะว่าประมูลปุ๊บขายก็ไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยทองก็จะไปต่อเรื่อยๆเลยค่ะพี่เก๋หรือว่าน่าจะรับข่าวส่วนนี้อาจจะช่วงเริ่มๆไหมคะหรือว่าดูแล้วน่าจะไปต่อ
0: แค่ช่วงเริ่มๆเพราะเขาทำแค่ระยะสั้นเอง2เดือนคือจะไม่เหมือนมาตรการ QE ของเฟดเขามีเงินไม่อั้นเขามีเงินเขาถูกบดโดยไม่มีอะไรแบ็คอัพแต่ตรงนี้จะหาเงินตรงไหนมาซื้อเท่านั้นมันก็จำกัดแค่2เดือนเองค่ะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มวงเงินที่เคยซื้อ 2,000 ล้านดอลลาร์เป็น 10,000 ล้านดอลลาร์มันจะตอบรับแค่ช่วงสั้นๆคือทำอย่างไรให้ตลาดบอนด์ไม่ปั่นป่วนมากอ่ะแรงเทขายจนลดน้อยลงไว้ให้บอนด์ยืดไม่พุ่งสูงขึ้นทำอย่างไรระยะสั้นแก้ไขปัญหาแค่ระยะสั้นนะมันทองก็อาจจะตอบสนองแค่ระยะสั้นจะไม่เหมือนมาตรการคิว
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูสัญญาณทางเทคนิคถ้าขึ้นมา 4,500 แล้วต้องย่อลงมานี่รับเท่าไหร่ดีคะแล้วก็ตีเป็นทองไทยเท่าไหร่ด้วยคะพี่เก๋คะ
0: ถ้ามีย่อเห็นจริงๆประมาณโซนทองสปอต 4,425 ถึง 4,455 ดอลลาร
1: ์
0: นะคะทองไทย 69,150 บาทถึง 69,450 บาทนะมีข่าวดีอันนึงก็คือของ SBR เมื่อวานเข้ามาซื้อมาก 9.4 ตันเยอะๆนะคะมีผลเลยก็เราก็เข้าใจว่าเดือนนี้เข้ามาซื้อเรา20กว่าตันแล้วนะคะก็ยังเป็นปัจจัยหนุนทองมันทั้งหุ้นรายย่อยจะทั้งเงินสามบันสามชายังซื้อเราจะซื้อบ้างก็ได้นะคะเพราะปกติถ้าเกิดเบรกเอาตรงส่วนของแนวต้านเนี่ยมันจะมีแรง follow by จากพวกกองทุนที่เขาเรียกว่า SGA ย่อมาจากcommunity trading advisor พวกนั้นเขาจะเป็น follow trend ส่วนนะคะเขาช่วงปรับฐานเขาจะไม่ซื้อแต่ว่าช่วงที่แบบมี breakout นะแรงๆเขาจะซื้อตามมันอาศัยแรงซื้อจากตรงนั้นก็มั่นใจอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะพี่เก๋วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสัญญาณชัดเจนนะคะก็สัญญาณดีนะคะถ้ายืนได้ 4,500 เหรียญแล้วไปต่อนะคะอันนี้สัญญาณว่าทองขาขึ้นสั้นกลางยาวเลยนะทั้งระยะสั้นกลางแล้วก็ยาวเลยทีเดียวนะคะก็ประเด็นสำคัญในช่วงนี้ก็คือเนี่ยแหละกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะก็ประกาศซื้อคืนพันธบัตรในวงเงินที่มากขึ้นนะคะจาก 2,000 ล้านเนี่ยเป็น 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เฟดทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่อยากจะขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ได้จะลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้จะทำ QE อีกก็ไม่ได้คลังเลยทำให้แล้วในรูปแบบที่ว่านี้นะคะก็เลยทำให้ทองคำนี่คือพุ่งทะยานกลับขึ้นไปนะคะส่วนค่าเงินล่ะตอบรับอย่างไรบ้างนะคะไปวิเคราะห์กันต่อเลยกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะสวัสดีคุณหญิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
1: เป็นอย่างไรดอลลาร์ตอบรับเรื่อง Treasury ของอเมริกาเป็นยังไงบ้างคะคุณหญิงค่ะ
0: ตอบรับแบบหลุดเลยค่ะ
1: อ่อนยวบเลยใช่ไหม
0: ดัชนีค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ลุ้นให้มันกลับขึ้นไปเกินร้อยใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือไม่กลับค่ะแล้วก็หลุดระดับ99ลงไปค่ะมาใช้เลข98นำหน้าซึ่งก็ถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่บอกว่าดอลลาร์ถูกกดดันหนักทีเดียวค่ะแนว99เนี่ยถ้าหลุดลงไปใช้เลข98นำหน้าเนี่ยก็แปลว่าเซนติเมนต์ดอลลาร์ไม่ค่อยโอเคค่ะซึ่งมันก็ลงไปพร้อมกับตัวบอนด์ยิลด์ระยะยาวค่ะยิลด์ระยะยาวทั้งตัว10ปี30ปีเนี่ยหลุดประมาณแบบลบ6ลบ9เบสิสพอยต์อะค่ะก็ถือว่าเป็นการคอร์เรคค่อนข้างแบบสำคัญเหตุการณ์หนึ่งของตลาดพันธบัตร สหรั

0: ะซึ่งอย่างที่คุณรองบอกมันกระทรวงการคลังฝั่งสหรัฐเนี่ยคือเขาก็เหมือนออกมาบอกว่าเขาจะเพิ่มปริมาณบอนด์ที่จะซื้อคืนในตัวแบบอายุ10ถึง30ปีใช่ไหมคะประเด็นที่หนึ่งคือไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ออกเพิ่มนะคะประเด็นที่หนึ่งคือไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ออกเพิ่มเขาเพียงแค่แบบจะเพิ่มสภาพคล่องให้กับบอยบางตัวค่ะแต่ว่าในระยะถัดไปเนี่ยคือเขาก็ต้องกู้ผ่านการออกพันธบัตรอยู่ดีเพียงแต่ว่าเขาจะทำให้บอนตัวที่เขาซื้ออ่ะมันลิควิดขึ้นมันมีสภาพคล่องมากขึ้นเพื่อที่ว่ายิวมันจะได้ไม่โดดเกินไปอะค่ะ
1: กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาประมาณนั้น
0: เพราะฉะนั้นอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยยิวที่มันลงมันก็คือลงเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะแต่ฟันดาเมนทัลที่จะดันให้ยิวขยับขึ้นเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเนาะตลาดยังคงกังวลเรื่องแนวโน้มการคลังสหรัฐฐานะการคลังที่เปราะบางระดับหนี้สาธารณะที่สูงใดๆมันจะรอกดดันบอนด์ยิวและบอนด์ซัพพลายที่อาจจะต้องออกมาอีกเนี่ยค่ะยังกดดันบอนด์ยิวให้มีโอกาสขยับสูงขึ้นได้อีกและเรื่องที่สองคือตะวันออกกลางถ้ายังไม่จบราคาน้ำมันแพงราคาน้ำมันแพงทำให้เกิดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยิวก็จะยังสูงแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือการที่กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศตรงนี้มันอาจจะมีอิมแพคบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนภาพที่เป็นฟันดาเมนทัลของตัวตลาดบอนด์ของสหรัฐใดๆรวมๆกันก็คือเนี่ยค่ะยิวลงเพราะว่าเรื่องนี้แล้วก็มีผลต่อทิศทางดอลลาร์แต่ถ้าถามเอาลุกเนี่ยมันน่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนภาพอะไรเราเห็นค่าเงินบาทรวมถึงสกุลเงินเอเชียก็ขยับแข็งค่าขึ้นบาทก็หลุด 3-3 อีกรอบหนึ่งค่ะไปแต่ระดับแข็งค่าสุดของบาทนะคะในรอบประมาณ2เดือน 32.80 บาทต่อดอลลาร์ค่ะก็ถือว่ามาได้เยอะเลย20สตางค์ค่ะกว่าวันนี้มองด้านล่าง 32.75 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนคือ 32.95 บาทต่อดอลลาร์คือนอกจากดอลลาร์ที่มันอ่อนแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นแล้วก็ย้อนกลับมามีไซเอฟเฟคที่ทำให้บาทแข็งด้วยค่ะก็เป็นภาพนี้วันนี้ถ้านอกจากเรื่องความปั่นป่วนในตลาดบอนด์อะไรแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะดูตัวเลขจับเบสเคลมของสหรัฐที่จะประกาศคืนนี้ประกอบกันด้วยค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็เรื่องนี้มีนัยยะสำคัญมากเลยนะคะแต่ว่าเวลาเราอาจจะไม่ได้มีมากเพียงพอแต่เราตามกันทุกวันแล้วกันนะคะกับประเด็นเรื่องนี้นะคะดอลลาร์ก็เลยอ่อนอันนี้เป็นภาพแบบที่เขาอเมริกาเจออยู่นี่แหละขณะที่ก็ยังทำสงครามอยู่อะไรแบบนี้นะคะคือมันก็ลุมเร้าอ่ะจะว่าไปแล้วติดกับดักอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็เนี่ยแหละบอกดอกเบี้ยจะขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยดอลลาร์ก็เลยแข็งแข็งทองก็เลยยวบยวบแต่อันนี้กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ค่ะ10 นาฬิกา 45 นาที

0: นะคะเรากลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อเลยค่ะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะก็ประกาศลั่นเลยนะคะสำหรับคุณทรัมป์เนี่ยจักรพรรดิทรัมป์ใช่ไหมบางคนก็บอกว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นเด็กเลี้ยงแกะนี่เองอ่ะพูดคำเปลี่ยนคำไม่อะไรไม้หลักปักเลนหรือว่าทักโก้ตามที่ Financial Times ก็ตั้งฉายาให้นะแต่เมื่อวานนี้ก็เป็นครั้งที่50แล้วมั้งที่ออกมาขู่แล้วก็น้ำมันมันก็พรั่วขึ้นไปนี่จะ93ก็ไม่น่าจะเอาอยู่นะคะอย่างไรก็ตามนี่พูดถึงเบรนนะเพราะว่าเขาก็ประกาศบอกว่าโอ้ยอิหร่านเนี่ยผมให้โอกาสที่ดีที่สุดแล้วแต่คุณก็ไม่มาเมคอะดีลกับผมนะซึ่งในที่สุดก็เลยจะต้องเป็น economic theory ก็คือหมายความว่าจะถล่มอันนี้เป็นคำที่ก็อตเบนซอนก็ใช้ก่อนหน้านั้นเพราะว่าแทนที่จะเป็นเขาเรียกว่า military warfare มันจะกลายเป็น economic warfare ซึ่งอาวุธมันล่อยหลอไปด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เขาก็บอกว่าจะไม่มีประเทศใดที่เคยเจอแบบนี้เลยโดยเฉพาะคนที่ทำมาค้าขายแอบไปซื้อน้ำมันหรือว่าเปิดท่าเรือให้เรือของอิหร่านเข้าไปสูบน้ำมันขึ้นบกอะไรต่างๆเหล่านี้นะเขาก็จะทำลงโทษซึ่งความจริงที่มันลงโทษมา4-7ปีแล้วจริงๆตั้งแต่สมัยคาร์เตอร์ผ่านสภาด้วยซ้ำไปแต่เมื่อสมัยของโอบามาเนี่ยก็มีการผ่อนปรนนะฮะเขาก็จะน้ำมันออกแล้วเขาไฟให้ออกทีแล้วเท่าไหร่นะ500,000เป็น1ล้านแบรโรอะไรต่างๆนี่ก็จะได้เงินเข้าไปทีนี้ตรงนี้นี่หมายความว่าเขาจะสกัดไม่ให้สินค้าเข้าอิหร่านหรือออกจากอิหร่านเลยซึ่งอิหร่านก็ประกาศบอกว่าเอ้ยไม่ได้หรอกยูบล็อกเขตอันเนี้ยนะเขาก็หาทางอื่นอะไรก็ตามเรื่องของเขาแต่ไงก็ตามสรุปว่าเหตุการณ์นี้นั่นก็คือว่าทางด้านสหรัฐเนี่ยเขาไม่ได้พูดกับพวกเราเขาไม่ได้พูดกับทั้งโลกแต่น้ำมันมันก็ปรับขึ้นแต่มันน่าจะไปมากกว่านี้มันก็ยังลังๆรอก็เพราะว่าเขาพูดกับพวกของเขาสาวกอย่าให้ออกไปจากคอกนี้ต้องไปลงคะแนนให้ฉันเขาพูดกับฟ็อกซ์อะแล้วก็รวมทั้งอะไรนะชุดโซเชียลของเขาอันนี้อีกด้านนึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกดดันอีกเหมือนกันเพราะเขาสไตล์เขาคือกดดันนะฮะซึ่งก็บางคนก็บอกว่าเหมือนเด็กเลี้ยงแกะคำพูดมันไม่มีความหมายแต่คำพูดของกลุ่มเขาพูดกับคนของเขาอะตอนนี้ก็เขาก็ปรากฏว่าเที่ยงคืนของวันพุธเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่ไอ้338แอคอันนั้นอ่ะก็คือว่าด้วยประเทศใดที่ discriminate หรือว่ามีการอะไรเลือกปฏิบัติต่อสินค้าของอเมริกันก็จะถูกตอบโต้กฎหมายอันนี้หลังจากที่ไอ้ตัวนั้นมันพังไปแล้วไอ้อีป้าแล้วก็มาใช้122ชั่วคราวหมดไปแล้วจบกันไปเลยคราวนี้ก็งัดไอ้นี่ออกมา338นี่เป็นประเทศที่เลือกปฏิบัติต่อสินค้าอเมริกันเป็นอย่างไปเลยเขาก็ตอบโต้คราวนี้ 50% อินเดียก็โดนบราซิลก็โดนนะฮะอย่างไรก็ตามทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะใกล้เวลาอยู่แล้วนะเที่ยงคืนนะ2ชั่วโมงนะ4ทุ่มแกประกาศโคมบอกยืดเวลา3วันนี่ไม่ใช่ทักโก้แล้วจะเรียกว่าอะไรไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะแล้วจะเรียกว่าอะไรอย่างไรก็ตามเขาก็บอกว่าเพราะว่ามันจะมีดีลใหญ่นะไอ้อะไรนะไอ้ท่อน้ำมันส่งไพป์ไลน์จากแคนาดาก็จะอยู่ในนี้ด้วยจริงๆมันไม่ได้อยู่ในไอ้338นี้นะแต่เขาบอกไหนๆแล้วก็เจรจากันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่ามันงอกเงยไปจากไอ้500รายการซึ่งเขาประกาศเมื่อวันที่19กรกฎาคมให้เวลา1เดือนวันนั้นเป็นวันประกาศที่หลังจากที่เขาไปยืนเคียงข้างกันนะฮะกับคุณมาร์คคาร์นีย์แล้วก็คุณเชนบาร์มานะของเม็กซิโกเป็นโฮสต์ใช่ไหมฮะเป็น3โฮสต์คันทรีสำหรับฟีฟ่าเพราะว่าลุกขึ้นประกาศโครมโอ้ยตายแล้วก็เรียกว่าแคนาดาก็มึนไปเลยนะฮะแต่แคนาดาเนี่ยเขาคิดภาษีกับอเมริกาหลังจากที่คุณทรัมป์เริ่มก่อนคือไอ้ Liberation Day วันที่2เมษายนแล้วก็ปรากฏพอศาลตัดสินว่าเป็นโมฆะไอ้อีป้านะไอ้แคนาดาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนก็เรียกว่าสินค้าไม่ว่าจะเป็นวิสกี้อะไรเบอร์เบิร์นนะฮะจากเคนทักกี้แล้วก็ยังจะมีอีกหลายรายการนะซึ่งปรากฏว่าในที่สุดทรัมป์ก็ตอบโต้ไอ้ 50% ของเขานี่จะมีทั้งซีเมนต์ทั้งแคนเดลก็คืออะไรนะเทียนนะฮะพาวูดเนี่ยนะไอ้พวกไอ้เศษไอ้อะไรนะไม้อัดอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็รวมทั้งไอ้เอ็นเวลอปไอ้สินค้าจากไอ้พวกต้นไม้ที่มาทำเป็นกระดาษเยอะเลยของทางแคนาดาแล้วก็มีพวกสินค้าพลาสติกเช่นพวกวิกทั้งหลายนะแล้วก็รวมทั้งคริสต์มาสเดคอเรชั่นนะครับแล้วก็ยังมีไวน์จากแคนาดาแล้วก็มี dairy product จากแคนาดาเนี่ยเขาขึ้น 50% เขาบอกคุณจะต้องเปิดนะเพราะฉะนั้นให้เวลาเออ2ชั่วโมงก่อนจะหมดเวลามาร์คฮานี่ก็แถลงไม่มองดีแบบทรัมป์ทรัมป์

0: อ้ยสบายมากมันจะผ่านมันจะต้องผ่านนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือมาร์คไทยก็บอกกำลังเจรจาที่เขายืดเวลาเนี่ยเพราะว่ามันออนโกวิ่งยังไม่จบการเจรจาแล้วที่ทรัมป์เนี่ยนะคะมันก่อนที่จะต้องมีการทบทวนใหญ่เลยก็คือUSMCA อันนี้อเมริกาเรียกเองนะแคนาดาเขาเรียกคุสมาเขาเอาแคนาดาขึ้นก่อนตัว C แล้วก็ US แล้วก็ MA ตามตัวอักษรนี่ก็คือเป็นการเรียบเคียงหรือว่าเป็นการทดลองก่อนที่ว่าจะทบทวน product ทั้งหมดเลยสำหรับ free trade จะมีอะไรบ้างมันถึงเวลาที่10ปีพอดีค่ะสรุปว่านาทีนี้ก็คุณทรัมป์นี่สไตล์การต่อรองเขาเป็นอย่างนี้ค่ะมันคืนไทยไม่รู้เวียนหัวหรือเปล่าต่อรองกับคุณทรัมป์นะ2ชั่วโมงก่อนจะถึงเวลาก็ยื่นเวลาไปอีก3วัน
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะ
2: ก็กลับมากันที่บ้านเรากันนะคะก็ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของไทย AI Passport นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะคะซึ่งบ้านเราเองก็ต้องบอกว่าดูทรงแล้วเนี่ยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็คงจะติดลบไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกยังเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราพูดถึงปัจจัยก่อนนะคะแต่ว่ามันก็มีปัจจัยภายในประเทศถ้าเราพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันราคาพลังงานในบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างราคาใช่ไหมคะก็มีปมประเด็นอะไรต่างๆนานาที่เราก็ติดตามกันอยู่นะคะแต่คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขไม่งั้นอะไรๆก็จะมาล้วงจากกระเป๋าของประชาชนหรือว่าผู้ใช้น้ำมันจากทุกๆทางเลยนะคะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยคือน้ำมันเนี่ยถือว่าเรื่องการเดินทางเนาะแล้วก็เรื่องน้ำมันถือเป็นต้นทุนการใช้ชีวิตค่อนข้างจะส่วนมากที่สุดเลยแหละอันนี้ต้องถามคุณผู้ฟังด้วยถามพี่พรทุกๆคนเลยว่ารายจ่ายของเราเนี่ยต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยสัดส่วนในส่วนของการเดินทางนะอย่างนักเรียนนักศึกษาเองเนี่ยก็บ่นว่ามากที่สุดคือเรื่องการเดินทางเหมือนกันนะคะให้ไปลงกับที่ไหนมากที่สุดแต่ว่าถ้ากลับมาเรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้เนี่ยติดลบอยู่ 75,562 ล้านบาทนะคะซึ่งก็อาจจะมีโอกาสที่กลับไปติดลบระดับแสนล้านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า The Bag นะคะและแบกตลอดไปเลยก็คือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งก็คือเงินที่ผู้ใช้น้ำมันประเภทอื่นยกเว้นดีเซลนะคะแล้วก็ไปอุ้ม LPG ด้วยอีกต่างหากนะคะก็เนี่ยต้องจ่ายคืนไปเพราะฉะนั้นมันก็จึงเกิดภาพที่ว่าเวลาราคาน้ำมันโลกลงราคาบ้านเราไม่ลงเวลาน้ำมันโลกขึ้นบ้านเราก็ขึ้นแล้วขึ้นเดี๋ยวนี้ขึ้นทีละ85สตางค์ขึ้นทีละเกือบบาทแบบนี้นะคะแล้วก็แถมยังมีภาระอะไรที่จะต้องอุดหนุนอีกอย่างเช่นมีเรื่องของสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทยกับสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานล่าสุดก็ออกมาแสดงความกังวลบอกว่ามาตรการชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพน้ำมันที่ต้องใช้มันสำปะหลังกับอ้อยไปผสมพวก
1: เอทานอล
2: ทั้งหลายเนี่ยต้องผสมเนี่ยทำภายใต้พรบ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกำลังจะสิ้นสุดวันที่24กันยายนคือเดือนหน้านี้แล้วซึ่งสมาคมมันสำปะหลังกับชาวไร่อ้อยเนี่ยเขาบอกกังวลว่าพอสิ้นสุดปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้การอุดหนุนพวกไบโอดีเซลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ากลัวว่ามันจะเกิดภาวะล้นตลาดนะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะแต่ว่าในด้านหนึ่งผู้ใช้น้ำมันเองก็อาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวนี่คือตกลงเราอุ้มไปถึงไหนเนี่ย ใช่ไหมนี่นะคะอันนี้ก็เป็นภาพซึ่งต้องบอกว่าก็ค่อนข้างจะเจ็บปวดนะถ้าไปดูตัวเลขอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ถ้ามาดูนอกเหนือจากเรื่องของฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดลบถึง 75,000 ล้านแล้วเนี่ยในส่วนของโครงสร้างราคาพลังงานนะคะตอนนี้นอกเหนือจากในส่วนของคอลัมน์ที่เป็นกองทุนที่ติดลบทุกประเภทเลยนะคะติดลบทุกประเภทก็คือว่าต้องใช้เก็บจากคนเติมน้ำมันเนี่ยเอาไปใส่ไปอุ้มราคาน้ำมันนะคะทุกประเภทเลยยกเว้นตัวเบนซิน95นะคะอุ้มตั้งแต่81สตางค์นะคะอุ้มไปจนถึงตัว B20 เนี่ย10บาท80สตางค์นะคะอันนี้ก็ช็อตนึงแล้วนะที่บอกว่าโอ้โหนี่บานเบอร์ส่วนค่าการตลาดตอนนี้คือไปดูเนี่ย

0: ไม่มีเห็นแล้วนะ2บาทกว่านะคะ
1: คุ
0: ณผู้ฟังพี่พรนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวเลขมาตรฐานของเขาเนี่ยจะอยู่ที่3บาทกลางๆไปจนถึง3บาท50อัพขึ้นไปตลอดเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ไปนับว่าค่าการกลั่นเท่าไหร่เมื่อวานเราคุยกับใครนะ
1: คุณสุเชษ
0: คุณสุเชษ
1: บอกว่าผลประกอบการดีเลยสำหรับโรงกลั่นเพราะว่าค่าการกลั่นสูงขึ้นเยอะ
0: ใช่นะคะแล้วก็นงก็คุยกับนักวิเคราะห์ท่านนึงขออนุญาตจำชื่อท่านไม่ได
1: ้ค่ะ
0: จาก5ถึง7เหรียญ
1: ค่ะ
0: เป็น20เหรียญอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยตรงเนี้ยคือแต่ว่าไม่ได้มีภาครัฐอะไรใดๆก็ไม่ได้ไปแตะในส่วนที่เป็นต้นตอของปัญหาซึ่งในส่วนของบ้านเราเองนะไม่ได้นับว่าปัจจัยในต่างประเทศแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอย่างนี้กันต่อไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเดินหน้าแบบเนี้ยกองทุนน้ำมันก็จ่อติดลบแสนล้านนะคะแล้วก็ต้องติดตามด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือฝั่งของเกษตรกรนะคะมันสำปะหลังกับไร่อ้อยอย่างเงี้ยเขาออกมาส่งสัญญาณแบบเนี้ยก็คือเขาเสนอน
1: ะ
0: ให้ยังอุ้มต่อหรือว่าช่วยอุดหนุนต่อไปแต่ว่าวิธีการก็คือว่าเร่งให้มีการทำแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ชัดเจนในช่วงปี69ถึงปี73นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสิ้นสุดลงนะคะพรบมาตรการชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพภายใต้พรบกองทุนสิ้นสุดลงเนี่ยก็อาจจะทำให้ความต้องการเอทานอลในประเทศลดลงแล้วก็จะทำให้ราคากับโควต้ารับซื้อมันสำปะหลังลดลงแล้วก็ท้ายที่สุดก็รายได้เกษตรกรก็ลดลงไปด้วย
1: ก็ต้องคิดอย่างรอบด้านในหลังมิติจริงๆนะคะอ่ะมาถึงหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกเพราะว่าตลอด15สัปดาห์เต็มๆที่จะอบรมกัน2กันยายนจนถึงวันที่9ธันวาคมปีนี้จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่มารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงจากประเทศต่างๆที่เขาไปเปิดประสบการณ์ไปประสบความสำเร็จในการลงทุนประเทศต่างๆในอาเซียนจะมาเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะแล้วก็ยังมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐกับจีนนะคะแล้วก็มีการเรียนรู้เรื่องของ AI สำหรับ CEO ด้วยนะค
0: ะ
1: รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะจะเปิดรับสมัครกันจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ0944803076
0: 0944803076
1: 0944803034 0944803034เลขหนึ่งหมายเลขก็คือ0943966649 0943966649รีบรับสมัครต้องสมัครด่วนแล้วบางท่านอยากรอนี่ก็ใกล้ถึงวันครบกำหนดแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหลือเพียง9ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วค่ะก็วันนี้นะคะก็คงจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวลงทิ้งท้ายลงดูตัวหุ้นนิดนึงตอนนี้เราบวกน้อยลงแล้วนะคะบวกเหลือ5จุดนะคะ 1,614 จุดเป็นดัชนีละณตอนนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าดูหลักทรัพย์แต่ละตัวนะคะที่อยู่ใน10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็ยังอยู่ในแดนบวกได้ก็เขียวดีนะคะยกเว้นมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นสีแดงแซมมาก็คือตัวฮานานะคะยังปรับลดลงมาประมาณ 2.5% ค่ะแล้วค่ะวันนี้พี่ปอและนงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเจเสกขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อหารือรัฐมนตรีกลาโหมเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนายเจเสกไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายเจเสกยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นฟูระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยทั้งนี้นายเจเสกเดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือและประสานการทำงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมโดยแนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดย้ำว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดเราต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีกองทัพไทยจัดทหารกองเกียรติยศ3เหล่าทัพต้อนรับผบ.ทหารสูงสุดเมียนมาคนใหม่กองบัญชาการกองทัพไทยเผยแพร่ภาพพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาพร้อมภริยาและคณะอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อวันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นประเทศแรกที่เดินทางเยือนภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและเมียนมาณกองบัญชาการกองทัพไทยโดยในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาได้ร่วมพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพและเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาคนที่9เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยเมียนมาซึ่งจะครบรอบ78ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในวันที่24สิงหาคมนี้โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์บนพื้นฐานความเป็นประเทศเพื่อนบ้านและได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเริ่มแล้วซ่อมคันคลองและถนนริมคลองร.1หลังรอมานาน9เดือนงบซ่อมเกือบ400ล้านบาทชาวบ้านมีความเชื่อมั่นรับฝนปีนี้ธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: เครื่องจักรกลของผู้รับเหมาโครงการกรมชลประทานเริ่มลงพื้นที่ทำการซ่อมบำรุงกำแพงคันคลองร.1รวมถึงถนนริมคลองที่เสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี2568ในจุดที่เป็นช่องโหว่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ารูวัวลอดในพื้นที่หมู่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำซึ่งเป็นพื้นที่ปลายคลองร.1และเป็นแหล่งรับน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลานายณัฐวุฒิทองแก้มแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลท่าช้างระบุว่าได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทานว่าการซ่อมบำรุงจะใช้เวลาประมาณ60วันจึงจะแล้วเสร็จทันรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงซึ่งเจ้าหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นในความมั่นคงแข็งแรงของการซ่อมบำรุงในจุดที่เสียหายในระยะเร่งด่วนครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายความกังวลและได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีส.ส.ฝ่ายการเมืองข้าราชการท้องถิ่นสื่อมวลชนที่ได้ร่วมกันนำเสนอและเรียกร้องงบประมาณมาซ่อมบำรุงจนได้งบประมาณที่รอคอยมานานกันตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะอสมทเร่งเสริมศักยภาพพนักงานฝ่ายการตลาดและ

0: ายจัดอบรมการประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI วันนี้เวลา 9:30 น.อสมทร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ไทยจัดอบรม AI Power Sales เด็ก and Executive Dashboard เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI คือ ChatGPT, Gemini และ Codex สำหรับการสร้าง Presentation เสนอขายงานและจัดทำ Dashboard สรุปข้อมูลผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยมีนายสุทัศน์ปานเจริญนายกสมาคมสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ไทยหรือ AICAT และนายพัทรภูมิเติงจันตะรองนายกสมาคมเป็นวิทยากรให้ความรู้โดยมีพนักงานสายการตลาดและขายของอสมท.และประชาชนทั่วไปที่สนใจการใช้ AI ในการทำงานเพื่อความรวดเร็วจำนวนประมาณ40คนเข้าร่วมอบรมแฮร์รี่เคนคว้ารางวัลรองเท้าทองคำยุโรปแฮร์รี่เคนศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษวัย33ปีจากสโมสรไบเยิร์นมิวนิกคว้ารางวัลรองเท้าทองคำยุโรปหรือยูโรเปียนโกลเด้นชูเป็นสมัยที่2หลังทำผลงานเป็นดาวซันโวสูงสุดในลีกยุโรปฤดูกาล 2025 ถึง 2026 โดยยิงประตู36ประตูจากการลงสนาม31นัดในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีพร้อมทำอีก5แอสซิสต์ส่งผลให้เขาคว้ารางวัลด้วยคะแนนรวม72คะแนนและยังคว้ารางวัลดาวซันโวบุนเดสลีกาเป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันด้วยส่วนอันดับ2เป็นของเออร์ลิงฮอลแลนด์จากแมนซิตี้ที่ยิง27ประตูได้54คะแนนและคิลิยันเอ็มบัปเป้จากเรอัลมาดริดรั้งอันดับ3ยิงไป25ประตูมี50คะแนนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update นะคะเช้านี้พบกันวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะคะอยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตราค่ะ
2: ค่ะและพรวันดีวรรณเมธังกูลนะคะช่วงที่2ของรายการวันนี้คุณโบจะมาพูดคุยถึงเรื่องของจีนเนี่ยเขาดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติดึงนักท่องเที่ยวดึงชาวจีนให้เที่ยวในประเทศเองแล้วดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เที่ยวในประเทศจีนด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณโบบอกว่ามันมีสูตรหนึ่งที่จีนเขาโกยนักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่ไปเที่ยวจีนแล้วอยากกลับไปเที่ยวจีนอีกเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมติดตามรับฟังในช่วงหน้านะคะ
1: ค่ะน่าจะเป็นแนวทางที่เราเอามาใช้ได
2: ้
1: ดีทีเดียวด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีที่เที่ยวให้คนไทยเราเที่ยวกันเองอะเยอะมากแล้วก็เป็นจริงๆก็เป็นตลาดหลักด้วยนะคะแต่ว่าอีกส่วนสำคัญก็คือการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอย่างไรนะคะส่วนวันนี้เนี่ยนะคะข่าวแรกเนี่ยเราจะไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะเพราะว่าใกล้แล้วนะคะพี่พรผู้ฟังสำหรับการประชุมที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพเนาะงานใหญ่มากๆสำหรับการประชุมทั้ง IMF แล้วก็ World Bank นะคะในช่วงกลางๆเดือนตุลาคม 12-18 ตุลาคมนี้นะคะเราต้องเตรียมความพร้อมแบบค่อนข้างจะเป็นนอกจากงานใหญ่แล้วงานละเอียดด้วยมันมีหลายอย่างที่เป็นมาตรฐานที่จะต้องทำนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นะคะร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์และธนาคารโลกค่ะจัดประชุมระดับผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็เพื่อหาแนวทางปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคนะคะซึ่งทางคุณพยงศรีวณิชค่ะประธานกกร.ก็บอกว่าเวทีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN เพราะว่าต้องการที่จะเชื่อมโยงมุมมองของภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศนะคะเตรียมความพร้อมกันสำหรับการประชุมใหญ่ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่เราจะเป็นเจ้าภาพจัดในช่วง 12-18 ตุลาคมนี้ในกรุงเทพแล้วก็เตรียมความพร้อมสู่บทบาทประธานอาเซียนในปี2571ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องโชว์ power ของเราในการจัดงานใหญ่นะแล้วก็การเป็นตัวกลางในการจัดการต่างๆว่าเราทำได้ดีขนาดไหนนะคะซึ่งภายในงานค่ะทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะกล่าวปาฐกถาในหัวข้อThailand's offer to the world นำเสนอความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนนะคะโดยเน้นการยกระดับประเทศจากการแข่งขันด้านต้นทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางคุณเอกนิตินะก็ได้พูดถึงการปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนด้วยนะคะพี่พร
2: ค่ะ
1: ค่ะทางคุณเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็จะนำเสนอแนวทางปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนและสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศส่วนทางคุณยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็จะกล่าวถึงการวางตำแหน่งของไทยเราให้เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนระดับภูมิภาคสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะเรามองที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนะโดยทางคุณวิไทยรัตนากรนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Thailand's New Horizons From Ambition to Deliveryนะคะขณะที่ธนาคารโลกนะคะทางผู้บริหารของเขานะแล้วก็ทางผู้บริหารของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศหรือ IFC สภาหอการค้าระหว่างประเทศก็จะร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจด้วยนะคะซึ่งธนาคารโลกเนี่ยนะก็จะมีการเปิดตัวรายงาน Building Thailand's Future Today นะคะเสนอแนวทางให้ไทยเราก้าวสู่ประเทศรายได้สูงซึ่งก็เป็นเป้าที่เราก็เล็งเอาไว้นะแต่มันก็คงไม่ได้เป็นระยะอันใกล้นี้นะคะซึ่งเขาก็จะมาเสนอรายงานด้วยว่าจะทำแนวทางไหนดีนะผ่านการลงทุนและการปฏิรูปเพื่อสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและวางรากฐานการเติบโตระยะยาวนะคะเขาก็จะบอกว่าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของเรามันจะมีส่วนไหนที่เราเน้นได้บ้างทั้งการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวยั่งยืนและสุขภาพบริการดิจิทัลเกษตรและอาหารรวมถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

0: ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่พวกเราคนไทยรอลุ้นนะคะแล้วก็คือภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างมากแล้วมาดูถ้าพูดถึงสื่อเนี่ยโอ้โหเราก็ทราบกันดีว่าขาลงมาหลายปีนะคะแล้วก็เม็ดเงินโฆษณาที่เข้าทีวีวิทยุต่างๆเนี่ยก็น้อยลงเพราะว่าคือคนก็ดูทีวีกันน้อยลงเพราะฉะนั้นอสมทเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะคะนำที่ดินที่มีอยู่ในมือ3แปลงไม่ว่าจะเป็นที่ห้วยขวาง50ไร่นะคะหรือว่าเป็นที่อื่นๆอีกเนี่ยอีก2แปลงรวมมูลค่าประมาณสัก 9,000 ล้านจะนำมาให้เอกชนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพราะว่าอยากจะต้องการเป็นรายได้กลับมาเป็นทุนในการปรับโครงสร้างธุรกิจสื่อเหมือนกันนะคะแผนของอสมทเนี่ยคือถ้ามาดูในการปลดล็อกที่ดิน3แปลงหนุนเพิ่มรายได้นำร่องที่ห้วยขวางที่หนองแขมที่บางไผ่นะคะหนึ่งในสินทรัพย์ของอสมทที่เตรียมนำออกมาเนี่ยก็ที่ดินบริเวณห้วยขวางรัชดาพระราม9รวมกว่า50ไร่นะคะถ้า50ไร่เนี่ยคำนวณออกมาเป็นตารางวาเฉพาะแปลงนี้นะคะมูลค่าประเมินเนี่ยประมาณสัก 9,000 ล้านบาทนะคะอยู่บริเวณถนนเทียมร่มมิตร 21,130 ตารางวาค่ะแผนของอสมทก็คือจะให้เอกชนเนี่ยมาเช่าที่ดินระยะยาว30ปีเพื่อที่จะพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์คาดว่าจะได้ข้อสรุปแล้วก็ประกาศชื่อผู้ลงทุนรายใหญ่ได้ภายในไตรมาส2ของปีหน้านะคะจุดแข็งของทำเลนี้เนี่ยก็คืออยู่ในย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพเชื่อมต่อรถไฟฟ้า2สายก็คือสายสีส้มกับสายสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่มันสามารถเปลี่ยนเชื่อมต่อการเดินทางได้นะคะแล้วก็อสมทได้เซ็น MOU กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.เพื่อเปิดเส้นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ2ช่องทางด้วยค่ะน้องแก้มท่านผู้ฟังคะถนนเนี่ยกว้างช่องละ20เมตรก็จะมีทางเข้าออกในส่วนของภาระจำยอมด้านกระทรวงวัฒนธรรมด้วยก็เพิ่มศักยภาพของพื้นที่ด้วยนะคะ
2: ค่ะก็มีผู้ให้ความสนใจเยอะเลยน
1: ะ
2: เท่าที่คุยกันนะคะคือมีมาดูกันหลายรายด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วทางเราก็เปิดกว้างด้วยนะว่าจะไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนนะคะ
1: ค่ะค่ะก็มีรูปแบบการพัฒนาเรื่องของโครงการเชิงพาณิชย์ทั้งหลายนะอาจจะเป็นได้ทั้งศูนย์การค้าอาคารสำนักงานหรือโรงแรมชั้นนำถ้าเกิดว่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มองว่าทำเลนี้มันเป็นมาพัฒนาแล้วเป็นอะไรได้บ้างนะคะและที่สำคัญก็คือคาดว่าจะมีการเปลี่ยนผังเมืองปีหน้า2570กทม.เขาจะมีการปรับผังเมืองใหม่ในเขตกรุงเทพนะคะอย่างผังโซนเนี้ยก็จะถูกปรับเป็นสีแดงซึ่งมันเพิ่มความสามารถในการใช้ประโยชน์ของที่ดินได้มากขึ้นด้วยนะคะก็เบื้องต้นก็มีการคาดว่าหลังการเปิดขายใบประมูลมีบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เข้ามาซื้อใบประมูลแล้วก็คาดว่าไทม์ไลน์ของการดำเนินการต่างๆเนี่ยจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะคะพอได้ค่าเช่าแล้วเนี่ยโอ้โหจะทำให้รายได้ของอสมทเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะได้ทั้งค่าตอบแทนสิทธิ์การเช่าล่วงหน้านะคะค่าเช่าเป็นรายปีแบบขั้นบันไดซึ่งจะมีการปรับขึ้นทุก3ปีหรือว่าส่วนแบ่งของรายได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดใน TOR นะคะอาจจะเป็น Revenue Sharing แบบนี้นะคะซึ่งก็เท่ากับว่าอสมทก็จะสามารถนำ Asset เดิมที่บางทียังไม่ได้สร้างรายได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วก็ถูกออกแบบให้สร้างกระแสเงินสดให้กับอสมทได้ในระยะยาวค่ะ
2: ค่ะซึ่งทางอสมทเองเนี่ยนะคะก็ยังเตรียมปล่อยเช่าที่ดินอีก2แปลงในช่วงปลายปีนี้ด้วยใช่ไหมคะมีที่หนองแขมเนา
1: ะ
2: อันนั้น40ไร่แล้วก็มีที่บางไผ่เกือบ60ไร่นะ
1: ค่ะก็ระหว่างรอผู้เช่าพัฒนาก็คือจริงๆอสมทมีแผนให้เช่าระยะยาวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าระหว่างรอผู้เช่าเรายังหาผู้เช่าระยะยาวไม่ได้ก็จะมีผู้เช่าระยะสั้นนะคะอย่างที่เราเปิดเช่าไปนะคะที่อสมทเปิดเช่า

0: ไปสำหรับงานการจัดกิจกรรมแล้วก็อีเวนต์ระดับโลก Music Festival อย่างS2O นะคะ หรือว่าอาจจะมีการถ่ายทำภาพยนตร์ละครสำหรับการสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของการเช่าที่ผ่านมาที่ดินแปลง50ไร่แถวๆห้วยขวางเนี่ยสร้างเม็ดเงินเข้าบริษัทแล้วกว่า10ล้านบาทนะคะ
1: ค่ะทีนี้สิ่งที่จะน่าตื่นเต้นต่อไปก็คือพอรายได้เข้ามาเนี่ยแน่นอนธุรกิจสื่อซึ่งเป็นธุรกิจหลักก็จะยังต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องด้วยนะคะยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะในยุคนี้นะมันมีความเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะทางฝั่งของอสมทเองก็เตรียมที่จะเปลี่ยนวิธีทำธุรกิจนะคะลุยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพิ่มขึ้นปรับคอนเทนต์ดึงดูดคนรุ่นใหม่เพราะว่าอย่างปัจจุบันนี้เราก็ต้องบอกว่าอสมทเองเนี่ยกลุ่มคนดูก็อาจจะอายุ40ขึ้นไปซะส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่มากขึ้นก็จะต้องมีการปรับแนวทางด้วยนะคะพวกคอนเทนต์บันเทิงต่างๆซึ่งปกติแล้วมันมีข้อจำกัดเรื่องของเงินลงทุนที่สูงนะอย่างการผลิตละครทั่วไปเนี่ยต้นทุนก็ค่อนข้างสูงดังนั้นอสมทก็หันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี AI มากขึ้นมาสร้างคอนเทนต์ที่ต้นทุนต่ำลงผลิตเร็วขึ้นได้นะคะซึ่งหนึ่งในโมเดลที่เตรียมผลักดันก็คือซีรีส์ AI ที่เราเริ่มเห็นเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เนาะ ซีรีส์แนวตั้งทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะพวกไมโครดราม่าแบบว่าดูกันสั้นๆแล้วก็มันก็สามารถที่จะทำหลายอย่างได้แล้วอะเดี๋ยวนี้นะคะเรื่องของตัวละคร AI เองนี่ก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องร่วมมือกับทางพาร์ทเนอร์บริษัทจีนนะคะซึ่งเขาก็ไปไกลละในเรื่องนี้นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวดูกันหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับอาจจะเวลาที่ร้านอาหารได้รับรีวิว2ดาวจากคะแนนเต็ม10เนี่ย2เต็ม10หรือว่าจริงๆมัน5ดาวใช่ไหมคะก็อาจจะได้ดาวต่ำๆแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นคือไม่ใช่ว่าเขาไม่โอเคกับร้านอาหารนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่โอเคกับคาเฟ่นี้แต่ว่าสิ่งที่เจนซีกำลังทำในเวลานี้คือเขาไม่ต้องการให้ร้านมันแมสมากค่ะน้องแก้มทุกคนค่ะคือเพราะฉะนั้นถ้าร้านอาหารเห็นรีวิวดาวต่ำๆเนี้ยคุณคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้แย่ในสายตาของคนเจนซีนะผู้ประกอบการบางรายอาจจะตกใจรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นร้านตัวเองรีวิวต่ำแบบนี้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์เป็นภาษาของคนรุ่นใหม่ระดับเจนซีซึ่งเขาบอกว่าที่เขาให้รีวิวต่ำๆเนี่ยเขาชอบมากจนไม่อยากให้ร้านมันแมสแบบนี้เลยพฤติกรรมอาจจะดูย้อนแย้งกับสิ่งที่วิธีคิดของคนรุ่นใหม่เขาให้คะแนนรีวิวออกไป เพราะฉะนั้นแบรนด์ก็ต้องกลับมานั่งคิดนะว่าเอ๊ะถ้าผู้บริโภคเป็นกันแบบนี้นะคะจะต้องสื่อสารกับสังคมยังไงเพราะว่าสิ่งที่รีวิวต่ำไม่ใช่แปลว่าเขาไม่ชอบเรานะเขาอาจจะแบบว่าเขาไม่อยากให้มันแมสมากอ่ะเขาอยากจะไปกินประจำโดยที่คนยังไม่เยอะเขาอาจจะอยากไปกินประจำโดยที่ราคามันไม่ต้องสูงขึ้นเพราะความแมสที่ตามมาแบบนี
1: ้โอ้ก็ยากนะ คือผู้ประกอบการจะบอกว่างั้นฉันทำยังไงก็ได้ให้เจนซีให้คะแนน2เต็ม10อย่างนี้หรอเขาจะไม่น่าจะดีถูกไหมคะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเวลาเรตติ้งมันโชว์ในแพลตฟอร์มต่างๆเนี้ยมันก็อาจจะดูไม่ดีสำหรับร้านเนี้ยแต่ว่ามันก็สำหรับคนที่เข้ามาดูคะแนนเรตติ้งเนี้ยถ้าเป็นวัยเราขึ้นไปก็อาจจะไม่เก็ตเหมือนกันนะพี่พรว
0: ่
1: าตกลงมันแปลว่าอย่างนั้นหรอมันไม่ดีหรือเปล่า
0: เขารู้กันในหมู่เจนซีน้องแก้วท่านผู้ฟังคะก็คือว่าคนเจนซีจะรู้ว่าเฮ้ยถ้า2ดาวนะหรือว่าแบบว่าดาวต่ำๆถ้าสมมติคือเขาไปดูถึงคนที่ให้คะแนนรีวิวอะว่าอยู่ในเจนไหนอะถ้าเจนซีอะคืออันนี้เป็นภาษาสื่อสารของเจนซีว่าจริงๆมันดีนะแต่เขาไม่อยากให้มันแมส
1: เราเริ่มตามเทรนไม่ค่อยทันแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าร้านอาจจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องให้คะแนนก็ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอให้2เนี่ยมัน
0: กดคะแนนให้มันต่ำลงไงคะแนน
1: ไม
0: ่
1: ให้ร
0: ี
1: วิวไปเลยจะดีกว่าไหมหรือเปล่าแต่ว่าแบรนด์ก็อาจจะแบบอาจจะไม่จำเป็นต้องจิตตกมากนักเมื่อได้คะแนนแบบนี้ถ้าเกิดว่าความหมายในแฝง

0: ของเขาเนี่ยคือโอเคฉันชอบแต่มันไม่อยากให้ร้านดังเกินไปจองยาก
1: เออ
0: เข้าใจยากเหมือนกันเนาะ
1: เพราะฉะนั้นเจ้าของร้านอาจจะต้องไปดูคนที่รีวิวด้วยอย่าเพิ่งหัวเสียไปดูรีวิวก่อนว่าเอ๊ะเขาเจนซีหรออ๋อโอเคเขาอาจจะชอบร้านเราแต่ว่าเพราะเขาจริงๆอ่ะมันก็คิดว่ามันก็มากดคะแนนเฉลี่ยโดย
0: ใช่
1: เนาะ
0: ใช่นั่นน่ะสิก็น่าเห็นใจนะอันนี้มันอาจจะกลายเป็นว่าคือไม่ใช่ร้านแค่ไม่แมสไงแต่ลูกค้าหายหรือเปล่าเนาะลูกค้าเดิมๆที่เขามีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็จะฝากใครดีที่จะต้องนำไปพิจารณา ไม่แน่ใจว่าจะฝากทางเจนซีว่าลองใช้วิธีอื่นดีไหมลูกหรือว
1: ่าไม่ต้องรีวิวเลยแต่ว่าเหมือนเขาเป็นการส่งสัญญาณเป็นภาษาที่เขาสื่อถึงกันเองสำหรับคนเจนซีด้วยกันว่าร้านนี้จริงๆมันเวิร์กนะ
0: ดังนั้นเราในฐานะผู้บริโภคเราอาจจะต้องทำความเข้าใจใหม่ก็ได้นะว่าเราเห็นร้านนี้ทำไมอยู่ดีๆคะแนนมันตกหรือดาวมันหล่นอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่า
1: ค่ะ นะคะท่านผู้ฟังคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรก็พูดคุยกับเราสองคนได้นะคะ นอกจากประเด็นนี้ที่คนเจนซีรีวิวต่ำเพื่อไม่อยากให้ร้านแมสแล้วเนี่ยพฤติกรรมของคนเจนซีเขายังมีเรื่องของการที่ตัวอักษรการใช้ตัวอักษรเนี่ยถ้าต้องการสื่ออะไรถึงเขาตอนนี้เขานิยมตัวอักษรมีหัว
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเพราะว่านี้ป่ะมาจากเกาหลีด้วยไหมคะ
1: ใช่
0: กลมๆวงๆเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: แบบนั้นเลยน้องแก้มดำเดาถูกเป๊ะเลย
0: กลายเป็นอย่างนั้นเนาะ
1: ค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่นิยมตอนนี้ก็คือแว่นใหญ่ๆค่ะแก้มเดี๋ยวเราไปหามาใส่บ้าง
0: แต่แว่นใหญ่ๆเนี่ยมันเหมือนกับมาฮิตเป็นช่วงๆเหมือนกันนะคะพี่พรมันมาไปๆอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็อะไรอีกเสื้อผ้าเขาเป็นยังไงคะโอเวอร์ไซส์
1: ใช่แล้วตอนนี้ห้ามใส่อะไรสั้นๆอย่างเด็ดขาดเลยนะกางเกงขาสั้นกระโปรงขาสั้นเพราะว่
0: า
1: คนแก่มันใส่ก
0: ัน
1: เขามองแบบนั้น
0: แต่ว่ามันอาจจะยังแต่ก็ยังเห็นน้องๆเด็กๆใส่สั้นๆกันอยู่นะอาจจะแบบแล้วแต่มุมมองหรือเปล่าแล้วแต่ความแล้วแต่รสนิยมด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็นะเราก็ต้องหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กๆยุคใหม่ด้วยเหมือนกันนะ
1: คะ
0: หรือแม้แต่แพลตฟอร์มโฆษณาต่างๆที่จะไปลงแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูว่ามันตอบโจทย์กลุ่มวัยไหนยังไงด้วยเนอะเพราะว่าเหมือนอย่างเขาบอก Facebook เงี้ยมันอาจจะเป็นวัยเราขึ้นไปเด็กรุ่นใหม่เขาไม่เล่นกันละอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ไหมคะทุ่มงบยิงแอดอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะได้ประสิทธิผลสำหรับกลุ่มนี้น้อย
1: เพราะถ้าไปดูนะความเคลื่อนไหวของคนเจนซีใน Facebook เนี่ยแทบไม่มีเลยนะ เพราะว่าเขาแทบไม่ค่อยได้เข้าเลย เขาบอกว่า Facebook คือป่าช้าของคนเจนซีเลย
0: Facebook แบบนี้เลยคนเล่น Facebook คือคนแก่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบรู้สึกเจ็บนิดนึงว่าอุ๊ย
1: เจ็บนิดนึงเพราะว่าฉันยังเล่น Facebook อยู่เลยใช่ไหมคะน้องแก้ว
0: ย
1: ัง
0: เล่นอยู
1: ่
0: ใช่
1: ค่ะแล้วเขาไปเล่นอะไรกันบ้างคะ
0: อย่างวัยเด็กๆนี้ Roblox นี่โอ้โหเล่นกันเกือบเท่าที่เห็นนี่เยอะมากนะคะแล้วก็อย่างถ้าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแนวไลฟ์สไตล์ก็จะเป็น Lemonade เนาะที่เหมือนกับเป็นทางของทาง TikTok จริงๆ TikTok เองก็ยังคงมีความป๊อปปูล่าอยู่มากๆในหลายรุ่นวัยแหละว่าไปแล้วนะคะส่วนว่า Facebook ที่อาจจะมองดูเหมือนกลุ่มเด็กหรือว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่ค่อยเล่นกันเนี่ยแต่ว่าหลังๆอ่ะเหมือนกับว่าอัลกอริทึมของ Facebook เขาจะส่งเสริมเนาะการทำพวกคลิปสั้นหรือว่าให้ผลตอบแทนสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์แล้วยอดวิวเยอะเป็นไวรัลอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนก็หันมาลงทาง Facebook เยอะขึ้นนะซึ่งอาจจะดึงฐานแฟนที่เป็นวัยอาจจะแบบไม่ใช่พวกเราอะ วัยรุ่นอะไรเข้ามา ได้เพิ่มด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
1: เจนซีทั้งหลายนะคะแล้วก็อันนั้นเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใช่ไหมคะที่เขาใช้กันแล้วทีนี้มาดูว่าถ้าเกิดว่านิยามใหม่ของความเป็นสุขภาพดีความมีสุขภาพดีของคนเจนซีกันบ้างเขาจะพิจารณาอะไรแล้วเขาใช้อะไรสื่อสารในเรื่องของสุขภาพนะคะก็คือคำว่าโปรตีนเลยค่ะเขานิยมบริโภคโปรตีนมากเลยอะไรที่มันมีโปรตีนสูง Pro Bio

0: ติกเยอะนะคะจะดึงดูดความสนใจคนกลุ่มนี้ได้มากเลยอย่างที่ถ้าเราเห็นร้านสะดวกซื้อถ้าเกิดเราเข้าไปเนี่ยโอ้โหตอนนี้ขวดทุกขวดแทบจะระบุว่าจำนวนกรัมของโปรตีนมันชัดเจนตัวเลขใหญ่ด้วยนะเนา
1: ะ
0: ให้ความสนใจเพราะว่าคือเขาดึงความสนใจเพราะว่าคือคนเจนซีเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะเข้าไปดูเลยว่าเวลาเขาจะดื่มอะไรแม้กระทั่งน้ำปกติที่ไม่ได้เป็นนมแล้วเขามีเสริมโปรตีนเข้าไปอ่ะมันก็มีตัวเลขชัดเจนเลยว่ามันมีโปรตีนอยู่กี่กรั
1: มอ
0: ันนี้คนเจนซีเขาบอกว่ามันให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้มากกว่าการโฆษณาว่าเฮ้ยเครื่องดื่มนี้มันมีสุขภาพดีต่อสุขภาพยังไงคือถ้าคุณระบุชัดเลยว่ามันมีโปรตีนกี่กรัมจากการบริโภคเครื่องดื่มขวดนี้เข้าไปเนี่ย
1: อ
0: ันนั้นอ่ะการสื่อสารที่ชัดเจนกับคนเจนซีเลย
1: ยิ่งสำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือว่าคุมน้ำหนักอย่างเงี้ยก็จะยิ่งหาผลิตภัณฑ์ที่มันโปรตีนสูงๆแล้วจริงๆเหมือนเห็นเพิ่มในเชลฟ์เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะพี่บอลเนาะพวกของที่เพิ่มเน้นพวกปริมาณโปรตีนนะคะอย่างบางแบรนด์ที่ไม่ได้มาดูไม่เคยทำตรงเนี้ยก็ต้องมาอัดโปรตีนเข้าไปเพิ่มเข้าไปให้มันอย่างเครื่องดื่มทั้งหลายๆที่ทำกันอยู่นะคะแบรนด์ใหญ่ๆก็หันมาเล่นตลาดนี้กันแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลอย่างเงี้ยก็จะต้องมีเป็นออปชั่นละสำหรับพวกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งหลายเพราะว่าเทรนด์สุขภาพก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: พรีไบโอติกโปรไบโอติกสูงอะไรแบบนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเขาเป็นหม้ออเนกประสงค์แบบ 5-in-1 ค่ะที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังงานความร้อนจากไอน้ำสูงเนี่ยช่วยให้เราประหยัดไฟแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำอาหารได้เกินครึ่งหนึ่งนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงรับประกันยาว1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ฟังจ่ายเพียงแค่1,000 ต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมมาใช้เลยนะคะท่านใดสนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้นะคะ02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
1: ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันสูตรที่จีนเขาใช้โกยนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาแล้วมาซ้ำอีกนะคะฟังกับคุณบัวในช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน

0: 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: มท.เข้ากับคุณ
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: 11:36 น.กลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับหลักสูตร CEOs of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะคะรุ่นนี้เนี่ยยกระดับความเข้มข้นขึ้นมาอีกค่ะตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึงวันที่9ธันวาคมจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศมือ1ของไทยนะคะสำหรับด้านอาเซียนนะคะที่มารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้ซึ่งรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงที่ไปประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดในอาเซียนจะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะพร้อมกับวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจคือสหรัฐกับจีนด้วยนะคะจะอบรมกันที่ CWทาวเวอร์รัชดานะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่3หมายเลขนี้นะคะ0944803076 0944803076 0944803034 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649นะคะตอนนี้เหลือเพียง8ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะคะ
3: ค่ะส่วนช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันนะคะซึ่งแนวทางของประเทศจีนเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าเขาทำยังไงนะให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในประเทศเขาเองก็เที่ยวในประเทศกันแบบฮิตขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ต่างชาติก็โดนตกคนไทยเราก็โดนตกเหมือนกันนะไปเที่ยวจีนกันฉ่ำเลยเหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้ทางคุณศิวตราสินพระสุธาดลนะคะคุณโบเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนเนี่ยจะมาพูดถึงประเด็นนี้เรื่องว่าสูตรที่จีนเขาใช้โกยนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาแล้วมาอีกคืออะไรนะคะ
2: ค่ะตอนนี้คุณโบพร้อมแล้วอยู่ในสายแล้วนะคะไปพูดคุยกับคุณโบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณโบคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: นี่ฮาวค่ะควันดีนี่ฮาวคุณธินยพัฒน์แล้วก็ต้าเจี๋ยเห่าคุณฟังด้วยค่ะ
3: นี่ฮาวค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างคะเขามีสูตรเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหรอคะหรือว่าการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเที่ยวจีนแล้วกลับมาอีกนี่เขาทำยังไงบ้างคะ
4: คือจริงๆแล้วที่ฉันต้องบอกคุณพิญพัฒน์คุณวันดีคุณฟังนี้ว่าจริงๆแล้วจีนไม่ได้มีสูตรที่ออกมาแบบไปตัวเนา
2: ะ
4: แต่สิ่งหนึ่งอ่ะซึ่งดิฉันอ่ะเป็นคนที่อยู่ในจีนแล้วก็สังเกตเห็นวันนี้ก็เลยรวบรวมเอาสิ่งที่เห็นเพื่อมาบอกว่าจริงๆแล้วไทยอ่ะน่าจะสามารถเอาบางอย่างจากสิ่งที่เขาทำไปใช้ได้แน่นอนค่ะว่าคือหลายคนก็คงมีความคิดว่าโอ้ไทยจะทำได้เหรอเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้มันเป็นการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนหลายคนบอกโอ้จีนเป็นคอมมิวนิสต์ก็ทำได้สิเพราะว่ารัฐบาลสั่งทีเดียวทุกคนก็จะต้องทำแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าถ้าเราต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นขาหนึ่งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็ต้องร่วมมือกันค่ะเพราะว่าตัวเลขของจีนในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในจีนเนี่ยมีไปแล้ว 22.914 ล้านคนครั้งคือตัวเลขนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น1ใน5หรือว่าประมาณ 20.4% เลยทีเดียวค่ะโดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าจีนโดยฟรีวีซ่าเนี่ยคิดเป็นร้อยละ 77.7 เพิ่มขึ้นประมาณ 30.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วย้อนกลับไปค่ะคุณวันดีคุณพิญญาพัฒน์คุณฟังเมื่อช่วงหลังโควิดเนาะดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการจีนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวดิฉันก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญที่คิดว่าน่าจะช่วยจีนในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหลังจากโควิดอะสภาพตอนนั้นดิฉันจำแม่นมากเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่อยู่แล้วก็ไม่ได้ออกไปเลยเศรษฐกิจจีนต้อง

0: ือว่าบอบช้ำอย่างหนักค่ะเรื่องที่คุยกับผู้ประกอบการว่าเออการได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาก็น่าจะเป็นเรื่องดีที่ฉันจำแม่นเลยค่ะผู้ประกอบการคนนั้นบอกกับดิฉันว่าโอ้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจิ๊บจอยมากคือแบบคนจำนวนเท่านี้20กว่าล้านประชากรจีนพันล้าน
1: อ
0: ่ะเอาประชากรจีนเที่ยวในจีนนี่ว่าทำไมเราถึงต้องแบบแคร์นักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เอานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามากับการเที่ยวกันเองในจีนอ่ะมันมีความต่างเหมือนกันนะคุณแก้มคุณพรรู้บ้างเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพอนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามากลไกต่างๆอ่ะมันต้องถูกเปลี่ยนและเอาในความเป็นจริงตั้งแต่ปี2023จนถึงปีเนี้ย2026ดิฉันติดตามดูมา3ปีเปลี่ยนหมดแต่ว่าในความเปลี่ยนอ่ะมันก็คือเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วแล้วก็มันก็จะมีความแบบวุ่นวายออนออนออฟออฟแต่ว่ามันแสดงให้เห็นถึงว่าจีนก็ตั้งใจจริงๆแต่หลังจากที่คนจีนส่วนใหญ่คิดว่าโอ้เราไม่ต้องแคร์นักท่องเที่ยวต่างชาติหรอกจิ๊บจอยมากเราเที่ยวกันเองแล้วเป็นไงคะทุกวันเนี้ยภาพมันแสดงให้เห็นแล้วว่าจีนเที่ยวคนเองเนี่ยคือจีนทุกวันเนี้ยถามว่ายังเที่ยวไหมเที่ยวนะคะแต่ว่าในเรื่องของการใช้จ่ายอ่ะอาจจะไม่มากพอเท่ากับสิ่งที่รัฐบาลมองว่าน่าจะต้องการเพิ่มกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นในปลายปี2023อ่ะอันเนี้ยเป็นแสงสว่างแรกเลยที่ดิฉันมองเห็นก็คือจีนอ่ะเริ่มประกาศว่าจะให้ฟรีวีซ่าบรรดาประเทศต่างๆซึ่งเรียนคิดว่าอันเนี้ยจีนน่าจะมองแล้วว่าใช้คำนี้นะน่าจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวคุณภาพทดลองก่อนดิฉันจำได้1ธันวาคม2023จีนประกาศออกมา6ประเทศแรกก็คือฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนตอนนั้นก็แบบเอ๊ะอาเซียนปรากฏว่ามีมาเลเซียหลุดมาเจ้าหนึ่งก็คือตอนนั้นที่ให้ฟรีวีซ่าเนี่ยทดลองคือให้ฟรีวีซ่า6ประเทศเนี่ย15วันก่อนที่ในช่วงปี2024ก็จะตามมาอีกหลายประเทศรวมถึงไทยด้วยซึ่งตอนนั้นเราก็คือวีซ่าต่างประเทศของเราให้เขาฟรีเราให้เขาฟรี60วันเลยตอนนั้นเขาให้เราฟรี30วันก็จนมาถึงเดือนเมษายนปีนี้ค่ะจีนได้มีการขยายฟรีวีซ่าคือต่างตอบแทนเนี่ยก็คือต่างคนต่างให้เนี่ย29ประเทศในขณะที่ให้ฝ่ายเดียวให้ไปเลยแต่ว่าเรียกให้แบบมาเที่ยวจีนกันเถอะให้ถึง50ประเทศจากเดิมจำได้ไหมคะนำร่อง6ประเทศนะผ่านมา3ปีเนี่ยขยายเป็น50ประเทศแล้วก็ดำเนินนโยบายทรานสิตซึ่งเรียนชอบนโยบายอันนี้มากก็คือว่าใครที่จะบินไปประเทศปลายทางอ่ะให้มาจอดแวะพักที่จีนสามารถหยุดพักในจีนได้240ชั่วโมงหรือจริงๆแล้วก็คือเทียบเป็นประมาณ10วันคือสมมติว่าอย่างเราคนไทยจะเดินทางไปสมมติไปลอนดอนถูกไหมคะก็มาแวะพักที่จีนออกไปเที่ยวคือสมมติว่านะกรณีที่เราไม่ได้ฟรีวีซ่าก็สามารถออกไปเที่ยวในจีนได้เลย10วันก็แล้วก็ตอนนี้10วันนั้นน่ะสามารถเดินทางข้ามมณฑลได้แล้วนะไม่ได้หมายความว่าจะออกจากก็คือใช่แหละออกจากพอร์ตไหนก็คือต้องกลับมาพอร์ตนั้นแต่สามารถเดินทางข้ามมณฑลหรือว่ามณฑลใกล้กันในจีนอย่างเช่นเมืองใหญ่ๆของจีนที่จะรับนักท่องเที่ยวแบบนี้เช่นเซี่ยงไฮ้ค่ะจากเซี่ยงไฮ้บางคนโหสิบวันเที่ยวเซี่ยงไฮ้สิบวันเลยเหรออาจจะไปเมืองใกล้ๆหางโจวซูโจวอะไรที่แบบนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบไปเที่ยวหรือว่าบางคนที่รู้สึกว่าอ๋อเดินทางมาในปักกิ่งก็อาจจะไปมณฑลใกล้ๆกันเหอเป่ยหรือว่าเดินทางไปเมืองเทียนจินอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นหนึ่งในนโยบายของจีนที่ฉันรู้สึกว่าโหมันคือดีมากๆและนโยบายนี้ก็ให้กับ55ประเทศแล้วก็แน่นอนว่าในช่วงปลายปีนี้ดิฉันว่าเราจะได้มีโอกาสเห็นนโยบายการฟรีวีซ่าของจีนขยายวงกว้างไปกับบรรดาหลายๆประเทศทั่วโลกซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เป็น mindset เดิมของคนจีนว่าไม่ต้องหลอกนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาวุ่นวายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะคะคือจีนอ่ะกำลังต้องการนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างมากแล้วผลพวงจากการที่เขาทำฟรีวีซ่ากับหลายๆประเทศเนี่ยทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาจีนดิฉันสรุปให้5อันดับมากที่สุดเชื่อว่าในสื่อไทยน่าจะยังไม่มีใครสรุปเนาะก็คือ1มาเลยค่ะประเทศเพื่อนบ้านเกาหลีใต้เข้ามาเที่ยวจีนเยอะสุด2ก็คือมี2อันดับก็คือมาเลเซียซึ่งเดิมอ่ะเป็นคนที่ได้ฟรีวีซ่ามาก่อนละในยุคแรกเลยกับรัสเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกัน

ันดับ3ค่ะต้องถามตัวเองว่าทำไมเราติดอันดับ3เพราะคือประเทศไทยค่ะมาเที่ยวจีนคือไม่อย่าเรียกว่าท็อป5นะคะติดท็อป3เลยค่ะแล้วก็อันดับที่4เนี่ยก็สิงคโปร์เนี่ยครบ5ประเทศที่แบบมาเที่ยวจีนสูงสุดในช่วงปีนี้นอกจากนั้นแล้วค่ะสิ่งที่ที่ฉันเห็นจีนทำอันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าในช่วงแรกของการที่เปิดให้ฟรีวีซ่าเนาะโอเคได้อนุมัติไฟเขียวจากทางรัฐบาลแล้วแต่เรื่องของการชำระเงินเรื่องของการช้อปปิ้งการคืนภาษีโอ้โหตอนนั้นยังแบบต้องเรียกว่าวุ่นวายมากเลยค่ะแต่ว่ารัฐบาลกลางของจีนก็ออกมาแอคชั่นโดยการยกระดับมาตรการการอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินคือสมัยก่อนน่ะดิฉันจำได้ใครที่มาเที่ยวจีนมักจะแบบส่งข้อความมาถามดิฉันว่าคิดว่าต้องแลกเงินมาเท่าไหร่ดีแล้วก็ในยุคที่สองอ่ะคำถามก็คือว่าไอ้วิธีการผูกบัตรกับวีแชทเนี่ยทำยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าทุกวันนี้ค่ะคือสมัยก่อนน่ะมันจะต้องให้คนที่แบบมีบัญชีในจีนเนาะเติมเงินเข้าไปในอาลีเพย์หรือวีแชทถ้าหลายคนจำได้เป็นธุรกิจเลยนะคะก็คือทำเป็นล้ำจะเป็นสันปัจจุบันนี้สามารถผูกบัตรเครดิตหรือเดบิตในประเทศของคุณกับแอปสแกนจ่ายเงินอย่าง Alipay WeChat Pay ได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารในจีนซึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งที่ดิฉันรู้สึกว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง3ปีนะน่าจะ2ปีกว่าปีกว่า2ปีอะจีนปรับแบบปรับเลยปรับฉับพลันซึ่งจากเดิมเนี่ยคือไม่เคยให้เลยแล้วก็ยังแถมมาด้วยเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมในกรณีที่ชำระขนาดเล็กเช่นไม่เกิน200หยวนซึ่งดิฉันเห็นตอนนี้คนไทยมาทำกันแบบฉ่ำเลยคุณวันดีคุณปิยภัทรคุณฟังก็คือว่าพยายามจะบอกผู้ค้าในจีนว่าสมมติซื้อของ1,000 หยวนบอกขอจ่าย5ครั้งได้เปล่าจะได้ไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันเห็นผู้ค้าชาวจีนแบบตอนแรกงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องแบบซอยจ่ายเป็น5ครั้งอะไรเงี้ยหลังๆพอเขาเจอนักท่องเที่ยวเราเยอะๆขึ้นเขาก็โอเคเข้าใจได้บางร้านให้บางร้านก็ไม่ให้เนาะรวมถึงธนาคารกลางของจีนก็ขยายวงเงินการใช้จ่ายเมื่อก่อนนี้อาจจะแบบเต็มที่ 2,000 หยวนหรือว่า 20,000 หยวน 100,000 บาทอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มีการขยายวงเงินที่เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นราคาสิ่งที่ดิฉันเห็นในช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงกลางปีนี้ก็คือการรองรับe-wallet จากต่างประเทศเช่น PayPal Alipay ฮ่องกง TrueMoney แอปกสิกรเดี๋ยวนี้ใช้ในจีนได้แล้วนะคะทำให้นักท่องเที่ยวคืออาจจะถ้าสมมติว่าไม่สะดวกในการที่จะแบบไอ้ WeChat Alipay หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้แอปพลิเคชันจากต้นทางเนี่ยมาสแกน QR code ในร้านค้าจีนจ่ายได้เลยถามว่าเวิร์กไหมแน่นอนว่าเพิ่งเริ่มต้นเนาะอาจจะมีจุดบางจุดที่ยังต้องแก้ไขอยู่บ้างแต่ว่ามันก็เห็นภาพนึงค่ะคือว่าจีนพยายามที่จะปรับปรุงในส่วนนี้อย่างมากเลยทีเดียวรวมถึงในเรื่องของบางประเทศบางคนที่ยังรู้สึกว่าคืออยู่ประเทศเขาอ่ะเขาไม่ชินกับการใช้ไอ้แบบสแกนจ่ายใช้แอปใช้อะไรเงี้ยก็ยังมีการแลกเงินสดมาทางธนาคารกลางแห่งประเทศจีนก็มีมาตรการออกมาคือทั้งต้องเรียกว่ารณรงค์กึ่งบังคับให้บรรดาร้านค้าร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆถ้าอยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ๆอาจจะเข้าไปในชุมชนหน่อยอะไรหน่อยหรือบรรดารถแท็กซี่ซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าขึ้นแท็กซี่ในปักกิ่งอ่ะเขามีป้ายขึ้นเลยนะว่ายินดีรับเงินสดก็คือต้องยอมรับเงินสดคือห้ามปฏิเสธการรับเงินสดอย่างเด็ดขาดสมัยก่อนเนี่ยเวลาขึ้นแท็กซี่เราก็จะคิดว่าเราจะแบบทอนกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยทางธนาคารกลางของจีนก็มีนโยบายค่ะจัดทำสิ่งที่เรียกว่ากระเป๋าเงินทอนให้กับบรรดาธนาคารให้กับบรรดาร้านค้าเล็กๆเพื่อแก้ปัญหาการไม่มีเงินทอนเนาะเมื่อก่อนเนี่ยแบบเล็กๆน้อยๆจะแบบทอนไม่ทอนหรือบางทีเราเองอะเวลาที่เรามาต่างบ้านต่างเมืองพอเขาไม่ทอนจริงๆบางทีมันเล็กน้อยมากอะ2-3หยวนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาโกงเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นในเรื่องของธนาคารกลางของจีนก็ออกมาทำนโยบายนี้ทำให้บรรดาร้านเล็กๆหรือว่าแม้กระทั่งแท็กซี่เองเนี่ยก็สามารถที่จะแบบมีเงินทอนแล้วก็ยินดีรับเงินสดจากผู้โดยสารชาวต่างชาติได้นอกจากนั้นละค่ะสิ่งที่ดิฉันเห็นชัดอีกอย่างหนึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการเพิ่มจุดบริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเมืองใหญ่ๆคือเมื่อก่อนเนี่ยจีนอะเวลาที่เราจะไปแลกเงินต่างประเทศเนาะคือดิฉันใช้คำนี้เลยว่าไม่ธรรมดานะคะคือต้องโทรไปจองก่อนว่าเนี่ยเราจะมาแลกเงินนะที่ธนาคารนะ

0: พราะว่าเขาจะไม่ได้มีการสำรองเงินตราต่างประเทศไว้แบบในจำนวนที่แบบเยอะมากแต่ตอนนี้เขาก็มีการเพิ่มจุดบริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการให้ตู้ ATM ของจีนเนี่ยสามารถรองรับบัตรจากต่างประเทศได้มีภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ทำให้สะดวกในการใช้เงินรวมถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ดิฉันรู้สึกว่าค่อนข้างว้าวมากทีเดียวก็คือเรื่องของการที่ยอมรับบัตรเครดิตจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินการชำระเงินในพื้นที่ต่างๆก็สามารถชำระได้มีการติดตั้งเครื่อง POS เนาะดิฉันเล่าให้ฟังสมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วตอนที่ดิฉันมาจีนแรกซื้อเสื้อผ้าร้านซาร่าค่ะก็คือเอาบัตรเครดิตไทยเนี่ยจะมารูดดิฉันจำได้ว่าวันนั้นพนักงานแคชเชียร์ที่ร้านซาร่ามองบัตรดิฉันนานมากแล้วก็หยิบผิดไปผิดมาแล้วก็แบบนี่คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ้าวซาร่านะคะไม่ใช่แบรนด์โลเคอลนะดิฉันก็รู้สึกแบบอ้าวแล้วคือยังไงแบบอันนี้เขาก็แบบตอนนั้นนะ8ปีก่อนนะเขาถามมีเงินสดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาตอนนั้นย้อนกลับไป8ปีจีนยังคือจีนอะด้วยความที่ว่าเขาก้าวกระโดดจากการใช้เงินสดมาเปลี่ยนเป็นระบบ cashless society เลยเพราะนั้นไอ้บัตรพลาสติกของเราซึ่งเป็นอยู่ในช่วงตรงกลางเนี่ยในยุคหนึ่งคนจีนรู้สึกแบบเหวอไปเลยว่าเฮ้ยนี่คืออะไรแต่ตอนนี้อยากกังวลเรื่องนั้นแล้วค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตามโรงแรมร้านค้าขนาดใหญ่สถานีรถไฟหรือแม้กระทั่งซาร่าที่ดิฉันบอกเนี่ยก็มีเครื่อง POS เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถแตะหรือว่ารูดบัตรได้สะดวกรวมถึงอย่างที่บอกไปค่ะรถไฟใต้ดินในหลายๆพื้นที่ในจีนเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นปักกิ่งแตะได้เลยนะคุณวันดีคุณพิญญาพัฒน์คุณฟัง
1: ค
0: ือไม่นี่ได้หมายความว่าคุณจะเอาต้องเอาไปเสียบเครื่องซื้อตั๋วนะคะคุณแตะแล้วคุณเข้าไปได้เลยแล้วมันก็จะขึ้นมาในมือถือคุณว่าถูกหักเงินไปเท่าไหร่ซึ่งเนี่ยเป็นความสะดวกสบายที่ดิฉันรู้สึกว่ามันล้ำมากอ่ะล้ำแล้วก็มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแค่ในช่วงแบบ2ปีอ่ะดิฉันคิดว่าไม่เกินอ่ะแล้วก็ได้เห็นแบบโหอันนี้เป็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลซึ่งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากนอกจากนั้นค่ะในปีนี้จีนได้มีการยกระดับนโยบาย Tax Refund ก็คือเป็น Tax Refund 2.0 ทำให้ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาตัวเลขเนี้ยดิฉันรู้สึกว่าโหถ้าไทยทำได้นะยกนิ้วเลยเพราะว่าบรรดาจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คืนภาษีที่ตามพอร์ตต่างๆสนามบินของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ตัวเลขไม่ผิดนะไม่ได้อ่านผิด366% เพิ่มขึ้น3เท่าจากปีที่แล้วนะคนเนี่ยแห่กันมาซื้อของจีนแล้วตอนนี้นโยบายแท็กรีฟันเนี่ยมันสะดวกสบายกลายเป็นว่า1สามารถคืนนะจุดที่ซื้อก็คือคืนได้เงินแล้วก็เอาไปซื้อต่อได้เลยตอนนี้มีหลายร้านในย่านเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็คือเยอะขึ้น2อันนี้คือสิ่งที่ดิฉันน่ะปีที่แล้วเองนะที่เพื่อนดิฉันมายังรู้สึกบ่นเรื่องนี้อยู่ก็คือหมายถึงว่าจากพื้นที่นึงคือพอเดินทางต่างมณฑลน่
1: ะ
0: มันเหมือนกับว่าเราซื้อของจากที่เนี่ยแล้วหิ้วไปแล้วพอไปออกอีกพอร์ตนึงซึ่งเป็นต่างมณฑลตอนนั้นยังไม่สะดวกแต่ตอนนี้พอยกระดับเป็น 2.0 ก็สามารถผ่านต่างมณฑลก็คือแบบสามารถทำแท็กรีฟันได้แล้วนอกจากนั้นค่ะ 2.0 เนี่ยยังขยายเวลาการเดินทางก็คือสามารถอยู่ในจีนได้28วันถึงทำแท็กรีฟันได้นะไม่ต้อง10วันหรือ15วันเหมือนเดิมละนอกจากนั้นละตอนนี้ก็คือว่าไม่ต้องถือเอกสารเยอะแยะมากมายไก่กองคือตอนนี้จีนใช้ระบบ QR code เดียวจบดิฉันจำได้ตอนเพื่อนดิฉันมายังถือเอกสารเป็นแบบอย่าเรียกว่าเป็นปึ้งเลยเนาะนั่นก็ดูใส่ร้ายเขาเนาะก็เป็น 3-4 แผ่นน่ะซึ่งเพื่อนก็รู้สึกว่าก็ดูมีภาระเพิ่มแต่พอตอนนี้มันเป็น QR code ซึ่งมันจะใช้ผ่านในระบบมือถือได้ทั้งหมดเราถือมือถือเครื่องเดียวก็คือทุกอย่างจบเลยแล้วก็จีนตอนนี้ก็คือให้ปรับเกณฑ์ลดก็ตอนนี้ใครมาถึงซื้อสินค้าประมาณ200หยวนก็สามารถขอแท็กรีฟันได้ละเมื่อก่อน200หยวนนี่ไม่ถึง 1,000 บาทจีนอาจจะมองว่าทำไมซื้อเล็กน้อยอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเป็นของจุกกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยอาจจะขออารมณ์อร่วยในการที่ไม่ต้องสุ่มตรวจได้แต่ว่าของที่มีราคาเกิน 10,000 หยวนก็ยังคงต้องสุ่มตรวจอยู่หลายคนสงสัยค่ะพูดมาถึงตอนนี้เอ๊ะแล้วเขาคืนภาษีเท่าไหร่ก็คือประมาณ 9-11% ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าที่คุณซื้อนั่นน่ะคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้อ่ะใครที่มาท่องเที่ยวในจีนมองหาป้ายแท็กรีฟันและสิ่งที่สำคัญที่ดิฉันรู้สึกว่าจีนทำได้ว้าวมากก็คือว่าคุณพิญญาพัฒน์คุณวันดีคุณฟังนึกออกไหมสิ่งที่คนไทยมาจีนเยอะนอกจากบรรดางานการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะมาในเรื่องของงานที่จะแบบซื้อของไปขายอ่ะพูดง่ายๆอย่างเช่น Camden Fair CIIE อะไรเงี้ย

0: ือจีนน่ะจัดบูธแท็กรีฟันในงานเหล่านั้นด้วยค่ะถ้าคุณช้อปปิ้งในงานเหล่านั้นคุณก็จะสามารถได้ภาษีคืนซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบสำหรับดิฉันคนที่อยู่มานะจากใหม่แล้วก็รู้สึกว้าวมากไทยต้องทำบ้างอ่ะไทยต้องลุกขึ้นมาทำเพื่อแบบดึงดูดคือไม่ใช่เขาแค่มาเที่ยวอย่างเดียวนะเขาต้องซื้อของเราด้วยและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งดิฉันคิดว่ายังพอมีเวลาที่จะพูดอยู่อันนี้สำคัญสุดๆขีดเส้นใต้เลยค่ะก็คือเรื่องของความปลอดภัยและไว้ใจได้แบบจีนคุณแก้มคุณวันดีคุณฟังเชื่อไหมว่าสิ่งหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวจีนจนถึงทุกวันนี้นะคะยังคงสอบถามเรื่องของการไปเที่ยวไทยว่าปลอดภัยหรือเปล่าแต่ว่าChina Safetyนี่คือเป็นจุดขายสำคัญของรัฐบาลจีนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนบอกเลยตอนนี้มีตลาดกลางคืนมีพื้นที่หลายแห่งที่สามารถเปิดนอกเหนือเวลาราชการคุณไปเที่ยวได้เพราะว่าจีนเที่ยวได้24ชั่วโมงค่ะสามารถเดินทางได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของการที่เราเห็นเนาะในหลายประเทศในยุโรปจีนก็ยกตัวอย่างตลอดเลยดิฉันทำข่าวจีนเนี่ยจะเห็นว่ามีการฉกชิงวิ่งราวมีการทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยจีนบอกว่าเขาควบคุมในเรื่องของอาวุธแล้วก็สารเสพติดอย่างเข้มงวดแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้จีนอะสามารถแสดงสิ่งเหล่านี้ออกมาได้เป็นรูปธรรมคืออะไรรู้ป่ะคะถ้าถือว่าคุณแก้มคุณวันดีคุณฟังมาจีนน่ะมองขึ้นไปค่ะบรรดาสาวต่างๆคุณจะเห็นกล้องวงจรปิดอัจฉริยะซึ่งแบบมีเต็มแบบทั่วไปหมดคือมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนา
1: ะ
0: ในความดีก็คือเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยขั้นสุดเลยแต่ในความไม่ดีเราก็คือรู้สึกว่าโหอึดอัดเดินไปไหนก็มีแต่แบบเดินกล้องแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยดิฉันอะเป็นคนหนึ่งซึ่งก็ตั้งคำถามว่าสถานีรถไฟที่ปักกิ่งก็คือสถานีรถไฟใต้ดินด้วยนะเหมือนกับที่เราขึ้น BTS หรือว่า MRT ทุกที่ต้องมีการตรวจความปลอดภัยคือทุกที่คุณต้องสลักกระเป๋าให้เขาผ่านเครื่องสแกนอะไม่มีที่ไหนยกเว้นแล้วเขาก็จะต้องสแกนเนื้อตัวคุณสมมติคุณมีน้ำพกไปอะเขาก็จะต้องตรวจนะว่านี้มันน้ำจริงหรือว่าอะไรคือมันแบบมันปลอดภัยมากจนเขาเอามาชูเป็นจุดขายแล้วก็เขาบอกว่าตำรวจท่องเที่ยวของเขาก็คือมีอยู่ทุกที่อันนี้จริงนะโดยเฉพาะตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจีนน่ะดิฉันไปที่ไหนดิฉันก็จะเห็นตำรวจท่องเที่ยวคืออย่างน้อยเราก็รู้สึกว่ามันอุ่นใจเนาะรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีความปลอดภัยเราจะเห็นในเรื่องของข่าวคราวการที่แบบคนอาจจะหล่นลงไปหรือว่าไม่ได้รับความปลอดภัยจากระบบขนส่งสาธารณะของจีนเนี่ยใช้คำนี้ค่ะค่อนข้างน้อยมากแล้วก็เนี่ยเป็นจุดขายจุดเด่นมากๆเลยที่ทำให้จีนอ่ะเอามาชูแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงการที่จีนบอกว่าการที่เขาเป็นสังคมไร้เงินสดอ่ะมันทำให้บรรดานักท่องเที่ยวไม่ต้องพกเงินแบบเป็นฟ่อนๆให้โจรให้อะไรมาจี้อะไรเงี้ยก็คือลดความเสี่ยงจากการโดนล้วงกระเป๋าหรือว่าแม้กระทั่งการได้รับแบงค์ปลอมนะซึ่งจีนก็การันตีอันนี้ว่าเราก็ไม่ต้องแบบเอาแบงค์ของจีนนอกจากแบบหูบางคนจริงๆที่ยังแบบติดการช้อปปิ้งโดยการใช้เงินสดอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นข้อระวังสักนิดนึงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือ
2: สน
0: ุ
2: กเลยค่ะคุณโบค่ะแต่ว่าดูจากเวลาแล้วเราคงได้ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมาก
2: ค่ะ
0: ใช่อยากจะบอกว่าเป็นมาตรการที่เราก็ทำได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราจะทำหรือไม่เท่านั้นเองค่ะคุณพิยาพันธ์คุณวันดีคุณฟัง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะคือจีนเนี่ยเขาทำให้เราคนต่างชาติเข้าไปเที่ยวง่ายจ่ายเงินก็ง่ายตอบโจทย์ทุกอย่างคือจะจ่ายแบบไหนก็พร้อมรับเสมออย่างเงี้ยนะคะ
2: คือความสะดวกในทุกด้านเลย
1: อำนวยความสะดวกจริงๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณโบค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณโบค่ะ
0: ใจเย็นๆคุณผู้ฟังค่ะ
2: วันนี้น้องแก้มและพรก็ลาไปพร้อมคุณโบเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

น่านยังวิกฤตน้ำล้นผนังกั้นน้ำเข้าท่วมตัวเมืองส่วนอำเภอปัวบ้านเรือนและทรัพย์สินพังยับหลังโดนน้ำป่าถล่มทางหลวงเร่งเคลียร์รถติดเส้นทางแม่เสรียงเชียงใหม่ฝนถล่มกลางดึกดินอุ้มน้ำไม่ไหวสไลด์ปิดเส้นทางต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มขวางถนนทอง 70,000 บาท

0: มีให้เห็นแล้วเปิดตลาดพุ่ง 1,550 บาทรูปพรรณขายออก 7,650 บาทหลังสหรัฐเพิ่มปริมาณซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลเป็น2เท่าฝนตกหนักทำให้ดินโคลนถล่มทางตอนเหนือของชิลีผู้เชี่ยวชาญระบุสาเหตุหลักมาจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยงค่ะ12นาฬิกานะคะอยู่กันไปจนถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะกับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยความเคลื่อนไหวของข่าวที่เกิดขึ้นในครึ่งวันเช้าก็หยิบมารายงานในช่วงนี้นะคะรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะก็มาดูสภาพการของน้ำท่วมกันก่อนค่ะที่จังหวัดน่านนะคะช่วงเช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะคะว่าตัวเมืองน่านนั้นถูกน้ำจากลำน้ำน่านล้นข้ามผนังกั้นน้ำเข้ามาท่วมหลายพื้นที่ค่ะรวมไปถึงที่วัดภูมินวัดสำคัญของเมืองน่านก็มีน้ำเข้าท่วมด้วยค่ะสภาพในตัวเมืองน่านนะคะยังมีน้ำท่วมหลายพื้นที่หลายชุมชนแม้ว่าระดับน้ำจะไม่สูงเหมือนปี2568แต่ก็ถือว่าจังหวัดน่านเผชิญกับอุทกภัยติดต่อกันเป็นปีที่3ความเสียหายที่มากับน้ำท่วมนั้นก็ทำให้เกิดความสูญเสียกับชีวิตชาวน่านไม่น้อยทีเดียวค่ะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ไปสำรวจชุมชนในพื้นที่เมืองน่านย่านเขตเศรษฐกิจการค้าสำคัญอย่างเช่นบริเวณถนนสุมนเทวราชถนนข้าหลวงตลาดสีคำตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพบว่าน้ำยังคงท่วมสูงตั้งแต่30เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรค่ะแม้ตอนนี้ลำน้ำในแม่น้ำน่านนะคะน้ำในลำน้ำน่านจะค่อยๆลดระดับลงเหลือ8เมตร30เซนติเมตรต่ำกว่าระดับผนังกั้นน้ำน่านที่8เมตร50เซนติเมตรเกือบ20เซนแต่ว่าน้ำที่ท่วมอยู่ในเมืองก็ต้องอาศัยการสูบออกโดยเทศบาลเมืองน่านซึ่งยังคงเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องที่ตั้งอยู่บริเวณคลองเจ้าฟ้าตลอด24ชั่วโมงแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำออกจากเมืองได้ประมาณ180ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีค่ะหวังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเพื่อให้ชาวเมืองน่านได้รับผลกระทบและความเสียหายจากอุทกภัยให้น้อยที่สุดค่ะในบางจุดนะคะซึ่งเป็นชุมชนใกล้ริมแม่น้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างบ้านท่าช้างบ้านดอนแก้วบ้านสวนตาลกลางบ้านดอนสีเสริมพวงพยอมท่าลี่ก็ยังถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรน้ำดันย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนายชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะบอกว่าจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือในทุกด้านแม้ประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่น่าจะรุนแรงเท่าสถานการณ์น้ำท่วมปี2568ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุวิภาแต่ก็ประมาทไม่ได้ค่ะเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังคงสูงและมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ถ้าวันนี้ไม่มีฝนตกซ้ำในพื้นที่ต้นน้ำและจังหวัดน่านสถานการณ์ก็จะมีโอกาสค่อยๆ คลี่คลายและระดับน้ำลดลงแต่ช่วง24ชั่วโมงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสำคัญค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเขตเมืองน่านและอำเภอภูเพียงอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่ตอนล่างรับน้ำติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งของรถยนต์และกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีถ้าได้รับการแจ้งเตือนให้อพยพค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าระดับน้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองน่านก็ลดลงต่ำกว่าผนังกั้นน้ำแล้วค่ะคาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายแต่ว่าก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเมฆฝนก็ยังเต็มฟ้าแล้วก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะค่ะ
1: ค่ะน้ำท่วมที่อำเภอปงพยาวตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกค่ะแต่ยังคงมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำเชี่ยวช่วยชายติดกลางน้ำเจ้าหน้าที่เข้าช่วยชายที่ติดอยู่ในป่าสุสานบ้านมุ่นตำบลนาปรังอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวานหลังมวลน้ำพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลายจุดมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวจนไม่สามารถเดินข้ามหรือว่าเดินทางกลับมายังฝั่งชุมชนได้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยผู้ติดค้างท่ามกลางฝนตกลงมาเป็นระยะใช้โดรนบินนำเชือกไปให้แล้วก็รอจังหวะระดับน้ำลดลง

0: ส่งเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือจนกระทั่งสามารถนำผู้ติดค้างออกมาได้อย่างปลอดภัยสร้างความโล่งใจกับทุกคนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลงิมแล้วก็ตำบลออยระดับน้ำลดลงต่อเนื่องค่ะแต่ยังล้นตลิ่งอยู่นะคะจากลำน้ำเงินและลำน้ำควรที่ทะลักเพิ่มและท่วมพื้นที่การเกษตรขณะนี้มวลน้ำไหลลงมารวมกันบริเวณเทศบาลตำบลนาปรังเทศบาลตำบลปงระดับน้ำสูงมวลน้ำดังกล่าวระบายลงสู่แม่น้ำยมซึ่งจะเดินทางไปยังจังหวัดแพร่ขณะที่พื้นที่ท้ายน้ำอำเภอเชียงม่วนยังต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายช่วยชาวบ้านขนของไปอยู่ในที่สูงเพื่อให้พ้นจากน้ำด้านนายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาระบุว่าทางจังหวัดนั้นเฝ้าระวังเต็มที่มีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องทำให้เสียหายไม่มากและขณะนี้ระดับน้ำก็เริ่มลดลงหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: มาดูที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะไปที่อำเภอปัวค่ะจังหวัดน่านนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีอธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่2นายนพดลน้อยไพโรธให้รายงานได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบนะคะนายสุริยะบอกว่าอำเภอปัวจังหวัดน่านนั้นได้รับผลกระทบหนักค่ะแต่ว่าตอนนี้น้ำก็ทยอยลดลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นติดตามมาก็คือโคลนจากน้ำท่วมนะคะก็สั่งกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำ26คันและเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่เคลียร์เส้นทางค่ะเพื่อให้กลับมาสัญจรได้โดยเร็วและกรมชลประทานเองก็ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะลงพื้นที่ไปพบว่าโคลนจากน้ำท่วมเข้าปกคลุมหลายจุดค่ะไหลลงไปในบ่อของบ่อน้ำของประชาชนด้วยนะคะก็ต้องเร่งฉีดล้างโคลนฟื้นฟูพื้นที่เป็นอันดับแรกค่ะนายสุริยะไปที่บริเวณวัดบ้านปงค่ะอยู่ที่ตำบลเจดีชัยไปเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะส่วนที่อำเภอภูเพียงนะคะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะกระทรวงมหาดไทยประสานขอรับการสนับสนุนด้านอาหารซึ่งนายสุริยะสั่งให้กรมชลประทานไปตั้งครัวประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนตามที่ได้รับการประสานส่วนพื้นที่การเกษตรนะคะก็มีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายทันทีเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วค่ะขณะที่กรมชลประทานก็รายงานนะคะว่าปริมาณน้ำสูงสุดนั้นผ่านเขตเมืองน่านไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะน้ำก้อนใหญ่นี้ผ่านไปแล้วค่ะแล้วก็จะไหลไปที่อำเภอเวียงสาก่อนจะเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ค่ะปัจจุบันนี้เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำอยู่ร้อยละ65ของความจุอ่างนะคะยังมีพื้นที่รองรับได้อีกประมาณร้อยละ35ของความจุค่ะและแม้ปริมาณน้ำสูงสุดจะผ่านเขตเมืองน่านไปแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญช่วงบ่ายนายสุริยะก็จะไปลงพื้นที่บริเวณสถานีวัดน้ำ N1 ค่ะเพื่อติดตามระดับน้ำในแม่น้ำน่านและบริหารจัดการน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คาดการณ์ว่าภาคเหนือนั้นคงจะมีฝนต่อเนื่องถึงวันที่21สิงหาคมแม้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงหลังจากนั้นก็ยังต้องติดตามฝนตกสะสมและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงพร้อมกับเครื่องจักรลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มขวางทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่ชาวบ้านระหว่างบ้านแม่เหาะตำบลแม่เหาอำเภอแม่เสรียงไปบ้านแม่ลายตำบลป่าป่งอำเภอศบเมยแม่ฮ่องสอนนะคะเกิดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดรวมทั้งหมด3จุดด้วยกันจุดแรกหลักกิโลเมตรที่168ต้นไม้หักโค่นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเปิดเส้นทางได้แล้วส่วนจุดที่2ดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลียร์เส้นทางการทำงานของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝนยังคงตกหนักสภาพดินอุ้มน้ำแล้วก็มีน้ำไหลลงมาต่อเนื่องต้นไม้ใหญ่มีความเสี่ยงอาจจะล้มลงมาได้ตลอดเวลาทำให้จุดที่2ในช่วงหลักกิโลเมตรที่166ถึง167ยังไม่สามารถเปิดเส้นทางได้ณตอนนี้ ช่วงระหว่างจุดที่2ไปยังจุดที่3ค่ะก็มีรถติดสะสมค้างอยู่ระหว่าง2จุดเป็นจำนวนมากซึ่งจุดที่3ก่อนจะถึงบ้านแม่ลายตำบลป่าโป่งอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีดินสไลด์เป็นทางยาวเจ้าหน้าที่ต้องเปิดเส้นทางจุดที่2ก่อนจึงจะสามารถนำเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์จุดที่3ได้และอาจต้องใช้เวลานะ

0: ค่ะมีการคาดการณ์ว่าช่วงเที่ยงนี้อาจจะสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้ล่าสุดค่ะเปิดสัญจร1ช่องเมื่อช่วง10โมงครึ่งที่ผ่านมาทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่จุดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม3จุดเมื่อช่วงเช้าแล้วก็กิโลเมตรที่166ถึง168สามารถเปิดสัญจรได้1ช่องจราจรขณะที่เจ้าหน้าที่มีการแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเนื่องจากฝนตกหนักสภาพดินก็อุ้มน้ำมีการสไลด์ลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้หลายจุดขวางเส้นทางเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
7: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
8: มาดูกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างค่ะก็มีการออกประกาศคำเตือนฉบับที่10นะคะประเทศไทยตอนบนยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้ค่ะก็เป็นอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากก็ประกอบไปด้วยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและตากนะคะภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนรวมถึงพื้นที่รับมรสุมอย่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านนะคะแม้แนวโน้มฝนจะเริ่มลดลงแต่ว่าข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดเผยตัวเลขปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็พบว่าอำเภอปัวนั้นวัดปริมาณน้ำฝนได้สูงสุดถึง 339.6 มิลลิเมตรค่ะดินนั้นอิ่มน้ำอย่างหนักค่ะจึงมีคำเตือนนะคะต้องระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะอำเภอพื้นที่อำเภอท่าวังผาบ่อเกลือแม่จริมและก็อำเภอสันติสุขค่ะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดพะเยาพิษณุโลกกาฬสินธุ์และจังหวัดตราดด้วยคาดการว่าตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยตอนบนจะลดลงชั่วคราวแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคอีสานตอนบนจากน้ำที่ไหลมาจากสปป.ลาวเพิ่มเติมแม้ช่วงวันที่22ถึง25สิงหาคมภาคเหนือจะมีฝนลดลงเหลือร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่จากช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ฝนมีถึง 60-80% ของพื้นที่แต่ก็จะยังคงมีฝนหนักในบางแห่งก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะก็ได้มีคำเตือนนะคะว่าจะต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่ค่ะ
0: ขณะที่การรถไฟสั่งพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทางการรถไฟจึงสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงกำหนดมาตรการเชิงรุกนะคะก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพิ่มความถี่ตรวจสอบทางรถไฟสะพานที่ลาดเชิงเขาในพื้นที่ริมน้ำที่เคยเกิดน้ำท่วม

0: จัดเต็มเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเจ้าหน้าที่บำรุงทางให้พร้อมเข้าแก้ไขสถานการณ์ทันทีและการเปิดทางระบายน้ำเคลียร์เส้นทางเร่งขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำในเขตทางรถไฟตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชสองข้างทางไม่ให้บดบังทัศนวิสัยผู้ขับขี่ตรวจสอบระบบความปลอดภัยตรวจสอบระบบอนุสัญญาณเครื่องกั้นอัตโนมัติแล้วก็ป้ายเตือนจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% บูรณาการข้อมูลให้นายสถานีในพื้นที่ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำสะสมแล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุโดยการรถไฟก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบการเดินรถจะเร่งแก้ไขอำนวยความสะดวกกับประชาชนเร็วที่สุดพร้อมปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงค
1: ่
0: ะ
1: ขอมาที่เรื่องของกากปัญหากากอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นของเสียในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะก็เริ่มมีการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็มีการเพิ่มจุดรับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศด้วยทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์บอกว่าปัญหาของกากของเสียอุตสาหกรรมไม่ได้จำกัดอยู่ที่ปราจีนบุรียังเชื่อมโยงไปที่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทราสระบุรีค่ะก็เลยเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งคณะทำงานระดับกระทรวงจัดการปัญหาให้ครอบคลุมแล้วก็ทำงานเชื่อมโยงกันตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างนะคะโดยทางด้านของกรมควบคุมมลพิษก็จะเป็นฝ่ายเลขานุการแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทำงานกันค่ะเพื่อจะทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและยังเตรียมให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษทั่วทุกภูมิภาคเพิ่มจุดรับเรื่องร้องเรียนและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการและให้เข้าใกล้พื้นที่ปราจีนบุรีให้มากขึ้นเพื่อให้การตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆทำได้อย่างรวดเร็วค่ะตั้งเป้าว่าจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ค่ะก็พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ค่ะมาดูการเสียชีวิตนะคะของเรแมคโดนัลด์ค่ะซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าครอบครัวและเพื่อนสนิทของเรนะคะโดยเฉพาะเลโอพุทธนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกันด้วยนะคะก็เดินทางมาติดต่อขอรับร่างของเรค่ะซึ่งเสียชีวิตที่บ้านพักนะคะย่านพัฒนาการกรุงเทพมหานครค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกขณะที่ภรรยานางสริญญานะคะอยู่ระหว่างเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาเช่นเดียวกับตาบาร์บี้และชาคริตแย้มนามเพื่อนสนิทนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการเดินทางมาเช่นเดียวกันค่ะหลังดำเนินการรับร่างแล้วก็จะนำร่างไปยังวัดยางพระอารามหลวงซอยอ่อนนุช23เขตสวนหลวงค่ะจะมีการสวดพระอภิธรรมวันที่20-25สิงหาคม 18:30 น.และชาปนกิจในวันที่26สิงหาคมค่ะขณะที่ลีโอพุทธนะคะก็ได้เปิดเผยถึงอาการป่วยของเรย์แมคโดนัลด์ค่ะคือมีการตรวจร่างตรวจพิสูจน์นะคะการเสียชีวิตแล้วก็พบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นด้วยกันทำให้หัวใจขาดเลือดค่ะก่อนหน้านี้ก็สังเกตว่าเพื่อนมีอาการเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะเวลาทำกิจกรรมร่วมกันแต่คิดว่าอาจจะพักผ่อนไม่พอแล้วก็เคยเตือนว่าให้ไปตรวจสุขภาพนะคะซึ่งทางลีโอพุทธนะคะก็บอกว่าอาจจะสาเหตุสำคัญก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับประทานอาหารที่ทำให้มีไขมันและแคลเซียมสะสมตามผนังหลอดเลือดค่ะอาการที่เตือนก็คือแน่นบริเวณลิ้นปี่หรือเหนือขึ้นมาเล็กน้อยค่ะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นกรดไหลย้อนทำให้แยกอาการได้ยากก็ฝากเตือนนะคะว่าถ้าสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือมีอาการที่เกี่ยวข้องก็ควรจะรับการตรวจจากแพทย์ค่ะแล้วก็อย่าง

0: ก็ตามนะคะทางเรียวพูดบอกว่าเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเรไม่ได้ดื่มมาเกือบ30ปีแล้วค่ะนะคะแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปกปิดถ้าดื่มก็พร้อมจะบอกความจริงค่ะหลังเกิดเหตุนะคะก็บอกว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนก็สนิทเหมือนครอบครัวไปแล้วทุกคนก็พร้อมสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะเรียวพูดก็บอกว่าคุณหมอก็อธิบายว่าภาวะหัวใจขาดเลือดรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยหมดสติและเสียชีวิตได้โดยบางกรณีผู้ป่วยอาจไม่ได้รับความทรมานหรือเจ็บปวดอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะก็เน้นย้ำว่าไม่ควรจะมองข้ามสัญญาณเตือนและควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะเราก็มาที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังคงอยู่ระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศค่ะแต่ว่าก็ให้สัมภาษณ์นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยืนยันนะคะว่าเรื่องของหัวสวนั้นนะคะก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยบอกว่าก็ได้พูดชัดไปแล้วนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของสวค่ะเรื่องของวุฒิสภาเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่สงสัยที่มาของวุฒิสมาชิกนะคะในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภานั้นเป็นคนละสถาบันกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วนะคะเช่นกันกับฝ่ายตุลาการค่ะ3เสาหลักของประเทศก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายหรือไปกำหนดใดๆข้ามเสาได้นายอนุทินบอกว่าคำว่าหัวสวเป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้นะคะซึ่งตนมองว่าถ้ามีการหัวจริงก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจค่ะตนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณาได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าส่วนที่ตอบได้ก็จะตอบค่ะแต่ส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบแต่ยืนยันว่าเรื่องหัวสวไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลแต่ถามเรื่อง AI นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ต้องเป็นคนตอบนะคะหรือว่าถ้าจะถามเรื่องพรกเงินกู้พรบงบประมาณไทยช่วยไทยพลัสเรื่องของ GDP เศรษฐกิจรองนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นผู้ชี้แจงค่ะแต่ถ้าเป็นการบริหารในภาพรวมตนยินดีจะตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ประชาชนค่ะ
1: ไปดูบรรยากาศสนามการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำนายเดชรัตน์สุขกำเนิดเข้ารับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีค่ะมีกองเชียร์มารอให้กำลังใจโดยนายเดชรัตน์ให้สัมภาษณ์ได้เบอร์4โอเคกับทุกเลขเลยเพราะว่ามีการมีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนนทบุรีนะคะก็ถือเป็นสิ่งดีวันนี้จะเริ่มหาเสียงด้วยการขึ้นรถแห่ทักทายประชาชนแนะนำตัวในเส้นทางปากเกร็ดไปสิ้นสุดท่าน้ำนนหลังจากนี้จะมีกิจกรรมทุกวันแล้วก็มีเวลาจำกัดเพียง30วันจะทำให้เต็มที่ที่สุดกังวลหรือไม่เนื่องจากจะต้องแข่งกับบ้านใหญ่ที่มีฐานการเมืองอย่างเหนียวแน่นมากว่า20ปีนายเดชรัตน์บอกว่าตนไม่ได้กังวลประเด็นนั้นแต่กังวลว่าประชาชนทราบวันที่จะมีการเลือกตั้งหรือไม่จึงอยากจะเชิญชวนชาวนนทบุรีให้มาเลือกตั้งนายกอบจในวันที่20กันยายนนี้ซึ่งชาวนนทบุรีเจอเรื่องเศร้าหลายข่าวจึงอยากให้วันเลือกตั้งเป็นวันที่เรามามีส่วนร่วมผนึกกำลังเปลี่ยนแปลงนนทบุรีไม่ว่าจะเลือกใครก็ขอให้มาใช้สิทธิ์กันให้มากๆสำหรับนโยบายเด่นที่ต้องการผลักดันเร่งด่วนนายเดชรัตน์บอกว่าจากนายกอบจสมัยที่แล้วได้ทำนโยบายการศึกษามานานเราก็อยากสานต่อและยังมีสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเช่นการดูแลสุขภาพจิตภาวะเครียดทั้งผู้ปกครองเด็กและครูและสิ่งที่ดำเนินการภายใน30วันแรกหลังได้รับเลือกตั้งนะคะก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสค้นฝันโดยใช้ชื่อว่านนค้นฝันเพื่อให้เด็กนนทบุรี

0: ีได้เติบโตค่ะส่วนกรณีที่มีการเปรียบเทียบนะคะกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่ามีความคล้ายคลึงกันนะคะกับที่มีส.ส.ในพื้นที่แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งท้องถิ่นตรงนี้กังวลหรือไม่จะไปซ้ำรอยกันนะคะนายณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าทุกการเลือกตั้งประชาชนเป็นคนตัดสินใจอยู่แล้วว่าจะเลือกใครซึ่งตนเชื่อว่าในฐานะพรรคการเมืองเรามีหน้าที่ในการส่งผู้สมัครที่เชื่อมั่นว่าดีที่สุดแล้วก็นำเสนอนโยบายที่ดีที่สุดให้ประชาชน
1: มาดูทองคำบ้างนะคะราคาทองรูปพรรณเช้านี้ก็แตะ 70,000 บาทไปแล้วค่ะตามราคาตลาดโลกที่พุ่งแรงค่ะเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะราคาทองก็ทะยานขึ้นไปทันที 1,550 บาทนะคะก็ทำให้ราคาทองรูปพรรณก็ทะลุ 70,000 บาทไปเลยนะคะประกาศราคาทองครั้งที่19:03 น.ทองคำแท่งนะคะรับซื้อบาทละ 69,650 บาทขายออกบาทละ 69,850 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,250 บาทขายออกบาทละ 76,50 บาทค่ะแล้วก็มีการปรับราคาขึ้นลงถึง11ครั้งด้วยกันนะคะจนทั้งถึงเวลา 12:14 น.ค่ะการประกาศครั้งล่าสุดนะคะทองคำแท่งขายออกบาทละ 69,750 บาทและทองรูปพรรณบาทละ 70,550 บาทค่ะทองคำโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ปรับตัวลงบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีและ30ปีปรับตัวลงหลุด 4.7% และ 5.2%หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศว่าจะเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลมากกว่า2เท่าจากเดิม 2,000 ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์เริ่มมีผลบังคับใช้9กันยายนและจะดำเนินการต่อไปจนถึง4พฤศจิกายนค่ะอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบมีความเสี่ยงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังอิหร่านกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในยุโรปหากประธานาธิบดีทรัมป์เปิดฉากทำสงครามครั้งใหม่จะหนุนให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อทองคำค่ะ
0: ค่ะมากันที่ข่าวต่างประเทศฝนตกอย่างหนักนะคะก็ทำให้เกิดเหตุโคลนถล่มทางตอนเหนือของชิลีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสาเหตุหลักมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงจากความรุนแรงของพายุที่สร้างความเสียหายอย่างหนักในเขตโตโกปิยาบ้านเรือนประชาชนถูกทำลาย60%มีผู้ประสบภัยต้องอพยพไปยังศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน724คนสภาพอากาศย่ำแย่ทำให้เมืองโตโกปิยาถูกตัดขาดเป็น3ส่วนเจ้าหน้าที่ทางหลวงเร่งกู้คืนเส้นทางจนสามารถกลับมาสัญจรได้นะคะกระทรวงมหาดไทยชิลีระบุว่าเหตุการณ์นี้นับเป็นภัยพิบัติครั้งที่11ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่13มิถุนายนเป็นต้นมาเป็นผลกระทบโดยตรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่นักอุตุนิยมวิทยาอธิบายฝนตกหนักเกิดจากระบบความกดอากาศต่ำก่อตัวเฉพาะถิ่นส่งผลให้เกิดน้ำกัดเซาะชั้นดินจนกลายเป็นร่องลึกและทำให้ดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองอิกิเกะชี้ว่าปริมาณฝนในภูมิภาคตาราปากาครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติการเลยที่ทำให้มีผู้ประสบภัยต้องเข้าศูนย์พักพิงเพิ่ม47คนอีกทั้งยังซ้ำเติมปัญหาหลุมยุบเรื้อรังที่กระทบต่อบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังจนต้องเรียกร้องรัฐบาลกลางนะคะมาให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อนำงบมาช่วยเหลือประธานาธิบดีโฮเซอันโตนิโอคาสเดินทางลงพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อประเมินความเสียหายแล้วก็ประชุมร่วมกับท้องถิ่นนะคะโดยระบุว่าทางรัฐบาลค่ะกำลังประสานงานกู้คืนระบบคมนาคมสาธารณสุขการศึกษาช่วยเหลือทางสังคมอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ขอปิดท้ายด้วยข่าวนี้ค่ะสื่อในอังกฤษรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะเสด็จกลับไปยังอังกฤษพร้อมเมแกนพระชายาหลังจากที่ไปประทับอยู่ที่สหรัฐมานานกว่า6ปีค่ะตามรายงานของสื่อนะคะดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาจะเสด็จกลับปลายเดือนแล้วก็จะไปประทับในสถานที่ที่เป็นของเอกชนไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์บริเวณชานกรุงลอนดอนโดยที่พระโอรสและพระธิดาจะทรงเริ่มปีการศึกษาที่โรงเรียนใหม่ในเดือนกันยายนข่าวบอกว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3ทรงทราบเรื่องแล้วนะคะแสดงความยินดีแต่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านฐานันดรศักดิ์ที่ได้สละไปแล้วค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสรุปข่าวพักเที่ยงคุณสศิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุล
5: ค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋คะ
5: สวัสดีค่ะคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปรากฏข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านล่าสุดก็จะเป็นที่ศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยนะซึ่งในขณะนี้นี่เหตุการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงถึงแม้ผู้รู้จะวิเคราะห์ว่าสถานการณ์จะค่อยๆลดลงนะอย่างไรก็ตามที่จังหวัดน่านนั้นมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติไปแล้วนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีถึงแม้จะปฏิบัติภารกิจอยู่ในต่างประเทศก็ยังให้ข้อมูลแล้วก็ส่งกำลังใจรวมถึงเรื่องของความห่วงใยมาที่ประเทศไทยนะแล้วก็พี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัยที่สำคัญก็คือก็กังวลเกี่ยวกับคือเรียกว่ามันก็หลอนๆ อยู่นะที่หัดใหญ่เนี่ยน
5: ะ
4: ท่านนายกก็แสดงความห่วงใยที่ปัวนะที่น่านว่ารับทราบสถานการณ์แล้วและขณะนี้ทางด้านของมท.3คุณเจเศษก็ลงพื้นที่ไปเรียกว่าตั้งแต่กลางคืนนะมีการสั่งคุณยศชนันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือนะว่าได้ส่งทีมงานลงพื้นที่ไปแล้วแล้วก็คุณยศชนันก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับม
5: ี
4: การบูรณาการการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องดูแลประชาชนอย่างเต็มที่รวมถึงคำนึงถึงเรื่องของศูนย์พักพิงอาหารยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนุ่งห่มด้วยนะคะ
5: นะคะก็มีการตั้งนะคะเป็นซิงเกิลคอมมานด์เอาไว้เลยนะคะไปที่จังหวัดน่านก็ประกอบไปด้วยใน6กระทรวงด้วยกันเพื่อที่จะบูรณาการในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย

ที่จังหวัดน่านนะคะถ้าดูสถานการณ์เนี่ยมันจะพีคสุดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องใช้คำว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่เราคงจะต้องเฝ้าระวังนะคะยังไม่ถึงขนาดแบบว่าไว้วางใจได้แล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่ามีการออกมาชี้แจงเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของพายุหรือว่าเรื่องของเรนบอมแต่ว่ามันเป็นฝนที่ตก

0: สมค่อนข้างมากอย่างปัวเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสทนชนะคะปัวเนี่ยตกถึง150ถึง230มิลลิเมตรเลยแล้วก็ที่สันติสุข95ถึง270มิลลิเมตรที่ท่าวังผา140ถึง230มิลลิเมตรที่เมืองหน้า130ถึง250มิลลิเมตรนะคะแล้วก็มีที่ภูเพียงด้วย100ถึง290มิลลิเมตรเวียงสานี่ก็หนักเลยนะคะ120ถึง100ถึง220มิลลิเมตรแม่จริมค่ะ95ถึง120มิลลิเมตรค่ะก็เรียกได้ว่านะคะระดับน้ำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการระบายออกก็ฉะนั้นเองเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังขณะเดียวกันนะคะทางสทนชเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำน่านนะคะเพราะว่าเกิดฝนตกหนักเลยพื้นที่ที่อาจจะเรียกได้ว่าทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะก็มีปัวมีท่าวังผามีอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอภูเพียงด้วยค่ะฉะนั้นเองเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วการเฝ้าระวังเนี่ยต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงวันที่25เลยนะคะเพราะว่าทางสทนชเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าพื้นที่ที่เป็นเสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวต่อเนื่องไปเลยอย่างระยะเร่งด่วนก็คือ 19-20 สิงหาคมนี้อันนี้เนี่ยก็เฝ้าระวังระดับน้ำแล้วก็เรื่องของน้ำล้นตลิ่งนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือ21ถึง25สิงหาคมนี้จะต้องระวังด้วยเพราะว่าจะมีเรื่องของการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่น้ำป่าและพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังต่อด้วยค่ะ
1: ค่ะในส่วนของคุณยศชนันที่กางแผนซิงเกิลคอมมานด์กู้วิกฤตน้ำท่วมที่น่านนะคะเร่งอพยพน้ำหลากที่อำเภอเวียงสาแล้วก็เร่งที่จะทำความสะอาดบ้านที่เริ่มระดับน้ำลดลงซิงเกิลคอมมานด์ก็คือระบบการสั่งการแล้วก็บัญชาการเดี่ยวที่มีจุดศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวมีการรวบรวมอำนาจการตัดสินใจแล้วก็ทรัพยากรทุกอย่างไว้ที่ผู้นำหรือว่าหน่วยงานหลักที่เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การแก้ปัญหาหรือในยามวิกฤตนะครับเป็นไปอย่างรวดเร็วมีเอกภาพแล้วก็ไม่เกิดความสับสนนะคะที่ทางด้านสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านศูนย์ประชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะครับมีการเปิดแถลงข่าวโดยในวันนี้เนี่ยนะคะมีการเก็บข้อมูลล่าสุดรายงานข้อมูลล่าสุดหรืออัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และฐานะหนึ่งก็ในขณะนี้คือเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยคุณชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.น่านรวมถึงคุณหมอชนน่านสีแก้วและนายทรงยศรามสูตรอดีตส.ส.น่านก็เรียกว่ารวมพลังร่วมกันแสดงความพร้อมในการทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่านโยบายการทำงานที่มีการรวบรวมศูนย์ในขณะนี้มีผู้บัญชาการที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีทีมงานที่เรียกว่าเปิดเผยอย่างชัดเจนในการทำงานที่รวดเร็วก็จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวน่านแล้วก็จังหวัดต่างๆที่ประสบอุทกภัยด้วยโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์นะบอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งมีความพร้อมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องงบประมาณกลางเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับโดยเปิดช่องทางให้หน่วยงานในพื้นที่ที่ขาดแคลนงบประมาณสามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้โดยตรงเพื่อที่จะลดแล้วก็ตัดขั้นตอนความล่าช้าออกไปนะครับโดยตั้งแต่ในช่วงสายวันนี้คือตั้งแต่9นาฬิกามีการประเมินสถานการณ์ผ่านระบบ Single Commandเพื่อดูว่าในแต่ละจุดนั้นมีความเดือดร้อนอย่างไรบ้างซึ่งจะกระจายกำลังคนแล้วก็ความช่วยเหลือให้ตรงจุดแล้วก็มีการมองภาพรวมทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจและความชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งข้าราชการอบจ.หลากหลายกระทรวงตลอดจนฝ่ายการเมืองในพื้นที่ทั้งอดีตผู้แทนแล้วก็ปัจจุบัน

0: ที่ร่วมกันถอดบทเรียนแล้วก็อุดช่องโหว่จากการทำงานเมื่อปีที่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมีการรายงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยแบ่งพื้นที่เป็น2ช่วงหลักคือ2โซนคือกลุ่มพื้นที่ตอนบนได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็บางจุดเริ่มแห้งนะคะมีการระดมกำลังเข้าทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนและคาดว่าภายใน2วันจะเสร็จนะครับมีการตั้งโรงครัวที่เป็นลักษณะโรงครัวกลางเพื่อแจกอาหาร3มื้อสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็อยู่ในจุดพักพิงแล้วก็กลุ่มพื้นที่ตอนกลางตอนใต้ก็คือที่ภูเพียงที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเวียงสาซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ที่ปัวใช่ไหมคะระดับน้ำเริ่มลดลงที่ปัวท่าวังผาเนี่ยลดลงแต่ว่าที่บางจุดเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆขึ้นก็คือที่ภูเพียงน่านอำเภอหน้าอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเวียงสามันจะสลับกัน
1: พื้นที่รับน้ำต่อ
0: ใช่แล้วก็ในขณะนี้ก็มีการเตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็ประสานแจ้งข่าวให้แก่ประชาชนให้อันนี้ไม่ต้องมาเตือนมั้งยกของขึ้นที่สูงเนี่ยโหทั้งเมืองแล้วนะ
1: ค่ะ
0: มันท่วมซะจนส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่ก็เขาบอกว่าป้องกันน้ำได้ขณะนี้ 100% นะคะโดยอบจ.น่านมีการวางยุทธศาสตร์จัดการ3ด้านก็คือสาธารณสุขจะร่วมกับอสม.ป้องกันโรคที่มากับน้ำการสนับสนุนอาหารและถุงยังชีพแล้วก็การฟื้นฟูนะโดยเตรียมเครื่องจักรสะพานเหล็กชั่วคราวหรือว่าสะพานเบลลี่เนี่ยนะครับเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ใช้ทดแทนถ้ามีจุดที่เป็นลักษณะของทางขาดรวมถึงทีมอาชีวะร่วมช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนส่วนเรื่องของสาธารณูปโภคเช่นระบบไฟฟ้าน่านนั้นเร่งกู้ระบบภายใน12หมู่บ้านของอำเภอปัวให้ในวันนี้ให้ใช้งานได้นะครับเรื่องของมาตรการเยียวยานี้เขาคิดมาเป็นแพทเทิร์นเลยนะทางศูนย์บัญชาการก็มีการแบ่งระบบจ่ายเงินช่วยเหลือเป็น2ส่วนก็คืองบทดลองเป็นลักษณะของงบทดลองราชการของจังหวัดที่พร้อมจ่ายทันทีเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนแล้วก็เครื่องครัวโดยแจ้งผ่านอบต.หรือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็อีกก้อนหนึ่งก็จะเป็นเงินเยียวยาน้ำท่วมขังพิเศษซึ่งกำลังสำรวจเพื่อที่จะส่งเรื่องผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนั่นเองแหละ
1: นะคะ
0: ก็จะทำให้รวดเร็วแล้วก็ผลักดันเข้าเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะคะมีสายด่วนด้วย JIC ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม JIC หมายเลข0547161174ซึ่งทำงานตลอด24ชั่วโมงนะรับเรื่องราวร้องทุกข์
1: ค่ะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอาจจะแม้ว่าฝนจะเริ่มลดลงนะคุณผู้ฟังแต่ว่าความเสี่ยงมันไม่ได้หายไปนะคะเพราะว่าเรายังคงต้องจับตามองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าด้วยคือเปลี่ยนรูปแบบนะคะจากความเสี่ยงเรื่องของฝนนะคะแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาอะค่ะเพราะว่าจังหวัดน่านเองเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่โอ้โหเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะแล้วก็บางพื้นที่เองเนี่ย
0: ฉันชอบมาก
1: บรรยากาศดี
0: ค่ะ
1: สวยด้วยนะคะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยคือด้วยความที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากพื้นที่เชิงเขาอะไรต่างๆเนี่ยที่เวลามีฝนตกลงมาเยอะๆนะคะแล้วอาจจะไม่มีเรื่องของต้นไม้เนี่ยเวลามันไหลลงมาเนี่ยมันไหลมาทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะอย่างพื้นที่ที่ต้องติดตามใกล้ชิดนะคะก็คืออำเภอท่าวังผาแล้วก็อำเภอบ่อเกลือเนี่ยละค่ะจุดสำคัญตรงนี้เนี่ยเพราะว่าดินอ่ะมันอุ้มน้ำนะคะจากเรื่องของฝนที่มันตกสะสมจำนวนมากแม้ว่าฝนจะเริ่มลดแต่ว่าความอิ่มตัวของดินยังคงอยู่ก็อาจจะเกิดเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าได้นะคะจากฝนระลอกใหม่ซึ่งล่าสุดเองเนี่ยอย่างถนนนะคะที่เป็นเส้นทาง1256เนี่ยค่ะเขามีการโพสต์แจ้งเตือนประชาชนเลยนะคะเพราะว่าเวลาใครที่ไปเที่ยวที่จังหวัดน่านเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้เส้นทางนี้นะคะก็หลังจากเกิดเหตุนะคะฝนตกหนักเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะมีเรื่องของดินโคลนถล่มมีถนนบางช่วงถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แล้วก็มีเรื่องของเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยล้มด้วยนะคะมีเอ็นเอียงเนี่ยก็ฉะนั้นเอง

0: เนี่ยต้องรอเรื่องของการซ่อมแซมด้วยนะคะฉะนั้นเวลาจะเดินทางช่วงนี้เนี่ยหรือใครวางแผนไปเที่ยวหลังจากนี้อาจจะต้องเช็คเรื่องของเส้นทางดีๆเพราะว่าบางส่วนเองนะคะที่ติดค้างอยู่ในที่พักที่เขาไปเที่ยวกันในช่วงนี้แล้วก็เกิดฝนตกเนี่ยบางส่วนก็ยังไม่สามารถที่จะ
1: ออกไม่ได้นะ
0: ยังกลับไม่ได้ยังติดอยู่
1: มันติดเกาะ
0: แล้วก็เจ้าของที่พักบางทีเนี่ยใจดีมากๆนะคะก็ออกบอกว่าอ่ะก็ให้พักฟรีอีกสักประมาณ1คืน2คืนเพราะว่าถ้าลงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันเพราะว่าทางถ้าขับไม่คุ้นชินแล้วก็มีเส้นทางที่ขาดแบบนี้ก็จะต้องระมัดระวังด้วย
1: แต่ช่วงนี้ไม่ฟรีก็ไม่ได้เพราะออกไม่ได
0: ้ออกไม่ได้จริงๆค่ะ
1: แต่ก็ต้องขอบพระคุณสำหรับทุกสถานที่พักที
0: ่
1: ยังช่วยเหลือผู้พักอาศัยที่ยังติดอยู่นะคะมันจะมีโอ้โหมีคลิปเนี่ยเยอะมากสำหรับในช่วงที่มีเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะที
0: ่
1: เขาเก็บตกมานิดหนึ่งจริงๆเนี่ยคงจะได้เห็นทางสื่อเยอะๆเนาะอันนี้นี่ชาวบ้านแต่บ้านนี้ปลอดภัยดีนะบ้านนี้ปลอดภัยเพียงแต่เห็นตอนเสาไฟมันโดนน้ำดึงลงนะคะให้ดูนิดหนึ่งขอบคุณคุณโรจนพรนะคะเจ้าของคลิปเลย
0: รถนี่ลอยมากับน้ำเลยนะ
1: อยู่กับบ้านตัวเองนะคะแล้วก็เห็นน้ำที่มันหลากมา
0: ค่ะมาเร็วเนาะ
1: เร็วก็ทำให้เรียกว่าพัดพาจุดที่มันเป็นพวกอะไรอะรั้วรถแล้วก็กำแพงบ้านบางบ้านเรียกว่าเสียหายไป
0: ถนนแล้วก็สะพานต่างๆ
1: ไปด้วย
0: นะคะนะคะ
1: แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะคะมันจะมีหลายจังหวัดที่ในขณะนี้ยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมในลักษณะน้ำหลากแบบเร็วๆแบบเนี้ยนะครับทางด้านคุณยชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะลงนามในหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดลำพูนเพื่อสั่งการให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิตินะคะจังหวัดอื่นก็โดนเหมือนกันแต่ว่าไม่หนักเท่าน่านพะเยาแล้วก็ลำพูนซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดหมายสภาพอากาศในเดือนสิงหาคมนี้ว่าฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมแรงซึ่งอาจจะเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งอย่างที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆแต่มันเห็นกับตาป
0: ั
1: จจุบันนี้นี่คลิปอะไรต่างๆนี่มันเร็วมากแล้วก็ทำให้เราเห็นได้ถึงความอันตรายแล้วก็ความแรงของน้ำที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ส่งกำลังใจไปช่วยพี่น้องทั้ง3จังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยเขาบอกว่าทางด้านคณะกรรมการนะคะมีการกำหนดมาตรการสำคัญ8เรื่องให้กับ3จังหวัดให้เร่งดำเนินการเรื่องที่1ก็คือมาตรการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีการประสานข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อคาดการณ์แนวโน้มแล้วก็แจ้งเตือนให้ได้ทันท่วงทีโดยเน้นย้ำพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยซ้ำซากแล้วก็ชุมชนที่หนาแน่นเพราะว่าอุทกภัยที่มันซ้ำซากมันจะเป็นเส้นทางเดินน้ำเก่าซ
0: ึ่
1: งมีโอกาสที่จะเกิดซ้ำนะพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางคมนาคมสำคัญมาตรการที่2นะคะยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำผ่านเซลล์บรอดคาสต์โดยการสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารของจังหวัดของอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนโดยบูรณาการข้อมูลวิเคราะห์เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนมีคำให้มีคำแนะนำแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ทันที มาตรการที่3เตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ด้วยนะครับจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เรือเครื่องสูบน้ำประจำจุดที่เป็นจุดเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งจะพร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์อันนี้ก็เรียกว่าสแตนด์บายเต็มที่เหมือนกันสำหรับภารกิจเผื่อมีการต้องอพยพผู้ประสบภัยแล้วก็การส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก มาตรการที่4นะคะมีการเตรียมจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทั้งเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก

0: อาหารน้ำดื่มระบบดูแลสาธารณสุขโรงครัวนะคะประเด็นที่5นะคะมาตรการที่5เรื่องของการประชาสัมพันธ์สถานการณ์อย่างต่อเนื่องมีการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำลำน้ำจุดเสี่ยงลุ่มต่ำนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเช่นพวกแพร่ร้านอาหารประชาชนริมน้ำและนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางเข้าพื้นที่ส่วนมาตรการที่6นะคะการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เร่งช่วยกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็ซ้อนไปอีกทีจากที่เราได้คุยกันกับเรื่องของระบบซิงเกิลคอมมานด์มาตรการที่7ในเรื่องของการเร่งรัดฟื้นฟูเยียวยาซึ่งอันนี้น่าจะเป็นช่วงหลังน้ำลดนะคะแล้วก็8ก็คือผนึกกำลังกับอว.ประจำจังหวัดเพื่อที่จะลงพื้นที่สนับสนุนรับมืออุทกภัยเคลื่อนย้ายสิ่งของแล้วก็ทำความสะอาดในกรณีน้ำลดตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งในหลายๆจังหวัดในขณะนี้ก็เตรียมรับมือเช่นเดียวกันโดยทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์เองนะคะขออภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เข้าใจว่าจะมี SME D Bank ด้วยนะคะที่เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือ SME ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ในการพักชำระหนี้แล้วก็เติมทุนซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องในช่วงหลังจากที่น้ำท่วมลดลงไปแล้วเพื่อที่จะลดภาระแล้วก
1: ็
0: การฟื้นฟูพวกกิจการต่างๆสำหรับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ออกมาตรการ7เรื่องในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยซึ่งรายละเอียดนั้นก็คงจะได้มีการรายงานเพิ่มเติมกันต่อนะคะ
1: แต่ว่าคำถามก็คือนะคะหลังจากนี้เนี่ยพอฟื้นฟูนะคะก็เรื่องของมาตรการเยียวยาอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่คำถามต้องกลับมาคุยกันนะคะว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยเจอเรื่องของน้ำท่วม3ปีซ้อนแล้วนะคะถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยตั้งแต่ปี67 68และล่าสุดปี69นะคะกำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการแก้ไขอย่างไรนะคะแล้วถามว่าในปีถัดๆไปจะหนักกว่าเดิมหรือเปล่านะคะอย่างล่าสุดรองศาสตราจารย์ดร.เสรีนะคะสุภัทราทิศเองเนี่ยท่านก็มีการออกมาให้ความเห็นนะคะแล้วก็โพสต์ทาง Facebook เนี่ยละค่ะข้อความตอนหนึ่งนะคะอาจารย์เสรีระบุว่าคือท่านน่ะเป็นคนแรกๆเลยนะที่ออกมาเตือนนะคะใช่ค่ะออกมาทักนะคะแล้วก็ออกมาเตือนว่าน้ำจะท่วมน่านแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยท่านออกมาบอกแล้วก็ให้ข้อมูลเลยว่าน่านเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะคะหนักถึง300มมด้วยกันแล้วก็มีระดับความรุนแรงนะคะ 0.8 ซึ่งอาจจะทำให้ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงมากๆซึ่งล่าสุดเองเนี่ยจากตัวเลขเมื่อวานที่มีข้อมูลออกมาก็เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ2คนที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาเนี่ยละค่ะอาจารย์เสรีก็บอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยคือความจริงอ่ะผมก็ไม่ได้แม่นหรอกอาจารย์บอกแบบนี้นะคะแต่ผมเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเราเองก็ยังไม่มีความสามารถที่จะคาดการณ์ในระดับนั้นได้หากเราเป็นน้ำเต็มแก้วนะคะแล้วก็อาจารย์ยังโพสต์ด้วยบอกว่าหัวใจของระบบเตือนภัยเนี่ยก็คือท้องถิ่นอันนี้สำคัญมากๆเลยมั่นใจว่าท้องถิ่นสามารถจะประเมินความเสี่ยงตนเองได้แต่ว่าเมื่อไรเวลานั้นเนี่ยจะมาถึงยิ่งปล่อยเวลาผ่านไปยิ่งมีความสูญเสียมากขึ้นและอาจารย์ยังย้ำด้วยนะคะว่าน้ำท่วมที่น่านเนี่ย3ปีติดแล้วนะคะคุณผู้ฟังปี67ปี68ปี69แล้วถามว่าในปี70จะหนักไหมอาจารย์บอกว่าจะท่วมหนักเลยนะคะในปี70เนี่ยจะหนักกว่าเดิมอีกอาจารย์บอกว่าผมเนี่ยพูดหลายครั้งแล้วนะว่าอยากคาดหวังจากส่วนกลางในการเตือนภัยหรือประเมินความเสี่ยงให้ท่านบอกว่าระบบส่วนกลางเนี่ยถูกออกแบบมาเฉพาะภัยขนาดใหญ่อย่างเช่นแผ่นดินไหวสึนามิก่อการร้ายส่วนเรื่องน้ำท่วมเป็นน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเป็นเรื่องของท้องถิ่นค่ะอาจารย์บอกแบบนี้ตอนนี้ก็ต้องปล่อยนะคะให้ในส่วนของท้องถิ่นทำงานนะคะแล้วก็คำถามแล้วจะจัดการอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าก็ง่ายนิดเดียวนะคะอาจารย์บอกว่าก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะput the man to the right job นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยล่ะค่ะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องมีการนะคะดูในอนาคตประโยคนั้นก็คือว่าต้องเอาคนทำให้คนถูกกับงานต้องวางคนให้ถูกกับงานนั่นเองนะคะฉะนั้นเองเนี่ยอาจารย์อาจจะหมายถึงว่าการแต่งตั้งบุคลากรการจัดโครงสร้างในการรับผิดชอบต้องทำให้ถูกคนถูกระดับแล้วก็ถูกภารกิจนั่นเองค่ะอาจารย์ก็ออกมาอธิบายแบบนี้ฉะนั้นเองต้องจับตาดูนะคะว่าน้ำท่วม3ปีติดแบบนี้เนี่ยพอปี70เนี่ยมันจะหนักกว่าเดิมแบบที่อาจารย์บอกหรือเปล่าค่ะ
0: ค่ะก็

0: จริงๆแล้วในเรื่องของเขาเรียกว่าภาวะน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลายๆท่านที่ออกมาให้ข้อมูลในเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยลักษณะของการท่วมในบ้านเรามันเป็นลักษณะการท่วมซ้ำนะคะเป็นพื้นที่ซ้ำซากแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในเรื่องของการแก้ปัญหามันคงไม่ใช่จะเป็นการทำงานของภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือในส่วนของนโยบายของภาครัฐนี่แหละที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้นะอย่างกรณีของดร.ปลอดประสบนี่ก
1: ็
0: เคยเตือนในประเด็นนี้เหมือนกันนะคะว่าจะมีน้ำไหลผ่านเมืองแต่จริงๆก็คือมันเป็นจุดที่คาดหมายได้เลยอะเพราะว่ามันเป็นจุดเดิมนะคะมันเป็นจุดเดิมเท่าที่เราติดตามข่าวมาอย่างดิฉันเองติดตามข่าวมาทุกปีนะเพราะเป็นพื้นที่ที่เราชอบไงนะคะมันจะใกล้เคียงกับพื้นที่เดิมมันจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าคือถ้าจุดนี้มันมีการท่วมแล้วไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบแล้วก็ระยะยาวส่วนใหญ่มันจะท่วมซ้ำที่เดิมนะแล้วก็ทำให้หลายๆจุดนี่คือมันดูน่ากลัวขึ้นทุกปี
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าการแก้ไขปัญหานี่มันจะไม่สามารถจะทำในแค่บางจุดได้เพราะนี่ระบบมันใหญ่มันกว้างมาก
1: คือพูดง่ายๆว่าความเสี่ยงในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะการวางแผนเนี่ยมันไม่ควรวางแผนแบบเป็นปีต่อปีเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบว่าครั้งเดียวแล้วมันเกิดขึ้นแบบซ้ำซากแบบนี้แล้วก็ต่อเนื่องกันอย่างน่าเนี่ย3ปีติดๆแล้วนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าเราจะอยู่กับการรับมือน้ำท่วมอย่างไรอยู่กับความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้อย่างไรแล้วจะปรับระบบอย่างไรให้ทันกับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยคือถ้าไปดูเรื่องของฝนที่ตกหนักเนี่ยคุณผู้ฟัง300มิลลิเมตรเนี่ยถือว่าหนักมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะนะเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครอบครัวรับร่างเรย์แมคโดนัลด์กลับวัดยางเพื่อนสนิทร่วมส่งครั้งสุดท้ายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางสาวสริญญาแมคโดนัลด์ภรรยาของเรย์แมคโดนัลด์พร้อมครอบครัวและเพื่อนสนิทในวงการอาทิลีโอพุทธและชาคริตแย้มนามเดินทางไปติดต่อรับร่างของเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปีนักแสดงและพิธีกรชื่อดังหลังเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการกรุงเทพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยทางครอบครัวได้เตรียมเสื้อผ้ารองเท้าและผ้าห่มมาเปลี่ยนให้กับเรที่ห้องประกอบพิธีศพด้วยจากนั้นครอบครัวจะนำร่างไปประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่ศาลารัตนพราหมณ์วัดยางพระอารามหลวงซอยอ่อนนุช23เขตสวนหลวงกรุงเทพโดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่20ถึง25สิงหาคมเวลา18:30 น.และกำหนดพิธีฌาปน

0: กิจในวันที่26สิงหาคมเวลา16นาฬิกาที่เมนวัดยางพระอารามหลวงชาคริตแย้มนามบอกว่าเป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจ3เส้นตีบประมาณ 90% หลับไปเฉยๆถือว่าเพื่อนไปสบายเรเป็นคนทำงานเต็มที่พักผ่อนน้อยเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นด้านภรรยาของเรเปิดเผยเพิ่มเติมว่าจริงแล้วเรได้พักผ่อนในช่วงเดือนนี้เพราะลูกปิดเทอมจะไปเที่ยวและใช้เวลากับลูกจนกระทั่งในวันที่เรต้องตื่นมาส่งลูกแต่ก็ไม่ตื่นแล้วนอนหลับไปเลยปกรณ์เล็งนำร่างกฎหมายอาวุธปืนฉบับแก้ไขเข้าครม.กลางเดือนกันยายนชี้นิรโทษปืนอย่างเดียวไม่พอต้องรื้อระบบทั้งวงจรนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนว่าการแก้ไขปัญหาจะแก้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ส่วนกฎหมายอาวุธปืนปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2490ซึ่งพรบ.อาวุธปืนฉบับเก่าจะครอบคลุมอาวุธปืนที่นำเข้าอย่างถูกกฎหมายแต่มีช่องโบทางนี้ปืนมี2ประเภทคือปืนที่ชอบด้วยกฎหมายและปืนเถื่อนส่วนเรื่องที่จะต้องแก้ไขคือเรื่องอาวุธที่นำเข้าโดยชอบด้วยกฎหมายโดยจะต้องมีการปฏิรูประบบปืนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากที่ผ่านมาต่างคนต่างอนุญาตแม้ก่อนหน้านี้จะพยายามพัฒนาระบบทะเบียนปืนจากส่วนกลางแต่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่เชื่อมโยงไม่มีระบบตรวจสอบติดตามที่ดีส่วนในร้านปืนกฎหมายไม่ได้เขียนให้ร้านปืนต้องร่วมรับผิดชอบในการดูแลนายปกรณ์กล่าวว่าพรบ.ฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือผู้ค้าปืนระบบอนุญาตปืนและเรื่องสนามยิงปืนที่จะต้องถูกควบคุมอย่างเข้มข้นส่วนแนวคิดเรื่องการซื้ออาวุธปืนคืนนั้นอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการกฤษฎีกาเพราะต้องใช้งบประมาณสูงและหากรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงอาจทำให้เขารู้สึกเสียดายและไม่นำมาคืนสำหรับขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายหลังจากรับฟังความเห็นผ่านระบบกฎหมายกลางจนถึงวันที่10กันยายนนี้แล้วจะยกร่างกฎหมายแล้วนำไปรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งและนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามมาตรา19พรบ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายคือรีบเสนอครม.ได้เลยคาดว่าจะสามารถนำร่างกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้กลางเดือนกันยายนนี้เจ้าชายแฮร์รี่และครอบครัวจะเสด็จกลับไปใช้ชีวิตที่อังกฤษสื่อในอังกฤษรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะเสด็จกลับไปยังอังกฤษพร้อมกับเมแกนพระชายาหลังจากที่ประทับในสหรัฐมาเป็นเวลา6ปีตามรายงานของสื่อนั้นดยุคและดัชเชสแห่งซักเซสพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาจะเสด็จกลับปลายเดือนนี้แล้วไปประทับในสถานที่ที่เป็นของเอกชนไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์บริเวณชานกรุงลอนดอนโดยที่พระโอรสและพระธิดาจะทรงเริ่มปีการศึกษาที่โรงเรียนใหม่ในเดือนกันยายนรายงานข่าวยังระบุได้ว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3ทรงรับทราบเรื่องนี้แล้วหลังที่ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับเจ้าชายแฮร์รี่ที่เสด็จไปอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วโดยที่พระองค์ทรงแสดงความยินดีแต่อย่างไรก็ตามจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านฐานันดรศักดิ์ที่ได้สละไปหลังจากเกิดปัญหาความขัดแย้งในราชวงศ์ขึ้นเมื่อหลายปีก่อนทำให้เจ้าชายแฮร์รี่ทรงยุติการปฏิบัติพระราชกิจกิจทางการในฐานะราชวงศ์ชั้นสูงแต่ยังคงดำรงพระอิสริยยศเป็นดยุคแห่งซักเซสและสถานะเจ้าชายส่วนเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐาของเจ้าชายแฮร์รี่ก็ทรงทราบเรื่องนี้แล้วเช่นกันขณะนี้ยังคงไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุของการตัดสินพระทัยในครั้งนี้แต่เจ้าชายแฮร์รี่ทรงประทานสัมภาษณ์ไว้เมื่อไม่กี่ปีว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะกลับคืนสู่ครอบครัวเพราะไม่มีเหตุผลต้องสู้กันอีกต่อไปชีวิตมีค่ายิ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100

0: 95.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับตม.เชียงแสนรับ7คนไทยจากสปป.ลาวพบ3รายมีหมายจับช่อโกงและอาวุธปืนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายพันตำรวจโทกฤตวัฒน์อำนาจรองผู้กำกับการด่านตม.เชียงแสนรับมอบตัวคนไทย7คนซึ่งทางการสปป.ลาวส่งกลับประเทศไทยหลังดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองเสร็จสิ้นจากการคัดกรองเบื้องต้นพบคนไทยทั้ง7คนมีโทรศัพท์มือถือรวม8เครื่องโดยส่วนใหญ่อ้างว่าเดินทางไปสปป.ลาวเพื่อหางานทำหลังพบประกาศรับสมัครงานผ่านกลุ่มคนหางานในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอ้างว่ามีตำแหน่งงานจำนวนมากรายได้สูงพร้อมที่พักและอาหารฟรีแต่ยังไม่ได้เริ่มทำงานก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเสียก่อนอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดพบว่า3รายเป็นบุคคลตามหมายจับรวม4หมายจับได้แก่นายพอเจตมีหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรีคดีเกี่ยวกับพรบอาวุธปืนนายกวินอายุ30ปีมีหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่คดีร่วมกันช่อโกงประชาชนและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และนางสาวรุจิรดาอายุ44ปีมีหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีในคดีร่วมกันช่อโกงทรัพย์และนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมเข้าสู่ระบบรวมถึงหมายจับศาลจังหวัดอุบลราชธานีในคดีเกี่ยวกับการเปิดบัญชีม้าเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนบุคคลที่เหลือดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดรองโฆษกรัฐบาลสวนรัชนกกล่าวหากระทรวงทำไอโอหลักฐานอยู่ไหนชี้ตรวจสอบรัฐบาลต้องใช้หลักฐานนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนโครงการ THAI Passport และตั้งข้อสงสัยอาจจะเป็นการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO ที่เชื่อมโยงกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าการตั้งคำถามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเป็นสิทธิที่สามารถทำได้เต็มที่แต่การตั้งข้อสงสัยกับการยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงเป็นคนละเรื่องกันและข้อกล่าวหาที่พาดพิงถึงหน่วยงานของรัฐควรมีหลักฐานรองรับอย่างชัดเจนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการพบว่าบัญชีผู้ใช้งานบางรายเพิ่งเปิดใหม่ไม่มีการโพสต์หรือเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันอาจเป็นเหตุให้ตั้งข้อสังเกตและตรวจสอบได้แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าบัญชีเหล่านั้นเป็น IO และยิ่งไม่เพียงพอที่จะกล่าวหาว่ามีกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐอยู่เบื้องหลังเพราะยังต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบัญชีเหล่านั้นเป็นของใครใครเป็นผู้สั่งการหรือว่าจ้างใช้งบประมาณหรือทรัพยากรจากที่ใดและมีหลักฐานใดเชื่อมโยงถึงหน่วยงานรัฐโดยตรงหากมีหลักฐานว่ากระทรวงเป็นผู้สั่งการหรืออยู่เบื้องหลังจริงก็ขอให้นำหลักฐานออกมาเปิดเผยให้ประชาชนตรวจสอบทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแห่งครับ
0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและ

0: มัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
3: ค่ะ
2: ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวัตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านซึ่งสรุปสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะล่าสุดนั้นมวลน้ำป่าที่ไหลหลากเข้าท่วมหลายตำบลโดยเฉพาะที่พื้นที่อำเภอปัวซึ่งได้รับผลกระทบหนักถึง8จาก12ตำบลเกือบจะหมดนะ
3: คะ
2: ก
3: ็
2: คือทางด้านวรนครศิลาแหลงศิลาเพชรเจดีชูเจดีชัยที่อำเภอปัวที่แงงที่ชัยวัฒนาแล้วก็ที่สถานนะคะส่งผลให้ถนนทางหลวงหมายเลข101ช่วงสะพานบ้านร้องไปทางปั๊มปตท.นะคะหน้าโลตัสปัวรวมถึงถนนสายรองหลายแห่งถูกตัดขาดนะบางจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วก็พื้นที่ด้านทิศตะวันออกของท่าวังผาอำเภอท่าวังผานี่ก็จะมีตำบลยมแล้วก็ตำบลจอมพระซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำที่ท่วมสูงจนเรียกว่าคลุมผิวถนนหมดเลยนะคะรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ซึ่งในขณะนี้กำลังติดตามข้อมูลล่าสุดอยู่ว่าสถานการณ์คลี่คลายหรือยังโดยทางด้านระบบโทรคมนาคมในพื้นที่อำเภอปัวส่วนใหญ่ยังใช้งานได้ตามปกติมีบางช่วงที่สัญญาณขาดหายเนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับแต่ว่าทางการไฟฟ้าก็ดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นจากอำเภอเมืองยังสามารถเดินทางไปที่ว่าการอำเภอปัวได้อำเภอเฉลิมพระเกียรติสู่อำเภอเมืองน่านแนะนำใช้เส้นทางเลี่ยงเฉลิมพระเกียรติบ่อเกลือสันติสุขจากอำเภอบ่อเกลือสู่อำเภอปัวเส้นทางปกติถูกตัดขาดนะครับให้ใช้ทางลงหมายเลข1081เชื่อมต่อถนนหมายเลข3แทนนะคะซึ่งมีการจัดมาตรการแล้วก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าที่ว่าการอำเภอปัวและศูนย์อพยพพักพิง7แห่งเพื่อเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือที่หอประชุมของอำเภอปัวหอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัววัดป่าเมือดบริเวณสำแยกทางเข้าบ้านดอนชัยอบต.บรนครโรงเรียนจอมแจ้งแล้วก็โรงเรียนบ้านเซี่ยวนะคะล่าสุดนั้นทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านนะคะและระดมทหารช่วยน้ำท่วมโดยสั่งทุกหน่วยเข้าช่วยอย่างเต็มกำลังนะคะแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ลงพื้นที่ตามไปด้วยนะคะ
3: ค่ะ
2: อันนี้เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
3: ค่ะส่วนเรื่องของการไฟฟ้าเองนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีประมาณสัก 40,000 ขออภัยค่ะมีประมาณสัก 40,000 นะคะกว่าครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของการไฟฟ้านะคะก็ตอนนี้เนี่ยได้มีการเร่งรัดในส่วนนี้แล้วนะคะคาดว่านะคะยืนยันว่าไม่น่าจะเกินวันพรุ่งนี้ทุกอย่างก็จะกลับมาสามารถที่จะจ่ายไฟคืนให้กับประชาชนได้ตามปกติด้วยนะคะ

0: นี่ก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องของการเยียวยาบางพื้นที่ก็ฟื้นฟูเพราะว่าน้ำลดแล้วแล้วก็บางส่วนก็น้ำส่งตัวนะคะแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะแต่ทีนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองนะคะเขามีการนำเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยดูเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะอย่างทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเนี่ยค่ะเขาออกมาเผยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมที่อำเภอเมืองน่านค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการใช้เฉดสีในการประเมินความลึกของน้ำท่วมสูงสุดในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะทีนี้เนี่ยภาพที่ออกมานะคะพื้นที่ที่เป็นสีฟ้าอ่อนเนี่ยก็คือระดับน้ำเนี่ยถามว่าลึกไหมนะคะก็มีข้อมูลออกมาว่าเป็นระดับน้ำท่วมขังเนี่ยลึกต่ำกว่า 0.5 เมตรแล้วก็ไปจนถึง1เมตรเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นสีฟ้าถึงน้ำเงินเนี่ยอันนี้ระดับน้ำนะคะท่วมขังลึก 1-3 เมตรด้วยกันแล้วก็มีพื้นที่สีน้ำเงินเข้มถึงกรมท่านะคะอันนี้ระดับน้ำขังเนี่ยลึก 3-5 เมตรเลยค่ะส่วนพื้นที่ที่เป็นสีแดงเข้มนะคะก็ระดับน้ำท่วมขังเนี่ยลึกกว่า5เมตรเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ตามแนวร่องแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำติดริมตลิ่งด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะไม่ใช่แค่จังหวัดน่านอย่างเดียวอยากจะฝากเตือนที่จังหวัดสุโขทัยด้วยค่ะเพราะว่ามีข้อมูลออกมานะคะบอกว่าสถานการณ์ฝนในรอบ24ชั่วโมงนะคะอันนี้เนี่ยก็น่าห่วงเหมือนกันอย่างวันนี้เองนะคะกลุ่มฝนเริ่มไปก่อตัวแถวจังหวัดสุโขทัยค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นเองเนี่ยใครที่มีญาติอยู่แถวจังหวัดสุโขทัยหรือมีเพื่อนมีอะไรนะคะก็บอกต่อได้เลยนะคะเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยอาจจะสูงนะคะถึง326 มิลลิเมตรเลยอันนี้เนี่ยเขาวัดที่สถานีบ้านห้วยตมจังหวัดสุโขทัยค่ะฉะนั้นเองก็ยังเป็นพื้นที่ของสุโขทัยอีกหลายพื้นที่เลยนะคะที่อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังค่ะอย่างอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการเผยนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำหลากแล้วก็ไหลเข้าท่วมในหลายพื้นที่แล้วค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรนะคะอันนี้เนี่ยมีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะจนถึงเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะปริมาณน้ำที่เห็นนะคะไหลแรงมากๆเป็นสีน้ำตาลนี่ขุ่นเลยนะคะแต่ยังไม่สูงมากแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังค่ะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะนี่ก็เป็นภาพจำลองของกิสดา
0: ค่ะ
1: ที่เป็นช่วงน้ำท่วมที่อำเภอเมืองน่านนะคะที่เมื่อครู่คุณเกเล่าไป
0: ค่ะ
1: แต่ละจุดนี่ในขณะนี้ก็มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการรายงานโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในครั้งนี้ดูแล้วน่าจะเรียกว่ามีการดำเนินการได้รวดเร็วกว่าปีกลายนะแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้นี่ก็ยังต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดว่าแต่ละจุดนั้นจะเป็นอย่างไรในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะพอพูดถึงตอนนี้เราก็คงต้องนึกถึงช่วงที่มันจะแล้งหลังจากนี้อีกด้วยมันจะซ้อนกันอยู่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้นี่คือสภาพภูมิอากาศของแต่ละประเทศเนี่ยที่คิดว่าโอ้น่าเป็นห่วงนะคือบ้านเรานี่ก็เดือดร้อนขนาดนี้บ้านอื่นๆก็เดือดร้อนเหมือนกันแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากปกตินะคะแล้วก็อย่างก่อนหน้านี้ก็ที่ญี่ปุ่นนะ
0: คะ
1: ที่เจอลักษณะที่เป็นน้ำไหลหลากอย่างรุนแรงแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะอย่างของไทยเองเนี่ยนะคะ เราติดตามข้อมูลเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทราบมาว่าทางด้านกองพันฐานม้าที่10มีการส่งกำลังพลลงพื้นที่สนับสนุนตั้งแต่เมื่อวันก่อนที่เริ่มมีน้ำท่วมนะคะเพื่อช่วยอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายประชาชนที่ออกมาที่ศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็มีบางจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างกรณีที่มีน้ำเชี่ยวมากๆนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการติดตามข่าวที่โรงพยาบาลน่านนะ
0: คะ
1: ล่าสุดนี่เข้าใจว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นี่คือ บาง

0: ช่วงเนี่ยมันจะมีน้ำท่วมหนักแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเองกำลังติดตามอยู่ว่าในช่วงนี้นี่ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างเห็นข่าวบอกว่าก็มีการย้ายการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการรับมือเรื่องของน้ำนี่เช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้มีการประกาศเรื่องของการเข้าใจว่าจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการให้บริการแล้วก็การผ่าตัดอะไรต่างๆในช่วงระหว่างที่มีปัญหาอุทกภัยค่ะอันนี้ตั้งแต่40นาทีที่แล้วนะคะประกาศเมื่อตอนเที่ยง10นาทีนะคะก็จะมีการเปิดให้บริการอย่างเช่นการผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไปเอ็กซเรย์อุบัติเหตุฉุกเฉินจุดต่างๆนะคะแล้วก็บางจุดก็คือกลับมาใช้งานได้วันนี้20แล้วใช่ไหมคะ
1: วันนี้20สิงหาค่ะ
0: ก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่บ่ายโมงนะคะมันจะมีประกาศมาเป็นระยะเลยเพราะว่าก็เรียกว่าเป็นการเตรียมรับมือเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะเพราะตอนนี้มีหลายเรื่องแล้วก็ทางโรงพยาบาลน่านเองเนี่ยก็มีการออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ในภาวะน้ำท่วมด้วยนะคะมีจุดใหญ่ๆก็คือที่แบงก์กรุงไทยสาขาน่านแล้วก็ที่ศาลาวัดบิ่งเมืองนะคะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคฉี่หนูด้วยก็มีการให้บริการ2เรื่องด้วยกันนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนที่มีน้ำท่วมหนักๆนะคะมีช่วงหนึ่งที่งดให้บริการการตรวจรักษาแล้วก็ผ่าตัดผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินคือเลื่อนออกไปเลื่อนไปประมาณวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะวันนี้นี่ช่วงบ่ายนี้ก็เริ่มให้บริการกลับมาเหมือนปกตินะคะในหลายๆจุดนี่ท่านที่ติดตามข่าวอาจจะต้องสอบถามข้อมูลล่าสุด
1: อาจจะต้องเช็คหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่าบางจุดอย่างที่บอกว่าบางจุดเนี่ยมันลดลงแล้วมันแห้งแล้วนะคะแล้วก็ทางภาครัฐเองก็จะเข้าไปฟื้นฟูแต่ว่าบางจุดเองเนี่ยน้ำทรงตัวนะคะเพราะว่าถ้าพีคจริงๆเนี่ยก็คือผ่านไปตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของฝนที่ถ้าตกซ้ำเนี่ยก็อันนี้เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะอย่างพื้นที่แลนด์มาร์คค่ะอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าคุณศิวพรน่าจะเคยไปไหม
0: ที
1: ่
0: ไหน
1: ที่วัดภูมินทร์ค่ะ
0: อัน
1: นี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดน่านเลยนะคะก็ล่าสุดก็มีรายงานว่าน้ำท่วมบริเวณวัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีใช่ค่ะคือเห็นภาพข่าวเลยนะ
0: เห
1: ็นค่ะแล้วก็น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมเรียบร้อยแล้วนะคะมีความลึกประมาณสัก50เซนติเมตรนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขากำลังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยมีการไปสอบถามความรู้สึกของชาวบ้านด้วยนะคะที่อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองเนี่ยว่าเขารู้สึกยังไงนะคะเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมมา3ปีติดแล้วนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากต้องบอกแบบนี้เลยก็ชาวบ้านบางคนบอกว่าเหนื่อยใจค่ะเหนื่อยใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็บอกว่าสาเหตุหลักเนี่ยก็น่ามาจากเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการลุกล้ำพื้นที่สร้างรีสอร์ทบนภูเขาด้วยทำให้คนที่อยู่ราบลุ่มอะค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะส่วนด้านเทศบาลเมืองน่านค่ะตอนนี้เนี่ยเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะสูบน้ำสู้กับมวลน้ำจากแม่น้ำน่านที่มีการล้นทะลักเข้ามานะคะและก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจในชุมชนให้ได้รับผลกระทบเสียหายน้อยที่สุดค่ะขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือทุกด้านค่ะแม้ว่าจะประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะไม่รุนแรงเท่ากับสถานการณ์น้ำท่วมปี68นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยปี68เนี่ยเราได้รับอิทธิพลของพายุวิภาแต่ว่าท่านผู้ว่าก็บอกว่าประมาทไม่ได้ค่ะเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังสูงแล้วก็มีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือเนี่ยไหลลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผู้ว่าบอกว่าถ้าหากวันนี้ไม่มีฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็จังหวัดน่านสถานการณ์จะมีโอกาสค่อยๆนะคะระดับน้ำลดลงแต่ว่าในช่วง24ชั่วโมงนี้ยังต้องเฝ้าระวังค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะในจังหวัดน่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะ

0: ต้องระมัดระวังด้วยพื้นที่เสี่ยงมีพื้นที่ไหนบ้างก็คือเฉพาะเขตเมืองน่านแล้วก็อำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ตอนล่างรับน้ำนะคะฉะนั้นต้องติดตามประกาศของทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าหากได้รับการแจ้งเตือนนะคะขอความร่วมมือด้วยว่าจะต้องมีการอพยพนะ
1: ค่ะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะส่งเซอร์บอทคลาสเตือนด่วน4จังหวัดค่ะตอนนี้เพิ่มเป็น4จังหวัดก็คือพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนแพร่นครพนมให้เตรียมรับมืออุทกภัยนะคะโดยให้เฝ้าระวังแล้วก็รับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกต่อเนื่องเพราะฉะนั้นที่เมื่อครู่ที่คุณเก๋บอกว่าถ้าฝนไม่ตกซ้ำแต่อันนี้เนี่ยช่วงนี้
0: มี
1: สภาพอากาศมันยังมีตกต่อเนื่องในหลายพื้นที
0: ่
1: แล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอีกด้วยนะครับโดยมีพื้นที่แจ้งเตือนในหลายๆจุดของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดพิษณุโลกค่ะเตือนระดับน้ำคลองชมพูมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะและอาจล้นตลิ่งตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ริมคลองแล้วก็ที่ลุ่มต่ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะตำบลห้วยโป่งตำบลห้วยปูหลิงนะคะอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงอำเภอศบเมยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่จังหวัดแพร่นะคะมีการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอันนี้ที่หวังชินนะคะที่แพร
0: ่
1: ส่วนที่จังหวัดนครพนมนั้นเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณอำเภอเมืองนครพนมนะคะซึ่งในขณะนี้นอกเหนือจากเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญอะไรต่างเรื่องของระบบไฟฟ้าในบ้านต้องระวังเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็เขาแจ้งสายด่วนรวมถึงหากต้องการความช่วยเหลือก็ที่ใกล้สุดก็กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ในพื้นที่หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเตือนภัยมา2-3 ครั้งแล้วน
0: ะ
1: มีหลายจุดที่ต้องติดตามนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่สภาพอากาศนี่ยังเป็นลักษณะที่ยังมีฝนตกอยู่นะคะแล้วก็สถานการณ์เรื่องของน้ำใน4จังหวัดนั้นอันนี้มันก็ค่อยๆขยายออกนะคะค่อยๆขยายจังหวัดที่ใกล้เคียงในส่วนของกลุ่มผู้เปราะบางเนี่ยค่ะหรือว่าพวกส่งต่อพวกผู้ป่วยก็ต้องคำนึงถึงด้วยถ้าเกิดว่าบ้านท่านมีผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าเรียกว่ากลุ่มเปราะบางทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะคะเปิดเผยภาพรวมว่ากรณีการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่หลักนะคะในช่วงที่ผ่านมาโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ยกระดับการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดโดยในพื้นที่ที่มีผลกระทบหลักในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือที่อำเภอปัวโดยถนนสายหลักที่มีน้ำท่วมรถเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรไปมาได้เพราะฉะนั้นระบบส่งต่อผู้ป่วยสายเหนือก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะคะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหรือว่าที่ปัวเนี่ยค่ะหลายคนก็กลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยก็เลยมีการเปิดอาคารเพื่อรองรับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ป่วยที่อนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ว่ายังเรียกว่าติดโรงพยาบาลติดเกาะยังกลับไม่ได้ก็คือที่อาคารที่เรียกว่า114
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังมีที่อำเภอสันติสุขอำเภอท่าวังผานะคะก็เป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกันซึ่งในขณะนี้นี่ก็คงมีการเพิ่มเติมเรื่องของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ซึ่งโดยรวมก็ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติแต่ว่าก็ยังมีการประสานโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระที่โรงพยาบาลหลักก็คือที่ปัวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะ
0: เ
1: ราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะ
4: ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมันจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสวแล้วก็เรื่องการเมืองอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บข้อมูลเลขบัตรประจำตัว13หลักซึ่งอันนี้ก็ขออนุญาตกลับมาเป็นข่าวการเมืองทางด้านอื่นๆที่มีประเด็นในช่วงนี้หลายๆเรื่องนะคะโดยมีข่าวของกกต.ออกมาด้วยนะคะสำนักงานกกต.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการเก็บข้อมูลสมาชิกพรรคประชาชนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและเลขรหัสหลังบัตรประชาชนที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีอะค่ะที่เราจะเห็น อยู่หลังบัตรประชาชนเราของสมาชิกพรรคประชาชนและมีการกล่าวถึงการเชื่อมระบบตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองและข้อสังเกตว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองนะครับสำนักงานกกต.ชี้แจงออกมานะคะในกรณีนี้บอกว่ากรณีนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะทั้งนี้การตรวจสอบในขั้นตอนดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อยุติว่ามีการกระทำความผิดและยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการพิจารณาตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จทางด้านสำนักงานกกต.จะดำเนินการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกฝ่ายซึ่งหากมีผลการตรวจสอบหรือข้อยุติประการใดก็จะเผยแพร่ให้ทราบต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวของทางกกต.เพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อยู่ในกระแสของความสนใจของประชาชนแล้วก็หลายๆท่านที่ติดตามข่าวก็มีความช่วงนี้เขาบอกว่ามันมีความกังวลในหลายๆประเด็นนะในเรื่องของการเมืองว่าตกลงเหตุการณ์แต่ละเรื่องนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีความคืบหน้ายังไงบ้างอันนี้ก็คือกกต.ก็แจ้งให้ทราบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งส่วน AI Passport โอ้โหถล่มทลายแต่ก่อนจะ AI Passport นะดิฉันขออนุญาตไหนๆก็ได้คุยเรื่องนี้ก็แถมเรื่องของ

0: ก่อน CEO of อาเซียนก่อน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าที่นั่งตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายนะครับในส่วนของหลักสูตรที่น่าสนใจของ MCOT นะครับทางด้าน MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3ซึ่งเปิดรับสมัครในช่วงก่อนหน้านี้ในขณะนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายนะครับเรามีการอบรมถึง15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมค่ะ

0: กลุ่มอาเซียนมือหนึ่งของไทยครูทั้งหลายก็จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้แหละนะครับแล้วก็มีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของคุณที่สนใจตลาดอาเซียนแล้วก็มีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนแล้วก็ยังมี AI for CEO ด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้ก็กำลังเป็นที่ฮอตฮิตเป็นที่สนอกสนใจน
1: ะ
0: รวมถึงเรื่องของกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมที่ CW Tower รัชดาที่นั่งละลงทะเบียนที่นั่งละ 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมซึ่งน่าจะอีกไม่กี่วันแล้วเนาะเพราะว่าเหลือ8ที่นั่งสุดท้ายท่านที่สนใจสอบถามได้ที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649นะคะ
1: ค่ะนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะได้อบรมเรื่องของหลักสูตรแล้วนะคะที่สำคัญเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องของธุรกิจมีพี่เลี้ยงเป็นนักธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคอนเนคชั่นด้วยนะคะเครือข่ายอันนี้สำคัญมากๆเลยส่วนอันนี้เหลือ4ที่นั่งสุดท้ายค่ะ
0: อ
1: ันนี้เป็นทริปนะคะเป็นทริปที่เป็นทริปพาไปเที่ยวพาไปช็อปแล้วก็พาไปกินนะคะมูเตออนทัวร์
0: เรื่องเที่ยวเนี่ยไวเนาะหมดเร็วหมดเร็ว
1: นะคะก็ได้รับความสนใจค่ะเป็นกิจกรรมของทางคลื่นนะคะ Made 107ค่ะจัดทริปสุดพิเศษจริงๆ Exclusive ค่ะก็มูเตออนทัวร์นะคะชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนค่ะก็เรียกได้ว่าจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปไม่ว่าจะเป็นเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนะคะก็นำทีมมูโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวค่ะสถานที่นี่การันตีความสวยงามนะคะเพราะว่าพาไปที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดารุณีนะคะอันนี้เนี่ยก็จะไปปะทะลมหนาวกันนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ด้วยท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์นะคะต่อด้วยการผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีค่ะที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนแล้วก็ครั้งนี้นะคะไม่ได้พาไปตามพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะก็จะพาไปปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าด้วยก็เรียกได้ว่าสายหมู่จริงๆนะคะที่วัดหลัวฮั่นค่ะเป็นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งแล้วก็ตามรอยเส้นทางสายบุญที่วัดต้าฉือเฉิงตูนะคะแล้วก็จะพาไปจุดที่เป็นจุดประวัติศาสตร์ด้วยที่พระถังซัมจั๋งเนี่ยเขาเคยศึกษาพระธรรมนะคะก็ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนอกจากนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะหมู่เสร็จแล้วเนี่ยก็พาไปช็อปปิ้งค่ะพาช้อปปิ้งเสร็จก็พาไปทานอาหารมือพิเศษด้วยนะคะก็ตลอดทริป6วัน5คืนดูแลอย่างอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็ทริปที่จัดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวลองวางแผนดูนะคะเพราะว่าเขาจะออกเดินทาง 24-29 ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะสามารถสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเหลือ4ที่นั่งสุดท้ายนะคะโทรไปที่0814986322 0814986322ค่ะ
0: ค่ะก็แหมน่าไปเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแถมอีกนิดนึงในช่วงนี้เนี่ยนะคะทางด้านกระทรวง DE ก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับยอดคนลงทะเบียน THAI Passport หรือว่า Thailand AI Passport ซึ่งเปิดลงทะเบียนวันแรกไปก็มียอดผู้สมัครสะสมทะลุ 700,000 รายนะคะคืออันนี้นี่มีสิทธิ์ทั้งหมดใน5ล้านสิทธิ์นะคะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะอีกไม่นานสำหรับคนไทยที่อายุ15ปีขึ้นไปรับสิทธิ์ใช้งานแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ AI Pass เริ่มใช้งานจริงวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้แหละนะคะก็คืออันนี้เป็นการสรุปกระแสตอบรับแล้วก็ประเด็นสำคัญในโครงการTHAI Passport หรือว่า Thailand AI Passport นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามถึงแม้เป้าหมายของสิทธิ์จะจำกัดเพียง5ล้านสิทธิ์นะแต่ว่าคนที่สนใจก็ลงทะเบียนไปยืนยันตัวตนกันเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็การลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อที่จะใช้ในช่วงสิ้นเดือนอันนี้ก็ต้องติดตามนะว่าดิฉันพยายามลงอยู่เนี่ย

0: ยังไม่สำเร็จ
1: ค่ะ
0: ผมคุณเกศลงไปยัง
1: ยังเลยค่ะยังไม่ได้เข้าไปด
0: ูเลย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าตัวเลขล่าสุดนี่อัปเดตนะคะ
0: อัปเดตมา
1: 20สิงหาคมเนี่ยตัวเลขที่ประมาณสักตอนประมาณ9โมงอะค่ะเกือบ9แสนแล้วนะคะ 871,918 ราย
0: คุณกี่โมงนะ
1: 9โมงค่ะของวันที่20สิงหาคม
0: คุณจะได้8โมง
1: เนี่ยแหละค่ะ
0: ชั่วโมงนึง
1: ใช่แต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะเกือบ9แสนแล้วนะคะที่ลงทะเบียนไป
0: ก็อย่างไรก็ตามนะคะมันก็ยังมีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของ DHAI Passport เนี่ยนะคะที่น่าสนใจหลายๆประเด็นเพราะว่าทั้งของคุณไอซ์รัชนกนะคะแล้วก็ทางพรรคฝ่ายค้านที่ของคุณกันดีด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ที่มีการทักท้วงขึ้นมาเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในโครงการเนี่ยนะแล้วก็มีการโต้กันไปโต้กันมากับเจ้ากระทรวงคือคุณชัยชนกนี่แหละนะคะก่อนหน้านี้ค่ะคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่คุณไอซ์รัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามาแสดงความเห็นสนับสนุนโครงการ THAI Passport นะหรือว่า iPass เนี่ยนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นปฏิบัติการ IO เปล่าIO ก็คือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารไม่ใช่ของจริงอันนี้ไม่ใช่ภาษาวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าพวกกลุ่มสตออะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: ที่เชื่อมโยงกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมคือไม่ใช่ของจริงอะแบบเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาประมาณนี้ว่าก็เป็นสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามแล้วก็ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้เต็มที่แต่การตั้งข้อสงสัยกับการยืนยันอันนี้ก็คือต้องมีพวกหลักฐานที
1: ่
0: ชัดเจนเนาะต่อเนื่องมานะ
1: แต่ว่าคนที่ออกมาตั้งคำถามนะคะอย่างคุณการดีเองเนี่ยสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ตั้งข้อสังเกตนะคะคืออาจจะพุ่งเป้าไปประมาณสัก3เรื่องพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็น TOR การส่งข้อมูลแล้วก็วิธีการเบิกจ่ายงบนั่นเองนะคะคือคุณการดีเนี่ยตั้งคำถามนะคะบอกว่าหลังจากที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้งานนะคะโครงการ THAI Passport เนี่ยไปพบข้อความในประกาศความเป็นส่วนตัวแล้วก็ข้อกำหนดเรื่องของการใช้งานของแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะสาระสำคัญคืออะไรก็บอกว่าระบบเนี่ยไม่สามารถประมวลผลคำสั่งหรือสร้างคำตอบได้หากไม่มีการส่งข้อมูลไปยังโมเดล AI ที่ผู้ใช้เลือกและหากผู้ใช้ไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวก็จะไม่สามารถใช้บริการได้อาจจะหมายถึงว่าการส่งข้อมูลไปประมวลผลกับโมเดล AI เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นจำเป็นต่อในเรื่องของการใช้
0: บริการ
1: อันนี้ก็เลยตั้งคำถามว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยมันสอดคล้องกับ TOR หรือไม่แล้วก็จุดที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะก็คือตั้งคำถามเรื่อง TOR เนี่ยแหละกับเงื่อนไขการใช้งานว่าประเด็นหลักมันอยู่ที่ TOR ข้อ 2.2 คุณการดีบอกว่ากำหนดให้โครงการเนี่ยมีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศและต้องยกระดับเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายในไทยแต่ว่าเงื่อนไขของการใช้งานเนี่ย iPass เนี่ยมันมีการระบุว่าการส่งข้อมูลไปยังโมเดล AI ที่ผู้ใช้เลือกคุณการดีก็เลยตั้งคำถามสำคัญว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันถูกส่งไปที่ไหน
0: ค่ะ
1: และประมวลผลในประเทศไทยตาม TOR หมายถึงประมวลผลทั้งหมดในไทยหรือเพียงเก็บข้อมูลในไทยแต่มีการส่งข้อมูลบางส่วนออกไปประมวลผลกับผู้ใช้งานบริการ AI ต่างประเทศ
0: อ
1: ันนี้ก็เลยตั้งคำถามอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะแล้วก็มีการระบุว่าอย่างเรื่องของการแก้ไขสัญญาเนี่ยที่ทราบว่ามีการแก้ไขสัญญาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดให้สาธารณะเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยก็เหมือนกับมีการเรียกร้องให้กระทรวงเนี่ยออกมาเปิดเผยรายละเอียดตรงนี้โดยเฉพาะรูปแบบของการจ่ายเงินที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะคะอันนี้เนี่ยก็หมายความว่าถ้ารูปแบบมันเปลี่ยนความหมายเนี่ยยอดผู้ใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีนัยยะสำคัญด้วยแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่ตั้งข้อสังเกตก็คือเรื่องของการเปิดเหมือนลักษณะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร active user ใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าพอเปิดแล้วเนี่ยพอ pre-register เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการนับจำนวนคนที่สมัครไว้ล่วงหน้าแล้วอาจจะนำไปใช้ประกอบ

0: การเบิกจ่ายงบนี้ก็ตั้งคำถามไว้แบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าถ้าหากเงื่อนไขในสัญญาเนี่ยมีการกำหนดจ่ายเงินโดยอิงเรื่องของ active user เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องตอบให้ได้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คนที่ลงทะเบียนไปเนี่ยตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันสามารถบอกได้ไหมว่ารัฐใช้บริการ AI ไปแล้วเท่าไหร่หรือเกิดต้นทุนการประมวลผลอย่างไรแล้วก็มันจะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินอะไรแบบนี้ค่ะก็ออกมาตั้งคำถามประมาณนี้นะที่คุณการดีเท่าที่เก๋สรุปมานะคะเนี่ยก็ยอดทะเบียนไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ไหมว่าประชาชนจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็มีหลายๆท่านที่เป็นผู้รู้ที่ออกมาทักท้วงเกี่ยวกับกรณีของโดเมน .net นะซึ่ง อยากจะให้เปลี่ยนเป็น .go.th นะซึ่งอันนี้นี่น่าสนใจนะNet เนี่ยค่ะเป็นโดเมนสากลสำหรับเครือข่ายที่คือมันง่ายมันจดง่าย
0: ค่ะ
1: ส่วน .go.th เนี่ยชัดๆนะ th นะของไทยอ่ะชัวๆนะฮะก็คือเป็นหน่วยงานโดยเฉพาะของภาครัฐของไทยต้องใช้เอกสารราชการยืนยัน.net ก็มาจากเน็ตเวิร์กนั่นเองนะคะก็เป็นลักษณะเครือข่ายซึ่งก็เป็นโหมดอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเทคนิคนะมันเป็นโดเมนระดับทั่วสำหรับดิฉันมันทั่วไปอ
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แบบสากลจดทะเบียนง่ายบริษัททั่วโลกอะไรต่างๆก็ใครๆก็จดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันง่ายมันมักจะค่อนข้างเสี่ยงคือความปลอดภัยมันก็จะต่ำกว่าการแสดงตัวตนภาครัฐนั่นเองเพราะนั้นเวลาที่เราเห็นอะไรที่มัน .go.th นะเพราะฉะนั้นมันก็ย่อมาจาก Government Thailand หรือรัฐบาลไทยมันเป็นโดเมนรหัสประเทศของเราโดยตรงก็คือของไทยเพราะฉะนั้นมันจะสงวนสำหรับหน่วยงานเฉพาะของรัฐบาลกระทรวงหรือว่าส่วนราชการไทยเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการคล้ายๆกับการส่งเอกสารตรวจสอบก่อนอนุมัติอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคือมั่นใจได้มากกว่าเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยคุณปาล์มนิติกรก็มีการทักท้วงประเด็นอันนี้ขึ้นมา
0: ะ
1: นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคือดิฉันติดคำเตรบคำเต็มของเขาอะThailand AI Passport เขาเรียกอะไรนะ TH AI Passport ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ทำไมถึงไปใช้โดเมน .net แทนที่จะใช้ .go.th เพราะว่ามันเสี่ยงสำหรับการถูกทำเว็บปลอมเพื่อที่จะพวกมิจจี้ทั้งหลายพวกมิจฉาชีพเอามาหลอกชาวบ้านเว็บไซต์ประเภทนี้เนี่ยมันก็จะคือปลอดภัยต่ำกว่าว่างั้นเถอะก็เลยเป็นประเด็นที่มีการจับตาบนโลกออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะกรณีนี้ก็ถ้าสำหรับดิฉันเองเนี่ยก็คิดว่า .go.th มันชัวร์นะอันนี้นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทักท้วงขึ้นมาแต่อะไรก็ตามกรณีนี้นี่มันก็แก้ไขได้นะมันก็แก้ไขได้ก็คือก็ไปทำเป็น geo.th นั่นแหละเนา
0: ะ
1: แล้วก็ประกาศอันนี้คุณปานเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลมาด้วยนะเขาบอกว่าเสนอ3แนวทางคือจดโดเมนหลักเป็นaipass.go.th แล้วก็ redirect ไปที่ระบบแล้วก็จดโดเมนชื่อใกล้เคียงในเชิงป้องกันมิจฉาชีพเลยแล้วก็ประกาศโดเมนทางการทั้งหมดบนเว็บไซต์หลักของกระทรวงคือเป็นจุดที่อ้างอิงให้เราหรือว่าให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยระดับแบบต้นๆนะดิฉันว่านะ
0: ค่ะ
1: มันแบบมันเป็นหลักแรกๆที่จะต้องคำนึงถึงเนี่ย
0: คือคุณนิติกรเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้แบบว่าคัดค้านเกี่ยวกับโครงการนี้นะแต่ว่าที่ออกมาพูดเนี่ยคืออยากให้มีการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมคะ
1: ให้มันปลอดภัยหน่อย
0: เพราะว่าเหมือนกับว่ามองว่าการใช้โดเมน .net เนี่ยมันมีความเสี่ยงความเสี่ยงอะไรก็คือความเสี่ยงในเรื่องของการสวมรอยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นโดเมนเนี่ยที่บุคคลทั่วไปเนี่ยเขาสามารถจดทะเบียนได้ง่ายมากนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ย

0: ระบุว่าการทดลองจดโดเมนที่มีลักษณะคล้ายกันเนี่ยแค่เติมตัวอักษรต่อท้ายไปเนี่ยพบว่าสามารถทำได้ง่ายมากแล้วทีนี้เนี่ยความกังวลคืออะไรก็กังวลว่าอาจจะมีคนที่เขาไม่หวังดีอะค่ะสร้างเว็บไซต์แล้วก็มีชื่อที่คล้ายๆกันชื่อใกล้เคียงกันแบบนี้กับเว็บไซต์จริงๆอะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็หลอกเข้าไปนะคะหลอกให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ของทางรัฐบาลก็เลยเหมือนกับเป็นที่มาเหมือนที่คุณศิวพรอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังนั่นแหละก็คือว่าอยากให้มีการเปลี่ยนใช้โดเมนจาก .net เนี่ยเป็นgo.th น่าจะเป็นทางการมากกว่าแบบนี้หรือเปล่า
1: ใช่ใช่ก็คือทำให้มันปลอดภัยขึ้นระดับที่มันง่ายๆนะคะจริงๆคุณปามดิฉันก็ติดแค่ปามนิธินิติกร
0: ค่ะ
1: จริงน้องก็เป็นขออภัยคุณปามเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถือเป็นทีมยุทธศาสตร์ของพรรคเลยนะคะเป็นที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านคือเก่งทางด้านนี้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะแล้วก็ถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มไอทีหลักๆอ่ะที่มีความสามารถในเรื่องนี้ก็จริงจบทักอ่ะยังต้องเหลียวมองนะอันนี้ฝ่ายค้านทักนะก็ต้องสังเกตดู
0: แล้วก็เหมือนกับมีการตั้งคำถามด้วยว่าอ่ะเก๋ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเก๋ยังไม่ได้เข้าไปลงทะเบียนแต่ว่าทางคุณนิติกรเนี่ยก็บอกว่าอย่างเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยอันนี้ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะขอข้อมูลประชาชนมากเกินไปหรือเปล่าคือไม่ได้มีเพียงแค่ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนแต่ว่ามันมีเรื่องของการขอข้อมูลอื่นๆด้วยนะคะตามข่าวเห็นบอกว่ามีเรื่องของหน้าที่การงานมีเงินเดือนอะไรแบบนี้แต่เก๋ยังไม่ได้ลองเข้าไปลองไปใช้นะก็เหมือนกับมีการเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยรักษาข้อมูลเหล่านี้อย่างเข้มงวดด้วยแล้วก็เสนอให้ประชาชนเนี่ยต้องเอ๊ะก็บอกว่าต้องเอ๊ะนะ
1: หาก
0: ถูกขอข้อมูลมากเกินไปเกินความจำเป็น
1: หากสงสัยอย่าเป็นเด็กดีประมาณนั้น
0: เพราะว่ามันจำเป็นตั้งแต่แรกเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บข้อมูลแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะย้อนกลับมาเรื่องน้ำท่วมล่าสุดนั้นคุณเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีก็มท.3น
0: ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งลงพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยเนาะแล้วก็เช้าขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อที่จะประเมินผลกระทบแล้วก็ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยแล้วก็ไปที่วัดเบงสกัดที่อำเภอปัวด้วยนะไปเข้าใจว่าจะมีคิวเจอกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเมื่อชั่วโมงก่อนเนี่ยเดินทางไปแล้วก็สำรวจพื้นที่ไปแล้วแล้วก็คงจะประสานในเรื่องของการสนับสนุนกำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือทรัพยากรที่จะช่วยเหลือประชาชนคือเขาบอกว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจก็ยังไม่จบนะคะถ้าเกิดว่าน้ำลดก็ต้องฟื้นฟูทันทีสิถูกไหมมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะ เห็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ลงปัวด้วยเหมือนกันนะลุยโคลนช่วยชาวบ้าน
0: อันนี้ไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
1: ตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็เรียกว่าน่าจะเป็นทีมของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยลงพื้นที่กันเยอะเลยนะคะเพราะว่าคือเป็นพื้นที่หลักๆของทางพรรคเพื่อไทยด้วยนะฮะในหลายๆจังหวัดนี
0: ่
1: ซึ่งอันนี้นี่ก็ลงไปเถอะดีแล้วช่วยชาวบ้านเห็นก็จะเบาใจขึ้นหน่อยนะเห็นผู้แทนมาทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ไปหลายๆคนไปหลายๆกลุ่มนี่ก็จะช่วยให้กำลังใจพี่น้องประชาชนได้เยอะเลย
0: ค่ะ
1: ย้อนกลับมานิดนึงวันก่อนได้คุยน่าจะอยู่กันตั้งเหงา2วันเนี่ยฟาดฟันกันเรื่องของแฟลตดินแดงไหม
0: ค่ะ
1: เห็นข่าวล่าสุดก็คือการเคหะยกเลิกสัญญาเช่าแฟลตดินแดงกับคนที่คือห้องที่แฟลตดินแดงเนี่ยนะผู้เช่าห้องที่แฟลตดินแดงนี่มันเช่ากันหลายช่วงมากแต่ก็คือกรณี3ห้องที่ถูกร้องเรียนว่ามีชื่อแรงงานต่างด้าวมากมายมหาศาลก็ไปยัดอยู่ในห้องอะเป็น10เป็น100อะนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตามระเบียบของการเคหะแห่งชาติไม่อนุญาตให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้เช่าหรือว่าอยู่อาศัยนี่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วเจอการกระทำความผิดนะก็ยกเลิกการเช่าเลยนะบางคนเนี่ยคือเขาเช่ายาวนานอมตะหลายสิบปีมากนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในขบวนการนำชื่อบุคคลต่างด้าวเข้า

0: เปลี่ยนบ้านแล้วก็ออกบัตรประจำตัวอันนี้เป็นสีชมพูคือเรามีทุกระดับประทับใจมาก มี ขออภัยตั้งแต่เป็นนอมินีของคนรวยคนกลางๆคนจน บัตรสีชมพูนี่เป็นของคนจน แรงงานต่างด้าวก็เมืองเลยผิดกฎหมายล่อกันไปเขาบอกว่ายังไงนะกี่ปีล่อกัน 3-4 พันแล้วอ่ะนะเรียกว่าล้างทั้งนอมินีทั้งไทยเทาเพราะว่ากทมเขาไปปูพรมเช็คพวกสวมสิทธิ์บัตรชมพูเขาบอก10ปีย้อนหลังเฉพาะเขตดินแดงออกบัตรไปแล้ว 3,200
1: ใช่ค่ะนะอันนี้ตรวจสอบไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560ถึงพ.ศ. 2569นะคะก็มีการตรวจสอบ มีการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปว่าพบว่ามีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของบัตรประจำตัวให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในลักษณะต้องสงสัยนะใช้คำแบบนี้ 3,228 รายค่ะนี่คือข้อมูลใหม่มากๆ
0: แ
1: ล้วก็แค่ที่เดียวใช่แค่ที่เดียวแล้วก็น่าตกใจมากๆเลยนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็คือเห็นว่านะคะหลังจากเปิดปฏิบัติการนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปจับตานะคะว่าบ้านหรืออาคารที่มีการย้ายบุคคลเข้ามาเป็นจำนวนมากผิดปกติแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะกรณีที่เกิน16คนต่อบ้านเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกับที่ดินแดงเนี่ยกทมเขาปูพรมแล้วนะคะแล้วก็กำหนดให้ทุกเขตเนี่ยส่งข้อมูลตรวจสอบภายในวันที่1กันยายนนี้ค่ะเพื่อที่จะนำไปประสานกับกระทรวงมหาดไทยในการขยายผลต่อด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณเบิร์ตถามว่าลงทะเบียนที่ไหนได้บ้างพูดถึงอะไร AI พาสปอร์ตนะป่ะเปิดลงไปเลยไทย ID ใช่ไหมของคุณซิสเตอร์ครูบอกว่าเท่าที่ทราบโดเมนถ้าเป็น .สัญชาติต้องมีเอกสารยืนยันว่ามีธุรกิจหรือว่าเป็นคนสัญชาตินั้นๆอ๋อๆๆๆเนาะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจากมติชน .co.th นะครับนี่ไง .co.th ไทยรัฐ .co.th dailynews .co.th ข่าวสด .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com posttoday .comnowna.com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net thaipost .net คมชลึก .net thaipbs .or.thhfsfocus.org แล้วก็ thaistandard.co.th ดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค
1: ่ะจุฬาลัทธิประพฤติดีค่ะ
0: เราสองคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสทนชประชุมติดตามวิกฤตลุ่มน้ำน่านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพร้อมด้วยนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชภายหลังการประชุมนายทรงศักดิ์กล่าวว่ามวลน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากนี้ต้องเร่งฟื้นฟูและเยียวยาพี่น้องชาวน่านโดยกระทรวงคมนาคมจะเร่งสำรวจเส้นทางที่ได้รับความเสียหายส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งจ่ายไฟให้ประชาชนโดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบสะสม42,539 รายการไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายไฟฟ้าได้แล้ว 37,536 รายปัจจุบันคงเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ 5,003 รายส่วนพื้นที่ที่น่ากังวลที่จังหวัดน่านขณะนี้แม้มวลน้ำฝนจะลดลงแต่ได้แจ้งเตือนว่าพื้นดินยังมีปริมาณอยู่ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังทั้งนี้ในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมฝนยังคงตกกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงพื้นที่ด้านรับมรสุมบริเวณภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันเตือน18จังหวัดเสี่ยงดินถล่มย้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่มีแผนการระบายน้ำเพิ่มศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนวันนี้ให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับ

0: มือสถานการณ์หากมีสถานการณ์กรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจสอบทุกอย่างอย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความมั่นใจและคำแนะนำเบื้องต้นกับประชาชนด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้แม่น้ำปิงเขื่อนภูมิพลปริมาณน้ำปัจจุบัน 7,413 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 55% ของความจุส่วนแม่น้ำน่านเขื่อนสุริกิติ์ปริมาณน้ำปัจจุบัน 6,271 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 66% ของความจุโดยมวลน้ำจากน่านจะไหลลงเขื่อนทั้งหมดปริมาณ500ล้านลูกบาศก์เมตรไม่เกินความจุเขื่อนเจ้าพระยายังไม่มีแผนการระบายน้ำเพิ่มจากปริมาณน้ำท่วมที่จังหวัดน่านและน้ำหลักที่ต้นน้ำยมที่จังหวัดพะเยาสุโขทัยยังสามารถบริหารจัดการได้เลขาปปช.เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบคำร้องหมอวรงค์ปมโครงการ TSAI Passport นายสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายแพทย์วรงค์เดชกิจพิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดียื่นหนังสือต่อสำนักงานปปช.ขอให้ตรวจสอบนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport มีการเอื้อประโยชน์และล็อกสเปคให้บริษัทเอกชนหรือไม่ว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีโครงการจะเริ่มในวันที่31สิงหาคมนี้ปปช.จะต้องมีการเฝ้าระวังการทุจริตหรือไม่นายสุรพงศ์กล่าวว่ามาตรการทางคดีและมาตรการเฝ้าระวังปปช.ดำเนินการควบคู่กันอยู่แล้วทั้งการทำงานเชิงรุกและเชิงรับทั้งในแง่ของการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงงานด้านการป้องกันการทุจริตและมีนักสืบสวนเฝ้าระวังในพื้นที่อยู่แล้วส่วนกรณียังมีข้อสงสัยจากประชาชนโครงการดังกล่าวยังสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่นั้นการดำเนินโครงการเป็นหน้าที่ของภาครัฐส่วนปปช.มีหน้าที่ในการตรวจสอบขณะเดียวกันปปช.ยังมีมาตรการเชิงรุกที่สามารถตรวจจับหรือสแกนเพื่อลดข้อร้องเรียนการทุจริตดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับวรสิทธิ์เผยตัวเลขต่างด้าวสวมบัตรชมพูมีมากอยู่ทั่วประเทศนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เขตดินแดงสวมบัตรสีชมพูของแรงงานต่างด้าวโดยจ่ายค่าหัวให้กับเจ้าหน้าที่ว่าตัวเลขจริงมีมากกว่านั้นอยู่แล้วส่วนที่เจอร้อยกว่ารายที่ดินแดงเป็นแค่จุดเริ่มต้นเราจะขยายผลพื้นที่เดิมด้วยรวมถึงพื้นที่อื่นทั่วประเทศซึ่งมีปริมาณเยอะมากแต่มีเป้าหมายเล็งไว้อยู่แล้วคิดว่าอย่างไรก็ต้องเจอแล้วจะนำมาดำเนินการแน่นอนโดยตามหมายจับ7หมายที่ออกไปประกอบด้วยบุคคล3กลุ่มคือกลุ่มที่1เจ้าหน้าที่กลุ่มที่2ในหน้าซึ่งเป็นตัวการสำคัญกลุ่มที่3เจ้าบ้านที่ให้ที่พักอาศัยส่วนค่าในหน้าเพื่อดำเนินการนั้นมีหลักหมื่นถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับว่าเป็นประเภทอะไรศาลจีนจำคุกตลอดชีวิตผู้ก่อตั้งเอเวอร์แกรนด์ศาลจีนมีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนายฮุยกาหยานมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งไชน่าเอเวอร์แกรนด์กรุ๊ปบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีนพร้อมสั่งยึดทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดหลังจากเขารับสารภาพใน8ข้อกล่าวหารวมถึงการยักยอกเงินและการทุจริตระดมทุนโดยเอเวอร์แกรนด์ได้ผิดนัดชำระหนี้สินส่วนใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง 300,000 ล้านดอลลาร์มาตั้งแต่ปี2564ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบเศรษฐกิจจีนนอกจากนี้ศาลยังสั่งปรับบริษัทเอเวอร์แกรนด์เป็นเงิน 8,820 ล้านหยวนหรือราว 43,000 ล้านบาทและปรับบริษัทเฮงดาเรียลเอสเตทซึ่งเป็นบริษัทลูกอีก 7,000 ล้านหยวนหรือราว 34,000 ล้านบาทรวมถึงจำคุกผู้บริหารระดับสูงอีก5คนเป็นเวลา 6-18 ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแดงครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์

0: MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่มข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดนี้เราเจอกันนะครับวันที่20 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมธีรวัตรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่บอลด้วยค่ะ
2: สวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
3: ค่ะวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมเนอะพี่บอลเมื่อวานหลังจากที่เรารายงานไปว่าฝั่งของรัฐบาลเองก็แข่งขันในการที่จะช่วยเหลือในทุกๆมิติเนาะและมีคำสั่งออกมาว่าห้ามมีผู้เสียชีวิตใช่ไหมปรากฏว่าพอไปดูไทม์ไลน์จริงๆอ่ะช่วงที่ท่านกำลังแถลงอ่ะก็มีผู้เสียชีวิตจริงๆ
2: ใช่ใช่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยากที่จะให้ใครมีอะไร เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเอาละสิ่งที่หลังจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปถึงแม้ว่าแนวโน้มของระดับน้ำทั้งในแม่น้ำน่านและก็ในพื้นที่นะครับที่มีแนวโน้มลดลงแต่ว่าในพื้นที่ตอนใต้ตอนล่างอ่
3: ะ
2: นะครับเวียงสาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ที่ยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปเพราะว่าก็จะต้องรับน้ำจากทางด้านตอนบนนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีคำถามเหมือนที่เราได้ถามกันตั้งแต่ตอนแรกกับน้องอุ้มฮะตั้งแต่เมื่อวานเลยว่าการแจ้งเตือนกับประชาชนเนี่ยมันเป็นแบบไหนขนาดไหนอย่างไรเพราะว่าวันนี้พอเราฟังตอนแถลงช่วงประมาณสายๆเกือบเที่ยงได้ไหมฮะมีเสียงสะท้อนมาจากประชาชนว่าทำไมถึงไม่ได้รับการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เลยนะครับ
3: เซลล์บอร์ดแคสต์มาค่ะมาตอน6โมงแต่ท่วมจริงตี4
2: มันช้าไปแล้วกันใช้คำว่ามันช้าไปมันไม่ทันการ
3: ค่ะ
2: ซึ่งก็มีการออกมายอมรับนะฮะโดยเฉพาะชาวอำเภอปูเนี่ยเขาสะท้อนออกมาว่าทำไมไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าคือถ้าสมมติว่าไม่ได้เกี่ยวกับเซลล์บอร์ดแคสต์แต่ว่าการแจ้งเตือนด้วยวิธีช่องทางอื่นๆใดก็ตามที่เขาจะต้องรับทราบเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเยอะซะจนขนาดนี้เนี่ยระดับในรอบ100ปีนึงมันไม่มีการที่ทำให้เขาสามารถที่จะเตรียมตัวล่วงหน้าได้เลยเหรอแล้วก็มีการออกมายอมรับนะฮะในวันนี้ว่าการแจ้งเตือน1มีข้อจำกัด2สถานการณ์จริงของปริมาณฝนเนี่ยมันสูงถึง388มิลลิเมตรแต่แบบจำลองคาดการเอาไว้แค่80
3: ไกลไปมากเลยอ่ะ
2: โอ้โห
3: นี่อันนี้หน่วยงานไหนอ่ะพี่บอลที่เขาจะต้องรับผิดชอบในการคำนวณให้ชาวบ้านเขาได้ทราบว่าสถานการณ์มันหนักแค่ไหนแล้ว
2: เพราะว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเอาตรงๆเราก็
3: เยอะมากบ้านเราอ่ะ
2: ใช่เราก็แบบเอ๊ะตกลงว่าเป็นหน่วยงานไหนนะเป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไหมมีข้อมูลหรือว่าจะต้องเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาที่รายงานปริมาณฝนหรืออย่างไร
3: ค่ะ
2: หรือเอ๊ะหรือว่า ยังไงอ่ะวันนี้เราก็คงจะได้ถามจากคนที่จะเข้ามาคุยสายกับเรา

0: องสทชด้วยเพราะว่าท่านเองก็คงจะต้องมีข้อมูลแหละว่าในการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะต้องเอาข้อมูลมาจากแหล่งไหนบ้างเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยหรือเขาเรียกว่าผู้นำของในพื้นที่เนี่ยผู้ว่าผู้ราชการจังหวัดก็ได้หรือปอพอหรือแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีเอาจริงๆระดับน้ำขนาดนี้มาเร็วละมาแรงขนาดนี้24ชั่วโมงอาจจะยังไม่ทันด้วยซ้ำนะน้อง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะใช่ค่ะก็เนี่ยอย่างล่าสุดตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าที่แม่ฮ่องสอนเริ่มหนักละแม่ฮ่องสอนตอนนี้ที่แม่เสรียงที่ฮอดน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีตะกอนไม้ลอยมาเป็นจำนวนมากเลย
0: นั่นไง
1: ปอพอบอกว่ามันมีบอกว่าเนี่ยเชียงใหม่นิวส์นะบอกว่าปอพอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแล้วก็กลุ่มเปราะบางยกของขึ้นที่สูงยกตัวเองยังไม่ได้เลยค่ะบางทีไปน้ำที่มันมาเร็วอะค่ะ
0: ใช่
1: คืออย่าหาว่าเราโอ้วีอย่างเก่งจังเลยแต่นึกถึงคนที่เขาอยู่ในพื้นที่จริงๆแล้วนึกถึงญาติต่างๆมิตรสหายต่างๆที่เขาอยู่ในพื้นที่อ่ะพี่บอล
0: ใช่ครับแล้วก็คือคนที่มีกำลังอ่ะหมายถึงว่ากำลังกายอ่ะยังไม่เท่าไหร่นะ
1: ยังลำบากเลย
0: เออคือเขายังจะต้องแบบโหรับผิดชอบอีกคนอื่นไหนจะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วจะต้องไปที่ไหนจะต้องอพยพก่อนหน้านี้ไปอย่างไรคือเราตอนแรกที่เราได้ยินข่าวแต่ละปีซึ่งพอมารอบนี้ที่จังหวัดน่านเราถามตัวเองเหมือนกันว่าเอ้ยเราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยข่าวที่เราอ่านไปก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้มีเข้าหูเราสักเท่าไหร่หรือว่าเพราะเราพลาดวะที่โอ๊ยขออภัยนะฮะ หรือเพราะเราพลาดที่เราไม่ได้ตามข่าวจนจะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบว่าจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมที่มันจะหนักหนาสาหัสมากนะแต่แบบประชาชนเองอย่างพี่น้องที่อำเภอปัวท่านก็บอกมาเองอ่ะว่าท่านไม่ได้รับการแจ้งเตือนไง
1: คืออย่างนี้ค่ะความน่าเห็นใจในครั้งนี้มันไม่ได้ต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเวลาที่มันมีเหตุการณ์ควบคุมไม่ได้ในแต่ละจังหวัดอันแรกคือไม่ได้รับการแจ้งเตือนอันที่สองคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วและแรงพูดง่ายๆคือมีเหมือนเรนบอม
0: ครับ
1: ถล่มลงมาเลยแล้วมันจัดการไม่ทันมันเอาไม่ทันจริง
0: ๆ
1: มันจะมีภาพคลิปข่าวถ้าเราได้ติดตามอย่างสำนักข่าวไทยก็เช่นกันนะคะคือเป็นรถที่พยายามจะขับผ่าฝ่าไปแล้วมันก็มีคนถ่ายคลิปไว้ได้แล้วเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่ามันก็ล้มมันก็คว่ำมันก็จมลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละคนมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปโอเคอาจจะดื้อหรือเขาอาจจะมีเหตุที่เขาต้องไปหาใครอีกสักคนนึงที่อยู่ที่บ้านเขาหรือมันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอย่าโทษแต่ชาวบ้านอย่างเดียวดีไหมคะเราลองมาดูกันว่าในเรื่องของการวางแผนเนี่ยควรจะทำยังไงเดี๋ยววันเนี้ยเรามีโอกาสที่จะได้คุยกับผู้บริหารจัดการน้ำซึ่งมันมีทั้งคนที่เคยผ่านวิกฤตมาตั้งแต่มหาอุทกภัย54แล้วแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลน้ำในปัจจุบันเอาเราลองมาดูนะสำหรับข่าวที่ผ่านมาจริงๆแล้วไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำที่เกิดขึ้นเทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานในอำเภอภูเพียงแจ้งเตือนประชาชนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงกลางดึกของเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ประเมินว่ามวลน้ำจากอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจะไหลลงมาถึงเขตเมืองโดยมีการเปิดไซเรนระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็ออกประกาศให้ประชาชนอพยพจากพื้นที่เสี่ยงอุ้มบอกตรงๆนะถ้าอุ้มเป็นชาวบ้านอยู่ในบ้านชั้นเดียวแล้วมีคนป่วยมีคนแก่มีเด็กอยู่ในครอบครองย้ายไม่ทันหรอกค่ะ
0: ไม่ทันนะ
1: มันเป็นเสียงหวอที่น่ากลัวมากพี่บอลแล้วก็บอกตอนนี้ให้ออกมาเลยพูดเป็นภาษาถิ่นนะคะทีนี้หลังจากที่น้ำมันมาถ้าคุณได้เห็นน้ำเนี่ยน้ำมันเป็นสีน้ำโอเวนตินนะคะมันคือน้ำป่ามันมีดินสไลด์มันมีความแรงของน้ำที่ทำให้ถนนมันถูกตัดขาดการลำเลียงนั้นน่ะก็ยังไม่ชัดเจนด้วยซ้ำนะคะพี่บอลว่าลำเลียงแล้วไปอยู่ที่ไหนแล้วบ้านที่ออกมาคือเขาคำนวณไม่ได้อ่ะพี่บอลว่าน้ำมันจะอยู่นานแค่ไหนเอาตรงๆนะอุ้มได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์ของคนที่เขามีความรู้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำบางคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะคุณขับรถไปให้คุณพกเชือกไว้ด้วยเชือกเส้นใหญ่ๆติดรถเอาไว้เลยเอาไปทำอะไรเอาไปในการมัดเชือกอะไว้กับต้นไม้ไอเอารถอะมัดไว้กับต้นไม้แล้วตัวคุณก็ให้ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แต่ต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ที่หนักแน่นมากพอนะแล้วระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมวลน้ำมันจะไปคือถ้ามันมีการคำนวณอุ้มไม่ได้บอกว่านี่คือข้อแนะนำที่ถูกต้องนะคะแต่มันทำให้เห็นภาพอย่างน้อยก็ทำให้รู้อ่ะพี่บอลว่าโอเคมวลน้ำมันจะมาประมาณนี้ในการเคลื่อนย้ายมันจะมีความลำบากมากกว่าการที่ยังอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่อย่างปลอด

0: ภัยอย่างที่เขาเตือนว่าให้ยกทุกอย่างขึ้นที่สูงคือพี่บอลนึกออกไหมในทุกครั้งมันจะต้องไม่เป็นแพทเทิร์นว่ายกของขึ้นที่สูงเตรียมตัวเคลื่อนย้ายมันเป็นแพทเทิร์นซะจนในความเป็นจริงฉันจะต้องทำยังไงอะที่ถูกต้องอะ
1: นั่นสิคือการป้องกันการแก้ไขปัญหาหรือโครงการเกี่ยวกับน้ำในแม้กระทั่งในจังหวัดน่านเองก็มีหลายสิบโครงการนะฮะที่กำลังอยู่ระหว่างการผลักดันเพื่อให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ทั้งประเทศที่เราก็ศึกษากันมาตลอดโอเคส่วนนั้นว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่มันจะทำให้การที่ประชาชนเขาเตรียมตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าในระหว่างที่การป้องกันและการแก้ไขปัญหามันยังต้องศึกษาถูกไหมน้องอุ้มมันยังต้องพัฒนาต่อแน่นอนว่ามันจะต้องเกิดเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะต้องมีไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นจังหวัดไหน
0: ไม่ใช่ต้องปีหน้าพี่วัน
1: สิ้นปีนี้ก็ได้
0: เอาสัปดาห์หน้าก่อน
1: โอเค
0: เอาจริงๆเนี่ยณวันนี้นะที่เรากำลังนั่งรายงานกันอย่างสบายใจเราอยู่ห้องแอร์เรายังพอแบบบ่นได้ว่าอุ๊ยวันนี้ฝนตกทำไงบางคนเขากำลังอยู่ในภาวะที่น้ำมันมาถึงบ้านเขาแล้วมาถึงจะท่วมหลังคาเขาอยู่แล้วเขาไม่รู้จะไปไหนนะคะแล้วการแจ้งเตือนมันยังเป็นแบบเดิมเนี่ยเทศบาลขอให้ประชาชนยกข้าวของและเครื่องใช้ขึ้นไว้บนพื้นที่สูงพร้อมเคลื่อนย้ายรถยนต์และยานพาหนะไปยังจุดปลอดภัยเอาวักนี้ก่อน
1: แล้วฉันต้องไปไหนฉันต้องออกไปยังไงฉันต้องแบบไปด้วยวิธีใด
0: เส้นไหนถนนขาดบ้างก็ไม่ทราบอะค่ะตรงไหนปลอดภัยหรออ นี่นะแล้วเขาก็บอกว่าแต่ละครอบครัวควรเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเอกสารสำคัญและสิ่งของจำเป็นสำหรับการอพยพเราจะไม่ติดใจเลยค่ะถ้าคำเตือนนี้เตือนเมื่อ1เดือนที่แล้วหรือ2อาทิตย์ก่อนที่มวลน้ำจะมา
1: ใช่
0: หรือเก็ตไหมแต่นี่มันมาแล้วค่ะ
1: หรือถ้าแบบเอายังไงดีอ่ะแบบใกล้สุด3วันได้ไหมอ่ะ
0: ก็ยังดี
1: เพราะว่าเวลาที่เราฟังการพยากรณ์อากาศเนี่ยมันจะใกล้เคียงสุดก็เมื่อเวลามันใกล้เวลาจริงถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: 3วันเนี่ยมันน่าจะพอที่เราจะรับทราบแล้วล่ะว่าฝนจะมาประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือมันจะมีปริมาณฝนตกกี่มิลลิเมตรเป็นไปได้ไหม
0: นี่เรายังไม่ได้คือเราเข้าใจนะคะเพราะว่าเราก็สัมภาษณ์มาหลายท่านแล้วว่าใครมันจะไปบอกล่วงหน้าได้แบบนั้นเธอก็พูดมโนเอาจินตนาการเอาเนาะแต่เรายังไม่เคยได้ยินข่าวเลยนะพี่บอลที่ชาวบ้านหลังมองวายว่าโอ้ยเนี่ยบอกว่าให้ย้ายให้ขนน้ำไม่เห็นจะมาเยอะอย่างที่บอกเลยถ้าแบบนั้นเรายินดีอ่านเนาะคือแปลว่าทุกอย่างมันถูกแก้ไขก่อนที่ความวิกฤตมันจะมาเยือนอะ
1: ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มัน
0: ถือว่าใช่ถือว่าเป็นเรื่องดีก็เนี่ยเขาบอกว่าให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและผู้พิการออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนย้ายยังไง
1: ต้องยังไง
0: มันน่าจะมีหมายเหตุบอกนิดนึงไหมคะว่าสำหรับกรณีที่ใครที่มีผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเปราะบางให้แจ้งมาที่ตืดตืดตืดตืดตืดผู้ใหญ่บ้านจะเข้าไปทำการย้ายก่อนหรืออะไรไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่บอล
1: ครับเนี่ย
0: คาดหวังให้มันเป็นแบบนั้น
1: พอมันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นมาโอ้โหทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นห่วงระดมสรรพกำลังกันแต่ว่าไอ้ก่อนหน้านี้แบบแล้วเราตั้งมือเราตั้งรับกันขนาดไหนเนี่ยเรามาอ่านข่าวกันในวันที่ทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องมาใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือกันนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เอาล่ะเดี๋ยวมันมีข้อจำกัดอะไรเดี๋ยวเราก็จะได้เพิ่มเติมจากคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ที่อาจจะให้ข้อมูลที่เผื่อว่าด้วยเราเองซึ่งเป็นแค่สื่อมวลชนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องน้ำมากพออาจจะไม่เข้าใจอย่างเต็มที่ใช้แค่ความรู้สึกแต่ว่าในฐานะที่คนคนหนึ่งที่ตอนมหาอุทกภัยก็เป็นคนที่ประสบมาแล้วนะฮะน้ำก็ท่วมบ้านประมาณครึ่งก็หัวข่าวอะแล้วก็ยังมีคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้บอลอ่านที่ไม่ได้อ่านออกอากาศเป็นคนหัดใหญ่ปีช่วงที่หัดใหญ่น้ำท่วม
0: มันไม่นานนี่แหละเมื่อปี
1: ใช่ปีที่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาก็ยังเสียวสันหลังอยู่เลยว่าจะอย่างไรคือมันยังติดความรู้สึกแม้กระทั่งคนกรุงเทพอ่ะของปี54ทุกๆปีเวลาที่ภาคเหนือเริ่มมีปริมาณน้ำท่วมสูงก็กังวลทุกปีว่าแล้วน้ำจะท่วมมาถึงกรุงเทพเหมือนกับปีนั้นหรือเปล่าด้วย
0: คือตอนนี้ต้องให้โอเคให้พื้นที่กับรัฐบาลในการแก้ปัญหานี้ก่อน
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านก็มอบหมายท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านบอกเลยว่าให้ใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์รวมการสั่งการเอาไว้จุดเดียวเพื่อจะกระจายกำลังความช่วยเหลือให้ตรงพื้นที่แล้วท่านก็ย้ำนะท่านยศชนันท์เนี่ยท่านก็ย้ำว่าถ้าหน่วยงานในพื้นที่ขาดงบเนี่ยสามารถเสนอเข้ามาได้โดยตรงเพื่อพิจารณางบกลาง

0: ช่วยประชาชนทันทีลดขั้นตอนความล่าช้าช่วง9โมงของวันนี้สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะคะเขามีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์เขาก็เปิดแถลงการในครั้งนี้เนี่ยแหละแล้วก็ให้คุณยศชนันท์พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านอบจนายกอบจน่านแล้วก็อดีตสสน่านคุณทรงยศรามสูตรต้องการที่จะมาทำงานแบบบูรณาการกันซึ่งคุณยศชนันท์เนี่ยท่านก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หัวใจสำคัญคือทำงานให้เร็วลดขั้นตอนที่ทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนล่าช้าถ้าหน่วยงานในพื้นที่มีปัญหางบประมาณไม่เพียงพอแจ้งความต้องการเข้ามาโดยตรงได้เลยเพื่อจะพิจารณาใช้งบกลางแล้วก็ตั้งแต่ตอน9โมงเช้าที่ผ่านมาศูนย์ก็ได้ประเมินสถานการณ์ผ่านระบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อดูว่าจุดไหนเดือดร้อนเรื่องอะไรและจุดไหนต้องการกำลังคนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมตรงนี้ท่านบอกว่ามันมีข้อดีที่เห็นภาพแล้วนะพี่บอลว่าเขาเห็นภาพรวมทั้งหมดด้วยกันแล
1: ้
0: วแล้วก็สามารถที่จะกระจายกำลังคนกับทรัพยากรลงไปได้แบบตรงจุดมากขึ้นบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนทีมงานทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเลยก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยเพราะว่ามันคือความเข้มแข็งกันทั้งจังหวัดแล้วก็อบจ.ที่มาร่วมงานกันตอนนี้การรวมศูนย์แล้วก็มองภาพเดียวกันแล้วก็สั่งการไปจากจุดเดียวเนี่ยกำลังทำงานอยู่แล้วก็ต้องการที่จะให้เกิดความช่วยเหลือให้รวดเร็วที่สุดในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น2กลุ่มหลักตามสถานการณ์น้ำคือกลุ่มตอนบน
1: ครับ
0: คืออำเภอปัวกับอำเภอท่าวังผาที่หนักมากๆอ่ะพี่บอล
1: ครับ
0: ตอนนี้น้ำอ่ะเริ่มลดลงแล้วหลายพื้นที่เริ่มแห้งก็จะเข้าสู่ภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งละแล้วก็จังหวัดก็จะระดมสรรพกำลังเข้าไปทำความสะอาดต่างๆนานาแล้วก็มีการตั้งโรงครัวเพื่อแจกจ่ายอาหารส่วนกลุ่มตอนกลางแล้วก็ตอนใต้ก็คืออำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสาตรงนี้ต้องเพิ่มการเฝ้าระวังเพราะว่ามวลน้ำมันกำลังไหลมาแล้วก็ระดับน้ำมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจังหวัดก็เลยสั่งเตรียมศูนย์พักพิงรองรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงล่วงหน้าเลยโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเวียงสาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีใครมีญาติอยู่ที่เวียงสาหรือว่าอยู่ที่เวียงสาแล้วยังสามารถฟังเราได้รายงานมาให้ทราบบ้างได้ไหมคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลเองก็เริ่มออกมาบอกและหลายที่แล้วพี่บอลบอกว่าไม่รับผู้ป่วยฉุกเฉินนะหมายถึงว่าขอรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจริงๆก่อนแล้วก็ตอนนี้โรงพยาบาลก็วางระบบการป้องกันอะไรต่างๆนานาแล้วคือมั่นใจว่าป้องกันน้ำเข้าโรงพยาบาลได้ 100% แน่นอนสาธารณสุขเองเขาก็เตรียมยาเตรียมเวชภัณฑ์เตรียมประสานอสม.ลงพื้นที่ด้านการสนับสนุนประชาชนก็เตรียมอาหารเตรียมถุงยังชีพเตรียมสิ่งของจำเป็นด้านการฟื้นฟูก็สแตนบายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือทีมอาชีวะของกระทรวงศึกษาธิการนะพี่บอลเขาจะลงพื้นที่เดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะไปช่วยซ่อมแซมอันนั้นคือเป็นเรื่องที่อนาคตอันใกล้นะคะแต่ครั้งนี้สิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังก็คือว่าคุณยศชนันท์ก็กำลังรับมือครั้งนี้โดยที่ไม่ได้มีแค่เฉพาะฝ่ายราชการแต่ว่าอดีตสสสสปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรเงี้ยก็เข้ามาร่วมมือกัน
1: ใช่ก็มีสสอาจจะมีหมอชนน่านก็ลงไปช่วยเหลือสสในพื้นที่ของพรรคประชาชนเองก็มีลงไปดูแลช่วยเหลือมีนะฮะแต่ทีนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราได้พูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการจากทางผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตก็คือรองศาสตราจารย์เสรีอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะฮะขออภัยนะฮ
0: ะ
1: คือตอนนี้ถึงแม้ว่าระดับน้ำยังทรงตัวแล้วก็ลดลงแต่ว่ายังสูงอยู่ที่อำเภอเวียงสาซึ่งเมื่อสักครู่เราได้รายงานไปแล้วก็ฝนเนี่ยในช่วงวันที่21 22นี้ก็คือ2วันนี้จะเบาบางลงแต่พอมา23จะกลับมาหนักอีก1ชุด
0: พื้นที่ไหนนะคะ
1: เป็นช่วงตอน
0: น่าจะยงอยู่ที่เหนือ
1: ใช
0: ่
1: ยังคือมันมาจากเวียดนามตอนเหนือแล้วมันก็จะผ่านภาคเหนือตอนล่างและก็จังหวัดน่านที่ก็อาจจะต้องรับมือ
0: นี่ตอนนี้ที่สุโขทัยอัน
1: นี้คือทางมันนะ
0: ตอนนี้ณตอนนี้สุโขทัยก็โดนอ่วมเลยค่ะพี่บอล
1: ครับ
0: ก็แปลว่าด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่ามันก็น่าจะต้องผ่านเข้ามาเนื่องจากพอมันมาจากเวียดนามเหนือใช่ป่
0: ะ
1: มันก็จะผ่านภาคเหนือตอนล่างซึ่งแน่นอนว่าจังหวัดในโซนนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะอาจจะต้องได้รับฝนตกหนักแน่นอนแต่ว่าพอมันลดแล้วก็จริงระดับน้ำหรือมันดูเหมือนจะคลี่คลายแต่พอมันจะมาอีกหนึ่งก้อนใหญ่ๆมีเวลา2วันที่ฝนเบาแต่ตอนนี้เนี่ยสภาพดินอาจารย์บอกว่ามันอิ่มน้ำเต็มที่แล้วนะแล้วมันก็เสี่ยงดินถล่มและก็น้ำป่าหลากเข้ามาสูงพอน้ำมันมาเติมแบบนี้น้ำที่ดินมันอิ่มอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเติมแบบแล้วก็ท่วมเร็วมากกว่าก่อนหน้านี้ที่ดินมันอาจจะยังไม่อิ่มน้ำ

0: ทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ต่างๆมีการแจ้งเตือนช่วงเช้ามืดแต่ก็ยังพบว่าอย่างมีผู้เสียชีวิตใช่ไหมที่รายงานไปแล้วก็มีฟีดแบ็กจากประชาชนนี่เลยว่าเตือนเราแล้วเนี่ยแต่เราจะให้เราไปอยู่ที่ไหน
1: ใช่เหมือนที่เราบอกไง
0: ทำไมไม่บอกจุดศูนย์พักพิงอันนี้อาจารย์บอกแบบนี้นะฮะว่าส่วนกลางเนี่ยมีภาระดูแลทั้ง76จังหวัดเนี่ยเอาละในส่วนหนึ่งคือมันระบุไม่ได้ถึงระดับรายละเอียดระดับหมู่บ้านแต่ท้องถิ่นเนี่ยจำเป็นจะต้องตั้งวอลลุ่มคู่ขนานกับส่วนกลางขึ้นมาเพื่อที่จะแจ้งจุดอพยพที่ชัดเจนให้กับชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานของฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายผู้บริหารที่ดูแลในพื้นที่นั้นๆเนี่ยอย่างล่าสุดพรรคประชาชนเขาอัปเดตสถานการณ์บอกว่าช่วงเช้าของวันนี้ค่ะอำเภอเมืองน่านหลายจุดน้ำยังท่วมสูงอยู่รถเล็กผ่านไม่ได้ระดับน้ำบางสถานียังเพิ่มกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องจับตามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังไหลลงเวียงสาตอนนี้ปภ.เขาส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วแหละแต่ณตอนนี้ยังมีหลากหลายพื้นที่เลยที่ระดับน้ำสูงที่รถยนต์มันสัญจรไม่ได้การเข้าช่วยเหลือก็ยากมากๆต้องใช้เรือหรือว่ารถยกสูงเป็นหลักแล้วคือเวลาเรือไปเนี่ยพี่บอลด
0: ้
1: วยความที่พอน้ำท่วมมันมองไม่เห็นข้างล่างอ่ะตอนนี้ก็ยังคงมีรายงานคล้ายๆกับหาดใหญ่ก่อนหน้านี้คือเราไม่รู้ข้างล่างมันเป็นอะไรอ่ะบางทีมันก็ตีเรือบางทีมันก็ทำให้มัน
0: เสียหาย
1: ด้วยแล้วก็ลำบากในการเข้าถึงด้วยอะค่ะซึ่งจุดเสี่ยงคือเวียงสาประเด
0: ็
1: นที่ต้องเฝ้าระวังที่สุดมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนกำลังไหลลงพื้นที่ตอนล่างอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลขึงตำบลซ่านอันนี้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างรุนแรงเลยก็ล่าสุดพรรคประชาชนเขาบอกว่าส.ส.น่านของพรรคก็ลงพื้นที่เลยเฝ้าระวัง
0: ใช่ใช่ตอนแรกเมื่อสักครู่ที่เราบอกถึงปริมาณฝนที่มันมา388มิลลิเมตรแต่ว่าตัวแบบจำลองมันคาดการเอาไว้ได้แค่80มิลลิเมตรเนี่ยวันนี้มีการแถลงบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นข้อจำกัดในเรื่องของเครื่องมือเลยที่จำเป็นจะต้องจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้แล้วก็ไปสอดคล้องกับอาจารย์เสรีที่อาจารย์ได้สัมภาษณ์ไว้ว่าณปัจจุบันโครงสร้างของเขาเรียกว่าสภาพกายภาพมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเนี่ยฝนตก100มิลลิเมตรอาจจะไม่เป็นไรแต่ณปัจจุบันอย่าว่าจะตก100เท่าเดิมเลยฮะแค่ตกน้อยกว่าเดิมแค่60มิลลิเมตรก็ท่วมแล้วแล้วบางจุดอย่างอำเภอปัวเนี่ยปริมาณฝนอย่างที่รายงานไปสูงกว่า300มิลลิเมตรใช่ไหมทีนี้เนี่ยท้องถิ่นณปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องประเมินความเสี่ยงพื้นที่ของตัวเองให้เป็นละเพราะว่าส่วนกลางคาดการณ์ค่าเฉลี่ยมันมีความผิดพลาดไง
1: อยู่ที่เครื่องมือเหรอเศร้าจัง
0: ใช่ๆโอ้เราก็แบบโอ้ยยังไงล่ะแล้วเครื่องมือมันจะได้ไหมมันจะมาเมื่อไหร่ยังไงอะน้องอุ้ม
1: ค่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราลองมาดูกันสักหน่อยสิว่าสิ่งที่ผู้รู้ที่เขาเคยผ่านสถานการณ์แล้วเคยบริหารสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยแล้วเขามีการโพสต์ลงในข้อความในพื้นที่ออนไลน์ด้วยนะพี่บอลเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลณตอนนี้แล้วเขาก็มีทางแก้ให้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นของท่านกันนะคะแต่ทีนี้ขออนุญาตบอกและย้ำอีกครั้งนึงว่าสิทธิ์มันมีจำกัดจริงๆแล้วระยะเวลาของการรับสมัครมันก็งวดเข้ามาแล้วค่ะสำหรับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะคะรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกเมื่อวานนี้เราได้คุยกับท่านอาจารย์อัดพิสารมณิชก็ได้เห็นภาพพอสมควรนะคะว่าตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569เนี่ยเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ค่ะไปเจาะลึกเศรษฐกิจแบบรอบด้านเลยกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยจะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้นักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆจะมาเปิดประสบการณ์แล้วเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนสำคัญที่สุดคือจะวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนค่ะรวมไปถึงเรื่องของ AI for CEO อันนี้เราก็ต้องการที่จะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้เรียนรู้ไปทุกๆมิติเหมือนกันรวมไปถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะโทรได้เลยนะคะหยิบโทรศัพท์ของท่านมาได้เลยค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนนะคะเหลือแค่8ที่นั่งสุด

0: ายแล้วค่ะ
1: โอ้ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวขอเวลาอีกแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะอ่านความเห็นคุณผู้ฟังนิดนึงบอกว่าตอนนี้เพื่อนอยู่ที่เวียงสาน้ำกำลังไหลเข้าบ้านเพิ่งไลน์มาบอกเลยนะฮะแล้วก็คุณสุรพัฒน์บอกว่าที่บอลพูดไปเมื่อสักครู่ว่าเมื่อคนหาดใหญ่เห็นน้ำจังหวัดน่านราวกับว่าน้ำจำนวนนั้นจะมาท่วมหาดใหญ่หรอครับไม่ใช่แบบนั้นนะ
0: มันคือความรู้สึกค
1: ่
0: ะ
1: มันเป็นความรู้สึกที่เวลาคนเคยโดนน้ำท
0: ่
1: วม
0: นะ
1: เวลาที่เพื่อนหรือว่าส่วนอื่นของในบ้านเรามีน้ำท่วมใหญ่เขาก็จะนอกจากความเป็นห่วงแล้วเพราะเขาเคยโดนสองก็คือเขาก็จะเริ่มรู้สึกวิตกกังวลหวาดผวาเหมือนเราเคยขับรถชนอะเวลาเราไปขับบนถนนใหม่ๆหลังรถชนเราก็จะเริ่มหวาดระแวงกลัวอะไรทำนองนั้นแล้วไม่ใช่แปลว่าน้ำท่วมหน้าแล้วเดี๋ยวน้ำจำนวนนั้นจะไปท่วมหาดใหญ่หรือท่วมกรุงเทพ
0: มันคือความรู้สึก
1: มันไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆอยู่แล้ว
0: มันคือความรู้สึกของคนที่มีหัวใจที่ห่วงใยเพื่อนร่วมชาติอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับทางคุณปลอดประสบสุรสวดีนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมานะฮะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาในช่วงที่2นะครับของแชร์เล่าข่าวเด็ดเดี๋ยวเรารอต่อสายกับทางคุณปลอดประสบสุรัสวดีซึ่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและเราก็เข็นบทบาทของท่านในช่วงที่มีปัญหาน้ำท่วม
0: มหาอุทกภัย
1: ปี2554นะฮะซึ่งในรอบนี้เนี่ยท่านออกมาโพสต์โซเชียลมีเดียด้วยนะครับถึงเรื่องของการที่บอกว่าเคยเตือนในเรื่องของน้ำที่มันจะผ่านเมืองแล้วแล้วก็อย่างเช่นแม่น้ำสายที่เคยผ่านแม่สายไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็เกิดแล้วเดี๋ยวอีกไม่ช้าก็จะเกิดอีกนะครับแล้วก็มีทางออกมาที่พูดถึงเรื่องฟลัดเวย์หรือว่าพื้นที่ผ่านน้ำนะครับแล้วก็ได้พูดไปถึงในสมัยตอนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้ประมูลแล้วก็ลงนามสัญญาการทำฟลัดเวย์เอาไว้แล้วซึ่งก็มีตัวงบประมาณไว้รองรับในช่วงนั้นแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ทำนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยในรายละเอียดกันว่าไอ้โครงการฟลัดเวย์ที่ว่าเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรแล้วมันจะต้องใช้เวลาในการจัดการ

0: หรือการทํามันอย่างไรบ้างมันมีทางออกอื่นๆอะไรอีกไหมที่จะแก้ปัญหาในช่วงนี้ไว้ก่อนเนี่ยนะฮะเราจะคุยกับทางดร.ปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะท่านปลอดค่ะคือท่านเคยกำกับงานบริหารจัดการน้ำมาตั้งแต่ช่วงมหาอุทกภัย54นะคะแล้วก็จริงๆหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการคนแรกของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยตั้งแต่หลังจากสึนามิปี47มาแล้ว

0: ความลงใน Facebook อุ้มอยากจะขออนุญาตรวบตึงให้นิดนึงได้ไหมคะเผื่อคนไม่ได้มีโอกาสได้อ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากพอสมควรเลยค่ะท่าน
1: คืองี้ฮะเราแบ่งเรื่องเป็น2เรื่องนะฮะ
2: ครับ
1: น้ำท่วมทุ่งงานนึงนะฮะซึ่งเราเจอกันมาทุกปีกับน้ำทะลุผ่านเมืองนี่ของใหม่น้ำวิ่งทะลุผ่านเมืองบนถนนนะฮะของใหม
2: ่
1: สองนะฮะมารู้จักเทอร์มิคเทอร์นึงฮะก็คือฟลัดเวย
0: ์
1: คือพื้นที่ทิ้งน้ำอันที่สองบายพาสบายพาสนะฮะอันนี้สมัยก็คือว่าอะไรล่ะทางน้ำ
2: ทางเบี่ยงทางเบี่ยงน้ำไหมฮะ
1: ทางเบี่ยงน้ำ
0: ทางเบี่ยงน้ำค
1: ่ะโอเคเอาเบี่ยงน้ำนะครับเอาเรื่องวันนี้ก่อนน
0: ะ
1: วันนี้ก่อนนะครับวันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งพวกเราเนี่ยรู้แต่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ก็ไม่ใหม่นะเพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้ว2ปีที่แล้วต่อเนื่อง
2: ครับ
1: ครั้งแรกที่อำเภอปายนะฮะน้ำในแม่น้ำปายไหลลงมาพอถึงอำเภอไม่ที่อำเภอแม่สาย
2: นะฮะ
1: น้ำแม่สายไหลลงมานะฮะพอถึงอำเภอเนี่ยแม่น้ำแคบลงเยอะนะฮะเนื่องจากทั้งไทยทั้งพม่าบุกรุกน้ำก็เลยถือวิสาสะวิ่งผ่าเมืองแม่สายเลยนะครับก็กลายเป็นแม่น้ำวิ่งผ่าเมืองนะครับเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงน้ำก็เชี่ยวมากเลยนะครับ เรือแพล่มอุตลุดหมดนะครับไอ้น้ำเชี่ยวๆผ่านเมืองนะฮะตามถนนเนี่ยจะเคยขึ้นแป๊บเดียว
0: ก็มาเร็วไปเร็ว
1: มา
0: แรงไปเร็วค่ะ
1: มาไปเร็วนะฮะสองจากนั้นเนี่ยก็มาเจอที่แม่สะแม่ที่เชียงรายนะครับที่แม่กกนะฮะไหลมาจากเชียงใหม่นะครับพอจะเข้าตัวเมืองเชียงรายก็เกิดมีการปรับปรุงพื้นที่ทำศูนย์ราชการนะฮะไปขีดขวางทางน้ำน้ำก็เลยวิ่งพรวดผ่านเมืองไปเลยนะฮะเพราะนั้นถนนในเมืองเชียงรายอำเภอเมืองก็เลยกลายเป็นแม่น้ำครั้งที่สามนะครับที่จริงก่อนหน้านั้นครั้งที่สามก็คือที่อัดใหญ่นะครับน้ำวิ่งมาจากคอหงส์นะครับลงคลองใหญ่ไม่พอก็วิ่งผ่านเมืองไปเลยนะครับนั่นก็น้ำวิ่งไม่กันแต่ว่าไม่ค่อยเชี่ยวเท่าไหร
0: ่
1: เพราะหาดใหญ่เมืองใหญ่แล้วก็ไอ้สโลปมันไม่มากสุดท้ายนะฮะเกือบเกิดแต่ไม่เกิดคือที่เชียงใหม่นะครับน้ำผ่านเมืองเกือบวิ่งเข้ามาในเมืองอาจจบไปนะฮะมาถึงวันนี้นะครับ
2: ครับ
1: ฝนตกเกินกว่า100มิล200มิล300มิลนะครับทางตอนเหนือและทางตอนออกเฉียงเหนือของจังหวัดน่านนะครับซึ่งมันมีภูสูงมีภูเขาสูงอะนะที่เรียกว่าภูนะได้แก่อะไรล่ะอย่างเช่นภูคาเนี่ยนะฮะสูงตั้งเกือบ 2,000 เมตรแล้วก็ยังมีภูเขาที่ติดกับหลวงพระบางเขาเรียกเสื้อเขาหลวงพระบางนะครับก็สูง 2,000 เมตรนะครับฝนก็ตกมานะฮะที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติหลายพรวดมานะครับมาเจออำเภอปัวนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีน้ำทางตะวันออกจากอุทยานแห่งชาติขุนน่านด้วยนะฮะก็มาที่ปัวปรากฏว่าที่อำเภอปัวเนี่ยก็ทำถนนนะฮะเส้นใหญ่แล้วก็ทำรั้วข้าง
0: ๆ
1: นะครับน้ำก็วิ่งมาถึงก็ปะทะเมืองปังนะฮะเกิดมีรูนี่คือรูถนนนะฮะผมพูดเป็นรูแบบถนนก็วิ่งตามถนนนั่นแหละครับนะฮะผ่านบ้านผ่านช่องเชี่ยวรถลาพังเจ๊งหมดเลย
0: ทั้งถนนทั้งกำแพงนั่นแหละที่มันเป็นอุปสรรคเนอะที่น้ำมันฟ
1: งคือไม่ใช่อุปสรรคนะมันเป็นที่ล่อน้ำอ่ะถูกไหม
0: ค่ะ
1: กำแพงก็บีบน้ำให้มันวิ่งไอ้ถนนก็เป็นทางน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นถนนในเมืองก็เลยกลายเป็นแม่น้ำอันเชี่ยวกรากนะฮะมาเร็วไปเร็วนะฮะระบบเตือนภัยเราเนี่ยนะครับต้องใช้เวลานะกว่าจะรู้กว่าจะเข้าใจกว่าจะเตือนไอ้นี่มันพวกพระนะฮะไม่ทันจะได้หายใจมาเลยอันนี้ไอ้น้ำผ่านเมืองแบบเนี้ยนะครับมันเป็นเพราะเราไปสร้างเมืองขวางน้ำแล้วก็ทำถนนเชื้อเชิญน้ำสิ่งเนี้ยนะฮะมันเกิดในยุโรปมาก่อนแล้วนะครับยุโรปเนี่ยชอบสร้างเมืองเชิงเขานะฮะเพราะว่าจะรักษาที่ราบไว้ทำการเกษตรพอฝนตกบนภูเขานะฮะก็ไหลผ่านเมืองเขาก็ใช้วิธีทำถนนเนี่ยโค้งไปโค้งมานะฮะไม่ทำถนนตรงนะครับ
2: ครับ
1: ก็คือทำถนนตรงก็เจ๊ง

0: ั้นเถอะ
1: ก็แรงมาก
0: กับสองเขาก็ทำฟองเบี่ยงน้ำเข้าที่ก็ทำได้ก็กลับมาที่บ้านเราน
2: ะ
0: มาพูดเรื่องคลองเบี่ยงน้ำก่อนนะ
1: คร
0: ับ นะครับไม่จะผันน้ำแล้วย้ำแล้วย้ำอีก
1: คร
0: ับ นะอย่างเช่นที่ด้านเนี้ยนะครับเอาอย่างสูตรที่อำเภอหนองอำเภอบุปัวเนี่ยนะครับ
2: บัวค่ะ
0: นะวันหน้าก็ต้องไปดูที่นะฮะมันสามารถสร้างคลองเบี่ยงน้ำได้ไหมพอน้ำลงมาจากภูเขาเข้าไปเข้าคลองเบี่ยงถ้าเป็นถนนก็เรียกว่าดีทัวร์ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เรียกว่าดีทัวร์ภาษาไทยเรียกอะไรถนนเบี่ยงกันนะนะหรืออย่างอันใหญ่เนี้ยนะครับมันผ่านเมืองก็ดีทัวร์นะตามคลองเบี่ยงได้ไหมปัจจุบันนี้มันผ่ากลางเลยนะคลองพระรามหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเป็นต้น
1: ครับ
0: ครับถ้าวันนี้นะช่างในช่างทั้งหลายแหล่เข้าใจนะฮะแล้วก็ออกแบบแล้วก็ทำความเข้าใจกับฝ่ายการเมืองผมว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไม่ยากครับสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ไม่ยากเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะผมจะยกตัวอย่างนิดนึงนะรัชกาลที่9เนี่ยท่านทำสะพานลอยน้ำ
1: ครับ
0: สะพานให้น้ำข้ามนะครับที่สุวรรณภูมินะฮะน้ำจากฝั่งตะวันออกนะครับวิ่งมาเข้ามาเจอสนามบินผ่านไม่ได้ท่านก็ทำสะพานให้น้ำวิ่งข้ามนั่นก็เป็นตัวอย่างพวกเราก็ไม่ค่อยคิดกันนะครับวันนั้นเพราะนั้นวันนี้เป็นบทเรียนนะครับว่าทำยังไงจะป้องกันเมืองจากน้ำที่มันทะลุผ่านเพราะเราไปทำถนนนะครับเชื้อเชิญและทำกำแพงเพื่อบีบทำให้น้ำมันบีบแล้วมันเชี่ยว
2: คร
0: ับอันนี้เบี่ยงนะน้ำเบี่ยงนะ
2: ฮะ
0: ซึ่งในสมัยผมเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องการเบี่ยงน้ำเลยยกเว้นนะฮะทำคลองบางไทรบางบานซึ่งก็ไม่เชิงเบี่ยงน้ำแต่เป็นคลองแบ่งน้ำเพราะแม่น้ำช่วงบางไทรบางบานเนี่ยนะครับประมาณ25กิโลเนี่ยไม่เกิน30เนี่ยมันแคบมากพอน้ำเหนือมาพ้นนครสวรรค์มามันเทอพอเทิมก็ท่วมอยุธยาเราก็เลยเปิดแม่น้ำใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับในสมัยผมวางแผนไว้สร้างเสร็จภายใน3ปีเงิน 20,000 ล้านนะฮะสมัยนี้มือเติบฮะท่านประมูลกันเขาล่อไปตั้ง 4-50,000 ล้านนี่6ปียังไม่เสร็จเลยนะฮะตอนนี้อีกอันหนึ่งตอนนี้เรามาเรียกคลองผันน้ำล่ะนะฮะคลองผันน้ำก็คือว่าน้ำมันมาเยอะเป็นพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับมันก็จะท่วมเมืองสำคัญอย่างเช่นโตเกียวสมัยก่อนเขาเรียกเอโดะนะ
1: คร
0: ับนะครับคนญี่ปุ่นเมื่อ400ปีที่แล้วนะบอกว่าถ้าคืนไม่ทำอะไรนะเมืองเอโดะนี่จมแน่ก็ทำคลองผันน้ำนะฮะอ้อมเมืองนะครับอ้อมเมืองเอโดะคือโตเกียวนี่พอมาถึงประเทศไทยนะฮะปี53สิใช่ไหมฮะ54กรุงเทพกับปริมณฑลน้ำท่วมเพราะระบายลงทะเลไม่ได้เพราะน้ำทะเลขึ้นสูงนะฮะเราก็บอกถ้าอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะครับน้ำที่ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นเดี๋ยวก็ท่วมกรุงเทพ
1: ครับ
0: นะฮะเพราะนั้นต้องแบ่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะจากประมาณ 4,000 คิวเซกเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ที่นครสวรรค์คือปิงกับยมป
2: ิ
0: งวังปิงกับวังนะครับ
1: ครับ
0: เราก็ทำวางแผนออกแบบประมูลเตรียมลงนามก่อสร้างด้วยเงินประมาณ5หรือ60,000ล้านบาทผมจำไม่ได้วิ่งจากนครสวรรค์นะครับไปออกสมุทรสาครโดยระบบ gravity เพราะมันสูงพอนะครับก็เตรียมจะลงนามอยู่แล้วเกิดการปฏิวัตินะฮะเงินนั่นก็หายโครงการก็หายจนทุกวันนี
2: ้
0: นะถ้าไม่ทำนะครับวันหนึ่งกรุงเทพจมครับตอนนี้นอกจากฝั่งตะวันตกที่ผมเรียนเล่าเมื่อสักครู่นี้แล้วม
1: ัน
0: ต้องทำฝั่งตะวันออกด้วยนะคือจากแม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสักเนี่ยก็ใช้โครงข่ายเดิมเนี่ยนะครับก็คือคลองละปีพัดเนี่ยนะฮะปรับปรุงสมัยนะครับมันก็จะสามารถแยกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแถวชายนาทเนี่ยผมว่าได้น่าจะได้สัก500-600นะ500-600ฝั่งตะวันออกบวกกับ1,000เศษทางฝั่งตะวันตกรวมก็เป็น1,500เป็นลบจาก 4,000 น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเหลือ 2,500 2,500 ผ่านกรุงเทพน้ำมันก็ไม่ท่วมเพราะนั้นวันนี้นะจะต้องตามทวงรัฐบาลนะเอารัฐบาลคุณประยุทธ์นะฮะหลังจากสวดท่านแล้วก็แล้วไปนะร
1: ั
0: ฐบาลจากนี้เป็นต้นไปต้องทำครับยังไงรัฐบาลไหนก็ต้องทำฮะคลองผันน้ำต้องมีแน่นอนไม่มีกรุงเทพจมโดยเฉพาะวันหน้านะครับน้ำทะเลมันสูงขึ้นยิ่งระบายน้ำยากไปอีกสองนะกลับไปพูดเรื่องเดิม

0: อนนี้มีอำเภอหรือจังหวัดหลายแห่งที่สร้างขวางทางน้ำและอยู่ใกล้ภูเขา
1: ครับ
0: คุณจะเจอนะฮะน้ำไอ้เรียกอะไรแฟลชฟลัดนะทั่วเมืองบนไฮเวย์กลางเมืองนะครับไปสำรวจเสียนะว่าเมืองไหนนะฮะแล้วก็ไปปรับปรุงเท่าที่ทำได้แล้วก็ไปทำทางเบี่ยงเสีย
1: ครับ
0: นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากทำนะครับนะฮะ
2: ค่ะถ้าเริ่มตอนนี้หลักการทำงานทางวิศวกรรมนี่มันซับซ้อนซับซ้อนถึงขั้นที่มันจะมีความยากลำบากมากขึ้นในการทำนะคะ
0: ไม่ยากเลยไม่ยากเลยมันจะไปยากอะไรนะฮะไม่เห็นจะยากเลยเอาง่ายๆครับมีอำเภอหนึ่งนะฮะขวางทางน้ำอยู่แล้วก็มีถนนอย่างที่ผมพูดเมื่อกี
1: ้
0: นะครับผ่ากลางเมืองวิ่งจากบนลงล่างเต็มไปด้วยกำแพงก็ใช้กฎหมายอะไรก็ไม่รู้ทุบกำแพงให้หมดอ่ะพอน้ำผ่านเข้ามามันก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมฮะกลายเป็นแพเพราะแพมันก็ไม่แรงใช่ไหมไม่ยากอันนี้ไม่ได้เสียตังค์เลยนะทุบอย่างเดียวนะฮะข้อสองนะครับขุดถูกดีนะฮะทางเบี่ยงให้มันไปที่อื่นเสียนะสามถ้าอยากทำสะพานอันนี้เสียตังค์หน่อยนะนะอย่างที่ตะวันตกเดียวนะทำสะพานแบบสะพานที่รัชกาลที่9ท่านทรงทำเนี่ยนะครับออกแบบให้รับน้ำให้รับน้ำหนักได้มากกว่าปกตินะเพราะว่าไอ้น้ำมันหนักกว่ารถยนต์นะน้ำคิวหนึ่งมันหนัก1ตันใช่ไหมฮะหน้าน้ำนะฮะ4เดือนไม่ให้รถวิ่งให้น้ำวิ่งอีก8เดือนให้รถยนต์วิ่งแล้วก็เก็บตังค
1: ์
0: ก็ไม่เห็นมีอะไร
1: เอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเราแยกในเรื่องของการจัดการพื้นที่ก่อนว่าจะพื้นที่ตรงไหนทำได้จะไปเวียนคืนหรืออะไรเอาว่าไปแต่ว่าด้วยระยะเวลาของแต่ละพื้นที่เพราะเราจะเห็นแล้วเนี่ยว่ามันมีหลายเมืองมากเลยท่านปอประสบที่มันขวางทางน้ำอยู่แปลว่าในทุกๆเมืองคือเราควรจะใช้หลักการแบบนี้ทั้งหมดเลยอย่างนี้หรือว่า
0: ครับin general ต้องเป็นแบบนี้หมดก็แบ่งไปนี่ฮะใช่ไหมฮะชนประทานก็มีเขตใช่ไหมฮะมี capacity ที่จะทำงานได้ทางหลวงก็มีเขตใช่ไหมฮะมานั่งสมหัวกันนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีก็แบ่งกันไปคนละเขตก็ได้เหมือนจะเป็นอะไรเลยนะฮะต้องขั้นไหนต้องการลีดเดอร์ชิพนะฮะที่จริงนะคุณอนุทินเนี่ยอันที่ผมรู้จักท่านมาแต่เด็กๆนะเพราะเป็นลูกเพื่อนผมท่านเป็นเอนจิเนียร์นะโดยพื้นนะจะบอกผมจบให้ท่านรู้เรื่องนะนะครับไอ้ที่ผมพูดเนี่ยก็เคยพูดกับท่านมาแล้วนะพูดกันแบบอาหลานนะนะครับหรือรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยนะครับคุณสุริยานี่เขาก็เอนจิเนียร์นะแต
1: ่
0: เขาไปเก่งเรื่องถนนแต่การมาพูดให้เข้าใจเรื่องน้ำเนี่ยมันไม่ยากหรอกนะฮะทีนี้รัฐบาลนี่นะนี่เตือนด้วยความหวังดีนะไม่ได้ว่านะนักการเมืองสมัยเนี่ยคุณก็วุ่นวายใช่ไหมคุณควรจะมีปลัดที่มันเก่งๆรู้เรื่องคุณก็ไปย้ายข้ามกรมข้ามกระทรวงก็หันแหลกแจกมาแล้วคุณก็พึ่งเขาไม่ได้หรือว่าเขาไม่รู้อ่ะใช่ไหมมีอธิบดีสายตรงๆคุณก็ไม่เอาพวกอธิบดีสอพลมาเพราะเกิดเรื่องขึ้นคุณก็เจ๊งคนเดียวอ
2: ่
0: ะ
2: อย่างวันนี้สิ่งที่ดำเนินการไปแล้วคือให้ท่านยศชนันท่านนั่งบัญชาการเลยแล้วก็เป็นซิงเกิลคอมมานด์เลยตรงนี้ท่านมองว่าเป็นยังไงคะกับการแก้ปัญหาณวันนี้ค่ะ
0: คือท่านนายกเชนเอ้ยไม่ใช่รองนายกเชนของผมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอะไรนะคือท่านนายกไม่อยู่อ่ะใช่ไหมก็ต้องใช้อาจารย์เชนอ่ะนะอาจารย์เชนก็มีพื้นความรู้เพราะว่าเป็นเอนจิเนียร
2: ์
0: นะแต่นะฮะเหตุการณ์ที่น่านเวลาเนี้ยมันไม่ใช่น้ำหลากนะครับ
2: ม
0: ันเป็นน้ำพุ่งกระฉูดพุ่งเอาห้าใช่ไหมฮะอาจารย์เชนไปถึงคอก็ลงไม่ได้นะฮะสองฝั่งเรือก็ไม่ได้เอามาเพราะน้ำมันเชี่ยวเกินกว่าเรือจะวิ่งนะสามพอจะลงมือช่วยน้ำไปหมดเรียบร้อยแล้วนะแต่ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วที่ผมพูดอย่างนี้ผมก็ลังแปลว่าเราจะต้องแบ่งสถานการณ์นะเป็นสองอย่างสถานการณ์แบบการเกิดฉับไวรุนแรงรวดเร็วเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องมอบแต่ต้นนะฮะให้ผู้ว่าผู้เวอร์อะไรเนี่ยนะฮะเขา
2: ในพื้นที่
0: รับผิดชอบนะฮะจะได้ถึงขั้นไอตอนอะไรรีคอเวอรี่นะฮะsearch and rescue นะหรือรีคอเวอรี่เจอจันทร์ลิชิวก็คือหาคนเจ็บคนป่วยคนตายอยู่ที่ไหนนะฮ
2: ะ
0: หรือ recovery คือซ่อมโน่นซ่อมนี
2: ่เหตุการณ์เกิดไปแล้ว
0: นะฟื้นฟูเนี่ยโอเคตั้งแบบนี้ได้แต่ไอตอนเผชิญเหตุเนี่ยนะครับมันไม่ได้อะนะมันต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าว่ากันเลยนะครับ
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านตอบบอกว่าระบบเตือนภัยอ่ะมันต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยประชาชนบางพื้นที่เขายังต้องอพยพตอนกลางคืน

0: แล้วตอนนี้ระบบเตือนภัยของไทยมันมีเออร์เรอร์ตรงไหน
1: สึนามินะครับม
0: ัน
1: เกิดแผ่นดินไหวปึ้ง
2: ๆ
1: ในทะเลนะครับความลึกสมมุติว่าไม่เกิน10นะฮะความรุนแรงนะฮะที่ไอ้ EP Center เกิน8แล้วก็เดาว่าสึนามิแหงเราก็คำนวณปุ๊บปั๊บนะฮะว่าไอ้จุดนั้นมันห่างจากประเทศไทยเท่าไหร่ก็มีเวลาเตือนนะครับเป็นครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับระบบเตือนภัยก็เป็นแบบนึงที่พอมาถึงอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยใช่ไหมก็ต้องปรับระบบเตือนภัยให้มันเร็วขึ้นถามว่าทำไงน้ำนี่มาจากไหนมาจากฟ้าคุณพยากรล่วงหน้าได้7วันแน่นอนครับผมเชื
2: ่
1: อนะสองนะฮะตกปังไหลเนี่ยนะฮะอยู่ในป่าอยู่บนยอดเขาเนี่ยเซตนะครับน้ำมันวิ่งโอ้โหเร็วมากก็ต้องไปตั้งเครื่องวัดน้ำเนี่ยนะครับในป่านะครับก็ต้องไปคุยกับกรมป่าไม้กรมอุทยานฝึกเขานะครับว่าเฮ้ยคุณต้องดูแลบำรุงรักษานะนะแล้วเครื่องตรวจเนี่ยก็ขอให้กระจายอยู่อันไหนอยู่ในลำธารอันไหนอยู่ลอกลำธารพอจะเข้าเมืองก็ต้องมีเครื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นความรวดเร็วเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกัน
0: เ
1: ราก็ยังไม่ได้แยกแยะสิ่งเหล่านี้เท่าที่ควรนะยังต่อไปอีกนะในเรื่องการบริหารสมัยผมเนี่ยศูนย์ต้นไปขึ้นกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงนายกรัฐมนตรีก็มอบอำนาจให้ผมนะครับเกิดปุ๊บผมรู้ละแล้วผมตัดสินใจได้เองแล้วผมก็เรียนท่านนายกว่าผมตัดสินใจก่อนบอกท่านนะไม่มีเวลาบอกท่านหรอกแล้วผมก็มีสถานีวิทยุทีวีของผมเองนะฮะตัดไฟปั๊บเนี่ยนะครับอสมทเนี่ยมันตัดพวกเดียวเข้ามาในสตูดิโอผมปรากฏว่าศูนย์เตือนภัยนะฮะก็เปลี่ยนจากสำนักนายกไปเป็นกรมอุตุก็มีเทคโนโลยีตอนนี้ไปอยู่กับปภ.เจ๊งเลยใช่ไหมฮะปภ.คือมหาไทยรัฐศาสตร์นิติศาสตร์แต่เด็กมันก็ไม่อยากไปนี่เขาพูดไม่ใช่ผมพูดนะแล้วเวลารายงานก็ต้องผ่านจากกลายเป็นระดับสำนักใช่ไหมฮะระดับเล็กกว่าสำนักเองฮะเข้าไปสำนักไปที่กองไปรองอธิบดีนะฮะตายจนขึ้นอืดแล้วครับถึงได้เตือนอันนี้ไปได้ต้องไปกลับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ศูนย์ต้นภัยนี่ต้องขึ้นกับบุคคลสำคัญที่สุดเราก็ต้องทำให้การรายงานเนี่ยช็อตคัทที่สุดและการสั่งการเนี่ยต้องเด็ดขาดและรวดเร็วที่สุด
0: ต้องเปลี่ยนโครงสร้างเลยนะค่ะ
2: ครับ
1: ครับ
2: เอ๊ะผมย้อนถามนิด
1: เนี่ยที่พูดโครงสร้างมาเนี่ยดี
2: ครับ
1: ก็คือศูนย์ตัวไทยก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้าง
0: คร
2: ับ
1: สิ่งก่อสร้างก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้าง
2: ใช่ทั้งตัวโครงสร้างการบริหารกับสิ่งก่อสร้างอย่างไม่ว่าจะเป็นบายพาสหรือว่าตัวฟลัดเวย์เนี่ยโอเคมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าแต่ละปีที่มันก็จะเกิดเนี่ยมันมีอะไรที่จะมีแนวทางสั้นๆที่จะแบบบรรเทาให้มันทุเลากว่าทุกๆปีได้ไหมก่อนที่พวกฟลัดเวย์หรือบายพาสมันจะเกิดขึ้นจริง
1: ก็ต้องแก้ที่คนละมั้งระบบแก้ที่ระบบอะนะฮะนะฮะแก้ที่ระบบนะครับผู้ว่าก็ลดผู้ว่าในอำเภอเนี่ยก็ลดบทบาทสพลงหน่อยขอโทษนะขออนุญาตคนอายุ81พูดแบบนี้แล้วกันนะฮะพูดตรงๆอะไรตรงๆอะไรเงี้ยนะฮะเช่นเดียวกับพวกกรมกองทั้งหลายทางด้านเทคนิคเนี่ยคุณเข้าประสานกับมหาไทยให้มันตรงๆไปเลยได้ไหมนะไม่ต้องไปรออะไรท่านรัฐมนตรีมารอเครื่องบินท่านลงก่อนเนี่ยผู้จับยาประชาชนตายห่าก่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะบอกให้นี่ผมไม่ต้องการจะพูดหยาบนะแต่ว่าถ้าผมไม่พูดแบบนี้มันก็ไม่เข้ากึ๋ง
2: ไม่เห็นภาพ
1: มันไม่สุภาพผมรู้นะ
2: เข้าใจได้ครับโอเคก็แปลว่าณปัจจุบันนี้ก็คือว่าที่มันอาจจะล่าช้าไปในความเข้าใจของท่านก็คือน่าจะเป็นเรื่องของระบบการโครงสร้างการบริหาร
1: ก็ด้วยกับความไม่เข้าใจวิกฤตใหม่นี่ผมพูดเรื่องที่น่านที่ปัวนะ
2: ครับ
1: แล้วก็น้ำผ่านเมืองนะนะครับเรายังไม่เข้าใจเมคานิซึมของมัน
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ทีนี้สถานีต่อไปที่ควรจะระมัดระวังคือที่ไหนคะหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะท่าน
1: เชียงรายสิครับแล้วก็ที่เดิมแล้วครับ
0: แม่สาย
1: คือแม่สายนะ
2: ครับ
1: ถ้าสองแห่งนี้ท่วมอีกเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะครับคุณหนูเอาแค่แล้วก็รอไปอีก 3-4 เดือนก็นวดแล้วครับ
2: ลงใต
1: ้หาดใหญ่แล้วครับหาดใหญ่แล้วเนี่ยเอาจุดเดิมแล้วครับนะฮะอย่าไปหาจุดใหม่เลยจุดเดิมแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่ขอเตือนไว้นะนะครับคือสุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัย
0: โอ้ตอนนี้ไปแล้วค่ะท่านปอค่ะตอนนี
1: ้น้ำนี้นะฮะเดี๋ยวก็ถึงสุโขทัยพอเข้าเมืองปั๊บนะครับปิงแม่น้ำยมก็จะเล็กลงก็จะท่วมสุโขทัยทางออกนะก็ต้องไปทำบายพาสทำทางเบี่ยงนะครับที่แม่น้ำยมสายเก่า

0: ่งขอประทานโทษนะสร้างมานะฮะมันรู้นี่ปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่ก็ยังไม่เสร็จเออก็ไม่รู้เป็นยังไงถึงไม่ยอมเสร็จเออ
1: ขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ครับพอโอ้เราได้เห็นภาพแล้วก็หวังว่าสิ่งที่มันน่าจะเกิดถ้ามันมีประโยชน์มันก็ควรจะต้องเกิดนะฮะขอบคุณมาก
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ดร.ปลอดประสบสุรสวัสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและท่านเองก็อยู่เบื้องหลังของการบริหารจัดการน้ำมายาวนานนะคะและในขณะเดียวกันก็พูดถึงเรื่องของการแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าจริงๆหลายๆสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยคือเป็นแผลใหญ
1: ่
2: ที่เป็นแผลเรื้อรังบางแผลก็ดูจะเป็นหนองแล้วแต่ก็ยังรักษาไม่หายสักที
1: ครับ
2: นะคะ
1: คือเราก็ไม่อยากจะล่าไปการเมืองเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าด้วยทางหลักวิศวกรรมของไหลใดๆแล้วก็ชลประทานทั้งหลายแหล่นะฮะมันก็เป็นสิ่งที่เราพอมองเห็นภาพได้ว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะครับแต่ในระยะสั้นการบริหารจัดการก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆควบคู่กันไปและนี่แหละฮะเห็นไหมท่านบอกว่าเชียงรายแม่สายสุโขทัยเดี๋ยวสิ้นปีไป
2: ที
1: ่
2: ใต้หัดใหญ่อีกเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแต่ว่าสิ่งที่ไม่เดิมคือปรากฏการณ์น้ำท่วมตอนนี้มันเป็นแบบใหม่แล้วนะ
1: ใช่ใช่มันเป็นเรื่องใหม่นี่แหละครับก็จะตอบคำถามที่ได้พูดไปตอนท้ายของเบรกที่แล้วแหละมันไม่ได้แผลว่าน้ำมวลเดียวกันนะ
2: ใช่
1: แต่มันเป็นเรื่องของวิกฤตแบบเดียวกันเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะกลับมาครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเตือนภัยด่วนที่สุดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านหลังน้ำล้นตลิ่งที่สถานี N13A ส่วนอำเภอปวนน้ำลดลงทั้งหมดแต่ทิ้งความเสียหายไว้จำนวนมากลลินทรเพชรเจริญรายงานครับ
1: ที่จังหวัดน่านขณะนี้มีประกาศเตือนภัยด่วนที่สุดในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงบริเวณริมแม่น้ำและคลองสาขาในพื้นที่ตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลขึงและตำบลซ่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านให้ระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจากมวลน้ำในแม่น้ำน่านที่สถานี N13A บ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาซึ่งมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและล้นตลิ่งแล้วขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวได้คลี่คลายลงน้ำได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องทั้งหมดแต่ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างขณะนี้กำลังเข้าสู่การเยียวยาช่วยเหลือและฟื้นฟูโดยมีภาคส่วนราชการทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้ระดมกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วรลินทร์ทรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: เตือนภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดน่านเฝ้าระวัง23สิงหาคมนี้ฝนมาอีกรอบนายเสรีสุภลาทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ภาพรวมน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านว่าวันนี้ยังคงมีฝนตกอยู่แต่ระดับน้ำที่เมืองน่านถือว่าทรงตัวและลดลงเล็กน้อยแต่ในพื้นที่อำเภอเวียงสาระดับน้ำยังสูงทั้งนี้ในวันที่21ถึง22สิงหาคมระดับน้ำลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยในวันที่21สิงหาคมน้ำน่าจะต่ำกว่าตลิ่งทั้งนี้คาดการณ์ว่าในวันที่23สิงหาคมจะมีฝนตกขึ้นอีกชุดหนึ่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศบริเวณเวียดนามตอนเหนือซึ่งต้องอัปเดตสถานการณ์ทุกๆวันสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้คือพื้นดินอิ่มตัวมากแล้วไม่สามารถที่จะรับน้ำไหวจึงถือเป็นความเสี่ยงในพื้นที่ตอนบนจะเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเมื่อถามว่าวันที่23สิงหาคมที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนมาอีกช่วงหนึ่งจังหวัดใดบ้างที่ต้องเฝ้าระวังนายเสรีกล่าวว่าภาคเหนือตอนล่างรวมถึงจังหวัดน่านต้องเฝ้าระวังแต่อย่างไรก็ตาม

0: ามต้องคอยอัปเดตสถานการณ์ตั้งแต่21-22สิงหาคมว่าเป็นเช่นไรเพื่อวันที่23สิงหาคมมีการคาดการณ์แม่นยำขึ้นศาสดาบิดากำชับดูแลประชาชนควบคู่ป้องมรดกวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานส่วนกลางเฝ้าระวังทุกพื้นที่น่านเร่งดูแลวัดภูมินนางสาวศาสดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของจังหวัดน่านทั้งนี้กระทรวงได้ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้วัฒนธรรมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ปัญหาอุทกภัยส่วนกลางโดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหัวหน้าศูนย์และกองตรวจราชการเป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักงานศิลปากรในพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านและหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่ในจังหวัดน่านไม่จำกัดเฉพาะวัดภูมินและพร้อมระดมบุคพลากรผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์และทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสำหรับกรณีวัดภูมินและจิตกรรมฝาผนังได้กำชับเร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการพร้อมบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญห้ามเคลื่อนย้ายล้างทำความสะอาดสูบน้ำหรือดำเนินการใดที่อาจกระทบต่อโบราณสถานและศิลปกรรมโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับปปช.พบทุจริตสอบท้องถิ่นโยงย้อนถึงปี64นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวนกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจากการตรวจสอบข้อมูลและไต่สวนเชิงลึกของสำนักงานปปช.พบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นย้อนหลังไปถึงปี2564ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้ดึงสำนวนคดีดังกล่าวกลับมาดำเนินกระบวนการไต่สวนรวมกับคดีสอบท้องถิ่นที่ปปช.รับไว้เป็นคดีพิเศษเนื่องจากผลการตรวจสอบพบความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลและเส้นทางการเงินส่วนกรณีระดับบุคคลหรือตัวการใหญ่ที่ถูกกล่าวหานั้นต้องขอละเว้นการเปิดเผยเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในสำนวนทรงศักดิ์ลั่นพร้อมถูกตรวจสอบหากฝ่ายค้านจองคดีซักฟอกรับรู้จักวิทยาคำพวงแต่ไม่เอี่ยวขบวนการหัวสวนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและเป็นรัฐมนตรีอีกคนที่อาจจะถูกอภิปรายว่าเป็นเรื่องปกติเป็นการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในซีกที่อยากจะตรวจสอบรัฐบาลรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะถูกตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นรัฐบาลเมื่อถามว่าที่มีการอภิปรายเรื่องหัวสวจะถือว่าเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือไม่นายทรงศักดิ์กล่าวว่าการอภิปรายน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลของนายกรองนายกและรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบในการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนตนว่าน่าจะเป็นแนวนั้นมากกว่าซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ความเห็นของทางรัฐสภาโดยเฉพาะประธานรัฐสภาที่จะบรรจุระเบียบวาระได้หรือไม่และเมื่อถามถึงกรณีนายภาริษฐ์วัช

0: ธรสินรองหัวหน้าพรรคประชาชนเชื่อมโยงเรื่องหัวสวกับนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนายสงศักดิ์ร้องโอ้โหก่อนจะกล่าวว่าเมื่อวานเป็นงานพระราชทานเพลิงศพนายกอบจ.นนทบุรีมีคนมาขอถ่ายรูปตนเต็มไปหมดเมื่อถามว่ารู้จักกันหรือไม่ก็รู้จักกันแน่นอนแต่ถ้าถามว่าคุ้นเคยกันขนาดไหนก็เป็นไปตามหน้าที่เมื่อถามว่ามีความพยายามเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสวอยากจะชี้แจงตรงนี้อย่างไรนายทรงศักดิ์ยืนยันว่าตนไม่เกี่ยวอะไรกับที่เรียกว่าเป็นกระบวนการเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการได้มาซึ่งสวมีกฎหมายรองรับเฉพาะตัวอยู่แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: เพราะความมั่นคงทางพลังงานคือรากฐานสำคัญของชีวิตคนไทยทุกคนนับจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยปตท.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานพลังงานของประเทศด้วยการสำรวจพัฒนาและนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกพร้อมวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจรตั้งแต่ระบบท่อส่งก๊าซในทะเลสู่ชายฝั่งไปจนถึงการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันต่างประเทศตลอดจนการต่อยอดสู่สารตั้งต้นปิโตรเคมีที่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนและการจ้างงานอย่างต่อเนื่องผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตปิโตรเคมีของภูมิภาคตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาปตท.พร้อมเคียงข้างเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรายังคุยกันเรื่องสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับของจังหวัดน่านแล้วก็ยังเป็นจังหวัดอื่นที่จำเป็นจะต้องเตรียมรับมือผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ด้วยนะฮะ
4: ใช่ค่ะเพราะว่า วันนี้นะคะที่เรามีนัดกันเนี่ยคือผู้บริหารจัดการน้ำละค่ะซึ่งต้องมีหน้าที่ในการตอบคำถามประชาชนให้ได้นะคะว่าณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำมันอยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็น้ำมันกำลังจะไหลไปที่ไหนต่อที่สำคัญที่สุดคือเมื่อไหร่ที่จะถึงจุดเสี่ยงแล้วพื้นที่ไหนที่ต้องเตือนหรือว่าอพยพเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นการบูรณาการหลายๆฝ่ายส่วนนะคะอย่างล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยคือน้ำศูนย์กลางของน้ำเนี่ย มีความเสี่ยงเลื่อนลงจากเมืองน่านมาอยู่ที่เวียงสายอย่างชัดเจนแล้วเมื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงก็รายงานนะคะล่าสุดที่ตรวจสอบยืนยันได้ก็มีรายงานว่าช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาแม่น้ำน่านล้น

0: ลิ่งเข้าท่วมตำบลน้ำปั้วแล้วก็ตำบลตาลชุมอำเภอเวียงสาตอนนี้ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะพื้นที่ตอนบนก็เริ่มทรงตัวบางพื้นที่โชคดีหน่อยลดลงเป็นบางส่วนแล้วล่ะทีนี้เส้นทางมวลน้ำที่ตอนนี้เนี่ยนะให้เห็นภาพไปพร้อมๆกันก่อนคือจากปัวก็จะไปที่ท่าวังผาแล้วหลังจากนั้นก็จะไปที่เมืองน่านภูเพียงแล้วก็ไหลไปที่เวียงสาจากนั้นถึงค่อยไปที่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนที่ระบบแม่น้ำน่านด้านล่างต่อไปก็จะไปที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ซึ่งอย่างที่เราเคยเห็นในทุกๆปีเนาะพี่บอลเส้นมันจะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะแต่ทีเนี้ยช่วงเนี้ยมันมีเขื่อนสิริกิติ์ที่เป็นตัวรับแล้วก็ตัวควบคุมมวลน้ำสำคัญมันไม่ใช่ว่าน้ำก้อนที่ท่วมที่น่านจะวิ่งลงไปที่ภาคเหนือตอนล่างตรงๆมันยังมีเขื่อนสิริกิติ์ด้วยแต่ทีนี้สิ่งที่เราควรที่จะระมัดระวังหรือว่าเฝ้าดูเนี่ยมันคืออะไรบ้างเพราะว่าตอนเนี้ยต้นเหตุสำคัญเมื่อสักครู่นี้หลังไมค์ยังคุยกับพี่บอลอยู่เลยว่าฝนตกหนักมากฝนสะสมหนักในลุ่มน้ำน่านตอนนี้มีรายงานปริมาณฝนสะสมสูงถึง388มิลลิเมตรแล้วมันก็ส่งผลให้น้ำป่าแล้วก็น้ำจากลำน้ำสาขาค่ะไหลเข้าสู่แม่น้ำน่านอย่างรวดเร็วช่วงที่มวลน้ำขึ้นสูงสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้ 2,165 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพี่บอลมันเลยทำให้น้ำมันล้นตลิ่งอะค่ะเมืองน่านและภูเพียงตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเลยนะคะและที่สำคัญคือช่วงสายๆก็มีข้อมูลที่สถานี N1 ของอำเภอเมืองน่านเนี่ยบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 8.64 เมตรโหสูงกว่าตลิ่ง 1.46 เมตรนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยขณะที่สถานี N13A อำเภอเวียงสาช่วงก่อนมวลน้ำก้อนใหญ่เข้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 7.32 เมตรก็สูงกว่าตลิ่ง 82 เซนติเมตรแล้วเดี๋ยวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยอะค่ะปภ.ออกประกาศเตือนแล้วด้วยนะคะพี่บอลว่าเดี๋ยวจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกประมาณ 8.55 เมตรหรือว่าสูงกว่าตลิ่งโอ้โหสองเกือบ2เมตรอะแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำริมแม่น้ำน่านแล้วก็คลองสาขาตอนนี้พื้นที่เร่งด่วนก็นอกจากตำบลเวียงกลางเวียงไหลน่านขึงซ่านอำเภอเวียงสาตอนนี้ต้องยกของย้ายรถอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้มวลน้ำมันไหลไปแล้วหรือยังเพราะว่าอุ้งอัปเดตข้อมูลตั้งแต่ตอนบ่ายสองอะค่ะหนึ่งชั่วโมงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามวลน้ำมันจะเร็วแล้วแรงขนาดไหนก็ชนประทานแล้วก็เทศบาลตำบลเวียงสาก็ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะณตอนนี้น้ำจากแม่น้ำน่านสูงกว่าตลิ่งแล้วก็ไหลย้อนผ่านด้วยพี่บอลมันระบบระบายน้ำมันเข้าไปในเขตชุมชนนะคะ
1: ครับ
0: อืม
1: ครับเรื่องน้ำเนี่ยตอนนี้ของเวียงสาเนี่ยคือประกาศแจ้งเตือนด่วนที่สุดแล้วนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวในพื้นที่ผู้นำในท้องที่เนี่ยจะต้องประสานแล้วก็ดูเรื่องอย่างที่ได้คุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าจะต้องไปที่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าจะน่าจะมีอยู่หลายหลังคาเรือนแล้วก็หลายพื้นที่ที่น่าจะได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องเตรียมรับมือกับมวลน้ำนี้นะฮะแล้วก็ยังมีพื้นที่จังหวัดสุโขทัยอีกนะฮะที่ก็เดือดร้อนอยู
0: ่ค่ะตอนนี้ก็มีภาพมาละโดยเฉพาะใน X ก็จะมีภาพจากสุโขทัยคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับสทช.ท่านบอกหลังจากประชุมช่วงสายค่ะว่าเขื่อนสิริกิติ์ตอนนี้ยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 40%
1: ใช่
0: แล้วก็ให้เตรียมพื้นที่ตอนล่างในการรับน้ำด้วยต้องบอกก่อนว่าอุตรดิตถ์มีความเสี่ยงแต่ไม่ได้แปลว่ามวลน้ำที่น่านเนี่ยจะทะลักผ่านเขื่อนสิริกิติ์ไปท่วมอุตรดิตถ์ทันทีไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขื่อนเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญนี่แหละค่ะในการเก็บแล้วก็ควบคุมการระบายแต่ว่าอุตรดิตถ์เองก็ถูกเตือนเรื่องฝนตกหนักอยู่เหมือนกันพี่บอลน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มจากฝนในพื้นที่ของตัวเองก็ทำให้เกิดความเสี่ยงตรงนี้ต้องให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าณตอนนี้สถานการณ์ที่อุตรดิตถ์เป็นยังไงแล้วบ้างซึ่งสิ่งที่ต้องระวังณตอนนี้นะเท่าที่คำนวณเองเนี่ยจากการดูเร็วๆของสำนักข่าวต่างๆคือเวียงสาน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งพี่บอล
1: ครับ
0: โดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำน่านคลองสาขาแล้วก็พื้นที่ต่ำทั้งหลายอะค่ะประชาชนที่น่าเป็นห่วงก็จะน่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเนาะพี่บอลเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: ผู้ป่วยติดเตียงคนพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยคิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดมีโอกาสนะเขาน่าจะมีการย้ายแล้วล่ะ
1: คิดว่าย้ายแล้วฮะคิดว่าเพราะว่าอันนี้ก็ทุกสื่อน่าจะร่วมด้วยช่วยกันออกประกาศพร้อมกันแล้วนะว่าเวียงสาต้องรับมือเต็มที่แล้วนะฮะแต่ทีนี้บ้านเรามันเป็นแบบเนี้ยมันชอบมีดราม่าไงนี่ก็มีโต้เถียงกันในโลกออนไลน์เพราะว่าก็ไม่รู้ใครไปวิจารณ์แล้วก็กลายเป็นเรื่องเลยว่
0: า
1: ไปว่าชาวน่าน
0: ว่า
1: ไปซ้ำเติมคนในพื้นที่ว่าปล่อยให้น้ำจมจอบไปให้น่านจมน้ำไปอะไรทำนอง

0: อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ทำไมเขาเดือดร้อนอยู่ทำไมถึงไปซ้ำเติมเขาล่ะคะ
0: ก็เขาก็พูดต่อว่าก็ดันไปตัดป่าทำเขาหัวโล้นกันซะเอง
1: อ๋อมันเคยมีภาพออกมาฉายให้เห็นว่าภูเขาแถวๆพื้นที่นั้นมันกลายเป็นเขาหัวโล้น
0: ใช่
1: แล้วเขาไปโทษชาวบ้านเหรอคะ
0: เขาน่าจะหมายความว่าแบบนั้นในภาพรวม
1: เหมือนว่ายอมให้เป็นพื้นที่แบบนั้นเองเงี้ยหรอ
0: ก็เลยมีคนในพื้นที่ออกมาตอบโต้แบบนี้นะฮะชี้แจงบอกว่าภาพภูเขาหัวโล้นที่เห็นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ปลายของปัญหาพื้นที่ป่าที่หายไปล้านกว่าไร่เกิดจากการสะสมมาตั้งแต่ยุคสัมปทานป่าไม้นโยบายรัฐปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินระบบตลาดพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ส่วนชาวบ้านบนดอยเนี่ยพื้นที่ต้นทุนชีวิตติดลบการเข้าถึงระบบการศึกษาสาธารณสุขต่างๆในอดีตมันยากลำบากมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องเลือกอาชีพที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วที่สุดเพื่อประทังชีวิตแล้วก็ตั้งคำถามกลับมาที่คนเมืองที่พูดแบบนี้ว่าหากต้องการให้หยุดทำลายป่าสังคมพร้อมร่วมจ่ายราคาของการรักษาป่าผ่านการสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือว่ายอมซื้อวัตถุดิบในราคาที่สะท้อนต้นทุนจริงหรือเปล่าแล้วก็ยังยืนยันว่าคนน่านเองไม่ได้มองงอมืองอเท้าแต่ว่ามีความพยายามที่จะฟื้นฟูพื้นที่และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรแบบยั่งยืนอย่างเช่นน่านโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์นะฮะหรือว่าการปลูกกาแฟคุณภาพสูงสร้างรายได้แทนการใช้เกษตรแบบเดิม
1: ๆค่ะ
0: อ่ะพูดง่ายๆสรุปเลยก็คือว่าภาพภูเขาหัวโล้นที่เห็นอันนี้ยืนยันด้วยสายตาตัวเองว่าในพื้นที่เป็นแบบนั้นจริงนะฮะเพราะว่าเคยบินผ่านบนพื้นที่สูงแล้วในจังหวัดน่านแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะชี้แจงว่าด้วยลำพังชาวบ้านที่แทบจะมีต้นทุนชีวิตที่ติดลบเนี่ยการที่จะทำการเกษตรหรือมีพื้นที่อาศัยใดๆบนผืนป่าเนี่ยในการที่เอาละอาจจะต้องมีการทำลายป่าไปบ้างเพราะมันเป็นวิถีชีวิตถูกไหมฮะแต่มันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับระบบสัมปทานขนาดใหญ่จากทุนใหญ่ฟิลอย่างนั้นนะฮะที่ในพื้นที่ได้ตอบโต้กลับมาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ยอมรับนะแต่ว่าเขาพยายามเทียบให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านบนดอยบนพื้นที่สูงบนภูบนบนดอยนี่แหละถูกแล้วทีนี้กลับมาว่าณปัจจุบันเองพอมันสภาพพื้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนว่าต้นเหตุของปัญหาสภาพภูมิอากาศฝนตกหนักเรนบอมเอ่ยน้ำไหลเชี่ยวกรากเอ่ยมันก็มาจากต้นเหตุก็คือป่าถูกทำลายเพราะว่ามันคือวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคนนี่แหละไม่ต้องโทษใครเลยที่ทำให้ภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงคนเมืองเองก็มีผลเพราะว่าปล่อยมลภาวะออกบรรยากาศของโลกมันเปลี่ยนแต่ว่าตัวคนในพื้นที่เองเขาก็บอกแล้วไงว่าเขาก็พยายามปรับเปลี่ยนพยายามที่จะปรับเปลี่ยนกันวิถีชีวิตที่เขาพยายามที่จะทำเพื่อที่จะพยายามรักษาป่าที่มันยังพอมีอยู่เนี่ยให้มันอยู่แบบนี้แล้วก็ไม่ได้ไปทำลายเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกำลังจะบอกว่าเราโทษใครไม่ได้เลย
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตซัพพอร์ตข้อมูลนิดนึง ขออนุญาตข้อมูลจาก Spring News นะคะ เขาบอกว่าอัปเดตข้อมูลปีนี้ปี69หน้าเนี่ยมีป่าสมบูรณ์อยู่ประมาณ 4,600,000 ไร่แต่ยังมีเขาหัวโล้นราว 800,000 ไร่ซึ่งแม่น้ำน่ะขออภัยค่ะแม่น้ำน่านเนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมทั้งเจ้าพระยาแล้วก็หล่อเลี้ยงคนเกษตรกรแล้วก็ธุรกิจต่างๆข้อมูลจากสำนักงานด้านป่าไม้และวิจัยหลายแหล่งเนี่ยชี้ว่าแม้ว่าน่านจะมีพื้นที่คงสภาพป่าประมาณ 4.60 ล้านไร่หรือประมาณ 61% ของจังหวัดแต่มันมีพื้นที่ภูเขาหัวโล้นประมาณ 800,000 ไร่พื้นที่ป่าที่สูญเสียไปก็เกิดจากการเปลี่ยนพื้นที่เพื่อเกษตรเชิงเดี่ยวจำนวนมาก มันจึงไม่ควรสรุปง่ายๆอะค่ะว่ามีป่าเยอะแล้วน้ำท่วมไม่ควรเกิด หรือน้ำท่วมเพราะป่าหายอย่างเดียว เพราะว่าวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยมันยังขึ้นอยู่กับฝนภูมิประเทศการใช้ที่ดินลำน้ำระบบระบายน้ำแล้วก็สภาพภูมิอากาศร่วมกันข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านเนี่ยบอกว่าที่น่านมีพื้นที่ทั้งหมดนะ 7.17 ล้านไร่แล้วในจำนวนนี้พื้นที่ที่คงสภาพป่าอยู่ที่ประมาณ 61% ของพื้นที่จังหวัดค่ะพี่บอลขณะที่พื้นที่ป่าตามกฎหมายเนี่ยมีประมาณ 79.81% คือตัวเลขพื้นที่ป่าตามกฎหมายกับพื้นที่ที่ยังคงสภาพเป็นป่าจริงๆมันไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันไงมันต้องแยกให้ชัดเวลาที่เอาไปอธิบายสถานการณ์ของป่าที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งมันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งคือมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริที่เขาร่วมกับจังหวัดน่านเขาบอกว่าน่านยังมีพื้นที่ภูเขาหัวโล้นประมาณ800,000 ไร่และพื้นที่นี้ก็คิดเป็นประมาณ 11%

0: ็นต์ของพื้นที่จังหวัดในข้อมูลนะบอกว่าน่านสูญเสียพื้นที่ป่าจากการเปลี่ยนพื้นที่ไปทำการเกษตรซึ่งปัจจุบันที่สำคัญคือการขยายตัวของพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพดพี่บอล
1: ครับใช่
0: พื้นป่าน่านที่ยังเหลืออยู่ไม่ได้เป็นป่าชนิดเดียวแต่ว่ามันประกอบไปด้วยป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าสนธรรมชาติป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังพื้นที่สำคัญอย่างอุทยานแห่งชาติสีน่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคาก็ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำสำคัญของจังหวัดอยู
1: ่ครับ
0: แต่ทีเนี้ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับคณะวิจัยสถานีวิจัยลุ่มน้ำขุนสถานเขาอธิบายแบบนี้ค่ะว่าป่าต้นน้ำมันมีบทบาทในการรับแล้วก็กักเก็บน้ำฝนพื้นที่ป่ามันช่วยชะลอการไหลของน้ำไม่ให้น้ำที่มันไหลจากที่สูงลงพื้นที่ล่างอย่างรวดเร็วเกินไปอย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยประถมนะคะ
1: คร
0: ับป่ามันก็ยังช่วยรักษาความชื้นในดินหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยแหละแต่ทีเนี้ยพอป่ามันถูกเปลี่ยนแปลงความสามารถของพื้นที่ในการอุ้มน้ำการชะลอน้ำมันก็เลยลดลงก็สอดคล้องกับที่ดร.เสรีสุภราทิตย์ท่านได้บอกเอาไว
1: ้ครับ
0: คือป่าหายมันไม่ใช่คำตอบเดียวของน้ำท่วมค่ะที่สาธยายมายืดยาวเนี่ยวิกฤตน้ำท่วมน่านรอบเนี้ยมันอธิบายไม่ได้ด้วยว่าปัจจัยเดียวว่าอ๋อเป็นเพราะว่าภูเขาหัวล้นหรือว่าการสูญเสียป่าที่เป็นดราม่าที่พี่บอลเล่านั่นน่ะมันคือปัจจัยสำคัญปัจจัยสำคัญจริงๆคือปริมาณฝนด้วยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ฝนที่มันตกหนักมากๆในช่วงเวลาสั้นๆหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเรนบอมนั่นแหละค่ะน่านเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูมิประเทศที่มันสูงชันและเป็นภูเขาจำนวนมากมันเลยทำให้น้ำจากพื้นที่สูงไหลสู่ลุ่มน้ำได้รวดเร็วแล้วบวกกับสิ่งที่ท่านปลอดประสบได้พูดเมื่อสักครู่นี้ด้วยผังเมืองต่างๆที่มันถูกสร้างพอมันมีถนน พอมันมีกำแพงยาวสองข้างน้ำที่มันเชี่ยวแรงนั่นแหละมันเลยทำให้เกิดการไหลไปอย่างรวดเร็วแล้วมันก็รองรับได้ยากสถานการณ์ต่างๆมันบีบไปหมดอะค่ะแม้กระทั่งการแจ้งเตือนอย่างที่บอกไปแล้วเราได้ฟังถ้าใครที่ได้ฟังช่วงที่แล้วก็จะทราบดีว่ามันต้องปรับที่โครงสร้างเลยด้วยซ้ำโดยเฉพาะในเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์จากที่ดินทั้งเกษตรกรรมชุมชนโครงสร้างพื้นฐานมันมีผลต่อเส้นทางและความเร็วของน้ำทั้งหมดเลยจริงๆอย่างที่อุ้มสรุปให้ฟังไปอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนาะพี่บอล
1: ใช่ครับ
0: ฝนสุดขั้วมันโหมันทีแล้วมันแรงขึ้นอ่ะ
1: ทั้งเรนบอมฝนสุดครุฝนสุดขั้วสภาพอากาศโลกร้อนทั้งหมดทั้งมวลถามว่าเราจะโทษว่า
0: พวกเขาหัวล้น
1: พวกหัวล้นพื้นที่ทำการเกษตรอย่างเดียวหรอใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ทุกคนนะฮะเราใช้รถเราใช้กระดาษทิชชู่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเรากำลังทำลายโลกใบนี้ลงไปเรื่อยๆซึ่งเอาละเราจะไม่โลกสวยเพราะว่าเรายังจำเป็นต้องดำรงชีวิตถูกไหม
0: ค่ะ
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็คืออยู่ในระบบที่เขาเรียกว่าสมดุลน่ะใช้คำว่าสมดุลเพราะมนุษย์ก็ต้องดำรงชีวิตการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันก็จะต้องใช้ทรัพยากรบนโลกนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นดราม่าที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ไม่อยากให้มันสูญเสียกำลังใจอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็มันก็เศร้าพอแล้วอะค่ะเขาสูญเสียทรัพย์สินแล้วเขาสูญเสียสิ่งที่เขารักไปเยอะแยะมากมายใครจะไปรู้ว่าน้ำที่มันมานั้นมันพัดอะไรไปบ้างอะนะคะ
1: ครับ
0: แล้วพอมาเจอในโลกออนไลน์แบบนี้อุ้มว่าบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าเราพิมพ์อะไรไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์หรือเปล่าเราไปเล่นเกมดีกว่าค่ะ
1: เราไป
0: ทำอย่างอื่นดีกว่าน่าจะดีกว่า
1: น่าจะเป็นประโยชน์อย่างน้อยก็กับตัวเองนะฮะ
0: นี่หรือไม่ก็ไปดูข่าวดราม่าอื่นๆก็ได้เดี๋ยวเล่าข่าวดราม่าอื่นๆให้ฟังนะ
1: เปลี่ยนฟิลนิดนึงก่อน
0: เปลี่ยนมูดเลยนี่ได้ดูข่าวพี่เท่ครูน้ำไหมโหนกระแสโหนกระแสมันดังมาจากโหนกระแส
1: ครับ
0: คือพี่เท่เขาเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของอบต.แห่งหนึ่งแล้วเขาไปร้องผ่านสายใหม่ต้องรอด
1: ครับ
0: บอกว่าเขาคบกับผู้หญิงคนนึงตามสื่อเนี่ยเขาเรียกคนนี้ว่าครูน้ำแล้วพี่เท่เนี่ยไปโอนเงินให้ผู้หญิงคนนี้เบ็ดเสร็จทั้งหมดนะ 514,800 บาทแล้วมารู้ทีหลังว่าอ้าวช่วงที่เริ่มความสัมพันธ์ฝ่ายหญิงมีสถานะสมรสกับผู้ชายอีกคนเรื่องก็เลยพลิกเลยค่ะทีนี
1: ้
0: คือทั้งคู่อ่ะย้อนกลับไปพี่บอลเดือนมิถุนาปี69นี่แหละเขารู้จักกันผ่านแอปหาคู่พี่เท่บอกโหครูน้ำอ่ะแนะนำตัวว่าตัวเองโสดเคยทำงานด้านการสอนทั้งคู่ก็คุยกันมานุ้งนิ้งกันมาประมาณเดือนนึงปรากฏว่า10กรกฎาคมเป็นแฟนกันเต็งแล้วจุดหนึ่งที่ทำให้พี่เท่ประทับใจคือฝ่ายหญิงพูดว่าเดี๋ยวจะสนับสนุนให้เรียนต่อโอ้โหมันสารฝันมันตอบโจทย์ชีวิตทุกอย่างช่วงประมาณ20-23กรกฎาคม

0: เนี่ยมีข้อมูลเสนอในรายการนะแล้วก็สื่อต่างๆนะบอกว่าพี่เท่เนี่ยโอนเงิน280,000ให้กับครูน้ำแล้วก็มีบวกอีกก้อนนึงคือ70,000 บาทที่เกี่ยวข้องกับค่าเรียนทั้งหมดคือ300,000เป็นเงินที่ตกลงกันว่าอันนี้คือเป็นค่ามั่นหมายซื้อทองในการมั่นต่างๆอุ้ยเบ็ดเสร็จรวมกันแล้วทั้งหมดอ่ะโอนไปก็500,000กว่าค่ะแต่จุดพลิกคือผู้หญิงเพิ่งแต่งงานพี่บอลคือวันที่3สิงหาเพื่อนของพี่เท่เนี่ยไปสืบข้อมูลแล้วก็เลยไปเจอภาพของครูน้ำกับผู้ชายที่เป็นทหารเรืองานแต่งเกิดขึ้นก่อนงานแต่งเกิดขึ้นวันที่10 พฤษภาก็เรียกว่า1 เดือนก่อนที่ครูน้ำจะเริ่มคุยกับพี่เท่อะ
1: ครับ
0: แต่งงานเดี๋ยวแต่งงานเดือนนึงช่วงนั้นมันควรจะเป็นดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ไหม
1: ใช
0: ่แล้วที่หนักกว่านั้นคือมีทะเบียนสมรสด้วยค่ะ
1: เออ
0: แล้วครูน้ำก็เพิ่งจะมายอมรับในรายการหนกระแสว่าแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสกับอดีตสามีจริงๆค่ะแต่แยกกันอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาเลยนะคะแล้วความสัมพันธ์เดิมก็มีปัญหาอดีตสามีก็โฟนอินมาด้วยว่าใช่มีปัญหาเลย
1: เออ
0: แต่งเดือนเดียวมีปัญหาเลย
1: เดือนเดียวเอง
0: สี่สิงหาคมครูน้ำไปหย่า
1: เ
0: ร็วมากเลยนะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครูน้ำบอกพี่เท่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวออกไปกินข้าวกับเพื่อนแต่มารู้ทีหลังไม่ค่ะไปหย่าไปหย่ากับอดีตสามีพี่เท่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าความรักของเรามันเริ่มต้นด้วยการปิดบังความจริงแล้วก็เราควรจะพอแค่นี้ได้ไหมแต่ว่าความเดือดของเรื่องนี้คือเรื่องคืนเงินเพราะว่าที่มันเป็นข่าวมาจนถึงวันนี้คือพี่เท่ไปรอไงไปรอว่าจะขอให้คืนเงิน
1: อ
0: ะจาก500,000นี่ลดให้เหลือ300,000แล้วนะก็ยังไม่มาคืนเลยอะ
1: ครับ
0: แล้วมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยอะว่าแบบผู้หญิงอะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายแต่คุณหนุ่มกรรชัยที่เป็นพิธีกรบอกเดี๋ยวโทษนะไอ้แบบเนี้ยไม่ใช่คุณเสียหายฝ่ายเดียวถ้าพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์กันแล้วนะแบบ
1: น
0: ะคือผู้ชายเขาก็เสียถามว่าเสียอะไรเสียตังค์นี่แหละจะไม่นับเสียอย่างอื่นก็คือเสียตังค์นี่แหละมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนที่เขาเจอกันในแอปหาคู่เนี่ยเราต้องอย่าเพิ่งเอาหัวใจไปวางไหมพี่บอลคือรักได้แต่มันต้องมีสติอ่ะแล้วเราไม่ได้โทษว่าแอปหาคู่ผิดด้วยนะเพราะมันก็มีหลายคู่นะคะที่เขาก็ยังครองรัก
1: สำเร็จได้แล้วก็อาจจะมีหลายคู่ที่อาจจะไม่ได้ลงเอยด้วยกันแต่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได
0: ้
1: คือไม่ได้แปลว่าคนในแอป
0: จะไม่ดี
1: ใช้คำนี้ก็ได้
0: คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเร็วมันไม่ได้แปลว่าเราจะรู้จักเขาลึกคือถึงแม้ว่าเขาจะตอนเช้าคือกินข้าวหรือยังกินแล้วตอนกลางวันคิดถึงนะตอนเย็นก่อนนอนวิดีโอคอลคุยกันเหมือนเขาจะอยู่กับเรา24 ชั่วโมงก็ไม่ได้แปลว่าเราจะรู้จักเขา
1: ใน
0: ทุกมิตินะคะ
1: ในทางจิตวิทยาเนี่ยมันคือความผูกพันทางอารมณ์ของสิ่งที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันแต่เพียงแต่ว่านิสัยใจคอที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องเรียนรู้ในชีวิตจริง
0: ใช่
1: ก่อกันให้มากให้มันมากขึ้นนะเป็นอีกเรื่องนึง
0: แล้วเรื่องเงินคือเรื่องใหญ่ของยุคนี
1: ้ครับ
0: คือถ้าความรักมันเริ่มมีเรื่องเงินก้อนใหญ่เข้ามาเนี่ยสติต้องมาพร้อมๆกันเลยการยืมเงินการช่วยเหลือการลงทุนการช่วยใช้หนี้หรืออะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะถ้ามีกำลังอะทำได้แต่คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าถ้าพรุ่งนี้ความสัมพันธ์มันจบอะเงินก้อนเนี้ยเรายินยอมจะเสียไปไหม
1: ใช่
0: ถ้าเสียไปแล้วไม่เป็นไรก็go on เลยเต็มที่เลย
1: เพราะมันก็คือสิ่งที่ต้องระวังจริงๆเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเจตนาของคนที่เข้ามาเนี่ยต้องการแผนที่จะพูดถึงเรื่องเงินในวันหนึ่งเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือต่อให้จะไม่ใช่ในแอปหากู้ก็เถอะคนที่เดินไม่รู้จักกันมาก่อนน่ะมันก็มีโอกาสที่จะมีฟิลแบบนี้ได้ทั้งนั้นน่ะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้คนเราอ่ะพอมันมีความรักอ่ะพอเรารักใครมากๆอ่ะสมองมันจะมีความสามารถพิเศษอย่างนึงจะซัพพอร์ตความคิดว่าเขาคงมีเหตุผลแหละตอนนี้เขาไม่บอกเดี๋ยวเขาคงเล่าแหละเพราะเขารักเราเนี่ยดูสิเขาทำแบบนี้ไงพิสูจน์ได้แล้วว่าเขารักเราแหละเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปถามเขาเยอะเขาจะหาว่าเราไม่ไว้ใจเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถามเลย
1: แต่เรารักเขาไง
0: แต่เรารักเขาไงเพราะฉะนั้นคุณรักได้เต็มหัวใจเต็มที่เลยค่ะแต่เรื่องเงินเรื่องอนาคตเรื่องความสำคัญของชีวิตช่วยตรวจสอบด้วยสมองและสติ
1: ใช่
0: เยอะๆเลยค่ะ
1: ความรักก็ต้องมาควบคู่กับสติเนาะ
0: ใช่คนที่เขารักคุณมากๆอ่ะเขาจะไม่โกรธคุณเพียงแค่ว่าคุณอยากรู้ความจริงหรือว่าคุณต้องการที่จะถามเพื่อความมั่นใจอะไรสักสิ่งสักอย่างจริงๆแล้วอ่ะคนที่อันนี้ไม่ได้ผ่านการมีคู่อะไรเยอะแยะมากมายนะแต่เท่าที่ฟังมาเยอะเนี่ยนะเขาบอกเลยว่าเรื่องเงินอย่าอายที่จะพูด
1: ครับ
0: ต ั้งแต่แรกคุยไปเลยไม่ใช่ว่าอ๋อให้ก่อนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็คลองคู่กันไม่เป็นไรหรอก

0: ล้วจริงนะถ้ากับเขาถ้าฝ่ายตรงข้ามเขารู้สึกดีกับเราจริงๆรักเราจริงๆเนี่ยเขาอาจจะมีบ้างแหละงอนกดนิดหน่อยแต่เขาก็พร้อมที่จะแสดงความจริงใจและพิสูจน์และก็จะบอกเราจริงๆด้วยความจริงใจของเขานั่นแหละ
1: ใช่นี่เป็นประสบการณ์ตรงของคุณพ่อลูกสอง
0: ขออนุญาตเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่
1: ใช่ค่ะสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียนที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียนที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะครับเดี๋ยวแนะนำหม้อหุงข้าวคนไหนเมื่อกี้เมาเยอะคนไหนหูหิวเลย นึกถึงหม้อหุงข้าวนะครับตัวนี้เป็นหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822นะครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะว่าเป็น5ใน1ก็คือทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูหม้อเดียวจบความจุก็ตั้ง5ลิตรเลยนะกินได้ทั้งครอบครัวเลยความร้อนมาจากไอ้น้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้ช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยนะครับและที่สำคัญคือวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันยาวๆ1ปีเต็มนะครับในราคาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย 1,390 บาทก็ได้ฟังก์ชันขนาดนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจก็โทรเข้ามา02-114-3990นะครับสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cod นะครับ
1: ค่ะหนึ่งเรื่องที่มีการพูดคุยกันในวันนี้โดยเฉพาะในโลกออนไลน์นะคะก็คือเรื่องของการจากไปของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะสิ่งที่เคลื่อนที่ไปก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะพี่บอลเพราะว่าก็เริ่มมีการมีคลิปเก่าๆหรือว่ามีคอมเมนต์เก่าๆที่ออกมาตั้งคำถามหรือว่าตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะอุ้มขออนุญาตยกเอาข้อมูลแล้วก็คอมเมนต์ของคุณหมอซึ่งเป็นแพทย์หัวใจและการกีฬาคุณหมอแอร์เขาโพสต์ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดบอกว่าทุกครั้งที่มีคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหัวใจรู้สึกเสียดายทั้งคู่ต่อผู้ป่วยและครอบครัวพร้อมกับย้ำนะคะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มันค่อยๆสะสมจากไขมันความดันสูงน้ำตาลสูงและการสูบบุหรี่ค่ะคือคุณหมอแอร์เนี่ยบอกว่าในฐานะแพทย์หัวใจทุกครั้งที่พบการเสียชีวิตจากโรคหัวใจก่อนวัยอันควรโอ้มันรู้สึกนะคะว่ามันมีหลายกรณีหลายปัจจัยเสี่ยงมากๆเลยที่มันสามารถที่ตรวจพบแล้วก็ลดความเสี่ยงได้ล่วงหน้าอย่างโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองมันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีอะค่ะกระบวนการมันจะค่อยๆสะสมหนึ่งในกลไกก็คือคราบไขมันสะสมในผนังหลอดเลือดร่วมกับปัจจัยอย่างความดันโลหิตสูงน้ำตาล

0: เลือดสูงแล้วก็การสูบบุหรี
1: ่
0: ถ้าโรคค่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยผู้ป่วยบางรายอาจจะมีเริ่มอาการแสดงออกแบบนี้เจ็บหน้าอกเวลาไอแรงอย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นหนึ่งสัญญาณที่แสดงออกมาแต่ว่าบางกรณีค่ะคราบไขมันมันอาจจะแตกหรือว่าเกิดลิ่มเลือดอุดตันอย่างเฉียบพลันก็เลยนำไปสู่ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตฉับพลันนั่นเองคือคุณหมอแอร์บอกว่าโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดรวมถึงโรค

0: คือไขมันสูงไขมันสูงไม่ได้แปลว่าอ้วนนะบางคนตัวผอมเลย
1: ก็เป็นฮะ
0: ใช่
1: ใช่มันอยู่ที่ว่าปริมาณไขมันที่ว่าแล้วก
0: ็ LDL
1: ประเภทของไขมันด้วย
0: ใช่ใช่ถ้าไปตรวจร่างกายหลักง่ายๆคืออาหารที่ทานเข้าไปแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิต
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดคนที่เขาปรับพฤติกรรมแล้วระดับไขมันยังไม่ลดลงอะค่ะก็อาจจะต้องใช้ยาเป็นทางเลือกต่อไปแต่ต้องให้คุณหมอเป็นคนควบคุมทั้งหมด
1: คือถึงได้คุยกันตั้งแต่เมื่อวานเนาะว่าด้วยสายตาของเราเวลาที่เรามองตัวเราเองหรือคนรอบข้างเนี่ยเขาอาจจะดูแข็งแรงแต่ระบบภายในร่างกายเนี่ยเราถ้าไม่ได้ตรวจจริงๆเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรอยู่แล้วทางในกรณีของเรย์แมคโดนัลด์นะฮะริโอพุทก็ได้ให้สัมภาษณ์วันนี้เนาะบอกว่าตัวพี่เรย์เนี่ยเวลาที่ทำงานอะไรที่ต้องใช้กิจกรรมเหนื่อยๆเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนดูเหนื่อยง่ายเคยแนะนำใช่ไหมว่าลองไปตรวจสุขภาพไหมแต่ก็ไม่ได้ไปตรวจเนาะนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองเช่นสโตรกที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยมันเป็นเหมือนไซเลนคิลเลอร์อ่ะมันเป็นภัยเงียบใช่เพราะว่าตัวโรคเนี่ยในหลายๆกรณีเลยคือมันแทบจะไม่แสดงอาการอะไรเลยจนกระทั่งหลอดเลือดมันตีไปแล้วมากกว่า 70% แล้วมันถึงจะเริ่มมีการอุดตันแบบเฉียบพลันอะไรแบบเนี้ยถ้าตัวลิ่มเลือดที่มันสะสมอยู่แล้วมันหลุดไปได้แล้วมันโฟลว์ต่อโอเคนั่นคือโชคดีมากแต่ถ้าเกิดมันตันมันตีบแล้วมันสะสมไม่รู้ตัวก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ทางเลือดที่มันจะไปถึงไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงหัวใจมันจะหยุดนั่นแหละแล้วมันมีช่วงระยะเวลาของ

0: มาที่ขาที่การสูญตัวแข่งอ่ะมันเพิ่งศพเสียเนี่ยต้องญาติแล้วก็มาห่างมาไปอยู่ตามรู้สึกที่แท้จริงแรงออกมามันอาจจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงด้วยซ้ำบางคนใช้คำว่าอยู่คนเดียวแล้วแทบขัดใจเลยนะ
1: ก็นั่นแหละฮะ
0: เวลาที่เราเศร้าก็ไม่ได้แปลว่าเราคือจำเป็นต้องแสดงให้คนอื่นเขาเห็นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนอ่ะเขาอาจจะแสดงออกด้วยการนิ่งเงียบไม่แสดงอารมณ์ออกมาบางคนพยายามที่จะแสดงความปกติออกมาให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ต้องเจอคนจำนวนเยอะมากๆอย่างคุณแหม่มเนี่ยต้องเจอนักข่าวรอยยิ้มมันอาจจะเป็นมารยาทสังคมของเขาก็ได้อ่ะค่ะหรือบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้ประคองตัวเองผ่านสถานการณ์ตรงหน้าไปได้เพราะฉะนั้นการที่เราเห็นคนคนนึงยิ้มอ่ะเราสรุปไม่ได้ทันทีหรอกค่ะว่าเขาไม่ได้เสียใจหรือว่าเขาไม่รู้สึกกับความสูญเสียนี
1: ้ใช่ใช่คือเอาจริงๆในจังหวะภาพที่มีดราม่าเห็นไหมดราม่าอีกแล้วโรงพยาบาลเราเดี๋ยวดราม่าเยอะ
0: ดราม่าเก่งมาก
1: เราคือ
0: เดี๋ยวขอโทษนะพี่บอลคือพออ่านข้อความคอมเมนต์ต่างๆที่เขาดราม่าคุณแม่คำถามที่อุ้มเกิดขึ้นมาในหัวเลยคือเอ๊ะแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะไปตัดสินอารมณ์ของเขาหรือเข้าไปอยู่ในหัวใจหรือความรู้สึกของเขาอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ใช้สิทธิ์อะไร
1: ใช่คือจ้างสังเกตมากเลยคือจริงๆเราโฟกัสกับเรื่องของอะไรอ่ะ
0: ค่ะ
1: ของเรื่องของคุณเรสาเหตุหรืออะไรหรือว่าที่มันจะเอามาช่วยกันเตือนภัยว่าเอ้ยมันมีปัญหาที่จะต้องดูแลคนรอบข้างอะไรยังไงอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำว่าตกลงเอ๊ะภรรยาเขาเสียใจไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอมันมีไอ้ตัวที่มีการคอมเมนต์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วบอลก็กลับไปลองดูภาพนั้นน่ะมันเข้าใจได้ในอีกอารมณ์หนึ่งนะว่าคุณแหม่มพยายามที่จะใช้ความรู้สึกในการที่จะรักษามารยาทในการตอบคำถามสื่อมากกว่าที่จะแสดงว่าตัวเธอนั้นรู้สึกอะไรอยู่ในใจมากกว่าแบบนั้นนี่นะฮะเออเนาะก็มันก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเสมอๆในทุกๆเรื่อง
0: ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงตามต่อกันอยู่ก็คือเรื่องของการลงทะเบียน THAI Passport นะคะเพราะว่าล่าสุดก็มีการโจมตีจากฝ่ายค้านพอสมควรเลยในเรื่องของการที่ออกมาพูดอย่างเช่นดร.การดีอย่างเนี้ยดร.การดีท่านออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนแล้วท่านก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ามันเหมือนเป็นการยินยอมให้ข้อมูลนั้นอะมันไม่ได้ถูกใช้แค่ในประเทศไทยอ่ะพี่บอลเหมือนกับมันจะสามารถที่จะรั่วไหลไปที่ต่างประเทศได้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่เราลงทะเบียนเวลาพี่บอลลงทะเบียนอ่ะมันจะมีข้อมูลที่มันเยอะมากละเอียดมากแล้วเราต้องไถผ่านไปเร็วๆอ่ะเพื่อที่จะตอบแค่ว่าตกลงอ่ะพี่บอลได้อ่านไหม
1: พี่บอลยอมรับเลยนะยกมือเลยครับคุณผู้ผมไม่ได้อ่านครับผมรีบเลื่อนสกอลลงมาแล้วก็ยินยอมทันที
0: ใช่ ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ดร.การดีอะค่ะท่านก็บอกว่าท่านสงสัยอะว่าทำไมมันถึงไม่ถูกต้องตาม TOR มันก็เลยกลายเป็นคำถามไปที่ TOR เหมือนกันแล้วก็ท่านมองว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นอะท่านไม่ได้ต้องการที่จะจับผิดไปเรื่อยๆอะท่านแค่ต้องการคำอธิบายที่เข้าใจได้รู้เรื่องมานั่งแล้วก็มาช่วยกันคิดอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะการใช้ AI มาพัฒนาทักษะมันถือเป็นเรื่องดีนะแล้วเงินที่มาใช้มันก็คือเงินของประชาชนอะค่ะ
1: ครับ
0: มันต้องตอบให้ได้สิว่าคุณเอาไปทำที่มันเกิดประโยชน์ไหมแล้วมันมีความปลอดภัยกับประชาชนหรือเปล่าเหมือนเมื่อวานนี้ที่เล่าให้ฟังว่าส.ส.พรรคประชาชนเขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมเป็น .net อะทำไมไม่เป็น .go.th คือถ้าพูดถึงเรื่องของงบเนี่ยดร.การดีก็มองนะว่าถ้ามีงบก้อนเดียวกันแล้วต้องการยกระดับ AI มันควรจะเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสใช้ประโยชน์สูงสุดก่อนคือกลุ่มแรกอะอาจจะเป็นผู้ประกอบการ SME ที่สามารถใช้ AI ในการลดต้นทุนในการเพิ่มยอดขายในการยกระดับการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกกลุ่มคือกลุ่มสตาร์ทอัพหรือว่าผู้พัฒนา AI อะคือคุณก็ต้องจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือระดับโปรเฟสชันนอลเพื่อพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็นวัตกรรมต่างๆแล้วถึงค่อยขยายไปที่นักศึกษาบุคลากรแล้วประชาชนกลุ่มอื่นๆซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือใครก็ได้อายุ15ปีขึ้นไปใช่ไหม
1: มันก็จะกลายเป็นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ยเขาได้เข้ามาลงทะเบียนไหมคนที่แค่อยากลองดูซึ่งอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์จากมันเต็มที
0: ่
1: ก็อาจจะกลายเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์500,000นั้นไปก็ได
0: ้คือตอนนี้ ดร.การดีท่านมองว่าการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้วดำเนินการให้มันเป็นระยะระยะแบบนี้มันจะช่วยวัดผลได้มากกว่าว่าเงินที่ใช้สร้างทักษะ

0: พิ่มรายได้หรือว่าลดต้นทุนได้จริงๆหรือเปล่า มันมีตัววัดไง
1: ครับ
0: อันนี้ในมุมของดร.การดีนะคะแล้วท่านให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธเมื่อเช้านี้ท่านบอกว่าเนี่ยแนวคิดแจกสิทธิ์ให้ประชาชนทั่วไปแบบครอบคลุมแบบเนี้ยมันเหมือนเศรษฐกิจถุงยางชีพอะหมายถึงว่ารัฐใช้เงินก้อนใหญ่ในการต่อรองซื้อบริการราคาถูกแล้วก็นำมาแจกทุกคนโดยที่ไม่แยกอะค่ะว่ากลุ่มไหนจำเป็นหรือว่าจะสามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงๆทีนี้พอแจกครบ1ปีอ้าวสิทธิ์ก็หมดถ้าต้องการดำเนินการโครงการต่อรัฐก็อาจจะต้องใช้งบอีก1,000 ล้านบาทในรอบใหม่คือฝ่ายสนับสนุนเขาก็ให้เหตุผลว่าอ้าวก็มันเป็นการเปิดให้ทุกคนเข้าถึงเท่ากันช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีไงแต่ดร.การดีก็บอกว่าความเหลื่อมล้ำมันไม่ได้มีเพียงแค่การมีหรือไม่มีบัญชี AI นะมันต้องมีคุณภาพของอินเทอร์เน็ตด้วยนะมันต้องมีความรู้พื้นฐานม
1: ัน
0: ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์หรือที่เขาเรียกว่า critical thinking อะค่ะ
1: ใช่ครับเพราะไม่งั้นคุณจะเขาเรียกพร้อมเนาะภาษาจะ
0: การใส่คำสั่งอะ
1: ใช่จะไม่มีประโยชน์เลยและอาจจะได้รับผลร้ายกลับมาด้วยซ้ำถ้าคุณใช้พร้อมที่มันไม่ถูกไม่ควรอะ
0: ค่ะ
1: ประโยชน์ที่มันควรจะได้รับก็จะไม่เต็มที่และอาจจะส่งผลร้ายด้วยซ้ำในความเข้าใจผิดของข้อมูลที่ได้รับด้วยซ้ำนะฮะ
0: ค่ะดร.การดีท่านบอกว่าท่านไม่ได้ต่อต้านการยกระดับทักษะ AI ของไทยนะคะแต่ท่านคัดค้านวิธีการดำเนินโครงการที่หลายๆคำถามมันยังไม่มีคำตอบที่พอจะฟังได้ท่านอยากได้รายละเอียดในรายงานการประชุมคณะกรรมการ DE เนี่ยเดี๋ยววันนี้ท่านมีประชุมซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าณตอนนี้ได้คำตอบหรือว่าได้บทสรุปแล้วหรือยัง
1: ครับ
0: เพราะมันก็ยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะพี่บอลเร
1: ื่อง
0: ของ TOR ก็ยังไม่แล้วเกี่ยวกับเรื่องคำตอบต่าง
1: ๆ
0: แล้วท่านบอกว่าเนี่ยอย่านำตัวเลขผู้ลงทะเบียนมาเป็นตัวประกันเพื่อกดดันฝ่ายตรวจสอบนะพอเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ไงว่าเออเนี่ยตัวเลขการตอบรับถือว่าดีเพราะตอนนี้มันไปเท่าไหร่ละ70,000แล้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทะลุ80,000ไปแล้วหรือยัง
1: เป็นการตั้งข้อสังเกตหลายจุดที่น่าสนใจมากนะฮะที่ควรจะต้องตอบคำถามแล้วก็รอบคอบมากกว่านี้มันก็จะได้เป็นประโยชน์ที่มันควรจะได้เป็นจริงๆจะได้หมดข้อกระหาทั้งหมดทั้งมวลนะฮะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้อยู่แบบนี้เรื่อยๆ
0: ค่ะ
1: นะฮะเอ๊ะวันนี้มีสื่อของกัมพูชาที่พี่น้องตามชายแดนเนี่ยนะฮะพื้นที่ตลาดช่องจอมที่กับเชิงสุรินเนี่ยคือเขาไปติดตามโซเชียลของฝั่งกัมพูชาแล้วมันมีคลิปข่าวทีวีของกัมพูชาอยู่สถานีหนึ่งเนี่ยเขารายงานว่ากำลังจัดซื้ออาวุธของกองทัพกัมพูชาซึ่งเขาก็จับใจความออกมาด้วยประมาณว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังพิจารณาเตรียมจัดซื้ออาวุธยิงโดรนแอนตี้โดรนแล้วก็อาวุธต่อสู้อากาศยานโดยเฉพาะเครื่องบินรบของไทยเนื่องจากว่ารัฐบาลกัมพูชามีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อเพราะกองทัพกัมพูชาเป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีอาวุธและเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สามารถจะต่อกรกับประเทศไทยได้จึงจำเป็นจะต้องจัดซื้อ
0: ซื้อจากไทยเหรอ
1: no หมายถึงว่าเขากำลังหา
0: ซื้อ
1: เพ
0: ื่
1: อจะต่อกรกับไทยแต่ว่าทำให้คนที่เขาไปติดตามแล้วก็ได้ฟังข่าวจากสถานีของฝั่งกัมพูชาแบบนั้นเขาเลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วทำไมพูดอารมณ์ประมาณเหมือนประมาณว่าทำไมดูกล่าวหาไทยอีกแล้วว่าเป็นผู้รุกรานอยู่ตลอดทุกกรณีเลยอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่บรรยากาศเป็นปกตินะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็จะมีคนที่เขาไปติดตามก็จะแบบเออเอาอีกแล้วเป็นฟิลแบบนี้อีกแล้วนะฮะโอ้ขอย้อนกลับไปที่เรื่องของพี่เรย์อีกนิดหนึ่งได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ในฐานะของเป็นหนึ่งในบทบาทของสื่อพี่น้องมุสลิมด้วยนะฮะลืมนึกไปเลยว่าคุณเรย์แมคโดนัลด์นะฮะเคยเล่นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์เขาเรียกใช้คำว่าภาพยนตร์ฮาลาลแบบ 100% ให้กับมุสลิมให้กับศาสนาอิสลามคือเรื่องอามีนแล้วเป็นภาพยนตร์ที่เป็นปรากฏการณ์ตอนที่ออกมาหลายปีละนะครับได้อย่างน่ายกย่องมากๆนะครับโดยคุณเรย์รับบทเป็นตัวเอกของเรื่องนี้นะฮะแล้วทางทีมงานเขาสะท้อนออกมาได้น่าประทับใจว่าพี่เรย์เนี่ยทุ่มเทให้กับการแสดงในบทบาทด้วยความตั้งใจจริงด้วยความเคารพและก็การให้เกียรติวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมอย่างสูงเลยนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการแสดงแต่มันเป็นเหมือนสะพานในการสร้างความเข้าใจและก็มิตรภาพที่งดงามระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่อาจจะมีต่างศรัทธากันใช่ก็ถ้าเกิดสมมติว่าหลายๆท่านอยากที่จะลองดูว่าคุณเรย์ได้แสดงบทบาทนี้ให้กับภาพยนตร์ของพี่น้องมุสลิมในไทยที่ผลิตกันขึ้นมาเองเป็นภาพยนตร์

0: ล้านไม่มีผู้หญิงเล่นเลยสักคนในเรื่องนะครับชื่อว่าเรื่องอามีนนะครับออ่างมอมาสระอีนอหนูหรือภาษาอังกฤษก็ AMEEN นะครับไม่แน่ใจว่าจะสามารถหาดูได้หรือเปล่าน่าสนใจน่าสนใจนะครับพอดีเลื่อนไปเจอในโซเชียลมีเดียก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะ
1: จริงๆเรื่องของคุณเรเนี่ยได้ข้อคิดอย่างน้อยคือหนึ่งคือเรื่องของความเป็นรูปแบบไอดอลความต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองจนหลายๆคนในยุคนั้นเนี่ยรู้สึกว่าโอ้มันฉีกไปหรือเปล่าแต่ว่าเดินทางมันจะถึงวันนี้มันทำให้เราได้เห็นว่าใช่มันคือเป็นเอกลักษณ์มันเป็นอะไรที่เท่มากๆแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้ติดตามผลงานรวมไปถึงรายการเดินทางที่คุณเรย์ตั้งใจที่จะทำด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สะท้อนในเรื่องของการดูแลสุขภาพการสังเกตพฤติกรรมของตัวเองต่างๆอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยๆอ่ะอุ้มรู้สึกว่าที่มันจะมีคนที่เขาแชร์คลิปแบบพี่บอลแล้วเขาก็เข้าไปบอกว่าเนี่ยมันมีเขาเรียกนะสัญญาณหรือว่ามันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาการหรือเป็นข้อสังเกตของโรคบางอย่างไปตรวจอันนั้นตรวจอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับอุ้มรู้สึกว่าคือคนที่เขาเข้าไปพิมพ์อ่ะเราไม่ทราบหรอกว่าเขาเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าเขามีความรู้มากน้อยขนาดไหนแต่อย่างน้อยๆอ่ะเขามองผ่านจอที่มันมีความละเอียดมีความชัดอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็ตั้งใจดูแล้วมันเลยทำให้เห็นว่าลักษณะของการพูด
0: มีรอยโรคที่เขาใช้
1: ลักษณะของการพูดหรือว่าจะเป็นรูปแบบที่มันดูเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเป็นเรย์แมคโดนัลด์ที่เขาเคยรู้จักอ่ะ
0: ครับ
1: แต่คนที่อยู่ใกล้ตัวคือเป็นภรรยาเป็นเพื่อน ไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยความชินไงเจอปุ๊บมันไม่ได้สังเกตเพราะว่ามันเจอกันทุกวันมันเห็นกันทุกวันแล้วใช่แล้วก็มันเพื่อนทุกคนอ่ะเขาจะบอกตลอดเลยว่าเออเนี่ยบอกอยู่เลยว่าให้พักผ่อนเยอะๆนะไปตรวจสุขภาพบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าการสังเกตมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเนาะคือตัวของพี่เลเองก็เหมือนเราเองอะไม่ต้องพี่เลหรอกเราเองก็ไม่ได้มาสังเกตอะไรตัวเองมากมายขนาดนั้นถ้ามันไม่ได้มีอาการแสดงออกมาชัดเจน
0: เราเพราะฉะนั้นคือมันต้องตรวจอะถ้ามันต้องวัดค่ามาจากแลบทางการแพทย์อะค่าเลือดค่าอะไรแบบเนี้ยไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยเดินอยู่แล้วแบบตกลงว่าเรามีเส้นเลือดตีบอยู่กี่เส้นในตอนเนี้ย
1: ใช่แล้วยิ่งอย่างเคสของพี่เรเนี่ยเยอะมากเลยนะเพื่อนๆบอกอย่างเช่นพี่ชาคริตอย่างเงี้ยก็บอกว่าเคยบอกเขาเคยเตือนเขาว่าให้พักผ่อนบ้างเพราะว่าเขาเป็นคนตั้งใจแล้วเขาก็เป็นคนทำงานหนักมากแล้วพักผ่อนน้อยอ่ะก็อย่างเวลาที่เขาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเขาบอกตีสี่เขาตื่นแล้วนะ
0: ใช่
1: คือถึงแม้ว่าจะบอกว่าตื่นมาปัสสาวะก็ตามแต่ก็ไม่ได้นอนหลับไง
0: ครับ
1: แล้วมันทำให้ช่วงระยะเวลาของการนอนมาจนถึงการตื่นอ่ะมันสั้นเกินไปมันเลยเป็นที่มาของการสะสมของการพักผ่อนน้อย
0: เข้านอนดึกแต่ก็ตื่นเร็ว
1: ใช่แล้ว
0: ก็ไม่หลับแล้ว
1: การนอนนั้นมันเป็นการนอนที่ในหัวมันยังคิดอยู่เรื่อยๆเขาก็คงคิดไปเรื่อยๆด้วยความเป็นอุ้งเข้าใจพุ่งก็เป็น
0: เข้าใจเราก็เป็น
1: คือเราก็เอ้ยเรายังมีงานนี้ค้างๆแล้วเราก็คิดบางทีฝันด้วยซ้ำว่าทำงาน
0: ใช่ครับมันจะต่อไปเลยคือมันเหมือนกับคนที่มันหัวมันแล่นแล้วมันมีความคิดฟิลแบบสร้างสรรค์น่
1: ะ
0: มันจะคิดนั่นคิดนี่ต่อนั่นต่อนี่ให้ไอเดียบันเจิดตอนช่วงเคลิ้มๆนี่ก็มีเผลอๆบางทีต้องลุกมาจดด้วยซ้ำ
1: ค่ะ
0: อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ในช่วงเวลาที่จะแทนที่จะหลับลึกในการพักผ่อนเพราะปกติคนนอนเยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะหลับลึ
1: ก
0: โดยใช้เวลาเยอะ
1: แล้วยิ่งคนนอนเยอะไม่ได้แปลว่าหลับดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คุณภาพของการนอนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีในทุกๆคืนที่เรานอนหลับเยอะๆก็ได
1: ้ค่ะ
0: อย่างนั้นนี่แหละนะฮะ
1: ค่ะทิ้งท้ายข่าวนี้หน่อยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยาวแค่ไหนแต่ว่าไปอ่านเจอแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรเลยคือตอนนี้หลายคนคงจะได้เห็นตัวเลขค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัวย้อนกลับไป5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสูงกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้มากๆจนกระทรวงการคลังก็ต้องหาเงินจากส่วนอื่นมาเติมอะค่ะรวมๆแล้วคือ 68,000 ล้านบาทเลยนะพี่บอลแล้วกรมบัญชีกลางเขากำลังจะออกกติกาใหม่ค่ะย้ำกำลังจะออกกติกาใหม่ไม่ได้แปลว่ากติกานี้ถูกใช้แล้วนะคะ
0: ครับ
1: เขาจะดูว่าตกลงแล้วใครที่มาใช้สิทธิ์จริงๆใครเป็นคนเบิกเงินโรงพยาบาลเบิกอะไรไปบ้างแล้วมันมีใครหาประโยชน์จากระบบนี้ไหมข้อมูลน่าตกใจมากค่ะทุกวันนี้มีคนใช้สิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประมาณ 4.89 ล้านคนนะพี่บอลแบ่งเป็นข้าราชการหรือว่าเจ้าของสิทธิ์จริงๆเนี่ย 47% ค่ะพี่บอลอ้าวแล้วอีก 53% ไปไหนพ่อแม่คู่สมรสลูกที่ใช้สิทธิ์ผ่านเจ้าของสิทธิ์ค่ะก็คือญาติของเขานั่นแหละแปลว่าคนที่ใช้สิทธิ์มากกว่าครึ่งแล้วนะ
0: ใช่
1: แล้วมากกว่าข้าราชการที่เป็นเจ้าตัวด้วยทีนี้พอเงินไม่พอเนี่ยมัน มันไม่พอมาตั้งแต่ปีที่เขาตรวจสอบเจอคือ

0: ปี65แล้วที่มันชัดเจนคือตัวเลขปี69งบที่ตั้งเอาไว้ปี69อ่ะคือ 94,200 ล้านบาทแต่ผ่านไป9เดือนใช้ไปแล้ว 293 ล้านบาทตั้งไว้94,200แต่ใช้ไปแล้ว 94,273
1: ครับ
0: พูดง่ายๆคือตอนนี้ใช้ครบแล้วค่ะแต่ยังไม่หมดปีเลย
1: แต่ยังไม่หมดปีเพิ่งจะเดิน8นะอีกตั้งโหไตรมาสกว่า
0: ใช่ทีนี้ไม่ได้เหมารวมนะคะว่าการใช้เงินทั้งหมดมันมาจากการโกงหรือการทุจริตทั้งหมดแต่ต้องเข้าใจว่าด้วยวัยของคนอ่ะมันเข้าสู่ผู้สูงวัย
1: ใช่ใช
0: ่มันต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในระบบการรักษาพยาบาลมากขึ้นโรคเรื้อรังมากขึ้น
1: เพราะว่าระบบสิทธิ์เองเนี่ยก็ให้สิทธิ์กับคู่สมรสอยู่แล้วด้วยสำหรับของข้าราชการ
0: แล้วพอไปโรงพยาบาลค่ายาแพงขึ้นเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็นด้วยครับใช่ค่ายา
0: แพงขึ้นมากจริงๆมันมีเครื่องมือมันมีระบบที่เป็นระบบใหม่ๆอะค่ะณตอนนี้สิ่งที่กระทรวงการคลังทำคือกำหนดออกมาเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาแล้วเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17กันยายนค่ะต้องการที่จะรับทราบความคิดเห็นว่าอ่ะตอนนี้นะเขากำลังจะเสนอให้เจ้าของสิทธิ์ดูแลสิทธิ์ของตัวเองและดูแลสิทธิ์ของครอบครัวด้วยคือจากเดิมอ่ะเป็นเจ้าของสิทธิ์ก็จริงนะแต่ไม่รับรู้อ่ะว่าญาติไปดูแลใช้จ่ายอะไรบ้างเนี่ยหลังจากนี้ไม่ได้คุณต้องรับรู้
1: ไม่ได้แต่ว่าจริงๆมันดูมันมีข้อจำกัดอยู่ไม่ใช่หรอถ้าจำไม่ผิดนะว่าเอ้ยเฉพาะคู่สมรสบุตรบางรายการก็ใช้ไม่ได้นะ
0: ถ้าข้อมูลซ้ำกันไม่ได้หมายถึงว่าถ้ามีสิทธิ์อยู่แล้วไม่ได
1: ้
0: จริงๆมันมีรายละเอียดอีกค่ะแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนที่กำลัง
1: รับฟัง
0: ความคิดเห็นอยู่นะคะก็เอามาเล่าให้ฟัง
1: แต่ยังไงขอบคุณคุณหมอมากๆหลายๆท่านนะฮะบางท่านเนี่ยที่คิดค่าตัวคุณหมอเนี่ยถูกกว่าความเป็นจริงมากๆขอบคุณหัวใจคุณหมอหลายๆท่านเลยนะฮะไหนๆพูดเรื่องนี้ละวันนี้ลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองมท.3เผยน้ำท่วมน่านเริ่มลดบางจุดเตรียมเข้าสู่ขั้นฟื้นฟูพบหลายพื้นที่โคลนหนา1ฟุตนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่ไหลไปอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านมีการเตรียมรับมืออย่างไรว่าตอนนี้มวลน้ำไหลลงไปพื้นที่อำเภอเวียงสาบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรทำนาซึ่งบ้านเรือนบริเวณโดยรอบอำเภอส่วนใหญ่เพิ่งถูกน้ำท่วมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถานการณ์ภาพรวมยังน่าเป็นห่วงชาวบ้านส่วนใหญ่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจัดเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดในส่วนของตัวเมืองไม่น่าเป็นห่วงแล้วเพราะระดับน้ำลดลงไปมากไม่สูงเท่าที่คาดการไว้ส่วนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นในอำเภอเมืองหรืออำเภอภูเพียงได้อพยพไปร้อยละ99แล้วซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือในการไปอยู่ศูนย์อพยพซึ่งตอนนี้ศูนย์พักพิงของเทศบาลมีผู้อพยพอยู่ 100% เต็มส่วนที่อำเภอปัวน้ำที่อยู่ตามริมลำน้ำลงไปหมดแล้วเหลือเพียงโคลนระดับหัวเข่าหรือประมาณ1ฟุตและยังพบว่ามีเด็กที่ตัวร้อนเนื่องจากตากฝนเมื่อสักครู่ได้ช่วยเหลือเด็กออกจากพื้นที่2-3คนรวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยบางคนพบว่ามีบาดแผลติดเชื้อนายเจเซตยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเรือกู้ภัยล่มในขณะเข้าไปช่วยเหลืออุท

0: กภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านว่าได้มีการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วโดยมีสาเหตุจากกระแสน้ำเชี่ยวซึ่งเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยทั้ง3นายได้รับการช่วยเหลือและปลอดภัยทั้งหมดแล้วผู้อำนวยการ JIC ตรวจแนวรบปราสาทตาควายและเนิน350พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC นำคณะลงพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้กำลังใจกำลังพลแนวหน้าและมอบสิ่งของจำเป็นแก่หน่วยทหารปัจจุบันมีการก่อสร้างเส้นทางทำถนนคอนกรีตจนมาถึงตัวปราสาทเสร็จเรียบร้อยแล้วปัจจุบันบริเวณโดยรอบเส้นทางเทินมีการเคลียร์ทุ่นระเบิดเรียบร้อยแล้ว 100% และในอนาคตจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ตัวปราสาทหลังจากที่กรมศิลปากรได้เข้ามาสำรวจเรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ได้ในปี2570และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572อีกทั้งยังมีการก่อสร้างถนนซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างปราสาทตาควายไปเนิน350ทำให้การเดินทางระหว่าง2ยุทธศาสตร์นี้สามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมจากเดิมใช้เวลา30นาทีเหลือเพียง15นาทีพร้อมกับมีการสร้างบันไดเหล็กจำนวน147ขั้นเพื่อใช้เดินขึ้นเนิน350มีรายงานข่าวว่าปัจจุบันทหารกัมพูชามีการสร้างบังเกอร์หนาและแข็งแรงซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจากกลุ่มทุนธุรกิจซึ่งเป็นชาวจีนและชาวกัมพูชาเพื่อปกป้องพื้นที่ของตัวเองเช่นช่องจอมปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายนอกจากนี้ยังตรวจพบจุดรวมพลของทหารกัมพูชาในช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งอยู่ห่างจากแนวไทยประมาณ2กิโลเมตรปปช.เปิดทรัพย์สินกังฟูหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังรวย95ล้านบาทสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยทรัพย์สินหนี้สินของนายวสวัตพ่วงพรศรีหรือกังฟูหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังกรณีเข้าดำรงตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อเมื่อ15มีนาคม2569โดยนายวสวัตแจ้งสถานะโสดมีทรัพย์สินรวม95ล้านบาทมีที่ดินนส.3ก.จำนวน7แปลงทั้งในกรุงเทพบึงกาฬนครราชสีมาและอยุธยารวม33ล้านบาทส่วนทรัพย์สินอื่น14ล้านบาทอาทิทองคำแท่ง 99.99% น้ำหนัก1กิโลกรัมกำไรข้อมือคาเทียมูลค่า 350,000 บาทและนาฬิกาหรู7เรือนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งหนี้สินรวม6ล้านบาทสำหรับรายได้ต่อปีแจ้งว่ามีรายได้รวม 5,800,000 บาทโดยมีรายได้จากพืชไร่ตากมัน 4,500,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับกทมสั่งให้ออกจากราชการเพิ่มอีกหนึ่งรายพฤติการเอื้อประโยชน์ในหน้าแจ้งย้ายเด็กต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมบัตรชมพูพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูเลขขึ้นต้นด้วยเลข7ให้กับคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงว่าล่าสุดผู้อำนวยการเขตดินแดงได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายโดยมีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปสำหรับลูกจ้างรายนี้มีพฤติการไปร่วมมือกับนายหน้าเอื้อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูซึ่งตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแสดงหลักฐานอันเป็น ็นเท็จให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งนี้การออกคำสั่งดังกล่าวถือเป็นการขยายผลเอาผิดเพิ่มเติมหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการสังกัดฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไปก่อนแล้วจำนวน3 รายเมื่อวันที่18 สิงหาคมซึ่งทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดี

0: ในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับรองเอกสารอันเป็นเท็จและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พึ่งหลวงแตกรังรุมต่อยคนเจ็บระนาว17คนเกิดเหตุพึ่งแตกรังรุมต่อยชาวบ้านและเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บบริเวณข้างศูนย์ราชการที่ว่าการอำเภอบาลมุงจังหวัดชลบุรีจุดเกิดเหตุใต้ต้นก้ามปูขนาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์ขายอาหารและเครื่องดื่มหนึ่งในผู้บาดเจ็บคือนางออนอนงอายุ71ปีแม่ค้าขายอาหารถูกพึ่งรุมต่อยนับร้อยตัวอาการสาหัสและยังมีตำรวจที่พยายามเข้ามาช่วยถูกพึ่งรุมต่อยบาดเจ็บด้วยอีก1นายรวมผู้บาดเจ็บทั้งหมด107คนเป็นผู้ใหญ่4คนเด็กนักเรียน13คนบางรายมีอาการแพ้จนเป็นแผลปวดบวมขนาดใหญ่กู้ภัยรีบปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลผลสอบเบื้องต้นพบผึ้งหลวงทำรังค่อนข้างมีขนาดใหญ่1คูณ1เมตรอยู่บริเวณยอดต้นก้ามปูเจ้าหน้าที่จึงนำกระเช้าขึ้นไปเผารังผึ้งทันทีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกขณะที่ชาวบ้านเล่าว่าเคยเกิดเหตุมาแล้ว1ครั้งแต่ไม่รุนแรงขนาดนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
4: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันพฤหัสบดีนะคะที่20สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะอ่ะก็มาอัปเดตกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านกันนะคะคุณผู้ฟังคะก็เรียกว่ายังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะโดยตั้งแต่เช้าตรู่เลยน้ำเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่พื้นที่วัดภูมินตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านแล้ว

แล้วนะคะในขณะที่อำเภอเมืองเองก็ได้รับผลกระทบแล้วเช่นเดียวกันคือถ้าพูดถึงน้ำเนี่ยมาถึงวัดภูมินทร์เนี่ยโอ้โหวัดภูมินทร์ก็เป็นสัญลักษณ์นะคะของจังหวัดน่านเลยทีเดียวและน้ำเนี่ยนะคะมันก็เริ่มเข้าวัดภูมินทร์ตั้งแต่เช้าตรู่นะคะโดยเฉพาะกับในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่อำเภอเวียงสาเองนะคะก็ถือว่าวิกฤตเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำน่านนะคะที่อำเภอเวียงสาโดยน้ำเนี่ยมันล้นตลิ่งแล้วก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยโดยมีระดับเนี่ยสูงสุดนะคะตอนช่วงประมาณเที่ยงนะคะตอนประมาณสักเที่ยงเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ 8.55 เมตรนะคะก็สูงกว่าตลิ่งเนี่ยประมาณ 2.05 เมตรด้วยกันก็ทำให้ค่ะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำน่านนะคะแล้วก็บรรดาคลองเนี่ยได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันนะคะก็ต้องยกของขึ้นที่สูงทันทีแล้วก็เคลื่อนย้ายรถด้วยแล้วก็มีการอพยพนะคะกลุ่มเปราะบางคือทางอำเภอเวียงสาเนี่ยนะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบแล้วก็มีการส่งคำเตือนอยู่ตลอดเวลายังไงก็ตามนะคะวันนี้ค่ะคุณยชนันยังคงอยู่ในพื้นที่นะคะที่จังหวัดน่านนะคะวันนี้ก็มีการประชุมกลางแผนซิงเกิลคอมมานด์เพื่อสู้กับน้ำท่วมแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านนะคะก็มีการเปิดการแถลงข่าวเพื่ออัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็นำโดยคุณยศชนันและรองนายกและรัฐมนตรีอว.ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมกับคุณชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณนพรัตน์ถาวงนะคะนายกอบจ.น่านค่ะรวมไปถึงคุณหมอชลน่านสีแก้วแล้วก็คุณสุงยศรามสูตรอดีตส.ส.นะคะของจังหวัดน่านเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมนะคะในการทำงานแล้วค่ะที่มีการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบในทุกภาคส่วนนะคะโดยคุณยชนันท์ค่ะก็บอกอย่างนี้บอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกค่ะในการให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งก็พร้อมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณกลางนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ในทันทีโดยมีการเปิดช่องทางนะคะให้หน่วยงานในพื้นที่ที่ขาดงบประมาณเนี่ยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้โดยตรงค่ะก็เพื่อลดนะคะขั้นตอนความล่าช้าและให้การเยียวยาเนี่ยเข้าถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วที่สุดโดยตั้งแต่นะคะช่วง 9:00 น.เช้าวันนี้ก็มีการประเมินสถานการณ์นะคะผ่านระบบ Single Command เพื่อดูแล้วค่ะว่าแต่ละจุดนั้นมีความเดือดร้อนยังไงกันบ้างก็ทำให้สามารถกระจายกำลังคนนะคะแล้วก็ความช่วยเหลือได้แบบตรงจุดแล้วก็มองเห็นภาพรวมทั้งหมดคือเรียกว่าตั้งแต่เมื่อคืนนะคะทีมงานเนี่ยทำงานกันตลอด24ชั่วโมงโดยคุณยศชนันเองก็ออกมาขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยค่ะโดยระบุเลยว่าถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทั้งจังหวัดเลยล่ะแล้วก็อบจ.ด้วยที่ร่วมกันนะคะทำงานรวมไปถึงหลากหลายกระทรวงค่ะที่ลงมาช่วยนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็มีการช่วยเหลือกันแบบทันท่วงทีนะคะทางคุณยศชนันยังบอกอีกบอกว่าครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากหลากหลายเลยค่ะทั้งอดีตส.ส.ส.ส.ปัจจุบันแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นความสามัคคีกันที่ได้มีการแชร์กันว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ถอดบทเรียนว่าปีที่แล้วเนี่ยขาดเหลือเรื่องอะไรและปีนี้เนี่ยนะคะก็มีการนำเสนอเรื่องของงบประมาณเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะช่วยอุดช่องโหว่และในส่วนของมาตรการเยียวยานะคะผู้ได้รับผลกระทบทั้งศูนย์บัญชาการค่ะก็มีการวางระบบนะคะการเงินเนี่ยช่วยเหลือเอาไว้2 ส่วนอย่างชัดเจนเลยคือส่วนแรกนะคะเป็นงบทดลองราชการของจังหวัดค่ะที่พร้อมจ่ายทันทีนะคะสำหรับพวกค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวและในส่วนที่2นะคะก็เป็นเงินเยียวยาน้ำท่วมขังพิเศษซึ่งทางจังหวัดนะคะก็กำลังเร่งสำรวจทุกครัวเรือนแล้วค่ะเพื่อรวบรวมส่งผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหมือนกับที่นายกเนี่ยสั่งการก็ขอให้ทำเรื่องนี้เนี่ยนะคะด้วยความรวดเร็วและนะคะคุณยศชนันท์บอกว่าเดี๋ยวตนเนี่ยจะดูในเรื่องของการผลักดันเข้าเป็นมติครม.ให้ค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีการแบ่งโซนปฏิบัตินะคะอย่างเป็นระบบเลยคือจะแยกนะคะแยกออกเป็น2ส่วนหลักๆก็คือกลุ่มพื้นที่ตอนบนที่ต้องเร่งฟื้นฟูก็คืออำเภอปัวกับอำเภอท่าวังผาตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะคะทางจังหวัดก็มีการระดมสรรพกำลังเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดถนนแล้วก็บ้านเรือนก็คาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยภายใน2วันค่ะพร้อมกับมีการจัดตั้งโรงครัวที่เป็นโรงครัวกลางเลยนะคะในการแจกจ่ายอาหารครบ3มื้อค่ะในขณะที่กลุ่มพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออำเภอภูเพียงอำเภอเมืองและอำเภอเวียงสามวลน้ำเนี่ยนะคะกำลังปรับตัวสูงขึ้นก็เลยมีการสั่งการค่ะให้เตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงล่วงหน้ากันละ
และสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่นะคะตอนนี้ก็สามารถป้องกันน้ำเข้า

ได้ 100% แล้วค่ะในขณะที่เนี่ยนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเองก็ได้แสดงความพร้อมในการรับมือผ่านยุทธศาสตร์การจัดการ3ด้านก็คือด้านสาธารณสุขด้านการสนับสนุนแล้วก็ด้านการฟื้นฟูค่ะมีการเตรียมเครื่องจักรสะพานเหล็กชั่วคราวซ่อมแซมเส้นทางนะคะเส้นทางที่มีปัญหานะคะมันอาจจะขาดอะไรแบบนี้ก็ตอนนี้ก็เตรียมนะคะทุกอย่างเอาไว้พร้อมแล้วล่ะค่ะและในนั้นนอกเหนือจากที่จังหวัดน่านเองเนี่ยนะคะตอนนี้จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังค่ะก็มีที่พิษณุโลกนะคะพิษณุโลกค่ะก็มีการเตือนภัยนะคะมีการเตือนภัยระดับน้ำที่คลองชมพูจังหวัดพิษณุโลกว่าพุ่งสูงนะคะเสี่ยงว่าอาจจะล้นตลิ่งทางปภ.เนี่ยก็มีการส่ง SMS นะคะเป็น SMS ด่วนเลยเพื่อเตือนชาวเนินมะปรางให้เตรียมรับมือใน3หมู่บ้านด้วยกันนะคะสำหรับที่เนินมะปรางพิษณุโลกเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังนะคะกับสถานการณ์น้ำในคลองชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางเพราะว่ามีแนวโน้มเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะล้นตลิ่งก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนะคะริมคลองที่มันเป็นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณนะคะหมู่3บ้านชมพูแล้วก็หมู่5บ้านปลวกงามกับหมู่2บ้านน้ำปาดนะคะตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางและรวมไปถึงพื้นที่ข้างเคียงด้วยนะคะก็ทางปภ.เขาก็บอกเลยว่าให้ประชาชนเนี่ยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถแล้วก็เก็บทรัพย์สินมีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญพร้อมกับให้ระวังไฟดูดด้วยนะคะแล้วก็ให้ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนอกจากจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะคะปรากฏว่าที่สุโขทัยค่ะโอ้โหฝนก็ถล่มนะคะตกแบบไม่ลืมหูลืมตานะคะเห็นว่าตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยนะคะสำหรับที่สุโขทัยค่ะโดยเฉพาะกับอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ได้รับนะคะผลกระทบกันแล้วเนี่ยกว่า5ตำบล373ครัวเรือนค่ะโดยที่ตำบล นะคะแม่สินกำนันตำบลแม่สินนะคะพร้อมกับทีมกู้ภัยเนี่ยก็มีการลงพื้นที่อพยพประชาชนค่ะและรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงนะคะก็เร่งเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยในขณะที่ในอำเภอคือคุณเอกสิทธิ์วิไลศิลป์ก็สั่งการแล้วค่ะไปยังผู้นำท้องที่ชุมชนในเขตนะคะที่ประสบภัยเนี่ยให้ขนย้ายนะคะเข้าของที่อาจจะเสียหายไปไว้ในที่สูงแล้วก็ให้อพยพนะคะผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กไปยังศูนย์อพยพนะคะที่วัดม่อนแก้วค่ะที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ทางอำเภอศรีสัชนาลัยเนี่ยเขาก็เตือนไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ลุ่มต่ำแล้วก็ริมน้ำค่ะว่าให้ระมัดระวังนะคะฝนที่อาจจะตกสะสมเพิ่มขึ้นอีกซึ่งก็อาจจะทำให้ปริมาณน้ำในสูงขึ้นแบบฉับพลันก็ขอให้ประชาชนนะคะได้ติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการนะคะอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงด้วยก็เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะสถานการณ์น้ำเนี่ยต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนอยู่ค่ะเตือนพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะคะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วยังคงมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันอยู่นะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะอย่างทางด้านเนี่ยนะคะจังหวัดที่จะต้องระวังเนี่ยปภ.เขาเตือน3จังหวัดก็คือแม่ฮ่องสอนแพร่และนครพนมนะคะก็ต้องระวังเอาไว้ค่ะแม่ฮ่องสอนแพร่และนครพนมส่วนทางอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมอรังสิตค่ะในฐานะรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะถึงสถานการณ์ภาพรวมน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้นะคะว่ายังคงมีฝนตกอยู่แต่ว่าระดับน้ำนะคะที่เมืองน่านนี่ถือว่าทรงตัวแล้วก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่าพื้นที่อำเภอเวียงสาเนี่ยระดับน้ำยังสูงอยู่ซึ่งทางนี้นะคะในวันในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่22เนี่ยระดับน้ำเนี่ยจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะน้ำน่าจะต่ำกว่าตลิ่งแล้วค่ะแล้วก็การคาดการณ์ในวันที่23สิงหาคมเนี่ยจะมีฝนตกอีกชุดหนึ่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศบริเวณเวียดนามตอนเหนือแล้วก็การคาดการณ์ตอนนี้มันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องอัปเดตสถานการณ์ทุกๆวันนะคะแล้วก็จะต้องดูความชัดเจนด้วยว่าตกลงเนี่ยฝนมันจะมาแบบเดิมไหมและประเด็นที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้พื้นดินมันอิ่มตัวมากค่ะไม่สามารถที่จะรับน้ำเอาไว้ได้แล้วก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงในพื้นที่ตอนบนที่อาจจะเกิดดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้เพราะฉะนั้นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะและที่สำคัญก็คือทางอาจารย์เสรีบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเตือนภัยนะคะจากส่วนกลางหรือว่าที่เรียกกันว่าส่งแบบเซลบอร์ดแคสนะคะเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้รับนะคะฟีดแบ็กรับฟีดแบ็กกลับมานะคะว่าเตือนแล้วใจ

ประชาชนไปที่ไหนแต่ว่าไม่ได้มีการแจ้งพื้นที่พักพิงเพราะนั้นก็ขอชี้แจงด้วยว่าระบบเตือนภัยจากศูนย์กลางเนี่ยเราส่งไปเพื่อท้องถิ่นได้แจ้งเตือนว่าประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆเนี่ยควรจะไปที่ศูนย์พักพิงจุดไหนศูนย์กลางเนี่ยไม่สามารถบอกได้เลยเพราะว่าดูแลกันทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดเนี่ยเพราะนั้นก็ขอให้ท้องถิ่นเนี่ยมีการตั้งวอร์รูมคู่ขนานกันไปกับส่วนกลางด้วยอ่ะก็เป็นคำเตือนออกมาจากทางอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะคะแล้วก็มาต่อค่ะกับคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ล่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยออกมาพูดถึงนะคะประเด็นการโหวตสว.ว่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะซึ่งนายกนะคะก็บอกเลยว่าตนพูดชัดเจนไปแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภาซึ่งเรื่องโหวตสว.เนี่ยเป็นเรื่องที่เขามีข้อสงสัยถึงที่มาของวุฒิสมาชิกแต่เมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภาเป็นคนละสถาบันกันเพราะวุฒิสภาเนี่ยอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเราจึงไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วเช่นกันกับฝ่ายตุลาการทั้ง3เนี่ยเป็นเสาหลักของประเทศไม่สามารถที่จะไปก้าวไก่ก้าวล่วงหรือว่าไปกำหนดใดๆข้ามเสาได้เพราะฉะนั้นนะคะนายกก็บอกเลยคุณผู้ฟังว่าคำว่าหัวสวเนี่ยมันเป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้ซึ่งตนมองว่าถ้ามีการหัวสวจริงก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจตนไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลเนี่ยเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและรัฐมนตรีแต่ละคนก็ได้รับการพิจารณาได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งมีการถวายสัตย์มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะมาบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นส่วนที่ตอบได้ก็ตอบส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบแต่ก็ยืนยันว่าเรื่องหัวสว.เนี่ยไม่มีอะไรจะต้องกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลแต่ถามเรื่อง AI คุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยนะคะรัฐมนตรี DE เนี่ยนะคะก็ต้องตอบหรืออย่างเป็นเรื่องของพรกเงินกู้พรบงบประมาณเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเรื่อง GDP เศรษฐกิจรองนายกหรือว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นผู้ตอบชี้แจงแต่ถ้าว่าเป็นการบริหารในภาพรวมเนี่ยต้นยินดีที่จะตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับประชาชนค่ะนี่แหละค่ะนายกก็ออกมาไล่เลียงเลยกับประเด็นเรื่องของหัวสว.เนี่ยนะคะที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาอําแน่นะคะหยิบประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาอภิปรายแน่ๆเนี่ยนะคะซึ่งพอพูดถึงเรื่องของหัวสว.ค่ะคุณผู้ฟังปรากฏทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ออกมาพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นการทำงานของฝ่ายค้านเนี่ยนะคะที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมในการถูกตรวจสอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นหลักเพราะว่าการตรวจสอบนั้นต้องเกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าแล้วถ้าหากว่ามีการอภิปรายเรื่องหัวสว.ล่ะถือว่าเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไหมคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าถ้าหากว่าดูตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะที่มาของรัฐบาลเนี่ยมาจากสสเสียงข้างมากที่มาจัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่เห็นว่าสวเนี่ยมาจัดตั้งรัฐบาลยังไงดังนั้นเนี่ยนะคะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจึงน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐบาลนายกแล้วก็รัฐมนตรีต้องเกี่ยวข้องในส่วนนี้แต่ถ้าหากว่าจะอภิปรายเรื่องสวเนี่ยก็แล้วแต่ความเห็นของสภาโดยเฉพาะประธานสภาที่จะต้องเป็นผู้ตรวจยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระได้หรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะถึงกรณีที่คุณภริศวัชรศิษย์นั่นนะคะออกมาเชื่อมโยงคุณวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายเนี่ยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหัวสว.แล้วก็มีความใกล้ชิดกันกับคุณทรงศักดิ์ผู้ทรงศักดิ์ก็หัวเราะเลยนะคะก่อนจะบอกว่าโอ๊ยโทษนะเมื่อวานผมไปงานพระราชทานเพลิงศพนายกเดย์คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะคะนายกอบจ.นนทบุรีมีคนมาขอถ่ายรูปเต็มเลยบอกตรงๆบางท่านผมก็คุ้นๆบางทีทักผิดด้วยซ้ำการมาขอถ่ายรูปใกล้ชิดกับรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเขาขอถ่ายรูปแล้วไม่ให้ถ่ายก็ไม่ได้ยิ่งครั้งที่แล้วเนี่ยผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ทำงานเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นบางโครงการเนี่ยเขาขอสนับสนุนงบประมาณมาก็ต้องลงไปตรวจพื้นที่ถามว่ารู้จักกันไหมรู้จักกันแน่นอนถามว่าคุ้นเคยขนาดไหนก็เป็นไปตามหน้าที่ที่เราเนี่ยไปตรวจราชการการลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยยึดประโยชน์ของประชาชนอยู่แล้วนายกเทศมนตรีต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้แทนของประชาชนเราก็ลงไปทำให้คุ้นเคยกันผมก็พยายามสร้างมิตรมากกว่าอย่างอื่นคนจะรู้จักทรงศักดิ์เนี่ยมากและเอ่ยชื่อผมเยอะช่วงเนี้ยผมก็รู้สึกแปลกๆและก็แปลกมากผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำเลยค่ะบอกว่ามองว่ามีความพยายามเชื่อมโยงกับขบวนการหัวสว.หรือเปล่าคุณทรงศักดิ์ก็บอกอย่างนี้บอกว่าตนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไร
ที่บอกว่าเป็นขบวนการเนี่ยแล้วก็การ

0: ได้มาซึ่งสว.มันก็มีกฎหมายรองรับเฉพาะตัวไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่ถามว่าคนที่เป็นสว.เนี่ยหลายคนก็รู้จักกันบางคนเป็นอดีตสส.ซึ่งตนเป็นสส.มาตั้งแต่ปี 35ไม่ใช่เพิ่งเป็นเมื่อวานก็เลยแปลกใจก็ไม่แปลกที่จะรู้จักคนเยอะและตนก็อายุมากพอสมควรแล้วแต่ก็ยืนยันว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยตนไม่ทำแน่นอนอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นการแจกแจงสำหรับทางตัวของคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ก็โดนพุ่งเป้าไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นนะคะอ่ะมาต่อกันกับเรื่องของ DSI ค่ะหมูฟังคะเรื่องของ DSI เนี่ยนะคะที่จะมีการเรียกตัวนะคะเรียกตัวสสภูเก็ตของพรรคประชาชนเนี่ยไปสอบนะคะก็เห็นว่าจะออกหมายเรียกสสภูเก็ตพรรคประชาชนในวันที่31สิงหาคมนี้เนี่ยนะคะเพื่อให้แจกแจงในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งบริษัทเอกชนเป็นนอมินีต่างด้าวหรือไม่เนี่ยนะคะก็สำหรับนะประเด็นที่ DSI เนี่ยคุณผู้ฟังที่ DSI เนี่ยนะคะคณะพนักงานสืบสวนกองคดีความมั่นคงที่เขาอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกนะคะแล้วก็เห็นว่าจะมีการออกหมายเรียกพยานด้วยก็คือคุณสมชาติเตถาวรเจริญสสภูเก็ตพรรคประชาชนเนี่ยมาสอบปากคำเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเนื่องจากพบความเกี่ยวข้องในเรื่องของเส้นทางทางด้านการเงินในบริษัทนิติบุคคลนะคะที่ถูกอ้างว่าเป็นนอมินีเกี่ยวข้องกันกับการจัดตั้งสำนักงานกฎหมายโดยมีลักษณะเข้าไปถือหุ้นแล้วก็เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็ยังพบอีกนะคะว่าได้มีการไปจดทะเบียนค่ะมากกว่า30บริษัทเลยอีกทั้ง30บริษัทเนี้ยส่วนใหญ่นะคะไม่ได้ประกอบธุรกิจจริงไม่ได้ประกอบธุรกิจจริงแต่ว่าทำหน้าที่ก็เพียงถือครองที่ดินหรือว่าอาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติเท่านั้นเองซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยตามรายงานข้อมูลนะคะยังระบุอีกด้วยว่าสส.สมชาติยังมีการถือหุ้นถึง 99.99% ค่ะในบริษัทที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่กลับมีลักษณะมุ่งเน้นการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยเป็นการถือครองที่ดินนะคะแล้วก็อาคารชุดร่วมกันกับชาวต่างชาติมันก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่มันเกี่ยวโยงกันกับนิติบุคคลไทยรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือว่าอาคารชุดแล้วก็มีการไปทำสัญญาเช่าที่มันผิดปกตินี่แหละค่ะก็เลยทำให้ DSI เนี่ยมีความสงสัยก็เตรียมจะออกหมายเรียกนะคะสสภูเก็ตพรรคประชาชนนี่แหละและกรณีเนี่ยนะคะพฤติการนี้เนี่ยนะคะยังไงก็ตามก็ยังไม่เข้าข่ายมีองค์ประกอบความผิดตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะคะแต่ว่ามันอาจจะเข้าข่ายมีองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินค่ะโดยเฉพาะกรณีการเป็นนอมินีโดยจะได้มีการออกหนังสือเชิญสสสมชาติมาสอบถามข้อมูลในฐานะพยานซึ่งตามรายงานนะคะที่เป็นข่าวออกมาภายใน DSI เนี่ยมีการเปิดเผยว่าสำหรับกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับคุณสมชาติเตถาวรเจริญนะคะสสภูเก็ตพรรคประชาชนเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนเรื่องราวค่ะและล่าสุดนะคะก็มีการออกหมายเรียกกับทางตัวคุณสมชาติให้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยานกับคณะพนักงานสืบสวนกองคดีความมั่นคงนะคะในวันจันทร์เนี้ยนะคะในวันจันทร์วันจันทร์นู่นจันทร์ที่31เลยนะคะจันทร์ที่31สิงหาคมคือถ้าหากว่าคุณสมชาติเนี่ยมีความประสงค์จะเข้ามาชี้แจงก่อนกำหนดนัดหมายก็สามารถที่จะเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงได้นะคะโดยทางพนักงานสืบสวนก็พร้อมในการเปิดพื้นที่ในการรับฟังข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานของพยานค่ะล่าสุดปรากฏว่าทางคุณสมชาติเองก็มีการโพสต์นะคะว่าเนี่ยเข้าชี้แจงกับทาง DSI ละเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในวันนี้ล่ะค่ะทางพนักงานสืบสวนกองคดีความมั่นคงก็พร้อมในการรอสอบปากคำเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่กำลังเป็นข้อสงสัยอยู่ในเวลานี้เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อและรวมไปถึงอัปเดตข่าวสารในประเด็นอื่นๆกันด้วยรอเบรกหน้านะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Vitagen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับ

0: รางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: ตอน 16:32 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะเบรกที่2แบบนี้ก็มาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีคุณสุภชัยที่ดินแล้วค่ะเข้ามาทักทายเป็นคนแรกเลยก็เข้ามาสวัสดีนะคะเล็กกับเด้งค่ะแล้วก็คุณติ๋วเนี่ยนะคะก็เช่นเดียวกันเข้ามาทักทายสวัสดีเล็กกับเด้งนะคะวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะสามารถพูดคุยกับคุณเล็กได้หรือเปล่าก็เมื่อกี้สักครู่นึงนะคะเล็กเนี่ยไลน์เข้ามาแจ้งนะคะบอกว่าอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่มีสัญญาณนะคะเห็นว่าอยู่ที่สุรินทร์หรือยังไงเนี่ยนะคะคุณเล็กวาสนานาโน้มเนี่ยบอกว่าอยู่สุรินทร์อาจจะไม่มีสัญญาณตอนนี้กำลังจะออกจากพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถพูดคุยกับคุณเล็กวาสนานาโน้มได้หรือเปล่าคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นเนี่ยก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะส่วนคุณอ่อน59ค่ะก็เข้ามาทักทายสวัสดีบอกว่ามาฟังแล้วนะคะมาช้าแต่ว่าก็มาฟังทันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณจิวนะคะคุณจิวก็บอกว่าสวัสดีค่ะฟังทุกวันไม่มีวันหยุดโอ้โหขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คุณชนกนะคะคุณชนกก็เข้ามาแจ้งเหมือนกันว่ารับฟังอยู่นะคะแล้วก็บอกฟ้าครึ้มมากเลยฝนคงจะมาอีกแล้วอยู่ที่ไหนคะคุณชนกคะที่อสมทเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ฟ้าครึ้มหรือเปล่าแต่ว่าตอนขึ้นมาเนี่ยฟ้ายังไม่ครึ้มเลยช่วงนี้คงจะตกทุกวันนะแต่ละที่ตอนนี้โอ้ยฝนตกกันแบบเยอะแยะเลยนะคะหลายจุดหลายที่ด้วยคุณชูศักดิ์ค่ะก็เข้ามาสวัสดีวันพฤหัสนะคะคุณภูนสุขวันนี้มีข้อมูลอะไรเอ่ยมีข้อมูลดีๆอะไรมาดูข้อมูลคุณภูนสุขกันนะคะในวันนี้กินอย่างไรให้ห่างไกลโลหิตจางคือโลหิตจางเนี่ยนะคะมันจะเกิดจากร่างกายที่มีปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยน้อยกว่าปกติค่ะสาเหตุหลักอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการขาดสารอาหารคือธาตุเหล็กกรดโฟลิกแล้วก็วิตามิน B12 เพราะฉะนั้นก็ควรจะได้รับสารอาหารที่จำเป็นนะคะกับการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็ช่วยรักษาภาวะโลหิตจางได้ด้วยเพราะฉะนั้นกินอะไรโอ้นี่วันนี้คุณภูนสุขก็จะแจกแจงมาเลยเต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับแหล่งอาหารที่มีธาตุเหล็กก็จะมีตับนะแน่นอนนะพูดถึงเหล็กเนี่ยธาตุเหล็กต้องตับเลยตับนี่จะอุดมนะคะไปด้วยธาตุเหล็กแล้วก็กรดโฟลิกค่ะแล้วก็อาหารทะเลอาหารทะเลเนี่ยก็มีธาตุเหล็กนะโดยเฉพาะกับกุ้งนะคะหอยนางรมหอยตลับหอยลายปลาตาเดียวปลาซาดีนปลาทูน่าแล้วก็แซลมอนค่ะแล้วก็ยังธัญพืชด้วยนะธัญพืชก็จะมีถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วดำถั่วลันเตาถั่วลีสองนะคะเฮเซลนัทแล้วก็แมคคาเดเมียอัลมอนด์งาเมล็ดทานตะวันนะคะแล้วก็เมล็ดฟักทองค่ะและยังมีผักใบเขียวเข้มด้วยนะก็อย่างเช่นผักโขมคะน้าบรอกโคลีควรจะรับประทานร่วมกันกับอาหารที่มีวิตามินซีสูงนะคะอย่างเช่นส้มมะนาวองุ่นสตรอเบอรี่พริกหยวกมะละกอค่ะมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซับเอาธาตุเหล็กเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลไม้อบแห้งค่ะลูกเกดลูกพลุนนะคะก็จะมีธาตุเหล็กด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ค่ะโดยเฉพาะเนื้อแดงคือควรจะรับประทานร่วมกันกับผักใบเขียวนะคะจะช่วยให้ร่างกายนั้นดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นอาหารประเภทอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นไข่อุ้ยซีเรียลนะคะก็มีธาตุเหล็กด้วยหรอซีเรียลนะคะแล้วก็ขนมปังโฮวีตป่ะไม่ใช่ขนมวานขนมปังไฮเทรมคืออะไรคะแล้วก็มีดาร์กช็อกโกแลตโกโก้เชอร์รี่ในน้ำเชื่อมผงกะหรี่อุ้ยผงกะหรี่มีธาตุเหล็กด้วยอ่ะแล้วก็อาหารเสริมธาตุเหล็กนะคะนี่พลอยตื่นเต้นไปด้วยอ่านไปก็ตื่นเต้นไปเป็นประโยชน์นะกับข้อมูลเหล่านี้คุณภูนสุขที่ส่งกันเข้ามานะโดยเฉพาะกับ พวกสูงวัยทั้งหลายแหล่เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเลยเรื่องอาหารนะคะ

อ่ะคุณทิมมี่มาดูคุณทิมมี่ส่งข้อความอะไรมาเอ่ยวันนี้สวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กวันนี้ฟังมาจากสีลมตอนนี้รายงานสภาพจราจรเลยติดขัดมากโอ้ออฟฟิศเนี่ยน่าเพิ่งจะเลิกงานกันทิมมี่กำลังจะกลับรามอินทราใครสัญจรมาทางนี้ให้เลี่ยงก่อนนะรถติดสาหัสว่าไปเนี่ยแถวนั้นก็ติดอยู่แล้วนะสีลมอ่ะไม่ต้องวันไหนอ่ะวันอะไรนะติดตลอดเวลาอยู่แล้วคุณส้มชัยนะคะคุณส้มชัยวันนี้ส่งสติกเกอร์เซฮัลโหลเข้ามานะคะทักทายกันเข้ามาคุณวิชานตลิ่งชันค่ะวันนี้ส่งไม่ได้ส่งดอกไม้นะส่งแมวส้มมาแมวส้มของผมที่มีอยู่อุ้ยหนัก 6.7 กิโลหนักหนักมากนะเนี่ยที่ท่าผาบ้านโป่งฝนพรำๆครับณเวลานี้ค่ะฝนท่าทางจะตกอยู่หลายจุดเนาะหมดละคุณผู้ฟังส่งข้อความมากันเท่านี้นะอ่ะเมื่อปิดเบรกที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ DSI เนี่ยนะคะที่เขาจะออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเนี่ยในวันที่31สิงหาคมนี้เนี่ยนะคะเพื่อให้เข้ามาแจกแจงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องของเป็นนอมินีให้กับต่างชาติปรากฏว่าเนี่ยนะคะทางด้านตัวของคุณสมชาติเตถาวรเจริญเนี่ยส.ส.ภูเก็ตเขต1พรรคประชาชนก็ออกมานะคะออกมาโต้ข้อกล่าวข้อครหาที่ว่านี้เนี่ยนะคะโดยวันนี้ก็ไปยื่นหนังสือที่ DSI เลยเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจค่ะได้บอกเลยว่าข้อกล่าวหาที่ว่าเนี่ยมันรุนแรงที่ว่าผมเนี่ยเป็นนอมินีให้กับต่างด้าวโดยนะคะการไปที่ DSI วันนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางเจ้าหน้าที่ DSI ค่ะแล้วก็มีการยื่นหนังสือนะคะ

ตามที่มีข้อครหาหรือว่าการที่มีการกล่าวอ้างในสังคมออนไลน์คือทางว่าที่ร้อยตรีสมชาตินะคะก็ออกมายืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้กระทำอะไรตามที่มีข้อกล่าวหาที่สื่อสังคมออนไลน์นะรวมไปถึงข้อกล่าวหาเนี้ยเชื่อเหลือเกินว่ามันเป็นการกล่าวหาจนเกินเลยไปจากความเป็นจริงซึ่งกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันก็มีอยู่ตนยินดีเนี่ยเข้าสู่กระบวนการจึงได้มาแสดงตัวต่อ DSI วันนี้แล้วก็ในการประกอบอาชีพเนี่ยตามที่ได้พบกับ DSI วันนี้ก็เพื่อจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนหรือว่ากระบวนการอะไรก็ดีในฐานะส.ส.เนี่ยไม่ได้ใช้อำนาจหรือว่าตำแหน่งของตัวเองไปในทางมิชอบแล้วก็การทำธุรกิจนั้นก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งในการทำมาหากินของผมคือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และปล่อยเช่าแล้วก็มีรายได้หรือการประกอบกิจการนั้นๆก็เชื่อว่ามีความพยายามที่จะโยงเรื่องนี้ถึงการเมืองและไม่ว่าจะเป็นการเมืองพรรคไหนสีไหนยังไงก็อยากจะยืนยันตรงนี้เลยว่ามีการกล่าวหามีการกล่าวอ้างลอยๆกระทบกระเทือนถึงสิทธิ์ของตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งแม้ว่าจะเป็นส.ส.เนี่ยตนก็เป็นประชาชนเช่นเดียวกันจึงเป็นที่มาว่าวันนี้เป็นเวลาที่ควรที่จะต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ตอบข้อกระหาข้อคำถามข้อสงสัยของสังคมแล้วก็ไม่อยากให้นำเรื่องนี้นะคะไปละเลงกันในทางการเมืองหรือไปผูกโยงกับทางการเมืองอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นการออกมาชี้แจงนะคะจากส.ส.ของพรรคประชาชนแล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาต่อกันกับกรณีการโกงสอบท้องถิ่นนะคะปรากฏว่าวันนี้ปปช.คุณผู้ฟังคะออกมาพูดถึงประเด็นนี้ค่ะโดยคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาปปช.ค่ะออกมาพูดถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบนะคะกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าตอนนี้นะคะทางคณะไต่สวนเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบประเด็นการทุจริตโดยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะของบุคคลที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะพบเงินหมุนเวียนเนี่ยนะคะเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านเลยนะคะแล้วก็พบความเชื่อมโยงกันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเมื่อปี64ซึ่งทางเลขาปปช.ก็บอกเลยว่าจากข้อมูลนี้นะคะทางคณะกรรมการปปช.ค่ะก็เลยมีมติให้เรียกสำนวนที่เคยส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเดิมเนี่ยกลับมาไต่สวนร่วมกันนะคะเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากพบค่ะว่าเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันโดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดก็ตามนะคะรวมไปถึงจะเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองหรือว่าข้าราชการระดับสูงหรือไม่เนี่ยยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากว่าอยู่ในสำนวนค่ะแต่ว่าคณะทำงานเนี่ยมีข้อมูลและจะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งเลขาปปช.ยังบอกอีกนะคะคุณผู้ฟังว่าในส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะก็จะมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เข้ามาช่วยตรวจสอบอีกแรงหนึ่งซึ่งตอนนี้นะคะก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากก็ยืนยันแล้วค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปปช.ไม่เคยถูกฝ่ายการเมืองกดดันการทำงานคือถ้าว่าพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครก็ตามคนนั้นเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบโดยไม่มีการตัดตอนและการดำเนินคดีก็จะเป็นความผิดทางอาญาหรือว่าทางแพ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะคะซึ่งทางปปช.เองก็เป็นองค์กรอิสระแล้วก็เป็นเสาหลักของประเทศการเอาผิดกับบุคคลใดก็ตามเนี่ยก็จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบแล้วก็เป็นไปตามพยานหลักฐานค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะทางเลขาปปช.บอกว่าเมื่อปปช.ในชี้มูลและอัยการในสั่งฟ้องศาลมีคำพิพากษาลงโทษในคดีต่างๆเนี่ยสูงถึงร้อยละ98เพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามล่ะบอกว่ามีข้อกังวลไหมว่าถ้าหากนะคะคดีเนี่ยมันมาอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.แล้วเนี่ยจะเกิดความล่าช้าอันนี้นะคะทางเลขาปปช.ก็บอกเลยว่าที่ผ่านมาปปช.ก็ได้สแกนและก็ตรวจสอบทุกคดีนะคะแล้วก็สามารถควบคุมกรอบระยะเวลาการทำงานได้โดยอย่างกรณีทุจริตข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยแม้จะมีเอกสารในสำนวนนะคะมากกว่า 800,000 แผ่นค่ะแต่ยืนยันนะคะยืนยันว่าจะต้องมีความชัดเจนภายในกรอบเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนั่นหมายความว่าต้นปีหน้าเนี่ยนะคะน่าจะมีความชัดเจนออกมาละนะคะน่าจะมีบทสรุปออกมาจากปปช.แล้วล่ะค่ะว่าใครโกงไม่โกงยังไงนะคะใครผิดไม่ผิดยังไงเนี่ยน่าจะมีรายชื่อกันออกมาให้เราเห็นได้เห็นต้นปีรอดูได้เลยซึ่งตอนนี้คณะไต่สวนนะคะจะนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยค่ะในการตรวจสอบให้มากขึ้นพร้อมพิจารณาด้วยนะคะว่าความผิดในลักษณะใดเนี่ยควรจะแยกดำเนินการเพื่อให้การไต่สวนมันมีความรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนี่แหละค่ะทางเลขาปปช.นะคะก็ออกมาแจกแจงนะคะให้ได้เห็นถึงความคืบหน้าเลยค่ะในส่วนของคดีนะคะคุณผู้ฟังพอฟังเลขาปปช.มาแล้วเนี่ยมาดูในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันบ้างเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะได้มีการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษนะคะที่มีคุณคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นประธานกรรมการก็มีการประชุมพิจารณาเรื่องของการเสียสิทธิ

0: บางประการของผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและก็พนักงานท้องถิ่นในกลุ่มผู้ที่ไม่อยู่ในข่ายทุจริตในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะก็ปรากฏว่าในที่ประชุมคณะกรรมการชุดนี้ได้เชิญค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเข้าร่วมประชุมซึ่งทางประธานกรรมการก็บอกเลยบอกว่าเนื่องจากครั้งนี้นะคะผู้ที่ไม่ได้ทุจริตเนี่ยอาจจะเสียสิทธิ์ในการบรรจุหรือว่าแต่งตั้งในจังหวัดที่เขาไม่ได้เลือกมาก่อนแล้ววันนี้เมื่อได้ขึ้นบัญชีก็อยากให้โอกาสกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เลื่อนบัญชีขึ้นมาซึ่งทางรัฐมนตรีก็บอกเลยว่าหากว่าได้ติดตามกระบวนการตอนนี้นะคะก็กำลังส่งข้อมูลผู้ที่มีคะแนนผิดปกติให้กับทางกจังหวัดทั่วประเทศค่ะหลังจากนั้นนะคะกจังหวัดเนี่ยก็จะมีการประชุมแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้ถอดถอนนะคะผู้ที่ทุจริตและถูกบรรจุเข้าไปเมื่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถูกถอดถอนออกไปเนี่ยก็จะทำให้มีที่ว่างเดิมเกิดขึ้นคือน้ำตรีเนี่ยออกมายืนยันเลยว่า31นะคะที่บอกว่า31สิงหาคมคือสิ้นเดือนเนี้ยกระบวนการทุกอย่างจะเสร็จก็คือเนี่ยแหละค่ะการเพิกถอนพวกข้าราชการที่กระทำผิดทั้งหลายแหละที่ก็ส่งรายชื่อกันไป 5,925 รายชื่อเนี่ยล่ะจะมีการเพิกถอนเสร็จทั้งหมดนะครับภายในสิ้นเดือนนี้และกระบวนการต่างๆก็จะเดินต่อของมันไปผู้สื่อข่าวก็ถามเลยค่ะว่านอกจากสิทธิ์สอบแล้วเนี่ยจะสืบเนื่องไปถึงสิทธิ์อะไรอีกบ้างอย่างเช่นเงินเดือนอย่างนี้นะคะทางรัฐมนตรีก็บอกว่าทั้งหมดในอยู่นะคะทั้งหมดในมีอยู่แล้วเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ไม่ควรได้ก็ต้องดำเนินการต่อนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเพียงขั้นตอนแรกซึ่งคนเหล่านี้จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เริ่มวันบรรจุหลังจากมีการเรียกบัญชีแล้วก็บริหารบัญชีเสร็จเมื่อเรียกคนไปบรรจุเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยรวมแล้วในประมาณ 5,000 กว่าคนแต่ว่าตัวเลขก็มีการขยับทุกวันผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการถอดถอนรายชื่อ 5,925 คนเนี่ยจะมีอุปสรรคไหมเพราะว่าบางท้องถิ่นยังกังวลสุดท้ายจะยืดเยื้อออกไปหรือเปล่ารัฐมนตรีวรสิทธิ์ก็บอกไม่ยืดเยื้อค่ะก็เข้าใจนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกที่นะว่ามีความกังวลแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยอยากจะเข้าไปยุ่งเรื่องนี้แต่ในเมื่อมันเกิดไปแล้วอะและมีข้อเท็จจริงที่เราสามารถพิสูจน์ได้ก็ต้องดำเนินการและปฏิเสธไม่ได้ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ไม่ควรได้รับการบรรจุตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ในส่วนของความกังวลค่ะก็ทราบว่ามีหลายกลุ่มเพราะว่ายังไม่เห็นข้อมูลจากส่วนกลางเนี่ยส่งไปให้ซึ่งตอนนี้มีหลายที่นะคะเมื่อได้รับข้อมูลไปแล้วเนี่ยเขาก็สบายใจแล้วก็ดำเนินการเรื่องนี้ต่ออย่างอบจ.ลำพูนเองก็ออกมาโพสต์นะคะว่าได้รับข้อมูลทางอบจ.กระบี่เองก็ได้ถอดถอนไปแล้วทั้งหมด112คนซึ่งก็มีการขีดเส้นการถอดถอนทั้ง 5,925 คนไว้คือวันที่31สิงหาคมนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าฝ่ายค้านเขาเรียกร้องให้ไปยื่นปปช.ทางน้ำตรีวรสิทธิ์ก็บอกว่าเราได้ยื่นไปแล้วเราดำเนินการ2ส่วนก็คือทางบริหารและทางอาญาในส่วนของอาญาเนี่ยทางปปช.และตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ดำเนินการในฝ่ายบริหารคำถามก็คือว่ามันจะเห็นผลเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราสามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้ข้อมูลที่เราพบเห็นปรากฏทั้งหมดก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งให้ปปช.ไปแล้วด้วยก็เพื่อให้ปปช.นะคะไปประกอบสำนวนแล้วก็ทำในส่วนของอาญาต่อไปค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกถึงกรณีที่ทางคุณรังสิมันโรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเนี่ยบอกว่าต้นตอปัญหาการทุจริตสอบครั้งนี้มันเกิดมาจากยุคก่อนเลยที่มีการยกเลิกเนี่ยนะคะม.บุรพาเนี่ยออกจากการเป็นผู้จัดสอบรัฐมนตรีวรสิทธิ์ก็บอกว่าตนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีข้อมูลที่บอกว่าเขาไปพบการทุจริตก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยแสดงว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เกิดในปี67หรือว่า68และการที่ยกเลิกสัญญากับม.บุรพาตรงนี้ตนจะให้ทางมหาวิทยาลัยนำข้อมูลไปให้กับทางปปช.เลยถ้าคิดว่ามีความผิดปกติก็เชื่อได้ว่าจะสามารถนำข้อมูลมาตรวจสอบกันได้หมดและในส่วนของสถ.เองเนี่ยนะคะกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยคือน้ำตรีก็เชื่อเลยว่าในการดำเนินการเนี่ยมีข้อมูลเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะกรมก็แย่ซึ่งข้อเท็จจริงณขณะนั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าได้มีกลุ่มเนี่ยนะคะผู้มาร้องเรียนกับนายกค่ะแล้วก็เป็นน้ำตรีมหาดไทยอยู่ในเวลานั้นด้วยอ่ะมาแล้วค่ะคุณเล็กวาสนานานุ่มค่ะไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่านะคะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพอดีเพิ่งลงมาจากพื้นที่เพิ่งมีสัญญาณพอดีเตะเลยที่นะไม่วันนี้ก็มาเขาเรียกว่ามาอัปเดตสถานการณ์นะที่ชายแดนทั้งที่ปราสาทตาเมือนทมตาควายแล้วก็เนิน350นะพี่เด้งการเนื่องจากว่าทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนทางกัมพูชาหรือว่าศูนย์ JIC เนี่ยก็คือเป็นนโยบายแล้วนะว่าประมาณ1-2

สัปดาห์เนี่ยก็คือจะลงพื้นที่ครั้งหนึ่งนะเพื่อให้สื่อแล้วก็ทีมโฆษกเนี่ยมาอัปเดตสถานการณ์ที่หน้าแนวนะเพราะว่าพอเวลาประมาณสัก 2-3 เดือนเรามาครั้งหนึ่งเนี่ยสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนเลยนะโดยเฉพาะฝั่งเราเนี่ยมีการปรับพื้นที่ใหม่แล้วก็ทำให้พอเรามาเห็นแล้วเนี่ยเรามั่นใจในเรื่องของการดูแลรักษาอธิปไตยมากขึ้นเลยพี่เด้ง อย่างพื้นที่ของปราสาทตาเมินทมเนี่ยเราก็เคลียร์พื้นที่แล้วก็มีการทำบังเกอร์ทำสถานที่มั่นแล้วก็เส้นทางเดินทั้งหมดเนี่ยคือก็จะเป็นถนนลาดปูนหมดเลยนะเพราะว่าบริเวณนี้มันก็ยังเสี่ยงต่อเรื่องของทุ่นระเบิดอยู่นะเพราะฉะนั้นแต่เส้นทางทั้งหมดเนี่ยก็คือจะใช้เป็นเส้นทางที่มันลาดปูนลาดยางหมดนะหรือแม้แต่ถ้าเราขึ้นไปบนเนิน350นะปราสาทตาควาเนิน350นะซึ่งเปรียบเสมือนเดินขึ้นเขาเลยสูงชันพอสมควรนะก็เราก็พบว่าทางทหารเราเนี่ยมีการสร้างฐานที่มั่นที่เรียกได้ว่าแข็งแรงมากพี่แดงแล้วเราเนี่ยอย่างที่เราได้เคยพูดมาตลอดว่าเราอยู่บนพื้นที่ที่สูงแล้วเราก็จะมองเห็นฝั่งกัมพูชาได้ชัดเจนนะรวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆด้วยแม้ว่าจริงๆแล้วเราก็จะมีเรียกว่ามีระบบการตรวจสอบข้อมูลหรือการหาข่าวเนี่ยในหลายลักษณะรูปแบบนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกนะว่าการประเมินสถานการณ์ของหน่วยกองกำลังสุรนารีที่นี่นะพี่แดงก็คือมันก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงนะเนื่องจากว่าในพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350เนี่ยทางฝั่งฐานกัมพูชาเนี่ยยังพยายามที่จะแอบเจาะเขาเรียกว่าอะไรเจาะคือประมาณว่าน่าจะอย่างคือเหมือนเล่นทีเผลอคือคิดว่าทหารไทยเผลอไงแต่เดี๋ยวนี้ทหารไทยไม่เผลอแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยทันเกมเขมรฮะรู้ว่าในเมื่อพื้นที่ตรงนี้เขาเคยอยู่มาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ช่องทางทางหนีทีไล่แต่ทหารไทยเราก็อุดหมดนะคือวันไหนที่เจอว่าทหารเขมรพยายามปีนหน้าผาขึ้นมาหรือว่าแหลมเข้ามาเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการยิงเตือนนะพี่แดงก็คือเป็นใช้ตามกฎการปะทะเลยนะยิงเตือนแล้วเขมรก็จะลงไปคือมาปุ๊บยิงเตือนปั๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยเขมรช่วงหลังเนี่ยก็จะไม่ค่อยโผล่ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะวางใจนะเพราะว่าเขมรเองเนี่ยมันก็มีรายงานข่าวประเมินสถานการณ์นะพี่เด้งว่าตอนนี้มันมีอยู่3เค้าเรียกว่า3เค้าเรียกว่า3รูปแบบนะ3เงื่อนไขที่ฐานเขมรเนี่ยอาจจะอยากที่จะเปิดรอบ3แต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้นะแต่หมายถึงว่าอยู่ในแนวโน้มความเป็นไปได้เนี่ยอันแรกเนี่ยก็คือว่าเขมรเนี่ยเขาจะทำคอนเทนต์อย่างเช่นเขาจะดูละช่วงนี้เขาจะไปประชุมอะไรหรือว่าสังคมโลกต้องสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนวางแผนกันมาทำคอนเทนต์เพื่อบิดเบือนแล้วก็ใส่ร้ายหรือว่าลีดประเด็นที่ให้มันเป็นไปในทางที่เขาต้องการนะอันนี้คือเหมือนมันก็เหมือนสงครามข่าวสารอย่างหนึ่งนะแต่ว่าทำโดยทหารหน้าแนวแบบอันที่สองเลยคือที่มันจะทำให้เสี่ยงนะก็คือการที่เขาเอาทหารใหม่นะอย่างที่เราทราบทหารใหม่ฝึกมาน้อยแล้วก็วินัยไม่ค่อยมีเนี่ยก็เอามาอยู่หน้าแนวเพราะฉะนั้นพอมาอยู่หน้าแนวเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดการปะทะกันนะระหว่างทหารไทยแล้วก็ทหารกัมพูชาส่วนอีกข้อนึงเนี่ยที่เขามีการประเมินกันเนี่ยพี่แดงก็คือว่าทหารกัมพูชาเนี่ยเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันพี่แดงว่าทหารกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะเปิดตลอดแนวเหมือนการรบรอบ1หรือรอบ2ที่ผ่านมาคือถ้ามีรอบต่อไปเนี่ยเขมรจะพยายามเรียกว่าอะไรปะทะเฉพาะจุดแล้วเพื่อที่จะพอปะทะปุ๊บเนี่ยก็เพื่อที่จะนำไปสู่โต๊ะเจรจานะเพราะว่าตอนนี้เราก็รู้กันดีว่าเราไม่เจรจาเขตแดนทางบกเลยนะแต่เชื่อได้ว่าในอนาคตวันหนึ่งเนี่ยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะเราก็เตรียมพร้อมแหละว่าวันหนึ่งเนี่ยเขมรอาจจะเปิดเฉพาะจุดนะจุดที่อาจจะมีความเสี่ยง 3-4 จุดนะที่เราเคยคุยกันมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้มีการเจรจาในการหยุดยิงนะก็คือเหมือนเป็นแผนอะทุกอย่างเป็นแผนที่เขมรเขาวางไว้แล้วก็เกิดมีการประเมินไว้1 2 3นะพี่เด้งแล้วที่สำคัญก็คือว่าฝั่งเขมรเนี่ยก็มีการนอกจากมีการสร้างฐานที่มั่นแล้วเนี่ยก็มีการเติมกำลังนะเติมกำลังตามแนวชายแดนอยู่เป็นระยะเลยนะส่วนที่ปราสาทตาเมินทมนะพี่เด้ง
โอ้ต้องบอกว่ามาคราวนี้เนี่ยก็หลายเดือนอยู่นะ 3-4 เดือนจากคราว

0: ที่แล้วเนี่ยโอ้โหหญ้าต้นหญ้าเนี่ยขึ้นต้นมงต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยฝั่งเขมรเนี่ยเขาก็สร้างบังเกอร์อย่างที่เราทราบนะว่าเขามีบังเกอร์ตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเขาขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังหรือว่าปลอสอเนี่ยจ่อมาทางฝั่งเราซึ่งเขาก็ห่างจากเราประมาณ50เมตรอ่ะพี่เด้งนะแต่ว่านโยบายของทหารไทยเราเนี่ยต่อให้ใกล้ยังไงคือทหารเราเนี่ยจะต้องนิ่งนะแล้วไม่คุยต้องไม่คุยไม่หยอกล้อไม่คุยใดๆกับทหารเขมรเลยการจะพูดคุยเนี่ยต้องผ่านช่องทางชุดประสานงานเท่านั้นค่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นระเบียบของทหารในพื้นที่เลยเพื่อไม่ให้เกิดการยั่วยุหรือบางทีการพูดคุยกันหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเขมรอาจจะเอาไปอ้างเหตุหรือเอาไปอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นทหารไทยที่นี่นะเราทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าเป็นทหารที่มีระเบียบวินัยนะพี่แต่อะไรก็พี่มาเนี่ยมาคราวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้นะคืออะไรบ้างคือทหารเนี่ยดูแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจเย็นเขาเรียกว่าแบบเหมือนใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวคือในขณะที่เขมรเนี่ยพยายามที่จะแบบยั่วยุมีความเคลื่อนไหวเติมกำลังมีแบบอะไรเงี้ยแต่ฝั่งเราเนี่ยเพราะว่าเราเหนือกว่าเรายึดพื้นที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ความนิ่งแต่ความนิ่งของเราเนี่ยมันคือความพร้
1: อม
0: มันพร้อมรบทั้งในส่วนของทหารราบก็คือของทหารบกเนี่ยเขาก็พร้อมอยู่แล้วส่วนสนับสนุนอย่างกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศเนี่ยก็อยู่ในแผนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารไทยดูค่อนข้างจะไม่ได้แบบคือจริงๆเขาก็คงอาจจะเครียดนะแต่เรามาเห็นแล้วเนี่ยดูจากการพูดหรือการประเมินสถานการณ์เนี่ยดูมีความมั่นใจว่าคือถึงขั้นที่ผู้บังคับหน่วยเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเปิดรอบหน้าเนี่ยเขมรจะยิ่งเจ็บกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเขมรก็คงจะต้องคิดหน้าคิดหลังไอ้เขมรเนี่ยคงน่าจะหมายถึงระดับนายกรัฐมนตรีหรือว่าผู้นำตระกูลบุญอะไรเขานี่แหละนะคงจะต้องคิดหนักนะคิดหน้าคิดหลังพอสมควรเพราะว่ากองทัพอากาศกองทัพเนี่ยก็มีการสื่อสารมาเยอะแล้วว่าเราเตรียมอะไรไว้เยอะนะแต่ไงก็ตามเราก็ไม่ประมาทนะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยมันเป็นช่วงการเมืองมาเขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะมีการเรียกคะแนนเสียงเราจะเห็นว่าวันก่อนเนี่ยสมเด็จฮุนเซนก็พยายามจะไม่รู้เขาเรียนแบบการเมืองไทยหรือเปล่านะพี่แดง เขาก็ไปดึงเอาพรรคฝ่ายค้านมาอดีตคนที่เขาเคยจับยัดคุกอ่ะ อะไรอ่ะเข็มสกขาใช่ไหมก็ไปช่วยให้เขาออกจากคุกเร็วขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็คงต้องการได้ฐานเสียงของเขานะเพราะฉะนั้นก็มีการไปจับมือกันไปร่วมมือกันแล้วก็เชื่อได้ว่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้าของตระกูลฮุนนะพี่แดงก็เหมือนกับเป็นการจะบ่งบอกว่าสองพ่อลูกตระกูลฮุนเนี่ยยังสู้นะสู้แม้ว่าข่าวจากฝั่งเราเนี่ยจะไปมองว่าอุ้ยจีนไม่หนุนแล้วกำลังจะแย่แล้วแต่จริงๆแล้วนะต้องบอกนะถ้าคุยกับทหารที่เขามอนิเตอร์เรื่องของกัมพูชาเนี่ยเขายืนยันว่าฮุนเซนเนี่ยก็ฐานอำนาจก็ยังแข็งอยู่แม้ว่าจะเสียคะแนนนิยมจากการสู้รบกับไทยก็ตามนะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาก็จะต้องมีการแสวงแนวร่วมในทางการเมืองของเขานะโดยไปเอาพรรคฝ่ายค้านเก่าซึ่งเขาก็มีฐานเสียงอยู่มากพอสมควรนะแล้วก็เอาจุดร่วมเนี่ยในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนโดยเฉพาะชาวเขมรที่ยังไร้บ้านเนี่ยเอามาเป็นประเด็นในการหาเสียงนะพี่แดง
1: นี่แต่ว่านะมีคนเล่าให้ฟังคนสนิทกับฮุนเซนนี่แหละเขาบอกว่าจริงๆแล้วฝ่ายค้านในกัมพูชาเนี่ยไม่มีหรอกเพราะว่าคือจะเป็นพรรคที่ทางฮุนเซนเนี่ยเลี้ยงเอาไว้ทั้งนั้นเลี้ยงดูปูเสือเพราะนั้นอย่าเรียกว่าฝ่ายค้านเลยเขาบอกเงี้ย
0: ใช่ไม่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาโดนคือถ้าเป็นฝ่ายค้านก็คือโดนจับยัดคุกนะอันนี้ก็เพิ่งเอาเขาออกมาแล้วก็จะให้เขามาช่วยเพราะว่าพวกนี้ฐานเสียงก็ยังมีอยู่นะพี่แดง
1: ก็แล้วแต่ทางฮุนเขาปั้นแต่งขึ้นมาอยากใช้อยู่ในสถานะไหน
0: ใช่ใช่นะแต่ต้องบอกนะพี่โอ้โหมาชายแดนในหน้าฝนนี่นะฝนก็จะพรำตลอดนะแต่ว่าโอ้อยู่บนยอดเขาอะพี่มองลงไปเนี่ยมันสวยจริงๆนะแม้ว่าที่มองไปเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ของเขมรก็ตามนะแต่ว่าเรียกว่าอะไรอะภูของภูเขาทุ่งหญ้าอะไรเนี่ยก็คือก็ไม่ถึงขั้นมีหมอกแต่ว่ามันเย็นๆอ่ะมันเย็นเพราะฝนตกด้วยนะแต่ว่าในความสวยงามที่เรามองไปเนี่ยมันก็เป็นแฝงไปด้วยความเขาเรียกว่า

0: อะไรอ่ะมันก็มีทิศสงอยู่เช่นหมู่บ้านเขมรที่เขาอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็เป็นหมู่บ้านลูกเมียทหารมาอยู่นะแล้วก็มีคือเป็นการเตรียมพร้อมที่ชายแดนหรือแม้แต่ในพื้นที่ลึกเข้าไปเนี่ยเขาก็มีการเสริมกำลังไม่ว่าจะเป็นพวกยุทธรถอะไรรถถงรถถังอาวุธหนักอะไรอย่างเงี้ยนะก็เตรียมอยู่เช่นกันพี่เด้ง
1: อ่ะต้องว่าได้เท่านี้แล้วล่ะเล็กหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังเลยนะคะขอบคุณมากนะเล็กนะลาค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระองค์พาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังได้ร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการสำรวจคัดเลือกต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการจัดสร้างพระโกฏไม้จันพระหีบไม้จันและเครื่องประกอบไม้จันงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรในลำดับต่อไปสำหรับไม้จันหอมที่ใช้ในงานพระราชพิธีนี้เป็นต้นไม้จันที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติมีลำต้นเปล่าตรงบริเวณป่าดิบแล้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนร่วมวงการบันเทิงร่วมรดน้ำศพเรย์แมคโดนัลด์ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าบรรยากาศที่ศาลารัตนพราหมณ์ที่วัดยางพระอารามหลวงมีญาติและเพื่อนในวงการบันเทิงของเรย์แมคโดนัลด์ทยอยเดินทางมาเพื่อร่วมรดน้ำศพอาทิเกลือกิติภูริหิรัญพฤกษ์ตั๊กบริบูรณ์พีททองเจือโดยช่วงก่อนรดน้ำศพชาคริตแย้มนามหนึ่งในเพื่อนสนิทได้ออกมานั่งร้องไห้ข้างศาลาโดยมีภรรยายืนปลอบไม่ห่างขณะที่พีททองเจือออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้จักกับเรมาตั้งแต่ช่วงอายุ 12-14 ปีก่อนเข้าวงการเพราะบ้านอยู่ใกล้ๆกันล่าสุดได้เจอกับเรเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วเพราะลูกสาวเขียนบทภาพยนตร์ให้เรโดยเฉพาะยอมรับรู้สึกช็อกและตกใจตลอดเวลาที่รู้จักกันเรเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเป็นน้องชายที่น่ารักกวนๆวันนี้ที่มาก็อยากจะมาให้กำลังใจครอบครัวโดยนายพินโยรุธทำโปรดิวเซอร์รายการ Teen Talk และผู้กำกับภาพยนตร์ Oh Negative รักออกแบบไม่ได้ที่เดินทางมาร่วมงานศพบอกเล่าถึงความผูกพันกับเรย์แมคโดนัลด์ว่ารู้จักกันตั้งแต่ปี2537เรย์เป็นคนมีความสามารถซึ่งตอนนั้นเรย์เป็น VJตนเห็นศักยภาพอยากให้มาบุกเบิกรายการวัยรุ่นเรย์ในวันนั้นจนถึงเรย์ในวันนี้ก็ยังเป็นตัวของตัวเองมีความคิดเป็นตัวของตัวเองเมื่อถามว่าอยากบอกอะไรกับเรย์อยากบอกให้เรย์ฟื้นแล้วมาทำอะไรสนุกด้วยกันสำหรับพิธีวันนี้มีการรดน้ำศพเมื่อเวลา 16:00 น.และเริ่มสวดพระอภิธรรมเวลา 18:30 น.เป็นเวลา7วันก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจในวันพุธที่26สิงหาคมนี้ประชุมทบทวนการบังคับโทษทางอาญาครั้งที่1หารือหลักเกณฑ์การอภัยโทษพลตำรวจโทรุทธพลนว

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำครั้งที่1/2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้มี2ประเด็นหลักโดยเรื่องแรกเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษมอบหมายให้กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบส่วนเรื่องที่2เป็นมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำมอบหมายให้กรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการพิจารณาหลักเกณฑ์การลดโทษจะมีการทบทวนเพื่อให้เกิดผลกระทบในลักษณะเดียวกับกรณีเล่าตาแสนลี่โดยจะพิจารณาให้ชัดเจนว่าผู้ต้องขังแต่ละประเภทที่ศาลพิพากษาลงโทษแล้วจะต้องรับโทษจริงไม่น้อยกว่าเท่าใดหากมีการลดโทษจะต้องเหลือโทษขั้นต่ำเท่าใดรวมถึงกรณีโทษประหารชีวิตหากมีการลดโทษจะต้องเหลือโทษจำคุกไม่น้อยกว่าเท่าใดโดยคณะทำงานย่อยจะพิจารณาอีกครั้งในวันที่24 สิงหาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาไม่ได้ถือว่าผิดระเบียบและไม่พบมีการบกพร่องหรือทุจริตในหน้าที่แต่ปัญหาอยู่ที่ระเบียบซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี2563อาจมีช่องโหว่ส่วนกรณีที่มีนักโทษบางรายถูกดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันแต่ไม่ได้รับการลดโทษในระดับเดียวกับเล่าตานั้นไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ทั้งหมดเนื่องจากต้องพิจารณาตามระเบียบที่ใช้บังคับในห้วงเวลานั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับพิพัฒน์ตรวจความพร้อม M6 บางปะอินปากช่องเตรียมเปิดวิ่งฟรีทุกสัปดาห์เริ่มเที่ยงพรุ่งนี้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาจากการตรวจความพร้อมครั้งนี้กระทรวงคมนาคมพร้อมเปิดทดลองให้บริการ M6 เพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางประมาณ110กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าผ่านทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือศุกร์ที่21สิงหาคมเวลา12นาฬิกาและเปิดทุกวันศุกร์เวลา12นาฬิกาต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์เวลา24นาฬิกาเชื่อมต่อกับช่วงปากช่องถึงทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วทำให้ประชาชนสามารถใช้ M6 ได้ต่อเนื่องมากขึ้นในช่วงวันหยุดเฉลี่ย3วันต่อสัปดาห์สำหรับยานพาหนะที่เดินทางมาจากนครราชสีมามุ่งหน้ากรุงเทพจะต้องเบี่ยงออกบริเวณด่านปากช่องและกลับเข้าสู่เส้นทาง M6 อีกครั้งที่ด่านมวกเหล็กเนื่องจากงานก่อสร้างบางช่วงอยู่ระหว่างการติดตั้งชิ้นส่วนคาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ 100% ภายในปลายปีนี้และพร้อมเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงฟรีทั้ง2ทิศทางตั้งแต่วันที่25ธันวาคมเป็นต้นไปและเริ่มเก็บค่าผ่านทางได้ในเดือนเมษายนปีหน้ากรมทางหลวงคาดการว่าการเปิดทดลองวิ่ง M6 ทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์จะรองรับปริมาณรถได้ราว 100,000 คันต่อสัปดาห์หรือประมาณ 300,000 คันในช่วงวันหยุดยาวซึ่งช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรจากถนนมิตรภาพได้ประมาณ1ใน3หรือคิดเป็นกว่า 30%เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธลงสู่ทะเลรัฐบาลและกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นเปิดเผยวันนี้ว่าเกาหลีเหนือได้ยิงวัตถุที่คาดว่าเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวลงสู่ทะเลในขณะที่สื่อของเกาหลีใต้ที่อ้างข้อมูลจากกองทัพเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือได้ยิงวัตถุไม่ทราบชนิดลงสู่ทะเลทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีโดยทางย่อยของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าวัตถุดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวได้ตกลงสู่พื้นน้ำแล้วสถานีโทรทัศน์ NHK สื่อ

0: สาธารณรัฐของญี่ปุ่นรายงานว่าขีปนาวุธดังกล่าวได้ตกลงนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศญี่ปุ่นรายงานข่าวการทดลองยิงขีปนาวุธครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่การซ้อมรบร่วมทางทหารระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐซึ่งกำลังดำเนินอยู่นั้นถูกปรับลดระยะเวลาสิ้นสุดลงเร็วกว่ากำหนดในวันศุกร์หลังจากนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมีคำสั่งให้ลดขนาดการเข้าร่วมของฝ่ายสหรัฐลงอย่างมากทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
3: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
10: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
8: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
11: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
12: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
13: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
13: เราพบกันช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมนะครับผมคิดว่าคืนนี้พี่น้อง

0: าวจังหวัดน่านหรือจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนเด้งนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะนอนหลับไม่สนิทแล้วครับเนื่องจากว่าฟ้าฝนยังตกอยู่รวมทั้งน้ำป่าไหลหลากก็ยังเกิดอยู่ถึงแม้ว่าจะลดระดับลงก็ตามมาเด้งนะ
1: ดินโคลนถล่มอีกโอ้โหวันนี้นี่เกิดขึ้นเนี่ยหลายจุดมากเลยนะเนี่ยล่าสุดเนี่ยเห็นที่แม่ฮ่องสอน
0: ครับอำเภอสมเมยใช่ไหมเด้ง
1: ที่แม่ฮ่องสอน
0: ครับ
1: ที่อำเภอแม่เสลียง
0: อ๋อแม่เสลียงเหรอว่าแม่เสลียงเกิดอะไรขึ้นเด้ง
1: ดินสไลด์ไงเนี่ยดินสไลด์แบบถล่มโรงเรียนน่ะ
0: ครับ
1: ที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหโรงเรียนเนี่ยเกิดความเสียหายหนักหลายจุดเลยนะแล้วก็หอพักผู้ชายหอพักผู้หญิงอะไรเงี้ยห้องผอ.ห้องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนอะไรเงี้ยโอ้โหโดนหมดแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไง
0: ครับ
1: คือโรงเรียนเนี้ยก็จะมีนักเรียนอยู่ประมาณ112คนนะคะคุณครูอีก13คนก็เนี่ยได้รับผลกระทบกันไป
0: นะแม่เสลียงแค่ไม่เด้งแต่ที่อำเภอสมเมยก็เหมือนกันกับเด้งโอ้โหปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับทหารพัฒนานะกำลังช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ5รายแล้วครับเป็นราษฎรชาวบ้านบ้านขอนพึ่งอำเภอสมเมยปรากฏว่าถูกดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนนะครับโอ้โหตอนนี้ด้วยช่วยกันแบบทุลักทุเลนะครับออกมาจากพื้นที่เนื่องจากว่าบาดเจ็บปั๊บต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลสบเมยให้หมอรักษากันต่อไปนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทางจังหวัดน่านนะครับคือว่าเสียหายมากที่สุดเด้งได้เห็นภาพที่ทางอินฟลูเอนเซอร์เขารายงานหลังจากควันหลงจากที่น้ำมันไปแล้วใช่ไหมเด้งโอ้โหภาพบ้านเรือนของพี่น้องนะครับบ้านชั้นเดียวเด้งนะคือแดงหมดเลยอ่ะ
1: ไม่แล้วจะมีบ้านอยู่หลังนึงอ่ะที่บ้านที่มันจะเย๋เกย์อ่ะแล้วดินน่ะด้วยความที
0: ่
1: ดินเนี่ยมันแรงมากดินโคลนมันถล่มเนี่ยมันแรงมากมันซ้อไอ้พวกดินข้างใต้อ่ะตัวบ้านเนี่ยไปหมดเลย
0: นั่นแหละครับนี่นะน้ำเมื่อคืนนะครับจากแม่น้ำเนี่ยไม่ใช่พอมาเฉพาะตามลำน้ำนะครับก็คือว่ามาจากท่อด้วยเองน
1: ะ
0: มันก็ไปกันใหญ่เลยนะครับแต่ถามว่าที่เกิดขึ้นนี้หลายคนก็บอกว่าโหมันตกแบบเนี่ยเรนบอมหรือเปล่าอันนี้ต้องแจ้งเลยนะครับเด้งบอกว่าไม่ใช่นะครับเป็นร่องมรสุมนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ฝนตกเมื่อวานนี้ที่วันก่อนนะครับที่ว่าตกประมาณสัก3ชั่วโมงอ่ะเด้งนะ3ชั่วโมงกว่าๆนะครับมันตกหนักตรงนั้นน่ะไม่รู้ว่าปริมาณฝนประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะเด้งนะ
1: เนี่ยคือหลายคนเนี่ยแปลกเนาะเขาไม่พูดถึงปริมาณมวลน้ำอ่ะที่มันหนักหนาสาหัสมากเลยนะคือไม่แปลกใจคือหลายคนเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของต้นไม้ที่ถูกทำลายอะไรซะมากกว่าแต่คือถ้าเรารู้ถึงปริมาณน้ำฝนน่ะที่จังหวัดน่านเนี่ยต้องเจอเนี่ยคือไม่แปลกอ่ะลองน้ำคือฝนมันตกหนักขนาดนี้นะที่ไหนก็ท่วมเพราะว่านะวัดปริมาณฝนสะสมนะคะ24ชั่วโมงที่จังหวัดน่านเนี่ยปรากฏว่าจะอยู่ที่สูงสุดเลยนะคือ 416.4 มิลลิเมตรอ่ะอันนี้คือในพื้นที่อำเภอปัวโรงเรียนพนาสวรรค์กับตำบลภูคาอันนี้คือจุดที่สูงที่สุด 416.4 แล้วลงมาจะเป็นที่อำเภอท่าวังผาค่ะที่บ้านน้ำไคลอันนี้ปริมาณฝนเนี่ยสะสมประมาณ 401.5 ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ประมาณ300กว่าคือ300กว่านี่ก็ไม่ต้องพูดแล้วอะคือหนักมาก
0: นะนะครับหนักที่ว่านี้บางทีเราไม่เห็นภาพนะครับแต่ได้เห็นภาพจากทีมงานรัฐมนตรีหลายท่านอยู่ในพื้นที่ได้ไงรวมทั้งผู้สื่อข่าวแล้วได้ส่งมานี่นะอย่างกรณีที่คุณเจเสศไทยเศษไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองน
1: ะ
0: คุณเจเสศนี่ตัวสูงอยู่นะ
1: สูงใหญ
0: ่โอ้ปรากฏว่าน้ำเนี่ยกับเลยครึ่งตัวไปแล้วอ่ะโอ้โหถือว่าหนักนะครับแล้วก็ผมเห็นภาพที่ทางเจ้าที่ปภ.นะครับได้มีการนั่งเรือยาวเอาของไปให้พี่น้องประชาชนนะครับสูงเด้งน
1: ะ
0: แต่ถามว่าเอ๊ะหลายคนบอกว่าน้ำมันระดับนี้นะครับมันไปแล้วแต่มันจะแช่อยู่นานขนาดไหนมันก็ต้องสถานีต่อไปแล้วเด้งน
1: ะ
0: แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ผมเห็นภาพตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาแล้วเห็นคุณเจเสศไทยเศษนี่นะโอ้โหขี่สกูตเตอร์แล้วเด้งนะกลางคืนนะครับนี่นะไปเลยครับตรงที่ในเมืองเนี่ยนะแต่วันนี้ท่านไปที่อำเภอปัวครับปรากฏว่าความเสียหายนะครับไม่ต้องห่วงนะแต่ที่ตามมาออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ถูกน้ำท่วมนะครับบ่อสูงสุดนี่นะเกือบประมาณสัก2เมตรอ่ะเด้ง
1: ไม่แต่ว่าที่นานๆจะได้เห็นภาพเนี้ยเวลาที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมเราไม่แปลกใจหรอกกับการที่รัฐมนตรีแบบลงไปช่วยอะไรเงี้ย
0: ครับไปเยอะด้วยคราวนี้ต้องไปเยอะนะ
1: ใช่ไปกันเยอะมากคือระดมมากเลยอ
0: ่
1: ะระดมทุกทีมทุกหน่วยงานตำรวจยังไปเลยคิดดูบตร.แบบสั่งอะไรเงี้ยคือไปกันหมดแต่ที่เราเห็นก็
0: คือ
1: ทำงานกันจนดึกดื่นคือปกติเราไม่ค่อยเห็นนะตีสองประชุมเงี้ยคือตีสองดึกดื่นอะไรเงี้ยคือออกไปแบบตะลุยตามพื้นที่ไงอันนี้ที่เห็นเนี่ยเห็นจากประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านจริง

0: จริงอ่ะอันอื่นไม่เห็นเลยนะตามข่าวตามอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาแต่เช้าก็เพราะต้องจัดรายการตอนเช้า
1: อะไรเงี้
0: ยเราก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยเขาจะลงคลิปภาพแล้วก็ลงพวกข้าราชการก็ออกมาเปิดเผยหลังจากการประชุมที่คุณยุชนันประชุมอะไรเงี้ยก็ประชุมกันตอนตีสองแล้วก็เห็นภาพที่ทางคุณเจเศษเนี่ยลงไปลุยในพื้นที่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยโอ้ทำงานกันแบบไม่หลับไม่นอนอ
1: ่
0: ะนานๆก็จะเห็นสักที
1: งานงานขนาดคุณเจเสียอยู่แล้วตอนนี้ตั้งแต่เขาเป็นตัวซ้อมใหม่ๆได้เห็นภาพอย่างนี้อยู่แล้ว
0: ใช่เขาจะลุยพื้นที่ของเขาอ่ะต่อให้แบบดึกดื่นยังไงก็จะลุยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ชื่นชมแบบไม่ได้กล่าวชื่นชมแต่ว่าเราก็แปลกดีเพราะว่าแบบไม่เคยเห็นหมายถึงว่าแบบไม่ได้ชื่นชมแบบอวยแบบอวยเช่นอะไรเงี้ยแต่นี่มันคือนานๆจะเห็น
1: มันก็ของจริงแต่ผมเป็นภาพนึงนะครับที่ท่านรัฐมนตรีเกษตรนะครับคุณสุริยะก็ลงพื้นที
0: ่
1: รัฐมนตรีมหาไทยก็ลงพื้นที่และรัฐมนตรีกลาโห
0: ม
1: ลงพื้นที่ก็ประชุมกันกลางดึกอย่างที่ว่าไปเด้งนะคุณยศชนะหน่อยเด้งเห็นไห
0: ม
1: โอ้ท่านนะครับก็ผมไม่เคยเห็นภาพท่านลงพื้นที่แบบความเสียหายเยอะอย่างนี้นะ
0: ใส่กางเกงสแลกลงเลยเนี
1: ่
0: ย
1: ใส่เสื้อขาวเสื้อเชิ้ตขาวหล่อสะอาดสะอาดหน้าตาดีดีนี่นะเด้งนะก็ธรรมดานะครับเด้งนะท่านก็บินด่วนนะจากสุราษฎร์ธานีนะครับไปเลยนะเขาก็ไปรายงานนะครับไปฟัง
0: นายกสั่ง
1: นายกสั่งนะครับ
0: เพราะว่าแกเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ
1: ์อยู่ทางภาคเหนือด้วยเด้งนะท่านดูแลตรงนั้นนะครับท่านก็ไปนี่นะผมว่าดีแล้วนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ผมก็เด้งรายงานนะครับเรื่องของที่แม่ฮ่องสอนไปแล้วใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามจังหวัดน่านตอนนี้คือว่าคลี่คลายลงระดับนึง
0: ใช่คลี่คลายแล้ว
1: แต่นะครับเด็กก็จะประมาทไม่ได้แหละครับแต่ตอนต่อไปนะครับน้ำเหล่านี้มวลน้ำจะไปที่ไหนนะครับอย่างเช่นแม่น้ำน่านนะเด้งน
0: ะ
1: นะครับก็เอาต่อจากจังหวัดน่านแล้วก็ไปแล้วครับจังหวัดอุตรดิตถ์โน่นครับที่เซนสิริกิตนะเซนสิริกิตยังรับน้ำได้อยู่เยอะครับแต่วันนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยเหรอนิ่ง
0: ใช่ๆที่สุโขทัยศรีสัชนาลัย
1: นั่นนะครับก็เกิดเองแล้วคือน้ำไหลหลากครับแต่ไม่ได้หนักเท่าที่จังหวัดน่านนะครับอันนี้ที่สุโขทัยเกิดจากลำน้ำยมนะครับลำน้ำยมมาจากไหนล่ะครับมาจากจังหวัดพะเยาแล้วก็มาแพร่แล้วก็สุโขทัยแล้วก็พิษโลกเด้งต่อไปนี่นะ
0: พิษโลกก็โดน
1: เ
0: นี่ยพิษโลกก็เนี่ยนี่ก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันพิษณุโลกอ่ะ
1: ครับนะนะทางเหนือครับหลายคนก็เป็นห่วงนะเอ๊ะจังหวัดเชียงใหม่ก็โดนเหมือนกันนะเด้งเห็นไหมนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็แม่น้ำปิงใช่ไหมครับต้นกำเนิดอยู่ตรงนั้นก็ต่อไปที่ไหนแล้วครับลำพูนแล้วก็มากักเก็บน้ำนะครับที่เขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากก่อนที่จะมากำแพงเพชรส่วนแม่น้ำวังแหละครับนี่จังหวัดเชียงรายเด้งนะนะครับที่จะกักน้ำได้ก็คือว่าเขื่อนกิ่วคอหมาใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาคือจังหวัดลำปางมันก็มีเขื่อนอยู่กันครับเขื่อนกิ่วล่มเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเส้นทางน้ำทางภาคเหนือ4เส้นที่จะมาบรรจบเนี่ยนะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะก่อนที่จะมาลงเจ้าพระยา
0: ก็นี่ปภ.เขาเตือนเลยนะว่า3จังหวัดที่ต้องระวังตอนนี้นะคะคือแม่ฮ่องสอนแพร่และนครพนมสามจังหวัดนี้แหละแต่ว่ามีเนี่ยไปเจอติ๊กตอกอยู่ติ๊กตอกก็คือไม่รู้เป็นคนที่จังหวัดน่านรู้ไปเที่ยวที่จังหวัดน่านนี่ก็รู้คือเขาก็หนีน้ำท่วมไงแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนจะเข้าเมืองก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวน้ำก็จะเข้าเมืองอยู่แล้วใช่ไหมปรากฏว่าเขาก็ได้ไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งคือรีสอร์ทอะไรนะสปันหรือไงไม่รู้ว่าเขาให้พักฟรีแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศมาโอ้พี่สวิตสวยมากแล้วพอไปให้ใครดูทุกคนมาอยากไปอยู่หรอแบบนี้เอาไปละไม่แต่แบบอย่างน้อยมันก็เยียวยาได้ระดับนึงนะ
1: ใช่นะทำไมต้องมาปัวเสียหายหนักนะครับเพราะวันเป็นต้นน้ำแล้วก็แหล่งน้ำจะไม่เด้งอยู่บนภูเขาสูงด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะตอนนี้ทำให้สสในพื้นที่ออกมาไม่พอใจอย่างมากนะเด้งนะนะครับโลกโซเชียลนะรูปเดียวที่เอาไปโชว์กันเนี่ยบอกว่าพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้ถูกบุกรุกไปหมดแล้วตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ไปปลูกข้าวโพดมาแล้วนะเด้งนะ
0: พวกชาวจังหวัดน่านก็ออกมาเถียงคอมเมนต
1: ์โอ้ยคนจังหวัดน่านเขาเดือดร้อนมากเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่บอกว่าป่ามากที่สุด1ใน7นะครับของประเทศไทยนี่7จังหวัดนะเด้งนะแล้วพื้นที่เขาตรงนั้นเขาอุดมสมบูรณ์นะครับแต่เนื่องจากว่าธรรมชาติฝนตกหนักครับแล้วก็มาโทษคนจังหวัดน่านบอกว่าเป็นพวกนักทำลายป่าเนี่ยเขาก็เลยของขึ้นเลยเด้งนะ
0: พวกจังหวัดน่านเขาก็ออกมาปกป้องพื้นที่เลยว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดคือบอกไงบอกว่ามันมาจากมวลน้ำที่มันมหาศาลมากซึ่งหลายคนไม่ค่อยได้พูดถึงคือคุณถ้าคุณไปดูมวลน้ำเนี่ยคือคุณจะรู้เลยว่ามันไม่แปลกหรอกถ้าลงเจอมวลน้ำแบบนี้ในกรุงเทพเนี่ยจะเหลือเลย
1: ก็เหลือเลย
0: กรุงเทพแค่200นี่ก็ดูไม่จืดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่นะครับระวังเตรียมมาไว้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเอาอยู
0: ่
1: เอาไม่อยู่บิ๊กแบ็คกำลังได้ยินเพิ่มเรื่อยๆ
0: แล้วตอนนี้กรุงเทพเนี่ยนะ เดี๋ยวต้องระวังประมาณตุลาพฤศจิกาย
1: นใช่ถูกต้อง
0: นั่นแหละช่วงนั้น
1: กันยาเนี่ยเดือนหน้าเนี่ย

0: เด็กจะไปกันยาก
1: นี่คือพื้นที่นะเนี่ยเขาจะมีการวิเคราะห์กันออกมานะคะเขาบอกว่าอย่างพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยคือในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอท่าวังผ
0: าม
1: ันจะเป็นภูเขาสลับกับภ
0: ู
1: เขาเพราะนั้นเวลาน้ำเนี่ยนะมันมาจากที่สูงเนี่ยมันจะไหลมารวมกันแล้วก็ลงไปที่ลำห้วยแล้วก็แม่น้ำเวลามันไหลลงแน่นอนนะมันมาจากที่สูงมันก็ลงมาเร็วอยู่แล้วและทีนี้พอดินเนี่ยอุ้มน้ำจนเต็มเนี่ยฝนที่ตกเพิ่มลงมาอีกเนี่ยโอ้มันจะกลายเป็นน้ำไหลบ่าเกือบทั้งหมดเพราะว่าน้ำมันคือดินมันอุ้มน้ำไว้ไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มที่แล้วนะคะแล้วมวลน้ำเนี่ยมันมาจากหลายหมู่บ้านด้วยแล้วพอมันไหลมาจากหลายๆหมู่บ้านนั้นไหลมาจากหลายสายมันมารวมกันในเวลาใกล้เคียงกันเพราะนั้นก็ไม่ต้องพูดเลยลำน้ำเอ่ยฝายเอ่ยท่อระบายน้ำถนนสะพานมันรับไม่ไหวแล้วค่ะมันก็เลยทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและถนนก็ขาดนะคะแล้วก็เป็นน้ำท่วมฉับพลันอย่างที่เราเห็นกันอยู่นั่นแหละ
0: ว้าวระวังเอาไว้นะครับพื้นที่บอกว่าลุ่มน้ำอยู่ใต้ทางเหนือเด้งนะต่อไปนี้นะครับติดตามข้อมูลจากทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กรมอุตุอย่างดีนะครับนี่นะท่านก็ออกมาบอกกันนะครับภาคการเด็กน
1: ะ
0: อย่างแล้วก็ตามนะครับเรื่องของธรรมชาติไม่มีใครเอาชนะได้หรอกแต่ผมอยากจะเปรียบเทียบนะครับไม่รู้ว่าเด้งได้ดูคลิปข่าวที่ออกมาจากต่างประเทศหรือยังเป็นข่าวใหญ่ของโลกนะครับเอาเหมืองทองที่แอฟริกากลางอะที่ท่านหลงวันนี้เด้งโอ้โหคนไทยเป็นร้อยกว่าเกือบ200แล้วตอนนี
1: ้
0: ภาพมันสดๆเลยนะเด้งนะประเทศนี้อยู่ติดกับทางแคเมรูนแคเมรูนก็รู้กันอยู่นะครับว่าก็เป็นคนผิวดำทั้งหมดครับประเทศนี้ก็เช่นเดียวกันครับปรากฏว่าอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านพื้นที่เขาทางตอนใต
1: ้
0: ของประเทศเขาคือเป็นเหมืองบอกว่าเหมืองนี่ก็คือว่าเหมืองเอามือขุดนะเด้งนะเอามือขุดทองนะครับไม่ใช้เครื่องจักรไม่ใช้อะไรที่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ให้สัมปทานถ้าสัมปทานก็ต้องมีเครื่องจักรอะไรครับเอกชนจะไม่เด้งนะแต่ปรากฏว่านะครับใช้มือขุดคนที่ไปขุดก็คือว่าเป็นคนที่ว่าหนุ่มสาวเด้งนะจู่ๆนะครับมันดินมันสไลด์ลงมาโอ้โหทับคนนะครับเด้งสดๆเลยขอพูดง่ายๆนะครับคือว่าตายสดๆนะเด้งนะน่ากลัวมากครับตอนนี้คาดการว่าตัวเลขน่าจะเป็น200กว่าแล้วก็หากันนะเด้งนะขุดกันนะเอามือขุดดินนะเด้งขุดหาคนนะครับเนี่ยนะโอ้โหเห็นภาพเราโอ้ยครับนี่นะเราโชคดีครับอยู่ประเทศไทย
1: นี่ทำให้นึกถึงเรื่องอะไรนะที่โจรชาวลาวเขาชิงทอง13ล้าน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมได
1: ้
0: ตกลงได้ยังอ่ะ
1: ได้แล้ว
0: อ้าวเหรอเป็นยังไง
1: จับได้ตัวแล้ว
0: โอ้ยดี
1: ก็เนี่ยเหตุการณ์ติดการนี้นะคะที่มีรายงานกันออกมาล่าสุดนะคะหลังจากที่เกิดเหตุไปตั้งแต่วันที่4แล้วเนาะวันที่4นะคะที่คนร้ายเป็นผู้ชาย2คนนะคะใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.เนี่ยนะคะบุกเข้าไปชิงทรัพย์ที่ร้านทองเยาวราชเนี่ยนะคะสาขาโลตัสเชียงของเนี่ยแล้วก็กวาดเอาสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือทองคำไปเนี่ยโอ้จำนวนมากเลยนะคะน้ำหนักเนี่ยรวมทั้งหมด184บาทก็คิดเป็นมูลค่าเนี่ยกว่า13ล้านซึ่งถือว่าโอ้โหคือขโมยไปแบบมูลค่ามหาศาลมากมากเลยนะคะ
0: ตอนนั้นเด้งก็บอกนะ
1: ปรากฏว่าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทางการลาวเนี่ยเขาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ทั้ง2รายเลยค่ะในพื้นที่เมืองห้วยสายโดยผู้ต้องสงสัยรายแรกเนี่ยคือนายสมชายอายุ32ปีค่ะ อันนี้เป็นคนลาวนะ เป็นพวกคนลาวเผ่าม้งอยู่ที่บ้านขอนแก้วเมืองห้วยสายแขวงบ่อแก้วเนี่ยนะคะส่วนรายที่2ค่ะคือนายอ้ายอันนี้ก็เป็นคนลาวอีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: เป็นสัญชาติลาวเผ่าลาวเนี่ยนะคะมีอาชีพขับเรือ อยู่ที่บ้านใหม่ห้วยทรายเหนือนะคะที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วก็หลังจากที่จับกุมค่ะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายลาวเนี่ยเขาก็ประสานความร่วมมือกันนะคะในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ขยายผลโดยเฉพาะกับการติดตามทองรูปพรรณของกลางเนี่ยที่ถูกชิงไปทั้งหมดเลย184บาทเนี่ยโอ้โหมูลค่าก็ไม่ธรรมดานะ13ล้าน
0: อ
1: ่ะแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบความเชื่อมโยงด้วยนะคะของผู้ต้องสงสัยทั้ง2รายว่ามีมูลเหตุอะไรถึงจูงใจในการก่อเหตุแบบนี
0: ้
1: คือตอนนี้ยังไม่ชัดว่าทางการลาวเนี่ยนะคะเขาจะดำเนินการตามกฎหมายของลาวหรือว่าจะมีการประสานส่งตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาดำเนินคดีในประเทศไทยยังไงซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยนะคะ อยากรู้ว่าได้ทองคืนไหม
0: นั่นสินี่ครับเด้งนะโอ้โหมูลค่าขนาดนี้ครับเด้งนะอุกอาจมากครับ
1: ครับ
0: ดีแล้วครับที่จับได้แต่ข่าวสารเรื่องของการเสียชีวิตของเรย์มอกดูร่อง
1: น่ากลัวมาก
0: หัวใจตีบนะเด้งนะ
1: เส้นเลือดหัวใจตีบไป3เส้น
0: อ่ะเส้นเดียวก็หนักอยู่แล้วอ่ะคราวนี้3เส้นล่ะครับ
1: ว่าไปเจ้าตัวเขาไม่รู้เลยหรือมันต้องมีอะไรเตือนบอกเหตุบ้างเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าตัวเขาก็รู้เหมือนตัวเองนะครับที่เราพูดกันเมื่อวานเนี้ยเห็นไหมเขาโซเชียล

0: เขาบอกว่ามรณะอะไรก็แล้วแต่ก็พร้อมมานะนะชาตะอะไรก็ดีรวมทั้งเขาก็บ่นอย่างที่เด้งรายงานข่าวไปเมื่อวานนี้นะครับแต่ปรากฏว่าไอ้เรื่องนี
1: ้
0: มันไม่มีสัญญาณนะเด้งนะแต่เพื่อนนะครับที่ว่าไปทำงานด้วยกันบอกแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบกินน้ำเปล่าชอบไปดื่มน้ำอัดลมดื่มน้ำอัดลมตลอดแล้วคือบางทีคนทำเหนื่อยอะไรเหนื่อยเนี่ยพอกินน้ำอัดลมไปมันรู้สึกว่าหวาน
1: ชื่นใจ
0: ชื่นใจนะครับแล้วก็พักผ่อนก
1: ็
0: ไม
1: ่
0: ค่อยเพียงพ
1: อ
0: ถามว่านะครับเหนื่อยง่ายด้วยเหนื่อยง่ายด้วยนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าไปหาหมอเหมือนกันนะแต่อย่างว่านะครับก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่แต่เล่าเล่านะครับไม่กินมาแล้วนะเด้งนะเขาบอกไม่ได้กินมานานแล้วสำหรับเรครับแต่เรเสียชีวิตนี้จากการนะครับว่าเป็นหัวใจตีบ3เส้นวันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเด้งนะเพราะว่าอะไรครับโรคหัวใจนี้เป็นโรคที่คนไทยตายเป็นอันดับ2
1: เนี่ยตอนนี้
0: จากมะเร็งอ่ะ
1: สถิติเนี่ยนะของคนที่ตายในรูปแบบนี้นะเยอะมากนะ
0: เออครับ
1: ที่แบบเหมือนวูบไปอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเนี่ยฮารุณเนี่ยเพราะเหตุนี้หรือเปล่าน
0: ั่นสิไม่รู้เด้งอายุก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะอย่างเรนะครับ49นี่นะ
1: เดี๋ยวนี้คนเนี่ยพวกไขมันอุดตันกันได้เยอะมากเลยนะ
0: นี่นะเอามันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราค่อยว่าต่อกันนะครับแต
1: ่
0: ก่อนที่จะต่อตรงหัวใจตีบนะครับถ้าท่านไอครับเด้งถ้าท่านไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมห
1: ะ
0: ช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บและบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ๊ะจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
9: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัว

0: รอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
5: ค่ะ17:36 นะคะเข้ามาช่วงนี้โอ้วันนี้นี่คุณผู้ฟังนะจะคุยอยู่2เรื่องเรื่องของเลกับเรื่องน้ำท่วม
6: เออนั่นครับแต่เรื่องใหญ่ก็อยู่แค่นี้แหละครับวันนี
5: ้คุณ 1,000 ช่างคุณ 1,000 ช่างที่พูดถึงเรื่องไอเฮิร์บค่ะ 1,000 ช่างบอกว่างมเข็มในมหาสมุทรยังจะง่ายซะกว่าหาไอเฮิร์บในเซเว
6: ่
5: น
6: เหรอครับเอ้าพูดที่
5: นี่สงสัยเนี่ยทุกคนจะมีปัญหากับการหาไอเฮิร์บในเซเว่น
6: เดี๋ยวให้ทีมงานเราแจ้งทาง
5: เจ้าของค่ะเจ้าของหาเนี่ยไอเฮิร์บเนี่ยหลายคนบ่นมาแล้วเนี่ยบอกว่าหาซื้อเด้งก็พยายามไปหาเหมือนกันนะโดยใช้วิธีจะลองหาเองโดยที่ไม่ถามเจ้าหน้าที่
6: ปรากฏว่าก็ไม่เจอเหมือนเดิม
5: ก็ไม่เจอแต่ว่าหลังเดี๋ยวเด้งจะลองถามแล้วเพราะอยากรู้ว่าอยากทดลองเพราะว่าเห็นคุณผู้ฟังบ่นมาเยอะก็เลยลองไปหาดูบ้างหาไม่เจอจริง
6: ๆครับ
5: วันหลังเดี๋ยวค่อยถามเจ้าหน้าที่เอาว่ามันอยู่ตรงไหนมาคุณศักดิ์ชัยค่ะคุณศักดิ์ชัยบอกว่าสวัสดีครับคุณเด้งพี่สุวิทย
6: ์
5: เรื่องเส้นเลือดตีบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เยอะมากนะครับเพราะอาหารการกินใช่เพราะอาหารการกินของเราเลยคือกินอาหารที่มีไขมันทรานส
6: ์
5: LDL สูง LDL สูงไขมันมันก็จะไปพอกที่เส้นเลือ ดทำให้เกิดอาการตีบที่สำคัญที่สุดก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจทั้ง3เส้นเนี่ยต้องไปตรวจแบบจริงจังเลยด้วยการตรวจคลื่นหัวใจถ้ามีสัญญาณเนี่ยคุณหมอจะให้วิ่งสายพานถ
6: ้
5: าวิ่งสายพานแล้วเจอก็ต้องไปทำการฉีดสีแล้วก็ CT สแกนถึงจะเจอครับที่ทราบเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นตั้ง2เส้นแหละแต่ว่าโชคดีที่ประมาณ 50% และต้องกินยาตลอดชีวิต
6: โอ้ใช่นะครับ
5: ว่าไปอ่ะคือไปหาหมอตรวจสุขภาพบ่อย
6: ๆเออใช่แต่ท่านยังโชคดีแล้วนะครับก็คือว่ากินยาถ้าสมมติว่ามันลุกลามมากไปกว่านั้นนะครับต้องขยายเป็นขดลวดนะเด้งคนทั่วไปใส่เส้นเลือดหัวใจนะครับคือให้มันขยายให้เลือดมันไปได้อย่างเงี้ย
5: เดี๋ยวนี้คือคนจะเป็นเยอะนะ
6: ครับเหมือนนี้ยกตัวอย่างเลยนะครับจักรพันธ์กมุตโยธินเนี่ยที่จัดรายการนะครับทันข่าวทันกฎหมายช่วงบ่ายโมงของวิทยุเราเนี่ยครับนี่ครับก็หัวใจตีบนี่เหมือนกันกูเนี่ยนะครับก็ไปทางเส้นเลือดอยู่นี่ครับตอนนี้ก็ดีวันดีคืนแล้วล่ะครับแต่ที่บอกว่าต้องหนักสุดก็คือว่าต้องใบผ่าแต่เองนะ
5: ใช่
6: ต่อเส้นนะครับ
5: เลือดที่ใหม่เลยแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนึงนะบอลลูน
6: บอลลู

0: ุณบอลลูนก็คือว่าขยายเนี่ยนะครับแต่หนักที่สุดก็คือว่าใบพัดเลยนะ
1: แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะดูมันง่ายไปเลยนะเมื่อก่อนดูแบบโอ้โหฟังแล้วแบบใบพัดกับบอลลูนแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายมากเลยพวก
0: หมอเก่งหมอเก่ง
1: วันเดียวก็เสร็จอะไรเงี้ยแบบไปนอนอะไรเงี้ยวันคืนเสร็จเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเขาไม่ค่อยอยากให้นอนโรงพยาบาลเท่าไหร่เลยอ
0: ่
1: ะคือทำเสร็จปุ๊บก็ไล
0: ่
1: แต่ว่าไปตรวจโรงพยาบาลเนี่ยไปหาคุณหมอบ่อยๆนะคะ
0: ครับ
1: พี่สุวิทย์ไปบ่อยไหม

0: นั่นแหละความดันโลหิตด้วยเบาหวานด้วยสูบบุหรี่ไห
1: ม
0: อ้วนลงพุงอ่ะไม่ค่อยออกกำลังกายด้วย
1: อย่ามันเจ็บจี๊ด
0: จัดใจตัวเองเหรออายุด้วยเด้งตั้งแต่45ขึ้นหรือ40ขึ้นนะครับระวังครับเป็นไปได้หมดนะครับรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นด้วยไห
1: ม
0: มันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะเด้งเนี่ย
1: อ
0: ืมครับ
1: คุณมยุรีนะคะเข้ามาทักทายสวัสดีนะคะ
0: ค
1: ือวันนี้หลังจากที่เลเนี่ยเสียชีวิตนะแล้วมันเป็นคือมันเกิดกรณีของการเสียชีวิตแบบปุบปับเนี่ยหลายเคสละทำให้แต่ละคนเนี่ยมาเริ่มสะท้อนคิดกันนะว่า
0: อ
1: ะไรอะไรมันก็ไม่แน่เนาะเออวันหนึ่งมันก็แบบจะต้องเป็นเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ใช้ชีวิตกันให้ดีๆนะอย่างมีสติใช้ชีวิตกันอย่างมีสติแล้วก
0: ็
1: นึกไว้ทุกวันอย่าได้ประมาทเลยค่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกผมดัน2เส้นไม่ตายฉีดสีสนุกมา2รอบแล้ว
0: โอ้โหคนไม่ถึงเวลานะไม่ถึงคราวไม่ถึงคราว
1: คนที่ไม่
0: มีบุญแล้วมีบุญแล้ว
1: คนนะเขายังไม่เอาไปโชคดีแล้วยังอยู่ทักทายพูดคุยกับเราต่อ
0: ยมบาลยังไม่ต้องการ
1: คุณนินเอ็นเคทีค่ะผลิตไม่ทันโฆษณาน้อยๆหน่อยก็ได้ค่ะนี่เดี๋ยวไอเฮิร์บเนี่ยโอ้ยคนดังจะตาย
0: ใช่ใช่
1: ไปดูดิโฆษณาทุกช่อง
0: จาก 100.5 เนี่ยครับ
1: คือเราไม่ต้องโฆษณามากเลยนะคุณผู้ฟังโฆษณาให้เรามากกว่ากันนี่แล้วก็นี่คุณมายุรีเขาบอกว่าอายุกำหนดมาแล้วค่ะ
0: ครับ
1: อยากรู้เหมือนกันเนาะคนเนี่ยไม่รู้วันตายนะอยากรู้เหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสได้รู้วันตายของเราบ้างเนี่ย
0: เออนั่นสิเด้งโอ้ไม่มีใครรู้หรอกครับเด้งคาดการไม่ได้นะครับวันเกิดบางทีก็ตรงกับวันตายพอดี
1: เออ
0: นะครับเ
1: นี่ยคุณ 1,000 ช่างนะคะไม่ใช่เมื่อกี้บอกไปแล้วตาย
0: ครับ
1: มาซ้ำได้ไงเนี่ยคุณศักชัยคุณศักชัยบอกว่าอันนี้ใช่นี่เป็นอะไรเนี่ยบุรดม
0: อ้าวเป็นอะไรล่ะ
1: คุณฟลุกรถตู้บอกว่าผมไปจังหวัดน่านทุกปีนับไปมาก็เป็น10ปีแล้วครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ตลอดก็คือมีที่พักรีสอร์ทเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ไร่ข้าวโพดของเจ้าสัวเพิ่มขึ้นตลอดแต่ว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยค่อยๆแบบคือไม่ค่อยเห็นถ้าไม่รีบฟื้นฟูแก้ไขอะไรเนี่ยอนาคตน่ากลัว
0: ครับ
1: เมืองน่านเนี่ยเป็นเมืองที่ผมชอบมากเห็นสภาพแล้วเศร้าใจอาการของเลก็น่ากลัวผมเกือบไปก็อาการนี้แหละคือตอนนี
0: ้
1: เรื่องนี้ต้องระวังเลยนะ
0: ใช่ใช่เด็ก
1: หลายคนเนี่ยโอ้โหบ่งบอกนะอาการแบบนี้กันทั้งนั้นเลยคุณอมรค่ะคุณอมรก็เข้ามาสุขสันต์วันพฤหัสนะสวยทั้งเลยอ่ะคุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามา
0: ครับ
1: คุณชนิวัฒน์นะคะก็เข้ามาสวัสดีค่ะแล้วก็บอกว่าน้ำจากภาคเหนือเนี่ยไหลลงมารวมเจ้าพญาต่อไปเนี่ยจะไหลเข้าปทุมแล้วรังสิตแล้ว
0: อ้าวยังตอนนี้ยัง
1: คุณเกียง
0: ไม่รีบร้อนไม่รีบร้อน
1: คนน่านทำลายป่าจริงๆค่ะไปน่านบ่อยมากเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดจากที่เคยโล้นบางเขาเนี่ยกลายเป็นโล้นเกือบทุกเขาเห็นแล้วอยากร้องไห้เลิกไปแล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายเขาใหญ่ก็ถูกตัดไม้น้ำท่วมกันไปแล้วต่อไปก็วังน้ำเขียวอยากให้พวกเราช่วยกันรักป่าก็ช่วยๆกันนะคะแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงให้คนในพื้นที่เขาว่ากันไปแล้วกันคุณใบเตยก็สุขสันต์วันพฤหัสเข้ามานะคะคุณเทียนท่าฉลอมนี่เทียนท่าฉลอมบอกว่าปาวิทย์ใกล้ชิดเด้งเก่งคุยข่าวเล่าเรื่องราวกล่าวกันนั้นสนุกคุยขมงยามเย็นเน้นไร้ทุกมีแต่สุขไม่เหงาเศร้าไม่มี
0: นี่ขอบคุณมากพี่เทียนอ้าวเย็นแล้วนะครับทำไมจะต้องเครียดจากข่าวด้วยเหร
1: อ
0: นะเดี๋ยวก็กลับบ้านไปเครียดจากข่าวแล้วนอนไม่หลับอีกเด้ง
1: คุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งหนาแล้วก็คุณอารมณ์ดีบอกว่าตัวเล็กน้ำหนักไม่เกินแต่ไขมันในเลือดสูงเพราะชอบกินขนมหวานเศร้าเลยพี่เด้งใช
0: ่
1: พวกตัวเล็กๆเนี่ยนะโอ้โหไขมันนะคุณเอ้ย
0: ครับ
1: คุณอัธชัยค่ะคุณอัธชัยบอกว่าพอรู้ก็ตายเลยคือรู้วันตายอ่ะเหรอ คุณมยุรีค่ะนะคุณมยุรีก็ส่งภาพไอเฮิร์บมาให้ด
0: ู
1: เลย
0: เ
1: นี่ยไอเฮิร์บ OTC
0: ครับ
1: แน่นอนค่ะแล้วก็บอกพายุเริ่มมาแล้วค่ะคุณฟุกรถตู้บอกว่าถ้าผมรู้วันตายนะเดี๋ยวผมไปถามเมียดู
0: เลย
1: นี่ชอบเอาเมียมาเล่นตลอดเลยอ่ะคุณฟลุ๊กอ่ะ
0: เมียสั่งตายเหรอโอ้

0: หมดแล้ว
1: แต่หลายคนมึงก็สงสัยเหมือนกันนะอย่างที่ท่านผู้ฟังนะครับแสดงความคิดเห็นมานี่นะฟังหมอบ้างครับอย่างคุณหมอสุภฤกษ์วิจารณ์จารยานนะครับหรือหมอโอ๊
0: ค
1: ท่านก็บอกเหมือนกันนะครับอาการที่ท่านเล่ามานะครับเหมือนกับที่ฟังนะครับที่ส่งข้อมูลบอกเนี่ยนะแต่หลายคนนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมนะครับมันตีบมากรู้ตนเองตีบมาเด้งไงแต่มันไม่มีอาการอะไรเลยยังปกติอยู่นะครับท่านบอกว่าเรื่องโรคนี้มันน่ากลัวนะนะครับถ้าหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยหลายคนกลัวว่าเอ๊ะมันจะต้องมีอาการที่เช่นเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกเจ็บร้าวแขนซ้ายเนี่ยนะครับถึงจะไปหาหมอเด้งนะแต่นะครับท่านหวังจะชะล่าใจคุณหมอท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีอาการแบบคลาสสิกที่ว่านี้นะหัวใจนะครับอาจจะยังได้รับเลือดเพียงพออยู่ในช่วงพักแต่เมื่อออกแรงเมื่อไหร่ท่านสังเกตนะครับหัวใจต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นหลอดเลือดที่มีโรคอาจจะเพิ่มเลือดไปเลี้ยงได้ไม่เพียงพอบางคนจึงมีเพียงว่าเหนื่อยง่ายกว่าเดิมเดินได้ระยะสั้นลงขึ้นบันไดแล้วต้องพักออกกำลังกายได้ไม่เท่าเดิมหายใจก็ไม่อิ่มอ่อนเพลียผิดปกติเลยแล้วก็บางคนอาจจะนี่นะคือมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแต่ไม่มีอาการเจ็บหน้าอกที่ชัดเจนโดยเฉพาะสวครับเด้งแล้วก็ผู้ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยอาการของโรคหัวใจอาจจะไม่เหมือนภาพที่เราคุ้นเคยเพราะฉะนั้นคำว่าผมไม่เจ็บหน้าอกผมคงไม่มีเส้นเลือดหัวใจตีบนี่ครับเชื่อแบบนี้อันตรายครับ
0: วันนี้มีความคืบหน้าออกมานะเกี่ยวกับกรณีผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงอ่ะผู้ที่ไปเกี่ยวข้อง
1: ใช่
0: ผู้กระบวนการทุจริตออกบัตรเนี่ยประจำตัวผู้ที่ไม่มีสัญชาติ
1: ครับคืบหน้ายังไงบ้าง
0: ปรากฏคือก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมว่ามีข้าราชการของกทม.เขาไปเกี่ยวข้องด้วยจนกระทั่งไล่ออกไปแล้ว3คนนะล่าสุดออกอีกหนึ่งค่ะ
1: ลอยไปมั่ง
0: เยอะมากเนาะ
1: อุ้ยในกอดในขอทำได้ไงเด้งข้าราชการทั้งนั้นแหละครับทำแบบนี้เด้งนะ
0: แล้วนี่เรายังอีกเยอะเนี่ยวันนี้คุยกับนุ่นตรีเลยบอกหูยังอีกเยอะในกรุงเทพเน
1: ี
0: ่ยแล้วก็เดี๋ยวต่างจังหวัดอีก
1: ถูกต้องครับนี่นะ
0: อู้น่า
1: ครับ
0: เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเยอะจริงๆนะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ค่ะล่าสุดนะคะผู้อำนวยการเขตดินแดงค่ะมีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงนะคะ ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเลยก็เพิ่มเติมไปอีกรายหนึ่งแล้วก็มีผลนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยโดยสำหรับลูกจ้างประจำรายนี้นะคะมีพฤติการไปร่วมมือกับในหน้าค่ะเอื้อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้
1: าว
0: เข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองรวมไปถึงช่วยประสานงานนะคะด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงค่ะเพื่อ นำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูตำรวจเนี่ยก็แจ้งข้อหาแล้วคือกระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและก็ร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะก็การออกคำสั่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการขยายผลเอาผิดเพิ่มเติมนั่นแหละสำหรับ ในส่วนของข้าราชการกทม.นะคะอย่างที่บอกก็จากเดิมเนี่ย3วันนี้เพิ่มอีก1ก็เป็น4แล้วค่ะ
1: ครับนี่นะโหดูสถิตินะครับในพื้นที่ที่ว่าแฟดคันเกแคหะที่ดินแดงก็ได้นะนะครับตั้งแต่ปี60ถึง65นะครับโอ้โหเอาคนเข้าไป 3,000 กว่าเกือบ 3,000 กว่า
0: ใช่ที่กทม.เขาตรวจสอบ
1: โอ้โหมันไม่ธรรมดาครับแล้วก็ปล่อยไปได้ยังไงนะครับตั้งพึ่งโผล่พึ่งตอนนี้เด้งนะโอ้
0: คือเรื่องมันคลาคสังนี่คือทำแบบนี้กันมานานแล้ว
1: คือ
0: เนี่ยน้องตรีบอกเลยนะคือหลายคนอาจจะคิดว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นตามแนวชายแดนใครจะคิดว่ามันมาโผล่กลางกรุงอ่ะ
1: ใช่นี่นะห้องต้องบอกว่านิดเดียวนะครับการที่หาก็รู้อยู่นะครับยัดธนาไปไงนะครับบางทีทะเบียนนั้นนะย
0: ั
1: ดไป16คนก็มีครับครั้งเดียวนะเด้งนะจะสะสมไปแล้วก็ไปเรื่อยๆนี่นะนี่เขาเรียกว่าผีเข้าบ้านหรือผีเข้าแฝดนะเด้งนะ
0: เออใช่เป็นพวกผีเลยนะ
1: เออผีครับอย่างเงี้ยพูดภาษาทางการเมืองเลยนี่นะอ้าววันนี้นะครับได้ฟังข่าวเรื่องของมวยคู่เอกครับเด้ง
0: ใคร
1: พระครับ
0: อ๋อเห็นคลิปภาพอ่ะโอ้โหลงไปคลุกเลยอ่ะ
1: ผมนึกว่าเขาถ่ายคลิปนะครับเล่นอะไรอย่างนี้เด้งนะเพราะว่าคนชอบดราม่าเดี๋ยวนี้ครับของจริงเด้งนะโอ้วันนี้นะครับได้เกิดเหตุการณ์ที่ตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่นะเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเด้งผู้ชายคนนึงนะครับอายุ40ปีนะครับปรากฏว่านี่นะเดินไปดูที่ดินของครอบครัวตัวเองที่มีปัญหาทางเข้าออกกับวัดครับปรากฏว่าเจ้าวาดนี่นะเดินเข้ามาต่อว่าเอ๊ะยังไงครับผู้ชายคนนี้บอกว่านะครับว่าที่ดินเนี่ยติดกับวัดเนี่ยแหละเมื่อก่อนก็คือว่าบริจาคให้วัด

0: แต่สุดท้ายนะครับก็มันบริจาคให้ไม่หมดแล้วครับก็เหลือส่วนนึงให้กับตนเองเพราะฉะนั้นตนเองจะไปที่สวนปรากฏว่าไปไม่ได้เด้งพระนะครับก็คือว่าเอาประเภทที่ว่ารั้วชั่วคราวมากั้นเด้งพอคนนี้นะครับยกออกไปปั๊บพระเข้ามาต่อว่าหลังจากนั้นพอต่อว่ากันนะครับมีอารมณ์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็เลยแม่ไม้มวยไทยระหว่างพระนะครับเอาว่าเป็นพระนะมวยคู่เอกละเด้งนะนะครับมุมปกติแล้วมุมแดงกับมีมุมน้ำเงินใช่ไหมครับแต่ตอนนี้บอกว่ามีมุมเหลืองกับมุมเขียวผู้ชายนะครับใส่เสื้อสีเขียวเด้งโอ้โหใส่กันนะครับแม่ไม้มวยไทยสุดท้ายนะครับฟัดเวียงกันลงกองกับพื้นทั้งคู่เด้งแต่ปรากฏว่าเจ้าวาดนะครับตัวใหญ่เหมือนกันนะ อยู่ข้างบนเลยครับคล่อมเลยเด้งนะโอ้ยฟัดหมาก็เอาด้วย
1: ให้มันรู้ซะบ้างพระก็เ
0: มตตาผมนึกว่าวันเศร้าลินนะเด้งนะดีไม่กัดหูด้วยนะครับปรากฏว่าฟัดเวียงไปนะฝ่ายโยมเสียเปรียบครับสงสัยนะครับฉันอาหารดีๆทั้งนั้นเด้งมีแรงเยอะนะ
1: ป้าพี่ซื้อไปภาคมวยเลยเนี่ย
0: พอลุกขึ้นมาเด้งนะมีกี่กรรมการคือสีกาเด้งนะนะคร
1: ับ
0: มีสีกาไม่รู้ว่าสีกาฝ่ายไหนก็ไม่ทราบได้นะปรากฏว่ามาแยกออกเด้งนะนะครับ
1: เราแยกได้ด้วยหรอ
0: แยกก็ไม่รู้มันพลวันนะเด้งนะมันพันตัวครับแม่ไม้มวยไทยเด้งกรรมการไม่รู้ล่ะครับไม่รู้ว่าโดนลูกหลงหรือเปล่าไม่รู้นะนับสิบนะครับสุดท้ายกรรมการก็เอาออกมาโอ้ผู้ชายคนนั้นเลือดกบปากเด้งนะมีเลือดส่วนพระนะครับไม่เป็นไรนะเด้งนะแล้วก็มีการต่อว่าต่อขานกันดีนะพอแยกออกมาแล้วครับชี้หน้ากันแล้วก็ด่ากันด้วยนะเห็นไหมครับเรื่องของพระกับนะครับชาวบ้านนี่นะมันก็เป็นข้อขัดแย้งอยู่ตรงเนี้ยนะไม่รู้นะครับจะไปที่ไหนยังไงต่อไม่รู้วัดอะไรบ้างนะครับโอ้เรื่องที่วัดกับชาวบ้านก็เหมือนกับที่ขอนแก่นนะดิ่ง
1: นี่มาเรื่องของสทคนหลอกกันนิดนึงจริงๆเนี่ยนะเรื่องนี้เขาบอกว่ากำลังเป็นไวรัลมากเลยคือเมื่อวานเนี้ยน้องเนี่ยพวกน้องนักข่าวเขาจะส่งเข้ามาพี่เด้งหยุดเรื่องน้ำท่วมไว้ก่อนพี่เด้งดูอันนี้ก่อน
0: ใคร
1: แล้วก็อะไรอ่ะโอ้พี่เด้งเนี่ยคนหล่อ
0: คนหล่อว้าว
1: สทเบนสุเมฆกีรติบำรุงพงษ์ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยกำลังเป็นที่แบบพวกเด็กๆเขากรี๊ดกราดกันมากเลย
0: สทจังหวัดไหน
1: ระยองระยอง
0: ฮิระยองเขตหนึ่งจังหวัดยาว
1: สมาชิกสภาเทศบาลนครระยองอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเขากำลังเอาไปเปรียบเทียบกันกับใครอ่ะผู้ว่าฟูกุอิอะไรของเขาว่าที่คนนั้นก็เป็นคนดังเหมือนกับเป็นคนหล่อของญี่ปุ่น
0: เลือกครับ
1: ชื่อทาคาโตอิชิดะเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้ทำให้อุ๋ยหลายๆคนอยากไปเจอเขามากเลยที่ญี่ปุ่นน่ะเพราะว่าเขาหล่อนี่แต่ว่าเนี่ยเขาก็เอาคนนี้มาแข่งรัศมีด้วยเลยเพราะว่าหล่อเหมือนกันใน Facebook นะคะสทเบนสุเมฆกีรติบำรุงพงษ์เนี่ยก็ในภาพเนี่ยนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยสามัญสมัยที่3ซึ่งเดิมแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นโพสต์รายงานการทำหน้าที่ตามปกตินะแต่ทีเนี้ยพอหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพที่ว่านี้ออกมาเนี่ยโอ้ยกลับได้รับความสนใจเกินเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนั่นก็คือมีความคิดเห็นของผู้คนจำนวนมากเพราะว่าโพสต์เนี่ยมันแชร์ถูกแชร์ไปประมาณ 1,500 ครั้ง
0: ครับ
1: แล้วก็เข้ามาชื่นชมแต่หน้าตาคือไม่ได้ดูเรื่องงานนะมาชื่นชมหน้าตาของสทเบนเนี่ยบางคนก็แบบคือเหมือนว่าอยากแต่งอะค่ะอยากแต่งไปจนถึงโอ้โหคือคนที่เพิ่งรู้จักตัวเนี่ยก็มีการโพสต์แบบจะติดตามอะไรเงี้ยประกาศเลยบอกพร้อมจะติดตามการเมืองระยองเลยคือเรียกว่าตอนนี้กำลังได้รับความสนใจอย่างมากแล้วก็กลายเป็นกระแสชาวเน็ตนี่พูดถึงกันมากเลยเวลาเนี้ย
0: เลยครับนะฮะเดี๋ยวกลายเป็นกระแสชาวเน็ตพูดมากเดี๋ยวอาจจะมีสาวๆนะครับไปขอเข้าทะเบียนบ้านไม่รู้ว่าในพื้นที่หรือเปล่าอยากจะรับใช้สทโอ้อยากจะให้สทรับใช้เด้งก็เป็นได้นะ
1: คือตอนนี้เขาก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกันไงก็บอกแล้วบอกว่าเนี่ยทางสทเบนเนี่ยเขาก็เลยถูกนำไปเปรียบเทียบกับเนี่ยฟูกุอิอะไรคนนี้นะการเมืองหล่อที่ญี่ปุ่นนะคะที่ตอนนั้นน่ะคือเขาฟูกุอิเนี่ยเขาเป็นผู้ราชการจังหวัดที่อายุน้อยที่สุดของญี่ปุ่นนะแล้วก็หน้าตาดีด้วยเห็นว่าได้รับคะแนนเสียงเนี่ยสำหรับนี่นะสำหรับฟูกุอินะได้รับคะแนนเสียง 132,290 เสียง
0: ชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาหล่อบ้างผมบอกผมคนเดียวนะครับนี่นะจะได้หัวกระไดไม่แห้งกับผมบ้าง
1: นี่ดู
0: ได้ก็ให้ดูอีกแล้วเห็นไหมโอ้ไม่ได้คนหล่อๆทั้งนั้นเลย
1: หล่อไม่ล่ะหล่อไม่ล่ะแต่ของญี่ปุ่นเขาหล่อจริงนะ
0: เออหล่อหล่อหล่อโอ้ยหล่อหล่อหล่อคนญี่ปุ่นนะครับยิ่งสมมติว่าชักซามูไรแล้วยิ่งจะหล่อมากกว่านี้อีกแล้วเด้งนะ
1: หล่อมากคนญี่ปุ่นนะ
0: ครับนี่นะเรียบร้อยด้วยนะฮันช็อกจิโยนะครับเรียบร้อยก็

0: ฮัลโหลบุ๊กเซ่เอาเลยเซ่โค้งโค้งโค้งตลอดนะคนญี่ปุ่นนะเรียบร้อยจะไปเด้งนะ
1: อ
0: ืมเอ้าโอ้ผมก็สนใจเหมือนกันนะเด้งนะเรื่องของเรเอ๊ะนำสกุลทำไมแมคโดนัลด
1: ์
0: เอ๊ะเป็นญาติกับแมคโดนัลด์หรือเปล่า
1: ไม่เป็นลูกครึ่งไม่ใช่หรอ
0: ร้านอาหารชื่อดังอะเด้งนะโอ้เป็นลูกครึ่งอย่างที่ว่าเด้งนะนะครับเพราะว่าเรนี่เป็นลูกครึ่งสกอตแลนด์ใช่ไหมครับเนี่ยนะคุณพ่อก็เป็นสกอตแลนด์อังกฤษแล้วครับแต่คุณแม่ก็เป็นคนร้อยเอ็ดใช่ไหมเด้งบ้านผมเด้งครับเนี่ยนะทำไมขออนุญาตโมเลยเด้งนะปรากฏว่าคุณพ่อของเขานะครับเป็นชาวสกอตแลนด์ที่นามสกุลแมคโดนัลด
1: ์
0: ถือว่าเป็นนามสกุลพื้นฐานดั้งเดิมที่พบได้ทั่วไปในประเทศสกอตแลนด์เด้งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับชื่อดังแมคโดนัลด์เลยนะ
1: ค่ะ
0: คือเหมือนกับครับเอาขออนุญาตยกตัวอย่างผมก็แล้วกันครับอย่างนามสกุลผมเนี่ยสุทธิประภาปรากฏว่าผมไปเจอสุทธิประภาเยอะมากเลยเด้งนะไปต่างจังหวัดไปทำรายการนะครับไปอยู่ภาคใต้ไปเจอคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดพังงาครับบางทีนั่งรถตุ๊กๆเนี่ยครับเด้งเจอเยอะเลยครับสุทธิประภาเพราะว่าบ้านผมนะครับก็คือว่าแตกเหล่ามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเช่นอำเภอเสรภูมิอย่างเงี้ยเด้งเกือบทั้งหมดครับเกือบเยอะมากเลยสุทธิประภาเด้งไม่รู้จักกันหรอกน
1: ี่
0: นะมันก็แตกเราก็มาแบบนั้นนะครับเช่นเดียวกับเรครับเพราะว่าต้นตระกูลเขาเกิดที่บอกว่านามสกุลนี้คือแมคโดนัลด์เยอะในพื้นที่เขาเขาก็เลยต่อยอดมาตรงนี้ก็เลยอ๋ออย่างนั้นนะครับอ่ะเฉลยให้ท่านผู้ฟังฟัง
1: นี่คุณโจมิเตอร์ก็ถามว่าลูกจ้างประจำเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ข้าราชการใช่ไหม
0: ลูกจ้างประจำ
1: มันก็เหมือนทหารเกณฑ์อ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนทหารเกณฑ์ถามว่าเป็นทหารไหม
0: เ
1: วลาข่าวมันใช้มันก็ใช้ทหาร
0: เดี๋ยวนี้นะครับก็คือว่าระบบราชการนะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งข้าราชการมันเต็มจะไม่ได้นะ
1: เขาก็ยังไม่บรรจุคือยังบรรจุ
0: ยังไม่บรรจุนะครับคือว่าเป็นลูกจ้าง
1: ก็เลยเป็นลูกจ้าง
0: ก่อนลูกจ้างประจำอะไรเงี้ยลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำ
1: ใช
0: ่ประมาณ
1: สมัยตอนช่วงที่พวกอย่างที่ทำงานทั้ง11เมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะได้เป็นนะลูกจ้างชั่วคราวแล้วก็เป็นลูกจ้างประจำ
0: เออใช
1: ่เออบางทีทำงานก็ไม่รู้กี่ปีกี่ชาติยังไม่ได้บรรจุเลย
0: เออยังไม่ลูกจ้างตลอดชีวิต
1: นั่นเองก็เหมือนเป็นข้าราชการนะเนาะเพราะว่าทำงานกันนานเลยเนี่ย
0: ครับ
1: คุณฟุกรถตู้นะก็บอกว่าไปดูหมู่บ้านแถวตลาดสี่มุมเมืองและบ้านเอื้ออาทรแถวตลาดไทยด้วยสิครับผมรับรองเพียบ
0: ครับแน่นอนแน่นอน
1: คุณตามบอกว่าพี่เด้งครับเดี๋ยวนี้สำนักงานเขตทุกเขตมีคอมแล้วทำไมไม่มีการตั้งค่าแจ้งเตือนเวลามีการโอนย้ายที่มันผิดปกติไปที่ผอ.เขต
0: ครับเขตฟังเอาไว้กันละกันนี่นะ
1: ไปถามผอ.เขตเลยนี่ลืมบอก
0: ลืมบอกว่า
1: อุ้ยตายแล้ว
0: เด้งเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจะเป็นอะไรไปอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปเพราะว่าอยากจะแจ้งท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับ CEO of อาเซียนของเราครับเหลือ8ที่นั่งสุดท้าย
1: เหล
0: ือ8แล้วนะครับ
1: อุ้ยตายแล้วอุ้ยไวมาก
0: คนสนใจนะครับเด้งนะแต่สนใจบอกว่าเดี๋ยวรอหน่อยเดี๋ยวรอหน่อยรีบเลยนะครับเพราะว่า8ที่นั่งสุดท้ายจะจบแล้วก็จบเลยนะครับท่านติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ได้นะครับ0944803076 0944803034แล้วก็0943966649นะครับเพราะว่าหลักสูตรที่เราจะเปิดนะครับ15สัปดาห์เนี้ย2กันยายนถึง9ธันวาคมรับรองนะครับมิติใหม่มุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านจากกูรูประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยจะมาให้ความรู้กับท่านครับ
1: ค่ะและอย่าลืมนะคุณผู้ฟังนะถ้าไอนะคะต้องไอเฮิร์บค่ะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บนะคะ
0: ลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตุลาคม2 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีนะครับ
4: ครับก็ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องเอาใจช่วยเมืองน่านนะครับพี่ไพศาลสถานการณ์ณขณะนี้ก็ถือว่าคลี่คลายระดับหนึ่งแล้วนะฮะน้ำในตัวเมืองก็ค่อนข้างลดระดับลงแล้วเหลือแต่เวียงสาครับน้ำกำลังจะไปถึงครับ
5: ครับอันนี้คือเฉพาะหน้านะ
4: เฉพาะหน้าครับ
5: แต่ว่าที่น้ำลดลงแล้วน้ำผ่านไปส่วนใหญ่แล้วอย่างตัวถ้าวังผานี่ก็โอ้โหยับเยิน
4: ใช่ฮะยับเยินครับ
5: ความเสียหายหนักหนาสาหัสจริงๆดูสภาพนะครับ
4: ก็คลิปภาพที่ชาวบ้าน
5: บ้านเรือนถนนถนทางอะไรต่างๆนะ
4: ก็คลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายกันมาเนี่ยรถผมจอดอยู่ข้างบ้านนะพี่ไพศาลลอยขึ้นแล้วก็ไหลเข้าป่าไปแล้วฮะแล้วเป็นลักษณะนี้เกือบทุกหลังฮะเพราะว่ามันมาทีนึงเนี่ยโอ้โหสูงระดับเมตรกว่าเกือบจะมิดหลังคาชั้นหนึ่งนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ทรัพย์สินที่อยู่ชั้นล่างขนก็ไม่ทันครับจนคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีวันนี้เรียกประชุมโดยเฉพาะสทนช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้มีเรื่องของการแจ้งเซลล์บอร์ดแคสไงพี่ไพศาลแต่ว่ามันกระชั้นชิดไปชาวบ้านหนีออกไม่ทันชาวบ้านขนของขึ้นที่สูงไม่ทัน
5: ชิปัวเนี่ยไม่ทัน
4: ครับ
5: แต่ว่าล่างๆลงมาเนี่ยเข้าใจว่าพอทันหมด
4: ฮะ
5: ใช่ไหมฮะเพราะว่าพอปัวรู้ปัวปั๊บนี่ส่วนที่อยู่

0: ต้องรับน้ำต่อจากปูเนี่ยเขาก็เตรียมทันละ
1: โอ้เพราะเราดูข่าวสารใช่ฮะ
0: พอทัน
1: ครับ
0: อย่างในอำเภอเมืองเนี่ยที่น้ำท่วมเข้ามาเนี่ยนะผมบางจุดก็ยังสูงนะยังเมตรครึ่งอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังเก็บข้าวของทัน
1: ฮะคุณทรงศักดิ์ก็อยากจะให้แจ้งเตือนถ้า5วันไปได้เนี่ยยิ่งดีประเมินสถานการณ์เลยแนวโน้มเป็นยังไงหรือว่าเอาอย่างเอากระชั้นชิดสุดเนี่ยขอสัก24ชั่วโมงใช่ไหมได้หรือเปล่าเนี่ย
0: คร
1: ับ
0: ก็มีเรื่องต้องให้แก้ไขทุกครั้งนะ
1: ครับเดี๋ยวจะรับอีกไงว่า23สิงหาคมเนี่ยก็อีกกี่วันนะพี่เบสาร 2-3 วันยอมความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านอีกแล้วแล้วก็อาจจะมีฝนตกที่เดิมเลยครับเหนือตอนล่างโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านก็จะรับสถานการณ์แบบนี้อีกซึ่งอาจารย์เสรีสุภราทิตย์บอกว่าเอาสถานการณ์ตอนนี้แม้ว่าคลี่คลายไปแล้วนะครับแต่ดินมันอุ้มน้ำไว้หมดแล้วอ่ะพี่ไพศาล
0: มันคืออันฝนตกลงไปอีกก็ไม่ก็มาเต็มๆนะ
1: ก็มาร้อยก็ท่วมร้อยอ่ะครับมันจะซึมลงดินไม่ได้แล้วอ่ะครับ
0: ก็มีเหตุผล
1: ครับ
0: นอกจากน่านแล้วศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยก็ไม่เบานะ
1: ครับ
0: ก็เจอน้ำป่าไหลหลากอยู่อันนี้ลุ่มน้ำยม
1: ครับ
0: นะฮะเพียงแต่ว่าระดับความรุนแรงก็ไม่มากเท่ากับที่ปู
1: ครับ
0: แล้วก็ตามลำน้ำน่านที่ไหลลงมา
1: ครับ
0: ต่อเนื่องกันเนี้ยก็เลยข่าวก็จะน้อยหน่อยที่ศรีสัชนาลัยแต่ผมดูแล้วก็ครูก็ชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่นะ
1: ก็ห้าตำบล12หมู่บ้าน
0: น้ำป่าไหลหลากเหมือนกันครับ
1: ครับห้าตำบล12หมู่บ้านครับตอนนี้ทางชลประทานกำลังเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อันนี้ชื่อคุ้นไหมฮะโดนทุกปีตรงนี้ครับอยู่ที่สวรรคโลกนะฮะเพื่อจะพร่องลงแม่น้ำยมรอรับมวลน้ำที่จะไหลลงมาจากอำเภอศรีสัชนาลัยของสุโขทัยแล้วก็จากอำเภอปงจังหวัดพะเยาแล้วก็ที่จังหวัดแพร่เพราะว่าสุดท้ายปลายทางมันต้องลงลำน้ำยมมาที่สุโขทัยอ่ะพี่ไพศาล
0: ก็ตัวจังหวัดก็เตรียมรอต่อไป
1: เพราะมันผ่ากลางเมืองใช่ไหมแม่น้ำอ่ะครับ
0: ใช่
1: ก็โอ้โหเคยผ่านเมืองสุโขทัยนะพี่ไพศาลไอตอนที่น้ำเขาปริ่มๆครับเราก็ขับอยู่เลนขวาเนี่ยมันเป็นเหมือนลักษณะกำแพงอะที่กั้นแม่น้ำอยู่ครับสูงเมตร2เมตรเลยนะครับและน้ำข้างหลังกำแพงเนี่ยปริ่มเลยนะฮะแต่ว่าเขาทำค่อนข้างมั่นคงแข็งแรงแต่ก็เสียวอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันพังลงมาเนี่ยโอ้โหชุมชนโดยรอบตรงนั้นมันมีแต่สถานที่ราชการจวนผู้ว่าก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเนี่ยครับ
0: แม่น้ำยมนี่เขาว่ามันน่าจะมีสภาพที่ถึงฤดูน้ำหลากแล้วน้ำก็ท่วมอย่างนี้มาน่าจะเป็นพันปีแล้วหรอก
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาตื้นเขินแล้วก็มาท่วมกันในช่วงหลังๆนี้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาสังเกตได้ว่ากรุงสุโขทัยเขาไม่ตั้งอยู่ริมน้ำนะ
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: สมัยพ่อขุนรามทั้งหลายสมัยพ่อขุนทั้งหลายอ่ะ
1: ครับ
0: นะพ่อขุนศรีอินทราทิพย์พ่อขุนศรีเมืองพ่อขุนรามคำแหงอะไรเนี่ยตัวสุโขทัยเนี่ยห่างก็ต้องพอสมควรนะแสดงคนโบราณเขาต้องรู้ว่าถ้าไปตั้งอยู่ริมน้ำแบบอำเภอเมืองปัจจุบัน
1: มันก็
0: ต้องท่วมทุกปี
1: ครับ
0: แต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเรื่องการค้าการคมนาคมสำคัญไง
1: ครับ
0: อาศัยทางนงทางน้ำอะไรต่างๆก็ลงมาอยู่จะชิดน้ำเนี่ยก็ต้องเจอแบบนี้แหละ
1: ก็เมืองเก่าเชียงใหม่ก็หากันไม่เจอตอนแรกเพราะว่าน้ำท่วมหลายปีผ่านมาจนท่วมมิดไปหมดพี่ไพศาลต้องย้ายเมืองมาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยครับเช่นเดียวกับที่พิษณุโลกนะฮะพระราชวังจันทร์อยู่ริมแม่น้ำน่านเลยเหมือนกันครับน้ำก็หลากทุกปีพอน้ำหลากเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันก็เอาโคลนเอาเศษตะกอนดินเนี่ยมาทับถมพอและระยะเวลามันผ่านไปอ่ะนะฮะมันก็ทำให้มองอะไรไม่เห็นแล้วอะ
0: กลบไปหมดเลยทั้งวัน
1: กลบไปหมดใช่ครับลักษณะเนี้ย
0: ครับ
1: แต่สุโขทัยเขาอย่างที่พี่ไพศาลบอกว่าเขาย้ายห่างจากแม่น้ำไปเลยเพราะว่าในสมัยอดีตก็คงจะความอุดมสมบูรณ์ของฟ้าฝนคงจะมากกว่านี้เยอะครับฝนตกกับฟ้าแทบจะฟ้ารั่วน้ำมาจริงๆประมาณนี้เหมือนอยุธยาไม่ต้องกลัวพม่าเดี๋ยวน้ำมาเขาก็หนีไปเองประมาณนี้
0: แล้วเขาก็สามารถที่จะทดน้ำมาใช้ได้นะ

0: ครับ
1: เอามาแล้วก็มาสร้างเป็นบาลายเป็นไอ้ที่เก็บน้ำก
0: ็ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เอาน้ำมาเก็บไว้ใช้ต่างๆคนโบราณสติปัญญาสูงมาก
0: ครับเรื่องของน่านเนี่ยนะฮะวิพากษ์วิจารณ์กันคือประเด็นน้ำท่วมอย่างเงี้ยเกือบจะทุกปีพี่ไพศาลพอมันตกหนักๆเนี่ยฮะเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เพราะคนน่านไม่มีป่าอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ
1: ก็ปีนี้เขาบอกว่าเบาหน่อยนะ
0: ครับ
1: วัดภูมินเนี่ยเขาเอาระดับอะไรนะปู่ย่าปู่ม่านย่
0: าม่าน
1: มาดูที่เขาเป็นในตัวสัญลักษณ
0: ์ครับ
1: เป็นสแตนดี้เขานะ
0: ครับ
1: ที่ตั้งอยู่หน้าโบสถ์อ่ะ
0: นะฮะ
1: ปีที่แล้วเนี่ยถ่ายมาคอปู่ม่านย่าม่านเนี่ยถึงคอ
0: ครับ
1: ตอนนี้ยังนั่นเลยหน้าแข้ง
0: ครับก็ลดลงไปแล้วด้วยนะฮะตอนนี้กำลังลดนะฮะ
1: ก็เนี่ยทั้งหน้าแข้งถ่ายมายังหน้าแข้งก็บอกโอ้ยปีนี้ยังถือว่าเบา
0: ครับ
1: เอาภาพเก่ามาดูปีแล้วนี่คอเลยผมโอ
0: ้แต่ปล่อยท่วมอย่างนี้ทุกปีไม่ได้นะพี่ไพศาลแล้วก็ถ้าเกิดท่วมขังอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยความชื้นของน้ำมันจะทำลายภาพโบราณมันจะทำลายศิลปะโบราณหมดนะครับ
1: ใช่ไม่แล้วมันโอ้โหมันต้องฟื้นฟูกันใช่ไหม
0: ครับ
1: ต้องจัดงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องเสียเงินเสียทองเองเป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: รัฐก็คงจะช่วยเยียวยาให้ระดับหนึ่งแต่คงช่วยทั้งหมดก็คงไม่ได
0: ้ก็วันนี้รัฐมนตรีวัฒนธรรมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงประชุมเลยนะฮะแล้วก็มีคำสั่งด่วนไปเลยนะครับให้ทุกกรมของกระทรวงลงพื้นที่ไปติดตามอย่างใกล้ชิดคือประเด็นแรกก็คือช่วยประชาชนก่อนประเด็นที่สองก็คือดูเรื่องของโบราณวัตถุโบราณสถานภาพศิลปกรรมอะไรต่างๆกับพี่ไพศาลออกคำสั่งห้ามเลยนะท้องถิ่นนะอย่าไปล้างอย่าสูบน้ำออกอย่าเช็ดอย่าถูอย่าขัดถ้าผู้เชี่ยวชาญยังไม่อนุญาตฮะกลัวของโบราณเสียหายครับ
1: ถือคราบเคลิมจะอยู่ยังไงก็เก็บไว้งั้นก่อน
0: ครับ
1: เอาเฉพาะตรงพื้นอย่างเดียว
0: เอาผู้เชี่ยวชาญให้อนุญาตก่อนคุณถึงจะทำได้กลัวจะไปขัดแล้วมันพังหมดนะ
1: โอเค
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตอนในการ13 นาทีครับพี่เพศานฮะคุณมีศักดิ์เนี่ยเขาคุยเข้ามาบอกว่าคนไม่เคยเจอน้ำท่วมจะถามว่าทำไมถึงปล่อยให้เสียหายได้ขนาดนั้นแต่คนที่เจอกับตัวเองจะรู้เลยว่ามันเอาไม่ทันจริงๆเนี่ยแบบภาคใต้เนี่ยเจอประจำก็ยังเอาไม่อยู่ฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่คุยเข้ามานะครับคุณลิขิตฟ้าครับพี่เพศานตัวเมืองสุโขทัยโบราณสมัยตั้งเมืองตั้งแต่พ่อขุนศรีนะก็พ่อขุนศรีนาวนำถมเหรอบอกว่าตั้งเมืองอยู่ห่างจากแม่น้ำยม13 กิโลเลยครับแต่ว่าเขาคงจะมีระบบชนประทานของเขาฮะที่ผ่านน้ำเข้าเมืองอะครับใช่ไหมฮะ
1: เขารู้วิธีที่จะทดน้ำ
0: ครับ
1: คนโบราณเนี่ยน้ำจากข้างล่างเขาทดขึ้นไปอยู่บนภูเขาอะ
0: ยังทำได้เลยนะฮะ
1: อันนี้มันสูงจากระดับน้ำจากแม่น้ำยมข
0: ึ
1: ้นไปที่ตัวเมืองก็คงจะ ตัวเมืองคงสูงกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาก็เอาน้ำขึ้นไปได้ครับ

0: ภูมิปัญญาจริงๆเลยฮะต
1: ้
0: องบอกอย่างนั้นนะฮะคือมีประเด็นนี้พี่เพศานผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณนัทเนี่ยฮะเขาอยู่จังหวัดน่านเขาอายุ45ปีเขาโพสต์มันเป็นประเด็นกระแสดราม่าปล่อยให้ท่วมไปเลยก็ป่าตัดกันหมดเหลือแต่ข้าวโพดที่ปลูกอยู่เต็มภูเขาเนี่ยน้ำมามันจะเอาอะไรไปอุ้มน้ำล่ะนี่เขาอธิบายความอั้นอั้นตรงนี้นะครับเพราะโดนทุกปีก็ถูกกล่าวหาลักษณะนี้ทุกปีนะครับแต่รอบนี้ที่ปัวเนี่ยคุณนัทบอกว่าฝนนะครับ 339.6 มิลลิเมตรครับหนักไหมฮะกทมในเกิน60ก็ท่วมแล้วฮะแต่ว่าที่ปัวครับ 339.6 มิลลิเมตรนะครับไอที่วิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าปล่อยให้ท่วมไปเถอะตัดไม้ทำลายป่าจนเขาหัวล้นกันเองเนี่ยจะไปช่วยทำไมเจ้าของโพสต์เขาแจงบอกว่าไอภาพภูเขาหัวล้นที่เห็นเนี่ยมันเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหาครับเพราะพื้นที่ป่าที่หายไป 1,200,000 ไร่เนี่ยไม่ได้เกิดจากชาวบ้านครับมันสั่งสมมาตั้งแต่ยุคสัมปทานป่าไม้นโยบายของรัฐในอดีตปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วก็ระบบตลาดพืชเชิงเดี่ยวเพื่อป้อนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อันนี้แหละฮะที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ป่าของเมืองน่านมันหายไปอ่ะพี่เพศานชาวบ้านบนดอยซะอีกกลับมีต้นทุนชีวิตติดลบการเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขในอดีตเป็นไปด้วยความยากลำบากจำเป็นต้องเลือกทำอาชีพที่เปลี่ยนเงินสดให้เร็วที่สุดครับเพื่อประทังชีวิตพร้อมกับทั้งคำถามกลับไปยังคนเมืองว่าหากต้องการให้หยุดทำลายป่าสังคมพร้อมจะร่วมจ่ายราคาของการรักษาป่าผ่านการสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือยอมซื้อวัตถุดิบในราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงหรือไม่นะฮะนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่าคนน่านไม่ได้งอมือนอเท้านะครับมีความพยายามฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็ปรับรูปแบบการเกษตรอย่างยั่งยืนเช่นโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์หรือว่าการปลูกกาแฟคุณภาพสูงสร้างรายได้ร่วมกับไม้ใหญ่ที่ดอยมณีพลึกเพียงแต่ต้นไม้ที่ปลูกใหม่มันโตไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับพี่ไพศาลครับ
1: เคยได้ยินอยู่กันน่านแซนด์บ็อกซ์อะไรที่คุณปั้นมันทูลล่ำซ้ำมาเลยก็ด่าเขาก็ดึงภาคเอกชนดึงอะไรไปร่วมวิจัยแล้วก็ตั้งเป็นวิสาหกิจกันขึ้นมานะ
0: ก็ลงทุนไปซื้อบ้านไม้อยู่กลางเมืองเลยไม่ใช่เหรอครับ
1: คุณปั้น
0: ครับ
1: เขาจะเห็นว่าเขาเป็นบริษัทที่เขาไปทำนะ
0: ครับ
1: เขาเป็นบริษัทที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ยา
0: ครับ
1: แล้วผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยมันมาจากพืชสมุนไพรเน
0: ี่
1: ย อยู่เป็นจำนวนมาก
0: ครับ
1: บริษัทยาทั้งหลายเนี่ยที่เราคิดว่ายาเนี่ยจริงๆแล้วมันสกัดมาจากพวกพืชนะ
0: uh-huh.
1: เป็นจำนวนมากเลยแล้วเขาก็มาศึกษาดูว่ามันมีพืชอะไรยังไงแล้วเขามาส่งเสริมให้ปลูก
0: uh-huh.
1: ชาวบ้านเนี่ยสมมติว่าคุณมีที่ของคุณ10ไร่นะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าคุณปลูกแค่1ไร่เลยแล้วเขารับจะรับประกันรายได้คุณเลย
0: ครับ
1: ว่าจะได้ไม่น้อยกว่าที่คุณเคยปลูกพืชเชิงเดี่ยว10ไร่แล้วเขาขอให้9ไร่ที่เหลือเนี่ยคุณปล่อยไว้ต้องทำอะไร
0: ครับ
1: เอาทำเฉพาะ1ไร่เนี่ยแล้วเดี๋ยวโครงการ
0: ไปรับซื้อเอง
1: บริษัทยาเนี่ยเขาจะดำเนินการส่งเสริมให้ปลูกพวกพืชสมุนไพรอะไรเขาเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็รับซื้อ
0: ครับ
1: เขาจะมีกระบวนการที่เอามาพัฒนาเป็นยาเป็นอะไรต่อไป
0: ครับ
1: เขาทำผมก็เนี่ยน่าสนใจคือไม่ต้องการเขาไม่ต้องการไปปลูกเปลือกพวกป่าเนี่ยไปปลูกไปอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์หรอก
0: ครับ
1: สิ่งที่จะทำให้ป่าฟื้นฟูได้เนี่ยคือหยุดอย่าไปยุ่งกับมันแล้วธรรมชาติเนี่ยมันจะฟื้นฟูตัวเอง
0: เหมือนชาวเขาฮะที่เขาถูกกล่าวหาว่าทำไร่เลื่อนลอยอ่ะพี่ไพศาลปรากฏว่าเวลาเขาอธิบายนะภูมิปัญญาของเขาบอกว่าเขาอยู่มาเนี่ยไม่รู้จักกี่ชั่วชีวิตของตระกูลเขาอะครับ 3-4 ชั่วชีวิตแล้วอะเขาบอกว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยสมมุติปีสู่ 4-5 ไร่นะในการทำพืชไร่นะครับปีนี้เขาทำแปลงที่1เสร็จพอทำเขาเกี่ยวเสร็จเขาเผาเลยเขาไปเผาแปลงที่2ไอ้แปลงที่1เขาทิ้งไปเลยฮะปีต่อไปแปลงที่2ทำเสร็จเกี่ยวก็ทิ้งไปเลยไปทำแปลงที่3ไปทำแปลงที่4ในปีถัดไปแล้วพอปีที่5เขาย้อนกลับมาแปลงที่1ฮะซึ่งมันกลายเป็นป่าไปหมดแล้วครับเขาทำลักษณะนี้ฮะเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเผาหมดจนมันเหี้ยนจนไม่เหลืออะไรเนี่ยเขาก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่มีปุ๋ยในดิน

0: เขาก็เป็นภูมิปัญญาของเขาลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าทำลายล้างชนิดภูเขาหนึ่งลูกก็โกนไปทั้งหนึ่งลูกเลยแล้วก็ปลูกข้าวโพดกันทั้งภูเขาไม่ใช่อย่างนั้น
1: นะเชียงรายมันก็มีภาพโหร่วมที่ดูแลนะ
0: ครับ
1: เขาหัวโล้นมันแดงไปทั้งโอ้โหเห็นแล้วตกใจ
0: ก็ขับรถไป
1: หน้าฝนมันก็เขียวดีอ่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะไอ้วัชพืชไอ้ต้นไม้มันก็ขึ้นเหมือนดูเขียวอ่ะแต่ไม้ใหญ่มันแทบไม่มี
0: ไม่มีใช่คือเมืองหน้าเน้นขึ้นชื่อเลยฮะภูเขาข้าวโพดอะครับก็พยายามจะรณรงค์กันเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จก็อย่างที่ทางชาวน่านเขาบอกว่าประมาณล้านสองแสนไร่เนี่ยจะทำยังไงให้ไปส่งเสริมแล้วก็ให้เขาปลูกพืชอื่นแล้วมีคนไปรับซื้อเขาแล้วก็มีรายได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่ถูกละเลยแบบนี้ถ้าถูกละเลยแบบนี้งั้นผมก็ปลูกข้าวโพดดีกว่าเพราะมีคนรับซื้อผมมีอะไรผมก็ไปปลูกข้าวโพดดีกว่าอายุสั้นดีแล้วก
1: ็ต้องทำอะไรให้เขามีทางเลือก
0: ครับ
1: คือถ้าจะฟื้นฟูไม่ทำให้มันมีการตัดไม้ทำลายป่ากันเนี่ยสำหรับชาวบ้านนะ
0: ครับ
1: ในส่วนของพวกที่เป็นกลุ่มทุนอะไรต่างๆอันนี้ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายทางการเมืองทางอะไรต้องเอาให้หนัก
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมันต้องมีทางเลือกให้เขามันต้องมาพร้อมกับทางเลือก
0: ครับ
1: นะถ้าต้องการให้เขาลดละเลิกในการทำพืชเกษตรเชิงเดี่ยวอะไรทั้งหลายเนี่ย
0: ครับ
1: ปลูกข้าวโพดที่มีบริษัทที่รับซื้อ
0: ใหญ่ๆไปรับซื้อเนี่ย
1: ครับพวกโรงงานอาหารสัตว์แต่ทั้งหลายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องมีทางเลือกให้เขาว่าแล้วเขาจะหันไปทำอะไรที่มีทำให้เขามีรายได
0: ้ไม่งั้นมันก็จะกลายสภาพไปกันหมดอ่ะพี่เบสารอย่างเมืองท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเขาคุยเข้ามานะฮะนอกเหนือจากพื้นป่าแล้วก็ไอ้พืชเชิงเดี่ยวแล้วเนี่ยนะครับหลายพื้นที่ก็กลายเป็นรีสอร์ทก็เยอะนะ
1: ก็ชาวบ้านก็ไม่ได้ว่ามีทุกคนก็จะทำได้เป็นหรือว่าทำได้ดีนะ
0: ครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบในท้ายที่สุดก็
0: เปลี่ยนมือ
1: ขายหรือว่าให้คนที่เขามีความรู้ความเข้าใจคนในเมืองก็มาทำ
0: ครับ
1: อาจจะเช่าทำหรือว่าซื้อทำอะไรกันต่าง
0: ก็
1: ชาวบ้านจริงๆเนี่ยก็น้อยทำน้อย
0: ผมเนี่ยกลับพิษณุโลกนะฮะแล้วก็ต้องแวะไปนอนพักค้างอยู่ตลอดเวลาก็คือที่เพชรบูรณ์ฮะไม่ว่าจะเป็นเขาค้อภูทับเบิกภูหินล่องกล้าพิพิธภัณฑ์ไปทุกรอบเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกรอบฮะอ่างเก็บน้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเขาค้อนะพิพิธภัณฑ์เช้ามาจะมีทะเลหมอกที่จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาค้อเลยนะตอนเนี้ยไอ้ทะเลหมอกเนี่ยมันหดสั้นลงเหลือก้อนเล็กนิดเดียวอ่ะบางวันไม่มีด้วยครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
1: ความชุ่มชื้นไม่มี
0: แล้วครับไอ้รอบๆภูเขาเขาเนี่ยเดิมรีสอร์ทเป็นอยู่ข้างบนยอดใช่ไหมครับแต่พอมันเต็มแล้วฮะพอมันเต็มเสร็จจะทำยังไงดีเพื่อให้คนมาแล้วเราก็ได้ประโยชน์เอาเริ่มทำตรงไหล่เขาเริ่มทำกลางเขาเริ่มทำตีนเขาปรากฏว่าไอ้ป่าไม้ที่อยู่รอบๆภูเขามันแทบจะไม่มีแล้วกลายเป็นเกสเฮาส์เป็นรีสอร์ทไปหมดแล้วพอความชื้นไม่มีเนี่ยไอ้ความสวยงามที่เป็นอัตลักษณ์ว่าทะเลหมอกเขาค้อมันก็หายไปด้วยครับแล้วไอ้แอ่งน้ำที่เป็น
1: มือใครยาวสาวได้สาวเอานะ
0: สังเกตได้เลยไปแต่ละปีครับไอ้แอ่งน้ำไอ้ทะเลสาบตรงนั้นนะเป็นบึงขนาดใหญ่ตรงนั้นนะมันก็ค่อยๆหดแคบลงไปเรื่อยๆครับมันไล่น้ำมาเติมอะครับ
1: แต่นี่มันเป็นเพราะว่าคนในท้องถิ่นหรือว่าคนข้างนอกหรือยังไงหรือก็มีทั้งคนในท้องถิ่นและคนข้างนอก
0: ครับ
1: ต่างฝ่ายต่างครับคือธุรกิจนี่มาทำเงินได้ดีก็ทำแย่กันทำเนี่ย
0: คือปัญหามันหมักหมมแล้วก็มันไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปทับซ้อนอยู่กับหลายหน่วยงานพี่เบสานกระทรวงทรัพย์ก็คือพื้นที่อุทยานก็มีปัญหาใช่ไหมฮะพื้นที่สปกพื้นที่ที่เคยเป็นตรงนั้นมันเป็นพื้นที่สงครามนะฮะแล้วก็ให้คนเนี่ยวางอาวุธแล้วก็จะเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแบ่งพื้นที่ให้กับชาวบ้านเอาก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็มาดูอีกป่าไม้ก็มีมาดูอีกตกลงไม่รู้ใครอนุญาตใครฮะประมาณนี้ครับ
1: ครับวันนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์

0: ผมก็ได้เห็นคุณลีโอพุทธแล้วก็คุณอะไรที่เป็นเพื่อนครับคุณที่เป็นเพื่อนสนิทเขาเรียนหนังสือมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยคุณชาคริต
1: คุณชาคริตย้ำนาม
0: คุณชาคริต
1: มีภาพตั้งแต่เล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กอายุ12นะ
0: เขาเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกอดคอกันมาอยู่โรงเรียน
1: ครับ
0: อินเตอร์มาด้วยกันนะ
1: ครับ
0: เอาลีโอพุทธให้สัมภาษณ์กันแล้วกันลีโอพุทธบอกว่าสรุปว่าการชันสูตรการเสียชีวิตของเรย์แมคโดนัลด์นะพบว่าเกิดจากอาการหัวใจวายซึ่งมีสาเหตุมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลีโอพุทธบอกว่าผลออกมาตรงตามที่คาดไว
1: ้ครับ
0: แต่ก็ยังถือเป็นข่าวดีที่เพื่อนรักจากไปอย่างสงบโดยไม่ได้เจ็บปวดหรือทรมานโดยแพทย์แจ้งว่าอาการดังกล่าวเหมือนกับการนอนหลับไปเฉยๆแม้ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกได้ถึงความผิดปกติในร่างกายแต่จะค่อยๆนอนและหลับไปในที่สุดนะครับอันนี้เลียวพุทธให้สัมภาษณ
1: ์คือตีบ3เส้นเลย
0: ส่วนคุณชาคริตแย้มงามเนี่ยบอกว่าตีบ3เส้นเนี่ย2เส้นเนี่ยตีบระดับ 90% ส่วนอีก1เส้นเนี่ย 70% นะครับคือถ้าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยเพราะว่าผมก็เคยส่วนหัวใจเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้เส้นเลือดที่มันจะเข้าไปเนี่ยมัน4เส้นนะ
1: ครับ
0: แบ่งเป็นเพราะหัวใจมี4ห้องเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: มันจะแบ่งซีกซ้ายซีกขวาเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้3เส้นเนี่ยไม่อย่างไรแสดงว่าต้องมีทั้ง2ฝั่งสำหรับคุณเลนะถ้า2ฝั่งอย่างเงี้ยน่ะ
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยภรรยาของเขาบอกว่ามีอาการมีเป็นอะไรนะสุขภาพมีปัญหาอะไรหรือไม่ก็ไม่พบว่ามีปัญหาโอ้ดิพอตรวจออกมาเจอลักษณะนี้ก็แสดงว่ามันต้องมีรอยโรคมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่รู้อย่างนั้นเหรอ
0: มีแต่ว่าไม่เจ้าตัวคงพยายามเก็บอาการแล้วทน
1: อ๋อเหรอครับ
0: เพราะว่าลีโอพุทธก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นอยู่โรคหลอดเลือดโรคหัวใจ
1: ครับ
0: เพราะตัวเขาเนี่ยรู้เลยเพราะว่าเขาเคยไปตรวจไปอะไรเขาไม่ได้เล่าละเอียดนะแต่ผมฟังดูอ่ะ
1: ครับ
0: ฟังว่าไอ้ที่เขาเป็นเนี่ยอาการเขาออก
1: ครับ
0: เขาเลยไปตรวจแล้วก็เจอว่าไอ้หลอดเลือดตีบเหมือนกันผมก็เข้าใจว่าลีโอพุทธนี่น่าจะสวนหัวใจเหมือนผมอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อถ้าเกิดว่าเรสวนหัวใจหรือไปพบแพทย์เรื่องนิ้วนี้จะไม่เกิดเลย
0: ใส่สแตนเลยยิงเขาใส่สแตนไปไอ้สามเส้นกี่เส้นอะไรเขาส่วนหัวใจเขาเจอเขาเห็นเขาก็แก้ไขทันแต่ว่าไอ้แก้ไขเนี่ยก็หมายถึงว่าหลังจากนั้นมาก็ต้องกินยาตลอดชีวิตนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องปรับวิถีชีวิตเรื่องอาหารการกิน
1: ยาคือกินยาเขาเรียกว่าอะไรนะยาละลายลิ่มเลือดเงี้ยเหรอพี่เพชร
0: มียาที่สำคัญเลยคือยาละลายลิ่มเลือด
1: ครับ
0: แล้วก็มีแอสไพรินมียาละลายลิ่มเลือดยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยเนี้ยหนัก
1: ครับ
0: แปรงฟันไม่ดีเนี่ยเลือดออกเนี่ยไหลไม่หยุดนะเวลาแปรงฟันต้องใช้ขนแปรงแบบนุ่ม
1: ครับ
0: แล้วก็อย่าใช้ไม้จิ้มฟันเด็ดขาด
1: ครับ
0: ไม่ควรใช้ชีวิตเข้าครัวทำกับข้าวหยิบบงหยิบมีดมาอะไรเงี้ยนะแล้วเคยไปลุยตัดยงตัดหญ้าไม่ต้องไปทำ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณโดนอุบัติเหตุโดนอะไรสะกิดจะเกิดเนี่ย
1: มันไม่หยุด
0: เลยมันเป็นแผลแล้วเลือดมันไหลไม่หยุดใช่
1: อ
0: ๋
1: อฮะ
0: กว่าจะห้ามเลือดได้ยุ่งโอ้ผมเจอมาแล้ว
1: เดี๋ยวร่างกายคนเรามันจะมีน้ำเหลืองคอยปิดแผลไว้อยู่เพื่อไม่ให้เลือดมันไหลตรงนี้มีปัญหาเลยนะ
0: เลือดเนี่ยมันจะมีไอ้เซลล์หรือว่ามันจะมีไอ้พลาสมาอะไรของเขาสักอย่างนึงอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นถ้าเลือดไหลเนี่ยปั๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเข้ามาทำหน้ามันจะแข็งตัว
1: ฮะแล้ว
0: มันจะปิดมันจะปิดไม่ให้เลือดไหลออกไป
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ยาที่กินเข้าไปเนี่ยไปละลายตัวเนี้ยให้ไอ้ตัวเนี้ยไม่ทำงาน
1: ครับ
0: ให้เลือดเนี่ยไม่สามารถที่จะจับตัวเป็นก้อนได
1: ้ครับ
0: นะฮะยาละลายริ่มเลือด
1: ฮะ
0: แอสไพรินถ้าลดยา

0: ละลายลิ่มเลือดได้ก็เหลือแอสไพริน
1: ครับ
0: แอสไพรินต้องกินตลอดชีวิตวันหนึ่งก็หนึ่งเม็ดก่อนจะกินแอสไพรินเพราะว่าแอสไพรินมันจะมีฤทธิ์กัดกระเพาะ
1: ต้องกินข้าวก่อน
0: เขาก็ต้องให้คุณกินยาเคลือบกระเพาะทุกเช้าก่อนรับประทานอาหารครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง
1: ทุบปรับวิถีใหม่เป็นวินัยใหม่เลยนะครับเนี่ยน
0: ิ
1: วนอร์มอลเลยนะครับ
0: ตื่นมาอย่างผมเนี่ยตื่นมาปั๊บเลยก็ต้องคว้ายาเคลือบกระเพาะก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ไปดูเปิดโทรทัศน์ดูนู่นดูนี่แล้วก็เตรียมอาหารเช้าที่ทานตอนเช้านะ
1: ครับ
0: จับเวลาดูอ่ะ40 50นาทีแล้วก็เริ่มทานได้ทานเสร็จก็เนี่ยแอสไพรินตามยาละลายริมเลือดตามยาควบคุมความดันตามม
1: ัน
0: จะมียาควบคุมความดันยามันจะมีหลายตัวยาควบยาที่ควบคุมเรื่องไอ้ไขมัน
1: ครับ
0: ยาความดันใช่ไหมพวกนี
1: ้แล้วพี่ไพศาลบอกว่าเคยมีปัญหาเลือดไหลเนี่ยมีบาดแผลแล้วมันแก้ยากแล้วสุดท้ายต้องไปหาหมอหรือว่าแก้ยังไง
0: ไปหาหมอตีสองก็ต้องไป
1: ครับ
0: ไปมาสองรอบสามรอบส่วนใหญ่แล้วก็คือที่เหงือก
1: ครับ
0: แปรงฟันแล้วพลาดท่าไปแล้วมันไปสะกิดโดนอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วมันไหลไม่เลือดมันไหลไม่หยุดเลือดกบปากเลยก็ต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็ทำอะไรไม่ได้ก็ให้นอนพักแล้วก็บอกว่าให้กัดผ้าก๊อตไปงั้นอ่ะ
1: ครับแต่อยู่ใกล้มือหมอ
0: ไอ้ก็เราอยู่ใกล้มือหมอก็คือถ้าเป็นอะไรฉุกเฉินมาก็ให้ไปนอนดูจนกระทั่งให้เลือดหยุดแล้วกลับบ้านแต่ถ้าเราอยู่บ้านเองมันไม่ไหวมันไม่ยอมหยุดสักทีไง
1: ครับ
0: กัดผ้าก๊อตเป็นสิบสิบอันแล้วก็เลือดยังชุ่มอยู่เลย
1: โอ้โห
0: แต่แผลอื่นๆนี่ผมพยายามไม่จับมีดไม่ทำอะไรที่จะให้โดนอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือหมายถึงว่าถ้าคุณเลเข้าไปนะแล้วเข้าไปส่วนหัวใจนะ
1: ครับ
0: ใส่สแตนอะไรเขามีปัญหาแต่ว่าเขาก็เนี่ยต้องชีวิตเขาก็ต้องกินยา
1: ตลอดคือลีโอพุทธเนี่ยบอกเลยฮะช่วงท้ายที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อวันนี้พี่เพศานบอกว่าก็ต้องคือต้องดูอ่ะอย่าไปคิดว่าตัวเองคือกรดไหลย้อนเพราะอาการมันคล้ายกัน
0: ครับใช่ผมก็ยังคิดผมก็ไปหาหมอว่ากรดไหลย้อนเพราะว่ามันเจ็บที่ยอกที่หน้าอก
1: เลย
0: ตรงลิ้นปีเหมือนวันนี้เลโอพุทธเขาเล่านะเขาบอกเขามีอาการแบบเจ็บแบบที่ลิ้นปี
1: ครับ
0: เหมือนผมเลยแล้วก็นึกว่าเป็นกรดไหลย้อน
1: นี่ผมก็เลยไปดูข้อมูลมาฮะมันคล้ายมันต่างกันยังไงสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกจุกที่ลิ้นปี่กับแสบร้อนกลางอกจากกรดไหลย้อนไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยผมเป็นอยู่ก็เลยจะชักไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงกรดไหลย้อนหรือเป็นอะไรกันแน่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องไปตรวจนะเหมือนกันนะพี่ไพศาลพอไปดูมาเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้สำหรับคุณหมอนะครับจุดสังเกตความต่างโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะคือแน่นหน้าอกเหมือนของหนักกดทับหรือถูกบีบรัดเจ็บร้าวไปที่กรามคอไหลหรือว่าแขนข้างซ้ายอาการมักเกิดขณะออกแรงหรือว่าเครียดและดีขึ้นเมื่อพักผ่อนนะฮะมีเหงื่อแตกท่วมตัวหายใจเหนื่อยหอบหน้ามืดร่วมด้วยนะครับอันนี้คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบครับส่วนกดไหลย้อนนะฮะแสบร้อนกลางอกหรือว่าแสบยอดอกเหมือนกันเลยมีอาการจุกแน่นที่คอเรอเปรี้ยวหรือมีรสเปรี้ยวในปากอาการมักเกิดหลังกินอาหารอิ่มใหม่ๆหรือเวลานอนราบนะฮะไม่มีอาการเจ็บร้าวไปที่แขนหรือกรามและไม่มีเหงื่อแตกจากภาวะหัวใจขาดเลือดนี่ต่างแค่ตรงนี้เองฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำเลยหากมีอาการแน่นหน้าอกจุกที่ลิ้นปี่กับเหงื่อออกร่วมอาการไม่ดีขึ้นหลังพักหรือไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยฮะระหว่างกรดไหลย้อนกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยห้ามชะล่าใจหรือคิดว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนควรไปพบแพทย์ฉุกเฉินทันทีเพื่อตรวจคลื่นหัวใจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฮะนี่ฮะป้องกันไว้ก่อนดีสุดครับ
0: ลีโอพุทธบอกว่าสัญญาณเนี่ยคงมีแหละเลเนี่ยสัญญาณเนี่ยมีอยู่แต่ลีโอพุทธเขาใช้คำว่าเขาก็ค่อนข้างดื้อ
1: ครับ
0: คือเขาไม่อยากเขาเป็นคนที่ไม่ชอบหาหมออ
1: ่า
0: เขาเป็นคนที่ไม่ชอบหาหมออะไรต่างก็อันนี้เราก็ว่ากันไม่ได้บางคนเขาก็นั่ง
1: โอ้โหก็อย่างผมเนี่ยนะฮะคือมีแผลที่ขาเวอะเลยนะพี่เพศานแล้วไปหาคุณหมอเนี่ย ผมเขา

0: บอกให้เย็บสดๆผมไม่เย็บเพราะผมกลัวเข็มขอยาแก้ปวดกินโอ้นานนะเป็นเดือนเลยไม่เป็นไรผมไม่รีบผมรอได
1: ้ฮะแล้วเป็นไงแต
0: ่โอ้ก็เดินกระเพกเป็นเดือนฮะเดือนกว่าด้วยครับกว่ามันจะหายครับ
1: ใช่
0: เวลาขนาดนี้ฮะเราก็ห้ามไปไม่ได้ฮะ
1: บางคนก็กลัวจริงผมเจาะเลือดทุก3เดือนผมยังไม่เคยผมเบือนห้านีทุกที
0: ผมตรวจสุขภาพที่อสมทลมจะจับ
1: ไม่เคยมองเข็มมาลงที่ตรงแขนผมทีหันหน้าไอ้นี่เราก็เป็นคนเราก็มีความกลัวกันอยู่แต่ว่าก็ต้องทำยังไงได
0: ้
1: มันก็ต้องกำหนดนัดต้องเป็นอย่างนั้นแล้วต้องทำอย่างนั้น
0: โอ้โหเนี่ยตรวจสุขภาพอสมทผมก็ลมจะจับทุกครั้งไงฮะเจอเข็มอะฮะประมาณนี้นะพี่เพชร
1: ก็ต้องมีตรวจเลือดตรวจอะไรด้วย
0: ใช่ๆต้องเจาะเลือดด้วย
1: โอเค
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เพชรเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับคุณจิรวุฒิมุนินนพมาศนะขอถามคุณไพศาลว่าในกรณีเนี่ยสวนหัวใจมาแล้วก็ต้องกินยาละลายลิ่มเลือด
0: ครับ
1: แล้วเวลาไปรักษาสุขภาพฟันขูดหินปูนถ้าเลือดออกคุณหมอจะต้องทำอย่างไร
0: โอ้คงจะทำไม่ได้หรือเปล่าครับเนี่ย
1: อันนี้เล่าตามประสบการณ์ตรงเลยนะจริงๆหมอเขาก็บอกแนะนำแต่ว่าผมเนี่ยหลังจากที่ต้องกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็จะต้องไปตรวจสุขภาพฟันแล้วขูดหินปูนมา2ครั้งนะ
0: ครับ
1: ก็คือผมก็จะต้องไปแจ้งหมอหัวใจผม
0: ครับ
1: แล้วก็แจ้งหมอฟันผม
0: ฮะ
1: หมอทั้งสองท่านเนี่ยเขาจะประสานกันแล้วเขาจะแจ้งกัน
0: ครับ
1: เขาจะประวัติผมมาดูแล้วสิ่งที่หมอฟันเนี่ยเขาจะได้รับการประสานก็คือว่าเขาจะแจ้งมาว่าก่อนเข้าทำฟัน3วันเนี่ยให้ผมหยุดยาละลายเลือดกินเฉพาะตัวแอสไพรินตัวเดียว
0: ครับ
1: อันนี้หมอหัวใจเขาจะเป็นคนประสานมา
0: ครับ
1: แล้วพอครบ3วันเนี่ยผมก็จะไปแต่ผมเนี่ยเพื่อเป็นความปลอดภัยนะผมก็แอดมิด1คืน
0: ครับ
1: หลังจากที่ผมถอนฟันแล้วก็ขูดหินปูนเนี่ยนะมันมีถอนฟันด้วย
0: ครับ
1: ผมก็ขอแอดมิด1คืนเลยแล้วก็มีหมอหัวใจเขามาดูผม2รอบหมอฟันมาดูผม1รอบ
0: ครับ
1: ว่าเรียบร้อยดีไหมมีเลือดไหลออกไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในกรณีที่จะต้องไปดูเรื่องเกี่ยวกับฟันไปถอนฟันหรือไปขูดหินปูนก็ตาม
0: เบื้องต้นคือ3วันก็จะทำให้เลือดกลับมาเป็นปกติใช่ไหมฮะ
1: มันไอประเภทที่ไหลโกรกไปมันก็ไม่มีละก็เหลือแต่แอสไพรินซึ่งมันยังช่วย

0: ในเรื่องว่ามันก็ช่วยทำให้เลือดไม่แข็งไม่แข็งตัวอะไรอยู่ระดับหนึ่งแต่น้อย
1: ครับ
0: อย่างผมตอนนี้หยุดกินไอ้ยาละลายริ่มเลือดแล้วเพราะมันครบกำหนด

0: นี้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ฮะ
1: คุณอิสระชนบอกโรคแพนิคครับอีกอันครับคล้ายโรคหัวใจมาก
0: ครับ
1: บางทีก็คนก็กลัวโอเคก
0: ็ก็เนี่ยพี่เพศานอย่างฮัลลุนโซโล่อีกเหมือนกันเนี่ยนะ
1: เออกำลังจะพูดถึงตกลงว่ามีอัปเดตอะไรข้อมูลออกมาใช่ไหม
0: ทางจอร์เจียเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งผลชันสูตรอย่างชัดเจนมานะฮะเพียงแต่ว่าส่งใบมรณบัตรให้กับทางญาติเท่านั้นเองนะฮะแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของเราอ่ะของกระทรวงยุติธรรมฮะก็กำลังรออยู่เหมือนกันเพราะว่าจะนำมาเทียบเคียงกับของเราที่มีการชันสูตรไปแล้วฮะที่เราสรุปว่ามันเป็นเรื่องของระบบไหลเวียนของโลหิตผิดปกติไปอ่ะครับเนี่ยถ้ารอของจอร์เจียมาเพราะว่าไอ้ตรงหลอดเลือดที่จะเข้าหัวใจเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจอร์เจียเขาเก็บไว้อยู่เขามีผลของเขาอยู่แล้วก็ผลในการตรวจ
1: ไอ้ชิ้นหลอดเลือดตรงนั้นไปนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำให้ทางเราเนี่ยไม่มีอวัยวะตรงนั้นที่จะนำมาตรวจละก
0: ็
1: ต้องรอผลตรวจทางจอร์เจียอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: อืม
0: เนี่ยฮะ
1: แต่ว่าพี่ชายของฮารุนเขาบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติม
0: ครับ
1: ว่าวันที่11กรกฎาคมเนี่ย2169ซึ่งเป็นวันที่ฮารุนเดินทางมาถึงประเทศจอร์เจีย
0: ครับ
1: ฮารุนได้ไปพบแพทย์ที่ LLC American Hospital Network
0: ครับ
1: ในกรุงทบิลิซีและทางโรงพยาบาลได้จ่ายยาให้ฮารุนนะ
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามในข้อมูลที่ได้รับขณะนี้ยังไม่ได้มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหรือชนิดของยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลนะส่วนการตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวของฮารุนเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวของฮารุนได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง
0: ครับ
1: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารเสื้อผ้าและยาประจำตัวจากการตรวจสอบไม่พบสารพิษยาเสพติดหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในสิ่งของดังกล่าวอย่างไรก็ตามสิ่งของส่วนตัวยังไม่สามารถส่งคืนให้กับครอบครัวได้ในขณะนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังมีความจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมในส่วนครอบครัวขอยืนยันว่าการแจ้งข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะกดดันการทำงานของหน่วยงานใดและไม่ได้ต้องการให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
0: ครับ
1: พวกเราเข้าใจดีว่าการสืบสวนสอบสวนจำเป็นต้องใช้เวลาและเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่สุด
0: ครับ
1: สิ่งเดียวที่ครอบครัวต้องการก็คือขอให้กระบวนการทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และให้ความเป็นธรรมกับน้องและครอบครัว
0: ก็เนี่ย
1: ก็ตอนนี้ก็เลยยังไม่ทราบว่าเขาไม่สบายเป็นอะไรยังไงหรือเปล่า
0: ที่ต้องไปหาหมอโรงพยาบาล
1: ที่โรงพยาบาล
0: แล้วก็จ่ายยาให้ยาอะไรที่จ่ายมา
1: ในวันที่ไปถึงเลยนะ
0: ครับ
1: ในวันที่ไปถึงเนี่ยไปหาหมอก่อนแล้วกลับมานอน
0: ครับ
1: แล้วก็เสียชีวิตในคืนนั้นซึ่งจริงๆเนี่ยก็แสดงว่าทางการจอร์เจียเขาต้องเก็บยาเหล่านั้นไปนะ
0: ใช่ครับ
1: เขาคงไปดูแล้วว่ายาอะไรจริงๆว่าเขายังไม่แถลง
0: ครับจะเป็นโรคประจำตัวมีอะไรหรือไม่อย่างไรแล้วก็ไม่เคยทราบนะว่าฮัลลุนเนี่ยเขามีปัญหาสุขภาพอะไรเพราะว่าเขาก็หูบุกน้ำลุยไฟดูคอนเทนต์ของเขาฮะหนาวสุดขั้วนะฮะเมืองอะไรของรัสเซียก็ไปมาแล้วนะฮะร้อนสุดขั้วนะฮะที่แทบจะไม่มีอะไรเลยนะพี่ไพศาลมีแต่ไอ้กรดเหมือนกับอยู่บนดาวอังคารเนี่ยน้ำเดือดปุดปัดปุดเขาก็ไปมาแล้วนะฮะไปอะไรอีกอ่ะล่องทะเลไปหาพื้นที่ที่ยากจนที่สุดในโลกที่ฟิลิปปินส์นะฮะมีบ้านเล็กๆอยู่กลางทะเลเป็นสังกะสีมุงอยู่กัน 3-4 คนไม้ผุผุเขาก็ไปมาโอ้โหเขาไปจะทุกที่ที่คนไทยก็ต้องขอขอบคุณเขาอะครับที่เขาสามารถเปิดโลกให้กับคนไทยที่ดูคอนเทนต์ของเขาได้ว่าโอ้ในโลกของเรามันมีอย่างนี้ด้วยอะแต่ว่า
1: ไปเพื่อเปิดโลกนะ
0: ครับ
1: ถ้าพูดถึงว่าไปเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวเป็นอะไรไม่ใครไปหรอก
0: ครับ
1: ถ้าท่องเที่ยวก็ไม่ไปในจุดที่เขาไป
0: ครับ
1: โดยมากนะ
0: ครับ
1: โดยมากแต่ว่าเขาไปก็ไปแบบเปิดโลกทัศน์อ่ะ
0: ให้คนอื่นที่ไม่มีโอกาสได้ไป
1: ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปได้เห็นว่ามัน
0: มีแบบนี้อยู่นะบนโลกนี้ครับ
1: ในประเทศนี้ชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนอะไรต่างๆเขาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เพราะว่าเราเป็นนักท่องสมมติเราไปนักท่องเที่ยว

0: เนี่ยเขาก็ต้องพาเราไปจุดดีๆอ่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: พาไปจุดดีๆจุดที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายก็ไปรวมตัวกัน
1: ครับ
0: นะไปชมบ้านเมืองที่สวยงามผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
1: ครับ
0: แต่ในมุมมืดในมุมอะไรต่างๆนี่มันก็ต้องมีนักท่องเที่ยวประเภทนี
1: ้
0: ที่เข้าไปจอบเข้าไปลุยดูครับ
1: ครับครับเดี๋ยวต้องพักตัดสัญญาณภูมิภาคอีกสักนิดนึงพี่เพศานมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตุลา46นาทีครับพี่เพศานครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่นั่งเหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับต้องรีบกันหน่อยนะครับ
3: โอ้
2: ครับ
3: เหลือหมดเขตอีก5วันนะ
2: อีก5วันจะหมดแล้วนะฮะ
3: เท่ากับเหลือ4วันแล้วล่ะ
2: ครับครับครับก็เราเปิดตามคำเรียกร้องนะฮะคือรุ่นนี้มีการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกครับตลอด15สัปดาห์เต็มคือตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมที่จะมีการอบรมกันนะครับก็จะพาทุกท่านฮะไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะสามารถร่วมนะฮะที่จะมาบรรยายในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังจะมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทก็อย่างที่บอกครับเหลืออีก4วันเท่านั้นเองเพราะว่าจะปิดรับสมัคร25สิงหาคมนี้โทรเลยนะครับตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับ
3: ครับมาดูเรื่องอื่นกันต่อนะครับ
2: ครับเรื่องของเล่าตาพี่เบสารฮะแล้วก็รัฐมนตรียุทธันท่านรุทธพลบอกว่าก็พบว่าเป็นปัญหาแต่ว่าพอไปสอบถามแล้วก็ดูเรื่องของการปฏิบัติของทางราชทัณฑ์แล้วเนี่ยเขาก็ทางถูกระเบียบทำถูกขั้นตอนนะแต่ว่าพบว่ามาตรฐานมันต่างกันที่หลายคนออกมาระบุแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาในคดีเดียวกันนะครับผู้ต้องหาต่างกันนะครับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นบางคนก็เหลือลดโทษเหลือประมาณเนี่ย8ปีกว่าๆบางคนก็ติดซะเต็มแม็กเลยเนี่ยมาตรฐานกลางมันอยู่ตรงไหนมาตรฐานมันต้องเหมือนกันไม่ใช่เหรอในการที่จะปฏิบัติในกรณีคดีเดียวกันท่านรุทธพลก็ยอมรับนะฮะว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ผิดหรอกสำหรับราชทัณฑ์เพียงแต่ว่าระเบียบที่ใช้อยู่เนี่ยมันใช้มานานแล้วครับใช้มาตั้งแต่กี่ปีแล้วฮะปี63คงจะต้องมีการปรับปรุงกันใหม่แล้ววันนี้เริ่มประชุมแล้วพี่เบสารประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาแล้วก็จะมีการทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำจะมีการลื้อกฎกระทรวงลื้อระเบียบของราชทัณฑ์ลื้อเกณฑ์อภัยโทษฮะเพื่อจะปิดช่องโหว่นักโทษคดีหนักๆอุดรอยรั่วเรื่องของการกระทำความผิดซ้ำนะแก้ปัญหาที่สังคมกังวลอยู่ในขณะนี้แล้วก็ไปเปรียบเทียบกันชนิดด้วยเห็นภาพก็จะมีหลักๆที่จะต้องเข้ามาดูเรื่องนี้ก็กรมราชทัณฑ์กับกรมคุมประพฤติกรมคุมประพฤติก็คือต้องไม่ให้เขากลับมาทำความผิดซ้ำราชทัณฑ์ก็คือคุณไปวางมาตรฐานมาใหม่ไอ้เกณฑ์ที่จะลดโทษบังคับโทษเนี่ยมันต้องเหมือนกันมันต้องไม่ให้เป็นประเด็นดราม่า

0: เหมือนกับกรณีเล่าตาครับซึ่งครั้งเนี้ยวันเนี้ยประชุมครั้งแรกครับก็ประชุม2ส่วนที่ท่านรุทธพลอธิบายไว้นะฮะก็คือเรื่องของการพิจารณาอภัยโทษกรมราชทัณฑ์จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบครับแล้วก็เรื่องของการกระทำความผิดซ้ำหรือว่าการกระทำความผิดซ้ำหลังพ้นโทษไปอันเนี้ยมอบให้กรมคุมประพฤติรับผิดชอบในส่วนของการอภัยโทษนะครับได้มีการหารือกับคณะกรรมการเพื่อกำหนดกรอบการพิจารณาให้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ต้องขังที่ศาลพิพากษาลงโทษหนักเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบลักษณะเดียวกับเล่าตาครับคือตอนนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมารองรับเพื่อพิจารณาวางกฎเกณฑ์ว่าหากศาลพิพากษาลงโทษเอาอย่างเช่นประหารชีวิตหรือว่ามีคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตผู้ต้องขังจะต้องรับโทษมาแล้วอย่างน้อยกี่ปีเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาหรือว่าปรับเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดควรจะมีมาตรฐานกลางฮะอย่างเช่นพอเข้าไปไม่ใช่3เดือนแล้วก็กลายเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมเลยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคุณประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษเหลือตลอดชีวิตเนี่ยนะครับมาตรฐานกลางเอาสัก10ปีไหมก่อนไปพิจารณากันว่าจะเป็นเลื่อนชั้นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมอะไรยังไงอ่ะควรจะมีกลางอยู่อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็มอบหมายให้ไปพิจารณาดูนะครับก็จะมีการดูรายละเอียดประกอบกันหลายส่วนซึ่งถ้าสิ่งใดเกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เสียหายด้วยนั้นเราต้องมองในเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักเช่นเดียวกันก็ยกตัวอย่างครับกรณีข้อหาช่อโกงประชาชนหากศาลมีคำพิพากษาหนักคือ 4,000 กรรมเกณฑ์ควรเป็นยังไงมันต้องเอามาคำนวณกับจำนวนผู้เสียหายด้วยเช่นหากมีผู้เสียหายเกิดขึ้นประมาณ300ถึง500รายและยังไม่ได้รับการชดใช้เยียวยาเราจะทำยังไงไม่ใช่ว่าติดคุกมาเพียงไม่กี่ปีเมื่อพ้นโทษออกมาก็นี่แหละฮะอย่างที
1: ่
0: เกรงกันอยู่คดี Forex 3D เนี่ย
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะเพราะว่าอะไรฮะโทษเป็นหมื่นปีผู้เสียหายมีจำนวนมากแต่คุกเบ้อสูงสุด20ปีติดไปแล้ว4ปี5ปีกว่าจะพิพากษาจนถึงชั้นฎีกาอาจจะพ้นโทษไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ต้องมาปรับกันใหม่ว่าจะทำยังไงแล้วก็ส่วนที่สองนะครับการทำผิดซ้ำหรือผู้ต้องขังตามพรบมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือว่าการใช้ความรุนแรงจะต้องทำยังไงสำหรับกรมคุมประพฤติไม่ให้เหมือนกับกรณีที่ชลบุรีอย่างนั้นนะฮะปรับพฤตินิสัยแล้วออกมาโอ้โหไม่ถึงเดือนฆ่าไปตั้ง5คนอย่างนี้พี่เบสารแล้วก็อย่างที่พี่เบสารบอกฮะท่านอดีตรองอธิบดีราชทัณฑ์ที่ออกมาอธิบายอ่ะวิธีการเลื่อนชั้นนักโทษอ่ะจากปกติเป็นชั้นดีชั้นเยี่ยมอะไรอ่ะเนี่ยให้ทำยังไงฮะท่องบทสวดมนต์มาอย่างเงี้ย
1: ทำกันแบบง่ายๆเพราะยิ่งคุกที่นักโทษเยอะๆอย่างเงี้ยยิ่งแบบคือไปทำเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์มากไม่ได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: กึ่งๆอัตโนมัติอยู่อ
0: ่
1: ะแต่รองที่พอดีบอกว่าเนี่ยแล้วจู่ๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าเขาไม่ได้ขึ้นเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยม
0: เจ้าหน้าที่ถูกฟ้องอีก
1: เดี๋ยวเอาทนายมาฟ้องอีก
0: เออฮะ
1: หาว่ามีการกลั่นโกงกลั่นแกล้งอะไร
0: ครับ
1: มันนักโทษมันก็ไม่ใช่ว่ามาอยู่ในคุกแล้วมันจะหงอที่ไหนนะ
0: ครับ
1: มีสตุ้งสตังก็จ้างทนายได
0: ้ครับ
1: อ่ะ
0: เนี่ยฮะประชุมแล้วรอบแรกนะฮะเดี๋ยวดูว่าเขาจะปรับเกณฑ์หรือว่าปรับมาตรฐานอะไรยังไงไม่ให้มีประเด็นเหมือนกับกรณีเล่าตานะฮะเพราะว่าอย่างเล่าตานี่กระแสเรียกร้องบอกว่าโหอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยนะฮะสุดท้ายปลายทางเขาก็ทำถูกหมดทุกอย่างฮะเอากลับเข้ามาบังคับโทษไม่ได้ครับยกเว้นเขาจะทำความผิดเพิ่มหลังจากออกจากเรือนจำไปแล้วเท่านั้นเองครับ
1: จริงๆก็น่าจะทำก่อนที่มันจะมีเรื่อง
0: ครับ
1: มันทำมีเรื่องแล้วค่อยมาทำอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้แบบอยู่บ่อย
0: ครับ
1: คือจริงๆก็น่าจะสแกนดูเลยว่าอะไรที่มันยังเป็นจุดโบช่องว่างอยู
0: ่ครับ
1: มันทำให้บางทีก็ปล่อยคนที่ไม่ควรปล่อยแล้วก็ไม่ปล่อยคนที่ก็ควรปล่อยอะไรเงี้ยมันดูต้องไปตรวจดูอย่าไปทำให้มันพอมันมีเหตุมีเรื่องแล้วก
0: ็
1: ร
0: ้
1: อนต
0: ั
1: วขึ้นมาก็พยายามที่จะทำให้น้ำหนักมันผู้แง่ว่าถูกด่าน้อยลงด้วยกันโยนไปที่เรื่องของกฎเกณฑ์ระเบียบแล้วก็พยายามจะไปปรับแก้อะไรเงี้ยนะ
0: uh-huh.
1: คือมามุกนี้ตลอดแล้วผมก็รู้สึกมันแสดงว่าที่ผ่านมามันก็แทบจะไม่มีใครใส่ใจอะไรหรือยังไง
0: คือพอเข้าไปอ่ะพี่เบสารดูเหมือนลักษณะว่าคุณจะ อรรถคดีที่คุณทำมาเนี่ยที่มันหลากหลายเนี่ยพอเข้าไปถึงปุ๊บมันเกณฑ์เดียวกันหมดเลย

0: พอ3เดือน6เดือนเลื่อนชั้นนักโทษอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาบอกว่าควรจะมีการปรับใหม่ถ้าโทษมันแรงๆอย่างเช่นคุณไปโกงเขามาอย่างเงี้ยนะฮะยังไม่ได้ชดใช้ผู้เสียหายเลยเนี่ยมันต้องปรับใหม่ไปก่อคดีอาชญากรรมอุกชะกันมาอย่างเงี้ยโทษถึงขั้นประหารแล้วก็ลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตมันต้องไม่เหมือนคนปกติที่เขาทำผิดโดยพลาดพลั้งสิเช่นบุคคลเหล่านี้ควรจะมีฐานไว้เลยว่า10ปีคุณจึงจะได้รับการพิจารณาว่าจะเลื่อนชั้นให้มันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไงแต่ว่าคงฐานอยู่ได้ก่อน10ปีติดไปก่อน10ปีต้องแยกจากประเภทอื่นอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบพฤตินิสัยคุณควรจะปรับได้จริงก็คือเนี่ยแหละฮะแล้วไอ้ประเด็นดราม่ามันก็จะลดลงไปเอง
1: วันนี้ทางปปง.ก็ชี้แจงนะครับสำนักงานปปง.ชี้แจงในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของเล่าตาแสนลี่กับพวก
0: ครับ
1: โดยบอกว่าเขาเนี่ยนอกจากจะดำเนินถูกดำเนินคดีอาญาค้ายาเสพติดแล้วเนี่ยยังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยนะ
0: ครับ
1: โดยสำนักงานปปง.ได้ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าวและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดต่อเนื่องหลายคดีตั้งแต่ปี2544ถึง2563และศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินรวมมูลค่าแล้วกว่า131ล้านบาทและคดีได้ถึงที่สุดแล้ว
0: ครับ
1: เราตามแต่เห็นเขากลับไปเขาดูท่าทางก็ยังอู้ฟู่อยู่นะ
0: ครับครับ
1: ฉันดูสภาพแวดล้อมครับว
0: ่
1: าบ้านเรือนผู้คนอะไรต่างๆเนี่ยเขายังเขาไอ้130กว่าล้านนี่เขาคงจะส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนที่เหลืออยู่ก็คงจะพออีกพอสมควร
0: นั่นแหละฮะ
1: ยังแสดงภาพของความที่เป็นผู้มีฐานะมั่งคั่งในพื้นที่อยู่
0: ก็ถ้าลักษณะนี้เนี่ยทำผิดกฎหมายมาแล้วก็มูลค่าในการขายแต่ละรอบมันมากมายมหาศาลนะพี่เบสารติด8ปีไม่เยอะนะสามารถออกมาเขาเรียกอะไรฮะมาเสพสุขได้เลยอ่ะครับสิ่งที่เราเก็บหอมรอมริบไว้ก่อนหน้านี้อ่ะครับเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนคิดหรือเปล่าฮะพี่เบสารใช่ไหมครับโทษน้อยติดนานโทษประหาร8ปีฮะเขาแซวกันอย่างเงี้ยครับ
1: ก็เห็นมีผู้บัญชาการเรือนจำคนหนึ่งไปให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีเนี่ยผมได้ดูเนี่ยบอกว่าญาติมาเยี่ยมแล้วก็เล่าตาก็พูดกับญาติด้วยภาษาเขาเป็นคนลาหูหรืออะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็พูดภาษาเขาอะภาษาของ
0: ชาติพันธุ์เขา
1: ชนชาติพันธุ์เขาอะแต่คนนี้ทางเรือนจำเขาอัดเทปเอาไว
0: ้ครับ
1: แล้วก็เอาคนที่รู้ภาษาม
0: าแปล
1: ก็บอกว่ามันก็คุยกันก็สั่งการให้ไปทวงเงินคนนั้นคนนี้เอง
0: อ๋อเหรอฮะโอ
1: ้ก็คงจะลูกค้าที่อยู่ในคุก
0: ก็สั่ง
1: ว่าให้ไปจัดการทวงในคนนั้นเท่านั้นทวงให้คนนี้เท่านี้อะไรก็แปลมา
0: ครับ
1: ผู้บัญชาอดีตผู้บัญชาการเรือนจำก็แต่ว่ามันใช้โค้ดหมดนะ
0: ครับ
1: ใช้โค้ดหมดไปเจอไอ้เขาจะมีรหัสเขานะ
0: ครับ
1: นะให้แล้วก็ให้คนเนี้ยที่เขาเรียกรหัสเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ให้ไปหาไอ้คนนี้ซึ่งมีรหัสของเขาเขาจะใช้ศัพท์อะไรที่เป็นเฉพาะของเขาว่าเป็นตัวที่แบบอัมพรายอีกชั้นหนึ่ง
0: ครับ
1: ไม่ได้บอกว่าให้ในกอไปเอาเงินในขอที่ติดอยู่อะไรเงี้ยไม่มีการระบุชื่ออะไรเขาจะมีรหัสครับ
0: ไปซื้อหมูมาโลนึงเนี่ยเขาติดเราอยู่โลนึงอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คือสรุปแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าแม้จะติดคุกเนี่ยเขาก็ยังบัญชาการอยู่ในคุกนั่นแหละ
0: ครับ
1: ในกระบวนการของเขาพูดกันว่าอย่างนั้นก็แล้วกันออกไปจากคุกก็สะดวกโยธินขึ้น
0: ครับ
1: แต่อยู่ในคุกก็ไม่ใช่ว่าเขาสิ้นไร้ไม้ตอกนะ
0: ครับ
1: ญาติมาเยี่ยมเขาก็สั่งการได
0: ้ครับครับครับก็เห็นพฤติการอยู่ฮะถ้าลักษณะนี้นะถ้ายังสั่งการอยู่ก็แสดงว่าอ๋อมันข้างในเรือนจำเขาใช้ถังน้ำใหญ่ๆไงพี่เพศานมันไม่มีอ่างทองคำให้ล้างมือ

0: ใช่ไหมฮะ
1: โอเค
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่ง
1: ยังวางมือไม่ได
0: ้ยังวางมือไม่ได้ฮะ
1: โอเค
0: ครับทุ่มตรงแล้วครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับตำรวจไทยก็ประสานกับทางตำรวจลาวนะ
0: ครับ
1: มีรายงานข่าวว่าจับได้แล้วคู่หูทรหดควงปืนปล้นร้านทองกลางห้างที่อำเภอเชียงของ
0: ที่เช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ต้องเอาเอกสารอะไรนั่นใช่ไหมฮะ
1: ที่ว่าไม่ได้ขอเอกสาร
0: ครับ
1: หลังตำรวจสปลาวขอกำลังทหารร่วมปิดล้อมจับกุมได้พร้อมอาวุธปืนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวม้งอยู่บ้านห้วยทรายอีกหนึ่งเป็นคนลาวยึดอาชีพขับเรือร่วมกับเช่ามอเตอร์ไซค์ร่วมกันเช่ามอเตอร์ไซค์ควงปืนปล้นกวาดสร้อยแหวนยัดกระเป๋าไป184บาทหนีข้ามโขงกับลาวตั้งแต่เมื่อวันที่4สิงหาคมรายงานข่าวจากชายแดนสปลาวด้านจังหวัดเชียงรายแจ้งว่ากรณีคนร้ายเป็นชายชาวลาว2คนควงอาวุธปืนพกสั้นบุกเข้าปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างเทสโก้โลตัสสาขาเชียงของจังหวัดเชียงรายเนี่ยแล้วกวาดทองรั่วพันใส่กระเป๋าไปได้น้ำหนักรวม184บาทก่อนหลบหนีข้ามแม่น้ำโขงขึ้นฝั่งแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ป้องกันกวาดสงบหรือปกสหรือตำรวจของแขวงบ่อแก้วของสปลาวก็ส่วนที่กำลังกับทหารเข้าปิดล้อมจับกุมผู้ก่อเหตุทั้ง2คนได้แล้วคนแรกชื่อนายสมชายทิพวรรณอายุ32ปีเชื้อสายม้งพักอาศัยอยู่ที่บ้านขอนแก้วเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วและอีกคนชื่อนายอ้ายวิไลสุขอายุ31ปีอาชีพขับเรือพักอาศัยอยู่บ้านห้วยทรายเหนือเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วเบื้องต้นมีรายงานว่าทั้งคู่ถูกจับกุมได้ตั้งแต่เมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมอาวุธปืนพกสั้นแต่ยังยืนยันว่าเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุแต่ยังไม่สามารถยืนยันว่าเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุหรือไม่และยังไม่มีรายงานว่าของกลางทองคำรูปพรรณทั้งหมดนำไปเก็บซ่อนไว้ที่ไหนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สปลาวตั้งข้อหาปล้นทรัพย์โดยกรณีนายอ้ายถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยหลังจากจับกลุ่มทางสปลาวได้ประสานตำรวจสพเชียงของและตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปพบปะเพื่อประสานความร่วมมือกับทางสปปลาวมาก่อนแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมทางสปลาวกำลังตรวจสอบอาวุธปืนและของกลางอื่นๆที่ใช้ก่อเหตุรวมทั้งทองรูปพรรณทั้งหมดก่อนจะหารือเพื่อส่งกลับมาดำเนินคดีฝั่งไทยต่อไป

0: ครับ
1: คนร้ายเนี่ยหนึ่งในคนร้ายไม่สวมหน้ากากปิดบังใบหน้าด้วยนะจากนั้นได้นำทองรูปพรรณใส่กระเป๋าไปคนละหนึ่งใบและหลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์คันเดิมไปริมฝั่งแม่น้ำโขง
0: เขาใส่เหมือนแมสพี่ไพศาลแต่ว่าคนคลุมฮู้ดสีแดงเนี่ยเขาถอดเอามาไว้ตรงคางก็เลยเห็นใบหน้าเขาชัดเจน
1: แต่ว่าสรุปแล้วก็ยังไม่พบทองนะ
0: ครับ
1: ต้องค้นหาดูว่าเอาทองไปเก็บไปซ่อนไว้ที่ไหนยังไงหรือเอาไปขายอะไรยังไง
0: ฮะก็อย่างน้อยอ่ะก็เชื่อว่าน่าจะยอมรับโทษฮะอย่างน้อยต้องมีวันออกพอออกมาแล้วก็นี่แหละฮะอาจจะกลับไปเสวยสุขหรือเปล่าถ้าเกิดว่าของกลางมาไม่ได้ครับเท่าไหร่ฮะที่เขาได้ไปอ่ะทองคำ
1: 180 กว่าบาท
0: 13 ล้านนะครับคิดดูสิครับถ้าเอามาเทียบเคียงกันเนี้ยนะฮะโอ้ขนาดเขาจำคุกตลอดชีวิตเขา8 ปีอะนะฮะของเราเนี่ยร่วมกันชิงทรัพย์เนี่ยนะฮะอย่างน้อยโทษว่าเอา10 ปีอะ10 ปีถ้าเข้าไป6 เดือนกลายเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมชั้นดีชั้นเลิศอะไรประมาณนี้เอา3 ปี 5 ปีอะ13 ล้านรออยู่อะครับมีความหวังไหมพี่พิสารใช่ไหมฮะ
1: แต่ว่าเข้าใจว่าเขาคงบีบให้อย่างน้อยต้องให้ได้ของกลาง
0: ครับ
1: ถ้าจับกุมอย่างนี้แล้วจะไม่ได้ของกลางเนี่ยนะโอกาสหลุดรอดยังพอมีนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ารู้สึกทั้งสองก็ยังให้การได้เพียงแต่ว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไม่ได้ไปลงมือปล้นแต่คนปล้นยัง
0: ลอยนวลอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้ทำสองคน
1: ก็ให้การทั้งสองอย่างนั้นครับ
0: ครับครับอีกเรื่องหนึ่งนะพี่ไพศาลอันนี้ก็ทำลายภาพลักษณ์เมืองไทยอยู่ต่อเนื่องเลยนะไอ้ขนยาเสพติดไปต่างประเทศเนี่ยครับคือวันนี้มีข่าว
1: ก็ยังปรากฏเป็นข่าวแล้วนะ
0: ใช่ครับคือไปจับตัวสาวซึ่งเป็นโค้ชมวยไทยฮะไปขนเฮโรอีนกลืนลงท้องไป72 แคปซูลฮะมัดใส่ถุงยางอนามัยฮะเป็นก้อนเล็กๆเนี้ยแล้วก็กลืนลงท้องเลยครับปรากฏว่าพอผ่านไอ้เครื่องตรวจเอ็กซเรย์ในสนามบินเขาพบเป็นก้อนกลมๆเต็มท้องเลยครับกว่าจะให้ถ่ายมาได้เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะถ่ายหมดอ่ะพี่เมษานคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่6 เมษายนอยู่แล้วแต่มันเป็นข่าววันนี้ครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเมืองเกาสงจับกุมหญิงชาวไทยอายุ35 ปีมีอาชีพเป็นโค้ชสอนมวยไทยลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศครับเข้าไทเปเข้าไต้หวันนะครับผ่านท่าอากาศยานานาชาติเกาสงโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบยาเสพติดคือเฮโรอีนบรรจุเป็นแคปซูล72 ชิ้นอยู่ในท้องของหญิงคนนี้ครับข่าวบอกว่าหลังจับกุมเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่ครับนำตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์ผลปรากฏว่ามีแคปซูลเฮโรอีนที่หุ้มด้วยถุงยางอนามัยแล้วก็ฟิล์มอยู่หลายชั้นผู้กระทำความผิดใช้วิธีกลืนลงท้องหลบเลี่ยงนะฮะการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่แต่ว่าไม่รอดฮะเพราะว่าเอ็กซเรย์มันเห็นตับไตไส้พุงหมดนะครับใช้เวลา10 วันนะครับกว่าจะขับถ่ายแคปซูลเฮโรอีนออกมาครบ72 ชิ้นนับแล้วได้น้ำหนัก 289.1 กรัมคิดเป็นมูลค่า 3.6 ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือว่า 3.7 แสนบาทเป็นเงินไทยฮะเจ้าหน้าที่จึงส่งตัวผู้ต้องหาสำนักงานอัยการเขตเกาสงดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็อัยการมีคำสั่งฟ้องเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วศาลมีคำสั่งฝากขังต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันฮะยังไม่ได้ตัดสินแต่ฝากขังไว้ก่อนครับนี่เป็นโค้ชมวยไทย
1: ที่ไปขนไปที่
0: ขนไปไต้หวันนะใช่ครับ
1: โหโยกย้ายตำรวจจะเตรียมเข้าบอร์ดกันกรองแล้วนะ
0: ครับ
1: กำหนดนัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับตั้งแต่ผู้ช่วยแล้วก็รองเจรตำรวจลงมาถึงระดับผู้บังคับการวาระประจำปี2569โดยจะมีการประชุมกันในวันอาทิตย์ที่23 สิงหาคมเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปนะก็จะเป็นมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับตร.หรือบอร์ดกลั่นกรองเป็นประธานการประชุมคราวนี้มี

0: รายงานว่าก็ถือว่าตำแหน่งที่ว่างนะจะม
1: ี
0: ตำแหน่งรองผบ.ตร.ถึงผู้บังคับการเนี่ยรวมแล้ว156ตำแหน่งโดยเป็นรองผบ.ตร.ว่าง3ตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าง6ตำแหน่งผู้บัญชาการว่าง19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการว่าง41ตำแหน่งผู้บังคับการว่าง94ตำแหน่ง
1: ครับ
0: ระดับรองผบ.ตร.ว่าง3ตำแหน่งเนี่ยจะมีการเลื่อนผู้ช่วยผบ.ตร.ตามระดับอาวุโสก็คือพลตรีโทนพวัฒน์อารยางกูลจากผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นเป็นรองผบ.ตร.แล้วก็พลตรีโทธนพลศรีโสภาจากรองเจรตำรวจขึ้นมาเป็นรองผบ.ตร.แล้วก็พลตรีโทกฤษดาสุรเชษฐ์พงศ์ผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นเป็นรองผบ.ตร.
1: ครับ
0: ส่วนระดับผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าง6ตำแหน่งนะจะมีการเลื่อนผู้บัญชาการตามลำดับอาวุโสที่จะได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ก็คือพลตรีโทสันติชัยนิรใหม่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตรีโทนิธิธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการศึกษาพลตรีโทอาชญ์ยนต์ไกรทองผู้บัญชาการปศปราบปรามยาเสพติดนะ
1: ครับ
0: พลตรีโทกฤษกรพลีธัญวงศ์ผู้บัญชาการสตศพลตรีโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7แล้วก็พลตรีโทกิตธาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5อันนี้จะขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.
1: ครับ
0: 6ตำแหน่งส่วนระดับผู้บัญชาการเนี่ยพลตรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังอยู่ที่เดิมอีกปีนะพลตรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยยังอยู่ที่เดิมผ
1: ู้
0: บัญชาการผ
1: ู้
0: บ
1: ั
0: ญชาการสอบสวนกลางนะอยู่ที่เดิมพลตรวจลุงโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตชด.อยู่ที่เดิมพลตรีโทยศวินหันสมนผู้บัญชาการสันติบาลใช่ไหม
1: ครับ
0: อยู่ที่เดิมพลตรีโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9อยู่ที่เดิมพลตรีโทศักดิ์ระพีเพียวพาณิชย์ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจอยู่ที่เดิม
1: ครับ
0: แต่ที่จะได้แต่งตั้งนะพลตรีโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.เนี่ยซึ่งเป็นมือทำงานของพลตรีเอกสำราญนวลมาว่าที่ผบ.ตร.จะโยกมาเป็นผู้บัญชาการ
1: สตม.
0: ตรวจคนเข้าเมืองนี่นะ
1: ครับ
0: ใหญ่เบิ้มเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พลตรีโทนราเดชทิพลักษณ์เนี่ยผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.เพื่อนร่วมรุ่นของพลตรีกิตติรัตน์จะขยับมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับแล้วก็ที่สำคัญนะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้ว
1: ครับ
0: รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางครับเที่ยวนี้ได้ขึ้นแล้วครับ
1: ขึ้นเป็นโทแล้วฮะ
0: ก็จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3
1: ครับคือเดิมเนี่ยมีชื่อไปอยู่สำนักกฎหมายครับขึ้นเป็น
0: กมค
1: อ่าฮะ
0: สำนักงานกฎหมาย
1: ครับแต่ว่าล่าสุดโผเปลี่ยนแล้วครับ
0: ไปอยู่ภาค3นี่คุมจังหวัดอะไรรู้ไหม
1: จังหวัดอะไรฮะพี
0: ่บุรีรัมย์
1: โอ้บุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์ตรงแถวๆนั้นแหละ
0: แถวนั้นแหละภาคสามครับ
1: โอ้มีโอกาสโตไปกว่านี้อีกนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะ
0: โอ้ยถ้าไปอยู่ตรงภาคสามนี่ก็
1: ใช่ไหม
0: ธรรมดาแล้วล่ะ
1: ครับ
0: แสดงว่ามีรีเควสใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณจรูนเกียรติปานแก้วหรือพี่เต่าเนี่ย
1: ครับ
0: สุพรรณไปอยู่บุรีรัมย์สนุกเลยยิ่งถ้าสำเนียงสุพรรณของบิ๊กเต่านะ
1: ครับ
0: ไปพูดกับสำเนียงของคนศรีอะไรนะสุรินทร์บุรีรัมย์อย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: สนุกเลยคนบุรีรัมย์คนสุรินทร์นี่ก็โอ้โหรอเรือนี่ก็
1: โอ้โห
0: เขาโอ้โหลิ้นเขาแบบรัวเลยนะ
1: ครับ
0: รอเรือเนี่ย
1: คือสอบใบผู้ประกาศเนี่ยไอ้นี่รอเรือนี่ชัดนะฮะ
0: ก็มีครูอะไรคนหนึ่งอ่ะที่เขาหาว่าผมเป็นเขมรผมก็เ ็บอกผมเป็นคนไทยเลยแต่พูดสำเนียง
1: ครับ

0: ำเนียงไงสุรินทร์
1: สำเนียงสุรินทร
0: ์ก็จะติดสำเนียงแบบพื้นถิ่นแล้วนะ
1: ครับครับ
0: เนี่ยแล้วก็จะมีหลายตำแหน่งนะเป็นผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการผู้บังคับการอะไรต่างๆรวมแล้วเท่าไหร่รวมแล้วร้อยกว่าตำแหน่งใช่ไหมในการโยกย้ายครั้งนี้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ครับ
1: ครับนี่คือโผล่ตำรวจนะฮะเดี๋ยวทั้งหมดว่าง156ตำแหน่งครับ
0: ครับ
1: โอ้โหเยอะจริงและระดับในพลบ้านเรานะฮะนี่แค่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับยังไม่รวมอีก3เหล่าทัพนะฮะ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกา16นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: เนี่ยผมดูแล้วตำรวจภูธรภาค3ที่บิ๊กเต่าจะไปดูเนี่ยนะมีพื้นที่รับผิดชอบรวม8จังหวัดได้แก่นครราชสีมา
1: โอ้จังหวัดใหญ่นะคร
0: ับ ชัยภูมิบุรีรัมย์ยโสธรศรีสะเกษสุรินทร์อำนาจเจริญและอุบลราชธานี
1: ครับ
0: โดยมีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้เป็นพื้นที่ที่เดี๋ยวรองเต่าเขาจะเข้าไปเป็นผู้บัญชาการนะ
1: ครับก็ใกล้ไม้ใกล้มือเลยครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือโอ้มือทำงานฮะประมาณนั้นเลย
0: ใช่
1: ครับอ่ะมีเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นพี่ไพศาลวันนี้ปปช.ออกมาอธิบายเรื่องนี้นะฮะนอกเหนือจากปี68ที่ตอนนี้กำลังเคลียร์เอาคนออกไป 5,925 ต้องให้เสร็จสิ้น31สิงหาคมนี้แล้วก็มีประเด็นดราม่าโยนเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นเขาเป็นคนจัดการหรือเปล่าเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆตัวทำงานกันมาปี2ปีเนี่ยจ้องบอกว่าน้องคะแนนน้องมีปัญหาเดี๋ยวพี่ต้องเซ็นให้น้องออกจากราชการนะเนี่ยเขากลัวอย่างเงี้ยพี่ไพศาลว่าหลายพื้นที่เริ่มมีการขู่ฟ้องผู้บังคับบัญชาแล้วครับและเขาก็ไม่ได้ฟ้องสอถอเขาไม่ได้ฟ้องกสอถอไม่ได้ฟ้องกกลางเขาฟ้องผู้บังคับบัญชาของเขาในท้องถิ่นนะครับคุณมา
0: เซ็นเซ็นนะครับ
1: ครับเอาหลักฐานมาดูซิว่าผมทุจริตตรงไหนยังไงถ้าผู้บังคับบัญชาอธิบายเขาไม่ได้เขาฟ้องฮะเนี่ยก็เป็นปัญหาซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงด้วยนะครับแล้วก็ทางปปช.เองเนี่ยบอกว่านอกเหนือจากไอ้68แล้วเนี่ยเขาพบเส้นเงินเป็นพันล้านเลยนะครับโยงโกงสอบมาตั้งแต่ปี64ครับพี่ไพศาลแสดงว่าไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกขบวนการนี้มีมานานแล้วนะครับวันนี้คุณสุรพลอินทละถาวรฮะเลขาปปช.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ครับคณะไต่สวนอยู่ระหว่างตรวจสอบประเด็นการทุจริตโดยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้พบเงินหมุนเวียนกว่าพันล้านบาทและก็พบความเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อปี64ด้วยจากข้อมูลนี้นะครับทางคณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้เรียกสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเดิมกลับมาไต่สวนร่วมกันเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากพบว่าเป็นการกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันโดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดรวมถึงจะเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองหรือว่าข้าราชการระดับสูงหรือไม่นั้นอันนี้ยังบอกรายละเอียดไม่ได้นะเนื่องจากอยู่ในสำนวนแต่คณะทำงานมีข้อมูลและจะขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไปการตรวจสอบเส้นทางการเงินจะมีปปง.เข้ามาร่วมตรวจสอบขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากครับยืนยันว่าที่ผ่านมาปปช.ไม่เคยถูกฝ่ายการเมืองกดดันการทำงานหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึง

0: บุคคลใดบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบโดยไม่มีการตัดตอนและการดำเนินคดีจะเป็นความผิดทางอาญาหรือว่าทางแพ่งขึ้นอยู่กับหลักฐานครับคุณสุรพงษ์ยืนยันว่าปปช.เป็นองค์กรอิสระและก็เป็นเสาหลักของประเทศการเอาผิดบุคคลใดจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและก็เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ผ่านมาปปช.ชี้มูลและก็อัยการสั่งฟ้องศาลมีคำพิพากษาลงโทษคดีต่างๆสูงถึง 98% เพราะฉะนั้นเป็นอิสระในการพิจารณาคดีอยู่ที่พยานหลักฐานอย่างเดียวเลยครับเมื่อถามว่ามีข้อกังวลหรือไม่หากคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.แล้วจะเกิดความล่าช้าคุณสุรพงษ์บอกว่าที่ผ่านมาปปช.ได้สแกนและก็ตรวจสอบทุกคดีสามารถควบคุมกรอบระยะเวลาการทำงานได้กรณีทุจริตสอบท้องถิ่นแม้จะมีเอกสารในสำนวนมากกว่า 800,000 แผ่นแต่ยืนยันว่าจะต้องมีความชัดเจนภายในกรอบ6เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน69นับไปเลย6เดือนกำหนดกรอบเวลานี้แน่นอนไม่ช้าไม่เร็วครับพี่ไพศาลฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะสอบยาวไปถึงปี64ด้วยครับเพราะว่ามันมีเส้นเงินพัวพันไปถึงครับ
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายสมชาติเตชะถาวรเจริญนะ
0: ครับ
1: สสภูเก็ตพรรคประชาชนมาสอบปากคำกรณีพบความเกี่ยวข้องเส้นเงินในบริษัทนิติบุคคลซึ่งถูกอ้างว่าเป็นนอมินีที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานกฎหมายโดยมีลักษณะเข้าไปถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งยังพบอีกว่าได้มีการจดทะเบียนมากกว่า30บริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบธุรกิจจริงแต่ทำหน้าที่เพียงถือครองที่ดินหรืออาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติแต่ในคดีรายงานข้อมูลยังระบุว่าสส.สมชาติมีการถือหุ้น 99.99% ในบริษัทที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่กลับมีลักษณะมุ่งเน้นการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยเป็นการถือครองที่ดินและอาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติจึงกลายเป็นข้อสงสัยแหล่งที่มาของเงินเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลไทยรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออาคารชุดและมีการไปทำสัญญาเช่าที่ผิดปกตินะ
0: ครับ
1: ทางนี้พฤติกรรมดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวแต่อาจเข้าข่ายมีองค์ประกอบความผิดประมวลตามประมวลกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยเฉพาะกรณีการเป็นนอมินีโดยจะได้มีการออกหนังสือเชิญสส.สมชาติมาสอบถามข้อมูลในฐานะพยานตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้นนะโดยล่าสุดเนี่ยวันนี
0: ้
1: มีรายงานว่าสำหรับกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวสส.สมชาตินะฮะแต่พรรคประชาชนเนี่ยซึ่งปรากฏหลักฐานในชั้นสืบสวนพบว่านายสมชาติได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมชาวต่างชาติล่าสุดได้มีการออกหมายเรียกนายสมชาติเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยาน
0: ครับ
1: กับพนักงานสอบกับพนักงานสืบสวนกองคดีความมั่นคงนะฮะโดยมีรายงานข่าวจากวิทยาศาสตร์ระบุว่าหากนายสมชาติมีความประสงค์จะเข้าชี้แจงก่อนกำหนดนัดหมายก็สามารถเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงได้ด้วยนะซึ่งล่าสุดเนี่ยผมเห็นมีเฟซบุ๊กของสส.สมชาติ
0: ครับ
1: เขาได้โพสต์ว่าอย่างนี้นะจากกรณีที่มีสื่อมวลชนบางสำนักกล่าวหาตนอย่างรุนแรงว่าเป็นนอมินีให้คนต่างด้าววันนี้จะเดินทางไปกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแสดงตนด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์รวมถึงแจ้งความประสงค์ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกรณีดังกล่าวจนสิ้นกระแสความ อย่างเต็มที
0: ่
1: พร้อมมาทุกนัดเพราะถึงไม่นัดก็จะมาผมขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าผมไม่ได้กระทำการอันใดตามที่ถูกกล่าวหาทั้งสิ้นผมเป็นเพียงนักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภทโดยหนึ่งในธุรกิจที่ผมได้มีการลงทุนและเป็นที่มาของข้อกล่าวหาอันเกินเลยไปจากข้อเท็จจริงนี้ได้แก่ธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ดยผมขอยืนยันว่าในการดำเนินธุรกิจของผมไม่มี

0: แม้แต่เศษเสี้ยวตารางมิลลิเมตรเดียวของแผ่นดินไทยที่ตกไปอยู่ในมือของคนต่างด้าวหรือจะถูกชาวต่างชาติใดๆฉกฉวยไปจากมือของคนไทยและผมจะไม่มีวันดำเนินการใดๆให้เกิดผลเช่นนั้นเป็นอันขาดนายสมชาติยังระบุด้วยว่าขอฝากทิ้งไว้ในส่วนท้ายว่าการเล่นการเมืองจนเกินขอบเขตไม่ว่าจะสีใดก็ตามหากก้าวล้ำเกินไปกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดและล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนแห่งสิทธิเสรีภาพอันชอบธรรมของปัจเจกชนเช่นตนจะยืนหยัดสู้อย่างเต็มที่ด้วยกรอบและกระบวนวิธีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพราะหากแม้แต่จะปกป้องสิทธิของตนเองอย่างไม่ได้คงไม่กล้าที่จะอาสาเป็นผู้แทนของประชาชนและต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและอำนาจอันสูงสุดของประชาชนต่ออำนาจมืดนอกกระดานใดๆ
1: คร
0: ับ โพสใน Facebook ล่าสุดนะ
1: ยืดอกพร้อมสู้ฮะประมาณนี้นะฮะก็วันนี้ในส่วนของพรรคประชาชนเองเนี่ยเขาก็แถลงด้วยนะพี่เวสานนะฮะมีคุณรังสิมันโรมกับคุณไอซ์รัชนกฮะมาแถลงนะครับก็บอกว่าพร้อมให้ตรวจสอบสสเราเลยนะฮะยอมรับว่าคุณสุดสมชาติเนี่ยเคยถูกร้องปมโนมินีแล้วก็มีการส่งเรื่องให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปแล้วครับพรรคไม่ปกป้องคนผิดแน่นอนเช็คได้เต็มที่เลยพร้อมให้ความร่วมมือฮะรังสิมันโรมเนี่ยนะครับพูดเรื่องนี้บอกว่าในส่วนของสมชาติเนี่ยนะครับชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องกับโนมินี28บริษัทแต่ว่ารายชื่อบริษัททั้งหมดยังไม่ได้แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงถือว่าเป็นการปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่รังสิมันโรมเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้มันต้องแยกเป็น2ประเด็นครับประเด็นที่1คือโนมินีประเด็นที่2ก็คือการปกปิดบัญชีทรัพย์สินซึ่งเรื่องของการปิดบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าคงจะอยู่ในกระบวนการของปปช.เพราะเป็นหน้าที่ของส.ส.ที่จะต้องแจ้งข้อมูลต่อปปช.อยู่แล้วจึงเชื่อว่าหากข้อเท็จจริงเป็นไปตามข่าวปปช.ก็สามารถดำเนินการได้ส่วนอีกประเด็นเรื่องของโนมินีครับก่อนหน้านี้คุณโรมบอกว่าเราเคยมีการดำเนินการส่งเรื่องไปให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบผ่านทางคณะกรรมการพัฒนาการเมืองเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและสนับสนุนให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับการที่นายสมชาติจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่ DSI ก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายครับที่จะต้องดำเนินการต่อไปเรายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เคยนิ่งนอนใจแล้วก็ได้มีการดำเนินการเพื่อให้กรมธุรกิจการค้าได้ตรวจสอบเช่นเดียวกันเท่าที่ทราบนะครับยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงของการแจ้งมาว่ามีเรื่องของโนมินีถ้าปรากฏว่ามีโนมินีจริงเป็นโนมินีจริงเนี่ยเรายินดีสนับสนุนให้มีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปฮะอันนี้คือคุณรังสิมันโรมได้แถลงแบบนี้ฮะคือยื่นให้กรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยเขาไปตรวจสอบดูแล้วกรมธุรกิจการค้าเนี่ยนะก็เขาตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ไม่เคยมีเรื่องยื่นกลับมาเลยว่ามีปัญหาเรื่องของเป็นโนมินีเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายปลายทางมันมีจริงเนี่ยเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยพร้อมฮะพรรคไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใดครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ก็โดนอยู่บ่อยๆนะ
1: ครับ
0: คุณอะไรนั้นอันนั้นก็ยังตรวจสอบเส้นเงินก็ยังไปให้การแล้วเองไม่ได้ยังไม่ได้สรุปแจ้งข้อกล่าวหาใช่ไหม
1: ทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเงินนอกเหนือจากข้อมูลที่ออกมามันมีผุดเพิ่มขึ้นมาไงฮะ
0: คนนั้นต้องขยายการสอบ
1: ก็ต้องสอบเพิ่มก็ไปอีก
0: Okay.
1: ครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนายกแม้จะอยู่ต่างประเทศอ่ะพี่เบสารแต่ก็อธิบายข้ามทวีปมาเลยนะตอนนี้ออกจากออสเตรเลียไปแล้วนะฮะไปที่นิวไปที่อะไรนะ
0: นิวซีแลนด์
1: นิวซีแลนด์แล้วนะครับก็นายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นไม่มีปัญหาครับสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอยู่แล้วครม.ในรัฐบาลทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยและอธิบายให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางของสภารัฐบาลโปร่งใสในการดำเนินทุกโครงการตั้งแต่เริ่มต้นทุกโครงการล้วนก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นการนำภาษีที่ได้จากการค้าขายของประชาชนมาเร่งพัฒนาต่อยอดสร้างโอกาสแล้วก็สร้างรายได้กลับคืนสู่ประชาชนอย่างแท้จริงแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงที่ผู้สื่อข่าวถามประเด็นหัวสวเขาอภิปรายแน่ๆ นะฮะจะตอบได้ไหมจะตอบอย่างไรนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ได้พูดชัดเจนไปแล้วนะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภารัฐบาลกับวุฒิสภาถือเป็นคนละสถาบัน

0: กันวุฒิสภาเนี่ยอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่ก้าวก่ายหรือว่าก้าวล่วงข้ามแดนอำนาจกันอยู่แล้วนะเลือกการใช้คำว่าหัวสวมันเป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้ซึ่งเป็นคนก็เป็นคนคนหนึ่งฮะที่ถือว่าถ้ามีการหัวกันจริงก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในนายกบอกอย่างนั้นเลยนะครับแต่พวกตนไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณาได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งมีการถวายสัตย์และมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะมาบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นส่วนที่ตอบได้ก็ตอบส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบนะฮะยืนยันว่าเรื่องหัวสวไม่มีอะไรต้องมีความกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลอันนี้มันเห็นเข้าลางได้ไหมพี่เพศานประเด็นนี้ประธานสภาจะบรรจุหรือเปล่าอันนี้มันน่าจะเห็นเข้าลางได้นะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: เห็นแววๆอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักอีกรอบนะช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นกันนะครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับพี่เบสานครับช่วงนี้คุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับตอนนี้มารออยู่แล้วครับ
4: สวัสดีครับคุณโร
5: สวัสดีครับ
3: สว
5: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับผมวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีปริมาณการซื้อขาย82,000 ล้านกลุ่มการเทรดนั้นตัวฟอร์เรนซื้อ961 ล้านนะครับในขณะที่ป๊อปเทรดนั้นขาย801 ล้านตัวสถาบันภายในนะฮะซื้อ882 ล้านรายย่อยขาย1,041 ล้านนะครับก็วันนี้ตลาดหุ้นในเอเชียโดยส่วนใหญ่ปรับในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะบวกโดยตลอดในญี่ปุ่นนั้นบวก890ในเกาหลีบวก381นะครับในไต้หวันบวก214ในฮ่องกงบวก203ในอินเดียบวก628นะฮะแต่ขณะนี้ตลาดหุ้นในเยอรมันลบไป172 จุดนะครับในฝรั่งเศสลบไป

0: 43ในอังกฤษลบไป55ในอิตาลีลบไป43จุดนะครับในเนเธอร์แลนด์ติดลบไป5จุดนะครับในเบลเยียมติดลบไป35จุดขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้านั้นติดลบไป396จุดนะครับใน Nasdaq ลบไป226จุดใน S&P ลบไป40จุดนะครับในฮ่องกงล่วงหน้าเนี่ยลบไป117จุดขณะนี้ราคาน้ำมันขึ้นไปอยู่ที่จาก93เหรียญขึ้นไปเป็น 94.54 เหรียญ นะครับในขณะที่ตัว WTI นั้นขึ้นมาอยู่ที่ 87.54 บวกไปอีก3เหรียญ นะครับราคาทองนั้นอยู่ที่4454นะครับลบมา67ในขณะที่บิตคอยขึ้นไป 71,970 นะครับวันนี้บวกขึ้นมา 3,385 เหรียญ นะครับข่าวที่เข้ามาณตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันโลกที่พุ่งขึ้น 3% เนี่ยนะครับทะลุเนี่ยจับตาว่าคุณทรัมป์นั้นจะบีบอิหร่านเป็นยังไงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอิหร่านเนี่ยนะครับในอิหร่านผู้นำของแบงก์ชาติอิหร่านยอมรับไม่มีการส่งออกน้ำมันเข้าสู่ในระบบโลกนะฮะเพราะนั้นราคาน้ำมันจะมีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับในขณะนี้ที่เบนซ์ขึ้นมา 94.51 เนี่ยนะครับกำลังเล่นอยู่ที่ 94.51 94.50 คือราคาน้ำมันโลกที่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันนะฮะมีข่าวอีกอันนึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวข่าวนี้ก็คือมอร์แกนสแตนเลย์นะฮะอัพเป้าหุ้นพลังงานของไทยนะฮะรอบใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปตท.ไทยออยล์ PTT GC OR บางจาก SPRC นะอัพเป้าพุ่งนะราคาพุ่งตามราคาน้ำมันโลกนะถ้าราคาน้ำมันยังวิ่งขึ้นอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับพรุ่งนี้เนี่ยกลุ่มที่เทรดนะกลุ่มที่เทรดก็ยังเป็นกลุ่มของน้ำมันอยู่นะครับวันนี้เนี่ยปตท.สผ.ขึ้นมาบวกบาทหนึ่งปิดที่194.50 บาทปตท40.75 บาทบวก25 สตางค์นะครับในแง่ของตัวบางจากก็ปรับในทิศทางที่เพิ่มบางจากแกว่ง57.50 บาทลบไป50 สตางค์ไทยออยล์61.25 บาทลบไปบาท50 สตางค์นะครับก็วันนี้หุ้นกลุ่มแบงก์มีลักษณะของการแกว่งนะครับหุ้น TTB ที่มียอดขายนะที่มีเมื่อวานนี้มีการขายรายใหญ่บิ๊กล็อตวันนี้กลับขึ้นมาที่ระดับ2.84 บาทบวกมา4 สตางค์อย่างไรก็ตามนะครับภาพของตลาดที่ขณะนี้ที่กำลังมีเรื่องกันอยู่เนี่ยนะฮะผู้นำอิหร่านก้าวว่าจะไม่ส่งราคาจะไม่ส่งออกน้ำมันเข้าสู่ในระบบตลาดนะครับก็ฝากเตือนเพื่อนนักลงทุนนิดนึงนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับราคาน้ำมันนั้นปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นพรุ่งนี้อาจจะมีการขึ้นของระดับราคาน้ำมันนะครับเพราะว่าดูจากราคาน้ำมันโลกเนี่ยแกว่งขึ้นจากระดับราคา90เหรียญ91เหรียญขณะนี้ใกล้แตะ95เหรียญเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวตลาดของตลาดในยุโรปก็มีข่าวอีกข่าวนึงนะเพิ่งขึ้นมาเมื่อตอน 9:23 นาทีเจ้าสัวสารัตประเดิมเก็บหุ้นแอดวานซ์เข้าพอร์ตอีก1ล้านหุ้นนะฮะมูลค่าทั้งหมด372ล้านบาทนะครับข่าวเพิ่งเข้ามาตอนนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามกันดูนะครับว่าราคาน้ำมันนั้นจะขึ้นต่อไปกระทบเกินกว่าระดับ95เหรียญหรือเปล่านะครับโอเคครับวันนี้ลาแล้วครับ
1: ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณไทยก็ทำเช้าเช้าก็ทำท่าแข็งแกร่งดีนะ
1: ครับ
3: ไทยๆก็นี่แหละเกือบจะไม่ขยับเลยดีว่าไม่ติดลบ
1: แต่ทองคำเนี่ยเห็นเลข7แล้วไม่ใช่เหรอพี่เบสารครับ
3: สรุปว่าก็ยังไม่ได้เห็นนะครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
3: เพราะว่าทำท่าจะมาแรงในช่วงเช้าๆแต่ว่าจู่ๆช่วงบ่ายก็ถูกเทขายพรวดลงมาเลยหัวทิ่มลงมาเลยนะฮะหลังจากขึ้นไปทดสอบเข้าใจว่าถึงระดับเกือบจะลุ้น 4,500 เหรียญน่ะ
1: โอ้ฮะครับครับ
3: พอไม่ผ่าน 4,500 ก็เลยโดนเทขายออกมา
1: ครับ
3: ตอนนี้เหลืออยู่ 4,459 เหรียญนะ
1: ครับ
3: ราคาล่าสุดเลยนะลงมา28เหรียญจากตอนเช้า
1: ครับ
3: แต่ว่าของเราเนี่ยอ้างอิงครั้งสุดท้ายยัง 4,490 นะ
1: เดี๋ยวคุยกับคุณหมอกิจชลัตฮะตอนนี้คุณหมอรับสายแล้วครับคุณหมอกิจชลัตธีรัญชศิรินะครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขครับพี่เพศาฮะ

0: ตอนนี้รออยู่แล้วครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: กำลังขึ้นไปแล้วเจอแรงขายทำกำไรหรือยังไงครับคุณหมอครับ
2: ใช่ครับเป็นแรงขายทำกำไรต้องบอกว่า

0: เนี่ยก็เพื่อทำให้บอนด์ยิลด์ต่ำลงนะครับซึ่งพอบอนด์ยิลด์ต่ำลงก็ทำให้เกิดการเข้าซื้อของบรรดากองทุนต่างๆเยอะมากขึ้นเพราะว่าก็มองว่าการแทรกแซงตรงนี้อาจจะกดดันที่ทำให้ดอกเบี้ยไม่ขึ้นนะครับก็ทำให้เมื่อวานเนี่ยทองขึ้นทั้งหมดประมาณ130เหรียญนะฮะเมื่อวานในตั้งแต่ช่วงทุ่มหนึ่งจนถึงเช้าขึ้นมาถึง 4,500 เศษ
1: โอ้โหขึ้นไปนิวเหนือ 4,500 เลยนะ
0: เหนือครับเหนือฮะขึ้นไปถึง 4,510 บวกลบนะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องยอมรับว่าในสภาวะณขณะนี้ก่อนเมื่อวานเนี่ยภาพรวมๆมันเป็นภาพที่น่าจะเป็นขาลงคือน่าจะมีการแกว่งลงเพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันขึ้นนะครับแล้วบอนด์ยิลด์สูงขึ้นนะครับฉะนั้นเราทราบดีว่าถ้าเรื่องภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้นคือน้ำมันขึ้นเนี่ยตอนนี้ยืนเหนือ90เพราะปัญหาฮอร์มุสไม่จบตรงนี้ก็จะนำมาสู่การที่เฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยสูงมาก
1: เพราะว่า
0: แล้วก็ประกอบกับบอนด์ที่สูงขึ้นก็แสดงว่าบอนด์มันนำไปก่อนนะครับดังนั้นก็เกิดการเทขายก่อนเมื่อประมาณวันอังคารเทขายลงมาทำให้ทองจาก 4,400 เหรียญในวันอังคารเนี่ยหลุดลงมานะฮะลงมาถึง 4,320 ประมาณ80เหรียญแต่พอเมื่อวานพอทางกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงการซื้อขายบอนด์เนี่ยมันก็เลยทำให้ดิ่งกลับขึ้นมาได้อันนี้ตอนเช้าที่ลงมาก็เป็นจากการขายทำกำไรธรรมดาครับการขายทำกำไรทีนี้ถามว่าตอนนี้จะเอายังไงแน่ก็ตอบว่าตอนนี้มันไม่แน่เลยสักอย่างหนึ่งเพราะว่าสภาพที่เข้ามาแทรกแซงตรงนี้ตลาดก็ยังเชื่อว่าเมื่อเขาวิเคราะห์กันแรงก็มองว่ามันไม่น่าจะแทรกแซงได้นานหมายความว่าสภาวะที่จะเข้าไปเอาเงินจากไหนมาการแทรกแซงตอนนี้ก็มาวิเคราะห์ว่านี่ตอนนี้สูงทะลุ40ล้านล้านแล้วนะครับแล้วก็ภาวะขาดดุลการค้าเนี่ยในเดือนกรกฎาก็สูงพุ่งเป็นวัดการถึง400,000กว่าล้านเหรียญตรงนี้มันเป็นอะไรที่ตลาดก็มองว่าในที่สุดเนี่ยบอร์ดสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะต้องพิมพ์เงินออกมาแต่ด้วยรูปของพันธบัตรหรือ QE ก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: แล้วก็จะทำให้ดอลลาร์อ่อนฉะนั้นยาวๆคือทองขึ้นแต่ระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นการแกว่งแบบนี้บ่อยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็เกิดการแทรกแซงเกิดการเดี๋ยวเจรจาได้เดี๋ยวเจรจาไม่ได้น้ำมันก็ยังเป็นตัวแปรที่สำคัญในขณะนี้ดังนั้นย้ำเลยว่าตอนนี้ระยะสั้นให้ระมัดระวังนะครับก็สายทำกำไรบ้างลงมาลึกๆซื้อกลับแถวไหนที่ซื้อได้ก็บริเวณ 4,300 เหรียญนะครับฉะนั้นตอนนี้ไม่แน่นอนเลยแต่ว่าถ้า คือเขาก็บอกว่าเขาจะแทรกแซงสักระยะหนึ่ง 3-4 เดือนก็ตลาดก็มองว่าเฮ้ยแล้วเงินมันจะมาจากไหนแล้วก็จะมีการพิมพ์เงินหรืออะไรอะไรยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับภาพรวมๆมันก็คือ dollarization นั่นเองคือตลาดลดความเชื่อถือดอลลาร์ลงแล้วก็มีการเทขายพันธบัตรออกมานั่นเองครับ
1: อันนี้มันก็จะเป็นคุณต่อทองคำนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นคุณต่อทองคำ
0: ในระยะยาวๆเนี่ยมันเป็นคุณต่อทองคำในทิศทางขาขึ้นแน่นอน
1: รวมทั้งคริปโตด้วยใช่ไหมผมเห็นคริปโตวิ่งไปบิตคอยน์ได้71,000
0: ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าพอมันเกิดสภาวะที่ทุกคนมองว่าดอลลาร์มันต้องอ่อนดอลลาร์ต้องอ่อนแล้วก็คุณต้องพิมพ์เงินออกมาเพื่อล้างหนี้หรือเอามาชดใช้เอามาใช้เงินเพราะว่าทั้งบอนด์ที่จะครบกำหนดในปีนี้ปีหน้าเนี่ยนะครับแล้วการขาดดุลการค้าที่ยังมีอยู่สูงภาวะสงครามที่จะต้องหาเงินมาโปะยอดที่ขาดหายไปเนี่ยมันทุกอย่างอ่ะมันต้องใช้เงินหมดในขณะที่ดุลการค้าเนี่ยต่อเดือนเนี่ยขาดดุล 70,000 ล้านแล้วเดือนที่แล้วกรกฎาคมเดือนเดียว

0: ขาดดุล 400,000 กว่าล้านมันก็ดูแล้วตรงไม่ดีก็พูดง่ายๆว่าโดยภาพรวมเนี่ยดอลลาร์เมื่อวานเนี่ยร่วงลงมาจาก 99.5 ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับลงมาที่ 88.5 คือลงมา1จุดเนี่ยในวันเดียวนี่ถือว่า1 พอยต์เนี่ยในวันเดียวนี่ถือว่าเยอะมากครับ
1: ครับเพราะนั้นก็ต้องประเมินคุณหมอประเมินว่าทิศทางยังไงทองก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับช่วงใกล้ๆนี
0: ้ระยะยาวๆเนี่ยยังเป็นขาขึ้นระยะสั้นเนี่ยยังคงจะต้องเหวี่ยงแบบนี้นะครับ
1: อาจจะซิกแซก
0: แล้วก็ขึ้นกับอาจจะซิกแซกฮะคงจะซิกแซกคือหมายเขาเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะครับแต่เป็นลักษณะซิกแซกในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นไซด์เวย์อัพโดยแกว่งแบนด์วิชอาจจะประมาณ200เหรียญทีเดียวนะเพราะเป็นการแกว่งแรงมากครับ
1: คราวนี้ถ้าเป็นของไทยของทองไทยบาทก็เนื่องจากว่าบาทก็มีทิศทางแข็งค่าจากดอลลาร์อ่อนค่านี่ก็เราก็อาจจะขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าดอลลาร
0: ์ใช่ครับคร่าวๆเหมือนอย่างเมื่อ3วันก่อนเนี่ยที่ทองดีดขึ้นมาเหนือ 4,400 เนี่ยทองขึ้นมาทั้งหมดประมาณ 9% ทองของตลาดโลกแต่ทองไทยขึ้นได้ประมาณ 7.2%ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะจะได้จะเห็นได้ชัดหรือถ้าเทียบเป็นทองไทยเลยจริงๆเนี่ยทองไทยน่าจะมีแนวรับที่ดีในระยะสั้นนะครับที่ 67,000 บาทนะฮะ 67,000 บาทต่อบาท
1: แนวรับ
0: แนวรับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่ 70,000-70,300 บวกลบเท่านี้ครับ
1: 70,300 บวกลบเป็นแนวต้านนะฮะ
0: ใช่ฮะเมื่อเช้าก็แตกขึ้นไปแล้ว
2: คร
1: ับ
0: เมื่อเช้าก็แตก 70,000 ไป
1: ก่อนจะย่อลงมา
0: ตอนนี้ก็ล่วง
2: ครับ
1: อืมโอเคครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์ฮิรัญยศิรินะฮะประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุข
2: ก็เมื่อเช้าคน
1: ที่อยู่ทองรายใหญ
2: ่คนที่อยู่บนดอยเขาเห็นทองคำแวบๆไงพี่เพฐานแล้วก็เลี้ยวโค้งหายไปหน่อยนึงฮะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็โอเคนะพอให้มีขวัญกำลังใจให้มีรู้สึกว่ามันพระอาทิตย์มันถึงว่าจะขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตก
2: ครับครับ
1: แต่ว่ามันเริ่มเข้าฤดูหนาวเพราะมันก็เริ่มจะมีเอียงมุมอะไรให้เราได
2: ้ครับแสงสว่างพอทอมาบ้างฮะประมาณนั้นครับ
1: ใช่ครับ
2: อีกหมื่นต้นๆเองฮะเราจะได้ลงจากดอยฮะคิดดูสิฮะ
1: ถ้าพูดอย่างนี้ก็กลับไปนอนแต่ว่าอุ้ยจากที่เราลงไปต่ำสุดเนี่ยเรากลับคืนมาได้ครึ่งทางแล้วนะ
2: ครับครับ
1: เราขาดทุนไป 20,000 ตอนนี้เราคืนมา 10,000 นึงแล้วเหลืออีก 10,000 เดียว
2: ครับ
1: อันนี้ก็จะปลอบประโยชน์ปลอบโยนกันได้หน่อย
2: รออีก
1: แล้วแต่จะมองในมุมไหน
2: ครับครับครับครับขอประชาสัมพันธ์เรื่องของกกต.สักนิดนึงพี่เบสารครับ
1: ครับ
2: สำนักงานกกต.นะครับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่สำคัญในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569จำนวน4แห่งนะครับก็เพื่อให้ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ติดตามข้อมูลและก็เตรียมความพร้อมและก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งดังนี้นะครับ1คือการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์กำหนดวันเลือกตั้งคือวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569ครับ2การเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างกำหนดวันเลือกตั้งคือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569 3การเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเปิดรับสมัครระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2569กำหนดวันเลือกตั้งครับก็คือวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569และ4การเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นครับเปิดรับสมัครระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2569กำหนดวันเลือกตั้งคือวันอาทิตย์ที่27สิงหากันยายน2569ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและก็รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานกกต.ครับ www.ect.go.th สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือว่าสอบถามข้อมูลได้ที่บริการสายด่วน1444ครับ
1: ท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดหรือในพื้นที
2: ่ครับ
1: ที่จะต้องไปเลือกตั้งตามสิทธิ์ของท่านนะ
2: ครับ
1: ก็เนื่องจากว่าถ้าได้อยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เดินทางวันเสาร์แล้วก็ไปเลือกตั้งเช้าวันอาทิตย์แล้วก็เดินทางกลับ
2: ใช่ครับ
1: โอเค
2: ครับ
1: ก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะ

0: นะเป็นการเลือกตั้งของท้องถิ่นทั้งหมด
1: เพราะว่าอะไรครับอย่างกรณีของนนทบุรีเนี่ยที่จะส่งคนมีชื่อเสียงที่เป็นสายเลือดโดยตรงอ่ะโอ้โหแต่มาพลาดตอนที่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วไม่ได้ไปใช้สิทธิ์อ่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ขัดเงื่อนไขเลยครับ
0: อืออ่
1: าเพราะฉะนั้นอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับไม่รู้อนาคตอะไรมันจะเกิดขึ้นครับ
0: เออผมมาขำอยู่อย่างนึงนะ
1: ฮะ
0: เต้เนี่ยเขาอยากจะมาสมัครกรุงเทพมากแต่ว่าเขาเป็นคนนน
1: ครับไม่ลง
0: เลยสมัครกรุงเทพไม่ได้แล้วทีเที่ยวเนี่ยเมืองนนแล้วเต้น่าจะลงซะหน่อยนะ
1: ครับ
0: ได้ลงไหมสมัครไหม
1: ไม่ได้สมัครนะ
0: ไม่ได้ยินนะ
1: แต่ยังไม่ปิดนี่ครับปิดพรุ่งนี้ครับ
0: พรุ่งนี้อีกวันนึง
1: ใช่ครับ
0: เต้เอาหน่อยนะอุตส่าห์เป็นคนเมืองนนอยู่ละ
1: ฐานจะยิงอะไรขึ้นไปข้างบนอวกาศเนี่ยไม่จำเป็นต้องในกรุงเทพฮะนนทบุรีก็ที่กว้างขวางครับครับ
0: วันนี้บอร์ดกสทช.ล่มเป็นครั้งที่6นะ
1: ครับ
0: องค์ประชุมไม่ครบ3กรรมการไม่เข้าร่วมหมอสรณะก็มาเหนือชั้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: นัด7นัดลวดในเดือนกันยายนครับยังไม่รู้เลยว่าจะมีโปรดเกล้าลงมาเมื่อไหร่นะ
1: ครับ
0: อาจารย์พี่รงรองก็บอกยืนยันพร้อมเข้าร่วมประชุมแบบชอบด้วยกฎหมายขณะที่กรรมการกสทช.ท่านหนึ่งคุณธนพันธ์พลอากาศโทใช่ไหม
1: ครับ
0: พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญเนี่ยก็บอกว่าไม่ประชุมเพราะขอยึดกฎหมายไม่ขอก้าวล่วงพระราชอำนาจเพราะนายกนำความกราบบังคมทูลแล้วแต่ยืนยันพร้อมประชุมกับ5กรรมการที่เหลือถ้าไม่มีหมอ
1: ถ้าไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: หมอ
0: พร้อมประชุมกับ5กรรมการที่เหลือ
1: ครับ
0: ก็ล่มเป็นรอบที่6
1: ก็วาระงานค้างเป็นร้อยๆวาระพี่ไพศาล
0: ครับครับ
1: แล้วก็สำคัญทั้งนั้นเลยนะฮะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยครับอะไรนะมีทีวีดิจิตอลที่จะหมดสัญญาการวันปี72ยังมีเรื่องของวิทยุจะเอายังไงกันอีกอะฮะ
0: ครับก็
1: เนี่ยครับเขาก็อย่างนี้กันนะครับก็ต้องรอโปรดเกล้าลงมาฮะปัญหาจะได้คลี่คลายลงไปครับ
0: ครับ
1: ครับมีเรื่องนี้พี่เพศาล M6 ฮะวันพรุ่งนี้ครับประชาสัมพันธ์สักนิดนึงเขาจะเริ่มทดลองเปิดให้ใช้วิ่งฟรีฮะ
0: คือปกติเขาเปิดเฉพาะเทศกาลใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เที่ยวนี้เปิดให้วิ่งได้ปกติละ
1: ใช่ครับก็วันนี้คุณพี่พัฒน์ลงไปตรวจงานดูนะฮะ M6 สายบางปะอินนครราชสีมานะครับคือกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาเปิดทดลองให้บริการ M6 จะเพิ่มเติมฮะวันพรุ่งนี้ครับบางปะอินปากช่อง110กิโลเมตรครับเขาจะไม่เก็บค่าผ่านทาง21สิงหาคมนี้นะฮะเปิดตอนเที่ยงแล้วก็จะไปเปิดอีกทีนึงเนี่ยนะฮะก็คือทุกวันศุกร์นะฮะเวลาเที่ยงตรงต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนครับไปเชื่อมต่อกับช่วงปากช่องถึงทางเลี่ยงเมืองโคราชครับที่ตอนนี้เขาเปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วครับก็จะทำให้คนที่จะไปใช้บริการนี้นะพี่เบสารก็สามารถใช้ M6 ต่อเนื่องได้มากขึ้นในช่วงวันหยุดเฉลี่ย3วันต่อสัปดาห์
0: ก็คือจากบางปะอินไปลงโคราชได้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันไม่ต้องไปลงปากช่องอีกต่อไปแล้ว
1: ใช่ครับไปถึงนู่นเลยฮะโคราชเลยครับ
0: ต่อเนื่องไปได้เลยยาวไปเลย
1: ใช่ครับแต่มีอยู่นิดเดียวก็คือรถที่ขึ้นไปใช้เนี่ยนะฮะที่จะมาจากโคราชเข้ากรุงเทพเนี่ยคุณจะต้องเบี่ยงออกบริเวณด่านปากช่องฮะแล้วค่อยวกกลับเข้าไปที่ M6 อีกทีนึงก็คือที่มวกเหล็กเพราะว่าระหว่างทางมันมีการสร้างบางส่วนอยู่ติดตั้งงานบางส่วนอยู่ยังไม่แล้วเสร็จเขาก็เลยเบี่ยงให้คุณออกไปก่อนแล้วก็ไปเข้าอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามงานทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์ 100% ปลายปีนี้แล้วก็จะเปิดให้บริการฟรี24ชั่วโมงทั้ง2ทิศทางเลยวันที่25ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับส่วนเรื่องของการเริ่มเก็บค่าผ่านทางเนี่ยจะเก็บได้นะจะเริ่มเมษายนปีหน้าครับ
0: เก็บเท่าไหร่ไม่รู้5บาท10บาท
1: โอ้ก็คุณจะคล้ายๆลักษณะเหมือนเราไประยองมั้ยฮะที่ตอนนี้เขาเก็บ
0: เป็นร้อย
1: ใช่ครับ100กว่าเกือบ200อ่ะฮะ
0: แล้วแต่ว่าไปใกล้ไปไกลนะ
1: ใช่ครับ

0: เออก็เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรนะมันเราไม่ค่อยได้จ่ายกับมือไม่ค่อยตกใจอ่ะ
1: ครับ
0: มันไปจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์กันหมด
1: มันมาตกใจตอนสิ้นเดือนเนี่ย
0: เขาเรียกอะไรที
1: ่ M-Pass
0: M-Pass อะไรนะ
1: ครับ
0: ใช่วันนี้ที่ปรึกษาของคุณชัดชาตินะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีเนี่ยบอกว่าเอาเจ้าหน้าที่ของเขตดินแดงออกอีก1คนนะ
1: ครับ
0: จากเดิมเนี่ยที่พบว่ามีข้าราชการของเขตสำนักงานเขตดินแดงเนี่ยมีกระทำความผิดเนี่ย3คนใช่ไหม
1: ใช่ครับออกไปแล้ว3คนให้ออก3คน
0: ต่างด้าว
1: ครับ
0: นะไปอยู่ในกระบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือที่เรียกว่าบัตรสีชมพูเลขขึ้นต้นด้วยหมายเลข7เนี่ยนะให้กับกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงล่าสุดเนี่ยผู้อำนวยการเขตดินแดงได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1คนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569คือตั้งแต่เมื่อวานนี้สำหรับลูกจ้างประจำรายนี้มีพฤติการไม่ร่วมมือกับนายไปร่วมมือกับนายหน้าเอื้อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิจัดทำบัตรสีชมพูซึ่งตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พลตำรวจเอกอดิษฐ์ยังระบุว่าการออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการขยายผลเอาผิดเพิ่มเติมหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการสังกัดฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้วจำนวน3คนเมื่อวันที่18สิงหาคม69ซึ่งทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับรองเอกสารอันเป็นเท็จและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร
1: ์ครับนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะพี่เพศานเพราะว่ารัฐมนตรีวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันจุดเริ่มต้นมาจากอยุธยาที่ไปจับพ่อทิพย์แม่ทิพย์อะที่ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของได้สุจิบัตรสำหรับ กลุ่มที่มาคลอดประมาณนั้นฮะแล้วก็ไปพบว่ามันมีปัญหาเรื่องของเอาคนมาเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านด้วยแล้วก็สืบสาวเราเรื่องมาจนมาจับที่ดินแดงบุกจับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ทั่วประเทศมีอีกนี่คุณบรสิทธิ์บอกอย่างนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวจะไล่เลียงในแต่ละพื้นที่ไปเลยนะครับส่วนที่เจอร้อยกว่ารายที่ดินแดงเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเราจะขยายจากพื้นที่เดิมไปอีกนะครับรวมถึงพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งมีปริมาณเยอะมากแต่มีเป้าเล็งไว้อยู่แล้วครับว่าจะไปที่ไหนคิดว่ายังไงก็ต้องเจอครับแล้วก็จะนำมาดำเนินการแน่นอนโดยตามหมายจับ7หมายจับที่ออกไปแล้วเนี่ยก็คือเขาประกอบด้วยบุคคล3กลุ่มไงฮะกลุ่ม1คือเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมกับเขากลุ่ม2คือในหน้าที่เป็นตัวการสำคัญแล้วก็กลุ่มที่3ชาวบ้านฮะที่ให้คนอื่นมาพักพิงอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านของตัวเองเดี๋ยวจะไล่ให้หมดเลยเพราะระบบมันตรวจสอบได้อยู่แล้วครับพี่ไพศาล
0: คร
1: ับ ครับเวลาหมดครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับพี่อันนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระ

บรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจังหวัดยโสธรคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือสวปอมศ SML รุ่นที่7และ Mitsui Energy Development Company Limited ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดน่านได้แก่วัดพญาภูวัดบุญยืนวัดพระธาตุช้างขำวัดภูมินวัดเป่าวัดกู่คำและวัดสวนหอมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษาเขตบางเขนและเขตตอนเมืองกรุงเทพมหานครบริษัทซอฟนิกเทคโนโลยีจำกัดพร้อมด้วยนางสุรางรัตน์ปริญญาโชตินันท์และคณะแต่ละพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดอาวอยวัดบึงไพรวัดขยุงวัดโสพลวิหารวัดกระโพดช่างหม้อวัดโคกตาลวัดบ้านคอกวัดปรือคันและวัดอุดมมงคลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิทธาโลจิสติกจำกัดสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบริษัท STS Corporation จำกัดบริษัทอรุณสิริแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยได้แก่วัดราชสัทธาธรรมวัดหนองวงวัดกงไกรราชและวัดสงขารามและวัดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกได้แก่วัดบางทรายวัดบ้านใหม่วัดกกไม้แดงวัดใหม่คลองหอมและวัดใหม่หนองเงินสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทตอนเมืองพัฒนาจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปกรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์วันนี้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฎจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์จะนำมาแปลรูปเพื่อสร้างพระโกฎไม้จันทร์และพระหีบไม้จันทร์ซึ่งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้สำรวจต้นจันหอมยืนต้นตายธรรมชาติที่มีลำต้นเปล่าตรงจำนวน20ต้นและจะได้ดำเนินการแปลรูปตามขนาดและจำนวนไม้ที่ในช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดที่ผ่านมามีการนำไม้จันหอมมาใช้ในพระราชพิธีมาแต่โบราณจัดว่าเป็นไม้มงคลชั้นสูงที่มีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศไทยไม้จันหอมที่ใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครั้งนี้ใช้ต้นจันหอมที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอยู่ในบริเวณเดียวกับที่เคยใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินี
และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

0: กรมหลวงวัชรยานสังวรรวมทั้งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกแขวงทางหลวงน่าน2เร่งระดมหาสะพานเบลลี่ช่วยเส้นทางปัวบ่อเกลือถูกน้ำซัดสุดพังดรินทรเพชรเจริญรายงานค่ะ
1: จากสถานการณ์น้ำป่าหลากในเขตพื้นที่อำเภอปัวส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะถนนสายปัวบ่อเกลือสุดพังเป็นวงกว้างจนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่งผลให้หมู่บ้านนาแลบ้านน้ำดั้นและที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาตำบลภูคาอำเภอปัวต้องถูกตัดขาดอย่างเช่นเชิงไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องการคมนาคมขาดแคลนอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์และการรักษาพยาบาลด้วยทางด้านนายปิยพงษ์ปิยโกศลรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่าน2กรมทางหลวงได้เปิดเผยว่าถนนทางหลวงหมายเลข1256สายปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและเส้นทางไปอำเภอบ่อเกลือซึ่งสะพานห้วยฝายฝายเจ้ากิโลเมตรที่5ได้ขาดจนไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้และเลยจุดสะพานห้วยฝายที่กิโลเมตรที่8ถนนโค้งห้วยเย็นก่อนถึงอุทยานแห่งชาติดอยภูคามีช่วงถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะสุดพังเป็นวงกว้างไม่สามารถสัญจรผ่านได้เช่นกันขณะนี้ได้ประสานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรกรมทางหลวงร่วมกับแขวงทางหลวงน่านที่2เตรียมชิ้นส่วนสะพานแบลลี่เป็นสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้เตรียมลำเลียงขึ้นดำเนินการสร้างสะพานซึ่งหากไม่มีฝนเป็นอุปสรรคคาดว่าสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 2-3 วันรารินทร์ธรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: กระทรวงต่างประเทศจอร์เจียยังไม่สรุปคดีและสาเหตุการตายฮาลุนโซโลแต่แจ้งว่าฮาลุนเดินทางไปโรงพยาบาลวันแรกที่ไปถึงในสมศักดิ์บุตรศรีหรือมอสพี่ชายฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่เสียชีวิตที่จอร์เจียอัปเดตความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของฮาลุนวันนี้ว่าเมื่อวันที่18สิงหาคมสถานทูตไทยได้รับแจ้งความคืบหน้าจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเกี่ยวกับสถานะการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของฮาลุนโดยในส่วนของคดีขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนและยังไม่มีข้อสรุปรวมถึงผลชันสูตรอย่างเป็นทางการโดยทางการจอร์เจียแจ้งว่าจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดอย่างไรก็ตามมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่ฮาลุนเดินทางถึงจอร์เจียโดยกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียได้แจ้งไทม์ไลน์เบื้องต้นมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าวันที่11กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่ฮาลุนเดินทางถึงจอร์เจียฮาลุนได้เดินทางไปพบแพทย์ที่ LLC American Hospital Network ในกรุงทบิลิซีและโรงพยาบาลได้จ่ายยาให้แต่ยังไม่มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหรือชนิดของยาส่วนการตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารเสื้อผ้าและยาประจำตัวจากการตรวจสอบไม่พบสารเสพติดยาเสพติดหรือสารพิษหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในสิ่งของดังกล่าวอย่างไรก็ตามสิ่งของส่วนตัวยังไม่สามารถส่งคืนให้ครอบครัวได้ในขณะนี้เนื่องจากยังมีความจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมทางครอบครัวเข้าใจดีว่าการสืบสวนสอบสวนจำเป็นต้องใช้เวลาสิ่งเดียวที่ครอบครัวต้องการคือขอให้กระบวนการทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และให้ความเป็น

0: ธรรมกับหลุนและครอบครัวและครอบครัวจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องรัฐบาลเผย THAI Passport กระแสตอบรับแรงยอดลงทะเบียนทะลุ1ล้านแล้วเมื่อช่วง5โมงเย็นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport ว่ากระแสตอบรับจากประชาชนยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องณเวลา 17:00 นที่ผ่านมามียอดลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 1,33,635 รายเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานซึ่งอยู่ที่ 532,692 รายถึง 5,943 รายภายใน24ชั่วโมงทำให้ยอดลงทะเบียนผ่านหลัก1ล้านรายแล้วสะท้อนว่าคนไทยพร้อมเปิดรับและเรียนรู้ AI ทั้งนี้โครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านรายสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการนำผู้ลงทะเบียนเข้าสู่การทดลองและประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตจริงโดยรัฐบาลคาดหวังว่าโครงการจะช่วยขยายฐานผู้ใช้ AI จากกลุ่มที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีไปสู่ประชาชนในวงกว้างมากขึ้นประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยหากพบปัญหาในการลงทะเบียนสามารถสอบถาม call center หมายเลขโทรศัพท์020210300ได้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 นถึง 18:00 น MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
4: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับคุณดำรงพุทธาลคุณพิสมัยพิมพ์พิศาทคุณและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงคะ
6: สวัสดีครับคุณกมลพรคุณผู้ฟังที่เคารพคุณพิสมัยผู้ร่วมจัด
5: ค่ะ

0: วันนี้เนี่ยผมอยากด้วยใจจริงเลยนะครับที่ผ่านมาในรายการของเราเนี่ยผมก็จะชื่นชมเรื่องหญิงไทยสุภาพสตรีไทยยุคนี้เนี่ยเก่งๆเช่นเป็นนักกอล์ฟชั้นนำระดับโลกระดับหนึ่งนะฮะเมื่อเร็วๆนี้ก็ชนะได้ที่หนึ่งมาในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านวอลเลย์บอลเราก็ก้าวไปไกลอยู่ในระดับชั้นแนวหน้าเลยก็แล้วกันนะฮะวอลเลย์บอลเนี่ยเราก็ไม่ใช่ธรรมดาแบดมินตันก็เหมือนกันนะครับก็เป็นที่ฮือฮาขององค์การกีฬาหญิงกีฬาสตรีไทยกีฬาสตรีแต่วันนี้นี่ที่อยากจะพูดก็คือมีหญิงไทยคนแรก
1: ค่ะ
0: ได้นั่งในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของประเทศเราคือ เป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ว่ากกท.
1: ค่ะ
0: ชื่อคุณโปรดปรานนะฮะคุณโปรดปรานนี่เป็นผู้ว่าการกกท.คนใหม่ที่ผมขอชื่นชมและแสดงความยินดีคุณโปรดปรานนามสกุลสมานมิตรเป็นผู้ว่าการกกท.คนที่14ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่เป็นหญิงไทยคนแรกของประเทศไทยที่นั่งตำแหน่งสำคัญนี้ เมื่อวันที่19เนี่ยที่ห้องประชุมตึกบัญชาการ2ทำเนียบรัฐบาลนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยเรียกว่าบอร์ดกกท.นั่นแหละครั้งที่5ของปี69โดยมีวาระสำคัญของการประชุมก็คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบตำแหน่งผู้ว่าการกกท.คนใหม่แทนที่ของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีซึ่งท่านก็กำลังจะหมดวาระลงวันที่30กันยายนนี้คุณก้องศักดิ์มีก็ดำรงตำแหน่งนี้มา2วาระรวม8ปีแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่สำหรับคุณโปรดปรานสมานมิตรเนี่ยชื่อเล่นชื่อตั๋วเกิดเมื่อปี2512อายุก็57ปีวันที่1เมษายนเกิดนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นสาวขอนแก่นครับจบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาการสื่อสารมวลชนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ได้จบปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการจัดการภาครัฐและเอกชนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคุณโปรดปรานเนี่ยเริ่มเข้าทำงานที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเรียกว่าเป็นลูกหม้อก็แล้วกันนะครับ
1: ค
0: ุณกมลพรครับเธอเป็นลูกหม้อเธอได้เข้าทำงานที่กกท.เนี่ยเมื่อปี2534แล้วก็เติบโตมาในกกท.โดยพ.ศ.2555ถึง2560เนี่ยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์2560ถึง64เป็นผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ2564ถึง65เป็นรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสนเทศนะครับปี2565ถึง2567เป็นรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาพอ2567จนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นรองผู้ว่ากกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนอกจากนี้ยังเคยผ่านการอบรมหลักสูตรวปอรุ่น66ปีการศึกษา66ถึง67นะฮะกระทั่งปี69ปีนี
1: ้
0: ได้รับตำแหน่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ขอแสดงความยินดีกับคุณโปรดปราน

0: ขอฝากอนาคตและความเจริญของกีฬาไทยเราเนี่ยท่านก็จะต้องเจองานหนักนะฮะเดี๋ยวนี่เอเชียนเกมกีฬาระดับโลกเนี่ยนะครับทางการกีฬาเนี่ยก็ต้องจัดการสารพัดเรื่องงบประมาณช่วยนักกีฬาอะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งก็ยังเป็นปัญหาอยู่หน่อยในตอนนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าก็ขอชื่นชมเพราะผู้ร่วมจัดรายการกับผมสองท่านก็เป็นสุภาพสตรีก็ขอแสดงความยินดีกับสตรีไทยด้วยย้ำชื่ออีกทีหนึ่งท่านผู้ว่าการโปรดปรานนะครับ
1: ท่านผู้ว่าการโปรดปรานสมานมิตรใช่ไหมคะ
0: นามสกุลสมานมิตรครับผม
1: ค่ะก็เป็นลูกหม้อโอ้โหขวัญนับพ.ศ.ที่คุณดำรงบอกเมื่อสักครู่นะคะทำงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534ที่การกีฬาใช่ไหมคะก็นับรวมปีนี้ด้วย35ปีแล้วค่ะที่ทำงานอยู่ที่กกท.คุณดำรงโอ้โหแสดงว่าต้องได้รับทราบรับรู้ปัญหาทุกแง่มุมของกกท.จริงๆเลยนะคะหวังว่าผู้ว่าการกกท.คนที่14จะนำพาการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยไปสู่แบบเหมือนกับว่าเฉิดฉายในเวทีการกีฬาโลกนะคะคุณดำรงคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะอันนี้คุณดำรงมีอะไรเพิ่มเติมกับเรื่องนี้ไหมคะหรือว่าคุยเรื่องอื่นๆอีกเพิ่มเติม
0: เรื่องนี้ก็จบด้วยการยินดีด้วย
1: ะ
0: นะฮะกับการที่ได้คนที่มีความรู้มีความชำนาญและมีความเข้าใจเพราะทำงานมาครึ่งชีวิตนะฮ
1: ะ
0: อายุจะ60แล้วนี่ก็ทำงานมา30ปีแล้วผมมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผมขำแต่ผมไม่รู้ว่าเล่าแล้วคุณผู้ฟังจะขำหรือเปล่าคือวันนี้เนี่ยตอนสายๆเนี่ยผมนั่งอยู่ใกล้ๆโทรศัพท์ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมือถือเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ผมก็ไปดูแต่เบอร์ที่ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นนะแล้วก็ไม่มีชื่อด้วยปกติโทรศัพท์เบอร์ขึ้นมาจะมีชื่อว่าใครโทรมานะครับผมก็รับผมไม่เคยจะไม่รับโทรศัพท์ไม่เคยกลัวไอ
1: ้ call center
0: call center อะไรไม่เคยกลัวนะครับก็รับโทรศัพท์เพราะผมรับโทรศัพท์กลายเป็นผู้ที่โทรมาเป็นผู้ชายร้องเพลง Happy Birthday ร้องเพลง Happy Birthday to you ใหญ่เลยฮะผมเอ๊ะใครวะผมเนี่ยเกิด31พฤษภาคมมันเลยวันเกิดมาก็หลายเดือนแล้วเอ๊ะใครมาร้องเพลงอวยพรวันเกิดเราผมก็ไม่ถามว่าใครนะเขาก็ร้องจนจบร้องจนจบแล้วเขาบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะลำลองเฮ้ยลองผมเอ
1: ๊ะ
0: เสียงก็
1: คุ้นไหมคะ
0: ก็ไม่คุ้นมากแต่ก็คุ้นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าใคร
1: ครับคล้ายครับคลาแต่นึกไม่ออก
0: ครับคล้ายครับคลานะครับ
1: ค่ะ
0: จนนี่ถือผมถามโทษใครพูดน่ะเขาก็บอกชื่อมาผมก็ขออนุญาตไม่บอกชื่อนะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ยผมขำเลยเพราะว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก็แน่นอนถ้าเรียนมาด้วยกันก็จะต้องเป็นคนที่อายุรุ่นเดียวกับผมก็คือเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มานึกเพราะว่าเพื่อนคนนี้มีเพื่อนเคยบอกว่าเขาชักจะหลงลืมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เราก็ไม่บอกว่าไม่ใช่วันเกิดเราก็และเขาเป็นเพื่อนที่ชอบส่งไอ้ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่เขาทำเนี่ยมาให้ผ
1: ม
0: รับประทานอยู่บ่อยๆแล้วผมก็ถามผมก็คุยเขาก็ถามว่ากินหรือเปล่าผมก็บอกกินเนี่ยเหลืออีกครึ่งกระปุกก็บอกเดี๋ยวอีกสองสามวันส่งมาให้ใหม
1: ่
0: ในที่สุดก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องวันเกิดอะไรกันเลยฮะแต่มันขำว่าคนเพื่อนคงจะจดวันเกิดของใครผิดหรือไปกดลากดอะไรยังไงออกมามากลายเป็นชื่อดำรงโอ้ยร้องผมปล่อยเขาร้องนะจนตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ
1: ค่ะเอ๊ะหรือว่าตอนนี้เพื่อนคุณดำรงนี่อาจจะทราบความจริงตอนนี้ก็ได้นะคะ
0: เขาคงไม่ได้ฟังรายการเราแต่ก็ไม่แน่นะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้อีกเรื่องนึงเอาไว้เล่าคืนพรุ่งนี้ดีกว่านะคร
1: ับ ได้เลยค่ะก็
0: เพราะว่าวันนี้เราก็มาช้าไปหลายนาทีอยู่ก็เชิญคุณสมนพรและคุณพิสมัยได้เลยครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่ค่ะ
2: สวัสดี

0: ค่ะ2:25 น.ค่ะน้องขวัญค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องราวของพี่ใหม่นะคะขวัญมีข้อความประชาสัมพันธ์หลักสูตรมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องแล้วค่ะรุ่นนี้เนี่ยเรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึงวันที่9ธันวาคมนะคะทาง MCOT เนี่ยนะคะก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างรอบด้านค่ะกับครูกูรูอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆนักธุรกิจคนไทยนี่แหละค่ะที่ไปลงทุนในประเทศต่างๆในอาเซียนก็จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของคุณผู้ฟังหรือว่าท่านผู้เข้าร่วมอบรมนี่นะคะไปในตลาดอาเซียนว่าจะไปเปิดตลาดยังไงมีประสบการณ์อย่างไรบ้างมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจค่ะอย่างสหรัฐกับจีนในหลักสูตรนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีรวมถึงเรื่องของการให้ความสำคัญกับหลักสูตรของ AI for CEO ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรารวมถึงธุรกิจของเราอย่างมากทีเดียวนะคะก็จะรวมถึงกลยุทธ์ในการสื่อสารทางธุรกิจด้วยค่ะว่าจะมีการสื่อสารเชิงรุกได้อย่างไรนะคะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่ะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะตอนนี้ก็มีการทยอยสมัครเข้ามาเรื่อยๆนะคะท่านไหนสนใจจดเบอร์โทรศัพท์ไว้สอบถามกันได้ค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะรีบสมัครด่วนนะคะตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะก็อันนี้อยากเชิญชวนนะคะเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยทางทีมงาน FM 100.5 ก็ร่วมมือกันแล้วก็เฟ้นหากูรูอาเซียนที่จะมาบอกเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ฟังที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้แล้วรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงที่ไปลงทุนในอาเซียนด้วยค่ะพี่ใหม่คะ
0: ค่ะการที่มาอบรมหลักสูตรเนี่ยนะพี่ใหม่ก็คุยกับคุณอ้อมอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นการมันเป็นพันธมิตรเนี่ยมันคือการที่เราจะได้พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นเนาะจากรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือทางธุรกิจพี่เองก็ทำธุรกิจมาก็รู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งสำคัญก็นับเป็นเรื่องที่ดีเนาะและยังแถมมีเรื่อง AI ด้วยมันก็เป็นการที่เพิ่มประสิทธิภาพเราติดอาวุธให้กับธุรกิจของเรานั่นเอง
1: ใช่แล้ว ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่านะคะพี่ใหม่ช่วงหน้าจะได้มีเวลาสำหรับเรื่องของพี่ใหม่แบบเต็มๆเลยทีเดียวนะคะ
0: ดีค่ะค่ะ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on radio
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B มายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5 Most Popular Y Novel นิยายวาย

0: ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโ
3: อกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะช่วงนี้ขอแวะไปทักทายคนฟังสักครู่นะคะพี่ใหม่คะ
4: เชิญเลยค่ะดีค่ะ
3: คุณสุภชัยก็ทักทายกันเข้ามานะคะก็ทักทายมาเป็นคนแรกค่ะคุณอัญชลีค่ะสวัสดีค่ะทั้ง3ท่านนะคะพี่กนกลัดดาก็ทักทายมาเช่นเดียวกันค่ะคุณทัชชัยสันป่าเป้าค่ะบอกว่าทักทายสวัสดีคุณขวัญคุณดำรงพี่ใหม่มานะคะคุณดวงพรค่ะคุณทัศยักษ์ทักทายมาจากญี่ปุ่นค่ะบอกว่าตอนนี้เข้าสู่เดือนกันยาแล้วนะคะจะเข้าสู่เดือนกันยาแล้วอากาศที่ญี่ปุ่นก็เริ่มเย็นลงแล้วก็บรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมคะก็มีมากขึ้นฤดูใบไม้ร่วงก็ถือเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นอันนี้คุณทัศยะแนะนำมานะคะส่วนคุณดวงพรก็บอกว่าวันนี้พี่ใหม่จะเล่าเรื่องต่อจากเมื่อวานใช่หรือเปล่าวันนี้ถามมานะคะถามมาตอบตรงเลยค่ะพี่ใหม่ว่าเล่าต่อหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็เล่าไว้ครึ่งเรื่องละนะคะเมื่อกี้น้องพูดถึงคุณอัญชลีก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณอัญชลีสัตว์ศรีหรือพี่ปุ้มจากอิตาลีด้วยนะคะแฟนรายการประจำของเราค่ะเอาล่ะเมื่อวานนี้คุยอย่างนี้น้องขวัญกับพี่อ้อมนะ
3: คะ
4: เล่าเรื่องเพราะว่ามันมีความคิดที่มันมี เหตุเกิดเรื่องเด็กนักเรียนก่อเหตุในโรงเรียนนะคะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วก็ไม่อยากจะไปเท้าความจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดทั่วโลกนั่นแหละมันไม่รู้ว่ามันเกิดจากกระแสอะไรบางคนก็ไปอ้างติดเกมบ้างบางคนก็บอกว่าโลกโซเชียลเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นอีกด้านหนึ่งของโลกโซเชียลที่มันเป็นด้านที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ในคู่สร้างคู่สมเนี่ยมันมีคอลัมน์นี้น้องกว่าจะข้ามคืนวันอันโหดร้ายก็คือมันเป็นเรื่องของใครที่มีเรื่องราวอะไรก็เอามาระบายไอ้สิ่งที่เขาระบายเนี่ยเมื่อเราอ่านเรื่องของใครมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจเราด้วยไงคะทั้งวันคนที่เขาเขียนมาเมื่อวานเขาก็พูดถึงตัวเขามันเหมือนมีใครอีกคนในตัวเขา มันเป็นเรื่องที่เขาเขียนว่าใครอีกคนในตัวผมในตัวเขาเหมือนมีสองบุคลิกอย่างนี้ค่ะน้องขวัญเมื่อวานเราก็คุยกันไปแล้วนะคะว่าเขามีความทุกข์ระทมรันทดยังไงกว่าเขาจะข้ามคืนวันโหดร้ายเขามีเรื่องปมตั้งแต่เด็กๆเรื่องคุณแม่ที่ไม่ได้อยู่กับเขาคุณพ่อมีภรรยาใหม่แล้วเขาก็ถูกเลี้ยงดูมาเป็นคนอื่นโดยที่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่แล้วมันกระทบจิตใจของเขาด้วยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะทีนี้ก็มีคุณหมอของผู้จ้างกุศลเนี่ยท่านก็ได้วิเคราะห์บอกว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นบุคลิกวิปราชมันทำให้เกิดโรคประหลาดกลายเป็นคนสองบุคลิกนะคะแล้วคนสองบุคลิกในโลกเนี่ยที่ผ่านมาเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะน้องมันเขาสร้างเหตุการณ์ซึ่งมันทำให้เกิดเป็นประวัติศาสตร์ขึ้นมาเยอะแยะก็คือเกิดผลกระทบที่ไม่ดีว่างั้นเถอ
3: ะอ
4: ย่างเช่นอย่างฮิตเลอร์อย่างเงี้ยหรือคุณหมอโจเซฟเมงเกเล่ซึ่งพี่จะยกตัวอย่างนี้ประมาณ5คนนะฮะอย่างคุณหมอเนี่ยถือว่าเป็นทูตมรณะก็ดูเป็นคนใจดีเด็กๆชอบแต่จริงๆแล้วจับเด็กทดลองนับพันคนนับ 2-3,000 คนทีเดียวนะเด็กก็ไม่รู้เรียกคุณลุงว่าน่ารักจริงๆเขาเป็นคนที่มี2บุคลิกอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีความร้ายกาจพอๆกับความใจดีของเขาอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรื่องนี้ท่านเล่าให้ฟังแล้วท่านผู้ฟังอาจจะได้ประโยชน์พี่กับน้องขวัญอาจจะได้ประโยชน์ว่าถ้าเกิดเราไปเจอคนแบบนี้เนี่ยเราจะได้ลองวิเคราะห์ดูซิแล้วควรจะยังไงจะห่างจากเขาไหมระวังตัวไหม

0: หรือยังไงเพื่อไม่ให้ตัวเราเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายก็เลยนำเรื่องนี้มาคุยนะคะแล้วเมื่อวานก็เล่าถึงคนที่สองก็คือนายแพทย์ฮานิบาลเลกเตอร์ซึ่งก็เขาก็เอาเรื่องของแกนะแกชอบกินเนื้อมนุษย์เป็นโรคประหลาดก็คือในภาพยนตร์อะไรจอมโจรอมหิตอะไรเนี่ยชื่อ Silence of the Lamb อ่ะที่โจดี้ฟอสเตอร์เล่นนะคะน้องๆก็คงผ่านตาแหละนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะผ่านตาเพราะหนังเรื่องนี้ดังมากพี่ก็จะเล่าคนที่3ต่อคนที่3นี่เป็นจักรพรรดิแห่งโรมพวกนี้เป็นคนประหลาดที่มีความร้ายกาจแล้วก็มีความรุนแรงในขณะเดียวกันก็มีอีกบุคลิกนึงที่มีคนนับหน้าถือตาแต่ไม่เคยรู้ละเบื้องหลังเขาก็เป็นคนร้ายกาจอีกคนหนึ่งนี่เป็นจักรพรรดิแห่งโรมในยุคศตวรรษที่1ค่ะมีชีวิตอยู่ในยุคหลังพระเยซูสิ้นพระชนไม่นานค่ะว่าอย่างนั้นคนนี้ชื่อคาลิกูล่าคาลิกูล่าได้ชื่อว่าเป็นราชันทรราชอันดับต้นๆของสมัยโรมันนะสมัยยาวนานมากแล้วนับพันปีเขาจับญาติพี่น้องมาฆ่าเล่นๆนะฆ่าได้แม้แต่คนที่สนับสนุนตัวเขาขึ้นมามีเวลาว่างก็ชอบอาจจะมีปมมีเวลาว่างๆก็ชอบแต่งหญิงค่ะเพราะว่ามีปมรักน้องสาวตัวเองถึงขนาดประวัติศาสตร์บอกไว้ว่าทรงมีความสัมพันธ์แบบผิดประเวณีกับน้องสาวทั้ง3คนประหลาดดีนะคะเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอยังโปรดให้นายทหารโรมันเนี่ยในฐานโรมันนี่ก็ลำบึกแบบอกสามศอกทั้งหลายเนี่ยนะแต่งหญิงแล้วก็ทำตัวเป็นหญิงงามเมืองจนในที่สุดเนี่ยประชาชนหรือทหารบางกลุ่มเนี่ยก็ทำใจไม่ได้รับไม่ได้ก็ถูกลอบปงพระชนโดยน้ำมือทหารของทหารใกล้ชิดของพระองค์เองเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์ที่มีบุคลิกอย่างเงี้ยที่เห็นว่าเราเป็นกันอยู่อย่างเงี้ยที่จริงอ่ะเขาก็เป็นกันเยอะนะคะมันเป็นโรคชนิดหนึ่งคุณหมอบอกนะคะคนที่สี่กษัตริย์ฟารุกแห่งอียิปต์คนนี้พี่เหมือนรู้จักเพราะว่าเราไปอียิปต์บ่อยๆก็จะต้องไปเที่ยววังท่านเนี่ยก็จะคิดถึงประวัติท่านเขาก็จะไม่พูดถึงโรคที่เขาเป็นหรอกว่ามีสองบุคลิกอะไรอะไรเงี้ยเขาก็พูดถึงว่าสร้างวังอย่างนี้สวยยังไงแต่พอเรามารู้เงี้ยเวลาเราไปเที่ยววังเราก็จะได้มุมมองอีกแบบหนึ่งมุมมองทางด้านความคิดอีกแบบหนึ่งกษัตริย์ฟารุกแห่งอียิปต์เนี่ยพี่ไปเมืองที่ชื่ออเล็กซานเดรียตอนใต้ของอียิปต์นะคะตรงริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็จะได้ไปวังเขาท่านเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนที่จะต้องไม่มีระบบกษัตริย์แล้วในอียิปต์นะคะก่อนที่จะต้องนิราศไปด้วยการถูกโค่นบัลลังก์ชีวิตของพระองค์น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่งเลยกษัตริย์ฟารุกเนี่ยเป็นกษัตริย์หนุ่มรูปงามผู้ได้รับการศึกษาจากราชวงศ์ชั้นสูงมีพระจริยวัตรในเบื้องต้นเนี่ยดูงดงามน่าศรัทธาทว่าอีกด้านหนึ่งของพระองค์เนี่ยทรงเป็นเสือผู้หญิงเป็นนักพนันเป็นจอมตะกะและที่สำคัญใครจะคิดเป็นกษัตริย์แต่เป็นคนขี้ขโมยกษัตริย์อียิปต์อ่ะเหยื่อรายสำคัญของพระองค์คือเซอร์วินเซนต์เชอร์ชิลล์นายกอังกฤษแกไปขโมยนาฬิกาข้อมือเขาค่ะส่วนขำใช่ไหมส่วนอีกรายหนึ่งเนี่ยก็คือพระเจ้าซาแห่งเปอร์เซียพระเจ้าซาองค์สุดท้ายนะก็เมื่อสวรรคตแล้วก็ถูกนำมาฝังในไคโรพระศพถูกรื้อค้นเอาพระแสงดาบรัดพระองค์ปั้นเน่งเข็มขัดแล้วก็หัวเข็มขัดอีกทั้งเหรียญตาอันมีค่าจนเกี้ยงพระองค์ไปเลยก็คิดว่าคงจะเนี่ยกษัตริย์ฟารุกก็คงจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอะไรแบบนี้ว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วมีใครบ้างอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์อันนี้รับรู้ว่าเป็นความรู้แต่ถ้าเราต้องไปเจอเพื่อนหรือเจอใครหรือเจ้านายหรือลูกน้องน้องขวัญที่เขาจะมีบุคลิกอย่างเงี้ยเราควรจะรู้ไว้บ้างถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เราเนี่ยนะคนเราเนี่ยนะน้องขวัญไม่ว่าในสังคมไม่ว่าเขาจะเป็นนายหรือเป็นลูกน้องเนี่ยมันโดนความกดดันความเก็บกดด้วยกันทุกคนนะก็หมายความว่าเราอาจจะไปเจอเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะไปเจอเจ้านายที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะมันมีความเก็บกดที่ทำให้ก่อให้เกิดคนมีความเก็บกดมากก็ระเบิดมากคนมีความเก็บกดน้อยที่พอจะทำใจได้มันก็แค่หงุดหงิดใส่เพื่อนอะไรเงี้ยเพื่ออย่ามากกับเพื่อนเลิกคบไม่ต้องถึงกับไปยิงใครฆ่าใครอย่างนั้นถูกไหมคะนั่นแหละนั่นแหละนะคะทีนี้เนื่องจากที่เราบอกว่ามันมีทุกฐานันดรทุกสังคมอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูเขาสิว่าบุคลิกอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงแบบแรกก็คือนะคะคุณหมอบอกว่ามันมีการแสดงออกของบุคลิกอย่างน้อย2บุคลิกหรือมาก

กว่าโดยแต่ละบุคลิกแยกออกชัดเจนเลยบุคลิกอย่างน้อย2แบบเป็นตัวคุมพฤติกรรมของคนคนนั้นในแต่ละขณะและเขาก็อาจจะไม่อาจจะจดจำข้อมูลในขณะหนึ่งได้มีอาการลืมอย่างรุนแรงผิดปกติ

0: ใดๆนะคะถ้าเป็นในเด็กต้องไม่เกี่ยวกับการเล่นแสดงเป็นคนนู้นคนนี้นะไอ้น้องเคยเห็นไหมเด็กที่สมมติฉันเป็นเทพธิดาเป็นเจ้าหญิงอันนั้นคนละเรื่องอ
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นคนละเรื่องไม่ได้เป็นโลกนี้นะคะพูดง่ายๆก็คือคนที่มีบุคลิกวิปลาสเขาจะไม่รู้ตัวเองเลยว่าเขามีบุคลิกที่เปลี่ยนไปเป็นอีกคนแล้วเขาก็จะจำตอนที่เขาเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งไม่ได้สมมติว่าพี่ไหมเป็นนี้พี่ไหมก็ตอนดีๆอยู่อาจจะเป็นพี่สมัยตอนไม่ดีอาจจะเป็นชื่อนางพยามาลอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นอีกคนไปแล้วหรือแล้วเราไปทำร้ายคนอื่นหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะส่วนวิธีดูอีกแบบหนึ่งเขาบอกว่าเขาอาจจะมีจิตใจผิดปกติแล้วก็มีแนวโน้มที่มีลักษณะหลายบุคลิกในคนคนเดียวคุณหมอบอกว่าเท่าที่คุณหมอสังเกตมาคุณหมอที่ว่านี้ก็คือคุณหมอกฤษดาสิรามพุทธิประจำคู่สร้างคู่สมนะฮะท่านก็เขียนมาท่านบอกว่าเรียกง่ายๆว่าถ้าสุภาพผิดปกติเขาสุภาพเหลือเกินเป็นคนดีเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะมีต้นทุนทางสังคมสูงหรือต่ำก็ต้องคอยระวังให้ดีเพราะว่าคนสุภาพมากเบื้องหลังเขาอาจจะเก็บกดอยู่เขาถึงมาแสดงการสุภาพมากๆเลยแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะมีบุคลิกอีกด้านหนึ่งซึ่งเราไม่เห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ก็ต้องให้ระวังถ้าเราเจอคนแบบนี้นะอีกอย่างหนึ่งคนที่มีพื้นฐานครอบครัวที่กดดันครอบครัวตั้งความหวังไว้กับลูกมากเช่นสร้างแรงกดดันให้ลูกสูงจะพูดว่ายังไงดีแกต้องสอบให้ได้นะสอบได้คะแนนสูงๆนะสอบไม่ได้ไม่ดีไม่แน่คือพวกที่เก็บกดทำให้ลูกเก็บกดเนี่ยมันลูกจะป่วยด้วยโรคจิตเภทอ่
1: ะ
0: แล้วก็บุคลิกภาพก็แปรปรวนนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเวลามีอารมณ์จะรุนแรงถ้าอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าไม่ว่าจะขั้วไหนก็จะแบบเศร้าก็จะเศร้ามากโกรธก็จะแบบวีนเวียงสุด
1: ๆ
0: อันนี้อาจจะเรียกว่าไบโพล่าก็ได้นะคะ
1: อ
0: ีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงมากบางรายเก็บตัวแต่อีกบุคลิกหนึ่งกลับเป็นคนพูดจ้อเก่งช่างสังคมมากเวลาซื้อของก็เป็นนักชอบตัวยงอะไรเงี้ยแต่ก็ยากที่จะเข้าใจเขาแต่ก็ถ้าเกิดใครมีบุคลิกนี้ก็ให้เราให้ดูไว้นะคะเขาอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังหรือว่าเป็นคนที่ช่างคิดช่างแค้นไม่ลืมง่ายเจ็บปวดหรือมีการปวดใดๆก็ไม่เคยโทษตัวเองนะโทษฟ้าดินโทษคนนู้นคนนี้อยากแก้แค้นโลกให้สาสมหรือบ่นออกมาอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขาเก็บกดอย่างนี้เขาอาจจะระเบิดอารมณ์ออกมาเป็นที่ผิดปกติก็ได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบเกินไม่ปล่อยวางคนที่ต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างคือคนที่ทุกข์หนักเพื่อนมนุษย์กลุ่มนี้น่าเห็นใจที่สุดนะคะเขาจะเป็นคนที่ทำอะไรสวนกระแสนะคะไม่พอใจหรือผิดหวังแล้วก็พยายามสร้างบุคลิกใหม่ขึ้นมานะคะเมื่อวานนี้พี่คุยกับคุณอ้อมหลังจากที่เราคุยกันมาตอนต้นรายการของเมื่อวานนะไอ้บุคลิกต่างๆเนี่ยมันเข้ากับเราสองคนก็คือพี่หมายกับคุณอ้อมเหมือนกัน
1: ข้อไหนจะเนี่ย
0: ทุกข้อเลย
1: อ้าวเหรอคะ
0: แล้วพี่ก็มันคิดตัวเองว่าเฮ้ยหรือเราเป็นคนวิปลาสหรือ
1: ใช่ไหมนะอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่
0: ใช่แต่พี่ว่าพี่ใช่แต่พี่ใช่นะน้องขวัญเคยพูดคนเดียวมาถามจริง
1: เคยค่ะพึมพำนะค่ะ
0: ไม่เลยของพี่ไม่พึมพำนะพี่พูดออกมาเลยพูดออกมาอยู่คนเดียวก็พูดออกมาบางทีคนเขาเดินมาเขาก็งงว่าทำไมเราพูดคนเดียวพี่ก็นึกว่ามันเป็นเรื่องปกติอ๋อความจริงมันไม่ปกติในการพูดคนเดียวนะพี่ดูเรื่องทั้งหมดเลยนะบางทีก็เป็นคนที่เจ้าระเบียบไม่ปล่อยวางต้องการอะไรที่มันเพอร์เฟกต์มีโรคส่วนตัวสูงอารมณ์ก็ดูหนังก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยโอ้พี่ดูแล้วอุ้ยพี่ต้องหลายบอกกับหลายคนว่าเรา IQ เราก็ไม่ค่อยจะมี EQ เรายิ่งไม่ค่อยมีใหญ่เลย EQ ก็คือภาวะทางอารมณ์อะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนที่จะพูดว่ายังไงไม่ได้ชมตัวเองแต่จิตใจดีอะเราไม่อยากจะทำร้ายใครหรือไม่อยากจะไปอะไรใครพี่ว่าไอ้ตัวนี้มันอาจจะเป็นตัวถ่วงเราก็ได้ก็พี่ก็เลยที่จะมาเล่าก็คือจะบอกว่าถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าน้องอย่างน้องขวัญมาเจอพี่ถ้าไม่รู้จักเห็นเขาเป็นอย่างงี้ก็ไม่ได้หมายความว่าวันนึงเขาจะลุกขึ้นเอาปืนไปยิงใครหรือจะไปทำร้ายใครนะเขาอาจจะมีเพียงเหตุการณ์ที่เขามีบุคลิกแบบนี้นะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายกับใครก็ได้นี่ก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณหมอก็เขียนส่งท้ายว่าที่จริงแล้วมันต้องดูประกอบกันหลายอย่างอย่างที่พี่ใหม่พูดไปก็มันไม่เสมอ

0: ไปหรอกที่เป็นอย่างนี้แล้วจะต้องไปทำร้ายใครแล้วคุณหมอบอกว่ามีความลับสุดท้ายที่อยากจะให้ทราบไว้ก็คือบุคลิกเนี่ยเป็นเครื่องนำทางชีวิตได้เป็นอย่างดีคนเราจะมีชีวิตที่ดีหรือร้ายก็ด้วยบุคลิกนี่เองที่ว่าบุคลิกเป็นดวงประทีปฉายแสงให้แก่ชีวิตได้ก็เพราะว่าบุคลิกที่ดีต้องมาจากภายในถ้าภายในดีสักอย่างมาเกิดมายากเข็นแสนลำบากอะไรเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ดีได้ด้วยการแสดงออกจากใจอันดีโอ้พี่ใหม่คงจะเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือไม่ว่าเราจะเป็นยังไงแต่ในใจเราคิดดีอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเป็นคนดีอ่ะกลับมาพูดเรื่องนี้จนจบแล้วเอามาชมตัวเองได้ยังไงเนี่ยพี่สมัยนะคะจบแล้ว
1: มันเป็นพลังบวกจากภายในไงพี่ใหม่ใช่ไหมคะเราก็แบบเป็นคนจิตใจดีมีพลังบวกจากภายในเวลาใครใครที่อยู่ใกล้คนที่มีพลังบวกมีความคิดบวกอ่ะเสน่ห์ก็จะมีพี่ใหม่มันก็จะ
0: อ๋อนึกว่าเขาอยู่ใกล้จะร้อนรุ่มอะไรด้วยความรำคาญ
1: ค่ะแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของบุคลิกดีพี่การที่มีรูปร่างที่ดีก็ส่งเสริมให้มีบุคลิกดีได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: เราสองคนอาจจะสนใจเรื่องนี้ก็ได้นะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่ถ้าหากว่าท่านไหนเป็นคนเจ้าเนื้อนิดนึงหรือว่าเจ้าเนื้อมากหน่อยนะคะที่ประเทศจีนตอนนี้เขาบอกว่ามีเป็นโปรแกรมการออกกำลังกายแต่คนเขาเรียกขานสิ่งนี้ว่าคุกคนอ้วนค่ะพี่ใหม
0: ่อ้าว
1: มันดูหดหู่นะแต่ว่าหลายคนนะคะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเป็นค่ายลดน้ำหนักสุดโหดในประเทศจีนค่ะก็เป็นค่ายที่มันเป็นทำเชิงธุรกิจแหละค่ะพี่หมายแต่ว่าราคาที่เขาให้มาเนี่ยก็คืออยู่ที่ค่าเข้าประมาณ 2-30,000 บาทอันเนี้ยถ้าดูเนี่ย 2-30,000 บาทเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วง28วันค่ะก็ประมาณ4สัปดาห์ใช่ไหมคะก็มีถามว่าเข้าไปทำอะไรบ้างก็โปรแกรมลดน้ำหนักอย่างที่ท่านรู้แล้วค่ะก็คือการออกกำลังกายคุมอาหารแล้วก็ดูแลเรื่องของรูปร่างเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าอยากที่จะไปเข้าค่ายนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เหมือนกันอันนี้พี่ใหม่ถ้าพี่ใหม่อยู่เมืองจีนหรือว่าใกล้ๆเนี่ยพี่ใหม่อยากไปกับเขาไหม
0: ถ้าคือความที่พี่เป็นเบาหวานมันก็เลยต้องกินยาลดตอนนี้ก็ลดมาจนเริ่มสบายตัวขึ้นแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนแม้แต่ขีดเดียวมันยังลดไม่ได้เนี่ยถ้ามีในเมืองไทยก็ต้องขอเข้าคุกนี้ด้วยคนละน้อง
1: ค่ะมันแบบเหมือนหลายๆคนพี่เหมือนกับว่าพยายามแล้วนะคะที่จะลดน้ำหนักด้วยตัวเองแต่บางครั้งก็แพ้ใจตัวเองที่จะไม่สามารถที่จะอดรนต่อความอร่อยอร่อยแล้วกลิ่นของอาหารได้นะคะก็เลยต้องหักดิบแบบนี้แหละค่ะยอมที่จะจ่ายเงินประมาณ 2-30,000 บาทเพื่อเข้าคุกคนอ้วนตอนนี้ก็เป็นที่นิยมในประเทศจีนนะคะค่ายฝึกเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เป็นโปรแกรมลดน้ำหนักที่นำมา เหมือนกับเข้าสู่โปรแกรมของมาตรฐานของแต่ละท่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วง28วันค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ตื่นมาทำอะไรบ้าง40นาทีตื่นมาปุ๊บวิ่งเลยค่ะ40นาทีก่อนที่จะรับประทานอาหารเช้านะคะก็รับประทานอาหารเช้าหลังจากวิ่งเนี่ยนะคะก็ประมาณช่วงก่อน8โมงช่วง8โมงไปแล้วเนี่ยนะคะก็ถึงจนถึง2ทุ่มตรงนี้แหละพี่มันคือความโหดของคำว่าคุกจริงๆก็ต้องเข้าคลาสในการออกกำลังกายแบ่งออกเป็น5เซสชั่นค่ะตอนแรกก็จะมีเรื่องของสปินนิ่งก็คือแบบออกกำลังกายแบบเร็วๆอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คืออาจจะเป็นจังหวะแบบสวนลุมบ้านเราหรือเปล่านี่เขาก็ไม่ได้มีวิดีโอมาให้นะคะแต่น่าจะเป็นการออกกำลังกายทุกสัดส่วนนะคะเพราะว่าแอโรบิกก็ได้ขยับทั้งร่างกายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ออกกำลังกายแบบ HIIT นะคะก็คือการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาในระยะเวลาอันสั้นก็เป็นการออกแรงเต็มที่แบบเหมือนกับว่าอาจจะวิ่งเร็วสลับช้าทำนองนี้ค่ะและออกกำลังกายในแบบสุดท้ายของแต่ละวันนี่คือทำทั้ง5สเตชันนะคะไม่ใช่ทำสเตชันใดสเตชันหนึ่งสุดท้ายก็คือออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งค่ะในบรรดาที่พูดมาพี่หมายชอบอะไรสปินนิ่งสปินแบบเร็วๆเลยแล้วก็แอโรบิกหรือว่าออกกำลังกายแบบเบาสลับหนักแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งชอบแบบไหนคะพี่หมายคะ
0: ชอบนอนเฉยๆไม่ชอบกำลังกาย
1: ค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะมันมีชื่อท่านะคนที่ออกโยคะค่ะแบบเหมือนท่าอะไรนะท่าศพหรือเปล่าพี่ใหม่นอนนิ่งๆอะค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะส่วนเรื่องการกินก็มาควบคู่กันนะคะกับการออกกำลังกายเขาก็เข้มไม่แพ้กันเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของ

0: การคำนวณแคลอรี่เนี่ยก็ต้องคำนวณให้เหมาะสมกับร่างกายของเจ้าของร่างกายคนนั้นๆที่ไปเข้าคอร์สนี้นะคะส่วนใหญ่อาหารในคอร์สนี้ก็ที่รู้ๆกันอกไก่ค่ะอันนี้เป็นโปรตีนชั้นดี
1: เนื้อขาวเนื้อขาว
0: ใช่ค่ะเป็นสัตว์เนื้อขาวย่อยง่ายนะคะอกไก่มีผักแล้วก็ธัญพืชแล้วก็ห้ามรับประทานอาหารที่ปรุงจัดแล้วก็ห้ามอย่างเข้มข้นเลยนะคะถ้าใครเข้าคุกลดความอ้วนอันนี้เนี่ยห้ามสั่งอาหาร delivery จากข้างนอกมารับประทานอันนี้แต่ถามว่าห้ามแล้วยังมีคนแบบเหมือนกับว่าแอบหลุดคำห้ามไหมแบบว่าแอบซื้อขนมขบเคี้ยวไหมมีนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเอาเข้าไปได้ยังไงซึ่งในแต่ละวันหรือว่าแต่ละสัปดาห์ช่วง3วัน5วันอย่างเงี้ยค่ะโค้ชอ่ะเขาก็จะไปสุ่มตรวจในห้องนะคะว่าคุณมีขนมขบเคี้ยวแอบไว้อยู่หรือเปล่าอันเนี้ยก็คือเหมือนว่าถ้าพบนะยึดทันทีเลยค่ะบางค่ายเนี่ยเขาถึงขั้นที่จะให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยนะคะในการลดน้ำหนักครั้งเนี้ยคือชั่งน้ำหนักทุกวันเพื่อติดตามความคืบหน้าหากว่าใครน้ำหนักไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะก็จะต้องเข้าคลาสออกกำลังกายเพิ่มอีก1ชั่วโมงค่ะแม้ว่าค่ายนี้จะฟังดูโหดดูตึงเครียดแค่ไหนแต่ถามว่ามีคนสนใจเข้ามาที่ค่ายนี้คุกลดน้ำหนักของเรามากน้อยแค่ไหนมีเยอะมากนะคะเพราะว่าถามว่าทำไมคนจีนถึงให้ความสนใจเรื่องนี้เยอะมากเพราะบอกว่าตอนนี้นะคะคนจีนมากกว่า 50% กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำหนักเกินแล้วก็เป็นสังคมเมืองที่หันมาพึ่งพาอาหารแปรรูปแล้วก็อาหารที่มีโซเดียมสูงขึ้นค่ะรวมถึงไลฟ์สไตล์ของมนุษย์เงินเดือนในจีนแบบหัวเมืองใหญ่ๆนะคะส่วนใหญ่ก็ทำงานล่วงเวลาคุณก็พักผ่อนน้อยแล้วก็ทำงานแบบลักษณะนั่งอยู่กับที่วันละหลายๆชั่วโมงขาดการขยับร่างกายค่ะนอกจากนี้ในสังคมจีนพี่ใหม่เขามีค่านิยมฝังลึกอยู่ในหมู่ชาวจีนว่ายิ่งผอมยิ่งสวยรูปร่างที่ดีก็คือรูปร่างที่ผอมก็จะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันในการได้มาซึ่งงานการได้มาซึ่งความยอมรับในสังคมความมีตัวตนสามารถหาคู่ครองได้ง่ายกว่าคนที่มีรูปร่างอ้วนอันนี้คือค่านิยมในเมืองจีนค่ะเป็นแบบนี้นะคะพี่ใหม่คะอันนี้
1: ค่ะ
0: เราสองคนน่าจะไม่อยู่ในข่ายหาคู่ครองได้ง่ายแล้วล่ะพี่ใหม
1: ่จะบอกน้องขวัญว่าสมัยที่พี่ไปนำทัวร์เมืองจีนบ่อยๆสักต้องย้อนไป20ปี10กว่าปี20 25ปีมาหาคนอ้วนสักคนไม่มีเลยมีแต่คนสเลนเดอร์เพราะว่าคนจีนที่เขาเป็นเขาพ้นจากคอมมิวนิสต์มาใหม่ๆแล้วมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลดหย่อนลงไม่ตึงไม่เข้มมากเรื่องความเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะสมัยนั้นเนี่ยคนเพิ่งจะออกมาเนี่ยเขายังมีไอ้เรื่องอาหารการกินมันก็ไม่เหมือนสมัยนี
0: ้
1: ไอ้พวกสังคมอะไรต่างๆโซเชียลก็ไม่มีมีแต่คนผมผอมสวยๆผู้หญิงเขานี่แบบเขามีวินัยมากโดยเฉพาะนักเต้นรำนักพี่ไม่เคยเห็นคนอ้วนสักคนเดียวในเมืองจีนจนกระทั่งเราสะดุดตาว่าเออประเทศนี้เขาดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: แต่พอเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างที่น้องว่าแหละเห็นไหมตั้ง 50% ละที่คนอ้วนเนาะไม่น่าเชื่อเลย
0: ก็คือทำงานแบบนั่งแช่แบบหลายๆชั่วโมงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคือด้วยความที่พอมันมีโซเชียลมีเดียใช่ไหมพี่ใหม่เวลาเขาออกกำลังกายในเรื่องของคุกคนอ้วนแล้วก็มันได้ร่างกายใหม่หลังจากที่เขาไปเข้าคอร์สมาประมาณสัก28วันอย่างเงี้ยค่ะมันมีการทำคอนเทนต์เทียบ before และ after ค่ะหลังจากน้ำหนักเนี่ยลดลงเพียงไม่กี่วันเนี่ยมันก็กลายเป็นไวรัลที่ทำให้คนเนี่ยอยากมาตามมันก็มีอินฟลูเอนเซอร์อย่างบ้านเราบ้างแหละค่ะที่รีวิวว่าสามารถลดน้ำหนักได้ 5-6 กิโลภายในเวลาเพียง 28-30 วันหรือบางคนก็เลือกที่จะเข้ามาค่ายเนี้ยคุกคนอ้วนนะคะเอาไปเลย3เดือน6เดือนเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างใหม่ให้ตัวเองเป็นคนคนใหม่นะคะอย่างแล้วก็เรื่องนี้ไม่จำกัดแค่วงเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นนะคะอย่างชาวต่างชาติอย่างคนสิงคโปร์ที่เห็นคลิปไวรัลอันเนี้ยในโซเชียลมีเดียเขาก็สนใจพี่ไหมอุตส่าห์เดินทางมาจากสิงคโปร์มาที่มณฑลกวางตุ้งค่ะเพื่อเข้าค่ายไอตัวคุกคนอ้วนเนี่ยเป็นเวลา2สัปดาห์นะคะเขาก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องของการทำตามโปรแกรมในมีเรื่องของห้องพักอาหาร3มื้อมีเทรนเนอร์แล้วก็เรื่องของการดูแลทางด้านโภชนาการต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยทั้งนี้2สัปดาห์สำหรับชาวต่างชาตินะคะอยู่ที่ 26,000 บาทค่ะอันนี้เขาบอกว่าเข้าค่าย2สัปดาห์เนี้ยผลลัพธ์น่ะเธอพอใจมากเพราะว่าน้ำหนักของเธอเนี่ยลดลงถึง4กิโลกรัมอันนี
1: ้โอ้โหตั้ง4

0: 1กิโลกรัมแล้วบอกว่าสิ่งที่ได้นอกเหนือจากน้ำหนัก4กิโลกรัมที่หายไปนั้นน่ะคือ mindset เรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเธอจะนำเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากออกจากคุกคนอ้วนนี้ออกไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้ามาในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราเอาน้ำหนักลงมาได้แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เราจะไปใช้ชีวิตอีกยาวนานในอนาคตเนี่ยมันก็จะกลับไปสู่คนที่มีน้ำหนักเท่าเดิมหรือว่ามากกว่าเดิมก็ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เรากินไม่มีระเบียบวินัยไม่ได้ออกกำลังกายอย่างที่เราเคยเข้าคอร์สหรือเข้าคุกคนอ้วนอย่างที่มีความประสบความสำเร็จมาแล้วเธอบอกว่า4กิโลกรัมนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เธอกลับไปที่สิงคโปร์แล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นได้ออกกำลังกายเป็นวินัยมากขึ้นรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องนี้พี่ใหม่ขามันก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านออกกำลังกายด้านการลดน้ำหนักการควบคุมน้ำหนักบอกว่าจริงๆแล้วความปลอดภัยของการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะควรจะลดสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัมหรือว่ามากที่สุดเนี่ยสัปดาห์ละ1กิโลกรัมเพราะว่าการลดน้ำหนักแบบหักดิบแบบรวดเร็วเนี่ยมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพที่อาจจะได้รับผลกระทบในกรณีที่อาจจะทำให้ร่างกายผอมเร็วเกินไปเกิดภาวะขาดน้ำหรือว่าร่างกายไม่สมดุลนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีข้อห่วงกังวลจากทีมแพทย์เช่นเดียวกันเพราะว่าก่อนหน้านี้คนที่เข้าค่ายลดน้ำหนักในลักษณะนี้เนี่ยก็มีรายงานข่าวนะคะว่ามีอย่างน้อย2กรณีที่เกิดเหตุเสียชีวิตในระหว่างการเข้าค่ายลดน้ำหนักด้วยค่ะพี่ใหม่คะ
1: ถูกต้องค่ะเขาคุณหมอเขาถึงบอกว่าค่อยๆลดไม่งั้นเนื้อเราจะเหลวเป๋วเลยอะไรเงี้ยระหว่างลดก็ต้องออกกำลังกายไปด้วยเพื่อไปสร้างกำเนื้อเราให้แข็งแรงค่ะ
0: อืมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบยกกันมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคุณไม่สามารถลดได้ด้วยตัวเองมันอาจจะมีตัวช่วยแต่ตัวช่วยนั้นเนี่ยจะต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละร่างกายแล้วก็การปรับพฤติกรรมปรับ mindset คือเรื่องที่สำคัญสำหรับการลดน้ำหนักได้อย่างถาวร นะคะสำหรับรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขวัญกับพี่ใหม่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
3: เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีจากรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเองก็จะสรรหาเรื่องมาเมาส์คัดสรรข่าวมาคุยมาแชร์มาแบ่งปันแบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังไปตลอดทั้งปีเลยค่ะอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะ
2: MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

พท.เร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยย้ำความปลอดภัยนักเรียนครูนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขาธิการกพท.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้ว23แห่งในขณะที่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมบริเวณโรงเรียนชุมชนและเส้นทางโดยรอบรวมถึงระดับน้ำน่านยังคงมีระดับเพิ่มสูงขึ้นนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตั้ง

0: ศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเป็นศูนย์บัญชาการกลางที่จังหวัดน่านและให้สพท.จัดตั้งศูนย์ในพื้นที่พร้อมทั้งประสานกับศูนย์บัญชาการกลางเพื่อให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและดำเนินการได้ทันท่วงทีสำหรับสพท.จะมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญโดยร่วมกันระดมสรรพกำลังบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอย่างเหมาะสมนอกจากนี้สพป.น่านเขต1ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อรองรับผู้ประสบภัย5แห่งสามารถรองรับผู้ประสบภัยประมาณ210คนอีกทั้งได้จัดเตรียมถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุดเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนครูและประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรรมธิการปปช.แฉโกงสอบท้องถิ่นทุจริตทุกขั้นตอนเสนอแนะทางแก้ปัญหา6ประการนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงผลการประชุมครั้งที่19ได้เชิญผู้แทนจากปปช.ปปท.และเลขานุการคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เข้าร่วมชี้แจงความคืบหน้าโดยพบความบกพร่องและทุจริตเชิงระบบในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการสอบระหว่างการสอบและหลังการสอบโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงได้นำเสนอข้อเสนอแนะ6ประการต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการทุจริตได้แก่การดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นขึ้นบัญชีดำผู้ทุจริตตลอดชีวิตบูรณาการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินกำหนดมาตรฐานกลางหรือ TOR สำหรับการจัดสอบและอุดช่องโหว่ทางกฎหมายปัจจุบันมีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า500รายและพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการทุจริตสูงถึง 9,000 ล้านบาทโดยรูปแบบการทุจริตมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าและเรียกเก็บเพิ่มเมื่อได้รับการบรรจุคาดว่าจะดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ยอมรับว่ามีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับ10อย่างไม่ถึงระดับ11หมออลงกฎแนะคนไทยรีบใช้สิทธิ์ AI Pro ฟรี1ปีหลังยอดลงทะเบียน TH AI Pass ทะลุ1ล้านนายแพทย์อลงกฎมณีกาศสสนครพนมเขต3พรรคภูมิใจไทยประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มอบสิทธิ์ใช้งาน AI Pro ให้คนไทยได้ใช้งานฟรีเป็นเวลา1ปีเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศโดยขณะนี้มียอดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วกว่า1ล้านรายนายแพทย์อลงกฎกล่าวว่าโครงการ THI Passport ไม่ใช่เพียงแค่การแจกสิทธิ์ใช้งานฟรีแต่คือหัวใจสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม productivity และขับเคลื่อนไปสู่ National AI รวมถึงส่งต่อไปยัง AI ชุมชนทุกหมู่บ้านเป้าหมายสำคัญคือการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ตนเองอย่างแท้จริงและอยากให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์และสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่าน

0: ละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POD News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-POD News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะสำหรับรายการไขปมคนในข่าวอยู่กับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมการเมืองประจำรายการของเรานะคะและในช่วงที่2ในเชิงจิตวิทยาค่ะวันนี้คุยกับดร.อรัญญาพงษ์สะอาดผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันนะคะกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เสน่ห์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณขวัญนะสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: ค่ะอาจารย์คะเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นสอบข้าราชการเนี่ยอาจารย์ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะตอนนี้
5: ค
4: ื
5: บคลาน
4: ไปเยอะไหมคะอาจารย์คะ
5: เออมันคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าช็อกเลยนะตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็ไม่นึกเลยว่ามันจะลามปามมันโอ้มันใหญ่โตนี่เป็นเรื่องต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮ
4: ะ
5: เพราะว่ามันไม่ใช่โกงกันแค่หนึ่งหรือสองตำแหน่งนี่มันโกงกันเป็นพันตำแหน่งนะฮะ
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วเรียกว่าตัวเลขมันเยอะมากแล้วก็น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือว่ามันไม่รู้ว่าโกงกันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะนะฮ
4: ะ
5: ลักษณะของมันก็คือดูเหมือนจะเป็นการโกงต่อเนื่องไอ้ที่เจอเนี่ยก็คือเจอการสอบในปี2568
4: ค่ะ
5: นะฮะแต่ว่าความจริงการสอบบรรจุข้าราชการทนท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นมาต้องหลายปีแล้วนะฮะแล้วเราก็คงทราบแหละว่ามันกลายเป็นเปลี่ยนมาเป็นการสอบโดยส่วนกลางก็คือสอทอนะฮะซึ่งแล้วก็ให้คณะกรรมการส่วนกลางเนี่ยคณะกรรมการกสทที่เป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลนะจากสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นการสอบของแต่ละพื้นที่นะฮะว่าต้องการท้องถิ่นไหนต้องการจะมีบรรจุข้าราชการเพิ่มก็สอบกันเองอะไรเงี้ยนะแล้วก็มาถึงประมาณสักปี2557 2558อะไรเงี้ยมันก็พบว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นทีนี้ก็ต้องการที่จะป้องกันปัญหานี้ก็คือจัดสอบเป็นส่วนกลางซะเลยนะฮ
4: ะ
5: พอจัดสอบส่วนกลางแล้วก็ค่อยส่งให้เค้าเรียกอะไรผู้ที่สอบได้เนี่ยไปลงบรรจุตามพื้นที่ต่างๆถูกมั้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทำจากส่วนกลางส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆถูกมั้ยฮะซึ่งมันก็ทำมาต้องยอมรับว่าหลายปีแล้วล่ะทีนี้พอเรื่องมันโป๊ะออกมามันแตกออกมาก็มีคำถามว่าเอ้านี่พอเข้ามาอยู่ตรงส่วนกลางมันก็ยังมีโกงกันอีกอ่ะถูกมั้ยครับเพราะตอนนั้นนะที่จับเข้ามารวมตรงกลางนี่ก็เป็นเพราะว่าไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันมีการโกงนะครับพอมาอยู่ตรงกลางคราวนี้โกงแล้วไม่ใช่โกงธรรมดามันโกงทั่วประเทศเลยถูกมั้ยฮะเป็นโกงก้อนใหญ่เลยคราวนี้อันนี้คือเรื่องที่มันน่าตกใจมากแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องเนี่ยมันถูกเร่งรัดในการดำเนินการนะครับแล้วถามว่างานนี้เป็นของใครคือไอ้ส่วนของปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับในส่วนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันอยู่ในหน่วย

0: งานของนะสถ.ละที่เรารู้จักกันอยู่นะครับนะแต่ว่าสังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นพอบอกกระทรวงมหาดไทยปั๊บก็แสดงว่ามันก็เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเองนี่ก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็คือคุณอนุทินแล้วก็จะมีรัฐมนตรีช่วยซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีช่วยก็ลงมารับหน้าเสือโดยตรงเลยนี่ก็นะครับก็คือรัฐมนตรีก็เรียกมท.4นะฮะ
1: มท.4ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือคุณวสิทธิ์ถูกไหมฮะ
1: ให้คุณวรสิทธิ
0: ์ค่ะวรสิทธิ์ซึ่งอันนี้เราก็จะได้ยินคำพูดอยู่เรื่อยๆเลยล่าสุดก็บอกว่าเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยสิ้นเดือน
1: 31สิงหาคมนี่แหละ
0: เนี่ยวันที่10 31สิงหาเนี่ยต้องปิดจบครบถ้วน
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญเชื่อไหมล่ะครับผมเองนี่พูดตรงๆนะผมตามมาเนี่ยวันนี้เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันที่เท่าไหร่แล้วเดวันที่20เนี่ยนะหรืออีก11วันเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมไม่เชื่อล่ะครับนะฮะเอางี้ดีกว่าว่าผมไม่เชื่อว่าจะปิดจบครบแน่นะครับ
1: อันนี้ทางรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอก
0: นะว่าเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนี้นะมันคือความจริงแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ประกาศว่าจบแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับมีการแถลงการประกาศว่าจบแล้วเพราะว่าขั้นตอนต่างๆนะครับการตรวจสอบการสั่งการส่วนกลางในทางปฏิบัติเนี่ยนะได้ดำเนินการคัดชื่อผู้ทุจริตออกมามีกรอบเวลาดำเนินการกันอย่างในระดับท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่พอเข้าไปปฏิบัติจริงมันยังไม่จบเหรอครับมันยังไม่จบก็คืออะไรเอาเราเอากระบวนการง่ายๆก่อนนะคุณขวัญนะ
1: ค่ะ
0: เริ่มต้นจากการถอนรายชื่อเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก่อนที่จะประกาศถอนรายชื่อนี่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะมีการประชุมแล้วก็ตกลงกสทก็ประกาศแล้วว่าเดี๋ยวจะถอนเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ต้องใช้เวลาอีกเป็นอาทิตย์นะฮะกว่าที่จะลงมติในการถอนรายชื่อได้ถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหตุผลก็เพราะว่าต้องการความชัดเจนหาหลักฐานไปตรวจสอบแล้วก็เตรียมไว้เลยว่าถ้าเมื่อถอนไปแล้วเนี่ยก็จะมีการไล่ลำดับรายชื่อของคนที่สอบได้เข้าไปด้วยนะครับเอาเข้ามาแทนเลยนะครับพูดง่ายว่าเมื่อถอนออกไปแล้วก็จะมีคนบรรจุแทนไปเลยเพราะว่าถือว่าการสอบนั้นมันมีคนที่ไม่ได้ทุจริตอยู่ด้วยเพราะไอ้คนที่ไม่ได้ทุจริตเนี่ยมีโอกาสได้รับเป็นผู้คัดเลือกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วมันก็ถูกบอกว่าเอ้าในสุดก็ประกาศถอนมาทีนี้มันเป็นการประกาศถอนแต่การแจ้งให้รู้ว่าคุณเนี่ยพ้นจากการเป็นข้าราชการเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของการทุจริตในเรื่องของการสอบเนี่ยโยนให้เป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นผู้แจ้งเป็นผู้บรรจุพูดง่ายๆนะครับมันเป็นลักษณะโยนต่อไปนะแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเราตามข่าวเราก็จะรู้ว่าเรื่องมันไม่จบตรงที่ว่านายกท้องถิ่นยังไม่ยอมเซ็นปลดครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเกิดก็เรียกอะไรจำบางคน
1: ก็กังวลในเรื่องข้อกฎหมายหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่คือเป็นเราเป็นนายกนะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรเป็นผู้บรรจุเป็นผู้ว่าจ้างเอางั้นดีกว่านะแล้วจู่ๆเนี่ยยื่นอะไรรายชื่อมาบอกให้คุณแจ้งปลดเขาเนี่ยเป็นเราก็ตกใจเหมือนกันนะครับถูกไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ถึงแม้จะรู้ว่ามันมีการทุจริตมันมีอะไรแต่ว่าเราเป็นตัวอะไรอ่ะเราเป็นตัวทางอีกปลายอีกทางหนึ่งแล้วไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบการทุจริตนะตั้งแต่ต้นๆถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จับโยนมาให้เราเป็นคนปลดเพราะนั้นแม้ส่วนการจะส่งรายชื่อมาให้ปลดแต่นายกองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยหลายพื้นที่เลยก็เกิดความอึดอัดและไม่กล้าเซ็นอนุมัติเพิกถอนรายชื่อข้าราชการเหล่านั้นนี่ก็เป็นปัญหานะแล้วมันจะจบลงตรงไหนฮะถึงแม้ว่า อะไรนะรัฐมนตรีช่วยนะครับมท.4จะประกาศว่าเดี๋ยวภายในสิ้นเดือนสิงหาคมสามเดือนสิงหาที่จบแน่ก
1: ็
0: ตรงนี้ยังไม่จบอะเอาแค่ตรงนี้ก่อนเนี่ยนะก็ยังลังเลกันอยู่และขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะเขาก็มีการขอหลักฐานกระดาษคำตอบ
1: ค่ะ
0: นะครับผู้นำท้องถิ่นหลายที่เนี่ยก็ร้องขอให้สถ.เนี่ยนะครับช่วยส่งฐานไฟล์สแกนคำตอบที่แสดงหลักฐานการโกงอย่างชัดเจนมาให้ดูก่อนเนื่องจากกังวลว่าหากรีบเซ็นปลดไปโดยไม่มีหลักฐานรับรองที่นั่นนะอาจจะถูกฟ้องร้องกลับจนหมดละนะพูดง่ายนะครับและถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดทางกฎหมายเนี่ยนะครับนะทางทีมสถ.นี่จะจัดทีมกฎหมายเข้าไปช่วยสนับสนุนให้หรือเปล่า
1: สถ.มท.4บอกว่าจัดเตรียมให้จะให้ดูแลเรื่องกฎหมายมีปัญหาอะไรเดี๋ยวดูแลให้นะคะเรื่องข้อกฎหมายอาจารย
0: ์
1: แต่มันหลายพื้นที่มากเลยนะคะ
0: แต่ถึงเวลาเนี่ยมันไม่ใช่คดีเดียวนะ
1: คุ
0: ณขวัญนะนี่เท่าไหร่อ่ะ 2,500 กว่าคนถูกไหมฮะเอ้ยใช่ไม่ใช่
1: 5,925 คน
0: 5,925 คน
1: ค่ะ
0: ลองนึกดูดิถ้ามันอะไรอ่ะพร้อมใจกันฟ้องทั้งหมดโอ้โหนะ มันก็เ

0: จจะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นเลยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับคือเรานึกถึงในภาพแล้วว่าสมมติว่าคนที่สมัครสอบเข้ามานะครับเสร็จแล้วเป็นผู้จ่ายเงินถามจริงว่าไอ้คนที่โกงข้อสอบเนี่ยมันโกงจากเขาเรียกอะไรนะโกงจากการทำข้อสอบเนี่ยโกงจากคนที่สอบหรือโกงจากคนที่คุมการสอบครับ
1: คุมการสอบ
0: อันนี้เราก็จะเห็นอยู่นะครับว่าการโกงเนี่ยมันไม่ได้โกงจากคนทำข้อสอบถูกไหมครับคนทำข้อสอบเนี่ยเขาก็ทำข้อสอบไป
1: แต่
0: คนที
1: ่
0: มาแก
1: ้
0: คะแนนก็คือคนที่คุมถูกไหมฮ
1: ะ
0: คนที่เป็นส่วนกลางไอ้ตัวนี้แหละมันจะโยงกันยังไงล่ะแล้วไอ้คนที่เขาไปสอบเนี่ยเขาก็สามารถจะฟ้องได้อะพูดง่ายๆนะครับว่าเขาก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาเขามาสอบก็สอบแล้วอยู่ๆก็บอกว่าเขาได้แล้วอยู่ๆก็มาบอกว่าเขาไม่ได้แล้วเขาก็เป็นคนแก้คะแนนอะไรเองทั้งสิ้นเลยถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เอาจะว่ายังไงแล้วก็มาบอกว่าก็นี่คุณไปจ้างเขาว่าคุณไปเขาเรียกอะไรไปจ่ายเงินเพื่อให้เขาเปลี่ยนคะแนนให้เพราะคุณต้องการโกงถ้าจ่ายเงินเนี่ยมันมีหลักฐานการจ่ายเงินมีเส้นเงินให้ดูไหมล่ะครับถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ถึงวันนี้ก็ยังไม่ปรากฏเส้นเงินเลยนะครับคุณขวัญฮะ
1: ค่ะ
0: ยังไม่มีการตรวจสอบมันนี่ก็ยังเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นหลักฐานอ่อนมากเอาแล้วก็ไอที่ไปถอดทั้งหมดเลยเนี่ยก็ได้คำตอบที่เห็นความเปลี่ยนแปลงกับหลักฐานการโกงที่ชัดเจนเนี่ยทางด้านผู้นำนะท้องถิ่นก็ร้องขอให้ส่งมาให้ดูด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าในกอบอกว่าเนี่ยเขาต้องถูกปลดเหตุผลเพราะว่าเขาไปโกงเขาเปลี่ยนจากคะแนนจากจริงๆเขาสอบจริงเนี่ยเขาได้แค่200แต่ไปแก้ให้เขาได้เป็น500สมมุติเนี่ยนะอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะฮะอันไหนลองส่งมาให้ดูหน่อยสิว่ามันมีอย่างนั้นจริงไหมแม่งแกล้งไม่ส่งไปเขาบอกเขาก็ไม่มีหลักฐานอยู่ๆนี่เอาแค่มติจากอสทคณะกรรมการกลางไปแจ้งปลดเฉยๆเขาก็ไม่สบายใจกันที่จะทำนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะฮะอันนี้เป็นเปราะที่สำคัญเปราะหนึ่งเลยคือการปลดก็ยังไม่สมบูรณ์ปลดเสร็จเรียบร้อยปั๊บเขาจะไปเอาเงินเขาคืนถูกไหมก็ต้องเอาเงินคืนตามหลักการก็ต้องให้องค์กรปกครองท้องถิ่นไปเรียกเงินคืนอีกไอ้ตรงจุดนี้แหละครับมันอีหลักอีเหลือแน่นอนมันเกิดความวุ่นวายแน่นอนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาข้อที่หนึ่งก่อนว่าถึงวันนี้เอาลำพังแบบเรื่องกระบวนการของการปลดก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเลยและการที่จะไปดำเนินคดีกับคนที่เป็นอะไรนะที่ได้มีรายชื่อ 5,925 คนที่บอกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายมันจะต้องหาหลักฐานไอ้เส้นเงินเข้ามาประกอบด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะเนี่ยอาจารย์พอพูดถึงเส้นเงินนะคะวันนี้เลขาธิการปปช.ก็มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็เครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าเชื่อมโยงกับทุจริตสอบท้องถิ่นในปี2564แล้วก็จะเร่งขยายผล
0: นี่ตั้งแต่แรกหลายปีแล้วเนี่ย
1: มาตั้งหลายปีแล้วอาจารย์แล้วบอกว่าโดยจากการตรวจสอบเส้นเงินเนี่ยบุคคลที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้กว่า 1,000 ล้านบาทอาจารย์ก็บอกว่ามีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ปี2564คณะกรรมการปปช.จึงมีมติเรียกสืบสวนนะคะสำนวนที่เคยส่งให้สำนักงานต้นสังกัดเดิมเนี่ยกลับมาไต่สวนรวมกับคดีนี้เป็นกรณีพิเศษด้วยค่ะอาจารย์คะ
0: อันนี้ปปช.เขาเรียกแอคชั่นแล้วถูกไหมฮะแต่ปปช.นี่เขาทำกับข้าราชการนะ
1: ค่ะ
0: ก็หมายความว่าในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะเป็นคนดำเนินการนะครับนะต้องฝ่ายของราชการแต่ทีนี้มันน่าสนใจตรงนี้ฮะตรงที่ว่าคือมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อกฎหมายถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็มีคุณตะกรอินทรพันธ์เนี่ยนะครับเป็นประธานในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีรัฐมนตรีอื่นเข้ามาประกอบด้วยนะให้เวลา30วันและวันนี้ได้ส่งรายงานนะครับการสอบสวนอะไรต่างๆเนี่ยให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งก็น่าสนใจมากผมจะชี้ให้เห็นเลยว่าเรื่องนี้ก็ยังโอ้โหจะต้องแก้ไขจะต้องดำเนินการอีกพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องปิดจบนี่มันคงไม่ใช่ละครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาลองมาดูนะลองมาทบทวนดูนะแล้วก็เนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องการกำหนดอัตราว่างที่จะสอบบรรจุเอาเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับคือเขาพบว่าอนุมัติว่าอัตราว่างที่จะมีการสอบบรรจุคัดเลือกเนี่ยเพียง 8,548 อัตราแต่ปรากฏมีการบรรจุจริงถึง 15,520 อัตราคุณขวัญฟังแล้วตกใจไหมครับไม่มาทำได้เหรอนะ
1: ใช
0: ่หมายความว่าไงหมายความว่าประกาศไปคัดเลือกนะแจ้งให้ทราบว่าจะมีการบรรจุ

0: 8,548 อัตราแต่พอถึงเวลาบรรจุจริงเนี่ย 15,520 อัตรามันเกิดได้ยังไงเออ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะเออ
1: มันก็ต้องมีแบบเหมือนกับว่าการเหมือนเล่นแร่แปรธาตุการทุจริตกันภายในนั่นแหละอาจารย์เพราะว่าม
0: ันแน่นอนนะอย่างนี้คือเอาเป็นว่าสมมติประกาศไปว่าตอนนี้สอบทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อคัดเลือกคนเข้าบรรจุใน 8,548 อัตราถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วมันก็ไปวิ่งเต้นรับอะไรอ่ะรับจ็อบกันมาเนี่ยนะในการที่จะมาสมัครเข้ามาเพื่อจะสอบโกงเนี่ยนะพูดง่ายๆนะครับจำนวนมันเกินอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ในสุดก็ต้องมาเพิ่มอัตราการบรรจุจริงถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรับเงินมาแล้วอาจารย์
0: เพราะมันคนสอบมันต้องเท่าไหร่ 270,000 คนน่ะถูกไหมครับก็ไล่ไปเรื่อยสิใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เอาบรรจุยัดเข้าไปต้องเท่าไหร่15,520 คนเกินจำนวนที่จะแจ้งนะครับที่ได้รับการอนุมัติมามันเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นความผิดปกติแล้วไม่สอดคล้องแล้วนะครับไม่สอดคล้องกับความจริงกับอัตราที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วอันนี้คณะกรรมการการสอบสวนที่คุณประกรณ์เป็นประธานเนี่ยชี้มาชัดเจนเลยนะฮะ
1: ที่รองนายกประกรณ์บอกว่าผิดทุกขั้นตอนพบทุกตรงสอบตรงไหนก็พบตรงตั้งแต่ TOR อะไรอย่างเงี้ยขั้นตอน
0: เดี๋ยวจะมีTOR อีกเอาจำนวนอัตราก่อนถูกไหมครับที่บรรจุเข้าไปเพราะฉะนั้นเราได้ยินตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้ครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะบรรจุประมาณ 6,000 อัตราดูไปดูมาเอา 8,548 อัตราเสร็จแล้วก็ได้ข่าวว่าไปรับเงินกันมาอย่างน้อยก็ 9,000 คนนะก็แปลว่าอะไรมันรับเกินนะครับรับเกินแล้วทำไงอ่ะพูดง่ายๆก็ต้องทวงคืนไงครับคุณขวัญฮะก็ต้องคืนอ่ะไปรับมาคนละเท่าไหร่ 300,000 500,000 อะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะก็ต้องคืนทีนี้มันคืนหมดไม่หมดบางคนก็ไปเบี้ยวก็ไม่คืนเนี่ยนะครับมันถึงได้เกิดการฟ้องร้องขึ้นมาไงครับถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไอ้คนที่อะไรนะจ่ายเงินมาแล้วได้บรรจุมันก็เงียบหมดละครับไม่มีใครฟ้องออกมาเรื่องก็ไม่แตกออกมาถูกไหมครับนะงานนี้ก็แสดงว่ามันรับเกินอัตราที่บรรจุแล้วงานนี้ก็แปลกก็คือว่าได้รับอนุมัติอัตราบรรจุ 8,548 อัตราแต่บรรจุจริงไปถึง 15,520 อัตรามันเป็นไปได้ยังไงฮะมันเยอะไปขนาดนี้ได้ยังไงนะครับมันไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายกันเลยเหรอในองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับอ
1: ัน
0: นี้เป็นคำถามนะครับต่อมาก็คือว่าไม่ได้พิจารณาไอ้ต้นเหตุที่มันมีการเคยยกเลิกมาก่อนแล้วเนี่ยนะครับเพราะรัฐมนตรีมหาไทยเคยมีคำสั่งยกเลิกการสอบมาก่อนแล้วแล้วก็มีการกำหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริตซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยนะครับนะฮะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องสำคัญแล้วเรื่องต่อมาก็คืออย่างที่คุณขวัญพูดไปสักครู่ TOR ถูกไหมครับไอ้ TOR เนี่ยปรากฏว่าเนี่ยมันมีรายละเอียดของ TOR มันเป็นช่องนะที่มันน่าสนใจนะว่าดูพบว่ามันมีความบกพร่องนะฮะพบว่ามีความบกพร่องโดยเพราะยิ่งกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบคุณภาพของข้อสอบด้วยนะครับนะพูดง่ายๆว่าผู้รับจ้างก็คืออย่างกรณีนี้ก็คือมสว.นะเป็นผู้รับผิดชอบนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออซึ่งก็ปรากฏมันดูแปลก
1: ๆ
0: และใน
1: ทีโออาร์
0: จะกำหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบการสอบทั้งหมดในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งทางแพ่งอาญาและปกครอง
1: ค่ะ
0: นะแต่ก็ไม่ได้ทำให้กสทเนี่ยนะครับคณะกรรมการพ้นจากความรับผิดชอบอันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการกันต่อไปนะครับและในการดำเนินการของผู้รับจ้างในการจัดสอบและตรวจสอบผลการสอบพบว่าผู้รับจ้างดำเนินการนะครับจ้างผู้รับจ้างนะช่วงให้เป็นผู้ตรวจสอบผลการสอบและเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างมีการสั่งให้ผู้รับสำเนาข้อมูลการสอบเพิ่มเติมอีกหนึ่งชุดให้แก่ตน
1: อ
0: ันนี้มันดูมีพิรุธอย่างยิ่งพูดง่ายว่าขอสำเนาใบชุดที่บอกว่าขอออกมาในรูปของไอ้ตามไดฟ์นะฮะพูดง่ายเอาไอ้ชุดนั้นแหละมันรับเอามาเพื่อเอามาแก้ไงครับคุณขวัญจำได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะก็ตามไดนี่ตรวจสอบกันอยู่นานกว่าจะได้ตามไดแล้วก็กว่าจะได้ดูดข้อมูลมันเสร็จเนี่ยเยอะมากเลยอาจารย์คะ
0: ใช่แล้วมันเป็นไปได้ไงพอจ้างเสร็จแล้วอยู่ๆให้มีการทำให้ในทยอยกำหนดว่าต้องทำสำเนาใส่เข้าไปแบบเดียวกันเลยเข้าไปอยู่ในตามไดให้เขาอีกชุดหนึ่งเนี่ยฮะ
1: ค่ะ
0: เออมันนี่แหละมันมีโอ้โหความผิดปกติมากมายนะฮะนะซึ่งมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่ก็ไอ้เรื่อง TOR นี่ก็เป็น

0: ็นอีกเส้นหนึ่งที่จะต้องจัดการนะครับนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกการจัดนะเข้าต่อมาคือการจัดทำและประกาศผลการสอบปรากฏว่าผลการตรวจคะแนนสอบของผู้รับจ้างทันทีภายหลังจากสอบพอและขอไม่ตรงกับผลการสอบภาคก่อและขอที่มีการประกาศพูดง่ายๆว่าไอ้ที่ตรวจทันทีโดยมสวกับไอ้ที่ประกาศไปนี่ไม่ตรงกัน
1: ค่ะ
0: สรุปง่ายๆอย่างเงี้ยมันแสดงว่ามันมีการแก้ไงครับอันนี้มันชัดเจนมากเลยแหละครับคุณกวันนะ
1: ก็ชัดเจนตอนจับตั้งแต่นนทบุรีแล้วใช่ไหมอาจารย์ที่จับคาหนังคาเขาตอนแก้กันเลยเนี่ย
0: แก้ทำไมอ่ะถูกไหมฮะตอนนั้นฮะคุณขวัญจำได้ไหมว่ามันไปแก้ทำไมตอนนั้นนะไปแก้ทั้งที่มันประกาศไปแล้วนะครับประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วก็บรรจุแล้วด้วยนะเป็นผลที่ต้องแก้ก็เพราะว่ามันมีการจะตรวจสอบเพราะมีการร้องเรียนไงครับถูกไหมฮะพอร้องเรียนจะตรวจสอบก็ต้องรีบวิ่งไปแก้กันนะฮ
1: ะ
0: เพื่อให้ลำดับมันนั้นทีนี้โกลาหลเลยแล้วจับได้คาหนังคาเขาเลยระหว่างดำเนินการแก้เลยแล้วจนถึงวันนี้นะไอ้11คนนั่นก็ยังไม่ได้เค้าเรียกยังไม่ได้ถูกจับเลยนะครับที่แก้นะแล้วจะบอกว่าเสร็จแล้วได้ยังไงฮะเนี่ยมันมีอะไรที่มันยังไม่นั่นเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าจากดิจิตอลฟุตพริ้นท์เนี่ยและการให้ปากคำของผู้เกี่ยวข้องพบว่ามีการสั่งการและประสานงานให้เจ้าหน้าที่ของสสแก้ไขข้อมูลผลการสอบหลายครั้งใช่ไห
1: ม
0: และจากการให้ถ้อยคำของผู้เกี่ยวข้องพบว่าผู้เกี่ยวข้องบางรายได้มอบหมายและประสานงานกับบุคคลภายนอกที่มิได้มีหน้าที่อำนาจใดๆในการแก้ไขผลการสอบที่มีการประกาศนั้นด้วยโอ้โหสุดๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผลการเขาเรียกว่าการสอบจากคณะกรรมการของคุณประกรณ์เห็นที่ออกมาเป็นความชัดเจนมากนะ
1: ฮะ
0: และไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของราชการสำหรับการแก้ไขคะแนนคือประกาศตรวจสอบคะแนนเรียบร้อยก็มีการแก้คะแนนเนี่ยอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับถูกไหมฮ
1: ะ
0: อันนี้มันผิดเต็ม
1: บางคนอาจจะผ่านแล้วแต่แก้ให้คะแนนสูงขึ้นลำดับดีขึ้นบางคนไม่ผ่านแก้ให้ผ่าน
0: จะได้บรรจุเร็วนะฮะ
1: ค่ะ
0: หรือไอ้บางคนที่สอบผ่านแล้วก็โดนในคนอื่นไล่ไปจนกระทั่งตัวเองลงไปอยู่ล่างๆไปเลยนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้อย่างเนี้ยคือพูดง่ายว่านี่แหละแก้ไขคะแนนจากผู้สอบตกให้เป็นผู้สอบได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แก้คะแนนผู้สอบได้อยู่แล้วให้มีคะแนนสอบได้มากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลต่ออันดับตะกี้ในการเรียกบรรจุที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันไอ้ลักษณะอย่างเนี้ยมันโอ้โหมันถือว่าอันนี้จงใจอย่างยิ่งและดำเนินการนะเต็มที่เลยนะครับอย่างนี
1: ้
0: ในที่สุดคณะกรรมการก็นำเสนอให้กับท่านนายกบอกว่าดำเนินเสนอสั่งการเพื่อสั่งการอย่างนี้คือให้กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสธ.เนี่ยดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะทั้งทางแพ่งอาญาปกครองและมาตรฐานทางจริยธรรมเด็ดขาดทุกรายนะอันนี้ก็นำเสนอกับท่านนายกมาแล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมว่ามีการทุจริตอีกหรือไม่เพราะการทุจริตครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะแล้วก็มีผู้บังคับมีให้กับผู้บังคับบัญชาดำเนินคดีทางแพ่งทางอาญาทางปกครองทางจริยธรรมอย่างเด็ดขาดด้วยนะครับนะและอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณกวันนะเขาบอกทบทวนว่าควรให้สกท.ก็คือเนี่ยคณะกรรมการกลางนะครับนะจัดสอบต่อไปหรือไม
1: ่ค่ะ
0: เพราะสาธารณชนนี่พูดง่ายๆว่าไม่เชื่อมั่นแล้วระบบการจัดสอบของสกท.เนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และการระบบการจัดสอบของสกท.ได้พังทลายลงแล้วสมควรที่จะมอบให้หน่วยงานอื่นในการจัดสอบต่อไปหรือไม
1: ่แต่ก็ยังอยากจะจัดสอบอยู่เองไม่ใช่เหรออาจารย์ยังไม่ให้หน่วยงานอื่นมาช่วยจัดสอบใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่ได้หน่วยงานอื่นมาช่วยจัดสอบแต่มันแค่ว่าหรือเป็นคำถามไงของกรรมการสอบสมควรจะมอบหมายงานให้หน่วยงานหรือเป็นคนสอบหรือไม่ซึ่งก็มีการพูดถึงกพ.ไงฮะถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: พูดถึงกพ.อาจจะต้องเอาหน่วยงานกลางที่อื่นมาเป็นคนจัดสอบหรือเปล่าเพราะอย่างนี้แสดงว่าความเชื่อมั่นที่มีต่อสกท.เนี่ยมันพังทลายไปแล้วพูดง่าย
1: ๆค่ะ
0: นะแล้วครั้งเนี้ยสกท.เองที่เป็นผู้อนุมัติผู้ที่ถอนชื่อแล้วก็ผู้ที่อนุมัติเขาเรียกว่ารับรองรายชื่อผู้สอบได้เนี่ยก็ต้องโดนสอบด้วยเพราะคุณก็เป็นผู้ต้องหาไปด้วยครั้งนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เพราะคุณประกาศผลที่มันเป็นเขาเรียกว่าผลที่ไม่ถูกต้องออกไปเพราะนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบต่อผลนั้นถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะยังไงกันทีนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วในส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องรับอีก

0: โดยเฉพาะในส่วนของการจัดการประกาศขึ้นรายชื่อบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์นะ
1: ค่ะ
0: บรรจุเนี่ยนะครับนะแล้วก็โยงก็ไปถึงเรื่องของการทำสัญญาว่าจ้างกับทางมสว.ด้วยนะครับน
1: ะ
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าในส่วนของคณะกรรมการที่คุณประกรณ์ประกาศออกมานี่ก็ลงรายละเอียดได้พอสมควรแล้วก็เห็นร่องรอยของการทำผิดปกติที่จี้จุดเข้าไปอย่างชัดเจนนะครับแต่การอันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าสอบสวนแต่การดำเนินการต้องเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: นะประสงค์ไปที่นายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะอันนี้เราเพราะฉะนั้นเรื่องมันยังไม่จบแน่นอนเรื่องจะต้องมีอีกยาวทีเดียวเรื่องอย่างนี้นะครับ
1: คือถ้าไปที่ปปช.แล้วเนี่ยคือปปช.รับเรื่องไปแล้วถ้าพอมันถึงอายุความของคดีเนี่ยมันมีอายุความไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอาจารย์ถ้า
0: อายุความไม่มีฮะถ้าโกทุจริตไม่มีนะฮะ
1: ค่ะ
0: อายุทุจริตนะอายุทุจริตไม่มีเพราะตอนนี้เขาแก้ระเบียบใหม่แล้วก็คือปปช.เขาก็ดำเนินการได้ต่อนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ตัวปปช.เองเขาก็มีกรอบเวลาเขาอยู่นะฮะแต่ช้าแน่ฮะมันไม่เร็วอย่างที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเขาต้องมีกระบวนการอีกค่อนข้างเยอะเพราะว่าสอบข้าราชการนี้ต้องใช้เวลานะฮะ
1: วันนี้
0: แล้วคุณขวัญลองนึกดูว่าจำนวนเท่าไหร่อ่ะที่มันจะเกิดขึ้นถูกไหมครับ
1: เยอะมากอาจารย์อันนี้แค่ปี2568แค่ปีเดียวนะคะถ้
0: า
1: หากว่าที่ปปช.บอกว่ามีผลเส้นเงินเนี่ยโยมไปถึงปี2564ด้วยเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะขยายเครือข่ายวงกว้างออกไปอีกขนาดไหนอีกกี่คนที
0: ่
1: จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยอาจารย์
0: นั่นแหละนั่นแหละนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผมก็เลยตั้งคำถามดังๆไปว่ามันถึงเวลานี้เนี่ยนะคำถามที่อยากจะถามที่บอกว่ามันจบแล้วมันเสร็จแล้วจริงหรือนะฮะก็เลยอยากจะถามคำถามว่าอ้าวนะเจอตัวหมดหรือยัง
1: ค่ะ
0: เจอตัวหมดหรือยังเอาจริงๆอ่ะถ้ายังไม่เจอและยังไม่จับเนี่ยอย่าถือว่าจบไม่ได้นะครับนะอ้าวอันดับแรกมีอะไรบ้างครับหนึ่งใครคือผู้บงการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นใครเป็นผู้บงการถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ยังไม่เคยมีพูดถึงเรื่องนี้กันเลยถูกไหมครับยังไม่เคยมีเพราะว่าคุณขวัญคิดว่าจู่ๆมันจะมาจัดทุจริตกับการสอบแบบทุจริตนี้มาเฉยๆนี้ได้เลยครับไม่ใช่แล้วมันมีผู้บงการแน่นอนถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: มันต้องเป็นบิ๊กเนมแน่นอนอาจจะเป็นกลุ่มนักการเมืองหรือระดับบิ๊กผู้อยู่เบื้องหลังรายเดือนนะฮะอาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละนะฮะหรือว่าบางทีมันอาจจะเริ่มต้นจากการเขาเรียกว่าทำทุจริตแบบประเภทรับเด็กฝากก่อนนะฮะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับรับเด็กฝากก่อนก็คือเขาเรียกว่าฝากคนของคนที่นั่นคนนี้คนนี้นะแล้วก็ยัดเข้ามาให้เป็นข้าราชการท้องถิ่นได้ถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วตอนหลังก็เพิ่มนอกจากการรับเด็กฝากมาแล้วก็รับเด็กจ่ายด้วยจ่ายเงินด้วยถูกไหมครับ
1: ร
0: ับคนจ่ายเงินด้วยก็ได้เป็นจุบรรจุเป็นข้าราชการด้วยเพราะนั้นมันก็เลยลามปามเลยเถิดไปกันใหญ่แต่ก็มีคำถามว่าแล้วใครคือผู้บงการการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นในครั้งนี้ยังไม่ได้มีการสืบสาวเข้าไปเลยนะครับนะฮะมันเป็นเครือการเมืองอะไรหรือเปล่าถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: มันแวบๆแต่ก็ไม่ไปต่อไม่ได้สืบไปต่อนะครับนะบางทีบิ๊กระดับนี้ไม่ได้ถูกตรวจสอบเข้าไปถึงเลยเพราะว่าวันนี้ดูเหมือนตัดตอนอยู่เฉพาะในวงปลาเล็กนี่เท่านั้นเองปลาใหญ่ยังไปไม่ถึงเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: 2ใครเป็นผู้ปฏิบัติการการประสานงานเพื่อสร้างโควต้าในเรื่องของการจ่ายเงินการสอบนี่นะครับใครถูกไหมครับ
1: ใครเป็นนายหน้าทำให้คนรู้จักว่ามันมีเส้นสายตรงนี้นะ
0: ใครเป็นนายหน้าใครเป็นคนที่ไปสร้างเป็นโควต้าขึ้นมานะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปรับเงินกันเข้ามาถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ไปเดินสายหาเงินกันเข้ามาคือใครมันต้องมีแน่นอนครับตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงกันเลยนะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเนี่ยคือเส้นทางเงินที่เคยประกาศครั้งแรกว่าประมาณ 4,500 ล้านเนี่ยตรวจสอบหรือยังแล้วมันไปไหนแล้วเงินเนี่ย มันหายไปไหนแล้วยังไม่เห็นมีการตามไปเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้น
1: ค
0: ่ะนะแล้วก็แน่นอนทางด้านสถ.เองที่เป็นผู้รับผิดชอบนะในการจัดสอบแบบไอ้ครั้งนี้ที่มันมีการโกงเนี่ยก็เป็นผู้กล่าวหาเท่านั้นก็คือพาดพิงก็ไปถึงอดีตอธิบดีสถ.ใช่ไหมครับพอมีการสอบถามกันก็ยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรอย่างจริงจังนะถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าสุดท้ายปลายทางเนี่ยก็ต้องโยนต่อเข้าไปที่ปปช.

0: อยนั่นเองถูกไหมฮะเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นข้าราชการนะฮะและถามว่าใครที่มามีส่วนเนี่ยนะครับก็คือผู้ที่เข้ามาเป็นผู้จัดสอบถูกไหมครับ
1: ค่ะมสว.
0: ผู้จัดสอบเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ยังมีคำถามที่บอกว่าผู้จัดสอบมันถูกเปลี่ยนถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถูกเปลี่ยนมาเป็นอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยนะมันเพราะอย่างไรตรงจุดนี้ก็จะต้องหารายละเอียดอีกนะครับแน่นอนข้อต่อมาก็คือถ้าไปปลดคนที่เขาทุจริตพบว่ามีการสอบแบบทุจริตแล้วปลดก็เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับ
1: ค
0: นเหล่านี้ก็ต้องอะไรอ่ะถูกเพิกถอนแล้วก็ต้องแบ็คลิสต์ด้วยถูกไหมครับเพื่อไม่ให้เขากลับเข้ามานะฮะในเข้ามาสู่ในระบบนี้ต่อมาคำถามนี้สำคัญมากครับคุณขวัญคืออยากจะทราบว่าการโกงเนี่ยมันเริ่มมันตั้งแต่เมื่อไหร่โกงสอบเนี่ย
1: โอ้โห
0: ถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และจะจัดการคิดบัญชีย้อนหลังได้ไหมเพราะอะไรฮะเพราะคนที่โกงสอบแล้วได้เป็นข้าราชการบรรจุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะทำยังไงกับคนเหล่านั้นถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แม้คนเหล่านี้มันก็น่าจะเติบโตไปขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแหละมันตั้งแต่อย่างน้อยก็ปี64ใช่ไหมตะกี้ที่ปปช.ได้เกริ่นขึ้นมาเนี่ย
1: ใช่ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านั้นหรือเปล่า
0: ปี5ปีแล้วเนี่ยนะวันนี้เป็นยังไงแล้วจะจัดการกับเขายังไงถูกไหมฮะเพราะว่าไอ้ผลไม้พิษเนี่ยนะยังปล่อยให้มันอยู่ในระบบมันไม่ได้หรอกครับถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าเลยดำเลยเอ้าถือว่าเอ้ายกประโยชน์ให้แล้วกันตอนนี้ยังจับไม่ได้ยังไม่รู้เรื่องก็ปล่อยไปถือว่าทุจริตก็ผ่านไปอันนี้ก็ดูไม่เป็นธรรมถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นนี่คือคำถามดังๆเลยว่าไอ้การโกงมันเริ่มตั้งเมื่อไหร่แล้วจะคิดบัญชีย้อนหลังได้ไหมกับไอ้คนที่เข้ามาสู่เส้นทางของการเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยมาจากการโกงเนี่ยนะครับถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: จะจัดการกับคนเหล่านี้อย่างไรเพราะนั้นจะยอมจบแค่ตัดจบแค่ปี68อย่างเดียวไม่ได้ครับถูกไหมฮะและเรื่องสุดท้ายที่อยากจะตะโกนถามด้วยนั้นคือจำไอ้เรื่องสามคลิปนั้นได้ไหมครับคลิปเสียงที่มีกิจมีส้มมีพี่ทนายอะไรเนี่ยนะเป็นคลิปที่ชัดเจนอย่างหนึ่งเลยระบุเม็ดเงินนะระบุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องเรียกเก็บเงินกันเท่าไหร่ไปเก็บจากใครเอาไปให้ใครมีใครเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับนะขอโทษนะไอ้คลิปเหล่านี้3คลิปเนี่ยไม่ได้ถูกเอามาประกอบกันอะไรสืบสวนสอบสวนพิจารณาเลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมเพียงแต่ว่ามีคนอ้างบอกโอ้มันเพ้อเจ้อมันก็พิสูจน์มาก่อนดีครับว่ามันเป็นคลิปปลอมหรือเปล่าเป็น AI หรือเปล่าถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ามันไม่ใช่ AI แล้วมันเป็นคลิปจริงก็ต้องสืบสวนเล่าเรื่องสืบสาวเล่าเรื่องให้ได้ว่ามันเป็นเรื่องราวเป็นยังไงเขาพูดถึงใครแล้วทำไมมึงเป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวข้องกับใครถูกไหมครับเพราะไอ้คลิปสามคลิปนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ต่อออกไปนอกระบบที่มีการโกงกันอยู่ในขณะนี
1: ้ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มันเหมือนมันอยู่ในวงของปลาเล็กก็คือกลุ่มของผู้สอบโกงกับผู้ที่อะไรนะรับผิดชอบจัดโกงอยู่จัดการสอบเท่านั้นเองแต่วงนอกเนี่ยมันไม่ได้ลากเข้าไปถึงเลยว่าใครเป็นผู้บัญชาการใครเป็นผู้ประสานงานใครเป็นนายหน้าใครเป็นคนหาเนี่ยนะครับไอ้3คลิปเนี่ยมันเอ่ยถึงอ้างถึงแล้วก็ลากเข้าไปถึงทำไมมันถึงไม่ได้เจาะไอ้3คลิปนี้เอามาให้เป็นประโยชน์ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ถูกไหมครับแล้วเงียบไปเลยนะจากระบบนี้ตอนนี้ไม่พูดถึงก็อีกเลยนะครับรวมจริงในกิจอะไรก็มาแสดงตัวทีแล้วด้วยแล้วก็ปูปั๊บปูปั๊บปูพูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
1: พี่บอกว
0: ่
1: าทำตัวเป็นเหยื่อล่อแล้วก็เพื่อจะได้รู้ว่า
0: อะไรพวกนั้นฟังแล้วมันไม่
1: สมเหตุสมผลไหมอาจารย์
0: ไม่เข้าใจเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องบอกเลยว่ามันคดีมันดูเหมือนว่าอะไรมันทำไปแต่มันยังไม่จบแล้วครับจบก็ไม่เคลียร์ครับจบก็ไม่ชัดเจนจบแบบนี้ไม่ได้ครับปลาใหญ่ไม่ได้เดือดร้อนเข้าอีหลอบเดิมอีกแล้วก็จะมีปลาเล็กๆและปลาเล็กๆก่อนนี้ก็ยังมีไม่กี่ตัวเองด้วยซ้ำไปถูกไหมครับที่จับได้อะพูดง่ายๆนะครับคือ
1: ก
0: ว่านะ
1: ก็ค่อนข้างจะยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องและคงอีกยาวนานละค่ะอาจารย์เพราะว่าอันนี้นะคะอาจารย์ที่รัฐสภาวันนี้คุณอาสพลสรณัตไตรภพค่ะส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะก็บอกว่ากสท.เนี่ยแฉว่าโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยพบว่ามี32ขั้นตอนในการแล้วก็ทางคุณอาสพลเนี่ยก็เตรียมยื่น6ข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเอาผิดทางกฎหมายแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากมสว.ที่ทำให้เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าน่าจะ

มีเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยพุ่งไปสูงถึง 9,000 ล้านบาทซึ่งอันเนี้ยถ้าพุ่งไปสูงจากเดิมที่ตอนต้นคดีเนี่ยประมาณ 4,000 กว่าล้านใช่ไหมอาจารย์ถ้ามันพุ่งไปถึง 9,000 ล้านบาท 9,000 ล้านบาทนั้นอย่างที่อาจารย์บอกแล้วค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเงินอยู่ที่ไหนติดตามเส้นเงินได้ไหมแล้วคุณอาสพลก็บอกว่าการรวบรวมเนี่ยเหมือนกับว่า

0: ครับวันนี้อาจารย์ทิ้งท้ายอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมคะ
1: ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะ
0: คือ
1: ถ้าทำไม่จบไม่เคลียร์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่คาใจไปอีกนานเลยแหละถูกไหมครับก็จะเป็นบาดแผลเลยแหละแล้วก็นี่เป็นบาดแผลแห่งเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรงครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นอยากเห็นการดำเนินการอย่างจริงจังไม่ใช่จริงจังแค่คำพูดแต่เป็นจริงจังของการกระทำด้วยฮะถูกไหมครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์มากเลยนะคะ
1: ครับด้วยความยินดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะนักพูดนักวิจารณ์สังคมการเมืองประจำรายการไขปมคนในข่าวนะคะเดี๋ยวช่วงที่สองจะมาคุยกับดร.อรัญญาพงษ์สะอาดค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนในเชิงจิตวิทยาของเรื่องนี้ว่าผลโกงสอบท้องถิ่นสอบข้าราชการเนี่ยไม่คืบเนี่ยมันส่งผลเชิงจิตวิทยาอย่างไรบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
5: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงไขปมคนในข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไขปมคนในข่าวนะคะก่อนจะไปคุยในเชิงจิตวิทยาค่ะขวัญมีข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังนะคะคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 ค่ะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวจบทำได้หลายเมนูนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะสามารถทำได้ทั้งเมนูต้มนึ่งตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้นะคะในหม้อใบนี้ค่ะใหญ่สะใจถึง5ลิตรทีเดียวนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนนะคะจากไอน้ำสูงเนี่ยก็ช่วยในการประหยัดไฟด้วยและเวลาปรุงก็ลดลงไปเกินครึ่งค่ะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะคะมีรับประกันสินค้ายาวๆ1ปีเต็มค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเลยค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายเพียงแค่หลักพันต้น ้นก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะท่านไหนสนใจโทรศัพท์

0: ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT นะคะช่วงนี้ไปคุยกันในเชิงจิตวิทยาค่ะกับดร.อรัญญาพงสะอาดผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณขวัญสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะดร.พึ่งคะสำหรับเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเราได้ยินกันมาหลายเดือนแล้วนะความชัดเจนมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยค่ะแต่ว่าหน่วยงานต่างๆของภาครัฐหน่วยงานทั้งปปช.มหาดไทยก็บอกว่ากำลังเร่งทำกันอยู่เนี่ยการรอคอยความชัดเจนเหล่านี้นานมากความการรอคอยนี้มันส่งผลต่อความเครียดความคับข้องใจอย่างไรบ้างทั้งในมุมของผู้ที่เป็นผู้สมัครสอบเองที่รอคอยผลตรงนี้และการรอคอยจากประชาชนอย่างเราๆที่ติดตามข่าวของบ้านเมืองแล้วก็เห็นช่องโหว่ในการทุจริตแบบนี้เนี่ยมุมมองของคนที่เป็นผู้อยู่ในวงในแล้วกันนะคะในที่เป็นผู้สอบกับคนที่เป็นคนวงนอกอย่างประชาชนทั่วไปเนี่ยความรู้สึกความเครียดความคับข้องใจเนี่ยมันมีจุดไหนร่วมจุดไหนต่างแล้วจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างคะ
1: ค่ะคุณฝังเดี๋ยวเรามาชวนคุยกันนิดหนึ่งนะคะว่าความเป็นข้าราชการทำไมเราต้องมาคุยกันว่าข้าราชการโกงโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยมันสำคัญยังไงจนอยากจะชี้ให้เห็นร่วมกันอย่างนี้ค่ะว่าท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นการกระจายอำนาจเนาะแล้วก็มีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศในระดับที่เป็นฐานรากของประชาชนเพราะฉะนั้นข้าราชการที่เข้าไปเนี่ยเราต้องการคนที่มีคุณภาพมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความสามารถเพราะว่าจะต้องเข้าไปทำงานบางตำแหน่งนะคุณขวัญทำงานเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับเงินในการพัฒนาประชาชนในระดับพื้นที่เลยด้วยเวลาที่เกิดเรื่องของการโกงการสอบเข้าไปเนี่ยเราลองมาคิดกันเล่นๆว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่จะเข้าไปทำงานเพื่อพัฒนาประเทศโกงตั้งแต่ตอนเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะฝากความหวังไว้กับใครจริงๆนะ
0: ใช่ค่ะก็คือถ้าโกงตอนสอบเข้าไปความสามารถเขามีไหมหนึ่งเพราะสองสำหรับขวัญแล้วกันนะคะเขาเข้ามาด้วยวิธีการไม่สุจริตเป็นการเข้ามาโดยทุจริตแล้วถ้าหากวันหนึ่งข้างหน้าการทำงานของเขาถ้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆเนี่ยแล้วเขามองว่าการทุจริตเป็นเรื่องธรรมดาฉันยังเคยทำมาแล้วแล้วเขาทำต่อล่ะบ้านเมืองไม่ล่มสลายหรืออ
1: ันนี้น่ากลัวมากคุณขวัญทีนี้เมื่อกี้เราย้อนกลับมาเนาะว่าถ้าในเชิงจิตวิทยาสังคมเนี่ยไอ้ความล่าช้าเนี่ยมันก็จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความเครียดเนาะ
0: ขับ
1: ข้องใจหมดหวังไม่เข้าใจต่อระบบแต่อยากจะให้ก็เรียกอะไรอ่ะให้เครดิตเราให้มองในมุมของผู้ปฏิบัติงานหรือคนที่ทำหน้าที่ในการสอบนะคะว่าเขาก็มีขั้นตอนกระบวนการเนา
0: ะ
1: มันจะต้องรัดกุมใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบว่าจับแพะจับอะไรไปทั่วไม่ใช่เราก็ต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าการรอแล้วมันไม่ได้คำตอบสักทีหรือว่าคำตอบไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะแบบนำไปสู่อะไรมันก็จะเกิดความเครียดจากความไม่แน่นอนเมื่อกี้เนี่ย คนที่สอบเนี่ยคนที่สอบโดยสุจริตเนาะเขาก็อาจจะเริ่มถามตัวเองว่าแล้วสิทธิ์ของเราเป็นยังไงแล้วคนโกงจะถูกจัดการไหมระบบนี้มันยุติธรรมจริงหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอมันไม่ชัดเจนมันยืดเยื้อความเครียดมันก็จะไม่มีวันจบแต่แน่นอนค่ะว่าคนที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยเราก็ให้คะแนนเขานิดหนึ่งว่าเขาก็กำลังพยายามเร่งอยู่แต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอน
0: ค่ะแล้วในลักษณะนี้นี่แก้ไขยังไงดีคะ
1: อาจจะต้องลดความคาดหวังในการรอคอยนะคะเพราะทำความเข้าใจในระบบหรือในกระบวนการนิดหนึ่งแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับความชัดเจนของหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนาะว่ายังไงคุณก็ต้องรีบกระชับเวลาเพราะว่าถ้าหากว่าเวลามันยืดเยื้อไปเนี่ยมันจะเกิดคำถามอย่างที่อาจารย์บอกเรียนคุณขวัญกับท่านผู้ฟังแหละว่าเฮ้ยมันเริ่มเกิดความไม่แน่ใจละว่าระบบมันมีความยุติธรรมจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยคุณขวัญ
0: ค่ะพอเป็นในลักษณะนี้เนี่ยพอจุดไหนที่ความหวังของเราแบบมันรอไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็หมดหวังได้นะคะดร.พึ่งค่ะมัน
1: ใช่ค่ะ
0: มันพอเกิดความหมดหวังแล้วเนี่ยคนเรามันจะเหมือนกับว่าถึงจุดไหนถึงมันจะหมดหวังได้พอหมดหวังแล้วเนี่ยพลังใน

0: การจะมีชีวิตต่อไปมันใช่เบิร์นเอาท์ไหมแล้วมันแก้ยังไงได้บ้างคะดร.พึ่ง
1: เนี่ยพอรอนานๆเนี่ยช่วงแรกเราอาจจะคิดว่าเดี๋ยวคงมีคำตอบ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมแล้วพอต่อมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคำถามว่าทำไมยังไม่มีคำตอบถ้านานเกินไปเนี่ยเราคนที่รอฟังก็จะเริ่มรู้สึกว่ารอต่อไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ
0: ัน
1: นี้ค่ะแน่น่ากลัวเลยมันเรียกว่าภาวะการเรียนรู้ว่าตัวเองไม่มีอำนาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เหมือนคนที่สอบโดยสุจริตเนา
0: ะ
1: เขาก็อาจจะมีความรู้สึกกังวลว่าคนคือเรียกร้องไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วที่มันน่ากลัวมากกว่านั้นในระบบใช้ใหญ่ก็คือเลิกเรียกร้องคุณขวัญบางคนถอนตัวบางคนไม่อยากสอบอีกบางคนไม่เชื่อระบบบางคนนะถ้าอันตรายที่สุดเนี่ยกลับคิดว่าเอ้ยคนอื่นเคลงได้แล้วเราจะซื่อสัตย์ไปทำไมอันนี้น่ากลัว
0: ค่ะ
1: ที่สำคัญของปัญหาเนี่ยถ้าการสอบครั้งหนึ่งเริ่มกลายเป็นการกัดกร่อนค่านิยมของสังคมในการรอคอยสิ่งที่ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: อันนี้เริ่มน่ากลัวแล้วคุณขวัญ
0: โหถ้ากัดกร่อนในลักษณะแบบนั้นแล้วคนเราเปลี่ยนแปลงความคิดว่าแล้วฉันจะซื่อสัตย์ไปทำไมเนี่ยมันจะคนคนนี้สามารถสวิตช์ขั้วสามารถแบบเราสามารถทำความผิดโดยที่ไม่ละอายได้เลยเหรอคะดร.พึ่งเวลาคนมันหมด
1: มันน่ากลัวนะคุณหวานมันเป็นกิริยาพื้นฐาน
0: ค่ะ
1: คือคนที่จะทำอะไรด้วยจริตเนี่ยหรือคนที่จะโกงเนี่ยเขาต้องมีความกล้านะ
0: เริ
1: ่มแรกมันความกล้าแต่ถ้าเกิดว่ากล้าที่จะโกงหรือกล้าที่จะขโมยของสมมติคร
0: ั้
1: งที่หนึ่งครั้งที่สองไม่ถูกจับหรือการลงโทษไม่เขาเรียกอะไรคือมันคุ้มกับการลงทุนโกงเขาก็จะโกงต่อไปเรื่อย
0: ๆ
1: เราบางครั้งมันนำไปสู่พฤติกรรมเยี่ยงอย่างได้คุณขวัญอันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวที่สุด
0: ค่ะพอพูดถึง เรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความกลัวความกลัวการรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยหมายถึงว่าอย่างอบต.เนี่ยที่พอทางมหาดไทยส่งผลไปให้แล้วนะว่าเนี่ยอันเนี้ยกลุ่มนี้นะรายชื่อของแต่ละจังหวัดตรงนี้นะเป็นกลุ่มที่ทุจริตสอบท้องถิ่นส่งให้อบต.เพราะว่าบอกว่าอบต.มีอำนาจในการที่จะถอดบุคคลเหล่านี้แต่อบต.ก็บอกว่าโอ้ไม่กล้าถอดหรอกไม่ยังไม่มีข้อมูลอะไรขนาดนั้นความกลัวเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบให้ล่าช้าต่อไปหรือไม่อย่างไรแล้วก็พอลักษณะการถ้าพูดง่ายๆดร.พึ่งเขาบอกว่าโยนเผือกร้อนไปให้อบต.เนี่ย
1: ถูกต้อง
0: อันนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเวลาทำงานไปใต้ความกลัวเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างคะ
1: อันนี้เราพูดกันในความจริงเนา
0: ะ
1: ในความจริงอีกมุมหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นการไปตำหนิหรือไปชี้ใครในทางพฤติกรรมมันเป็นไปได้น
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าเราสรุปว่าเจ้าหน้าที่ควรเป็นแบบนั้นแบบนี้โดยไม่มีหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็กลัวเหมือนกันถ
0: ้
1: ามีคนไกลอย่างหนึ่งคุณขวัญขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า leak aversion กับ accountability anxiety คือมันเป็นความกลัวการตัดสินเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเลือกทางที่ปลอดภัยกับตัวเองมากที่สุดเช
0: ่
1: นขอตรวจเพิ่มขอเอกสารเพิ่มรอความเห็นจากหน่วยงานอื่นแบบเนี้ยคือการตรวจสอบเพิ่มในจริงมันเป็นความจำเป็นนะแต่ถ้าช้านะบอกเลยฝากไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะอาจารย์ก็เคยรับราชการมาก่อนนะก
0: ็
1: อยู่ในกระบวนการอย่างนี้ถ้ามันช้ามากมันจะกลายเป็น delay as defense คือภาษาอังกฤษคืออย่างนี้ใช้ความล่าช้าเป็นเกราะป้องกันความรับผิดชอบ
0: หน่วงไปเรื่อยๆเราจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่แล้วนานไปมันจะกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นประชาชนเนี่ยเราควรถามไม่ใช่แค่ทำไมยังไม่เสร็จนะ
0: ค่ะ
1: แต่ควรถามว่าขั้นตอนที่เหลือคืออะไรใครรับผิดชอบมีกรอบเวลาชัดเจนหรือไม
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้การปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเป็นเพียงปัญหาอันนี้เราจับได้แค่ปี2568นะคะที่กำลังเริ่มดำเนินการกันไปตรวจสอบกันไปพบว่ามี 5,925 รายชื่อเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ว่าเรื่องนี้กำลังสะท้อนย้อนกลับไปในอดีตใช่ไหมคะอาจารย์พึ่งว่าเอ๊ะการทุจริตมันเริ่มขึ้นตรงไหนเริ่มขึ้นตั้งแต่พ.ศ.อะไรแล้ววิกฤตศรัทธาที่จะกระทบต่อระบบข้าราชการล่ะคะมันจะส่งผลใหญ่ภาพนั้นเลยไหมคะหรือว่าคนจะยังไว้ใจระบบข้าราชการได้ไหมวิกฤตศรัทธาตรงนี้เกิดมันกระทบไหมคะ
1: มันมีพลังที่จะขยายจากปัญหาการสอบทุจริตปัจจุบันนะไปสู่ความไม่วางใจต่อไม่ไว้วางใจต่อระบบราชการได้เลยเพราะว่า

0: าชนน่ะไม่ได้ประเมินจากคำตอบที่ว่าเราปราบทุจริตหรือเราแก้ปัญหาทุจริตนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเรากำลังช่วยกันประเมินว่าถ้ามันเกิดทุจริตระบบจะจัดการยังไงนะคุณขวัญเพราะอาจารย์เชื่ออาจารย์เชื่อว่าคุณขวัญหรือว่าอาจารย์หรือหลายๆท่านที่ฟังอยู่ก็คงคิดเหมือนกันว่ามันไม่ใช่แค่ที่เราเห็น
1: ค่ะ
0: มันยังมีอะไรอีกมากมายที่บางครั้งเราอาจจะไม่สามารถพูดมันได้หรือว่าพูดไปก็แล้วมันจะจัดการยังไงนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าคนสุจริตเห็นว่าคนโกงยังไม่ถูกจัดการคนรอยังไม่ได้คำตอบนะกระบวนการก็ไม่ชัดเจนนี่แหละมันก็จะนำไปสู่ข้อสรุปในเชิงจิตวิทยาได้ว่าระบบอาจไม่ได้มีรางวัลให้กับความสุจริตเสมอไปอันนี้มันอันตรายมากเลยนะสำหรับกระบวนการสอบของระบบราชการ
1: ค่ะสำหรับสถ.แล้วกันสำหรับการสอบข้าราชการท้องถิ่นถ้าเปลี่ยนจากการจัดสอบเองหรือว่าการจัดให้แบบเหมือนว่าผู้จัดจ้าง คือเปลี่ยนไปเลยจากสถ.ไม่ต้องจัดนะเปลี่ยนให้กพ.เป็นคนจัดสอบกู้ภาพลักษณ์ได้ไหมคะ
0: โดยส่วนตัวอาจารย์คิดว่าโดยส่วนตัวนะอันนี้ในมุมมองส่วนตัวนะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์เห็นว่ามันน่าจะแก้ปัญหาได้ดีในระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันคือเราไม่ได้บอกว่าตรงไหนจะสุจริตกว่ากันหรือว่าตรงไหนทุจริตกว่ากันแต่กพ.เนี่ยมีกระบวนการที่สะสมมามีประสบการณ์มีระบบมีกลไกที่ค่อนข้างชัดเจนและมีความชำนาญในการจัดสอบมากกว่าท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเกิดความเรียกอะไรเกิดความรู้สึกไม่สบายใจต่อการสอบในระดับท้องถิ่นที่ท้องถิ่นจัดเองก็จะเห็นว่าการจัดสอบโดยส่วนกลางก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคุณฟัง
1: ค่ะก็อาจจะเป็นอีกแนวทางนึงนะคะเพื่อที่จะใช้ในการจัดสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปีถัดไปค่ะวันนี้ขอบพระคุณดร.พึ่งมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณคุณขวัญและท่านผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดร.อรัญญาพงสะอาดนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนค่ะสำหรับรายการไขปมคนในข่าววันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ค่ะเช้านี้รับหน้าที่โดยเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
5: สำหรับผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้ก็ขอรับหน้าที่ผ่านทาง Zoom นะฮะอากาศนะครับช่วงนี้ฝนตกมากในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านนะตอนนี้เนี่ยมีน้ำท่วมผมดูข่าวเมื่อวานนี้คุณลิซ่าโอ้ที่อำเภอปัวนะครับที่ท่าวังผาสถานการณ์ค่อนข้างดูน่าเป็นห่วงแล้วก็ในหลายจุดนะอย่างอำเภอเมืองเองก็มีการเฝ้าระวังกันด้วยนะครับก็ด้วยความห่วงใยนะครับก็ส่งกำลังใจแล้วก็อยากจะให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วนะครับ
1: ค่ะนะคะต้องส่งกำลังใจไปที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ตอนนี้เจอกับฝนตกหนักนะคะในช่วงนี้

0: ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามสภาพอากาศกันต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันในเช้านี้ค่ะอาจารย์เจตค่ะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะ 6:40 นาทีนะคะคุณศิวตราสินพสุทธาดลนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะจะพูดถึงประเด็นนึงที่แบบพอเห็นตัวแอนิเมชันนี้ละนะจริงๆก็เป็นไวรัลมาถึงไทยเหมือนกันนะคะก็แอบสงสัยเอ๊ะคืออะไรนะคะ New Life ค่ะเป็นแอนิเมชันที่ดังมากๆในจีนนะคนจีนอยากดูแต่ไม่ได้อยากดูเพราะว่าโอ้การทำแอนิเมชันนี่ยอดเยี่ยมมากนะคะแต่ว่าเป็นแอนิเมชันที่เขาบอกว่ายอดแย่คุณภาพไม่ดีเลยนะคะแต่เป็นแอนิเมชันที่คนจีนอยากดูจนกระทั่งเนี่ยกอบโกยรายได้มหาศาลเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าเอ๊ะทำไมคนจีนถึงอยากจะดูจังเลยนะคะแล้วทำไมถึงดังขึ้นมาได้นะคะแอนิเมชันที่ชื่อว่า New Life ค่ะ
1: เขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะบอกว่า AI ยังทำไม่ได้เพราะ AI ทำไม่ได้แย่ขนาดนี
0: ้ AI ทำได้ดีกว่านี
1: ้ใช่นะเป็นปรากฏการณ์มากๆ AI แย่งงานไม่ได้นะครับ
0: คือทั้งคุณภาพของตัวละครแอนิเมชันการพากย์เสียงได้ข่าวมาว่าโอ้คุณภาพยอดแย่จริงๆนะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าคนจีนอยากดูกันทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ไปติดตามได้ค่ะ
1: ความออร์แกนิกนะความออร์แกนิกอ่ะแล้วก็7:00 นะครับเรามาติดตามข่าวสารกันต่อหลังจากที่เราตัดสัญญาณไปทั่วประเทศไทยนะครับและ7:10 นโดยประมาณนะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับจะพาไปคุยเรื่องของเมียนมาอินไซด์นะพฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อนะครับโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมาครับ
0: ค่ะนะคะส่วนของรางวัลคำถามในสัปดาห์นี้เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งในช่วงของคุณกริบนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็เช่นเคยหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดต่างๆนะคะ Facebook Live Page Mcot News FM 100.5 Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ด้วยนะคะ TikTok Live ทาง Page คลื่นข่าว Mcot News นะคะหรือจะเป็นทาง LINE Official @Mcot News และเบอร์ SMS ของเราค่ะเบอร์4689399ก็จะเป็นช่องทางในการร่วมสนุกกับคุณกฤตนะคะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยส่งข้อความกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับมาเริ่มต้นดูข่าวสารกันต่อนะกันก่อนเลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะไปที่แน่นอนคนที่ขยับทีไรก็มีข่าวประท้วงทรัมป์นะครับมีรายงานจากสื่อของสหรัฐนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนั้นนะครับกำลังพยายามเร่งรัดให้บรรดาบุคคลใกล้ชิดของเขาเนี่ยเตรียมจัดการประชุมกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือโดยเร็วที่สุดนะครับคาดว่าจะไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะฮะ Wall Street Journal ครับก็ตีพิมพ์บทความนะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยอ้างอิงตามคำพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐนะบอกว่าคือมีขึ้นนะหลังจากบทความเนี่ยมันตีพิมพ์หลังจากที่ทรัมป์เนี่ยโพสในโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารนะบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ขออภัยบทความตีพิมพ์วันอังคารทรัมป์เนี่ยโพสวันอาทิตย์บอกว่าเขาได้ออกคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมลดขนาดของการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ที่กำลังดำเนินอยู่โดยเสริมว่าการฝึกซ้อมนี้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปฏิปักษ์อย่างยิ่งไปสู่เกาหลีเหนืออ้าวคือถ้าผมไปเกาหลีใต้ผมฟังหมดจะอ้าวครับส่วนตัวรายงานของWall Street Journal เนี่ยเราบอกว่านะฮะความเคลื่อนไหวนี้นะครับหวังที่จะปลุกการทูตนะอีกครั้งนึงนะครับระหว่างทรัมป์เนี่ยกับคิมจองอึนนะแล้วเขาบอกว่าต้องการที่จะโน้มน้าวให้คิมจองอึนเนี่ยลดละเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์นะครับรายงานระบุว่าการประชุมนี้นะครับที่ทรัมป์เนี่ยอยากจะให้เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนเอเชียครั้งหน้าของทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะเป็นช่วงที่บรรดาผู้นำโลกเนี่ยมีกำหนดเข้าร่วมประชุมสุดยอดของที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่เซินเจิ้นนะที่จีนนะทีนี้รายงานเนี่ยก็ระบุว่าขณะที่ไม่มีการวางแผนอย่างเป็นทางการในเวลานี้นะครับความปรารถนาของทรัมป์ก็คือว่าอยากจะเห็นการประชุมสุดยอดก็คือระหว่างทรัมป์กับคิมจองอึนเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะทั้งนี้นะครับเราย้อนกลับไปดูนิดนึงทรัมป์เนี่ยเคยพบกับคิมเนี่ยนะครับ3ครั้งระหว่างปี61ถึงปี62ในระหว่างการดำรงตำแหน่งในรอบแรกของเขานะแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยคือถึงจะพบกันแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะบรรลุความเห็นร่วมกันในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของทางเกาหลีเหนือได้ครับ
0: นะคะก็ต้องมาติดตามดูนะคะว่าในรอบนี้เนี่ยจะจัดการประชุมกับ คิมจองอึนได้หรือไม่นะคะยังอยู่ที่ประเด็นทรัมป์

0: อยู่นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่มีการขยับแล้วสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะรอบนี้นะคะก็เป็นการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social นะคะก็ไม่แปลกใจอะไรนะคะแต่ว่ามีการคือที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยค่ะคือทรัมป์เนี่ยได้มีการเขียนวงกลมล้อมรอบพื้นที่ช่องแคบฮอร์มูสนะคะแล้วก็ระบุข้อความอ้างถึงพื้นที่ดังกล่าวก็คือว่าบอกว่าเป็นดินแดนแห่งใหม่ของสหรัฐอเมริกา New US Territory นั่นเองนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ก็มีการพูดถึงนะพื้นที่ตรงนู้นตรงนี้นะจะกลายเป็นพื้นที่ของสหรัฐไปนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยค่ะก็คือเป็นช่องแคบฮอร์มูสที่เป็นประเด็นระหว่างสหรัฐกันอยู่นะสหรัฐกับอิหร่านกันอยู่นะคะการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการตอกย้ำคำขู่ที่เขาเองเนี่ยเคยบอกไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าคือเขาเนี่ยจะยึดครองแล้วก็ควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะทั้งนี้เองเนี่ยเส้นทางตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบดีนะคะก็เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่หนึ่งในที่ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงสูงสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็เรือพาณิชย์นะคะเนื่องจากว่าก็ยังคงเจอกับการโจมตีด้วยทุ่นระเบิดแล้วก็โดรนจากฝั่งอิหร่านก็ส่งผลให้เรือที่ไม่ได้เดินเรือตามเส้นทางที่ได้รับอนุญาตตกอยู่ในอันตรายนะคะแล้วก็ทำให้การจราจรทางน้ำเนี่ยชะลอตัวอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยภาพแผนที่ซึ่งทรัมป์เนี่ยนำมาโพสแล้วก็มีการวงกลมตรงนี้นะคะคือเขาไม่ได้ครอบคลุมเพียงแค่หน้าน้ำเท่านั้นแต่ว่ายังกินพื้นที่เข้าไปในดินแดนทางตอนเหนือของประเทศอิหร่านอีกด้วยซึ่งก็ส่งผลให้ถูกตีความว่าเอ๊ะเป็นการส่งสัญญาณถึงการยึดครองดินแดนบางส่วนของอิหร่านโดยกองทัพสหรัฐหรือเปล่านะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะทรัมป์เคยพูดต่อผู้สนับสนุนในงานปราศัยทางการเมืองที่นิวยอร์กนะคะว่าในไม่ช้านี้เนี่ยเขาจะประกาศให้ช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยเป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของคาแซมการิบาบาดีนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านก็ได้ออกมาตอบโต้นะคะอย่างดุเดือดผ่านแพลตฟอร์ม X โดยชี้ว่าท่าทีดังกล่าวของสหรัฐเนี่ยเป็นเพียงความเพ้อฝันเท่านั้นนะคะแล้วเขาก็มีการเตือนสหรัฐว่าคือสหรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะยึดหน้าน้ำแห่งนี้ได้ไม่ว่าจะด้วยการโพสต์ข้อความหรือใช้กำลังทหารก็จะทำไม่ได้นะคะแล้วก็มีการย้ำว่าช่องแคบฮอร์มูสแห่งนี้เนี่ยจะเปิดหรือปิดก็ตามคำสั่งของอิหร่านเท่านั้นนะคะตราบใดที่สหรัฐยังไม่ยอมรับความจริงเกี่ยวกับความพ่ายแพ้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจภายในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันเบนซินในประเทศนะคะตอนนี้ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยมากกว่า1ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนนะคะนับตั้งแต่มีความขัดแย้งนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดกระแสต่อต้านสงครามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั่วประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคำกล่าวอ้างจากหลายฝ่ายว่าความขัดแย้งนี้เนี่ยจะจบภายในไม่กี่สัปดาห์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเข้าสู่เดือนที่6แล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเดโมแครตเองพรรครีพับลิกันเองเนี่ยก็เริ่มแสดงความกังวลว่าสงครามที่ไม่ได้รับความนิยมนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเลือกตั้งกลางเทอมมิดเทอมอิเล็กชันที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคราวนี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าการพูดคุยเจรจาตอนนี้เนี่ยก็หยุดชะงักไปนะคะมีการบอกว่าจะไม่มีการพูดคุยด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางด้านของเจอร์ดคูชเนอร์ที่เป็นลูกเขยของทรัมป์แล้วก็สตีฟวิทคอฟเนี่ยกำลังทำหน้าที่ตัวแทนในการเจรจาเรื่องของความขัดแย้งตรงนี้นะเขาบอกว่าเป็นการเจรจาผ่านช่องทางลับกับเจ้าหน้าที่อิหร่านแต่ก็ดูเหมือนกับว่าไม่ได้มีความคืบหน้าพอทรัมป์มาวงกลมตีวงกลมแบบนี้แล้วก็พูดว่านี่แหละจะเป็นดินแดนใหม่ของสหรัฐก็ยิ่งสร้างความตึงเครียดในแถบนั้นเข้าไปมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงแต่ที่รู้ตอนนี้เนี่ยน้ำมันทั่วโลกนะคะราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีข่าวออกมาว่าไม่มีการเจรจากันต่อไปค่ะ
1: ก็นี่ไงคุณลิซ่าโพสต์อะไรก็สะเทือนโลกไปหมดอ่ะแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็จะมาเก็บตังก่อน
0: อืม
1: นึกออกไหม

0: ประเด็นที่เขาเคยที่เราเคยคุยกันเนี่ย
1: ค่ะนะมันก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละนะคะคือบางทีโพสต์อะไรเนี่ยเป็นการโพสต์ที่อาจจะเป็นข่าวที่กระทบทั่วโลกจริงๆนะแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการโพสต์ที่อ่ะตัวเองอยากจะทำ
0: จริงนะ
1: อยากจะทำขึ้นมาแล้วก็
0: ทำจริงๆนะคืออย่างนี้ก็กลายเป็นว่าจะโพสต์อะไรก็ได้โพสต์ทุกครั้งมีมูลค่าหมดอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าน่ากลัวนะนะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของซ้ำนะครับคนที่ขยับอะไรแม้แต่บนโซเชียลมีเดียก็มีผลกระทบนะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไปดูกันที่ญี่ปุ่นนิดนึงย้อนไปดูตัวเลขความเสียหายจากน้ำท่วมนะเราเห็นข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่น้ำท่วมที่จังหวัดชิบะนะครับแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราคุยกันกับคุณซาเนะก็บอกว่าฝนตกหนักมากจริงๆอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในจังหวัดชิบะทางตอนต้นออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวนะครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดชิบะนะครับก็เผยตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ที่13รายหลังจากที่เกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีในนั้นเนี่ยจำนวนนั้นเนี่ยยังมี1คนที่ยังหาตัวไม่พบด้วยนะครับมีบ้านเรือน130หลังประสบความเสียหายนะครับแล้วก็3หลังเสียหายแบบยับเยินเลยไม่สามารถที่จะบูรณะได้นะครับ 1,206 หลังถูกน้ำท่วมแบบเข้าถึงในตัวเรือนแล้วก็มี 1,500 หลังโดยประมาณนะครับถูกน้ำท่วมแต่ว่าไม่ได้เข้ามาในตัวบ้านนะครับโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าจนถึงเวลา 13:00 น.ของวันที่ 19นะครับมี59คนที่ยังคงอาศัยอยู่ในเชลเตอร์นะครับชั่วคราวที่ทางการเนี่ยจัดให้นะครับแล้วก็มีรถ 2,500 คันนะที่ถูกน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดญี่ปุ่นที่จังหวัดชิบะของญี่ปุ่นที่เราเห็นแล้วตกใจเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
1: นะคะนอกเหนือจากไทยเราเนี่ยที่เจอน้ำท่วมหนักนะคะทางญี่ปุ่นเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เจอกับน้ำท่วมจริงๆช่วงนี้เนี่ยก็เจอกับหลายภัยพิบัติอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับญี่ปุ่นด้วยนะคะขยับมาที่ความสัมพันธ์กันระหว่างรัสเซียกับเมียนมานะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะคะก็ให้การต้อนรับนะคะพลเอกมินอองไลนะคะผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งได้มีการเดินทางเยือนรัสเซียนะคะเพื่อที่จะหารือแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ารัฐบาลเมียนมามีความพยายามนะคะในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาชาติอยู่นะคะซึ่งในการเปิดการหารือที่กรุงมอสโกนะคะทางปูตินเองเขาก็ระบุว่ารัสเซียและเมียนมานะคะมีความร่วมมือกันทั้งด้านนโยบายต่างประเทศแล้วก็ความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาโครงการด้านเศรษฐกิจรวมกันนะคะร่วมกันนะคะโดยมีพลังงานเป็นหนึ่งในสาขาความร่วมมือสำคัญขณะเดียวกันเนี่ยค่ะทั้งสองประเทศเนี่ยก็ยังจัดการซ้อมรบร่วมกันนะคะทางทหารแล้วก็อยู่ระหว่างผลักดันแผนให้รัสเซียเข้าไปพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในเมียนมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่าเรือนะคะโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆอีกด้วยนะคะทางด้านของมินอองไลเองเนี่ยค่ะเขาก็กล่าวขอบคุณปูตินนะคะสำหรับการสนับสนุนทางการเมืองพร้อมย้ำว่าเมียนมาเนี่ยยังคงเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ของรัสเซียโดยระบุว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะหารือความร่วมมือหลายด้านนะคะทั้งกลาโหมการท่องเที่ยวความมั่นคงและเกษตรกรด้วยนะคะการเกษตรอีกนะคะสาธารณสุขแล้วก็สาขาอื่นๆอีกด้วยนะคะทั้งนี้เองเนี่ยรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสองประเทศมหาอำนาจที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างสำคัญนะคะโดยรัสเซียเนี่ยยังเป็นผู้จัดหาอาวุธใหญ่ให้กับเมียนมาอยู่โดยการเยือนครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนรัสเซียครั้งที่7นะคะของมินอองไลโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยพบกับปูตินนอกรอบการประชุม World Atomic Week นะคะที่กรุงมอสโกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะขณะที่ปูตินยังไม่เคยเดินทางมาเมียนมานะคะแต่ว่า2คนนี้เนี่ยก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นความพยายามของเมียนมาในการยกระดับความสัมพันธ์ระดับนานาชาตินะคะคือเขาก็ได้มาในประเทศในอาเซียนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็ไปที่รัสเซียต่อนะคะก็มีหลายโครงการที่ 2ประเทศนี้จะมีการร่วมมือกันต่อไปนะคะจาก Reuters ค่ะ Russia's Putin hosts Myanmar leader talks up energy projects ค่ะ

0: ครับนะก็ดูความสัมพันธ์ดูจะแนบแน่นนะดูเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเห็นมีการสวมกอดโอ้โหดูมีความสนิทชิดเชื้อกันนะฮะอ่ะแต่ว่ายังอยู่กันที่รัสเซียนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังไปนะว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับประท้วงรัสเซียนะครับที่วลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยไปดินแดนทางตอนเหนือที่เป็นเกาะที่มีความกรณีพิพาทกันอยู่ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าทางฝั่งของกระทรวงต่างประเทศรัสเซียเองก็ยื่นประท้วงต่อญี่ปุ่นเช่นเดียวกันหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยประท้วงนะที่ประธานาธิบดีของเขาเนี่ยเดินทางไปเยือนดินแดนตอนเหนือเนี่ยเกาะตอนเหนือเนี่ยนะครับที่ยังคงมีการพิพาทกันอยู่นะครับสืบเนื่องจากที่ผู้นำของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเดินทางไปเกาะเอ็กโตโรฟุนะฮะซึ่งเป็นดินแดนทางตอนเหนือของญี่ปุ่นอันนี้ก็เอามาจาก NHK เขาจะพูดแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปฟังสื่อรัสเซียเขาก็จะบอกว่าเป็นของรัสเซียนะครับเมื่อวันที่13สิงหาคมนะซึ่งในวันเดียวกันเลยนะครับทางฝั่งของนายกญี่ปุ่นซานาเอะทาไกชินะครับก็ออกมาบอกเลยว่าเกาะเหล่านี้นะครับเป็นดินแดนของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นะฮะระหว่างประเทศก็กล่าวมาแบบนั้นแล้วก็ทางฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นนะครับโทชิมิตสึโมเตงินะครับก็ออกมาเรียกเอกอัครราชทูตรัสเซียเนี่ยเขาพบแล้วก็ประท้วงอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันในวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับ18สิงหาคมกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับได้เรียกนายอารากิโมโตนะครับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเนี่ยเข้าพบนะแล้วก็ประท้วงเช่นเดียวกันอันนี้ก็ทำเหมือนกันเลยคือรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะครับเรียกแล้วก็ประท้วงอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับโดยทางรัสเซียเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นดินแดนของรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งของทูตของญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังจากที่มีการถูกเรียกเข้าพบนะครับทั้งนี้รัสเซียนั้นคุม4เกาะนี้นะครับซึ่งญี่ปุ่นเองก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกันก็ยังไม่สามารถจะหาข้อยุติกับกรณีขัดแย้งของดินแดนทางตอนเหนือนี้ได้ครับในขณะนี
1: ้นะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกันอยู่นะคะระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นนะคะก็ต้องติดตามดูในประเด็นนี้ต่อไปนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณศิวตราจากจีนนะคะเรื่องของแอนิเมชันหนึ่งนะคะที่ยอดแย่แต่คนจีนอยากดูมากๆเลย
0: ผมยังอยากดูแล้วเนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ย
1: นะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวได้คุยกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจตและลิซ่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันนะคะจากคุณผู้ฟังกันก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณศิวตราจากจีนนะคะทาง Facebook Live นะคะเมื่อสักครู่นี้มีหลุดไปนะคะขัดข้องไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาไลฟ์อีกครั้งนึงนะคะเพราะฉะนั้นข้อความอาจจะไม่ครบนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เจตลองดูนะคะส่วนข้อความทาง LINE Official นะคะ @mcotnews ในเช้านี้ก็ต้องทักทายคุณสุภชัยนะคะที่ทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณลิซ่าและสวัสดีครับคุณเจษดานะคะดร.ดิเรกฤทธิ์นะคะคุณโดยนะคะส่งรูปเข้ามาแล้วก็มีคุณณัฐวรานะคะทักทายเข้ามาด้วยนะคะส่งสติกเกอร์ในเช้านี้แล้วก็มีคุณวิสิทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สำหรับไลฟ์ใหม่ที่กลับเข้ามาและยังอยู่นะครับก็จะมีคุณชวรีบอกว่าเชียงใหม่ฝนตก24องศาเห็นเมฆครึ้มเลยนะผมเห็นรูปอยู่เหมือนกันเพื่อนถ่ายรูปไปนะแล้วก็มีคุณวรวุฒินะบอกว่าโอซาก้าไปมาแล้วนะอันนี้ก็คืออันดับหนึ่งของเมืองที่ attractive ที่สุดนะคุณหมูทักทายเข้ามาจากอุดรนะข้อความอาจจะยังน้อยอยู่เพราะว่าเพิ่งกลับเข้ามานะครับแล้วก็คุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะนะคะแต่ว่าจำได้จากไลฟ์ก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะก็เห็นสภาพอากาศในหลายพื้นที่นะคะเช้านี้ฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังจะออกจากบ้านไปทำงานนะคะอาจจะต้องเช็คดูสภาพอากาศนิดนึงนะพกร่มพกเสื้อกันฝนไปด้วยนะคะอาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ขับขี่อย่างระมัดระวังกันด้วยนะคะมาดูข่าวสารกันต่อนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณศิวตรากันนะคะไหนๆเดี๋ยวเราจะดูข่าวสารจาก

0: จีนกันแล้วนะคะพาไปดูข่าวดีนะคะการสร้างสถิติโลกใหม่จากจีนนะคะเรื่องของรถไฟนะคะที่ตอนนี้เนี่ยจีนเขาได้สร้างสถิติโลกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะในวงการเทคโนโลยีการขนส่งระดับสูงนะคะหลังจากที่รถไฟพลังแม่เหล็กนะคะหรือว่าแม็กเลฟนะคะรุ่นทดลองประสบความสำเร็จในการเร่งความเร็วจาก0 ถึง 800กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง 5.3 วินาทีนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทำลายสถิติโลกด้านการเร่งความเร็วระยะสั้นของรถไฟพลังแม่เหล็กอย่างน่าทึ่งเลยนะคะซึ่งการทดสอบสุดล้ำครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นบนรางทดสอบความยาวอยู่ที่1กิโลเมตรนะคะที่ห้องปฏิบัติการตงหูนะคะที่มณฑลหูเป่ยค่ะประเทศจีนตัวรถไฟทดสอบนะคะมีน้ำหนัก 1.1 ตันนะคะสามารถพุ่งทะยานจากจุดหยุดนิ่งขึ้นไปแตะความเร็วระดับ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่เพียงแต่การทำความเร็วที่สร้างความตกตะลึงได้นะแต่ก็มีระบบเบรกขั้นสูงนะคะที่สามารถที่จะควบคุมให้รถไฟเนี่ยหยุดได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็ปลอดภัยภายในระยะทางเพียงประมาณ200เมตรเท่านั้นนะคะซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3ในรอบ6เดือนนะคะที่รถไฟขบวนนี้เนี่ยสามารถทำลายสถิติโลกของตัวเองได้นะคะย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะ2025นะคะรถไฟขบวนนี้เนี่ยเคยทำความเร็วแต่650กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา7วินาทีก่อนจะพัฒนาจนทำความเร็วพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็น700กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็798กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งลดระยะเวลาในการเร่งความเร็วลงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการทดสอบในแต่ละรอบเนี่ยได้ผลักดันขีดความจำกัดนะคะของเทคโนโลยีสำคัญหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบจ่ายพลังงานกำลังสูงนะคะระบบขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าระบบควบคุมการลอยตัวความเร็วสูงนะคะแล้วก็รวมถึงระบบเบรกฉุกเฉินด้วยนะคะซึ่งหลักการทำงานของรถไฟแม็กเลฟเนี่ยค่ะก็คือการใช้แรงแม่เหล็กเนี่ยยกตัวรถไฟให้ลอยเหนือรางเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะไม่มีแรงเสียดทานระหว่างล้อกับรางนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคลื่นแม่เหล็กที่สร้างขึ้นรอบรางก็จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนตัวขบวนรถไปข้างหน้าอย่างมหาศาลเลยนะคะในปัจจุบันเนี่ยรถไฟแม็กเลฟเนี่ยที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ทั่วไปในจีนนะคะแล้วก็ในญี่ปุ่นทำความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่รถไฟความเร็วสูงนะฟูซิ่งของจีนเนี่ยครองสถิติความเร็วสูงสุดเชิงพาณิชย์ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงน่าสนใจมากๆเลยนะคะเรื่องของเทคโนโลยีแม็กเลฟแล้วก็จีนก็สามารถที่จะทำลายสถิติของตัวเองไปได้รอบที่3แล้วนะคะก็ต้องแสดงความยินดีให้กับเทคโนโลยีจีนด้วยค่ะ
1: ครับคือด้วยความที่เขาไม่สัมผัสรางเลยเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีแรงเสียดทานในตรงนี้ล้อเนาะแม่มันก็เลยแบบ
0: ไปได้เร็วเลย
1: เร็วมากแต่ว่าสิ่งที่กังวลกันก็คือเรื่องความปลอดภัยอันเนี้ยที่ทุกคนกังวลกันที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับตอนนี้คุณศิวัตราเข้ามาหรือยังครับ
0: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณศิวัตราสินพสุทธดลนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะพร้อมแล้วนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของแอนิเมชันยอดแย่ที่คนจีนอยากดูนะคะชื่อว่านิ้วไหลค่ะตอนนี้คุณศิวัตราพร้อมแล้วค่ะ Good morning หนีห่าวค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณต้าหนีห่าวอาจารย์เจตแล้วก็ต้าจีห่าวคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะเหมือนสัญญาณจะดีเลย์สักเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะขอให้คุณศิวัตราเล่าเรื่องแอนิเมชันนี้เลยค่ะนิ้วไหลนะคะเป็นยังไงทำไมถึงดังขึ้นมา
2: โอ้โหอาจารย์เจตดิฉันจะบอกเลยว่าไม่ต้องดูคือไม่ต้องไปดูโรงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าตอนแรกอ่ะดิฉันนึกว่ามันฉายอยู่แบบในเมืองอื่นๆเนาะแต่ปรากฏว่าปักกิ่งใกล้บ้านโรงใกล้บ้านนี่ก็มีฉายแล้วตอนนี้พลกระแสแล้วค่ะกลายเป็นว่าหลายโรงในปักกิ่งก็คือเพิ่มรอบจากเดิมที่มันแบบฉายรอบดึกๆอะไรเงี้ยวันนี้เช้าดิฉันเพิ่งเช็คเมื่อกี้นี้เช้าก็มีเที่ยงก็มีบ่ายๆอะไรเงี้ยก็มีกลายเป็นว่ากลายเป็นภาพยนตร์ที่แบบคือต้องบอกว่าตอนนี้โอดิซีหรือว่าสไปเดอร์แมนจะต้องแบบหันกลับมาดูว่าไอ้หนิวไหลนี่มันทำการตลาดยังไงมันถึงได้แบบ เกิดไวรัลนี้ขึ้นมาค่ะก็คือต้องเล่าให้คุณลิซ่าจันเจ๋งฟังอย่างนี้คือสิ่งหนึ่งที่ฉันอยู่

0: ในจีนตลอดเกือบ10ปีเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอุตสาหกรรมที่จีนพึ่งพาตัวเองได้ก็คืออุตสาหกรรมภาพยนตร์เนาะคือในช่วงที่อยู่มาตลอดที่ติดตามมาเนี่ยจะเห็นว่าจีนอะสามารถพิสูจน์ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์เขายืนได้ด้วยตัวเองเพราะว่ามันพิสูจน์ได้จากรายได้ box office ด้วยความที่ว่าจีนอะผลิตหนังในประเทศดูเองในประเทศอะไรเงี้ยมันทำให้ตัวเลขรายได้ยังคงอยู่แล้วก็คนก็ยังไปดูหนังที่โรงเยอะอยู่อย่างล่าสุดเนี่ยค่ะตัวเลข box office วงเล็บเลยนะอันนี้คือไม่ครึ่งปีแรกนะแค่เฉพาะช่วงฤดูร้อนคำว่าฤดูร้อนเนี่ยคือมิถุนายนถึงสิงหาคม3เดือนแค่นั้นเองแล้วตอนนี้สิงหานี่เราเดินทางมายังไม่หมดสิงหาด้วยซ้ำคือถือว่าตัวเลขก็ยังคงร้อนแรงก็คือปีนี้น่าจะตัวเลขอยู่ที่ 8,120 ล้านหยวน oh. คือต้องบอกอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังว่าช่วงเวลาทองเลยนะ
1: yeah.
0: คือบอกไปถึงบรรดาคนทำหนังในไทยที่คิดว่าอยากจะมาฉายในจีนช่วงเวลาทองในการดูหนังของคนจีนในปีนึงอะเท่าที่ฉันอันนี้สังเกตมาเลยคือแบบสังเกตมาหลายปีแล้วมีอยู่3ช่วงหลักๆ1ก็คือตรุษจีนสองก็คือนี่แหละช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของเด็กๆนี่แหละและสามก็คือจังหวะวันชาติก็คือเดี๋ยวจะเลยไปในช่วงตุลา
2: คม
0: คือถ้าเขามีวันหยุดยาวๆใช่กิจกรรมหนึ่งที่คนจีนยังไม่เคยพลาดเลยนั่นก็คือดูหนังหลายคนมีความสงสัยแน่นอนเดี๋ยวแต่อันนี้อาจจะยาวถ้าพูดเรื่องนี้ว่าเอ๊ะคนจีนเขาไม่มีสตรีมมิ่งหรอเขาไม่ดูที่บ้านทำไมเขายังไปดูที่โรงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเล่าเรื่องนี้แต่ติดไปก่อนนะคะก
1: ็
0: คืออย่างฤดูร้อนปีนี้เนี่ยภาพยนตร์3อันดับแรกที่ทำรายได้สูงสุดก็คือหนังฟอร์มยักษ์อย่างเซาลีช็อกเกอร์แล้วก็จริงๆแล้วว่าถ้าไม่มีหมิวไหลนะมันจะมีหนังจีนเรื่องหนึ่ง Wish Come True เนี่ยเป็นหนังจีนที่ดิฉันเชื่อว่า
2: เคยเห็น
0: ตอนแรกคือเหมือนกับว่าเอาคนธรรมดา8คนมาแบบตีแผ่ชีวิต8เซียนเนาะคือรู้สึกว่าแบบหนังเรื่องนี้ตอนแรกอ่ะดิฉันเห็นตอนที่เข้าใหม่ๆอ่ะเหมือนรัฐบาลอ่ะจะลงมาพยายามจะดันด้วยนะลักษณะนี้จะคล้ายๆกับจดหมายถึงอาม่าแล้วก็แต่ว่าตอนนี้พอมันโดนกระแสนิวไหลดิฉันก็เลยรู้สึกมันก็เลยไหลไปเลยเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งตอนนี้กำลังเข้าอยู่ในจีนก็คือ Spider-Man A New Day ก็คือต้องเรียกว่าจริงๆอ่ะเป็นหนังท็อปฟอร์มยักษ์ๆทั้งนั้นเลยถ้าป้าบอกว่ามีชื่อนึงอ่ะหลุดเข้ามาที่คิดว่าเสด็จพ่อโนแลนน่าจะต้องกุมขมับ ก
2: ็
0: คือแอนิเมชันที่เราจะคุยกันวันนี้แหละ ก็คือ เรื่องหนิวไหลที่จริงหนิวไหลครับเนี้ยหนิวเนี่ยก็คือวัวไหลก็คือมาหรือว่าอย่างเวลาถ้าถือว่าใครที่มีโอกาสเจรจาธุรกิจไปทานข้าวคนจีนเวลาเขาชนแก้วเขาจะบอกไหลไหลไหลอะไรอย่างเงี้ยก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: จริงคำนี้ดีนะใช่ก็คือหนิวไหลเนี่ยคือสำหรับตลาดหุ้นเนี่ยดีเลยนะก็คือแบบว่าวัวกระทิงเลยมาแบบก็คือเงินไหลมาเทมาอะไรเงี้ยดิฉันน่ะเคยมีประสบการณ์กับคำนี้คือจีนอ่ะจะมองคำว่าหนิวเนี่ยไม่เหมือนเราอย่างเราเนี่ยวัวควายเลยเราจะรู้สึกหูเนี่ยไถนาอะไรเงี้ยแต่จีนอ่ะหนิวเนี่ยจะแบบรู้สึกว่าเออเนี่ยดีดิฉันน่ะเคยได้รับคำชมจากคนที่ออฟฟิศว่าเหินหนิวเนี่ยเนี่ยก็คือแบบ
2: ดีมาก
0: ดียอดเยี่ยมอะไรเงี้ยเออดิฉันก็แบบตอนแรกดิฉันก็นั่งเสร็จแล้วดิฉันก็นิ่งไปหลังจากได้รับคำชมดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้แต่ละเป็นวัวเออชมว่าอันนี้เป็นวัวที่ดีเหรออะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่เหินหนิวนี่คือแบบสุดยอดเยี่ยมไปเลยอะไรเงี้ยคือกว่าดิฉันจะรู้ก็โอเคแต่ตอนแรกเข้าใจว่าเออเป็นวัวดีนั่นเองแต่จริงไม่ใช่ค่ะต้องบอกว่านิ้วไหลเนี่ยเป็นหนังที่คนจีนพูดเลยนะอันนี้เรื่องจริงคือเป็นหนังที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วก็ทำรายได้ถล่มทลายกว่า10,000เท่าเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตดิฉันจะบอกคุณจ้าเอเจนต์คุณฟังดิฉันเห็นในสื่อสำนักหลายๆสำนักโซเชียลของไทยออกมาพูดเนาะแต่ว่าไม่มีใครพูดเรื่องนี้เอ็กซ์คลูซีฟอีกละก็คือว่าหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วว่าต้นทุนสร้างนะเอาที่สร้างนะแค่1,500หยวนเองนะคือไม่ถึง10,000บาทคือไอ้ที่คุณเห็
2: น
0: ตัวเลข
2: มันไม่เก่งเราเป็นผู้อำนวยการสร้างก็ได้อย่างเงี้ย
0: ใช่เอออันเนี้ยพอดิฉันเห็นมันเป็นไวรัลแล้วอาจารย์เจตดิฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะคือต่อไปนี้ใครจะแบบบ้าบออะไรก็คือสามารถมาสร้างหนังแล้วเข้ามาฉายในจีนได้หรอกฎระเบียบอะไรที่ดิฉันเคยติดตามมาเกือบ10ปีว่าการจะเอาหนังเข้าฉายในจีนเนี่ยต้องมีนู่นนี่นั่นยุกยักแบบ

0: เย็นอะไรเงี้ยเอ๊ะตรงตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมาเฉลยให้ฟังซึ่งเรียนเห็นหลายสื่อก็บอกว่าเนี่ยทุนสร้างอาจจะประมาณแสนหยวนคือจะขออธิบายตรงนี้เลยว่าจริงๆทำจริงๆอ่ะ 1,500 แล้วที่เหลือเป็นค่าเดินเอกสารเป็นค่าแบบซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์วงซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยแต่จริงๆทุนสร้างจริงๆที่ลงทุนจริงๆอ่ะอันนี้ไม่นับค่าแรงของพ่วงกับนะคะก็คืออยู่ที่แค่ที่1,500 หยวนนะคนจีนบอกว่าภาพยนตร์ที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว แล้วก็แต่ในขณะที่มันแย่ที่สุดนะมันก็เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจีนใช้คำนี้นะคะสูงสุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเพราะว่าตอนนี้ดิฉันเช็คเมื่อคืนนี้เนาะก็คือจากเดิมคือทุนสร้างเนี่ย1,500 หยวนเนาะเมื่อบวกเบิกอะไรเข้าไปโอเคอาจจะตีว่าเป็นหลักแสนหยวนแต่ตอนนี้หนิงหลายอ่ะฉายและทำรายได้จนถึงวันที่19สิงหาคมเนี่ยไปที่26ล้านหยวนแล้วก็คือเกิน100ล้านบาทไปแล้วคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเลยทำให้บรรดาผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนต้องหันกลับมาถามคนดูว่าเอ๊ะถามตัวเองด้วยว่าคนดูหนังในจีนตอนนี้อยากไปดูหนังเพราะว่าตัวหนังหรืออยากไปดูหนังเพราะว่าเหตุผลที่ต้องไปดูหนังหรืออยากไปดูหนังเพื่อจะมีประสบการณ์ร่วมนั่นเอง
1: ห
0: ร
1: ือให้คร่าวๆ
0: ค่ะว่าผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้เดิมอ่ะด้วยความที่ไม่เป็นมืออาชีพเลยนะเดิมบริษัทเดิมว่าชื่อป้าเหลียนจิงหยวนเอ็กคอร์เอนจิเนียริ่งทำธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในค่ะคุณลิซ่าเจนเจคุณผู้ฟังผลประกอบการไม่ดีในปี2564ก็คือย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนนะเดือนกรกฎาคมก็เลยเปลี่ยนตัวเองค่ะมาเป็นป้าเหลียนจิงหยวนคัมเจอร์ฟิล์มแอนด์เทเลวิชั่นมีเดียดิฉันก็นึกไม่ออกอ่านข่าวนี้เสร็จก็รู้สึกว่าอ๋อมาตกแต่งภายในทำแล้วกำไรไม่ดีก็เลยมาทำอะไรแบบวงการสื่อวงการมีเดียวงการโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยหรอ เขาก็บอกว่าโอเคตั้งแต่5ปีที่แล้วเข้าสู่วงการภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์อย่างเป็นทางการแต่ไม่มีผลงานอื่นนะก็คือผลงานชิ้นนี้ก็คือลอนฟุกก็คือปังเลยดีเลยเลิศเลยอะไรเงี้ยทุนจดทะเบียนไงแสนหยวนค่ะมีพนักงานคนเดียวค่ะเธอคนนั้นก็คือเป็นสุภาพสตรีแล้วฉันเห็นหลายเว็บก็บอกเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่เป็นสุภาพสตรีพนักงานคนเดียวพนักงานนี้เอาจากไหนมาวัดก็คือเอาจากว่าจ่ายประกันสังคมเนาะซึ่งคนคนนี้ทำทุกหน้าที่อ่ะเป็นผู้แทนทางกฎหมายเป็นผู้จัดการเป็นผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของอะไรก็คือทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงอยู่ที่เธอคนนี้ค่ะจินอยู่เมิ่งค่ะซึ่งดิฉันเห็นหน้าเธอแล้วล่ะก็แบบรู้สึกว่าเข้าไปคนดูว่าเอ๊ะอายุเท่าไหร่ปรากฏว่าเธอเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นคนที่เป็นเจน Y เนาะคืออายุประมาณ34ปีคือคนที่คนจีนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคนที่เกิดหลังปี1990คนตรงนี้ของจีนอ่ะอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังตอนแรกที่ฉันตกใจนะคนตรงนี้ในปัจจุบันของจีนอ่ะเป็นแรงกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจีนแล้วมันจะเป็นไปได้หรอคนอายุ34ที่แบบไม่รู้เรื่องของ AI ไม่รู้เรื่องของแบบสิ่งที่ทำแล้วมันจะออกมาดีกว่านี้อ่ะก็คือคนจีนอ่ะมีคือดิฉันเข้าไปอ่านในคอมเมนต์เนาะหลายเสียงก็พูดตรงกันว่าเอ๊ะเขาไม่รู้หรือไงว่าถ้าเป็น AI อ่ะทำออกมาไม่ใช่ AI ทำได้แล้วนะหนึ่งและสองคือว่าไม่ต้องทำนานถึง5ปีด้วย5ปีนี้อาจจะทำออกมาได้เป็นหมื่นเป็นแสนเรื่องใช่เขาใช้ระยะเวลาทำหนังเรื่องนี
1: ้
0: ถ
1: ้
0: า
1: ที่จริงแล้ว
0: จ
1: ะพู
0: ดว่าจริงๆยิ่งกว่าค่ะคือจริงๆแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้ทำนานขนาดนั้นแต่ว่ามันมีในเรื่องของการยื่นขออนุญาตเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำไม่มีระยะเวลานานจริงๆดูแล้วเวลาทำน่าจะไม่นานมากคือด้วยความที่ว่าบริษัทเนี่ยมีพนักงานคนเดียวเนาะก็ไม่มีออฟฟิศค่ะก็ทำงานที่บ้านหนังเรื่องนี้ก็สร้างจากบ้านของซินหยู่เมิ่งกับแม่ของเธอนี่แหละก็คือใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านอย่างที่บอกไปค่ะต้นทุนหนังเรื่องนี้ถ้าไม่รวมบรรดาค่ะคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์ซอฟต์แวร์การจัดเก็บเอกสารการขออนุญาตเผยแพร่ค่าธรรมเนียมตัวแทนจำหน่ายเนี่ยต้นทุนจริงๆอยู่แค่1,500 หยวนแต่ว่ากลายเป็นว่าพอมีไอ้ค่าต่างๆเหล่านี้แล้วดิฉันว่าค่าที่มันน่าจะแพงที่สุดอ่ะก็คือบรรดา

0: ค่าที่จะพยายามไปขอร้องตัวแทนจำหน่ายให้เอาหนังตัวเองเนี่ยเข้าโรงแหละ มันก็เลยกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้ก็มีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ100,000 กว่าหยวนก็คือแสนเดียวก็คือเอาตีง่ายๆอยู่ที่ประมาณ5-6 แสนบาทเท่านั้นเองซึ่งชินหยูเมิงเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นผู้กำกับเขียนบททำงานภาคทั้งหมดก็คือทำกับแม่2คนซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำเนี่ยก็ไม่ใช่แอนิเมชันระดับมืออาชีพซึ่งดิฉันก็งงว่าคนอายุ30กว่าในจีนแต่ว่าก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่เมื่อก่อนเนี้ยตัวเองทำบริษัทแบบตกแต่งภายในเลยก็จะใช้เนี่ยตัวเดียวกันออกมาสร้างภาพเริ่มทำตั้งแต่ปี2021ค่ะแล้วก็ได้ใบอนุญาตเผยแพร่ในปี2024เพราะฉะนั้นจริงๆหนังเรื่องเนี้ยใช้เวลาทำไม่ถึง5ปีหรอกเพราะว่าได้มาตั้งแต่ใบอนุญาตเนี่ย2024ละแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าช่วงระยะเวลาที่ทิ้งร้างไปกว่าจะมาเผยแพร่อีกที2026เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องเป็นการเจรจากับสายหนังเนาะที่จะแบบช่วยเอาแบบเข้าใช้หน่อยสายหนังคงดูคือดิฉันได้ข่าวว่าสายหนังดูแล้วก็บอกว่า
1: เยอะเลยละ
0: เก็บไปดูเองดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็บอกว่าทำมาแล้วอ่ะก็อยากฉายอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เลยมาประสบความสำเร็จในปีนี้เข้าโรงจริงๆเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทั่วทั้งประเทศจีนมีโรงภาพยนตร์ 13,500 แห่งในวันที่เป็นต้องเรียกว่าอะไรปฐมบทัดของการฉายหนังเรื่องนี้เนาะนิ้วหลายเนี่ยมีรอบฉาย251รอบจากโรงทั่วประเทศจีน10,000 กว่าแห่งคือถ้าคิดเป็นตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าน้อยกว่า 2% ก็คือเปอร์เซ็นต์กว่าคือส่วนใหญ่อ่ะก็อนุญาตให้ฉายเฉพาะในช่วงดึกเท่านั้นด้วยความที่ว่าค่าใช้จ่ายที่ดิฉันบอกอ่ะระดับหลักแสนหยวนนี้ไม่มีค่าทำการตลาดนะฮะไม่มีการโปรโมทไม่มีแม้กระทั่งแบบคือดิฉันอ่ะเห็นโปสเตอร์ตัวโปสเตอร์เนี่ยน่าจะเจน AI ออกมาแต่ว่าคือมันก็ไม่มีโปสเตอร์ตัวใบติดหนังใหญ่ๆที่เราเห็นตามโรงอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วต้นทุนต่ำมากมากอย่างที่แบบคนจีนก็ไม่เคยเห็นในช่วงฉายวันแรกเนี่ยรอบปฐมทัศน์เนี่ย251รอบเนี่ยมีคนเข้าไปชมเนี่ย122คนก็คือหมายความว่าไม่รู้มันเรียกว่ายังไงเนาะก็คือ1คนต่อ2รอบอะก็คือบางรอบก็แปลว่าบางรอบอาจจะมีคนเดียวบางรอบอาจจะมีคนดูเลยอะไรเงี้ยวันแรกเนี่ยโกยรายได้อยู่ที่ 3,420 หยวนนี้ไม่ผิดนะไม่ได้ตกคำว่าล้านเลย 3,000 จริงๆ 3,000 หยวนก็ถูลู่ถูกังกันมา10วันก็ทำรายได้ไปด้วย 7,000 กว่าหยวนก็ตอนแรกอ่ะก็มองว่าเออน่าจะแบบ
1: จบ
0: อยู่ที่ประมาณ8-9,000 หยวนเออแต่ว่ามันมีคีย์เวิร์ดอันนึงอาจารย์เจตคุริชาคุณฟังก็คือ10วันเนี่ยมีคนเข้าไปดูประมาณ200คนเนาะก็คือให้รายได้ 7,000 กว่าหยวนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังที่ทำลายสถิติใหม่ของปีนี้นี่คนจีนบอกนะคือน่าจะเป็นทำลายสถิติด้านมีคนดูน้อยสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ว่าคนดู200อันนี้คีย์เวิร์ดนี้สำคัญไงได้คะแนนวิจารณ์ที่เป็นเนกาทีฟเนี่ย 100% ทุกคนประสานเสียงเหมือนกันพูดง่ายๆภาษาไทยคือห่วยแต่ว่าความห่วยนี้มันทำให้มันมีกระแสตีกลับในช่วงแค่3-4 วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์วันเดียวนะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันเดียวนิวไหลทำรายได้ไปอยู่ที่ 5.6 ล้านหยวนวันเดียวนะก็คือตีขึ้นมาแบบ5ล้านหยวนแล้วก็ใช่แล้วก็บวกกันกับอีกหลายวันทำให้ล่าสุดจนถึงเมื่อคืนนี้ค่ะนิวไหลมีรายได้ประมาณ26ล้านหยวนจากเดิมที่คิดว่าจะปิดยอดไม่ถึง10,000 หยวนนะโดดขึ้นมาเป็น26ล้านหยวนดิฉันไล่วงจรให้ฟังเร็วๆก็คือว่ามันเกิดจากว่าหนังที่ไม่เคยมีคนรู้จักแล้วก็มีคนมาค้นพบว่าทำไมห่วยขนาดนี้คนทำมีมเอาไปใส่ในโต๊ะอินเสี่ยวหงชูเวยป๋อคนก็อยากรู้มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอก็ซื้อบัตรไปดูพอซื้อบัตรไปดูอ่ะหนึ่งละนี่คือซื้อบัตรไปดูหนึ่งนะสองก็คือว่ามันก็จะได้รายได้เพิ่มเนาะโรงหนังก็บอกอ้าวมันมีกระแสนี่นะอ่ะก็เลยเพิ่มรอบก็คือคนเห็นมากขึ้นคนก็พอดูแล้วอ้าวเพื่อนดูแล้วนี่อ่ะฉันน่าไปดูบ้างจะได้ออกมาคุยกันรู้เรื่องว่ามันห่วยขนาดไหนเลยนะแล้วมันก็วนกลับมาเป็นลูปซึ่งจาก200คนน่ะคุณลิซ่าจันเจ๋งคุณฟังมันทำให้หนังเรื่องนี้อ่ะกระโดดขึ้นมามีรายได้จากเดิมที่คิดว่าจะปิดยอดหมื่นยวนกลายเป็น26ล้านหยวนค่ะ นอกจากหนังเรื่องนี้จะสร้างความประหลาดใจบรรดาคนทำการตลาดและสิ่ง

ที่ดิฉันเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือความยากในเรื่องของการนำภาพยนตร์เข้าฉายในจีนเนี่ยเมื่อก่อนน่ะคนจีนบอกดิฉันว่าถ้าสมมติเอาหนังเข้าฉายในจีนนะยากยิ่งกว่าทำใบ

0: ในคือเรารู้สึกมันเหมือนบุกป่าฝ่าดงเนาะแต่นิ้วหลายเนี่ยกลับทำให้เห็นว่าการขออนุมัติเผยแพร่ภาพยนตร์ในจีนเนี่ยไม่ยากหลายคนบอกว่าเฮ้ยงานควยขนาดนี้เจ้าหน้าที่เซ็นเซอร์อะปล่อยออกมาได้ยังไงคือจนถึงเมื่อ 2-3 วันก่อนน่ะดิฉันได้ยินข่าวลือเลยนะว่ารัฐบาลจีนรู้สึกว่าโอ้ตายละอายจังเลยทำไมมีของอย่างนี้ออกมาก็แบบเหมือนกันจะเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ถอดหนังเรื่องนี้ออกแต่ต่อมาค่ะสื่อทางการออกมาปฏิเสธซึ่งเขาปฏิเสธดีมากเลยอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังเขายกวาทกรรมของอดีตผู้นำของจีนท่านเหมาเจ๋อตุงพูดถึงเรื่องดอกไม้ร้อยดอกเด่งบานก็คือไปหัวชีฟังแล้วก็ไปเจียเจิงหมิงก็คือตอนนั้นน่ะท่านพูดว่ามันคือการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมให้เปิดกว้างและมีความหลากหลายท่านบอกว่าเปิดเสรีในการพัฒนาแล้วก็แสดงความคิดเห็นคือมันสามารถมีงานอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาได้นะเพื่อจะได้เห็นว่าอาจจะมีการพัฒนาต่อยอดมีซึ่งในตอนเนี้ยสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าดิฉันเพิ่งดูข่าวเมื่อคืนนี้มีหลายกำลังจะไปฉายที่ฮ่องกงแล้วก็กำลังจะไปฉายที่สิงคโปร์แล้วค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะอยู่ในจีนนะคะก็คือจริงๆแล้ววาทกรรมของท่านเหมาเจ๋อตุงบอกว่าถ้าคุณคิดว่าแย่มันเป็นเรื่องของคุณคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกแย่ก็ได้หรือว่าถ้าเขาอยากจะซื้อตั๋วมาดูก็เรื่องของเขา
1: ต
0: ราบใดที
1: ่ไม่มีเสรีภาพเนี่ย
0: ค่ะใช่ก็มีเสรีภาพในการเผยแพร่แล้วก็แสดงความคิดเห็นโอ้นี่เป็นหนึ่งในอาจจะจำนวนน้อยครั้งนะที่เรารู้สึกว่าโอ้นี่เป็นความแบบใจกว้างจริงๆเลยของรัฐบาลจีนอะไรเงี้ยคนจีนก็มองว่าต่อไปนี้วงการภาพยนตร์ของจีนอ่ะก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกละต่อไปนะถ้าคนทำหนังอ่ะจะต้องมีความระมัดระวังแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำหนังแล้วมันบอกว่าหนังฉันดีนะแต่ปรากฏว่าทำรายได้ได้ไม่เท่าหนิวไหลค่ะก็จะถูกพูดว่าอืมใช่ดูสิรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศของหนังคุณน่ะ
2: ยังไม่เท่าหนิวไหลเลย
0: แย่กว่าหนิวไหลก็เป็นไปได้ใช่ใช่
2: ค่ะ
0: ซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบมาหลอกหลอนแล้วก็แน่นอนว่ามันก็เป็นคำถามอ่ะที่คนจีนยังคงถามกันอยู่ในโซเชียลว่าคุณเชื่อไหมว่าหนิวไหลคือแอนิเมชั่นในปี2026ในขณะที่จีนโตมดทั่วโลกว่าตัวเองอ่ะเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีคือตอนนี้จะมาทันสมัยที่สุดละแต่ดิฉันว่าลึกๆแล้วคนจีนก็อาจจะรู้สึกคือเต็มกลืนก
2: ับ
0: สิ่งเหล่านั้นก็เลยหันมาดูสิ่งนี้คือบอกคุณฟังบอกทั้งสองท่านว่าถ้าอยากดูในบ้านแดงมีให้ดูนะคะถ้าเจอคำว่าหนิวไหลเป็นภาษาอังกฤษก็จะดูได้เลยค่ะ
2: โอเคค่ะเผื่อใครสนใจที่จะดูนะแต่ถือเป็นปรากฏการณ์สำหรับปี2026ที่โอ้โหหลายปีข้างหน้านี้น่าจะมีการยังพูดถึงอยู่นะคะเผื่อใครสนใจบ้านแดงนะคะใช่ไหมคะเช้านี้ก็
0: ค่ะเจอดูได้เลย
2: ค่ะเช้านี้ขอบคุณคุณเสือตามากๆเลยนะคะ
0: ได้เจอทั้งสองท่านเจ๊เจ๊ครูฟังได้ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณศิวตราสินพสุทธดลนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะอืมน่าสนใจคุณจะดูไหมคะอาจารย์เจ
1: ป้ายาซะอยากดู เดี๋ยวไปลองด
2: ูนะคะอ่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของเมียนมาค่ะอินไซต์พฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อนะคะโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมากันค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะมาถึงช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะวันนี้หัวข้อคือเรื่องของ Insight พฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อนะคะโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมาค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
2: ค่ะนะคะวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นเรื่องของ Insight นะคะพฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมานะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาพูดถึงของรางวัลกันในสัปดาห์นี้ค่ะ
4: ครับก็คำถามนะครับก็เป็นผู้ใช้มือถือในเมียนมาเนี่ยนะครับจำนวนมีจำ

0: ประมาณสักกี่ล้านคนนะครับก็ A ก็20ล้านคน B ก็40ล้านคนครับ
1: ค่ะสัปดาห์นี้ของรางวัลเป็น
0: คุกกี้กาแฟนะครับ3รางวัลนะครับ
1: ค่ะคุกกี้กาแฟนะคะ3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399ค่ะ4689399นะคะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะทวนคำถามอีกครั้งนึงนะคะผู้ใช้มือถือในเมียนมามีประมาณกี่ล้านรายนะคะ A คือ20ล้านรายนะคะแล้วก็ B คือ40ล้านรายค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันตอนท้ายรายการนะคะคุณกฤตคะ
0: ครับผมครับก็มีคำถามนะที่ค้างไว้หลายอาทิตย์ละก็คือตั้งเดือนที่แล้วผู้ชมผู้ฟังที่เราเปิดให้ส่งคำถามเข้ามาถามนะครับมีเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับแล้วมีคำถามนึงน่าสนใจก็คือเขาถามว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายและบริโภคของสื่อของเมียนมาเนี่ยนะครับมีเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าจะเข้าไปทำการค้าในเมียนมาเนี่ยพอจะมีโอกาสไหมในการทำการค้าที่นั่นผมก็เลยคิดนะครับว่าคำถามนี้เขาจะถามเรื่องของmarketplace หรือว่า e-commerce หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าเราคงทายใจเขานะครับแล้วมาคุยกันถึงเรื่องของe-commerce นะให้ฟังว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องของการรัฐประหารแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ตลาด e-commerce ในประเทศเมียนมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะคึกคักขึ้นมาอีกครั้งนะครับก่อนหน้านี้ก็คึกคักมากแล้วก็ปรากฏว่าก็มีการสั่งห้ามการใช้ Facebook อะไรต่างๆนะครับเกิดขึ้นก็เลยทำให้ก็ซบเซาไปพักหนึ่งนี้เราต้องมาดูก่อนครับว่าวันนี้เนี่ยเมียนมาเนี่ยเขาใช้e-commerce แบบไหนบ้างเพราะว่า e-commerce ถ้าพูดถึง e-commerce มันต้องมี2แบบนะครับก็คือแบบมีเป็น marketplace หรือว่าเป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งต่างๆนะครับอย่างเช่นของประเทศไทยก็อาศัย Shopee Lazada TikTok Shop อะไรพวกนี้นะครับก็อันนั้นก็คือหลักๆเลยนะครับก็คือต้องบอกว่าที่ประเทศเมียนมาเนี่ยเขาก็มีmarketplace ของเขาเองนะครับก็ที่ทางรายใหญ่ๆที่ทำกันอยู่เนี่ยนะครับก็อย่างเช่นพวก City Mall ของ City Mart เขานะครับแล้วก็มี shop.com เมียนมานะครับก็คือ shop.com แล้วก็ mm นะครับแล้วก็ยังมีของแมคโครนี่ก็ทำmarketplace ของเขา
2: เองแมคโครจากเราเนี่ยนะ
0: ใช่ครับจากคือแมคโครเมียนมานะครับก็น้องๆแมคโครเขาก็ดิ้นรนอยู่นะครับว่าจะต้องทำมาร์เก็ตเพลสด้วยก็คือแมคโครออนไลน์นะครับแล้วก็ยังมีพวกอะไรeBuy นะครับก็คือ e แล้วก็ buyy นะครับก็อันนี้ก็เป็นมาร์เก็ตเพลสทั่วๆไปและในส่วนของtraditional หรือว่าเว็บไซต์อิสระเนี่ยนะครับก็หรือว่าเว็บไซต์ออนไลน์ขายตรงต่างๆเนี่ยก็มีนะครับทำแต่ว่าก็ยังเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ว่าเราไม่สามารถทราบจำนวนได้เพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์อิสระนะครับก็ทำกันบน Facebook บ้างทำบนแบรนด์ต่างๆบ้างนะครับแล้วก็ผู้ขายก็ส่งแอปไปส่งข้อความอะไรต่างๆนะครับตรงนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้ววันนี้มันเริ่มที่จะกระจายสินค้าเข้ากลุ่มมือถือเพราะว่าคนใช้มือถือในเมียนมานี่จะเยอะกว่าคนใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็คนใช้อะไร PC นะครับก็คงจะเพราะว่าเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการส่งออนไลน์ต่างๆนี่มันก็ยังไม่สะดวกเหมือนกับประเทศไทยนักนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ตรงนั้นแต่ส่วนหนึ่งก็คือFacebook เนี่ยก็มีใช้เริ่มขยับขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มากแต่เหมือนในช่วงตอนต้นๆนะครับเพราะว่าช่วงต้นๆนี่เขาจะใช้ Facebook เป็นหลักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็หันไปใช้ TikTok บ้างนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาทำกันวันนี้ทีนี้แล้วถามว่าเอาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เก็บเงินกันยังไงนะครับก็คือก็ยังมีนะครับยังมีการชำระเงินผ่าน COD หรือว่าcash on delivery นะครับแต่ก็ยังมีนะครับหรือว่าก็มีการ

0: ใช้ QR code นะครับแล้วก็ของKBZ Pay นะครับพวกนี้ก็มีซึ่งมันก็เป็นเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลหลักนะครับที่ใช้กันอยู่ในเมียนมาถ้าถามว่ารายงานเพราะการผู้ใช้ในเมียนมาใช้บัญชีพวกKBZ Pay เนี่ยเยอะไหมเยอะคนใช้เยอะครับมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ54ล้านกว่านะครับบัญชีทีเดียวเยอะทีเดียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพนะครับแล้วก็ยังมีเขายังมีพวกเว็บมันนี่นะครับที่ในเครือข่ายมือถือต่างๆเช่น QR code ของ MMQR นะครับ MMQR ก็คือ Myanmar QR พวกนี้ก็มีใช้อยู่นะครับก็ถือว่าก็ไม่ได้คีริ้วนะครับก็ถามว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ใช่คีริ้วทีเดียวนะครับและสินค้าที่ยอดนิยมที่ขายกันในออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือพวกสินค้าที่ใช้กับความงามต่างๆพวกคอสเมติกหรือว่าสกินแคร์หรือว่าน้ำหอมพวกนี้จะชอบกันนะครับรองลงมาก็มีพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าก็มีทั้งของผู้หญิงผู้ชายกระเป๋าผู้หญิงรองเท้าผู้หญิงอะไรพวกนี้จะนิยมกันนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็นิยมนะครับก็ใช้แล้วก็ยังมีของใช้ในครัวเรือนหรือว่าพวกเครื่องสำอางพวกนี้ก็ถือว่ายังเป็นท็อปอยู่นะครับส่วนของกินของใช้มีบ้างนะครับเครื่องอาหารเครื่องดื่มมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะครับไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ยังจะเป็นพวกสินค้าที่กล่าวไปแล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็การปฏิเสธอัตราการปฏิเสธไอตัว COD หรือว่า Cash on Delivery หรือว่าก็คือก็ชำระเงินปลายทางเนี่ยนะครับก็ยังมีนะครับก็แต่ก็ผู้ขายก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเอาเองนะครับเพราะว่ากฎระเบียบของกระทรวงพาณิชย์เมียนมาเนี่ยกำหนดให้สินค้าออนไลน์นี้ต้องจดทะเบียนแบบถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าก็ยังมีคนทำแบบหลบๆซ่อนๆก็ยังมีอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนั้นก็ต้องว่ากันเอาเองแต่ส่วนพวกเราที่อยู่ในเมืองไทยถ้าจะทำเข้าไปในประเทศเมียนมามีโอกาสไหมผมก็คิดว่าต้องมีโอกาสอยู่แต่ว่าคุณต้องมีแอคเคาท์อยู่ในประเทศเมียนมานะครับเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนมันก็ยังมีปัญหาที่เป็นข้อจำกัดพอสมควรนะครับสำหรับการทำข้ามแดนอย่างลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่มันไม่เคยคงที่เท่าที่ควรนะครับแล้วก็การส่งเงินกลับมาเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาหลักของการค้าอยู่ในวันนี้แต่ก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้านี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเพิ่มขึ้นให้มันดีขึ้นนะครับต้องว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็โอกาสของสินค้าไทยมีไหมก็ต้องบอกว่านี่คือจุดแข็งแล้วก็ opportunity ของเราเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการใช้สินค้าไทยเนี่ยเราไม่ต้องไปสร้างแบรนด์ behavior ให้กับทางลูกค้าในประเทศเมียนมาแล้วเพราะว่าเขาไอตัวแบรนด์ของไทยเนี่ยเราจะได้เปรียบกับแบรนด์ของสินค้าของที่อื่นนะครับเพราะว่าเรื่องของคุณภาพเรื่องของความปลอดภัยในมาตรฐานต่างๆเนี่ยอย่างเช่นพวกสินค้าสกินแคร์หรือว่าคอสเมติกพวกนี้ถ้าไม่มีพวกคุณภาพเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยโอ้หน้าเละแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเชื่อมั่นนะครับในสินค้าไทยก็ยังเป็นจุดแข็งของเราอยู่นะครับแล้วก็โอกาสความท้าทายมีไหมมีนะครับก็คือต้องบอกว่าอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือ COD หรือว่า Cash on Delivery เนี่ยการหรือว่าการปฏิเสธการรับสินค้าอย่างเช่นพวก return on origin เนี่ยในระบบ COD ยังสูงกว่าปกตินะครับไม่เหมือนในประเทศไทยประเทศไทยในการปฏิเสธนี่จะน้อยกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะทำตลาดในนั้นเนี่ยมันต้องดูเรื่องของ margin เขาด้วยนะครับต
1: ้
0: อง margin เผื่อไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะทำในประเทศไทยแล้วก็ส่งเข้าไปในนั้นเนี่ยก็ต้องมี margin ค่อนข้างจะเยอะอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของแหล่งจุดส่งสินค้านะครับก็คือตัวเรียกว่าอะไรก็คือโลจิสติกเบสที่คุณจะต้องทำเนี่ยมันควรจะอยู่ในประเทศเมียนมานะครับก็คือสินค้าเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยไปอยู่ในนั้นก่อน

0: แล้วถึงจะเริ่มทำนะครับมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะส่งรับออเดอร์จากประเทศไทยแล้วก็ส่งเข้าไปเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเหนื่อยเพราะว่าโอกาสที่จะส่งเข้าไปยากเนี่ยมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของ import license ของ earning money อยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยสินค้าที่จะส่งเข้าไปเนี่ยควรจะต้องอยู่ในมีoriginal breadนะครับก็คือของโลจิสติกอยู่ในย่างกุ้งหรือมันดาเลนะเป็นหลักเพราะไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่จะไม่ทันต่อเหตุการณ์ในการที่จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวนะครับว่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้เราก็ต้องทำเผื่อไว้เยอะๆหน่อยนะครับใครที่จะทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าอีคอมเมิร์ซในประเทศเมียนมาเนี่ยเราอย่าไว้วางใจเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะอัตราแลกเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเร็วมากนะครับแล้วก็ที่จะมีปัญหาทางด้านขาดทุนเนี่ยมีปัญหาสูงทีเดียวนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่ามีทั้งโอกาสและมีทั้งข้อจำกัดนะครับแต่ว่าถามว่ารับได้ไหมเรื่องของสื่อการบริโภคสื่อหรือว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายทางอีคอมเมิร์ซต้องบอกว่าโอกาสมาสูงมากเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งจะเปิดตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสก็สูงแต่ว่าก็ต้องไปรับความเสี่ยงกันเอาเองนะคร
1: ับ นะคะอ่ะก็มีโอกาสแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณกฤตคะถึงเวลาที่เราจะเฉลยคำถามแล้วค่ะผู้ใช้มือถือในเมียนมามีประมาณกี่ล้านรายคะ
0: โอ้เยอะมากครับ40ล้านรายนะครับเพราะงั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำอีคอมเมิร์ซหรือว่าการทำตลาดเชิง traditional trade หรือว่า e-commerce trade เนี่ยเราก็ต้องมาที่ CEO
1: ครับ CW Tower รัชดานะคะ CEOs of ASEAN นะคะที่เราจะมีเปิดยังเปิดรับสมัครอยู่นะคุณกฤตค่ะแต่ว่าเหลือที่นั่งน้อยมากเลยคุณกฤตก็เป็นหนึ่งในวิทยากรที่จะมาพูดคุยกันในหลักสูตรนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะคำถามวันนี้คำตอบก็คือ B นั่นเองนะคะ40ล้านคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครได้รางวัลกันนะคะเช้านี้ขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนะคะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีและเจอกันใน MCOT CEOs of ASEAN ด้วยแบบเต็มๆเลยนะคะ
2: ครับยังมีหลายท่านเลยนะฮะในหัวอ่านด้วยก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับห้ามพลาดนะฮะที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุล
5: ค่ะจุฬาลักษณ์ประพฤติค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริกลิ่นวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋คะ
5: สวัสดีค่ะคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปรากฏข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านล่าสุดก็จะเป็นที่ศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยนะซึ่งในขณะนี้นี่เหตุการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงถึงแม้ผู้รู้จะวิเคราะห์ว่าสถานการณ์จะค่อยๆลดลงนะอย่างไรก็ตามที่จังหวัดน่านนั้นมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติไปแล้วนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีถึงแม้จะปฏิบัติภารกิจอยู่ในต่างประเทศก็ยังให้ข้อมูลแล้วก็ส่งกำลังใจรวมถึงเรื่องของความห่วงใยมาที่ประเทศไทยนะแล้วก็พี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัยที่สำคัญก็คือก็กังวล

0: กี่ยวกับคือเรียนว่ามันก็หลอนๆอยู่นะที่ที่หัดใหญ่เนี่ยน
1: ะ
0: ท่านนายกก็แสดงความห่วงใยที่ปัวนะที่น่านว่ารับทราบสถานการณ์แล้วและขณะนี้ทางด้านของมท.3คุณเจเสกก็ลงพื้นที่ไปเรียกว่าตั้งแต่กลางคืนนะคะมีการสั่งคุณยศชนันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือนะว่าได้ส่งทีมงานลงพื้นที่ไปแล้วแล้วก็คุณยศชนันก็ลงพื้นที่ด้วยนะคร
1: ับ
0: มีการบูรณาการการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องดูแลประชาชนอย่างเต็มที่รวมถึงคำนึงถึงเรื่องของศูนย์พักพิงอาหารยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนุ่งห่มด้วยนะคะ
1: นะคะก็มีการตั้งนะคะเป็นซิงเกิลคอมมานด์เอาไว้เลยนะคะไปที่จังหวัดน่านก็ประกอบไปด้วยใน6กระทรวงด้วยกันเพื่อที่จะบูรณาการในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดน่านนะคะถ้าดูสถานการณ์เนี่ยมันจะพีคสุดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องใช้คำว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่เราคงจะต้องเฝ้าระวังนะคะยังไม่ถึงขนาดแบบว่าไว้วางใจได้แล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่ามีการออกมาชี้แจงเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของพายุหรือว่าเรื่องของเรนบอมแต่ว่ามันเป็นฝนที่ตกสะสมนะคะประมาณ 1-2 วันแล้วก็มีปริมาณค่อนข้างที่จะมากเลยนะคะคือถ้าไปดูแต่ละพื้นที่เนี่ยตกเยอะมากนะคะตามข่าวที่ออกมาเนี่ยอย่างพื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนสะสมค่อนข้างมากอย่างปัวเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสทนช.นะคะปัวเนี่ยตกถึง150-230มิลลิเมตรเลยแล้วก็ที่สันติสุข95-270มิลลิเมตรที่ท่าวังผา140-230มิลลิเมตรที่เมืองหน้า130-250มิลลิเมตรนะคะแล้วก็มีที่ภูเพียงด้วย100-29010มิลลิเมตรเวียงสานี่ก็หนักเลยนะคะ120-220มิลลิเมตรแม่จริมค่ะ95-120มิลลิเมตรค่ะก็เรียกได้ว่านะคะระดับน้ำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการระบายออกก็ฉะนั้นเองเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังขณะเดียวกันนะคะทางสทนช.เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำน่านนะคะเพราะว่าเกิดฝนตกหนักเลยพื้นที่ที่อาจจะเรียกได้ว่าทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะก็มีปัวมีท่าวังผามีอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอภูเพียงด้วยค่ะฉะนั้นเองเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วการเฝ้าระวังเนี่ยต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงวันที่25เลยนะคะเพราะว่าทางสทนช.เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าพื้นที่ที่เป็นเสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวต่อเนื่องไปเลยอย่างระยะเร่งด่วนก็คือ 19-20 สิงหาคมนี้อันนี้เนี่ยก็เฝ้าระวังระดับน้ำแล้วก็เรื่องของน้ำล้นตลิ่งนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือ 21-25 สิงหาคมนี้จะต้องระวังด้วยเพราะว่าจะมีเรื่องของการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่น้ำป่าและพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังต่อด้วยค่ะ
0: ค่ะในส่วนของคุณยศชนันที่กางแผนซิงเกิลคอมมานด์กู้วิกฤตน้ำท่วมที่น่านนะคะเร่งอพยพน้ำหลากที่อำเภอเวียงสาแล้วก็เร่งที่จะทำความสะอาดบ้านที่เริ่มระดับน้ำลดลงซิงเกิลคอมมานด์ก็คือระบบการสั่งการแล้วก็บัญชาการเดี่ยวที่มีจุดศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวมีการรวบรวมอำนาจการตัดสินใจแล้วก็ทรัพยากรทุกอย่างไว้ที่ผู้นำหรือว่าหน่วยงานหลักที่เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การแก้ปัญหาหรือในยามวิกฤตนะเป็นไปอย่างรวดเร็วมีเอกภาพแล้วก็ไม่เกิดความสับสนนะคะที่ทางด้านสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะครับมีการเปิดแถลงข่าวโดยในวันนี้เนี่ยนะคะมีการเก็บข้อมูลล่าสุดรายงานข้อมูลล่าสุดหรือว่าอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และอีกฐานะหนึ่งก็ในขณะนี้คือเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยคุณชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.

0: น่านรวมถึงคุณหมอชนน่านสีแก้วและนายทรงยศรามสูตรอดีตส.ส.น่านก็เรียกว่ารวมพลังร่วมกันแสดงความพร้อมในการทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่านโยบายการทำงานที่มีการรวบรวมศูนย์ในขณะนี้มีผู้บัญชาการที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีทีมงานที่เรียกว่าเปิดเผยอย่างชัดเจนในการทำงานที่รวดเร็วก็จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวน่านแล้วก็จังหวัดต่างๆที่ประสบอุทกภัยด้วยโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์นะบอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งมีความพร้อมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องงบประมาณกลางเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับโดยเปิดช่องทางให้หน่วยงานในพื้นที่ที่ขาดแคลนงบประมาณสามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้โดยตรงเพื่อที่จะลดแล้วก็ตัดขั้นตอนความล่าช้าออกไปนะครับโดยตั้งแต่ในช่วงสายวันนี้คือตั้งแต่ 9:00 น.มีการประเมินสถานการณ์ผ่านระบบ Single Commandเพื่อดูว่าในแต่ละจุดนั้นมีความเดือดร้อนอย่างไรบ้างซึ่งจะกระจายกำลังคนแล้วก็ความช่วยเหลือให้ตรงจุดแล้วก็มีการมองภาพรวมทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจและความชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งข้าราชการอบจ.หลากหลายกระทรวงตลอดจนฝ่ายการเมืองในพื้นที่ทั้งอดีตผู้แทนแล้วก็ปัจจุบันที่ร่วมกันถอดบทเรียนแล้วก็อุดช่องโหว่จากการทำงานเมื่อปีที่แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมีการรายงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยแบ่งพื้นที่เป็น2ช่วงหลักคือ2โซนคือกลุ่มพื้นที่ตอนบนได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็บางจุดเริ่มแห้งนะคะมีการระดมกำลังเข้าทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนและคาดว่าภายใน2วันจะเสร็จนะครับมีการตั้งโรงครัวที่เป็นลักษณะโรงครัวกลางเพื่อแจกอาหาร3มื้อสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็อยู่ในจุดพักพิงแล้วก็กลุ่มพื้นที่ตอนกลางตอนใต้ก็คือที่ภูเพียงที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเวียงสาซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ที่ปัวใช่ไหมคะระดับน้ำเริ่มลดลงที่ปัวท่าวังผาเนี่ยลดลงแต่ว่าที่บางจุดเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆขึ้นก็คือที่ภูเพียงน่านอำเภอหน้าอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเวียงสามันจะสลับกัน
1: พื้นที่รับน้ำต่อ
0: ใช่แล้วก็ในขณะนี้ก็มีการเตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็ประสานแจ้งข่าวให้แก่ประชาชนให้อันนี้ไม่ต้องเตือนมั้งยกของขึ้นที่สูงเนี่ยโอ้โหทั้งเมืองแล้วนะ
1: ค่ะ
0: มันท่วมซะจนส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่ก็เขาบอกว่าป้องกันน้ำได้ขณะนี้ 100% นะคะโดยอบจ.น่านมีการวางยุทธศาสตร์จัดการ3ด้านก็คือสาธารณสุขจะร่วมกับอสม.ป้องกันโรคที่มากับน้ำการสนับสนุนอาหารและถุงยังชีพแล้วก็การฟื้นฟูนะโดยเตรียมเครื่องจักรสะพานเหล็กชั่วคราวหรือว่าสะพานเบลลี่เนี่ยนะเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ใช้ทดแทนถ้ามีจุดที่เป็นลักษณะของทางขาดรวมถึงทีมอาชีวะร่วมช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนส่วนเรื่องของสาธารณูปโภคเช่นระบบไฟฟ้าน่านนั้นเร่งกู้ระบบภายใน12หมู่บ้านของอำเภอปัวให้ในวันนี้ให้ใช้งานได้นะครับเรื่องของมาตรการเยียวยานี้เขาคิดมาเป็นแพทเทิร์นเลยนะทางส่วนบัญชาการก็มีการแบ่งระบบจ่ายเงินช่วยเหลือเป็น2 ส่วนก็คืองบทดลองเป็นลักษณะของงบทดลองราชการของจังหวัดที่พร้อมจ่ายทันทีเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนแล้วก็เครื่องครัวโดยแจ้งผ่านอบต.หรือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อีกจุดนึงก็อีกก้อนนึงก็จะเป็นเงินเยียวยาน้ำท่วมขังพิเศษซึ่งกำลังสำรวจเพื่อที่จะส่งเรื่องผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนั่นเองแหละ
1: นะคะ
0: ก็จะทำให้รวดเร็วแล้วก็ผลักดันเข้าเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะคะมีสายด่วนด้วย JIC ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมJIC หมายเลข0547161174ซึ่งทำงานตลอด24ชั่วโมงนะรับเรื่องราวร้องทุกข
1: ์ค่ะแต่อย่างที่บอก

0: ไปนะคะว่าประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอาจจะแม้ว่าฝนจะเริ่มลดลงนะคุณผู้ฟังแต่ว่าความเสี่ยงมันไม่ได้หายไปนะคะเพราะว่าเรายังคงต้องจับตามองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าด้วยคือเปลี่ยนรูปแบบนะคะจากความเสี่ยงเรื่องของฝนนะคะแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาอะค่ะเพราะว่าจังหวัดน่านเองเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่โอ้โหเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะแล้วก็บางพื้นที่เองเนี่ย
1: ฉันชอบมาก
0: บรรยากาศดี
1: ค่ะ
0: สวยด้วยนะคะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยคือด้วยความที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากพื้นที่เชิงเขาอะไรต่างๆเนี่ยที่เวลามีฝนตกลงมาเยอะๆนะคะแล้วอาจจะไม่มีเรื่องของต้นไม้เนี่ยเวลามันไหลลงมาเนี่ยมันไหลมาทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะอย่างพื้นที่ที่ต้องติดตามใกล้ชิดนะคะก็คืออำเภอท่าวังผาแล้วก็อำเภอบ่อเกลือเนี่ยละค่ะจุดสำคัญตรงนี้เนี่ยเพราะว่าดินอ่ะมันอุ้มน้ำนะคะจากเรื่องของฝนที่มันตกสะสมจำนวนมากแม้ว่าฝนจะเริ่มลดแต่ว่าความอิ่มตัวของดินยังคงอยู่ก็อาจจะเกิดเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าได้นะคะจากฝนระลอกใหม่ซึ่งล่าสุดเองเนี่ยอย่างถนนนะคะที่เป็นเส้นทาง1256เนี่ยค่ะเขามีการโพสต์แจ้งเตือนประชาชนเลยนะคะเพราะว่าเวลาใครที่ไปเที่ยวที่จังหวัดน่านเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้เส้นทางนี้นะคะก็หลังจากเกิดเหตุนะคะฝนตกหนักเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะมีเรื่องของดินโคลนถล่มมีถนนบางช่วงถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แล้วก็มีเรื่องของเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยล้มด้วยนะคะมีเอ็นเอียงเนี่ยก็ฉะนั้นเองเนี่ยต้องรอเรื่องของการซ่อมแซมด้วยนะคะฉะนั้นเวลาจะเดินทางช่วงนี้เนี่ยหรือใครวางแผนไปเที่ยวหลังจากนี้อาจจะต้องเช็คเรื่องของเส้นทางดีๆเพราะว่าบางส่วนเองนะคะที่ติดค้างอยู่ในที่พักที่เขาไปเที่ยวกันในช่วงนี้แล้วก็เกิดฝนตกเนี่ยบางส่วนก็ยังไม่สามารถที่จะ
1: ออกไม่ได้นะ
0: ยังกลับไม่ได้ยังติดอยู
1: ่ติดเกาะ
0: แล้วก็เจ้าของที่พักบางทีเนี่ยใจดีมากๆนะคะก็ออกบอกว่าอ่ะก็ให้พักฟรีอีกสักประมาณ1คืน2คืนเพราะว่าถ้าลงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันเพราะว่าทางถ้าขับไม่คุ้นชินแล้วก็มีเส้นทางที่ขาดแบบนี้ก็จะต้องระมัดระวังด้วย
1: แต่ช่วงนี้ไม่ฟรีก็ไม่ได้เพราะออกไม่ได
0: ้ออกไม่ได้จริงๆค่ะ
1: แต่ก็ต้องขอบพระคุณสำหรับทุกสถานที่พักที
0: ่
1: ยังช่วยเหลือผู้พักอาศัยที่ยังติดอยู่นะคะมันจะมีโอ้โหมีคลิปเนี่ยเยอะมากสำหรับในช่วงที่มีเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะที
0: ่
1: เก็บตกมานิดหนึ่งจริงๆเนี่ยคงจะได้เห็นทางสื่อเยอะๆเนาะอันนี้นี่ชาวบ้านแต่บ้านนี้ปลอดภัยดีนะบ้านนี้ปลอดภัยเพียงแต่เห็นตอนเสาไฟมันโดนน้ำดึงลงนะคะให้ดูนิดหนึ่งขอบคุณคุณโรจนพรนะคะเจ้าของคลิปเลย
0: รถนี่ลอยมากับน้ำเลยนะ
1: อยู่กับบ้านตัวเองนะคะแล้วก็เห็นน้ำที่มันหลากมา
0: ค่ะมาเร็วเนาะ
1: เร็วก็ทำให้เรียกว่าพัดพาจุดที่มันเป็นพวกอะไรอะรั้วรถแล้วก็กำแพงบ้านบางบ้านเรียกว่าเสียหายไป
0: ถนนแล้วก็สะพานต่างๆ
1: ไปด้วย
0: นะคะ
1: แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะคะมันจะมีหลายจังหวัดที่ในขณะนี้ยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมในลักษณะน้ำหลากแบบเร็วๆแบบเนี้ยนะครับทางด้านคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะลงนามในหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดลำพูนเพื่อสั่งการให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิตินะคะจังหวัดอื่นก็โดนเหมือนกันแต่ว่าไม่หนักเท่าน่านพะเยาแล้วก็ลำพูนซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดหมายสภาพอากาศในเดือนสิงหาคมนี้ว่าฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมแรงซึ่ง อาจจะเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งอย่างที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆแต่มันเห็นกับตาป
0: ั
1: จจุบันนี้นี่คลิปอะไรต่างๆนี่มันเร็วมากแล้วก็ทำให้เราเห็นได้ถึงความอันตรายแล้วก็ความแรงของน้ำที่มันเกิดขึ้น

0: ะคะก็ส่งกำลังใจไปช่วยพี่น้องทั้ง3จังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยเขาบอกว่าทางด้านคณะกรรมการนะคะมีการกำหนดมาตรการสำคัญ8เรื่องให้กับ3จังหวัดให้เร่งดำเนินการเรื่องที่1ก็คือมาตรการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีการประสานข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อคาดการณ์แนวโน้มแล้วก็แจ้งเตือนให้ได้ทันท่วงทีโดยเน้นย้ำพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยซ้ำซากแล้วก็ชุมชนที่หนาแน่นเพราะว่าอุทกภัยที่มันซ้ำซากมันจะเป็นเส้นทางเดินน้ำเก่าซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดซ้ำนะพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางคมนาคมสำคัญมาตรการที่2นะคะยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำผ่านเซลล์บรอดคาสต์โดยการสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารของจังหวัดของอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนโดยบูรณาการข้อมูลวิเคราะห์เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนมีคำให้มีคำแนะนำแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ทันทีมาตรการที่3เตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ด้วยนะคะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เรือเครื่องสูบน้ำประจำจุดที่เป็นจุดเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งจะพร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์อันนี้ก็เรียกว่าสแตนด์บายเต็มที่เหมือนกันสำหรับภารกิจเผื่อมีการต้องอพยพผู้ประสบภัยแล้วก็การส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากมาตรการที่4นะคะมีการเตรียมจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทั้งเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารน้ำดื่มระบบดูแลสาธารณสุขโรงครัวนะคะประเด็นที่5นะคะมาตรการที่5เรื่องของการประชาสัมพันธ์สถานการณ์อย่างต่อเนื่องมีการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำลำน้ำจุดเสี่ยงลุ่มต่ำนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเช่นพวกแพร่ร้านอาหารประชาชนริมน้ำและนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางเข้าพื้นที่ส่วนมาตรการที่6นะคะการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เร่งช่วยกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็ซ้อนไปอีกทีจากที่เราได้คุยกันกับเรื่องของระบบ Single Command มาตรการที่7ในเรื่องของการเร่งรัดฟื้นฟูเยียวยาซึ่งอันนี้น่าจะเป็นช่วงหลังน้ำลดนะคะแล้วก็8ก็คือผนึกกำลังกับอว.ประจำจังหวัดเพื่อที่จะลงพื้นที่สนับสนุนรับมืออุทกภัยเคลื่อนย้ายสิ่งของแล้วก็ทำความสะอาดในกรณีน้ำลดตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งในหลายๆจังหวัดในขณะนี้ก็เตรียมรับมือเช่นเดียวกันโดยทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์เองนะคะขออภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เข้าใจว่าจะมี SME ดีแบงค์ด้วยนะคะที่เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือ SME ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ในการพักชำระหนี้แล้วก็เติมทุนซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องในช่วงหลังจากที่น้ำท่วมลดลงไปแล้วเพื่อที่จะลดภาระแล้วก
1: ็
0: การฟื้นฟูพวกกิจการต่างๆสำหรับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ออกมาตรการ7เรื่องในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยซึ่งรายละเอียดนั้นก็คงจะได้มีการรายงานเพิ่มเติมกันต่อนะคะ
1: แต่ว่าคำถามก็คือนะคะหลังจากนี้เนี่ยพอฟื้นฟูนะคะก็เรื่องของมาตรการเยียวยาอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่คำถามต้องกลับมาคุยกันนะคะว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยเจอเรื่องของน้ำท่วม3ปีซ้อนแล้วนะคะถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยตั้งแต่ปี67 68และล่าสุดปี69นะคะกำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการแก้ไขอย่างไรนะคะแล้วถามว่าในปีถัดๆไปจะหนักกว่าเดิมหรือเปล่านะคะอย่างล่าสุดรองศาสตราจารย์ดร.เสรีนะคะสุภัทราทิตย์เองเนี่ยท่านก็มีการออกมาให้ความเห็นนะคะแล้วก็โพสต์ทางเฟซบุ๊กเนี่ยแหละค่ะข้อความตอนหนึ่งนะคะอาจารย์เสรีระบุว่าคือท่านน่ะเป็นคนแรกๆเลยนะที่ออกมาเตือนนะคะใช่ค่ะออกมาทักนะคะแล้วก็ออกมาเตือนว่าน้ำจะท่วมน่านแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยท่านออกมาบอกแล้วก็ให้ข้อมูลเลยว่าน่านเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะคะหนักถึง300มิลลิเมตรด้วยกันแล้วก็มีระดับความรุนแรงนะคะ 0.8 ซึ่งอาจจะทำใหถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงมากๆซึ่งล่าสุดเองเนี่ยจากตัวเลขเมื่อวานที่มีข้อมูลออกมาก็เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ2คนที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาเนี่ยละค่ะอาจารย์เสรีก็บอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยคือความจริงอ่ะผมก็ไม่ได้แม่นหรอกอาจารย์บอกแบบนี้นะคะแต่ผมเชื่อใน

0: เรื่องของวิทยาศาสตร์และเราเองก็ยังไม่มีความสามารถที่จะคาดการณ์ในระดับนั้นได้หากเราเป็นน้ำเต็มแก้วนะคะแล้วก็อาจารย์ยังโพสต์ด้วยบอกว่าหัวใจของระบบเตือนภัยเนี่ยก็คือท้องถิ่นอันนี้สำคัญมากๆเลยมั่นใจว่าท้องถิ่นสามารถจะประเมินความเสี่ยงตนเองได้แต่ว่าเมื่อไรเวลานั้นเนี่ยจะมาถึงยิ่งปล่อยเวลาผ่านไปยิ่งมีความสูญเสียมากขึ้นและอาจารย์ยังย้ำด้วยนะคะว่าน้ำท่วมที่น่านเนี่ย3ปีติดแล้วนะคะคุณผู้ฟังปี67ปี68ปี69แล้วถามว่าในปี70จะหนักไหมอาจารย์บอกว่าจะท่วมหนักเลยนะคะในปี70เนี่ยจะหนักกว่าเดิมอีกอาจารย์บอกว่าผมเนี่ยพูดหลายครั้งแล้วนะว่าอยากคาดหวังจากส่วนกลางในการเตือนภัยหรือประเมินความเสี่ยงให้ท่านบอกว่าระบบส่วนกลางเนี่ยถูกออกแบบมาเฉพาะภัยขนาดใหญ่อย่างเช่นแผ่นดินไหวสึนามิก่อการร้ายส่วนเรื่องน้ำท่วมเป็นน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเป็นเรื่องของท้องถิ่นค่ะอาจารย์บอกแบบนี้ตอนนี้ก็ต้องปล่อยนะคะให้ในส่วนของท้องถิ่นทำงานนะคะแล้วก็คำถามแล้วจะจัดการอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าก็ง่ายนิดเดียวนะคะอาจารย์บอกว่าก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะput the man to the right job นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยล่ะค่ะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องมีการนะคะดูในอนาคตประโยคนั้นก็คือว่าต้องเอาคนทำให้คนถูกกับงานต้องวางคนให้ถูกกับงานนั่นเองนะคะฉะนั้นเองเนี่ยอาจารย์อาจจะหมายถึงว่าการแต่งตั้งบุคลากรการจัดโครงสร้างในการรับผิดชอบต้องทำให้ถูกคนถูกระดับแล้วก็ถูกภารกิจนั่นเองค่ะอาจารย์ก็ออกมาอธิบายแบบนี้ฉะนั้นเองต้องจับตาดูนะคะว่าน้ำท่วม3ปีติดแบบนี้เนี่ยพอปี70เนี่ยมันจะหนักกว่าเดิมแบบที่อาจารย์บอกหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วในเรื่องของเขาเรียกว่าภาวะน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลายๆท่านที่ออกมาให้ข้อมูลในเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยลักษณะของการท่วมในบ้านเรามันเป็นลักษณะการท่วมซ้ำนะครับเป็นพื้นที่ซ้ำซากแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในเรื่องของการแก้ปัญหามันคงไม่ใช่จะเป็นการทำงานของภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือในส่วนของนโยบายของภาครัฐนี่แหละที่สำคัญที่สุดว่าในเรื่องนี้นะอย่างกรณีของดร.ปลอดประสบนี่ก็เคยเตือนในประเด็นนี้เหมือนกันนะคะว่าจะมีน้ำไหลผ่านเมืองแต่จริงๆก็คือมันเป็นจุดที่คาดหมายได้เลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นจุดเดิมนะคะมันเป็นจุดเดิมเท่าที่เราติดตามข่าวมาอย่างดิฉันเองติดตามข่าวมาทุกปีนะเพราะเป็นพื้นที่ที่เราชอบไงนะคะมันจะใกล้เคียงกับพื้นที่เดิมมันจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าคือถ้าจุดนี้มันมีการท่วมแล้วไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบแล้วก็ระยะยาวส่วนใหญ่มันจะท่วมซ้ำที่เดิมนะแล้วก็ทำให้หลายๆจุดนี่คือมันดูน่ากลัวขึ้นทุกปีอ
0: ่ะ
1: นะคะเพราะว่าการแก้ไขปัญหานี่มันจะไม่สามารถจะทำในแค่บางจุดได้เพราะนั้นระบบมันใหญ่มันกว้างมาก
0: คือพูดง่ายๆว่าความเสี่ยงในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะการวางแผนเนี่ยมันไม่ควรวางแผนแบบเป็นปีต่อปีเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบว่าครั้งเดียวแล้วมันเกิดขึ้นแบบซ้ำซากแบบนี้แล้วก็ต่อเนื่องกันอย่างน่านเนี่ย3ปีติดๆแล้วนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าเราจะอยู่กับการรับมือน้ำท่วมอย่างไรอยู่กับความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้อย่างไรและจะปรับระบบอย่างไรให้ทันกับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยคือถ้าไปดูเรื่องของฝนที่ตกหนักเนี่ยคุณผู้ฟัง300มิลลิเมตรเนี่ยถือว่าหนักมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะนะเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
0: ค่ะ
1: ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวัตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านซึ่งสรุปสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะ ล่าสุดนั้นมวล น้ำป่าที่ไหลหลากเข้าท่วมหลายตำบลโดยเฉพาะที่พื้นที่อำเภอปัวซึ่งได้รับผลกระทบ

0: ถึง8จาก12ตำบลเกือบจะหมดนะคะก็คือทางด้านวรนครศิลาแรงศิลาเพชรเจดีชูเจดีชัยที่อำเภอปัวที่แงงที่ชัยวัฒนาแล้วก็ที่สถานนะคะส่งผลให้ถนนทางหลวงหมายเลข101ช่วงสะพานบ้านร้องไปทางปั๊มปตท.นะคะหน้าโลตัสปัวรวมถึงถนนสายรองหลายแห่งถูกตัดขาดนะบางจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วก็พื้นที่ด้านทิศตะวันออกของท่าวังผาอำเภอท่าวังผานี่ก็จะมีตำบลยมแล้วก็ตำบลจอมพระซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำที่ท่วมสูงจนเรียกว่าคลุมผิวถนนหมดเลยนะคะรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ซึ่งในขณะนี้กำลังติดตามข้อมูลล่าสุดอยู่ว่าสถานการณ์คลี่คลายหรือยังโดยทางด้านระบบโทรคมนาคมในพื้นที่อำเภอปัวส่วนใหญ่ยังใช้งานได้ตามปกติมีบางช่วงที่สัญญาณขาดหายเนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับแต่ว่าทางการไฟฟ้าก็ดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นจากอำเภอเมืองยังสามารถเดินทางไปที่ว่าการอำเภอปัวได้อำเภอเฉลิมพระเกียรติสวนอำเภอเมืองน่านแนะนำใช้เส้นทางเลี่ยงเฉลิมพระเกียรติบ่อเกลือสันติสุขจากอำเภอบ่อเกลือสวนอำเภอปัวเส้นทางปกติถูกตัดขาดนะคะให้ใช้ทางลงหมายเลข1081เชื่อมต่อถนนหมายเลข3แทนนะคะซึ่งมีการจัดมาตรการแล้วก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าที่ว่าการอำเภอปัวและศูนย์อพยพพักพิง7แห่งเพื่อเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือที่หอประชุมของอำเภอปัวหอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัววัดป่าเมือดบริเวณสำแยกทางเข้าบ้านดอนชัยอบต.บรนครโรงเรียนจอมแจ้งแล้วก็โรงเรียนบ้านเซี่ยวนะคะล่าสุดนั้นทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านนะคะและระดมทหารช่วยน้ำท่วมโดยสั่งทุกหน่วยเข้าช่วยอย่างเต็มกำลังนะคะแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ลงพื้นที่ตามไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
1: ค่ะส่วนเรื่องของการไฟฟ้าเองนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีประมาณสัก 40,000 ขออภัยค่ะมีประมาณสัก 40,000 นะคะกว่าครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของการไฟฟ้านะคะก็ตอนนี้เนี่ยได้มีการเร่งรัดในส่วนนี้แล้วนะคะคาดว่านะคะยืนยันว่าไม่น่าจะเกินวันพรุ่งนี้ทุกอย่างก็จะกลับมาสามารถที่จะจ่ายไฟคืนให้กับประชาชนได้ตามปกติด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องของการเยียวยาบางพื้นที่ก็ฟื้นฟูเพราะว่าน้ำลดแล้วแล้วก็บางส่วนก็น้ำส่งตัวนะคะแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะแต่ทีนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองนะคะเขามีการนำเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยดูเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะอย่างทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเนี่ยค่ะเขาออกมาเผยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมที่อำเภอเมืองน่านค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการใช้เฉดสีในการประเมินความลึกของน้ำท่วมสูงสุดในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะทีนี้เนี่ยภาพที่ออกมานะคะพื้นที่ที่เป็นสีฟ้าอ่อนเนี่ยก็คือระดับน้ำเนี่ยถามว่าลึกไหมนะคะก็มีข้อมูลออกมาว่าเป็นระดับน้ำท่วมขังเนี่ยลึกต่ำกว่า 0.5 เมตรแล้วก็ไปจนถึง1เมตรเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นสีฟ้าถึงน้ำเงินเนี่ยอันนี้ระดับน้ำนะคะท่วมขังลึก 1-3 เมตรด้วยกันแล้วก็มีพื้นที่สีน้ำเงินเข้มถึงกรมท่านะคะอันนี้ระดับน้ำขังเนี่ยลึก 3-5 เมตรเลยค่ะส่วนพื้นที่ที่เป็นสีแดงเข้มนะคะก็ระดับน้ำท่วมขังเนี่ยลึกกว่า5เมตรเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ตามแนวร่องแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำติดริมตลิ่งด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะไม่ใช่แค่จังหวัดน่านอย่างเดียวอยากจะฝากเตือนที่จังหวัดสุโขทัยด้วยค่ะเพราะว่ามีข้อมูลออกมานะคะบอกว่าสถานการณ์ฝนในรอบ24ชั่วโมงนะคะอันนี้เนี่ยก็น่าห่วงเหมือนกันอย่างวันนี้เองนะคะกลุ่มฝนเริ่มไปก่อตัวแถวจังหวัดสุโขทัยค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นเองเนี่ยใครที่มีญาติอยู่แถวจังหวัดสุโขทัยหรือมีเพื่อนมีอะไรนะคะก็บอกต่อได้เลยนะคะเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยอาจจะสูงนะคะถึง326มิลลิเมตรเลยอันนี้เนี่ยเขาวัดที่สถานีบ้านห้วยตมจังหวัดสุโขทัยค่ะฉะนั้นเองก็ยังเป็นพื้นที่ของสุโขทัยอีกหลายพื้นที่เลยนะคะที่อาจจะต้องเฝ้า

0: ระมัดระวังค่ะอย่างอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการเผยนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำหลากแล้วก็ไหลเข้าท่วมในหลายพื้นที่แล้วค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรนะคะอันนี้เนี่ยมีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะจนถึงเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะปริมาณน้ำที่เห็นนะคะไหลแรงมากๆเป็นสีน้ำตาลนี่ขุ่นเลยนะคะแต่ยังไม่สูงมากแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังค่ะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะนี่ก็เป็นภาพจำลองของกิสดา
0: ค่ะ
1: ที่เป็นช่วงน้ำท่วมที่อำเภอเมืองน่านนะคะที่เมื่อครู่คุณเกเล่าไป
0: ค่ะ
1: แต่ละจุดนี่ในขณะนี้ก็มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการรายงานโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในครั้งนี้ดูแล้วน่าจะ เรียกว่ามีการดำเนินการได้รวดเร็วกว่าปีกลายนะแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้นี่ก็ยังต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดว่าแต่ละจุดนั้นจะเป็นอย่างไรในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะพอพูดถึงตอนนี้เราก็คงต้องนึกถึงช่วงที่มันจะแล้งหลังจากนี้อีกด้วยมันจะซ้อนกันอยู่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้นี่คือสภาพภูมิอากาศของแต่ละประเทศเนี่ยที่คิดว่าโอ้น่าเป็นห่วงนะคือบ้านเรานี่ก็เดือดร้อนขนาดนี้บ้านอื่นๆก็เดือดร้อนเหมือนกันแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากปกตินะคะแล้วก็อย่างก่อนหน้านี้ก็ที่ญี่ปุ่นนะคะ
0: ค่ะ
1: ที่เจอลักษณะที่เป็นน้ำไหลหลากอย่างรุนแรงแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะอย่างของไทยเองเนี่ยนะคะ เราติดตามข้อมูลเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทราบมาว่าทางด้านกองพันฐานม้าที่10มีการส่งกำลังพลลงพื้นที่สนับสนุนตั้งแต่เมื่อวันก่อนที่เริ่มมีน้ำท่วมนะคะเพื่อช่วยอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายประชาชนที่ออกมาที่ศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็มีบางจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างกรณีที่มีน้ำเชี่ยวมากๆนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการติดตามข่าวที่โรงพยาบาลน่านนะ
0: คะ
1: ล่าสุดนี่เข้าใจว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นี่คือบางช่วงเนี่ยมันจะมีน้ำท่วมหนักแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเองกำลังติดตามอยู่ว่าในช่วงนี้นี่ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างเห็นข่าวบอกว่าก็มีการย้ายการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการรับมือเรื่องของน้ำนี่เช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้มีการประกาศเรื่องของการเข้าใจว่าจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการให้บริการแล้วก็การผ่าตัดอะไรต่างๆในช่วงระหว่างที่มีปัญหาอุทกภัยอะค่ะอันนี้ตั้งแต่40นาทีที่แล้วนะคะประกาศเมื่อตอนเที่ยง10นาทีนะคะก็จะมีการเปิดให้บริการอย่างเช่นการผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไปเอ็กซเรย์อุบัติเหตุฉุกเฉินจุดต่างๆนะคะแล้วก็บางจุดก็คือกลับมาใช้งานได้วันนี้20แล้วใช่ไหมคะ
0: วันนี้20สิงหาค่ะ
1: ก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่บ่ายโมงนะคะมันจะมีประกาศมาเป็นระยะเลยเพราะว่าก็เรียกว่าเป็นการเตรียมรับมือเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะเพราะตอนนี้มีหลายเรื่องแล้วก็ทางโรงพยาบาลน่านเองเนี่ยค่ะก็มีการออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ในภาวะน้ำท่วมด้วยนะคะมีจุดใหญ่ๆก็คือที่แบงก์กรุงไทยสาขาน่านแล้วก็ที่ศาลาวัดมิ่งเมืองนะคะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคฉี่หนูด้วยก็มีการให้บริการ2เรื่องด้วยกันนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนที่มีน้ำท่วมหนักๆนะคะ
0: ค่ะ
1: นะคะมีช่วงหนึ่งที่งดให้บริการการตรวจรักษาแล้วก็ผ่าตัดผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินคือเลื่อนออกไปเลื่อนไปประมาณวันนี้วันพรุ่งนี้ แล้วก็ให้บริ

0: การเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะวันนี้นี่ช่วงบ่ายนี่ก็เริ่มให้บริการกลับมาเหมือนปกตินะคะในหลายๆจุดนี่ท่านที่ติดตามข่าวอาจจะต้องสอบถามข้อมูลล่าสุด
1: อาจจะต้องเช็คหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่าบางจุดอย่างที่บอกว่าบางจุดเนี่ยมันลดลงแล้วมันแห้งแล้วนะคะแล้วก็ทางภาครัฐเองก็จะเข้าไปฟื้นฟูแต่ว่าบางจุดเองเนี่ยน้ำทรงตัวนะคะเพราะว่าถ้าพีคจริงๆเนี่ยก็คือผ่านไปตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของฝนที่ถ้าตกซ้ำเนี่ยก็อันนี้เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะอย่างพื้นที่แลนด์มาร์คค่ะอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าคุณศิวพรน่าจะเคยไปไหม
0: ที
1: ่
0: ไหน
1: ที่วัดภูมินทร์ค่ะ
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดน่านเลยนะคะก็ล่าสุดก็มีรายงานว่าน้ำท่วมบริเวณวัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีใช่ค่ะคือเห็นภาพข่าวเลยนะ
0: เห
1: ็นค่ะแล้วก็น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมเรียบร้อยแล้วนะคะมีความลึกประมาณสัก50 เซนติเมตรนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขากำลังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยมีการไปสอบถามความรู้สึกของชาวบ้านด้วยนะคะที่อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองเนี่ยว่าเขารู้สึกยังไงนะคะเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมมา3ปีติดแล้วนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากต้องบอกแบบนี้เลยก็ชาวบ้านบางคนบอกว่าเหนื่อยใจค่ะเหนื่อยใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็บอกว่าสาเหตุหลักเนี่ยก็น่ามาจากเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการลุกล้ำพื้นที่สร้างรีสอร์ทบนภูเขาด้วยทำให้คนที่อยู่ราบลุ่มอะค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะส่วนด้านเทศบาลเมืองน่านค่ะตอนนี้เนี่ยเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะสูบน้ำสู้กับมวลน้ำจากแม่น้ำน่านที่มีการล้นทะลักเข้ามานะคะและก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจในชุมชนให้ได้รับผลกระทบเสียหายน้อยที่สุดค่ะขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือทุกด้านค่ะแม้ว่าจะประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะไม่รุนแรงเท่ากับสถานการณ์น้ำท่วมปี68นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยปี68เนี่ยเราได้รับอิทธิพลของพายุวิภาแต่ว่าท่านผู้ว่าก็บอกว่าประมาทไม่ได้ค่ะเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังสูงแล้วก็มีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือเนี่ยไหลลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผู้ว่าบอกว่าถ้าหากวันนี้ไม่มีฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็จังหวัดน่านสถานการณ์จะมีโอกาสค่อยๆนะคะระดับน้ำลดลงแต่ว่าในช่วง24ชั่วโมงนี้ยังต้องเฝ้าระวังค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะในจังหวัดน่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะต้องระมัดระวังด้วยพื้นที่เสี่ยงมีพื้นที่ไหนบ้างก็คือเฉพาะเขตเมืองน่านแล้วก็อำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ตอนล่างรับน้ำนะคะฉะนั้นต้องติดตามประกาศของทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าหากได้รับการแจ้งเตือนนะคะขอความร่วมมือด้วยว่าจะต้องมีการอพยพนะ
0: ค่ะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะส่งเซอร์บอดคาสเตือนด่วน4จังหวัดค่ะตอนนี้เพิ่มเป็น4จังหวัดก็คือพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนแพร่นครพนมให้เตรียมรับมืออุทกภัยนะคะโดยให้เฝ้าระวังแล้วก็รับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกต่อเนื่องเพราะฉะนั้นที่เมื่อครู่ที่คุณเก๋บอกว่าถ้าฝนไม่ตกซ้ำแต่อันนี้เนี่ยช่วงนี้
1: มี
0: สภาพอากาศมันยังมีตกต่อเนื่องในหลายพื้นที
1: ่
0: แล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอีกด้วยนะครับโดยมีพื้นที่แจ้งเตือนในหลายๆจุดของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดพิษณุโลกค่ะเตือนระดับน้ำคลองชมพูมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะและอาจล้นตลิ่งตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ริมคลองแล้วก็ที่ลุ่มต่ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะตำบลห้วยโป่งตำบลห้วยปูหลิ่งนะคะอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงอำเภอศบเมยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่จังหวัดแพร่นะคะมีการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอันนี้ที่หวังชินนะคะที่แพร
1: ่
0: ส่วนที่จังหวัดนครพนมนั้นเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณอำเภอเมืองนครพนมนะคะซึ่งในขณะนี้นอกเหนือจากเรื่องของการ

ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญอะไรต่างๆเรื่องของระบบไฟฟ้าในบ้านต้องระวังเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็เขาแจ้งสายด่วนรวมถึงหากต้องการความช่วยเหลือก็ที่ใกล้สุดก็กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ในพื้นที่หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะ

0: เป็นช่วงที่สภาพอากาศนี่ยังเป็นลักษณะที่ยังมีฝนตกอยู่นะคะแล้วก็สถานการณ์เรื่องของน้ำใน4จังหวัดนั้นอันนี้มันก็ค่อยๆขยายออกนะคะค่อยๆขยายจังหวัดที่ใกล้เคียงในส่วนของกลุ่มผู้เปราะบางเนี่ยค่ะหรือว่าพวกส่งต่อพวกผู้ป่วยก็ต้องคำนึงถึงด้วยถ้าเกิดว่าบ้านท่านมีผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าเรียกว่ากลุ่มเปราะบางทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะคะเปิดเผยภาพรวมว่ากรณีการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่หลักนะคะในช่วงที่ผ่านมาโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ยกระดับการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดโดยในพื้นที่ที่มีผลกระทบหลักในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือที่อำเภอปัวโดยถนนสายหลักที่มีน้ำท่วมรถเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรไปมาได้เพราะฉะนั้นระบบส่งต่อผู้ป่วยสายเหนือก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะคะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหรือว่าที่ปัวเนี่ยค่ะหลายคนก็กลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยก็เลยมีการเปิดอาคารเพื่อรองรับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ป่วยที่อนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ว่ายังเรียกว่าติดโรงพยาบาลติดเกาะยังกลับไม่ได้ก็คือที่อาคารที่เรียกว่า114
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีที่อำเภอสันติสุขอำเภอท่าวังผานะคะก็เป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกันซึ่งในขณะนี้นี่ก็คงมีการเพิ่มเติมเรื่องของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ซึ่งโดยรวมก็ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติแต่ว่าก็ยังมีการประสานโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระที่โรงพยาบาลหลักก็คือที่ปัวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
0: ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมันจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสวแล้วก็เรื่องการเมืองอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บข้อมูลเลขบัตรประจำตัว13หลักซึ่งอันนี้ก็ขออนุญาตกลับมาเป็นข่าวการเมืองทางด้านอื่นๆที่มีประเด็นในช่วงนี้หลายๆเรื่องนะคะโดยมีข่าวของกกต.ออกมาด้วยนะคะสำนักงานกกต.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการเก็บข้อมูลสมาชิกพรรคประชาชนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและเลขรหัสหลังบัตรประชาชนที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีค่ะที่เราจะเห็นอยู่หลังบัตรประชาชนเราของสมาชิกพรรคประชาชนและมีการกล่าวถึงการเชื่อมระบบตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองและข้อสังเกตว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองนะคะสำนักงานกกต.ชี้แจงออกมานะคะในกรณีนี้บอกว่ากรณีนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะทั้งนี้การตรวจสอบในขั้นตอนดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อยุติว่ามีการกระทำความผิดและยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการพิจารณาตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จทางด้านสำนักงานกกต.จะดำเนินการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกฝ่ายซึ่งหากมีผลการตรวจสอบหรือข้อยุติประการใดก็จะเผยแพร่ให้ทราบต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวของทางกกต.เพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อยู่ในกระแสของความสนใจของประชาชนแล้วก็หลายๆท่านที่ติดตามข่าวก็ มีความช่วงนี้เขาบอกว่ามันมีความกังวลในหลายๆประเด็นนะ

0: ในเรื่องของการเมืองว่าตกลงเหตุการณ์แต่ละเรื่องนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีความคืบหน้ายังไงบ้างอันนี้ก็คือกกต.ก็แจ้งให้ทราบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งส่วน AI Passport โอ้โหถล่มทลายแต่ก่อนจะ AI Passport นะดิฉันขออนุญาตไหนๆก็ได้คุยเรื่องนี้ก็แถมเรื่องของMCOT CEO of ASEAN ก่อนเพราะว่าที่นั่งตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายนะครับในส่วนของหลักสูตรที่น่าสนใจของ MCOT นะครับทางด้าน MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ซึ่งเปิดรับสมัครในช่วงก่อนหน้านี้ในขณะนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายนะครับเรามีการอบรมถึง15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมค่ะซึ่งเราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่สนใจแล้วก็เข้าไปอยู่ในหลักสูตรเนี่ยนะไปสมัครไปอยู่ในหลักสูตรนั้นเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศกลุ่มอาเซียนมือหนึ่งของไทยกูรูทั้งหลายก็จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้แหละนะคะแล้วก็มีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของคุณที่สนใจตลาดอาเซียนแล้วก็มีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนแล้วก็ยังมี AI for CEO ด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้ก็กำลังเป็นที่ฮอตฮิตเป็นที่สนอกสนใจนะรวมถึงเรื่องของกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมที่ CW Tower รัชดาที่นั่งละลงทะเบียนที่นั่งละ 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมซึ่งน่าจะอีกไม่กี่วันแล้วเนาะเพราะว่าเหลือ8ที่นั่งสุดท้ายท่านที่สนใจสอบถามได้ที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649นะคะ
1: ค่ะนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะได้อบรมเรื่องของหลักสูตรแล้วนะคะที่สำคัญเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องของธุรกิจมีพี่เลี้ยงเป็นนักธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคอนเนคชั่นด้วยนะคะเครือข่ายอันนี้สำคัญมากๆเลยส่วนอันนี้เหลือ4ที่นั่งสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นทริปนะคะเป็นทริปที่เป็นทริปพาไปเที่ยวพาไปช็อปแล้วก็พาไปกินนะคะมูเตออนทัวร์
0: เรื่องเที่ยวเนี่ยไวเนาะหมดเร็วหมดเร็ว
1: นะคะก็ได้รับความสนใจค่ะเป็นกิจกรรมของทางคลื่นนะคะ Med107 ค่ะจัดทริปสุดพิเศษจริงๆ Exclusive ค่ะก็มูเตออนทัวร์นะคะชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนค่ะก็เรียกได้ว่าจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปไม่ว่าจะเป็นเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนะคะก็นำทีมมูโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวค่ะสถานที่นี่การันตีความสวยงามนะคะเพราะว่าพาไปที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดารุณีนะคะอันนี้เนี่ยก็จะไปปะทะลมหนาวกันนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ด้วยท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์นะคะต่อด้วยการผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีค่ะที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนแล้วก็ครั้งนี้นะคะไม่ได้พาไปตามพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะก็จะพาไปปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าด้วยก็เรียกได้ว่าสายหมู่จริงๆนะคะที่วัดหลัวฮั่นค่ะเป็นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งแล้วก็ตามรอยเส้นทางสายบุญที่วัดต้าฉือเฉิงตูนะคะแล้วก็จะพาไปจุดที่เป็นจุดประวัติศาสตร์ด้วยที่พระถังซัมจั๋งเนี่ยเขาเคยศึกษาพระธรรมนะคะก็ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนอกจากนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะหมู่เสร็จแล้วเนี่ยก็พาไปช็อปปิ้งค่ะพาช้อปปิ้งเสร็จก็พาไปทานอาหารมือพิเศษด้วยนะคะก็ตลอดทริป6วัน5คืนดูแลอย่างอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็ทริปที่จัดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวลองวางแผนดูนะคะเพราะว่าเขาจะออกเดินทาง 24-29 ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะสามารถสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเหลือ4ที่นั่งสุดท้ายนะคะโทรไปที่0814986322 0814986322ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแถมอีกนิดนึงในช่วงนี้เนี่ยนะคะทางด้านกระทรวง DE ก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับยอดคนลงทะเบียน THAI Passport หรือว่า Thailand AI Passport ซึ่งเปิดลงทะเบียนวันแรกไปก็มียอดผู้สมัครสะสม

0: ทะลุ 700,000 รายนะคะคืออันนี้นี่มีสิทธิ์ทั้งหมดใน5ล้านสิทธิ์นะคะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะอีกไม่นานสำหรับคนไทยที่อายุ15ปีขึ้นไปรับสิทธิ์ใช้งานแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ AI Pass เริ่มใช้งานจริงวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้แหละนะคะก็คืออันนี้เป็นการสรุปกระแสตอบรับแล้วก็ประเด็นสำคัญในโครงการ THAI Passport หรือว่า Thailand AI Passport นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามถึงแม้เป้าหมายของสิทธิ์จะจำกัดเพียง5ล้านสิทธิ์นะแต่ว่าคนที่สนใจก็ลงทะเบียนไปยืนยันตัวตนกันเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็การลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อที่จะใช้ในช่วงสิ้นเดือนอันนี้ก็ต้องติดตามนะว่าดิฉันพยายามลงอยู่เนี่ยยังไม่สำเร็จ
1: ค่ะ
0: ของคุณเกศลงไปยัง
1: ยังเลยค่ะยังไม่ได้เข้าไปด
0: ู
1: เลยใช่ค่ะแต่ว่าตัวเลขล่าสุดนี่อัปเดตนะคะ
0: อัปเดตมา
1: 20สิงหาคมเนี่ยตัวเลขที่ประมาณสักตอนประมาณ9โมงอะค่ะเกือบ9แสนแล้วนะคะ 871,918 ราย
0: คุณกี่โมงนะ
1: 9โมงค่ะของวันที่20สิงหาคม
0: คุณจะได้8โมง
1: เนี่ยละค่ะ
0: ชั่วโมงนึง
1: ใช่แต่ว่าก็เนี่ยละค่ะเกือบ 900,000 แล้วนะคะที่ลงทะเบียนไป
0: ก็อย่างไรก็ตามนะคะมันก็ยังมีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของ THAI Passport เนี่ยนะคะที่น่าสนใจหลายๆประเด็นเพราะว่าทั้งของคุณไอซ์รัชนกนะแล้วก็ทางพรรคฝ่ายค้านที่ของคุณกันดีด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ที่มีการทักท้วงขึ้นมาเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในโครงการเนี่ยนะแล้วก็มีการโต้กันไปโต้กันมากับเจ้ากระทรวงคือคุณชัยชนกนี่แหละนะคะก่อนหน้านี้ค่ะคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่คุณไอซ์รัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามาแสดงความเห็นสนับสนุนโครงการ THAI Passport นะหรือว่า iPass เนี่ยนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นปฏิบัติการ IO เปล่า IO ก็คือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารไม่ใช่ของจริงอันนี้ไม่ใช่ภาษาวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าพวกกลุ่มสตออะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: ที่เชื่อมโยงกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคือไม่ใช่ของจริงอะแบบเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาประมาณนี้ว่าก็เป็นสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามแล้วก็ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้เต็มที่แต่การตั้งข้อสงสัยกับการยืนยันอันนี้ก็คือต้องมีพวกหลักฐานที่ชัดเจนเนาะต่อเนื่องมานะ
1: แต่ว่าคนที่ออกมาตั้งคำถามนะคะอย่างคุณการดีเองเนี่ยสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ตั้งข้อสังเกตนะคะคืออาจจะพุ่งเป้าไปประมาณสัก3เรื่องพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็น TOR การส่งข้อมูลแล้วก็วิธีการเบิกจ่ายงบนั่นเองนะคะคือคุณการดีเนี่ยตั้งคำถามนะคะบอกว่าหลังจากที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้งานนะคะโครงการ THAI Passport เนี่ยไปพบข้อความในประกาศความเป็นส่วนตัวแล้วก็ข้อกำหนดเรื่องของการใช้งานของแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะสาระสำคัญคืออะไรก็บอกว่าระบบเนี่ยไม่สามารถประมวลผลคำสั่งหรือสร้างคำตอบได้หากไม่มีการส่งข้อมูลไปยังโมเดล AI ที่ผู้ใช้เลือกและหากผู้ใช้ไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวก็จะไม่สามารถใช้บริการได้อาจจะหมายถึงว่าการส่งข้อมูลไปประมวลผลกับโมเดล AI เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นต่อในเรื่องของการใช้
0: บริการ
1: อันนี้ก็เลยตั้งคำถามว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยมันสอดคล้องกับ TOR หรือไม่แล้วก็จุดที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะก็คือตั้งคำถามเรื่อง TOR เนี่ยแหละกับเงื่อนไขการใช้งานว่าประเด็นหลักมันอยู่ที่ TOR ข้อ 2.2 คุณการดีบอกว่ากำหนดให้โครงการเนี่ยมีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศและต้องยกระดับเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายในไทยแต่ว่าเงื่อนไขของการใช้งานเนี่ย iPass เนี่ยมันมีการระบุว่าการส่งข้อมูลไปยังโมเดล AI ที่ผู้ใช้เลือกคุณการดีก็เลยตั้งคำถามสำคัญว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันถูกส่งไปที่ไหน
0: ค่ะ
1: และประมวลผลในประเทศไทยตาม TOR หมายถึงประมวลผลทั้งหมดในไทยหรือเพียงเก็บข้อมูลในไทยแต่มีการส่งข้อมูลบาง

0: ส่วนออกไปประมวลผลกับผู้ใช้งานบริการ AI ต่างประเทศ
1: อ
0: ันนี้ก็เลยตั้งคำถามอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะแล้วก็มีการระบุว่าอย่างเรื่องของการแก้ไขสัญญาเนี่ยที่ทราบว่ามีการแก้ไขสัญญาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดให้สาธารณะเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยก็เหมือนกับมีการเรียกร้องให้กระทรวงเนี่ยออกมาเปิดเผยรายละเอียดตรงนี้โดยเฉพาะรูปแบบของการจ่ายเงินที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะคะอันนี้เนี่ยก็หมายความว่าถ้ารูปแบบมันเปลี่ยนความหมายเนี่ยยอดผู้ใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีนัยยะสำคัญด้วยแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่ตั้งข้อสังเกตก็คือเรื่องของการเปิดเหมือนลักษณะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร active user ใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าพอเปิดแล้วเนี่ยพอ pre register เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการนับจำนวนคนที่สมัครไว้ล่วงหน้าแล้วอาจจะนำไปใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบนี้ก็ตั้งคำถามไว้แบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าถ้าหากเงื่อนไขในสัญญาเนี่ยมีการกำหนดจ่ายเงินโดยอิงเรื่องของ active user เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องตอบให้ได้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คนที่ลงทะเบียนไปเนี่ยตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันสามารถบอกได้ไหมว่ารัฐใช้บริการ AI ไปแล้วเท่าไหร่หรือเกิดต้นทุนการประมวลผลอย่างไรแล้วก็มันจะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินอะไรแบบนี้ค่ะก็ออกมาตั้งคำถามประมาณนี้นะที่คุณการดีเท่าที่เกสรุปมานะคะเนี่ยก็ยอดทะเบียนไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ไหมว่าประชาชนจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะเนาะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจากมติชน .co.th นะครับนี่ไง .co.th ไทยรัฐ .co.th dailynews .co.th ข่าวสด .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com posttoday .comแนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net ไทยโพสต์ .net คมชลึก .net ไทยพีบีเอส .or.th sfocus .org แล้วก็ไทยสแตนดาร์ด .co.th ดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค
0: ่ะจุฬาลัทธ์ประพฤติดีค่ะ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดนี้เราเจอกันนะครับวันที่20 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมธีรวัตรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีพี่บอลด้วยค่ะ
3: สวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
4: ค่ะวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมเนอะพี่บอล
3: ใช่
4: เมื่อวานหลังจากที่เรารายงานไปว่าฝั่งของรัฐบาลเองก็แข่งขันในการที่จะช่วยเหลือในทุกๆมิติเนาะและมีคำสั่งออกมาว่าห้ามมีผู้เสียชีวิตใช่ไหมปรากฏว่าพอไปดูไทม์ไลน์จริงๆอ่ะช่วงที่ท่านกำลังแถลงอ่ะก็มีผู้เสียชีวิตจริงๆ
3: ใช่ใช่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยากที่จะให้ใครมีอะไร เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอาละสิ่งที่หลังจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปถึงแม้ว่าแนวโน้มของระดับน้ำทั้งในแม่น้ำน่านและก็ในพื้นที่นะครับที่มีแนวโน้มลดลงแต่ว่าในพื้นที่ตอนใต้ตอนล่างนะครับเวียงสาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ที่ยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปเพราะว่าก็จะต้องรับน้ำจากทางด้านตอนบนนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีคำถามเหมือนที่เราได้ถามกันตั้งแต่ตอนแรกกับน้องอุ้มฮะตั้งแต่เมื่อวานเลยว่าการแจ้งเตือนกับประชาชนเนี่ยมันเป็นแบบไหนขนาดไหนอย่างไรเพราะว่าวันนี้พอเราฟังตอนแถลงช่วงประมาณสายๆเกือบเที่ยงได้ไหมฮะมีเสียงสะท้อนมาจากประชาชนว่าทำไมถึงไม่ได้รับการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เลยนะครับ
4: เซลล์บอร์ดแคสต์มาค่ะมาตอน6โมงแต่ท่วมจริงตี4
3: มันช้าไปแล้วกันใช้คำว่ามันช้าไปมันไม่ทันการ
4: ค่ะ
3: ซึ่งก็มีการออกมายอมรับนะฮะโดยเฉพาะชาวอำเภอปูเนี่ยเขาสะท้อนออกมาว่าทำไมไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าคือถ้าสมมติว่าไม่ได้เกี่ยวกับเซลล์บอร์ดแคสต์แต่ว่าการแจ้งเตือนด้วยวิธีช่องทางอื่นๆใดก็ตามที่เขาจะต้องรับทราบเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเยอะซะจนขนาดนี้เนี่ยระดับในรอบ100ปีนึงมันไม่มีการที่ทำให้เขาสามารถที่จะเตรียมตัวล่วงหน้าได้เลยเหรอแล้วก็มีการออกมายอมรับนะในวันนี้ว่าการแจ้งเตือน1มีข้อจำกัด2สถานการณ์จริงของปริมาณฝนเนี่ยมันสูงถึง388มิลลิเมตรแต่แบบจำลองคาดการเอาไว้แค่80
4: ไกลไปมากเลยอ่ะ
3: โอ้โห
4: นี่อันนี้หน่วยงานไหนอ่ะพี่บอลที่เขาจะต้องรับผิดชอบ

0: อบในการคำนวณให้ชาวบ้านเขาได้ทราบว่าสถานการณ์มันหนักแค่ไหนแล้ว
1: เพราะว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเอาตรงๆเราก็
0: เยอะมากบ้านเราอ่ะ
1: ใช่เราก็แบบเอ๊ะตกลงว่าเป็นหน่วยงานไหนนะเป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไหมมีข้อมูลหรือว่าจะต้องเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาที่รายงานปริมาณฝนหรืออย่างไร
0: ค่ะ
1: หรือเอ๊ะหรือว่ายังไงอ่ะวันนี้เราก็คงจะได้ถามจากคนที่จะเข้ามาคุยสายกับเราของสทนช.ด้วยเพราะว่าท่านเองก็คงจะต้องมีข้อมูลแหละว่าในการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะต้องเอาข้อมูลมาจากแหล่งไหนบ้างเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยหรือเขาเรียกว่าผู้นำของในพื้นที่เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้หรือปอพอหรือแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีเอาจริงๆระดับน้ำขนาดนี้มาเร็วละมาแรงขนาดนี้24ชั่วโมงอาจจะยังไม่ทันด้วยซ้ำนะน้อง
0: นะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เนี่ยอย่างล่าสุดตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าที่แม่ฮ่องสอนเริ่มหนักละแม่ฮ่องสอนตอนนี้ที่แม่เสรียงที่ฮอดน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีตะกอนไม้ลอยมาเป็นจำนวนมากเลยปอพอบอกว่ามันมีบอกว่าเนี่ยเชียงใหม่นิวส์นะบอกว่าปอพอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแล้วก็กลุ่มเปราะบางยกของขึ้นที่สูงยกตัวเองยังไม่ได้เลยค่ะบางทีเป็นน้ำที่มันมาเร็วอะค่ะ
1: ใช่ใช่
0: คืออย่าหาว่าเราโอ้เวียงเก่งจังเลยแต่นึกถึงคนที่เขาอยู่ในพื้นที่จริงๆแล้วนึกถึงญาติต่างๆมิตรสหายต่างๆที่เขาอยู่ในพื้นที่อ่ะพี่บอล
1: ใช่ครับแล้วก็คือคนที่มีกำลังอ่ะหมายถึงว่ากำลังกายอ่ะยังไม่เท่าไหร่นะ
0: ยังลำบากเลย
1: เออคือเขายังจะต้องแบบโหรับผิดชอบอีกคนอื่นไหนจะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วจะต้องไปที่ไหนจะต้องอพยพก่อนหน้านี้ไปอย่างไรคือเราตอนแรกที่เราได้ยินข่าวแต่ละปีซึ่งพอมารอบนี้ที่จังหวัดน่านเราถามตัวเองเหมือนกันว่าเอ้ยเราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยข่าวที่เราอ่านไปก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้มีเข้าหูเราสักเท่าไหร่หรือว่าเพราะเราพลาดวะที่ขออภัยนะฮะ หรือเพราะเราพลาดที่เราไม่ได้ตามข่าวจนจะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบว่าจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมที่มันจะหนักหนาสาหัสมากนะแต่แบบประชาชนเองอย่างพี่น้องที่อำเภอปัวท่านก็บอกมาเองอ่ะว่าท่านไม่ได้รับการแจ้งเตือนไง
0: คืออย่างนี้ค่ะความน่าเห็นใจในครั้งนี้มันไม่ได้ต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเวลาที่มันมีเหตุการณ์ควบคุมไม่ได้ในแต่ละจังหวัดอันแรกคือไม่ได้รับการแจ้งเตือนอันที่สองคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วและแรงพูดง่ายๆคือมีเหมือนเรนบอม
1: ครับ
0: ถล่มลงมาเลยแล้วมันจัดการไม่ทันมันเอาไม่ทันจริงๆมันจะมีภาพคลิปข่าวถ้าเราได้ติดตามอย่างสำนักข่าวไทยก็เช่นกันนะคะคือเป็นรถที่พยายามจะขับผ่าฝ่าไปแล้วมันก็มีคนถ่ายคลิปไว้ได้แล้วเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่ามันก็ล้มมันก็คว่ำมันก็จมลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละคนมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปโอเคอาจจะดื้อหรือเขาอาจจะมีเหตุที่เขาต้องไปหาใครอีกสักคนหนึ่งที่อยู่ที่บ้านเขาหรือมันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอย่าโทษแต่ชาวบ้านอย่างเดียวดีไหมคะเราลองมาดูกันว่าในเรื่องของการวางแผนควรจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้เรามีโอกาสที่จะได้คุยกับผู้บริหารจัดการน้ำซึ่งมันมีทั้งคนที่เคยผ่านวิกฤตมาตั้งแต่มหาอุทกภัย54แล้ว
1: แ
0: ล้วในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลน้ำในปัจจุบันเอาเราลองมาดูนะสำหรับข่าวที่ผ่านมาจริงๆแล้วไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำที่เกิดขึ้นเทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานในอำเภอภูเพียงแจ้งเตือนประชาชนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงกลางดึกของเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ประเมินว่ามวลน้ำจากอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจะไหลลงมาถึงเขตเมืองโดยมีการเปิดไซเรนระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็ออกประกาศให้ประชาชนอพยพจากพื้นที่เสี่ยงอุ้มบอกตรงๆนะถ้าอุ้มเป็นชาวบ้านอยู่ในบ้านชั้นเดียวแล้วมีคนป่วยมีคนแก่มีเด็กอยู่ในครอบครองย้ายไม่ทันหรอกค่ะ
1: ไม่ทันนะ
0: มันเป็นเสียงหวอที่น่ากลัวมากพี่บอลแล้วก็บอกตอนนี้ให้ออกมาเลยพูดเป็นภาษาถิ่นนะคะทีนี้หลังจากที่น้ำมันมาถ้าคุณได้เห็นน้ำเนี่ยน้ำมันเป็นสีน้ำโอเวนตินนะคะมันคือน้ำป่ามันมีดินสไลด์มันมีความแรงของน้ำที่ทำให้ถนนมันถูกตัดขาดการลำเลียงนั้นน่ะก็ยังไม่ชัดเจนด้วยซ้ำนะคะพี่บอลว่าลำเลียงแล้วไปอยู่ที่ไหนแล้วบ้านที่ออกมาคือเขาคำนวณไม่ได้อ่ะพี่บอลว่าน้ำมันจะอยู่นานแค่ไหนเอาตรงๆนะอุ้มได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์ของคนที่เขามีความรู้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำบางคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะคุณขับรถไปให้คุณพกเชือกไว้ด้วยเชือกเส้นใหญ่ๆติดรถเอาไว้เลยเอาไปทำอะไรเอาไปในการมัดเชือกอ่ะ

0: กับต้นไม้ไอเอารถอ่ะมัดไว้กับต้นไม้แล้วตัวคุณก็ให้ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แต่ต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ที่หนักแน่นมากพอนะแล้วระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมวลน้ำมันจะไปคือถ้ามันมีการคำนวณอุ้มไม่ได้บอกว่านี่คือข้อแนะนำที่ถูกต้องนะคะแต่มันทำให้เห็นภาพอย่างน้อยก็ทำให้รู้อ่ะพี่บอลว่าโอเคมวลน้ำมันจะมาประมาณนี้ในการเคลื่อนย้ายมันคือพี่วอนนึกออกไหมในทุกครั้งมันจะต้องไม่เป็นแพทเทิร์นว่ายกของขึ้นที่สูงเตรียมตัวเคลื่อนย้ายมันเป็นแพทเทิร์นซะจนในความเป็นจริงฉันจะต้องทำยังไงอะที่ถูกต้องอะ
1: นั่นสิคือการป้องกันการแก้ไขปัญหาหรือโครงการเกี่ยวกับน้ำในแม้กระทั่งในจังหวัดน่านเองก็มีหลายสิบโครงการนะฮะที่กำลังอยู่ระหว่างการผลักดันเพื่อให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ทั้งประเทศที่เราก็ศึกษากันมาตลอดโอเคส่วนนั้นว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่มันจะทำให้การที่ประชาชนเขาเตรียมตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าในระหว่างที่การป้องกันและการแก้ไขปัญหามันยังต้องศึกษาถูกไหมน้องอุ้มมันยังต้องพัฒนาต่อแน่นอนว่ามันจะต้องเกิดเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะต้องมีไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นจังหวัดไหน
0: ไม่ใช่ต้องปีหน้าพี่วัน
1: สิ้นปีนี้นะ
0: เอาสัปดาห์หน้าก่อน
1: โอเค
0: อ้าวจริงๆเนี่ยณวันนี้ณวันนี้นะที่เรากำลังนั่งรายงานกันอย่างสบายใจเราอยู่ห้องแอร์เรายังพอแบบบ่นได้ว่าอุ้ยวันนี้ฝนตกทำไงบางคนเขากำลังอยู่ในภาวะที่น้ำมันมาถึงบ้านเขาแล้วมาถึงจะท่วมหลังคาเขาอยู่แล้วเขาไม่รู้จะไปไหนนะคะแล้วการแจ้งเตือนมันยังเป็นแบบเดิมเนี่ยเทศบาลขอให้ประชาชนยกข้าวของและเครื่องใช้ขึ้นไว้บนพื้นที่สูงพร้อมเคลื่อนย้ายรถยนต์และยานพาหนะไปยังจุดปลอดภัยเอาวักนี้ก่อน
1: แล้วฉันต้องไปไหนฉ
0: ัน
1: ต้องออกไปยังไงฉันต้องแบบไปด้วยวิธีใด
0: เส้นไหนถนนขาดบ้างก็ไม่ทราบอะค่ะ
1: ตรงไหนปลอดภัยหรออ
0: ่าอันนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าแต่ละครอบครัวควรเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเอกสารสำคัญและสิ่งของจำเป็นสำหรับการอพยพเราจะไม่ติดใจเลยค่ะถ้าคำเตือนนี้เตือนเมื่อ1เดือนที่แล้วหรือ2อาทิตย์ก่อนที่มวลน้ำจะมา
1: ใช
0: ่หรือถ้าแต่นี้มันมาแล้วค่ะ
1: หรือถ้าแบบเอายังไงดีอ่ะแบบใกล้สุด3วันได้ไหมอ่ะ
0: ก็ยังดี
1: เพราะว่าเวลาที่เราฟังการพยากรณ์อากาศเนี่ยมันจะใกล้เคียงสุดก็เมื่อเวลามันใกล้เวลาจริงถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: 3วันเนี่ยมันน่าจะพอที่เราจะรับทราบแล้วล่ะว่าฝนจะมาประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือมันจะมีปริมาณฝนตกกี่มิลลิเมตรเป็นไปได้ไหม
0: นี่เรายังไม่ได้คือเราเข้าใจนะคะเพราะว่าเราก็สัมภาษณ์มาหลายท่านแล้วว่าใครมันจะไปบอกล่วงหน้าได้แบบนั้นเธอก็พูดมโนเอาจินตนาการเอาเนาะแต่เรายังไม่เคยได้ยินข่าวเลยนะพี่บอลที่ชาวบ้านออกมาวายว่าโอ้ยเนี่ยบอกว่าให้ย้ายให้ขนน้ำไม่เห็นจะมาเยอะอย่างที่บอกเลยถ้าแบบนั้นเรายินดีอ่านเนาะคือแปลว่าทุกอย่างมันถูกแก้ไขก่อนที่ความวิกฤตมันจะมาเยือนอ่ะ
1: ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่
0: มันถือว่าใช่ถือว่าเป็นเรื่องดีก็เนี่ยเขาบอกว่าให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและผู้พิการออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนย้ายยังไง
1: ต้องยังไง
0: มันน่าจะมีหมายเหตุบอกนิดนึงไหมคะว่าสำหรับกรณีที่ใครที่มีผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเปราะบางให้แจ้งมาที่ตืดตืดตืดตืดผู้ใหญ่บ้านจะเข้าไปทำการย้ายก่อนหรืออะไรไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่บอล
1: ครับเนี่ย
0: คาดหวังให้มันเป็นแบบนั้น
1: พอมันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นมาโอ้โหทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นห่วงระดมสรรพกำลังกันแต่ว่าไอ้ก่อนหน้านี้แบบแล้วเราตั้งมือเราตั้งรับกันขนาดไหนเนี่ยเรามาอ่านข่าวกันในวันที่ทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องมาใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือกันนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เอาล่ะเดี๋ยวมันมีข้อจำกัดอะไรเดี๋ยวเราก็จะได้เพิ่มเติมจากคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ที่อาจจะให้ข้อมูลที่เผื่อว่าด้วยเราเองซึ่งเป็นแค่สื่อมวลชนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องน้ำมากพออาจจะไม่เข้าใจอย่างเต็มที่ใช้แค่ความรู้สึกแต่ว่าในฐานะที่คนคนหนึ่งที่ตอนมหาอุทกภัยก็เป็นคนที่ประสบมาแล้วนะฮะน้ำก็ท่วมบ้านประมาณครึ่งก็หัวข่าวอะแล้วก็ยังมีคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้บอลอ่านที่ไม่ได้อ่านออกอากาศเป็นคนหัดใหญ่ปีช่วงที่หัดใหญ่น้ำท่วม
0: มันไม่นานแหละเมื่อปี
1: ใช่ปีที่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาก็ยังเสียวสันหลังอยู่เลยว่าจะยังไรคือมันยังติดความรู้สึกแม้กระทั่งคนกรุงเทพอ่ะของปี54ทุกๆปีเวลาที่ภาคเหนือเริ่มมีปริมาณน้ำท่วมสูงก็กังวลทุกปีว่าแล้วน้ำจะท่วมมาถึงกรุงเทพเหมือนกับปีนั้นหรือเปล่าด้วย
0: คือตอนนี้ต้องให้โอเคให้พื้นที่กับรัฐบาลในการแก้ปัญหานี้ก่อน
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านก็มอบหมายท่านยศชนัน

0: วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีอวในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านบอกเลยว่าให้ใช้ระบบ single command รวมการสั่งการเอาไว้จุดเดียวเพื่อจะกระจายกำลังความช่วยเหลือให้ตรงพื้นที่แล้วท่านก็ย้ำนะท่านยศชนันเนี่ยท่านก็ย้ำว่าถ้าหน่วยงานในพื้นที่ขาดงบเนี่ยสามารถเสนอเข้ามาได้โดยตรงเพื่อพิจารณางบกลางช่วยประชาชนทันทีลดขั้นตอนความล่าช้าช่วง9โมงของวันนี้สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะคะเขามีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ single command เขาก็เปิดแถลงการณ์ในครั้งนี้เนี่ยแหละแล้วก็ให้คุณยศชนันพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านอบจนายกอบจน่านแล้วก็อดีตสสน่านคุณทรงยศรามสูตรต้องการที่จะมาทำงานแบบบูรณาการกันซึ่งคุณยศชนันเนี่ยท่านก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หัวใจสำคัญคือทำงานให้เร็วลดขั้นตอนที่ทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนล่าช้าถ้าหน่วยงานในพื้นที่มีปัญหางบประมาณไม่เพียงพอแจ้งความต้องการเข้ามาโดยตรงได้เลยเพื่อจะพิจารณาใช้งบกลางแล้วก็ตั้งแต่ตอน9โมงเช้าที่ผ่านมาศูนย์ก็ได้ประเมินสถานการณ์ผ่านระบบ Single Command เพื่อดูว่าจุดไหนเดือดร้อนเรื่องอะไรและจุดไหนต้องการกำลังคนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมตรงนี้ท่านบอกว่ามันมีข้อดีที่เห็นภาพแล้วนะพี่บอลว่าเขาเห็นภาพรวมทั้งหมดด้วยกันแล
1: ้
0: วก็สามารถที่จะกระจายกำลังคนกับทรัพยากรลงไปได้แบบตรงจุดมากขึ้นบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนทีมงานทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเลยก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยเพราะว่ามันคือความเข้มแข็งกันทั้งจังหวัดแล้วก็อบจ.ที่มาร่วมงานกันตอนนี้การรวมศูนย์แล้วก็มองภาพเดียวกันแล้วก็สั่งการไปจากจุดเดียวเนี่ยกำลังทำงานอยู่แล้วก็ต้องการที่จะให้เกิดความช่วยเหลือให้รวดเร็วที่สุดในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น2กลุ่มหลักตามสถานการณ์น้ำคือกลุ่มตอนบน
1: ครับ
0: คืออำเภอปัวกับอำเภอท่าวังผาที่หนักมากๆอ่ะพี่บอล
1: ครับ
0: ตอนนี้น้ำอ่ะเริ่มลดลงละหลายพื้นที่เริ่มแห้งก็จะเข้าสู่ภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งละแล้วก็จังหวัดก็จะระดมสรรพกำลังเข้าไปทำความสะอาดต่างๆนานาแล้วก็มีการตั้งโรงครัวเพื่อแจกจ่ายอาหารส่วนกลุ่มตอนกลางแล้วก็ตอนใต้ก็คืออำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสาตรงนี้ต้องเพิ่มการเฝ้าระวังเพราะว่ามวลน้ำมันกำลังไหลมาแล้วก็ระดับน้ำมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจังหวัดก็เลยสั่งเตรียมศูนย์พักพิงรองรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงล่วงหน้าเลยโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเวียงสาคุณผู้ชมรู้ฟังมีใครมีญาติอยู่ที่เวียงสาหรือว่าอยู่ที่เวียงสาแล้วยังสามารถฟังเราได้รายงานมาให้ทราบบ้างได้ไหมคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลเองก็เริ่มออกมาบอกและหลายที่แล้วพี่บอลบอกว่าไม่รับผู้ป่วยฉุกเฉินนะหมายถึงว่าขอรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจริงๆก่อนแล้วก็ตอนนี้โรงพยาบาลก็วางระบบการป้องกันอะไรต่างๆนานาแล้วคือมั่นใจว่าป้องกันน้ำเข้าโรงพยาบาลได้ 100% แน่นอนสาธารณสุขเองเขาก็เตรียมยาเตรียมเวชภัณฑ์เตรียมประสานอสม.ลงพื้นที่ด้านการสนับสนุนประชาชนก็เตรียมอาหารเตรียมถุงยังชีพเตรียมสิ่งของจำเป็นด้านการฟื้นฟูก็สแตนบายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือทีมอาชีวะของกระทรวงศึกษาธิการนะพี่บอลเขาจะลงพื้นที่เดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะไปช่วยซ่อมแซมอันนั้นคือเป็นเรื่องที่อนาคตอันใกล้นะคะแต่ครั้งนี้สิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังก็คือว่าคุณยศชนันก็กำลังรับมือครั้งนี้โดยที่ไม่ได้มีแค่เฉพาะฝ่ายราชการแต่ว่าอดีตส.ส.ส.ส.ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรเงี้ยก็เข้ามาร่วมมือกัน
1: ใช่ก็มีส.ส.อาจจะมีหมอชนน่านก็ลงไปช่วยเหลือส.ส.ในพื้นที่ของพรรคประชาชนเองก็มีลงไปดูแลช่วยเหลือมีนะฮะแต่ทีนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราได้พูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการจากทางผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตก็คือรองศาสตราจารย์เสรีอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะฮะขออภัยนะครับ คือตอนนี้ถึงแม้ว่าระดับน้ำยังทรงตัวแล้วก็ลดลงแต่ว่ายังสูงอยู่ที่อำเภอเวียงสาซึ่งเมื่อสักครู่เราได้รายงานไปแล้วก็ฝนเนี่ยในช่วงวันที่21-22นี้ก็คือ2วันนี้จะเบาบางลงแต่พอมา23จะกลับมาหนักอีก1ชุด
0: พื้นที่ไหนนะคะ
1: เป็นช่วงตอน
0: น่าจะยงอยู่ที่เหนือ
1: ใช
0: ่
1: คือมันมาจากเวียดนามตอนเหนือแล้วมันก็จะผ่านภาคเหนือตอนล่างและก็จังหวัดน่านที่ก็อาจจะต้องรับมือ
0: นี่ตอนนี้ที่สุโขทัยอัน
1: นี้ทิศทางมันนะ
0: ตอนนี้ณตอนนี้สุโขทัยก็โดนอ่วมเลยค่ะพี่บอล
1: ครับ
0: ก็แปลว่าด้วยเนาะ
1: ใช่เพราะว่ามันก็น่าจะต้องผ่านเข้ามาเนื่องจากพอมันมาจากเวียดนามเหนือใช่ป่
0: ะ
1: มันก็จะผ่านภาคเหนือตอนล่างซึ่งแน่นอนว่าจังหวัดในโซนนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะอาจจะต้องได้รับฝนตกหนักแน่นอนแต่ว่าพอมันลดแล้วก็จริงระดับน้ำหรือมันดูเหมือนจะคลี่คลายแต่พอมันจะมาอีกหนึ่งก้อนใหญ่ๆมีเวลา

0: สองวันที่ฝนเบาแต่ตอนนี้เนี่ยสภาพดินอาจารย์บอกว่ามันอิ่มน้ำเต็มที่แล้วนะแล้วมันก็เสี่ยงดินถล่มและก็น้ำป่าหลากเข้ามาสูงพอน้ำมันมาเติมแบบนี้น้ำที่ดินมันอิ่มอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเติมแบบแล้วก็ท่วมเร็วมากกว่าก่อนหน้านี้ที่ดินมันอาจจะยังไม่อิ่มน้ำทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ต่างๆมีการแจ้งเตือนช่วงเช้ามืดแต่ก็ยังพบว่าอย่างมีผู้เสียชีวิตใช่ไหมที่รายงานไปแล้วก็มีฟีดแบ็กจากประชาชนนี่เลยว่าเตือนเราแล้วเนี่ยแต่เราจะให้เราไปอยู่ที่ไหน
1: ใช่เหมือนที่เราบอกไง
0: ทำไมไม่บอกจุดศูนย์พักพิงอันนี้อาจารย์บอกแบบนี้นะฮะว่าส่วนกลางเนี่ยมีภาระดูแลทั้ง76จังหวัดเนี่ยเอาละในส่วนหนึ่งคือมันระบุไม่ได้ถึงระดับรายละเอียดระดับหมู่บ้านแต่ท้องถิ่นเนี่ยจำเป็นจะต้องตั้งวอลลุ่มคู่ขนานกับส่วนกลางขึ้นมาเพื่อที่จะแจ้งจุดอพยพที่ชัดเจนให้กับชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานของฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายผู้บริหารที่ดูแลในพื้นที่นั้นๆเนี่ยอย่างล่าสุดพรรคประชาชนเขาอัปเดตสถานการณ์บอกว่าช่วงเช้าของวันนี้ค่ะอำเภอเมืองน่านหลายจุดน้ำยังท่วมสูงอยู่รถเล็กผ่านไม่ได้ระดับน้ำบางสถานียังเพิ่มกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องจับตามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังไหลลงเวียงสาตอนนี้ปภ.เขาส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วแหละแต่ณตอนนี้ยังมีหลากหลายพื้นที่เลยที่ระดับน้ำสูงที่รถยนต์มันสัญจรไม่ได้การเข้าช่วยเหลือก็ยากมากๆต้องใช้เรือหรือว่ารถยกสูงเป็นหลักแล้วคือเวลาเรือไปเนี่ยพี่บอลด
0: ้
1: วยความที่พอน้ำท่วมมันมองไม่เห็นข้างล่างอ่ะตอนนี้ก็ยังคงมีรายงานคล้ายๆกับหาดใหญ่ก่อนหน้านี้คือเราไม่รู้ข้างล่างมันเป็นอะไรอ่ะบางทีมันก็ตีเรือบางทีมันก็ทำให้มัน
0: เสียหาย
1: ด้วยแล้วก็ลำบากในการเข้าถึงด้วยอะค่ะซึ่งจุดเสี่ยงคือเวียงสาประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังที่สุดมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนกำลังไหลลงพื้นที่ตอนล่างอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลขึงตำบลซ่านอันนี้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างรุนแรงเลยก็ล่าสุดพรรคประชาชนเขาบอกว่าส.ส.น่านของพรรคก็ลงพื้นที่เลยเฝ้าระวัง
0: ใช่ครับตอนแรกเมื่อสักครู่ที่เราบอกถึงปริมาณฝนที่มันมา388มิลลิเมตรแต่ว่าตัวแบบจำลองมันคาดการเอาไว้ได้แค่80มิลลิเมตรเนี่ยวันนี้มีการแถลงบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นข้อจำกัดในเรื่องของเครื่องมือเลยที่จำเป็นจะต้องจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้แล้วก็ไปสอดคล้องกับอาจารย์เสรีที่อาจารย์ได้สัมภาษณ์ไว้ว่าณปัจจุบันโครงสร้างของเขาเรียกว่าสภาพกายภาพมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเนี่ยฝนตก100มิลลิเมตรอาจจะไม่เป็นไรแต่ณปัจจุบันอย่าว่าแต่ตก100เท่าเดิมเลยฮะแค่ตกน้อยกว่าเดิมแค่60มิลลิเมตรก็ท่วมแล้วแล้วบางจุดอย่างอำเภอปัวเนี่ยปริมาณฝนอย่างที่รายงานไปสูงกว่า300มิลลิเมตรใช่ไหมทีนี้เนี่ยท้องถิ่นณปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องประเมินความเสี่ยงพื้นที่ของตัวเองให้เป็นละเพราะว่าส่วนกลางคาดการณ์ค่าเฉลี่ยมันมีความผิดพลาดไง
1: อยู่ที่เครื่องมือเหรอเศร้าจัง
0: ใช่ๆโอ้เราก็แบบโอ้ยยังไงล่ะแล้วเครื่องมือมันจะได้ไหมมันจะมาเมื่อไหร่ยังไงอะน้องอุ้ม
1: ค่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราลองมาดูกันสักหน่อยสิว่าสิ่งที่ผู้รู้ที่เขาเคยผ่านสถานการณ์แล้วเคยบริหารสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยแล้วเขามีการโพสต์ลงในข้อความในพื้นที่ออนไลน์ด้วยนะพี่บอลเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลณตอนนี้แล้วเขาก็มีทางแก้ให้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นของท่านกันนะคะแต่ทีนี้ขออนุญาตบอกและย้ำอีกครั้งนึงว่าสิทธิ์มันมีจำกัดจริงๆแล้วระยะเวลาของการรับสมัครมันก็งวดเข้ามาแล้วค่ะสำหรับหลักสูตร MCOT CEO ofอาเซียนรุ่นที่3 MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะคะรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกเมื่อวานนี้เราได้คุยกับท่านอาจารย์อัดพิสารมณิชก็ได้เห็นภาพพอสมควรนะคะว่าตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569เนี่ยเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ค่ะไปเจาะลึกเศรษฐกิจแบบรอบด้านเลยกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยจะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้นักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆจะมาเปิดประสบการณ์แล้วเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนสำคัญที่สุดคือจะวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนค่ะรวมไปถึงเรื่องของ AI for CEO อันนี้เราก็ต้องการที่จะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้เรียนรู้ไปทุกๆมิติเหมือนกันรวมไปถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ

0: โทรได้เลยนะคะหยิบโทรศัพท์ของท่านมาได้เลยค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนนะคะเหลือแค่8ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะ
1: โอ้ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวขอเวลาอีกแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะอ่านความคิดเห็นคุณผู้ฟังนิดนึงบอกว่าตอนนี้เพื่อนอยู่ที่เวียงสาน้ำกำลังไหลเข้าบ้านเพิ่งไลน์มาบอกเลยนะฮะแล้วก็คุณสุรพัฒน์บอกว่าที่บอลพูดไปเมื่อสักครู่ว่าเมื่อคนหัดใหญ่เห็นน้ำจังหวัดน่านราวกับว่าน้ำจำนวนนั้นจะมาท่วมหัดใหญ่หรอครับไม่ใช่แบบนั้นนะ
0: มันคือความรู้สึกค
1: ่
0: ะ
1: มันเป็นความรู้สึกที่เวลาคนเคยโดนน้ำท่วมนะเวลาที่เพื่อนหรือว่าส่วนอื่นของในบ้านเรามีน้ำท่วมใหญ่เขาก็จะนอกจากความเป็นห่วงแล้วเพราะเขาเคยโดนสองก็คือเขาก็จะเริ่มรู้สึกวิตกกังวลหวาดผวาเหมือนเราเคยขับรถชนน่ะเวลาเราไปขับบนถนนใหม่ๆหลังรถชนเราก็จะเริ่มหวาดระแวงกลัวอะไรทำนองนั้นแล้วไม่ใช่แปลว่าน้ำท่วมหน้าแล้วเดี๋ยวน้ำจำนวนนั้นจะไปท่วมหัดใหญ่หรือท่วมกรุงเทพ
0: มันคือความรู้สึก
1: มันไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆอยู่แล้ว
0: มันคือความรู้สึกของคนที่มีหัวใจที่ห่วงใยเพื่อนร่วมชาติอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับทางคุณปลอดประสบสุรสวดีนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมานะฮะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาในช่วงที่2นะครับของแชร์เล่าข่าวเด็ดเดี๋ยวเรารอต่อสายกับทางคุณปลอดประสบสุรัสวดีซึ่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วเราก็เข็นบทบาทของท่านในช่วงที่มีปัญหาน้ำท่วม
0: มหาอุทกภัยปี
1: 2554นะฮะซึ่งในรอบนี้เนี่ยท่านออกมาโพสต์โซเชียลมีเดียด้วยนะครับถึงเรื่องของการที่บอกว่าเคยเตือนในเรื่องของน้ำที่มันจะผ่านเมืองแล้วก็อย่างเช่นแม่น้ำสายที่เคยผ่านแม่สายไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็เกิดแล้วเดี๋ยวอีกไม่ช้าก็จะเกิดอีกนะครับแล้วก็มีทางออกมาที่พูดถึงเรื่องฟลัดเวย์หรือว่าพื้นที่ผันน้ำนะครับแล้วก็ได้พูดไปถึงในสมัยตอนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้ประมูลแล้วก็ลงนามสัญญาการทำฟลัดเวย์เอาไว้แล้วซึ่งก็มีตัวงบประมาณไว้รองรับในช่วงนั้นแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ทำนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยในรายละเอียดกันว่าไอ้โครงการฟลัดเวย์ที่ว่าเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรแล้วมันจะต้องใช้เวลาในการจัดการหรือการทำมันอย่างไรบ้างมันมีทางออกอื่นๆอะไรอีกไหมที่จะแก้ปัญหาในช่วงนี้ไว้ก่อนเนี่ยนะฮะเราจะคุยกับทางดร.ปลอดประสบสุรัสสวัสดีนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านปลอดค่ะคือท่านเคยกำกับงานบริหารจัดการน้ำมาตั้งแต่ช่วงมหาอุทกภัย54นะคะแล้วก็จริงๆหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการคนแรกของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยตั้งแต่หลังจากสึนามิปี47มาแล้วทีนี้ท่านได้มีโอกาสได้โพสต์ภาพลงในโพสต์ข้อความลงใน Facebook อุ้มอยากจะขออนุญาตรวบตึงให้นิดนึงได้ไหมคะเผื่อคนไม่ได้มีโอกาสได้อ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากพอสมควรเลยค่ะท่าน
3: คืออย่างนี้ฮะเราแบ่งเรื่องเป็น2เรื่องนะฮะ
0: ครับ
3: น้ำท่วมทุ่งอันนึงนะฮะซึ่งเราเจอกันมาทุกปีกับน้ำทะลุผ่านเมืองนี่ของใหม่น้ำวิ่งทะลุผ่านเมืองบนถนนนะฮะของใหม
1: ่
3: สองนะฮะมารู้จักเทอร์มิคเทอร์มึงฮะก็คือฟลัดเวย
0: ์
3: คือพื้นที่ทิ้งน้ำอันที่สองบายพาสนะฮะอันนี้สมัยก็คือว่าอะไรล่ะทางน้ำ
1: น้ำเบี่ยงทางเบี่ยงน้ำไหมฮะ
3: ทางเบี่ยงน้ำ
0: ทางเบี่ยงน้ำ
3: โอเคเอาเบี่ยงน้ำนะครับเอาเรื่องวันนี้ก่อนนะวันนี้ก่อนนะครับวันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งพวกเราเนี่ยรู้แต่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ก็ไม่ใหม่นะเพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้ว2ปีที่แล้วต่อเนื่อง
1: คร
3: ั้งแรกที่อำเภอปายนะฮะน้ำในแม่น้ำปายไหลลงมาพอถึงอำเภอไม่ที่อำเภอแม่สายน้ำแม่สายไหลลงมานะฮะพอถึงอำเภอเนี่ยแม่น้ำแคบลงเยอะนะเนื่องจากทั้งไทยทั้งพม่าบุกรุกน้ำก็เลยถือวิสาสะวิ่งผ่าเมืองแม่สายเลยนะครับก็กลายเป็นแม่น้ำวิ่งผ่าเมืองนะครับเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงน้ำก็เชี่ยวมากเลยนะครับเรือแพล่มอุดตลุดหมดนะครับไอ้น้ำเชี่ยวผ่านเมืองนะฮะตามถนนเนี่ย

0: เกิดขึ้นแป๊บเดียว
1: ก็มาเร็วไปเร็วมาแรงไปเร็วค่ะ
0: มาไปเร็วนะฮะสองจากนั้นเนี่ยก็มาเจอที่แม่สะแม่ที่เชียงรายนะครับที่แม่กกนะฮะไหลมาจากเชียงใหม่นะครับพอจะเข้าตัวเมืองเชียงรายก็เกิดมีการปรับปรุงพื้นที่ทำศูนย์ราชการนะฮะไปขีดขวางทางน้ำน้ำก็เลยวิ่งพรวดผ่านเมืองไปเลยนะฮะเพราะนั้นถนนในเมืองเชียงรายอำเภอเมืองก็เลยกลายเป็นแม่น้ำครั้งที่สามนะครับที่จริงก่อนหน้านั้นครั้งที่สามก็คือที่อาดใหญ่นะครับน้ำวิ่งมาจากคอหงนะครับลงคลองคลองใหญ่ไม่พอก็วิ่งผ่านเมืองไปเลยนะครับนั่นก็น้ำวิ่งไม่กันแต่ว่าไม่ค่อยเชี่ยวเท่าไหร
1: ่
0: เพราะหันใหญ่เมืองใหญ่แล้วก็ไอ้สโลปมันไม่มากสุดท้ายนะฮะเกือบเกิดแต่ไม่เกิดคือที่เชียงใหม่นะครับน้ำผ่านเมืองเกือบวิ่งเข้ามาในเมืองอาจจบไปนะฮะมาถึงวันนี้มาถึงวันนี้นะครับ
2: ครับ
0: ฝนตกเกินกว่า100มิล200มิล300มิลนะครับทางตอนเหนือและทางตอนออกเฉียงเหนือของของจังหวัดน่านนะครับซึ่งมันมีภูสูงมีภูเขาสูงสูงอ่ะนะที่เรียกว่าภูนะได้แก่อะไรล่ะอย่างเช่นภูคาเนี่ยนะฮะสูงตั้งเกือบ 2,000 เมตรแล้วก็ยังมีภูเขาที่ติดกับหลวงพระบางเขาเรียกเทือกเขาหลวงพระบางนะครับก็สูง 2,000 เมตรนะครับฝนก็ตกมานะฮะที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติหลายพรวดมานะครับมาเจออำเภอปัวนะครับนอกจากนี้ยังมีน้ำทางตะวันออกจากอุทยานแห่งชาติขุนน่านด้วยนะก็มาที่ปัวปรากฏว่าที่อำเภอปัวเนี่ยก็ทำถนนนะฮะเส้นใหญ่แล้วก็ทำรั้วข้าง
1: ๆ
0: นะครับน้ำก็วิ่งมาถึงก็ปะทะเมืองตั้งนะฮะเกิดมีรูรูนี่คือรูถนนนะผมพูดเป็นรูแบบถนนก็วิ่งตามถนนนั่นแหละครับนะฮะผ่านบ้านผ่านช่องเชี่ยวรถลาพังเจ๊งหมดเลย
1: ทั้งถนนทั้งกำแพงนั่นแหละที่มันเป็นอุปสรรคเนอะที่น้ำมันฟู
0: คือไม่ใช่อุปสรรคไงมันเป็นที่ล่อน้ำอ่ะถูกไหม
1: ค่ะ
0: กำแพงก็บีบน้ำให้มันวิ่งให้ถนนก็เป็นทางน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นถนนในเมืองก็เลยกลายเป็นแม่น้ำอันเชี่ยวกรากน
1: ะฮะ
0: มาเร็วไปเร็วนะฮะระบบเตือนภัยเราเนี่ยนะครับต้องใช้เวลานะกว่าจะรู้กว่าจะเข้าใจกว่าจะเตือนไอ้นี่มันพุพะนะฮะไม่ทันจะได้หายใจมาเลยอันนี้ไอ้น้ำผ่านเมืองแบบเนี้ยนะครับมันเป็นเพราะเราไปจ้างเมืองขวางน้ำแล้วก็ทำถนนเชื้อเชิญน้ำสิ่งเนี้ยนะฮะมันเกิดในยุโรปมาก่อนแล้วนะครับยุโรปได้ชอบสร้างเมืองเชิงเขานะฮะเพราะว่าจะรักษาที่ราบไว้ทำการเกษตรพอฝนตกบนภูเขานะฮะก็ไหลผ่านเมืองเขาก็ใช้วิธีทำถนนเนี่ยโค้งไปโค้งมานะฮะไม่ทำถนนตรงงั้นนะครับ
2: ครับ
0: เพราะคือทำถนนตรงก็เจ๊งกันว่ากันเถอะ
2: แรงมาก
0: ต่อสองเขาก็ทำฟองเบี่ยงน้ำเข้าที่ก็ทำได้ก็กลับมาที่บ้านเรานะมาพูดเรื่องคลองเบี่ยงน้ำก่อนนะฮะ
2: ครับ
0: นะครับไม่จะผันน้ำแล้วย้ำแล้วย้ำอีก
2: ครับ
0: นะอย่างเช่นที่ด้านเนี่ยนะครับเอาอย่างสุดที่อำเภอหนองอำเภอบัวปัวเนี่ยนะครับ
1: บัวค่ะ
0: วันหน้าก็ต้องไปดูที่นะฮะมันสามารถสร้างคลองเบี่ยงน้ำได้ไหมพอน้ำลงมาจากภูเขาเข้าไปเข้าคลองเบี่ยงถ้าเป็นถนนก็เรียกว่าดีทัวร์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เรียกว่าดีทัวร์ภาษาไทยเรียกอะไรถนนเบี่ยงกันนะนะหรืออย่างอันใหญ่เนี้ยนะครับมันผ่านเมืองก็ดีทัวร์นะทำคลองเบี่ยงได้ไหมปัจจุบันนี้มันผ่ากลางเลยนะคลองพระรามหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเป็นต้น
2: ครับ
0: ถ้าวันนี้นะช่างในช่างทั้งหลายแหล่เข้าใจนะฮะแล้วก็ออกแบบแล้วก็ทำความเข้าใจกับฝ่ายการเมืองผมว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไม่ยากครับสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ไม่ยากเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะผมจะยกตัวอย่างนิดนึงนะรัชกาลที่9เนี่ยท่านทำสะพานลอยน้ำ
2: ครับ
0: สะพานให้น้ำข้ามนะครับที่สุวรรณภูมินะฮะน้ำจากฝั่งตะวันออกนะครับวิ่งมาเข้ามาเจอสนามบินผ่านไม่ได้ท่านก็ทำสะพานให้น้ำวิ่งข้ามนั่นก็เป็นตัวอย่างเราพวกเราก็ไม่ค่อยคิดกันนะครับวันนั้นเพราะนั้นวันนี้เป็นบทเรียนนะครับว่าทำยังไงจะป้องกันเมืองจากน้ำที่มันทะลุผ่านเพราะเราไปทำถนนนะครับเชื้อเชิญและทำกำแพงเพื่อบีบทำให้น้ำมันบีบแล้วมันเชี่ยว

0: ครับ
1: อันนี้เบี่ยงนะน้ำเบี่ยงนะซึ่งในสมัยผมเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องการเบี่ยงน้ำเลยยกเว้นนะฮะทำคลองบางไทรบางบานซึ่งก็ไม่เชิงเบี่ยงน้ำแต่เป็นคลองแบ่งน้ำเพราะแม่น้ำช่วงบางไทรบางบานเนี่ยนะครับประมาณ25กิโลเนี่ยไม่เกิน30เนี่ยมันแคบมากพอน้ำเหนือมาพ้นนครสวรรค์มามันเทอพอเทอมันก็ท่วมอยุธยาเราก็เลยเปิดแม่น้ำใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับในสมัยผมวางแผนไว้สร้างเสร็จภายใน3ปีเงิน 20,000 ล้านนะฮะสมัยนี้มือเติบอะท่านประมูลกันเขาลอกไปตั้ง 4-50,000 ล้านใน6ปียังไม่เสร็จเลยนะฮะตอนนี้อีกอันหนึ่งตอนนี้เรามาเรียกคลองผันน้ำล่ะนะฮะคลองผันน้ำก็คือว่าน้ำมันมาเยอะเป็นพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับมันก็จะท่วมเมืองสำคัญอย่างเช่นโตเกียวสมัยก่อนเขาเรียกเอโดะนะ
0: คร
1: ับ นะครับคนญี่ปุ่นเมื่อ400ปีที่แล้วนะบอกว่าถ้าคืนไม่ทำอะไรนะเมืองเอโดะนี่จมแน่ก็ทำคลองผันน้ำนะฮะอ้อมเมืองนะครับอ้อมเมืองเอโดะคือโตเกียวนี่พอมาถึงประเทศไทยนะฮะปี53สิใช่ไหมฮะ54กรุงเทพกับปริมณฑลน้ำท่วมเพราะระบายลงทะเลไม่ได้เพราะน้ำทะเลขึ้นสูงนะฮะเราก็บอกถ้าอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะครับน้ำที่ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นเดี๋ยวก็ท่วมกรุงเทพ
0: ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นต้องแบ่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะจากประมาณ 4,000 คิวเซกเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ที่นครสวรรค์นครสวรรค์คือปิงกับยมปิงวังปิงกับวังนะครับ
0: ครับ
1: เราก็ทำวางแผนออกแบบประมูลเตรียมลงนามก่อสร้างด้วยเงินประมาณ5หรือ60,000ล้านบาทผมจำไม่ได้วิ่งจากนครสวรรค์นะครับไปออกสมุทรสาครโดยระบบ gravity เพราะมันสูงพอนะครับก็เตรียมจะลงนามอยู่แล้วเกิดการปฏิวัตินะฮะเงินนั่นก็หายโครงการก็หายจนทุกวันนี้นะถ้าไม่ทำนะครับวันหนึ่งกรุงเทพจมครับตอนนี้นอกจากฝั่งตะวันตกที่ผมเรียนเล่าเมื่อสักครู่นี้แล้วม
0: ัน
1: ต้องทำฝั่งตะวันออกด้วยนะคือจากแม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสักเนี่ยก็ใช้โครงข่ายเดิมเนี่ยนะครับก็คือคลองละปีพัฒน์เนี่ยนะฮะปรับปรุงสมัยนะครับมันก็จะสามารถแยกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจากแถวชายนาทเนี่ยผมว่าได้น่าจะได้สัก500-600นะ500-600ฝั่งตะวันออกบวกกับ1,000เศษทางฝั่งตะวันตกรวมก็เป็น1,500 เป็นลบจาก 4,000 น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเหลือ 2,500 2,500 ผ่านกรุงเทพน้ำมันก็ไม่ท่วมเพราะฉะนั้นวันนี้นะจะต้องตามทวงรัฐบาลนะเอารัฐบาลคุณประยุทธ์นะฮะหลังจากสวดท่านแล้วก็แล้วไปนะรัฐบาลจากนี้เป็นต้นไปต้องทำครับยังไงรัฐบาลไหนก็ต้องทำฮะคลองผันน้ำต้องมีแน่นอนไม่มีกรุงเทพจมโดยเฉพาะวันหน้านะครับน้ำทะเลมันสูงขึ้นยิ่งระบายน้ำยากไปอีกสองนะกลับไปพูดเรื่องเดิมตอนนี้มีอำเภอหรือจังหวัดหลายแห่งที่สร้างขวางทางน้ำและอยู่ใกล้ภูเขา
0: ค
1: ุณจะเจอนะฮะน้ำไอ้เรียกอะไรแฟลชฟลัดนะฮะท่วมเมืองบนไฮเวย์กลางเมืองนะครับไปสำรวจเสียนะว่าเมืองไหนนะฮะแล้วก็ไปปรับปรุงเท่าที่ทำได้แล้วก็ไปทำทางเบี่ยงเสียนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากทำนะครับนะฮะ
2: ค่ะถ้าเริ่มตอนนี้หลักการทำงานทางวิศวกรรมนี่มันซับซ้อนซับซ้อนถึงขั้นที่มันจะมีความยากลำบากมากขึ้นในการทำนะคะ
1: ไม่ยากเลยไม่ยากเลยมันจะไปยากอะไรนะฮะไม่จะยากเลยเอาง่ายๆครับมีอำเภอหนึ่งนะฮะขวางทางน้ำอยู่แล้วก็มีถนนอย่างที่ผมพูดเมื่อกี
0: ้
1: นะครับผ่ากลางเมืองวิ่งจากบนลงล่างเต็มไปด้วยกำแพงก็ใช้กฎหมายอะไรก็ไม่รู้ทุบกำแพงให้หมดอ่ะพอน้ำผ่านเข้ามามันก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมฮะกลายเป็นแพเพราะแพมันก็ไม่แรงใช่ไหมไม่ยากไอ้นี่ไม่ได้เสียตังค์เลยนะทุบอย่างเดียวนะข้อ2นะครับขุดถูกดีนะฮะทางเบี่ยงให้มันไปที่อื่นเสียนะ3ถ้าอยากทำสะพานอันนี้เสียตังค์หน่อยนะอย่างที่ตะวันตกเดียวนะครับสะพานแบบสะพานที่รัชกาลที่9ท่านทรงทำเนี่ยนะครับออกแบบให้รับน้ำให้รับน้ำหนักได้มากกว่าปกตินะเพราะว่าไอ้น้ำมันหนักรถยนต์นะน้ำคิวนึงมันหนัก1ตันใช่ไหมด้านน้ำนะ4เดือนไม่ให้รถวิ่งให้น้ำวิ่งอีก8เดือนให้รถยนต์วิ่งแล้วก็เก็บตังค์ก็ไม่เห็นมีอะไร

0: เอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเราแยกในเรื่องของการจัดการพื้นที่ก่อนว่าจะพื้นที่ตรงไหนทำได้จะไปเวียนคืนหรืออะไรเอาว่าไปแต่ว่าด้วยระยะเวลาของแต่ละพื้นที่เพราะเราจะเห็นแล้วเนี่ยว่ามันมีหลายเมืองมากเลยท่านประสบที่มันขวางทางน้ำอยู่แปลว่าในทุกๆเมืองคือเราควรจะใช้หลักการแบบนี้ทั้งหมดเลยอย่างนี้หรือว่า
1: ครับ in general ต้องเป็นแบบนี้หมดก็แบ่งไปนี่ฮะใช่ไหมฮะชนประทานก็มีเขตใช่ไหมฮะมี capacity ที่จะทำงานได้ทางหลวงก็มีเขตใช่ไหมฮะมานั่งสมหัวกันนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีก็แบ่งกันไปคนละเขตก็ได้เหมือนจะเป็นไรเลยนะฮะต้องขั้นไหนต้องการลีดเดอร์ชิพนะฮะที่จริงนะคุณอนุทินเนี่ยอันนี้ผมรู้จักท่านมาแต่เด็กๆนะเพราะเป็นลูกเพื่อนผมท่านเป็นเอนจิเนียร์นะโดยพื้นนะจะบอกผมจงให้ท่านรู้เรื่องนะนะครับไอ้ที่ผมพูดเนี่ยก็เคยพูดกับท่านมาแล้วนะนะพูดกันแบบอาหลานนะนะครับหรือรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยนะครับคุณสุริยานี่เขาก็เอนจิเนียร์นะแต่เขาไปเก่งเรื่องถนนแต่การมาพูดให้เข้าใจเรื่องน้ำเนี่ยมันไม่ยากหรอกนะฮะทีนี้รัฐบาลเนี่ยนะนี่เตือนด้วยความหวังดีนะไม่ได้ว่านะนักการเมืองสมัยเนี่ยคุณก็วุ่นวายใช่ไหมคุณควรจะมีปลัดที่มันเก่งๆรู้เรื่องฮะคุณก็ไปย้ายข้ามกรมข้ามกระทรวงก็หันแหลกแจกมาแล้วคุณก็พึ่งเขาไม่ได้หรือว่าเขาไม่รู้อ่ะใช่ไหมมีอธิบดีสายตรงๆคุณก็ไม่เอาพวกอธิบดีสอพลอมาเพราะเกิดเรื่องขึ้นกูก็เจ๊งคนเดียวอ
2: ่
1: ะ
2: อย่างวันนี้สิ่งที่ดำเนินการไปแล้วคือให้ท่านยศชนันท่านนั่งบัญชาการเลยแล้วก็เป็นซิงเกิลคอมมานด์เลยตรงนี้ท่านมองว่าเป็นยังไงคะกับการแก้ปัญหาณวันนี้ค่ะ
1: คือท่านนายกเชนเอ้ยไม่ใช่เรานายกเชนของผมเนี่ยนะครับก็เรียกอะไรนะคือท่านนายกไม่อยู่อ่
2: ะ
1: ใช่ไหมก็ต้องใช้อาจารย์เชนอ่
0: ะ
1: นะอาจารย์เชนก็มีพื้นความรู้เพราะว่าเป็นเอนจิเนียร
2: ์
1: นะแต่นะฮะเหตุการณ์ที่น่านเวลาเนี้ยมันไม่ใช่น้ำหลากนะครับ
2: ม
1: ันเป็นน้ำพุ่งกระฉูดพวกฮะใช่ไหมฮะอาจารย์เชนไปถึงคอก็ลงไม่ได้นะฮะสองสั่งเรือก็ไม่ได้เพราะน้ำมันเชี่ยวเกินกว่าเรือจะวิ่งนะสามพอจะลงมือช่วยน้ำไปหมดเรียบร้อยแล้วนะแต่ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วที่ผมพูดอย่างนี้ผมก็ลองแปลว่าเราจะต้องแบ่งสถานการณ์นะเป็นสองอย่างสถานการณ์แบบการเกิดฉับไวรุนแรงรวดเร็วเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องมอบแต่ต้นนะฮะให้ผู้ว่าผู้เวอร์อะไรเนี่ยนะฮะเขาลำบิดจ่อนะฮะจ
2: ะ
1: ได้ถึงขั้นไอตอนอะไร recovery นะฮะ search and rescue นะหรือ recoveryเจอเจอเลชิวก็คือหาคนเจ็บคนป่วยคนตายอยู่ที่ไหนนะ
2: ฮะ
1: หรือ recovery คือซ่อมโน่นซ่อมนี
2: ่ค่ะเหตุการณ์เกิดไปแล้ว
1: ฟื้นฟูเนี่ยโอเคตั้งแบบนี้ได้แต่ไอ้ตอนเผชิญเหตุเนี่ยนะครับมันไม่ได้อ่ะมันต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าว่ากันเลยนะครับ
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านปลอดบอกว่าระบบเตือนภัยอ่ะมันต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยประชาชนบางพื้นที่เขายังต้องอพยพตอนกลางคืนอยู่แล้วตอนนี้ระบบเตือนภัยของไทยมันมีเออ ตรงไหน
1: สึนามินะครับม
2: ัน
1: เกิดแผ่นดินไหวปึ้ง
0: ๆ
1: ในทะเลนะครับความลึกสมมุติว่าไม่เกิน10นะฮะความรุนแรงนะฮะที่ไอ้ EP Center เกิน8แล้วก็เดาว่าสึนามิแหละแล้วก็คำนวณปุ๊บปั๊บนะฮะว่าไอ้จุดนั้นมันห่างจากประเทศไทยเท่าไหร่ก็มีเวลาเตือนนะครับเป็นครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับระบบเตือนภัยก็เป็นแบบนึงที่พอมาถึงอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยใช่ไหมก็ต้องปรับระบบเตือนภัยให้มันเร็วขึ้นถามว่าทำไงน้ำนี่มาจากไหนมาจากฟ้าคุณพยากรณ์ล่วงหน้าได้7วันแน่นอนครับผมเชื
0: ่อ
1: นะสองนะฮะตกปังไหลเนี่ยนะฮะอยู่ในป่าอยู่บนยอดเขาเนี่ยเซ็นะครับน้ำมันวิ่งโอ้โหเร็วมากก็ต้องไปตั้งเครื่องวัดน้ำเนี่ยนะครับในป่านะครับก็ต้องไปคุยกับกรมป่าไม้กรมอุทยานฝึกเขานะครับว่าเฮ้ยคุณต้องดูแลบำรุงรักษานะนะแล้วเครื่องตรวจเนี่ยก็ขอให้กระจายอยู่อันไหนอยู่ในลำธารอันไหนอยู่ลอกลำธารพอจะเข้าเมืองก็ต้องมีเครื่องนึงอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นความรวดเร็วเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกัน
2: เ
1: ราก็ยังไม่ได้แยกแยะสิ่งเหล่านี้เท่าที่ควรนะยังต่อไปอีกฮะในเรื่องการบริหารสมัยผมเนี่ยศูนย์ต้นไม้ขึ้นกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงนายกรัฐมนตรีก็มอบอำนาจให้ผมนะครับเกิดปุ๊บผมรู้ละแล้วผมตัดสินใจได้เองแล้วผมก็เรียนท่านนายกว่าผมตัดสินใจก่อนบอกท่านนะไม่มีเวลาบอกท่านหรอกแล้วผมก็มีสถานีวิทยุทีวีของผมเองนะฮะตัดไฟปั๊บเนี่ยนะครับอสมทเนี่ยมันตัดพวกเดียวเข้ามาในสตูดิโอผมปรากฏว่าศูนย์เตือนภัยนะฮะก็เปลี่ยนจากสำนักนายกไปเป็นกรมอุตุก็มีเทคโนโลยี

ตอนนี้ไปอยู่กับปอพอเจ๊งเลยใช่ไหมปอพอคือมหาไทยรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เด็กมันก็ไม่อยากไปนี่เขาพูดไม่ใช่ผมพูดนะแล้วเวลารายงานก็ต้องผ่านจากการเป็นระดับ

0: บุคคลสำคัญที่สุดเราก็ต้องทำให้การรายงานเนี่ยชัดคัดที่สุดและการสั่งการเนี่ยต้องเด็ดขาดและรวดเร็วที่สุด
1: ครับ
0: ครับ
1: เอ๊ะผมย้อนถามนิด
0: เนี่ยที่พูดโครงสร้างมาเนี่ยดี
1: คร
0: ับ ก็คือศูนย์ดูแลก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้างสิ่งก่อสร้างก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้าง
1: ใช่ทั้งตัวโครงสร้างการบริหารกับสิ่งก่อสร้างอย่างไม่ว่าจะเป็นบายพาสหรือว่าตัวแฟลตเวย์เนี่ยโอเคมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าแต่ละปีที่มันก็จะเกิดเนี่ยมันมีอะไรที่จะมีแนวทางสั้นๆที่จะแบบบรรเทาให้มันทุเลากว่าทุกๆปีได้ไหมก่อนที่พวกแฟลตเวย์หรือบายพาสมันจะเกิดขึ้นจริง
0: ก็ต้องแก้ที่คนละมั้งระบบแก้ที่ระบบนะฮะแก้ที่ระบบนะครับผู้ว่าก็ลดผู้ว่าในอำเภอเนี่ยก็ลดบทบาทสพ.ลงหน่อยขอโทษนะขออนุญาตคนอายุ81พูดแบบนี้แล้วกันนะพูดตรงๆอะไรตรงๆอะไรเงี้ยนะฮะเช่นเดียวกับพวกกรมกองทั้งหลายทางด้านเทคนิคเนี่ยคุณก็ประสานกับจังหวัดมหาดไทยให้มันตรงๆไปเลยได้ไหมนะไม่ต้องไปรออะไรท่านรัฐมนตรีมารอเครื่องบินท่านลงก่อนเนี่ยพูดหยาบๆประชาชนตายห่าก่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะบอกให้นี่ผมไม่ต้องการจะพูดหยาบนะแต่ว่าถ้าผมไม่พูดแบบนี้มันก็ไม่เข้าขึง
1: ไม่เห็นภาพ
0: มันไม่สุภาพผมรู้นะ
1: เข้าใจได้ครับโอเคก็แปลว่าณปัจจุบันนี้ก็คือว่าที่มันอาจจะล่าช้าไปในความเข้าใจของท่านก็คือน่าจะเป็นเรื่องของระบบการโครงสร้างการบริหาร
0: ก็ด้วยกับความไม่เข้าใจวิกฤตใหม่นี่ผมพูดเรื่องที่น่านที่ปัวนะ
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำผ่านเมืองนะครับเรายังไม่เข้าใจเมคานิซึมของมัน
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ทีนี้สถานีต่อไปที่ควรจะระมัดระวังคือที่ไหนคะ1นาทีสุดท้ายค่ะท่านค
0: ่
2: ะ
0: เชียงรายสิครับแล้วก็ที่เดิมแล้วครับ
2: แม่สาย
0: คือแม่สายนะ
1: ครับ
0: ถ้าต้องแห่งนี้ท่วมอีกเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะครับคุณหนูแล้วก็รอไปอีก 3-4 เดือนก็นวดแล้วครับ
1: ลงใต
0: ้หาดใหญ่แล้วครับหาดใหญ่แล้วเนี่ยเอาจุดเดิมแล้วก็นะฮะอย่าไปหาจุดใหม่เลยจุดเดิมฮะแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่ขอเตือนไว้นะนะครับคือสุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัย
2: ตอนนี้ไปแล้วค่ะท่านประธานตอนนี
0: ้น้ำนี้นะฮะเดี๋ยวก็ถึงสุโขทัยสุโขทัยพอเข้าเมืองปั๊บนะครับปีงหวะแม่น้ำยมก็จะเล็กลงก็จะท่วมสุโขทัยทางออกนะก็ต้องไปทำบายพาสทำทางเบี่ยงนะฮะที่แม่น้ำยมสายเก่าซึ่งขอประทานโทษนะสร้างมานะฮะมันรู้นี่ปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่ก็ยังไม่เสร็จก็ไม่รู้เป็นยังไงถึงไม่ยอมเสร็จ
1: ขอบคุณมากมากเลยครับวันนี้ครับพอโอ้เราได้เห็น ได้เห็นภาพแล้วก็หวังว่าสิ่งที่มันน่าจะเกิดถ้ามันมีประโยชน์มันก็ควรจะต้องเกิดนะฮะ ขอบคุณ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมาก
1: เล
2: ยครับขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ดร.ปราบประสบสุรสวัสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและท่านเองก็อยู่เบื้องหลังของการบริหารจัดการน้ำมายาวนานนะคะและในขณะเดียวกันก็พูดถึงเรื่องของการแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าจริงๆหลายๆสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยคือเป็นแผลใหญ
1: ่
2: ที่เป็นแผลเรื้อรังบางแผลก็ดูจะเป็นหนองแล้วแต่ก็ยังรักษาไม่หายสักทีนะคะ
1: คือเราก็ไม่อยากจะล่าไปการเมืองเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าด้วยทางหลักวิศวกรรมของไหลใดๆแล้วก็ชลประทานทั้งหลายแหล่นะฮะมันก็เป็นสิ่งที่เราพอมองเห็นภาพได้ว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะครับแต่ในระยะสั้นการบริหารจัดการก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆควบคู่กันไปและนี่แหละฮะเห็นไหมท่านบอกว่าเชียงรายแม่สายสุโขทัยเดี๋ยวสิ้นปีไป
2: ที่ใต้หัดใหญ่อีกเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแต่ว่าสิ่งที่ไม่เดิมคือปรากฏการณ์น้ำท่วมตอนนี้มันเป็นแบบใหม่แล้วนะ
1: ใช่มันเป็นเรื่องใหม่นี่แหละครับก็จะตอบคำถามที่ได้พูดไปตอนท้ายของเบรกที่แล้วแหละมันไม่ได้แปลว่าน้ำมวลเดียวกันนะ
2: ใช
1: ่แต่มันเป็นเรื่องของวิกฤตแบบเดียวกันเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะกลับมาครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะครับ
2: ค่ะหนึ่งเรื่องที่มีการพูดคุยกันในวันนี้โดยเฉพาะในโลกออนไลน์นะคะก็คือเรื่องของการจากไปของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะสิ่งที่เคลื่อนที่ไปก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะพี่บอลเพราะว่าก็เริ่มมีการมีคลิปเก่าๆหรือว่ามีคอมเมนต์เก่าๆที่ออกมาตั้งคำถามหรือว่าตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะอุ้มขออนุญาตยกเอาข้อมูลแล้วก็คอมเมนต์ของคุณหมอซึ่งเป็นแพทย์หัวใจและการกีฬาคุณหมอแอร์เขาโพสต์ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดบอกว่าทุกครั้งที่มีคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหัวใจรู้สึกเสียดายทั้งคู่ต่อผู้ป่วยและครอบครัวพร้อมกับย้ำนะคะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มันค่อยๆสะสมจากไขมันความดันสูงน้ำตาลสูงและการสูบบุหรี่ค่ะ คือคุณหมอแอร์เนี่ยบอกว่าในฐานะแพทย์หัวใจทุกครั้งที่พบการเสียชีวิตจากโรคหัว

0: ไปก่อนวัยอันควรโอ้มันรู้สึกนะคะว่ามันมีหลายกรณีหลายปัจจัยเสี่ยงมากๆเลยที่มันสามารถที่ตรวจพบแล้วก็ลดความเสี่ยงได้ล่วงหน้าอย่างโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองมันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีอะค่ะกระบวนการมันจะค่อยๆสะสมหนึ่งในกลไกก็คือคราบไขมันสะสมในผนังหลอดเลือดร่วมกับปัจจัยอย่างความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็การสูบบุหรี
1: ่
0: ถ้าโรคค่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยผู้ป่วยบางรายอาจจะมีเริ่มอาการแสดงออกแบบนี้เจ็บหน้าอกเวลาไอแรงๆ
1: อ
0: ย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นหนึ่งสัญญาณที่แสดงออกมาแต่ว่าบางกรณีค่ะคราบไขมันมันอาจจะแตกหรือว่าเกิดลิ่มเลือดอุดตันอย่างเฉียบพลันก็เลยนำไปสู่ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตฉับพลันนั่นเองคือคุณหมอแอร์บอกว่าโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดรวมถึงโรคมะเร็งด้วยนะคะ
1: ครับ
0: มันเป็นกลุ่มโรคสำคัญที่ฆ่าชีวิตคนจำนวนมากโรคหลอดเลือดเป็นโรคที่สามารถลดความเสี่ยงได้นะคะถ้าเกิดเราตรวจพบแล้วก็เราสังเกตตัวเองอะค่ะอันแรกคือไขมันสูงไขมันสูงไม่ได้แปลว่าอ้วนนะบางคนตัวผอมเลย
1: เป็นฮะ
0: ใช่
1: มันอยู่ที่ว่าปริมาณไขมันที่ว่าแล้วก
0: ็ LDL
1: ประเภทของไขมันด้วย
0: ใช่ถ้าไปตรวจร่างกายหลักง่ายๆคืออาหารที่ทานเข้าไปแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิต
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดคนที่เขาปรับพฤติกรรมแล้วระดับไขมันยังไม่ลดลงอะค่ะก็อาจจะต้องใช้ยาเป็นทางเลือกต่อไปแต่ต้องให้คุณหมอเป็นคนควบคุมทั้งหมด
1: คือถึงได้คุยกันตั้งแต่เมื่อวานเนาะว่าด้วยสายตาของเราเวลาที่เรามองตัวเราเองหรือคนรอบข้างเนี่ยเขาอาจจะดูแข็งแรงแต่ระบบภายในร่างกายเนี่ยเราถ้าไม่ได้ตรวจจริงๆเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรอยู่แล้วทางไตกรณีของเรย์แมคโดนัลด์นะฮะริโอพุทก็ได้ให้สัมภาษณ์วันนี้เนาะบอกว่าตัวพี่เรย์เนี่ยเวลาที่ทำงานอะไรที่ต้องใช้กิจกรรมเหนื่อยๆเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนดูเหนื่อยง่ายเคยแนะนำใช่ไหมว่าลองไปตรวจสุขภาพไหมแต่ก็ไม่ได้ไปตรวจเนาะ
0: น
1: ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองเช่นสโตรกที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยมันเป็นเหมือนไซเลนคิลเลอร์อ่ะมันเป็นภัยเงียบใช่เพราะว่าตัวโรคเนี่ยในหลายๆกรณีเลยคือมันแทบจะไม่แสดงอาการอะไรเลยจนกระทั่งหลอดเลือดมันตีบไปแล้วมากกว่า 70% แล้วมันถึงจะเริ่มมีการอุดตันแบบเฉียบพลันอะไรแบบเนี้ยถ้าตัวลิ่มเลือดที่มันสะสมอยู่แล้วมันหลุดไปได้แล้วมันโฟลต่อโอเคนั่นคือโชคดีมากแต่ถ้าเกิดมันตันมันตีบแล้วมันสะสมไม่รู้ตัวก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ทางเลือดที่มันจะไปถึงไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงหัวใจมันจะหยุดนั่นแหละแล้วมันมีช่วงระยะเวลาของมันด้วยนะอย
0: ่
1: างเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาไม่แน่ขออภัยไม่แน่ใจว่าจะต้องรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุดอะ
0: จริงๆแล้วเรื่องนี้หลายๆคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะพอสมควรโดยเฉพาะคุณหมอนะคะแต่ว่าหนึ่งในคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่รู้สึกว่าบางทีคุณต้องใช้สติมากๆเลยคือชาวเน็ตที่เขามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณแหม่มภรรยาของคุณเรย์อะค่ะเพราะมันจะมีภาพคุณแหม่มที่อยู่บนรถอะพี่บอลแล้วคุณแหม่มก็ยิ้ม
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็คุย
1: ตอนที่ใส่แว่นเนาะ
0: ใช่คือพอมันเป็นคลิปให้สัมภาษณ์หลังจากที่สูญเสียสามีแล้วผู้ชมบางส่วนเขาเข้าไปคอมเมนต์ว่าทำไมยังมีรอยยิ้มทำไมยังมีการหัวเราะได้อะทำไมถึงไม่เศร้าอ่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้อุ้มมองต่างนะคือสำหรับอุ้มรู้สึกว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะการยิ้มมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นกำลังมีความสุขอย่างเดียวนะคะมันเหมือนกับคนคนนึงที่เขาไม่ร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นเขาไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เศร้าอ่ะค่ะคนที่เขาใช้งานในโลกออนไลน์เยอะมากนะที่เขาเข้ามาคอมเมนต์อ่ะอ
1: ุ้
0: มเห็นด้วยนะเขาบอกว่าเวลาที่เขามีประสบการณ์ในการสูญเสียคนในครอบครัวตัวของเขาเองอ่ะมันต้องพยายามเข้มแข็งแล้วก็รับมือกับคนรอบข้างอ่ะค่ะช่วงระยะเวลาที่มันเพิ่งเกิดขึ้นอ่ะอย่างเช่นในงานศพช่วงแรกๆของการสูญเสียเนี่ยทีเขายังต้องไปยิ้มรับแขกแล้วก็คุยกับญาติแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจที่อุตส่าห์เดินทางมาแต่พอเขากลับไปอยู่ตามลำพังอ่ะความรู้สึกที่แท้จริงนั่นแหละค่ะที่มันแสดงออกมามันอาจจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงด้วยซ้ำบางคนใช้คำว่าอยู่คนเดียวแล้วแทบขัดใจเลยนะ
1: นั่นแหละฮะ
0: เวลาที่เราเศร้าก็ไม่ได้แปลว่าเราคือจำเป็นต้องแสดงให้คนอื่นเขาเห็นตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะคือบางคนอ่ะเขาอาจจะแสดงออกด้วยการนิ่งเงียบไม่แสดงอารมณ์ออกมาบางคนพยายามที่จะแสดงความปกติออกมาให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ต้องเจอคนจำนวนเยอะมากๆอย่างคุณแหม่มเนี่ยต้องเจอนักข่าวรอยยิ้มมันอาจจะเป็นมารยาทสังคมของเขาก็ได้

0: อะค่ะหรือบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้ประคองตัวเองผ่านสถานการณ์ตรงหน้าไปได้เพราะฉะนั้นการที่เราเห็นคนคนหนึ่งยิ้มอะเราสรุปไม่ได้ทันทีหรอกค่ะว่าเขาไม่ได้เสียใจหรือว่าเขาไม่รู้สึกกับความสูญเสียนี้
1: ใช่ใช่คือเอาจริงๆในจังหวะภาพที่มีดราม่าเห็นไหมดราม่าอีกแล้วบ้านเราเดี๋ยวดราม่าเยอะ
0: ดราม่าเก่งมาก
1: เออแล้วคือ
0: เดี๋ยวขอโทษนะพี่บอลคือพออ่านข้อความคอมเมนต์ต่างๆที่เขาดราม่าคุณแหม่มคำถามที่อุ้มเกิดขึ้นมาในหัวเลยคือเอ๊ะแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะไปตัดสินอารมณ์ของเขาหรือเข้าไปอยู่ในหัวใจหรือความรู้สึกของเขาอะ
1: ใช่
0: ใช้สิทธิ์อะไร
1: ใช่คือจ้างสังเกตมากเลยคือจริงๆเราโฟกัสกับเรื่องของอะไรอะ
0: ค่ะ
1: ของเรื่องของคุณเรสาเหตุหรืออะไรหรือว่าที่มันจะเอามาช่วยกันเตือนภัยว่าเอ้ยมันมีปัญหาที่จะต้องดูแลคนรอบข้างอะไรยังไงอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำว่าตกลงเอ๊ะภรรยาเขาเสียใจไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอมันมีไอ้ตัวที่มีการคอมเมนต์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วบอลก็กลับไปลองดูภาพนั้นน่ะมันเข้าใจได้ในอีกอารมณ์หนึ่งนะว่าคุณแหม่มพยายามที่จะใช้ความรู้สึกในการที่จะรักษามารยาทในการตอบคำถามสื่อมากกว่าที่จะแสดงว่าตัวเธอนั้นรู้สึกอะไรอยู่ในใจมากกว่าแบบนั้นเนี่ยนะเออเนาะก็มันก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเสมอๆในทุกๆเรื่อง
0: ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงตามต่อกันอยู่ก็คือเรื่องของการลงทะเบียน THAI Passport นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการโจมตีจากฝ่ายค้านพอสมควรเลยในเรื่องของการที่ออกมาพูดอย่างเช่นดร.การดีอย่างเนี้ยดร.การดีท่านออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนแล้วท่านก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ามันเหมือนเป็นการยินยอมให้ข้อมูลนั้นอะมันไม่ได้ถูกใช้แค่ในประเทศไทยอ่ะพี่บอลเหมือนกับมันจะสามารถที่จะรั่วไหลไปที่ต่างประเทศได้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่เราลงทะเบียนเวลาพี่บอลลงทะเบียนอ่ะมันจะมีข้อมูลที่มันเยอะมากละเอียดมากแล้วเราต้องไถผ่านไปเร็วๆอ่ะเพื่อที่จะตอบแค่ว่าตกลงอ่ะ
1: พี่บอลยอมรับเลยนะยกมือเลยครับคือผมไม่ได้อ่านครับผมรีบเลื่อนสกอลลงมาแล้วก็ยินยอมทันที
0: ใช่ทีเนี้ยพอมันเป็นแบบเนี้ยดร.การดีอะค่ะท่านก็บอกว่าท่านสงสัยอะว่าทำไมมันถึงไม่ถูกต้องตาม TOR มันก็เลยกลายเป็นคำถามไปที่ TOR เหมือนกันแล้วก็ท่านมองว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นอะท่านไม่ได้ต้องการที่จะจับผิดไปเรื่อยๆอะท่านแค่ต้องการคำอธิบายที่เข้าใจได้รู้เรื่องมานั่งแล้วก็มาช่วยกันคิดอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะการใช้ AI มาพัฒนาทักษะมันถือเป็นเรื่องดีนะแล้วเงินที่มาใช้มันก็คือเงินของประชาชนนะคะ
1: ครับ
0: มันต้องตอบให้ได้สิว่าคุณเอาไปทำที่มันเกิดประโยชน์ไหมแล้วมันมีความปลอดภัยกับประชาชนหรือเปล่าเหมือนเมื่อวานนี้ที่เล่าให้ฟังว่าส.ส.พรรคประชาชนเขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมเป็น .net อะทำไมไม่เป็น .go.th คือถ้าพูดถึงเรื่องของงบเนี่ยดร.การดีก็มองนะว่าถ้ามีงบก้อนเดียวกันแล้วต้องการยกระดับ AI มันควรจะเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสใช้ประโยชน์สูงสุดก่อนคือกลุ่มแรกอะอาจจะเป็นผู้ประกอบการ SME ที่สามารถใช้ AI ในการลดต้นทุนในการเพิ่มยอดขายในการยกระดับการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกกลุ่มคือกลุ่มสตาร์ทอัพหรือว่าผู้พัฒนา AI อะคือคุณก็ต้องจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือระดับโปรเฟสชันนอลเพื่อพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็นวัตกรรมต่างๆแล้วถึงค่อยขยายไปที่นักศึกษาบุคลากรแล้วประชาชนกลุ่มอื่นๆซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือใครก็ได้อายุ15ปีขึ้นไปใช่ไหม
1: มันก็จะกลายเป็นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ยเขาได้เข้ามาลงทะเบียนไหมคนที่แค่อยากลองดูซึ่งอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์จากมันเต็มที่ก็อาจจะกลายเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์500,000นั้นไปก็ได
0: ้คือตอนนี้ดร.การดีท่านมองว่าการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้วดำเนินการให้มันเป็นระยะแบบนี้มันจะช่วยวัดผลได้มากกว่าว่าเงินที่ใช้สร้างทักษะเพิ่มรายได้หรือว่าลดต้นทุนได้จริงๆหรือเปล่า มันมีตัววัดไง
1: ครับ
0: อันนี้ในมุมของดร.การดีนะคะแล้วท่านให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธเมื่อเช้านี้ท่านบอกว่าเนี่ยแนวคิดแจกสิทธิ์ให้ประชาชนทั่วไปแบบครอบคลุมแบบนี้มันเหมือนเศรษฐกิจถุงยางชีพหมายถึงว่ารัฐใช้เงินก้อนใหญ่ในการต่อรองซื้อบริการราคาถูกแล้วก็นำมาแจกทุกคนโดยที่ไม่แยกอะค่ะว่ากลุ่มไหนจำเป็นหรือว่าจะสามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงๆทีนี้พอแจกครบ1ปีอ้าวสิทธิ์ก็หมดถ้าต้องการดำเนินการโครงการต่อรัฐก็อาจจะต้องใช้งบอีก1,000 ล้านบาทในรอบใหม่คือฝ่ายสนับสนุนเขาก็ให้เหตุผลว่าอ้าวก็มันเป็นการเปิดให้ทุกคนเข้าถึงเท่ากันช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีไงแต่ดร.การดีก็บอกว่า ความเหลื่อมล้ำมันไม่ได้มีเพียงแค่การมีหรือไม่มีบัญชี AI

0: นะมันต้องมีคุณภาพของอินเทอร์เน็ตด้วยนะมันต้องมีความรู้พื้นฐานม
1: ัน
0: ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์หรือที่เขาเรียกว่า critical thinking อะค่ะ
1: ใช่ครับเพราะไม่งั้นคุณจะเขาเรียกพร้อมเนาะภาษาจะ
0: การใส่คำสั่งอะ
1: ใช่จะไม่มีประโยชน์เลยและอาจจะได้รับผลร้ายกลับมาด้วยซ้ำถ้าคุณใช้พร้อมที่มันไม่ถูกไม่ควรอะ
0: ค่ะ
1: ประโยชน์ที่มันควรจะได้รับก็จะไม่เต็มที่และอาจจะส่งผลร้ายด้วยซ้ำในความเข้าใจผิดของข้อมูลที่ได้รับด้วยซ้ำนะฮะ
0: ค่ะดร.กันดีท่านบอกว่าท่านไม่ได้ต่อต้านการยกระดับทักษะ AI ของไทยนะคะแต่ท่านคัดค้านวิธีการดำเนินโครงการที่หลายๆคำถามมันยังไม่มีคำตอบที่พอจะฟังได
1: ้
0: ท่านอยากได้รายละเอียดในรายงานการประชุมคณะกรรมการ DE เนี่ยเดี๋ยววันนี้ท่านมีประชุมซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าณตอนนี้ได้คำตอบหรือว่าได้บทสรุปแล้วหรือยัง
1: ครับ
0: เพราะมันก็ยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะพี่บอลเร
1: ื่อง
0: ของ TOR ก็ยังไม่แล้วเกี่ยวกับเรื่องคำตอบต่างๆแล้วท่านบอกว่าเนี่ยอย่านำตัวเลขผู้ลงทะเบียนมาเป็นตัวประกันเพื่อกดดันฝ่ายตรวจสอบนะพอเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ไงว่าเออเนี่ยตัวเลขการตอบรับถือว่าดีเพราะตอนนี้มันไปเท่าไหร่ละ 70,000 แล้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทะลุ 80,000 ไปแล้วหรือยัง
1: เป็นการตั้งข้อสังเกตหลายจุดที่น่าสนใจมากนะฮะที่ควรจะต้องตอบคำถามแล้วก็รอบคอบมากกว่านี้มันก็จะได้เป็นประโยชน์ที่มันควรจะได้เป็นจริงๆจะได้หมดข้อกระหาทั้งหมดทั้งมวลนะฮะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้อยู่แบบนี้เรื่อยๆวันนี้ลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แววกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอนนิว FM 100.5 อสมท.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับถึงเวลาแห่งความสำลายของท่านผู้ฟังแล้วนะครับที่จะพบกับรูปแบบของบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยผสมผสานกันไปเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มเลยนะครับรวมทั้งสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับวงการเพลงการประพันธ์เพลงหรือที่มาของเพลงต่างๆรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับรายการนี้ดำเนินรายการโดยผมดุษฎีข้าวมังคดีแล้วครับแล้วก็จัดนำเสนอโดยสถานีFM 100.5 เมกะเฮิรตซ์โมเดิร์นไนท์เรดิโอหรือบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับในคืนวันนี้ก็เป็นเรื่องราวแห่งการท่องเที่ยวท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงที่อยู่ในสถานที่ต่างๆเพราะว่าท่านฟังนึกถึงว่าบางท่านบอกว่าแหมนึกถึงตอนนี้อาวุโสแล้วเมื่อวัยหนุ่มวัยสาวนี้ได้เคยไปเที่ยวที่นู่นที่นี่มาแต่ไปเห็นในหนังสือพิมพ์เห็นในละครเห็นในภาพยนตร์เห็นในเรื่องราวต่างๆแล้วทำให้มีอารมณ์ประวัติวนคิดถึงในวัยหนุ่มวัยสาวที่เคยไปเที่ยวสถานที่แห่งนั้นแล้วก็มีความรักความหลังประทับใจไว้แล้วทราบว่าแต่ละแห่งนี้ก็มีเพลงที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็อยากฟังเพลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆที่สำคัญสำคัญก็จะเป็นสถานที่เป็นจังหวัดเป็นอำเภอเป็นตำบลเป็นทะเลสาบเป็นหนองน้ำเป็นชายหาดเป็นน้ำตกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ซึ่งน่าฝังจิตฝังใจจำทั้งนั้นในคืนวันนี้ก็เลยนำมาเสนอท่านฟังได้ฟังกันนะครับเพื่อเป็นการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยเลยนะครับน่าจะมีถึง2-3คืนทีเดียวเพราะว่ามีบทเพลงอย่างนี้อยู่หลายเพลงทีเดียวที่นำมาเสนอนะครับแล้วก็จะท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักความหลังหรือความเศร้าที่ฝังใจผมนี่เป็นคนที่ติดนะติดท่องเที่ยวถ้าได้ไปเที่ยวที่ไหนจะชื่นชอบหรือว่านั่งรถไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วถ้าได้ไปค้างที่ไหนสัก2-3คืนได้มีความติดที่ยังไม่อยากกลับยังมีอารมณ์ดื่มด่ำอยู่สถานที่นั้นๆนะครับยิ่งถ้าสถานที่นั้นๆเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติมีความเย็นสบายสวยงามแล้วก็จะอยากอยู่นานๆในวันนี้เราก็มาพูดถึงสถานที่ต่างๆเหล่านั้นกันนะครับก่อนที่จะนำเสนอบทเพลงในเรื่อง

ราวเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะครับอาจจะมีทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศเรามาฟังบทเพลงจากต่างประเทศกันก่อนครับนั่นคือเพลงจีนขิมเล็กจริงๆแล้วเป็นเพลงในประเทศเรานี่เองครับประพันธ์ไว้เมื่อต้นสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเพียงแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยเลยเคยได้ฟังว่าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยมันมีการก่อร่างสร้างเมืองหนึ่งนะครับต้องสร้างคูเมืองกำแพงเมืองสร้างวัดสร้างวังซึ่งต้องใช้คนเป็นจำนวนมากอันนี้ข้อแรกข้อ2คือเพิ่งเสร็จสิ้นสงครามใหม่ๆซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกต่างชาติหลายชาติก็แตกกระสานซ่านเซนกันนะครับรวมทั้งผู้ที่เคยเข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภารในสมัยอยุธยาก็เรียกว่าแตกสานซ่านเซนกันไปแล้วก็มารวมตัวกันใหม่เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชท่านครูชาติไทยขึ้นมาแล้วก็องค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ทรงปราบปรามพิเศษขึ้นเป็นราชวงศ์จักรีแล้วก็สร้างเมืองใหม่ย้ายมาอยู่ฝั่งกรุงเทพนี่ก็ได้มีการรวมพลกันทุกชาติทุกภาษาที่อยู่ในประเทศไทยตอนนั้นเข้ามาช่วยกันหมดไม่ว่าจะเป็นจีนแขกเขมรลาวยวนมอญคือทุกชาตินะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตอนนั้นชาติใดเก่งเรื่องอะไรก็ทําเรื่องนั้นอย่างเช่นมอญเก่งเรื่องอิฐเผาอิฐเค้าเรียกมอญขนอิฐเนี่ยครับจีนเก่งเรื่องฉาบเรื่องปูนเนี่ยก็ว่ากันไปอันไหนเก่งเรื่องลาวเก่งเรื่องลวดลายไม้แกะสลักก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ในช่วงตกเย็นขึ้นมาก็จะมีชุมชนพอตกเย็นเนี่ยเลิกงานก็จะแบ่งไปอยู่ปนกันไม่นานจะทะเลาะกันตายอย่างเช่นแขกอย่างเช่นกลุ่มแขกแล้วก็ที่อยู่ของเขากินอาหารก็ไม่เหมือนชาติอื่นแต่ละชาติก็แยกกันไปและเกิดเป็นชุมชนขึ้นมาและชุมชนต่างๆที่แยกย้ายกันอยู่ในสมัยต้นรัชกาลที่10เนี่ยพอเดี๋ยวนี้บ้านเมืองกว้างขวางเจริญขึ้นชุมชนเหล่านั้นก็ยังอยู่นะครับอย่างเช่นชุมชนบ้านยวนนี่ก็ยังอยู่บ้านแขกก็ยังอยู่นะครับทีนี้แต่ละชุมชนเนี่ยพอตกเย็นขึ้นมาหลังจากเลิกงานพักผ่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนเขาจะมีดนตรีอยู่ในหัวใจเขาจะมีการบรรเลงขับร้องเป็นการผ่อนคลายนะครับทีนี้ก็ถึงคราวของพวกครูดนตรีไทยครูอาวุโสครูที่อยู่ในด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านไปได้ยินเข้าไอ้ทำนองตัวนี้น่าฟังดีเก็บมาไอ้ทำนองชาตินี้ตัวนี้น่าฟังดีเก็บมาไอ้ทำนองภาษานี้น่าฟังดีเก็บมาแล้วก็นำมาขยายมาปรุงแต่งเป็นทำนองทางไทยแต่ให้มีกลิ่นในมีสำเนียงของภาษานั้นอยู่ด้วยและเพื่อไม่ให้ลืมว่านำมาจากทางไหนสายไหนก็ตั้งชื่อไว้นำหน้าอย่างเช่นเพลงจีนขิมเล็กเพลงแขกต่อยหม้อเพลงมอนด้อยอิงเพลงเขมรชมดงอะไรต่างๆเหล่านี้แหละครับที่เพลงจีนขิมเล็ก2ชั้นนี่นะครับโดยประวัติเป็นเพลงสำเนียงจีนใช้นาทับ2ไม้มี2ท่อนท่านครูพระปริพระคุณมีดุริยางคุณแต่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสาเหตุจากการแต่งก็เนื่องมาจากการได้ยินชาวจีนผู้หนึ่งบรรเลงคือตอนนี้ท่านไปเฝ้าถวายการรับใช้อยู่ทุกวันเนี่ยครับตอนนี้ตอนกลับที่พักเนี่ยตะวันเนี่ยก็ต้องผ่านชุมชนต่างๆคือเสนาหมาทั้งหลายไม่ได้อยู่ในรั้วในวังไม่ได้อยู่ในกำแพงวังนะครับบ้านก็ต้องอยู่นอกวังกันทั้งนั้นออกประตูไปก็ต้องผ่านชุมชนนู้นชุมชนนี้ไปท่านครูพระปริพระคุณมีดุริยางคุณก็ผ่านชุมชนชาวจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินชาวจีนผู้หนึ่งบรรเลงดนตรีจีนอยู่ผมว่าไม่ซอก็ขิมนะเพราะว่าชนจีนเขาจะมีเครื่องดนตรีติดตัวมาคือมีซอกับขิมที่เรารู้จักกันดีท่านก็จำไว้นะครับเมื่อกลับสู่ที่พักจึงได้แต่งทำนองขึ้นเรียกชื่อว่าเพลงจีนขิมแต่ทีนี้ชื่อเพลงจีนขิมเนี่ยมันไปตรงกับเพลงจีนขิมของเดิมเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับก็เลยต้องมีการเรียกกันใหม่เดี๋ยวจะซ้ำกันก็เลยกำหนดเรียกชื่อเพลงจีนขิมของเดิมสมัยอยุธยาว่าเพลงจีนขิมใหญ่และก็เรียกชื่อเพลงจีนขิมที่แต่งใหม่ว่าเพลงจีนขิมเล็กและต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านครูพระปริพระคุณมีดุริยางคูณท่านก็นำเพลงจีนขิมเล็ก2ชั้นที่แต่งไว้เนี่ยมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและต่อมาจนถึงสมัยรัชกาลที่7นะครับถัดมาอีก3รัชกาลในทีเดียวนะครับในปลายปีพ.ศ. 2474คุณมนตรีตราโมทได้แต่งบทร้องและทางร้องเพลงจีนขิมเล็ก3ชั้นก็ใช้ในการทำเป็นเสียงของราชบัณฑิตยสภาแล้วก็ถัดมาอีก2ปีถึงปีพ.ศ. 2476ท่านจึงได้แต่งตัดในอัตราชั้นเดียวทั้งทำนองทางดนตรีและทางร้องครบเป็นเพลงเถาก็เป็นพัฒนาการของเพลงจีนขิมเล็กนะครับเกิดขึ้นมาสมัยรัชกาลที่3นะครับครูมีดุริยางคูณหรือท่านครูพระปริพระแต่ง2ชั้นขึ้นมาก่อนนะครับแล้วพอถึงสมัยรัชกาลที่4ท่านก็ขยายเป็น3ชั้นพอถึงรัชกาลที่7ครูมนตรีตราโมทก็แต่งเป็นชั้นเดียวแล้วทำเป็นเพลงเถาทั้งดนตรีและทางร้องขอเชิญรับฟังบทเพลงจีนขิมเล็กเถานะครับบรรเลงในวงเครื่องสายผสมคณะวัชระบรรเลงครับ

บทเพลงจีนขิมเล็กเถาก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งในชั่วโมงแรกนี่ในเรื่องราวของเพลงไทยเดิมน่าจะนำเพลงสำเนียงจีนมาเสนอให้ฟังนะครับเพราะว่าออกแนวน่ารักทุกเพลงต่อไปมาถึงบทบาทในการท่องเที่ยวครับก็ขอนำขึ้นเหนือก่อนนะครับอย่าเอาใจใส่กับผมมากนะครับว่าผมจะพาไปไหนก่อนไปไหนหลังเพราะบางทีเนี่ยผมอาจจะให้ท่านผู้ฟังอยู่ที่ระยองหยกๆเพลงต่อไปอาจจะอยู่ที่ขอนแก่นก็ได้นะครับโดดไปโดดมาตามเรื่องราวของเพลงนะครับแต่2เพลงแรกนี่ขอให้อยู่ที่ทีเดียวและอยู่ในสถานที่ซึ่งท่านผู้ฟังนี่จะชอบมากในเรื่องราวของการท่องเที่ยวนี่เชียงใหม่นี่จะเป็นอันดับหนึ่งนะที่คนอยากไปเที่ยวเนื่องจากว่ายิ่งฤดูหนาวเนี่ยต้นไม้ก็จะงดงามดอกไม้ก็จะงดงามนะครับสีสันสวยสดงดงามสาวก็งามนะครับอาหารก็อร่อยคือมันมีอะไรที่มันสมบูรณ์เป็นบทน่าเที่ยวน่าชมศิลปะวัฒนธรรมเต็มไปหมดนะครับสองเพลงแรกขอนำเสนอเกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ครับเทวีเวียงพิงและนิราศเวียงพิงนะครับก็เป็นเพลงเก่าทั้งสองเพลงเวียงพิงนี่ถ้าชื่อเดิมจริงคือชื่อเต็มนะครับชื่อว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่นะครับเวียงพิงคือเชียงใหม่นั่นเองนะครับพิงคนครก็คือนครเชียงใหม่นะครับแล้วแต่จะเรียกแยกกันไปเมืองนี้ก่อตั้งโดยพญาเมงรายนะครับปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เมงรายก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.1839นู่นนะครับก็ไม่ใช่น้อยผ่านการเวลามานานมากแล้วทีเดียวนะครับก็ประมาณ700ปีเห็นจะได้นะครับปกครองได้สัก200ปีก็ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในปีพ.ศ.2101นะครับต่อมาในปีพ.ศ.2317พระเจ้าตากสินมหาราชขับไล่พม่าพ่ายแพ้ไปเชียงใหม่จึงรวมเข้าเป็นอาณาจักรสยามตั้งแต่นั้นมานะครับและเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่5เชียงใหม่ก็เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลพยัคฆ์และยกเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีการตัดถนนสู่เชียงใหม่ในสมัยรัชกาลที่7นี่แหละครับแล้วก็เป็นเมืองที่รวมศิลปะโบราณวัตถุตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาเอาไว้เรียกว่าอย่างงดงามเลยนะครับไม่ว่าใครไปเที่ยวเชียงใหม่จะพบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านอยากพบอาจจะไม่ได้พบอย่างเดียวคือทะเลเท่านั้นเองนะครับที่ไม่มีทุกอย่างนั้นเชียงใหม่สมบูรณ์มากนะครับและเชียงใหม่นี่เองครับที่สร้างความรักความหลังไว้ในสมัยก่อนนี้สาวงามเวลามาประกวดนางงามวชิราวุธนางสาวไทยนางงามอะไรก็แล้วแต่จะพบประมาณจากเชียงใหม่เยอะมากนะครับมาจากสันทรายมาจากสันป่าตองมาจากดอกคำใต้มาจากพะเยาลำพูนเชียงใหม่นี่เยอะมากนะครับมาจากทางเหนือทั้งนั้นอาหารอะไรๆก็มาจากทางเหนือดอกไม้สวยๆสวยสดงดงามสีเข้มข้นดอกโตใหญ่ก็ต้องมาจากทางเหนือนะครับเพราะนั้นสองเพลงต่อไปนี้ก็เป็นสองเพลงแรกที่เราจะนำท่านไปท่องเที่ยวเพลงแรกเทวีเวียงพิงครับเพลงนี้ครูพจน์จารุวณิชแต่งเนื้อร้องคุณเจษดาเป็นผู้แต่งทำนองคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงเป็นผู้ขับร้องนะครับคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงนี่ก็เป็นนักร้องยุคเก่าก็ร่วมประพันธ์แล้วก็ร่วมร้องเพลงกับวงสุนทราภรณ์ด้วยเทวีเวียงพิงนี่ก็มีอายุการขับร้องประมาณสัก50กว่าปีถึง60ปีเห็นจะได้

ครับส่วนเพลงที่2ก็เป็นเพลงที่อยู่ในรุ่นไล่ๆกันนะครับชื่อว่านิราศเวียงพิงเพลงนี้ครูไพบูลย์บุตรขันศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับเพลงนี้คุณทูลทองใจเป็นผู้ขับร้องก็เป็นนักร้องที่อยู่ในยุคไล่ๆกันเลยนะครับทั้งคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงและคุณทูลทองใจขอเชิญรับฟังครับบทเพลง2เพลงแรกจากการนำท่านท่องเที่ยวในคืนวันนี้ครับเทวีเวียงพิงและนิราศเวียงพิงครับ

ก็ผ่านไปแล้วนะครับ2เพลงแต่ว่า1จังหวัดนั่นคือเวียงพิงเวียงพิงในรู้กันนี้ก็คือเชียงใหม่เชียงใหม่เวียงพิงพิงคนครนะครับถ้าพูดถึงพิงคนครผมนึกถึงเพลงที่หลวงวิจิตรปัตตการท่านแต่งไว้พิงคนครซึ่งจะอยู่ในเรื่องมหาเทวีเรื่องนี้ก็เป็นละครที่น่าชมมากเพราะเป็นเรื่องราวของทางเหนือแล้วก็เป็นเรื่องของการคู่ชาติเป็นเรื่องที่มีบทเพลงมีระบำฟ้อนของทางเหนือมากมายทีเดียวทีนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงว่าเชียงใหม่นี่ไม่มีอย่างเดียวเท่านั้นเองคือทะเลนะครับน้ำตกมีหมดจะมีน้ำตกมีสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างสมบูรณ์หมดขาดทะเลเพราะมันอยู่ทางเหนือสุดทีนี้ก็ท่านผู้ฟังอาจจะออกอยากเที่ยวทะเลบ้างผมก็นำท่านผู้ฟังมาเที่ยวทะเลกันนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าหาดสงขลาและลาทีปากน้ำหาดสงขลานี่ไกลหน่อยครับก็ห่างจากกรุงเทพไปหลายร้อยกิโลทีเดียวนะครับสงขลาหาดใหญ่ภูเก็ตนี่ก็อยู่กลมใกล้ๆกันนะครับส่วนลาทีปากน้ำนี่ไม่ไกลเลยนะครับขับจากกรุงเทพไปไม่ถึงร้อยกิโลไม่กี่สิบกิโลก็ถึงแล้วสมัยก่อนในการท่องเที่ยวแล้วถ้าเราไม่นับสงขลาเชียงใหม่อะไรอย่างนี้นะครับคือกระโดดเลยถ้าอยู่ในบริเวณใกล้ๆนะครับสมัยเมื่อสัก50ปีก่อนเนี่ยจะท่องเที่ยวกันอย่างมากก็มีปากน้ำนะครับมีปากน้ำบางปะกงแล้วก็บางแสนแค่นั้นเองศรีราชาอาจจะมีบ้างสำหรับเศรษฐีเพราะว่าตอนนั้นยังน้อยอยู่แต่พัทยายังไม่เกิดนะครับถ้าลงใต้ไปหน่อยก็มีชะอำหัวหินหัวหินนี่สถานที่ท่องเที่ยวของเศรษฐีเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นก็โดดเลยมีเงินมากหน่อยก็รุ่นขึ้นรถไฟไปรุ่นนะขึ้นเครื่องบินไปเลยนะครับไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปหาดใหญ่ไปอย่างนั้นเลยแต่ส่วนที่ไปเที่ยวทุกจังหวัดอย่างสมัยนี้เนี่ยก็เคยมีเดี๋ยวนี้มีทั่วทุกจังหวัดหมดแล้วก็พบแหล่งที่สวยงามเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวนี้น้ำตกที่อยู่ในป่าที่ซ่อนไว้นี่เผยโฉมออกมางดงามทั้งนั้นนี่เราพูดถึงหาดสงขลากับลาทีปากน้ำครับหาดสงขลาก็คือจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับสงขลาที่เป็นเมืองที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นเมืองสำคัญของภาคใต้อันนี้มักจะสับสนกันกับหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่สงขลาสงขลาเลยนะครับเพราะว่าบางคนนี่ถ้าไม่มานั่งอ่านไม่มานั่งจำเนี่ยมักจะจำสับไปว่าสงขลานี่เป็นแค่อำเภอหนึ่งของหาดใหญ่หาดใหญ่เป็นจังหวัดเพราะว่าหาดใหญ่นี่ใหญ่โตมากครับสงขลานี่เป็นเมืองที่สงบเล็กๆนิดเดียวแต่จริงๆแล้วสงขลานี่คือจังหวัดนะครับแต่หาดใหญ่นี่คืออำเภอหนึ่งของสงขลาก็มีเรื่องเล่าขำๆนะครับว่าคนหาดใหญ่นั่งรถเบนซ์มากู้เงินคนสงขลาคือคนสงขลานี่อยู่อย่างเงียบสงบเก็บเงินลูกเดียวมหาเศรษฐีซ่อนอยู่สงขลาเยอะแต่หาดใหญ่นี่เป็นเมืองธุรกิจเป็นเมืองแห่งการลงทุนเพราะเงินทุกเม็ดต้องลงทุนก็ต้องหาทุนมาเข้าไปก็มาหาทุนจากสงขลาแล้วเวลาคนสงขลาก็จะไปเก็บเงินที่เก็บดอกเบี้ยเก็บเงินกู้ก็ขึ้นรถไฟไปเก็บดอกเบี้ยที่หาดใหญ่เป็นเรื่องของคำก็นี่แหละครับที่สงขลาเนี่ยมีที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับอย่างเช่นแหลมสมีหลาเนี่ยทะเลสาบสงขลาเนี่ยครับหาดสงขลาเนี่ยก็เป็นหาดที่มีชื่อมากนะครับในสมัยก่อนนี้มีนิยายมีภาพยนตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสงขลาหลายเรื่อง

เรื่องเลยทีเดียวนะครับหาสงขลานี่ครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ประจุทํานองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่2ลาทีปากน้ําจังหวัดนี้ไม่ไกลสมุทรปราการนี่เองครับห่างกรุงเทพเลยพระโขนงเลยสำโรงไปก็เข้าปากน้ําแล้วทีนี้ขับรถไปทางด่วนนะครับ15นาทีถึงเมื่อก่อนนี้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าผู้คนชอบไปเที่ยวกันนะครับปากน้ําบางปูนี่ไปทานอาหารอร่อยไปนั่งริมทะเลไปดูนกนางนวลอาหารทะเลปากน้ําเยอะแยะนะครับไปไหว้พระด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้ชอบไปเที่ยวปากน้ํากันถือว่าไม่ไกลนักก็เลยเกิดนิยายรักขึ้นที่ปากน้ําเยอะแยะมากมายก็เลยเกิดคําร้องที่ว่าลาทีปากน้ําคงจะไปผิดหวังฝังใจอยู่กับปากน้ําต้องลากันแล้วลาทีปากน้ําครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทํานองนะครับเพลงนี้ศิษย์เอกท่านหนึ่งของครูเอื้อครับอยู่ในกลุ่มดาวรุ่งสุนทราภรณ์คุณนพดลชาวได้เงินเป็นผู้บันทึกเสียงและขับร้องขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับสองเพลงสองจังหวัดเลยนะครับหาดสงขลาจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและลาทีปากน้ำจากคุณนพดลชาวไร่เงินครับ

สงขลาและปากน้ำก็ผ่านไปแล้วนะครับวันนี้พาท่านผู้ฟังเที่ยวหลายแห่งนะครับเริ่มต้นจากเชียงใหม่ไปสงขลาแล้วก็มาปากน้ำมาจบที่ใกล้หน่อยจะได้กลับบ้านใกล้ๆหาสงขลาและลาทีปากน้ำก็เป็นเพลงที่ไพเราะและก็โด่งดังมากทั้งสองเพลงนะครับวันนี้เป็นบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังมีความรักฝังใจมีความหลังมีความผูกพันกับสถานที่ใดที่เกิดขึ้นมาในวันนี้หรืออีกสักวันสองวันผมอาจจะนำเสนอถึงสองสามวันเลยทีเดียวก็เก็บเกี่ยวนะครับถ้าได้ฟังเพลงใดที่ท่านเคยมีความผูกพันก็จะได้มีความสุขนึกถึงความหลังความหลังบางครั้งมันไม่ใช่ความเศร้าสะเทือนใจอย่างเดียวแต่มันเป็นความผูกพันที่มันมีความอิ่มเอมในอารมณ์อยากจะกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกแม้กระทั่งมีความเศร้าก็ยังเป็นความเศร้าที่แสนหวานนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆลาเลยกันสักเพลงครับในแนวของเพลงไทยเดิมนะครับวันนี้เป็นเพลงสำเนียงจีนในชั่วโมงแรกนี่แต่เริ่มต้นในเพลงจีนเข็มเล็กขาวไปแล้วแล้วก็ผมพูดถึงว่าบทเพลงจีนนั้นก็มีการประกอบประบำอยู่หลายเพลงที่น่าฟังมากเช่นเพลงจีนต่อไปนี้เป็นเพลงจีนประกอบประบำลำฟ้อนเลยทีเดียวชื่อว่าจีนรำพัดนะครับวงเครื่องสายผสมของคณะคอไผ่จะเป็นวงที่บรรเลงแล้วเขาไม่บรรเลงเฉพาะจีนรำพัดเขาออกจีนเร็วจีนรัวด้วยเป็นประเพณีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องออกอย่างนี้พูดถึงจีนรำพัดก่อนบทเพลงจีนรำพัดสองชั้นนี่เดิมทีเดียวเรียกชื่อว่าเพลงจีนดาวดวงเดียวที่เกิดเพลงจีนรำพัดขึ้นมานี่จะสมัยรัชกาลที่สองนะครับสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้มีการนำทำนองเพลงนี้มาประกอบระบำพัดที่ปรับปรุงจากท่ารำพัดของจีนผู้คนทั่วไปเห็นเข้าจึงเรียกเพลงนี้ว่าเพลงจีนรำพัดต่อมาก็มีนักดนตรีไม่ทราบนามได้นำมาแต่งเป็นเพลงเถาแต่ถ้าเป็นใช้ประกอบระบำเขาจะใช้เฉพาะสองชั้นนะครับถ้าเป็นเถานี่ลำไม่ไหวยาวแล้วเกินทีนี้เวลาที่เขาบรรเลงเนี่ยครับในการบรรเลงให้นาฏศิลป์เขาฟ้อนลำกันเนี่ยไอตอนออกมันไม่เท่าไหร่ออกมาสั้นๆแล้วก็ตั้งแถวแปลแถวได้เลยแต่ตอนเข้าเนี่ยครับเพลงจบเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะจบในซุ้มท่าซุ้มก็อาจจะเป็นท่าตั้งสมมตินาฏศิลป์เขามี7คนก็จะมียืนมีนั่งสลับกันให้เป็นมุมซุ้มสวยๆนะครับเรียกซุ้มแล้วจะยืนคาอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้ผู้คนตบมือแล้วยังไม่เข้าโรมันก็ต้องมีเพลงเข้าเพลงเข้าก็จะออกได้จีนเร็วกับจีนรัวซึ่งเป็นจังหวะค่อนข้างเร็วเหมือนกับการรัวของไทยเหมือนกันนะครับว่าเอาละตัวละครจะเข้าโรงแล้วก็รัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับจีนรำพัดออกจีนเร็วและจีนรัวครับบรรเลงในวงเครื่องสายผสมของคณะคอไผ่ก็จะรับฟังครับ

บทเพลงจีนรำพัดก็จบลงไปแล้วนะครับพอฟังแล้วถึงไปนั่งชมอยู่ในโรงละครแห่งชาตินะครับแม่เห็นเขาประกอบรำพัดกันงดงามมีแปรแถวมีแปรขบวนนะครับแล้วก็จบซุ้มแล้วก็ออกได้จีนเร็วจีนรัวเข้าโรงกันอย่างงดงามเลยทีเดียวนะครับต้องฟังแล้วนึกถึงมโนภาพไปด้วยเลยทีเดียวนะครับต่อไปก็มาฟังอีกสักสองเพลงนะครับในการท่องเที่ยววันนี้ต่อไปนี่ชื่อว่าเพลงสวนสนและสนสำพรานนะครับพอพูดถึงสวนสนนะครับสวนสนนี่มันมีหลายที่นะแต่สวนสนทุกแห่งมีความงดงามหมดและสวนสนส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่ชายทะเลเป็นส่วนใหญ่นะครับถึงจะงดงามเพราะว่าชายทะเลชายหาดเนี่ยมันจะโค้งไปตามเว้าของหาดต้นสนมันก็จะโค้งตามแนวของหาดไปด้วยเวลาเขาปลูกก็จะปลูกเป็นระยะห่างกันไม่เกิน3เมตรต่อ1ต้นเนี่ยประมาณนะก็โดยประมาณแล้วก็จะห่างกันเป็นระยะแล้วก็ปลูก2ฝั่งถนนนั่นคือถนนที่ซึ่งขนานคู่กับชายหาดทีนี้ถ้าเรายืนถึงนี้เรามองเห็นถ้าเป็นเรื่องของศิลปะเขาจะเรียกภาพ perspective คือภาพที่เป็นมุมไกลนะครับเราจะมองเห็นว่าต้นที่อยู่ใกล้เราเนี่ยจะต้นโตและต้นที่ไกลออกไปก็จะเล็กลงเรียก perspective ไอ้ตรงนี้คือความงดงามของสวนสนเพราะมันจะไต่คู่กันจากคู่ที่โตที่สุดจนถึงคู่ที่เล็กที่สุดแล้วก็ขนานเรียงกันไปจากใกล้ไปจนไกลนะครับและเป็นความงดงามและเวลาที่ลมพัดมาเนี่ยใบสนมันจะพลิ้วและจะมีเสียงฟังแล้วมันชื่นใจไปกับสายลมด้วยนะครับแล้วก็มีนิยายรักเกิดขึ้นมากในสวนสนนี้เพราะว่าเวลาไปถ่ายภาพยนตร์ก็เห็นภาพยนตร์สมัยก่อนเนี่ยพระเอกนางเอกชอบไปถ่ายกันที่สวนสนเนี่ยเดินคุยกันเรื่องความรักเกี่ยวก้อยกันไปตั้งแต่สนต้นแรกถึงสนต้นสุดท้ายมีเพลงประกอบจบเพลงพอดี3นาทีทีนี้สวนสนเท่าที่เห็นเพราะที่มีความประทับใจแล้วก็โด่งดังมากนะครับที่รู้จักกันดีเป็นที่ท่องเที่ยวก็มีสวนสนที่จังหวัดระยองสวนสนปริพัฒน์ที่ประจวบคีรีขันธ์หรือหัวหินนะครับแล้วก็มีสวนสนที่เชียงใหม่ที่รู้จักกันดีมากที่สุดนะครับสวนสนนี่ที่ดังมากในตอนนั้นนี่ที่คุณชลินนันทนครนำมาขับร้องนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับคุณกมลทัพคันไลท่านเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเรือร้องทั้งทำนองเลยไม่ทราบว่าท่านประทับใจสวนสนที่ไหนแต่ที่แน่ๆคือท่านประทับใจทำนองเพลงแท้เดิมเพลงหนึ่งชื่อว่าสาวสุดสวยสาวดูช่างสุดสวยเลยครับเป็นเพลงที่คุณเลิศผสมทราบขับร้องไว้ในวงสุนทราภรณ์เนี่ยทำนองเดียวกันคุณกมลท่านชอบสาวสุดสวยครับท่านก็นำทำนองนี้มาบรรจุใส่ในเพลงสวนสนโอ้โหสอสอสอมาบรรจุใส่ในเพลงสอสอนะครับสาวสุดสวยในเพลงสวนสนคุณชลินนันทนครขับร้องครับส่วนเพลงที่สองสนสำพรานอันนี้เป็นสนเกิดใหม่เมื่อประมาณสัก50ปีมาแล้วถึงจะได้ครับตอนนั้นมีคุณชำนาญยุวบูรณ์ท่านเป็นนายกเทศมนตรีนครกรุงเทพนี่แหละครับกรุงเทพมหานครทีนี้ท่านก็มีแนวคิดว่าตอนนั้นเนี่ยกรุงเทพยังไม่ค่อยมีที่ท่องเที่ยวนะห้างสรรพสินค้านี่ครับจะเรียกว่าไม่มีเลยนะครับรู้จักตอนนั้นนี่ห้างไดมารูเปิดใหม่แล้วยังห้างที่มีบันไดเลื่อนแห่งแรกของประเทศไทยที่ราชประสงค์เนี่ยตอนนั้นราชประสงค์เพิ่งก่อเกิดสยามกำลังสร้างอยู่เลยนะครับอย่างมากเราก็ไปเที่ยวโรงหนังโรงละครกันหรือไปเขาดินไปสวนลุมท่านนั่นเองนะครับท่านก็อยากจะให้มีแหล่งที่อากาศบริสุทธิ์และมีการแสดงมีสถานที่สำหรับไปพักผ่อนหย่อนใจกันในวันหยุดนะครับคุณชำนาญยุวบูรณ์ท่านก็สร้างสวนสำพรานขึ้นมานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสวนสำพรานนี่ครับอยู่ประมาณสักกิโลเมตรที่20กว่าหรือ30กว่านี่เห็นจะได้ครับถนนเพชรเกษมนครปฐมเนี่ยที่สำพรานนี่ครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับภาษาอังกฤษก็ชื่อว่า Rose Garden Riverside นะครับมีการแสดงมีฟาร์มจระเข้มีดอกไม้สวยงามแล้วก็อยู่ติดแม่น้ำด้วยนะครับก็ชอบไปถ่ายรูปไปทานอาหารไปพักผ่อนกันที่นี่นะครับทีนี้วันนี้เรามาพูดถึงสำพรานที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับจากสวนสำพรานเลยขึ้นมาที่อำเภอสำพรานเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจนี่สำคัญนะครับเกียรติตำรวจของไทยกว้างไกลไปทั่วประเทศนะครับถ้าเป็นนายร้อยนะครับถ้าเรียกว่าจบมาเป็นนายร้อยตำรวจตรีเลยนี่ก็ต้องจบมาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่สำพรานนี่เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าหากว่าเป็นนายร้อยที่ติดมาจากสาขาอื่นนะก็จะไม่ได้แต่งเครื่องแบบนายร้อยนักเรียนนายร้อยนะครับที่เราพูดถึงนักเรียนนายร้อยแล้วก็เพลงสนสำพรานนี่ครับเป็นเพลงซึ่งเกิดมาเมื่อสมัยเมื่อ50กว่าปีก่อนนี่นะครับเป็นเพลงซึ่งวงสุนทราภรณ์ประพันธ์ขึ้นมามีอยู่ช่วงสมัยหนึ่งนะครับสมัย5 60ปีก่อนเนี่ย

วงสุนทราภรณ์เนี่ยเขาประพันธ์เพลงให้กับสถาบันต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆเหล่าทัพต่างๆสถานที่ต่างๆที่สำคัญนะครับประพันธ์มาเพื่อให้เป็นเพลงประจำสถาบันนะครับแล้วก็เพลงประจำสถาบันของโรงเรียนในร้อยตำรวจสำพรานก็มีอยู่เพลงหนึ่งคือสนสำพรานเนี่ยครับเขาใช้เป็นเพลงบังคับของชมรมลีลาดของนักเรียนในร้อยตำรวจนะครับเป็นเพลงจังหวะวอลซึ่งเมื่อก่อนนี่มันเป็นเวลาที่เขาจบไปรับปริญญาจบเรียนในร้อยในเรือเนี่ยเขาจะมีงานรับปริญญาสาวๆคนไหนได้รับเลือกให้ไปเป็นคู่เต้นรำเนี่ยถือว่านี่ต้องเป็นแฟนเป็นคู่ชีวิตกันในอนาคตเลยทีเดียวนะครับนิยมเต้นรำกันแล้วเพลงนี้เป็นเพลงเต้นรำที่สำคัญด้วยสนสำพรานนี่เพราะมากครับครูศรีสวัสดิ์พิจิตรบรการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองเดิมทีเดียวเนี่ยครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ขับร้องเองร่วมกับชาวคณะนะครับแต่วันนี้ผมให้วงเยี่ยมไม้มาขับร้องบ้างวงเยี่ยมไม้นี่ก็เป็นลูกศิษย์ที่แตกฉานมาจากนักดนตรีนะครับแตกมาจากวงสุนทราภรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็มีนักร้องนำที่เก่งมากอยู่สองท่านคุณวีระบำรุงศรีกับคุณอรวีสัจจานนท์ซึ่งเดี๋ยวนี้ท่านกระโดดดังมากแต่การเป็นนักร้องลูกกรุงเดียวๆเลยผมให้ฟังวงเยื่อไม้บรรเลงและขับร้องเพราะว่าร้องได้ดีมากด้วยฟังหลากหลายนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองสนครับสวนสนจากคุณชลินนันธนาคอนศิลปินแห่งชาติจากทำนองเพลงสาวสุดสวยและสนสำพรานเพลงประจำเพลงบังคับของชมรมลีลาดโรงเรียนในร้อยตำรวจสำพรานนะครับขับร้องโดยวงเยื่อไม้ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของการท่องเที่ยวไปกับบทเพลงในรายการลำนำสยามร่วมสมัยได้คืนวันนี้2ค่ำคืนนี้จะนำท่านผู้ฟังไปเที่ยวให้จุใจเลยครับด้วยบทเพลงเพราะๆที่ขับร้องและแต่งบทร้องไว้ถึงสถานที่ต่างๆซึ่งประทับใจหลายท่านฟังแล้วคงจะนึกถึงสถานที่ที่ประทับใจไว้ในวัยรุ่นสถานที่ซึ่งเคยไปเที่ยวและยังรำลึกถึงความหลังอยากจะกลับไปอีกสักครั้งหนึ่งก็ฟังเพลงแล้วก็ตั้งจิตรำลึกถึงเป็นมโนภาพกลับไปได้เลยนะครับในชั่วโมงแรกนี้ก็มีเพลงเทวีเวียงพิงที่ราชเวียงพิงหาสงขลาราธีปากน้ำสวนสนและก็สนสำพรานก็ไปหลายจังหวัดหลายสถานที่ในชั่วโมงที่2นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับยังนำเสนอหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับในชั่วโมงที่2นี่ในเรื่องของเพลงไทยเดิมนี่จะออกทางลาวนะครับในชั่วโมงแรกนี่เป็นเพลงไทยสำเนียงจีนชื่อว่าจีนคิมเล็กจีนลำพัดและก็จีนนำเสด็จทีนี้เราลงจากจีนมานะครับจากจีนลงมาทางตอนใต้ถ้าแยกซ้ายไปแยกไปทางซ้ายของแม่น้ำโขงก็เป็นประเทศไทยถ้าแยกไปทางขวาก็เป็นประเทศลาววันนี้เราแยกขวาไปก่อนเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวเพราะหวานๆกันขอเริ่มต้นในเพลงลาวลำปางเถาครับบทเพลงลาวลำปางเถาเพลงนี้เนี่ยตราสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้อนาทับลาวมีชื่อเรียกอย่างนึงว่าเพลงสร้อยลำปางพระเอกชิดแฉ่งฉวีนำมาแต่งขยายแล้วก็แต่งตัดครบเป็นเพลงเถาทั้งทำนองร้องและทำนองดนตรีเมื่อปีพ.ศ. 2502นะครับก็ผ่านการเวลามาแล้ว53ปีทีเดียวเพลงนี้มีความหมายไปในทางครุ่นคิดแล้วก็วิงวอนต่อมาครูเจริญแดงเพชรได้แต่งขยายและแต่งตัดเป็นเพลงเถาพร้อมทั้งทำทางเที่ยวเปลี่ยนกลับไปอีกทางหนึ่งโดยได้รับการตรวจสอบทำนองนะครับเรียกว่ามีการรับรองเลยทีเดียวจากคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปะเพลงด้วยว่าสมบูรณ์ดีแล้วสำเร็จเสร็จสมเมื่อปีพ.ศ. 2478นะครับคุณเจริญนั่นก็เป็นสิทธิ์ทางของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์อีกท่านหนึ่งทีเดียวทีนี้ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะสับสนลาวลำปางกับลาวลำปางใหญ่นะครับลาวลำปางใหญ่นั้นเป็นอีกเพลงนี้คุณเจริญบทข้างท่านประพันธ์ไว้นะครับที่คุณหมอภูพิษมาที่คุณแต่งเนื้อร้องเป็นคนละเพลงกับลาวลำปางเถานะครับมันจะมีลาวลำปางเล็กลาวลำปางใหญ่ลาวลำปางเถาเหมือนกับล่องน่านเหมือนกันมีล่องน่านเล็กล่องน่านใหญ่ล่องน่านเถาก็แยกกันไปวันนี้ลาวลำปางเถานะครับเป็นการมาเรียนวงเครื่องสายผสมออแกนและขิมของคณะวัชรบรรเลงครับขอเชิญรับ

บทเพลงลาวลำปางเถาก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงสำเนียงทางเหนือเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับก็พาท่านผู้ฟังขึ้นเหนืออีกแล้วในกระบวนเพลงของเพลงไทยสากลซึ่งนำสถานที่ต่างๆมาปรุงแต่งนั้นผมว่าตายภาคเหนือครับถ้านำมาประกวดกันนะความมากเพลงที่แต่งขึ้นเกี่ยวกับภาคเหนือนี่เยอะที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นครึ่งร้อยหรือจะเกือบร้อยเพลงเลยทีเดียวนะครับทั้งลูกทุ่งทั้งลูกกรุงเลยทีเดียวส่วนของมาภาคอื่นๆในจังหวัดอื่นๆนั้นอย่างมากจะมีเพลง2เพลงเท่านั้นเองนะครับเพลงเกี่ยวกับภาคเหนือนั้นมีมากเพราะนั้นผมนำเสนอเพลงลาวลำปางเถาแล้วก็เลยต้องต่อด้วยเพลงของภาคเหนือเลยครับสักขีแม่ปิงและสัญญาที่ป่าเหนือนะครับบทเพลงสักขีแม่ปิงแม่ปิงก็คือน่านน้ำหนึ่งของทางภาคเหนือนะครับปิงวังยมน่านเดินทางมารวมกัน4พี่น้องแควสี่สายก็มาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ลนลงมาถึงกรุงเทพออกปากอ่าวไทยไปนะครับแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวนะครับสักขีแม่ปิงก็คือเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือที่ลำน้ำปิงนี่เองนะครับเป็นพยานรักให้แม่ปิงเป็นพยานรักระหว่างหนุ่มกรุงเทพและสาวเหนือว่าจะรักมั่นรักกันจนวันตายนะครับโอ้แม่ปิงเป็นพยานนะครับสาบานกันเลยทีเดียวเพลงนี้ครูชาลีอินทรวิจิตรเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครับเป็นพยานยืนยันในคำสาบานครั้งนี้คุณชาวแค่คล่องเป็นผู้แต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานบอกชื่อคุณชาวแค่คล่องเนี่ยท่านผู้ฟังไม่คุ้นหูนะนักแต่งทำนองท่านนี้แต่พอบอกกับชาวแค่คล่องดาราภาพยนตร์ในอดีตเมื่อก่อนภาพยนตร์ไทยในอดีตสมัยคุณมิตรชัยบัญชายังเป็นพระเอกอยู่นะครับคุณชาวแค่คล่องเนี่ยแสดงเป็นผู้ร้ายประจำหัวหน้าผู้ร้ายนะครับผมหยิกตาดำโตผิวดำปึ๊ดเลยครับแล้วก็หนวดเฟิร์มดำนั่นแหละครับคุณชาวแค่คล่องน่ากลัวมากแต่ปรากฏว่าเรียบร้อยนิสัยดีพูดเพราะมากเป็นหัวหน้าวงดนตรีรุ่นจะยาววายุบุตรนะครับตีกมือกลองด้วยและแต่งเพลงเก่งท่านแต่งทำนองเพลงสักขีแม่ปิงจนโด่งดังมาจนทุกวันนี้สักขีแม่ปิงวันนี้จะขับร้องโดยคุณชลินนันทนาครและคุณจินตนาสุขสถิตสองศิลปินแห่งชาติครับส่วนเพลงที่สองสัญญาที่ป่าเหนือเพลงนี้ครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์ทางเนื้อร้องและทำนองนะครับผมเคยนำเสนอหลายครั้งและเป็นนักร้องหลายท่านคุณชลินก็เป็นศิลป์ก็เคยนำเสนอนะครับแต่เมื่อกี้คุณชลินขับร้องคู่กับจินตนาแล้วนะครับในสักขีแม่ปิงผมขอนำเสนอในต้นฉบับเลยนะครับคุณอุดมเขียนเอี่ยมครับคุณอุดมเขียนเอี่ยมขับร้องคู่กับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเพลงนี้ถือว่าเป็น

ต้นฉบับยุคแรกเลยนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงจากเมืองเหนือทั้งสองเพลงครับสักขีแม่ปิงคุณชลินนันทนาครและคุณจินตนาสุขสถิตสัญญาที่ป่าเหนือคุณอุดมเขียนเหนี่ยมและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีครับ

เป็นไงครับพาท่านผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของภาคเหนือนะครับจากลาวลำปางเถาเคลิ้มเคลิ้มไปกับบทเพลงของเพลงไทยสำเนียงลาวท่านนึกถึงลำปางนะครับจากลำปางเลี้ยวปุ๊บตีขึ้นเลยครับร้อยโค้งไปเลยนู่นครับขึ้นไปถึงเชียงใหม่ไปแม่ปิงไปฟังสองคู่รักเขาพร่ำพรอดสาบานรักกันเป็นสักขีกับให้แม่ปิงเป็นพยานเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยสัญญาที่ป่าเหนือนะครับเพราะมากทั้งสองเพลงนะครับเป็นเพลงเก่าที่เป็นอมตะต่อไป2เพลงครับตอนนี้ลงมาทางภาคกลางครับภาคกลางเกือบจะออกภาคใต้เหมือนกันแต่ยังอยู่ในกลุ่มภาคกลางอยู่เพชรบุรีแดนใจและอุทยานรักไซโยกเพชรบุรีแดนใจนี่ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับคำว่าเพชรบุรีนี่ก็คงจะไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับอยู่จังหวัดใกล้ๆกันนี่เองนะครับออกจากกรุงเทพไปออกธนบุรีปากท่อผ่านจังหวัดราชบุรีออกเพชรบุรีปุ๊บแต่งท่องเที่ยวมากมายเหมือนกันในยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชะอำนะครับชื่อชะอำนี่ยังอยู่เพชรบุรีนะครับแต่หัวหินนี่อยู่ประจวบแล้วชะอำนี่ก็ดังมากแก่งกระจานและมีที่เที่ยวที่เป็นน้ำตกเป็นทะเลที่งดงามไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่เพชรบุรีนี่และที่เพชรบุรีนี่ก็เป็นแดนขนมอร่อยนะครับแหมมีศูนย์การค้าที่ขายขนมอย่างเดียวเนี่ยขนมไทยขนมทุกภาคไปรวมกันที่นี่ที่เพชรบุรีและที่เพชรบุรียังมีสถานที่ที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่งคือเขาวังซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงสร้างเอาไว้นะครับเวลาเราเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่เพชรบุรีนะครับจะมองเห็นเขาวังขวางอยู่ตรงหน้าถ้าตรงไปก็เข้าตลาดเพชรบุรีถ้าเลี้ยวขวาก็ออกชะอำนะครับเขาวังตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้าเห็นวังสีขาวอยู่บนยอดเขาเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเพชรบุรีและเพชรบุรีแดนใจที่ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรการแต่งนี้ท่านในคุณมันธนาโมรคุณเป็นผู้ขับร้องครับเพชรเอ๋ยเพชรบุรีแดนใจเพราะมากครับอย่างนี้แผ่นดินของไทยนี่แหละครับส่วนเพลงที่2อุทยานรักไซโยกก็จากเพชรบุรีนะครับแต่ไม่เลี้ยวออกทะเลนะครับเลี้ยวไปทางเมืองกาญจนบุรีนะครับไปไซโยกไซโยกนี่ก็เป็นสถานที่ซึ่งสำคัญมากเพลงหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงที่เกี่ยวข้องกับไซโยกนี้เกิดเหตุมาจากเพลงเขมรไซโยกของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานวัตถุประสงค์ท่านนั้นนะครับเพลงเขมรไซโยกนั้นดังมากจนทำให้เกิดเพลงมากหลายเลยโดยมีเพลงต่างๆซึ่งมีความชื่นชมในน้ำตกไซโยกซึ่งหลังจากเขมรไซโยกโด่งดังในสมัยรัชกาลที่5นะครับพอถึงสมัยรัชกาลที่6ที่7เนี่ยก็มีข้าพเจ้าข้าราชการหรือว่าเชื้อพระวงศ์นี่ก็พากันไปท่องเที่ยวตามเพลงโฆษณาของสมเด็จครูนั่นแหละครับก็พากันมาเป่าประกาศว่างดงามมากสวยมากเกิดจนยุคหลังนี่เกิดเป็นรีสอร์ทเกินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมากมายคนชุ่นหลังนี่ก็พากันไปเที่ยวเมืองกาญไปแควน้อยแควใหญ่ไปน้ำตกไซโยกแล้วก็ประทับใจในไซโยกก็เลยเกิดเพลงที่เกี่ยวข้องกับไซโยกขึ้นมามากและส่วนมากจะอิงเพลงโดยนำทำนองเพลงเขมรไซโยกของสมเด็จครูมาปรุงแต่งนะครับบางเพลงเอาท่อนท้ายท่อนสองมาแต่งบางเพลงเอาท่อนแรกมาแต่งบางเพลงเอาทั้งเพลงมาแต่งเลยนะครับอย่างเพลงอุทยานรักไซโยกนี่ก็นำทำนองเพลงเขมรไซโยกมาบรรจุใส่โดยฝีมือการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสุนทรยานวีการนะครับ

ผู้สมานการจันทบุรีเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็นำเพลงเขมรไชโยกนี่นะครับมาบรรจุในเพลงอุทยานรักไชโยกเพลงนี้ขับร้องกันไว้หลายท่านนะครับเริ่มจากคุณชลินนันธนาครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีแต่ผมเห็นว่าคุณเพ็ญศรีขับร้องไปแล้วนะครับอยากเปลี่ยนแนวให้ร้องหลากหลายนะครับเพราะว่าไปหลายจังหวัดเดี๋ยวเราจะพบกับนักร้องไม่กี่ท่านอยากให้ฟังหลากหลายทั้งนักร้องรุ่นพี่รุ่นน้องผมก็เลยคุณชลินนันธนาครขับร้องคู่กับคุณอรวีสัจจานนท์ซึ่งทั้งสองท่านลุงกับหลานนี่ช่วงหลังก็ออกคอนเสิร์ตร่วมกันแล้วก็ออกเป็นซีดีเพลงออกมาหลายชุดเลยนะครับน่าฟังมากขอเชิญรับฟังบทเพลงจากการท่องเที่ยวอีก2เพลงครับ2จังหวัดครับเพชรบุรีกับกาญจนบุรีครับเพลงแรกเพชรบุรีแดนใจโดยคุณมัทนาโมราคุณศิลปินแห่งชาติครับเพลงที่2อุทยานรักไชโยกคุณจรินนันธนาครศิลปินแห่งชาติและคุณอรวีสัจจานนท์ครับใช้ทำนองเขมรไชโยกครับ

ท่านผู้ฟังโปรดสังเกตนะครับแต่ละเพลงที่จบลงไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกหรือแม้กระทั่งจบไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับซึ่งเป็นบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเกี่ยวกับสถานที่หรือสถาบันซึ่งทุกคนรักและก็ฝังจิตฝังใจจำหรือเกิดมีความรักความเศร้าความผิดหวังความประทับใจซึ่งเป็นประวัติชีวิตมาครั้งหนึ่งเนี่ยทุกเพลงจะมีความไพเราะมีความงดงามแตกต่างกันไปหมดแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความไพเราะงดงามทุกเพลงเพราะว่าศิลปินแต่ละท่านครูเพลงแต่ละท่านที่ท่านบรรจงแต่งเพลงเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยท่านมองถึงความงามมองถึงความรักความหลังความประทับใจซึ่งเกิดจากจังหวัดต่างๆสถานที่ต่างๆเพลงที่ออกมามันเลยเกิดความดื่มด่ำซาบซึ้งใจเป็นยิ่งนักมีความงดงามไพเราะทุกเพลงเลยทีเดียวนะครับคราวนี้เราก็มาฟังบทเพลงไทยสำเนียงลาวกันอีกสักเพลงนะครับจากการบรรเลงและขับร้องของวงระนาดออร์เคสตราคณะรุ่ยปณีตท่านผู้ฟังนึกนะครับท่านฟังที่เคยฟังบ่อยๆคงจะได้ยินเพลงจากคณะนี้อยู่บ่อยๆนะครับผมชอบนำมาเสนอเพราะว่าเหมาะสมกับรายการของเราเพราะว่ามีความเป็นไทยแต่ผสมผสานความเป็นสากลอยู่ด้วยคือเป็นความร่วมสมัยเพราะรายการของเรานั้นคือลำนำสยามร่วมสมัยนะครับเป็นการบรรเลงระนาดแต่มีแบ็กอัพเป็นวงซิมโฟนีของกองรุยางอยู่ข้างหลังนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นระนาดออร์เคสตราเพลงต่อไปนี้คือเพลงลาวเสียงเทียนครับเพลงลาวเสียงเทียนเป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นทำนองเก่าสำเนียงลาวนะครับใช้นาฏทับ2ไม้ก็มีนักดนตรีไม่ทราบนามแต่งทำนองเพลงไว้โดยไม่ได้ตั้งชื่อเพลงจนทั้งต่อมาวงการละครนำทำนองเพลงนี้ไปบรรเลง

ขับร้องประกอบการแสดงละครเฉพาะท่อนแรกในบรรจุบทร้องเอาไว้ว่าเจ้าสาวโคมเวียนเสียงเทียนถวายขอน้อมกายก้มก้าวเข้าหาเราจะเป็นนักดนตรีนักร้องคนทั่วไปได้ฟังได้ยินจึงเรียกชื่อตามเนื้อร้องว่าลาวเสียงเทียนจนทุกวันนี้บทเพลงลาวเสียงเทียนเป็นการบรรเลงของวงระนาดออร์เคสตราคณะดุริยปณิธนะครับขับร้องโดยศิลปินสาวจากกรมศิลปากรนะครับจากกองดุริยางค์สากลนะครับคุณดวงดาวถาวรพิรันครับ

บทเพลงราวเสียงเทียนก็จบแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่ฟังแล้วมิรู้เบื่อนะครับภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่ามิรู้เบื่อไม่ใช่ไม่รู้เบื่อนะมิรู้เบื่อเป็นสำนวนนะครับแต่ว่าผมพูดผิดนะครับเป็นสำนวนนี่ก็พูดกันพูดเล่นๆแต่มิรู้เบื่อจริงๆเพราะว่าราวเสียงเทียนนี่ถูกนำไปใช้ในละครในภาพยนตร์ในบทบรรยายแล้วก็

บรรเลงขับร้องกันทุกวงดนตรีแล้วก็นำไปประจุเป็นทางดนตรีทางร้องของเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุงเพลงสุนทรภรณ์และทั้งเพลงลูกทุ่งก็นำไปใช้เยอะมากนะครับถือว่าเป็นเพลงที่เป็นอมตะมากเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็ยิ่งบรรเลงในแนวใหม่นะครับเป็นการบรรเลงในวงระนาดออเคสตราแล้วก็ขับร้องในแนวที่มีลีลากระฉับกระเฉงด้วยคุณดวงดาวถาวิรันศิลปินสาวจากกรมศิลปากรนะครับจากกองรุยางสากลก็

เหนือหรือทางอีสานนะครับเรียกว่าขึ้นไปทางครึ่งบนของประเทศไทยนะครับอีกสักสองเพลงประทีปเหนือทานพิงและภูกระดึงนะครับประทีปเหนือทานพิงนั้นเป็นเพลงจากจังหวัดเชียงใหม่แต่ภูกระดึงนั้นเป็นเพลงจากจังหวัดเลยนะครับประทีปเหนือทานพิงนี่ก่อนจะพูดถึงประวัติเพลงนี้นี่ผมขอพูดนิดนึงว่ามีผู้เขียนแล้วก็พูดถึงชื่อนี้ผิดอยู่หลายครั้งผมเคยไปเห็นในหนังสือหลายเล่มนะครับเขียนว่าประทับเหนือทานพิงอันนี้ผิดเลยนะครับถ้าเป็นสมเด็จถ้าเป็นอะไรล่ะอาจเป็นพระนารายณ์นะพอได้พระนารายณ์ท่านประทับอยู่เหนือเกศียรสมุทรประทับอยู่บนพญานาคเกศียรแต่ถ้าคนธรรมดาจะไปประทับเหนือทานพิงนี่ไม่ได้นะครับคำว่าทานก็คือลำคลองหรือแม่น้ำนั่นเองคือการน้ำพิงคือพิงค์นครนะครับทานพิงคือแม่น้ำในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับถ้าท่านจะไปประทับเหนือแม่น้ำนี่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นประทีปเหนือทานพิงแล้วก็ใช่ประทีปหมายถึงไฟหรือดวงโคมในความหมายในที่หนึ่งลอยกระทงนั่นเองนะครับเพลงนี้เกิดจากการชื่นชมในงานลอยกระทงนะครับครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูทองคำประโมทเป็นผู้แต่งทำนองโดยนำทำนองเพลงลาวต่อนกของเพลงไทยเดิมมาบรรจุใส่นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจจากงานลอยกระทงซึ่งจะเห็นว่ามีประทีปลอยเป็นร้อยๆประทีปเป็นโคมไฟลอยอยู่ในทานน้ำเนี่ยครับในวันลอยกระทงก็เลยตั้งชื่อให้งดงามให้ภาษาสละสลวยว่าประทีปเหนือทานพิงจำให้ชัดนะครับไม่ใช่ประทับเหนือทานพิงนะครับเพลงนี้คุณชาญเย็นแขกขับร้องเอาไว้ครับส่วนเพลงที่สองภูกระดึงเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ดังมากของวงสุนทราภรณ์ในช่วงหนึ่งนะครับวงสุนทราภรณ์เนี่ยผลิตเพลงออกมาเป็นพันเพลงแต่ละช่วงก็ที่มีเพลงที่เด่นๆอย่างช่วงหนึ่งมีเพลงขอให้เหมือนเดิมซึ่งดังคิดได้ว่าไม่เพลงใดมาเทียบได้เลยแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เพลงภูกระดึงเนี่ยดังมากภูกระดึงเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักหรอกครับเพราะอยู่บนยอดของจังหวัดเลยนะครับเขาบนยอดเขาจังหวัดเลยเป็นภูสูงแล้วก็มีความงดงามมีหน้าผาไหลหน้าผาชนิดผานกเขาเงี้ยซึ่งเวลาจะขึ้นไปภูกระดึงเนี่ยต้องเดินทางลำบากมากบางคนต้องเรียกว่าให้ชาวเขาชาวป่าก็หามไปเฉลี่ยขึ้นไปเลยนะครับได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้เขาคิดจะจัดทำเป็นกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปแล้วนะครับภูกระดึงเป็นสถานที่ที่มีความงดงามอากาศเยือกเย็นนะครับในหน้าหนาวหนาวมากนะครับแล้วก็มีข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านขึ้นไปเที่ยวแล้วท่านก็กลับลงมาเล่าให้ครูแก้วฟังครูแก้วท่านเป็นศิลปินท่านเป็นกวีเป็นนักประพันธ์เพลงแล้วกวีเนี่ยครับมุมมองหรือการบรรยายไม่เหมือนเรานะครับอย่างเราเห็นว่าน้ำใสก็แค่น้ำใสแต่กวีเวลาท่านบรรยายออกมานี่ความงามของน้ำใสท่านบรรยายกระจ่างยิ่งกว่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยครูแก้วท่านเลยประพันธ์เพลงภูกระดึงขึ้นมาตามเขาโครงที่ข้าราชการผู้ใหญ่ท่านนั้นนำมาเล่าว่างดงามสวยงามเพียงใดแต่ครูแก้วท่านประพันธ์ถ้าจนเลิศเลอเพราะท่านก็มองเห็นความงดงามดังสวรรค์น่าจะขึ้นไปเที่ยวทีเดียวครูแก้วแต่งเนื้อร้องเสร็จครูเอื้อบรรจุทำนองเรียบเรียงเสียงประสานเสร็จแล้วก็ให้คุณมัณฑนาโมราคุณศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องในยุคนั้นเพลงนี้โด่งดังมากครับแต่มันมีเรื่องน่าขำเกิดขึ้นก็คือพอหลังจากเพลงนี้ดังขึ้นมาเนี่ยก็มีหนุ่มๆสาวๆของนักศึกษาสถาบันต่างๆก็ชื่นชอบก็ไปเที่ยวกันในยุคนั้นสมัยนั้นผมอยู่ศิลปากรผมก็ไปเที่ยวเขาด้วยครับเหนื่อยมากกว่าจะขึ้นไปถึงตอนนี้ไปเที่ยวแล้วมันไม่งามเหมือนกับที่ครูแก้วบรรยายไว้ในเพลงคือไม่ใช่ไม่งามเลยนะครับเป็นธรรมชาติที่งามมากดอกไม้สวยมากในยิ่งเวลาที่ดอกไม้งามเนี่ยขึ้นไปที่ผานกเขาเนี่ยมันจะมีแมลงแมงปอนี่บินกันเป็นผีเสื้อนี่ผีเสื้อนี่บินเต็มหลากสีเลยทีเดียวงดงามแล้วเวลาหมอกลงนี่เต็มไปหมดคือบรรยายไม่ถูกเลยในเรื่องราวของความงดงามเนี่ยมันสวยจริงๆแล้วก็น่าขึ้นไปเที่ยวจริงๆแต่ว่ามันเป็นความงามตามธรรมชาติไม่ได้งามเหมือนดังสวรรค์เลิศเลยอย่างครูแก้วท่านบรรยายนะครับก็เลยมีการลงมาต่อว่ากันคือเป็นเรื่องขำๆนะอันนี้เรื่องขำๆอาจจะเป็นต่อว่ากันเล่นๆก็ได้ครับว่าครูแต่งไม่เห็นเหมือนที่บรรยายเลยครูบรรยายไปซะเลิศเลยแต่ก็เป็นเพลงที่ดังมากที่สุดในยุคนั้นนะครับก็ขอเชิญรับฟังนะครับอีก2จังหวัดครับจากพิงค์นครหรือเชียงใหม่และภูกระดึงจังหวัดเลยครับประทีปเหนือทานพิงโดยคุณชาญเย็นแขในทํานองเพลงลาวต่อนกและภูกระดึงโดยคุณมัณฑนาโมราคุณศิลปินแห่งชาติครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงจากการนำเสนอของลำนำสยามร่วมสมัยซึ่งพาท่านผู้ฟังไปท่องเที่ยวหลายจังหวัดหลายสถานที่หลายสถาบันซึ่งมีบทเพลงซึ่งมีความประทับใจท่านผู้ฟังแต่ละท่านนะครับและน่าจะมีอย่างนี้สัก 2-3 วันเพราะว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ขอกันมากผู้อยากฟังเพลงที่เกี่ยวข้องสถานที่นู้นสถานที่นี้ผมก็เลยคัดมาเสนอให้ฟังนะครับก็ผ่านมาแล้ว2วันที่ผ่านไปนี่ก็ประทีปเหนือทานเพลงและภูกระดึงนะครับต่อไปก็มาฟังบทเพลงไทยสำเนียงลาวกันสักเพลงนะครับน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับเพราะเวลาใกล้กันไปทุกทีแล้วก็เป็นเพลงลาวเฉียง2ชั้นเพลงนี้เป็นเพลงสำเนียงลาวใช้ประกอบการแสดงละครแล้วก็เพลงหนึ่งที่อยู่ในตับลาวเจริญศรีที่มีลาวเล็กตัดสร้อยหรือที่เวลาเจริญศรีนั่นแหละครับลาวเล่นน้ำลาวกระตุกีกระแตเล็กดอกไม้เหนือลาวเฉียงลาวควรแล้วก็ลาวกระแสนะครับลาวเฉียงเป็นเพลงอันดับที่6ในตับลาวเจริญศรีก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะนะครับลาวเฉียงจะบรรเลงในวงระนาดออเคสตราของคณะดุริยางค์ประณีตนะครับและขับร้องโดยศิลปินสาวจากกองดุริยางค์สากลกรมศิลปากรนะครับคุณดวงดาวเถาหิรัญครับจบเพลงลาวเฉียงและผมดุษฎีข้ามกดีและทีมงานก็คงลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ตั้งแต่คืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: เวภาเวทะสมาหิโตยะทาผู้ตังประชานาตีตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่พวกท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมโดยภาคปฏิบัติหมายถึงการนั่งให้พร้อมนั่งให้สบายท่านจะนั่งพับเพียบท่านจะนั่งทับส้นท่านจะนั่งยองยองท่านจะนั่งเก้าอี้ท่านจะนั่งขัดสมาธิท่านจะนั่งขัดสมาธิหรือจะขัดสมาธิเพชรสมาธิเพชรท่านเคยฝึกท่านเคยปฏิบัติอย่างไรก็ขอให้ท่านทำอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นเพื่อความสบายใจของท่านที่จะนั่งก่อนที่จะนั่งท่านก็ดูบริเวณพื้นที่จะต้องนั่งดูให้เรียบร้อยผ้าผ่อนของท่านพร้อมหรือยังดูซะก่อนดูผ้าดูผ่อนให้เรียบร้อยซะก่อนเมื่อผ้าผ่อนเรียบร้อยสบายแล้วก็เป็นอันว่านั่งได้แน่ใจว่ารองเท้าจะไม่หายแน่ใจว่ากระเป๋าสตางค์จะไม่หายแน่ใจว่าสิ่งที่ท่านถือมาจะไม่หายแน่ใจทุกอย่างก่อนที่เราจะนั่งนั่งด้วยความแน่ใจนั่งด้วยความมั่นใจนั่งด้วยความสบายใจก่อนที่จะเข้าที่แล้วว่านั่งเดินยืนนอนในกิริยาบถเช่นเดียวกันก็จงให้พร้อมซะก่อนก่อนที่จะเข้าที่ไม่ว่าท่านจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก่อนที่จะเข้าที่เข้าทางท่านต้องให้เรียบร้อยให้มั่นใจซะก่อนค่อยเข้าที่แล้วจะได้ไม่กังวลหน้ากังวลหลังจะนั่งก็ดูที่นั่งและดูที่รอบๆที่ตัวเองนั่งจะนอนก็ดูในที่ตัวเองจะต้องนอนให้เรียบร้อยจะเดินจะยืนก็เหมือนกันดูที่ทางให้เรียบร้อยเมื่อดูที่ทางเรียบร้อยแล้วแล้วที่นั่งเรียบร้อยแล้วที่นอนที่เดินอะไรเรียบร้อยแล้วท่านก็จะต้องดูความพร้อมในส่วนที่เราถือมากระเป๋าสตุ้งสตางค์ท่านถือมาท่านวางไว้ตรงไหนอื่นใดที่มีราคาท่านวางไว้ตรงไหนรู้แก่ใจเจ้าของเมื่อวางไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วค่อยเข้าที่นั่งนั่งนั้นท่านจะนั่งหลับตาก็ได้ยืนเดินนั่งนอนท่านจะหลับตาก็ได้หรือท่านจะไม่หลับตาก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกอีกครูบาอาจารย์ท่านให้นั่งหลับตานั้นเพราะว่ามันปิดการต่อเนื่องกับรูปแล้วมันง่ายขึ้นถ้าไม่นั่งหลับตามันก็มองโน่นมองนี่มันก็มองไปเรื่อยๆนั่นแหละมันก็ทำให้เราสงบยากครูบาอาจารย์นั้นบอกให้เรานั้นมีความพร้อมตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้อยู่เมื่ออยู่แล้วก็กำหนดดังที่พวกท่านเคยฝึกเคยปฏิบัติกันมาสำหรับอาตมานั้นเคยฝึกมาอย่างไรอาตมาก็แนะนำอย่างนั้นหากแม้จะแตกต่างพิธีกรรมหรือกรรมวิธีมันก็เหมือนอันเดียวกันนั่นแหละจะทำอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรก็ลงที่เป็นอย่างเดียวกันครูบาอาจารย์สอนอาตมามาตั้งแต่หลวงนาก็ครูวิจิตรบุญญาภรณ์อาจารย์บุญเคนท่านสอนให้อาตมาเดินจงกรมวันละ50รอบเมื่อปี2509-210แต่ละรอบก็มีความยาวประมาณ200เมตรเดินไปเดินมาก็หายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทไม่ต้องหลับตาบางทีก็บริกรรมว่าพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทอย่างเดียวท่านสอนอย่างนี้

อยู่กับครูบาอาจารย์จะเป็นหลวงปู่ขาวนารโยก็ดีหลวงปู่บัวก็ดีหลวงปู่บุญมาก็ดีหลวงปู่อ่อนก็ดีครูบาอาจารย์หลวงปู่เทศหลวงตาบัววัดบันตาดหลวงปู่หลุยท่านอาจารย์จวนท่านอาจารย์วันท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านอาจารย์สุภัทท่านอาจารย์บุญเพ็งท่านอาจารย์ศรีนวลท่านอาจารย์จันทาท่านอาจารย์น้อยครูบาอาจารย์หลายรูปท่านอยู่ด้วยกันมาท่านก็สอนให้กำหนดหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกให้ว่าโทหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าอย่างนี้แม้ท่านไม่กำหนดอย่างนี้ท่านก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกเฉยๆก็ได้รู้ที่ปลายจมูกเหนือริมฝีปากบนรู้ที่ปลายจมูกเหนือริมฝีปากบนหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เหมือนกับไทยยามดูที่เข้าที่ออกแห่งเดียวนั่งก็ให้ทำอย่างนี้เดินก็ให้ทำอย่างนี้ยืนก็ให้ทำอย่างนี้แม้แต่นอนก็ให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ประมวลความรู้สึกไปไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือไม่ก็บริกรรมเฉยๆว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวแล้วแต่จะทำอย่างไรก็ได้บางทีท่านก็แนะนำลองเพ่งดูเพ่งลมหายใจเข้าออกของตัวเองบางทีก็ฝึกเองเพ่งเทียนพอจุดเทียนแล้วก็นั่งเพ่งแสงเทียนบางทีก็นั่งเพ่งพุทธรูปบางทีก็ยกแก้วน้ำขึ้นมาให้มันนิ่งจับไว้นานๆแล้วแต่จะทำสิ่งใดที่จะผูกใจให้อยู่สิ่งใดที่จะผูกใจให้นิ่งสิ่งใดที่จะทำใจให้เป็นหนึ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่จะมีโอกาสมีจังหวะยืนเดินนั่งนอนทำอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้แหละเวลานอนนั้นก่อนกำหนดลมจนหมดนาทีสุดท้ายคือหลับการหลับนั้นเหมือนถึงการฝันไปการตายนั้นเหมือนถึงการฝันไปการหลับนั้นเหมือนการเดินลงทะเลลมหายใจที่มีอยู่ค่อยละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงแล้วที่สุดก็นิ่งสงบสว่างอยู่อย่างนั้นตื่นง่ายตื่นเร็วหลับที่มีสมาธิคือตื่นง่ายตื่นเร็วมีลักษณะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาถึงเวลามันก็ดีดตัวออกมาทันทีถึงเวลาก็ดีดตัวเองออกมาทันทีผู้ที่ฝึกสมาธิได้ดีจึงมีลักษณะหลับง่ายตื่นง่ายมีความรู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ฝึกสมาธิได้ดีแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าหลับก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขทุกกิริยาบถมีความสุขได้ทุกเวลาพูดก็มีความสุขเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขแม้จะทำงานอะไรก็ดูมีความสุขพอใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไปทำอะไรมันก็มีความสุขครูบาอาจารย์หลายรูปที่ท่านแนะนำพร่ำสอนอาตมามาท่านก็สอนเหมือนกันจุดเดียวท่านบอกว่าอะไรก็ได้ที่มันทำใจอยู่ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้จิตใจเราอยู่ได้ก็ขอให้ใจมันอยู่กับสิ่งนั้นให้มันรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดในสิ่งที่เรากำหนดจะพรรณนาเรื่องทานเรื่องศีลจะพันเรื่องพรรณนาเรื่องของศีลสมาธิปัญญาจะนั่งคบคิดเรื่องอะไรก็นั่งเถอะให้มันชัดเจนในสิ่งที่เราคิดเช่นเราพรรณนาเรื่องทานศีลทานศีลภาวนาการบริจาคการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคนอื่นการทำประโยชน์ใดๆที่จะยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จให้เรานั่งพิจารณาสิ่งนั้นให้เรานั่งกำหนดสิ่งนั้นให้ปรากฏขึ้นในจิตในใจของเราให้เราพยายามกำหนดสิ่งนั้นให้ปรากฏเด่นชัดขึ้นในจิตในใจของเราสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังกินกิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะไรก็ได้ขอให้ท่านกำหนดไว้ที่ใจให้มันรู้ที่ใจให้มันเห็นที่ใจให้มันเข้าใจชัดที่สิ่งในเรากำหนดเมื่อมารู้ชัดเห็นชัดในสิ่งที่เรากำหนดแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกเบากายเบาใจเย็น

กายเย็นใจเพราะการรวมตัวของความคิดได้นั้นในชื่อว่าเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจท่านทั้งหลายที่มาฝึกท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติซึ่งเห็นความสำคัญของกายกับใจเป็นที่ตั้งของตัวเองเชื่อว่าทำชั่วก็เอากายกับใจทำชั่วคิดชั่วก็เอากายกับใจคิดแม้สิ่งที่ตรงกันข้ามคือดีดีก็เอากายกับใจทำดีก็เอากายกับใจพูดดีก็เอากายกับใจคิดเชื่อว่าพระพุทธศาสนานั้นต้นตออยู่ที่นี่สิทธัตถราชกุมารนั้นเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดาพูดอยู่เสมอเป็นสักยบุตรมีวรรณะผุดผ่องงามวรรณะงามเป็นพระราชโอรสไม่ใช่เป็นเทวดาพระเจ้าสุทโธทนะพระนางพิมพาพระนางสิริมหามายามีความผูกพันกันราหุลก็มีความผูกพันกันแสดงว่าไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เทวดาพระนางสิริมหามายาพระนางพิมพาไม่ใช่เทวดาเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดาไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นเป็นคนธรรมดาสิทธัตถราชกุมารนั้นแต่งงานอายุ16ขวบ16พรรษามีราหุล1องค์ชื่อราหุลนั่นแหละอายุ29ออกทรงผนวดพอแน่ใจว่าถ้าอยู่ก็เลยครองราชถ้าออกไปก็ได้เป็นศาสดาของโลกสลัดสิ่งที่คารวาสวิสัยเป็นกันอยู่ออกทรงผนวดอายุ29พรรษาทำความภาคความเพียรอยู่6ปีทำทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกสิ่งทุกอย่างทรมานพระวรกายของพระองค์เองอดตาหลับขับตานอนมีจนมีพระวรกายสู้ผอมจนมีพระวรกายสู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไปทำความเพียรอยู่ที่เขาตุงคัสิริห่างจากแม่น้ำในลัญชลาโดยประมาณ4กิโลห่างจากที่ตรัสรู้โดยประมาณ10กิโลในปัจจุบันนี้เรียกพุทธคยาจากจุดที่ประสูติโดยประมาณไม่เกิน500กิโลจากที่ประสูติแล้วไปทำความเพียรอยู่หลายๆที่จากจุดที่ประสูติไปทรงผนวดที่แม่น้ำเนรันที่แม่น้ำอโนมานาทีโดยประมาณนั้น8กิโลห่างจากที่ประสูติหนีไปทรงผนวดที่แม่น้ำอโนมานาทีระหว่างกรุงกบิลพัทและเมืองเทวาทหะอยู่กึ่งกลางพอดีทรงผนวดก็ผนวดที่แม่น้ำอโนมานาทีก็อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองสองเมืองนี้เมืองกบิลพัทอยู่ที่อินเดียปัจจุบันนี้กรุงเทวทหะก็อยู่ที่เนปาลปัจจุบันนี้สวนลุมพินีก็อยู่กึ่งกลางอยู่ที่เนปาลปัจจุบันนี้ซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อกิตติวิโธท่านก็ตั้งใจจะไปบูรณะไปปรับปรุงไปบำรุงให้เกิดเป็นที่พุทธสถานพุทธานุสติไว้ที่เนปาลจากจุดนั้นก็มาสู่จุดที่บำเพ็ญความภาคความเพียรที่เขาตุงคัสสิริโดยประมาณไม่เกิน500กิโลทำความเพียรอยู่ตรงนั้นเห็นว่าไม่ได้ผลพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินมาที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีซึ่งมีนางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายาสอยู่ตรงนั้นทรงอธิษฐานรอยบาทถาดอยู่ตรงนั้นทรงอธิษฐานรอยถาดทองอยู่ตรงนั้นแล้วเสร็จจากตรงนั้นก็เดินข้ามาฝั่งทางทิศตะวันตกโปร่งทำความภาคความเพียรอยู่ที่โคนต้นโพหรือต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อก่อนอาจจะเรียกว่าต้นนิปปอนน่าจำไม่ผิดว่าต้นนิปปอนอินเดียเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นต้นโพเพราะพุทธเจ้ามาตรัสรู้ที่นี่โพแปลว่าพุทธะมาจากคำว่าพุทธะหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเปลี่ยนจากชื่อต้นนิปปอนก็มาเป็นต้นโพพระพุทธเจ้ามานั่งขัดสมา

สมาธิอยู่ตรงนี้พระองค์นั้นหันพระพักไปทางทิศเหนือก็แล้วทิศตะวันตกก็แล้วทิศใต้ก็แล้วหมดทุกกิริยาบถแต่ไม่ได้บรรลุถึงที่สุดพระองค์จงทรงวางพระวรกายสะดวกสบายหลังจากเสวยพระกยาหารของนางสุชาดาเสร็จแล้วก็มาทำข้าทำความภาคความเพียรที่ตรงนี้โดยหันพระพักไปทางทิศตะวันออกเรียกว่านางหยุดนั่งอยู่ที่โคนต้นโพตอนแม่น้ำในลัญชลาเรียกว่านั่งโคนต้นไม้ริมแม่น้ำริมฝั่งแม่น้ำในลัญชลาพระองค์นั้นหันพระพักไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นบ้านของนางสุชาดาบ้านของตระกูลสามพี่น้องคือชดินอุลุเวนกัสสปะขยากัสสปะนาทีกัสสปะผู้ซึ่งพระองค์ปราบจนเป็นที่ยอมรับนับถือพุทธศาสนาพระองค์นั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ต้นจนจบปฐมยามมัชฌิมยามและรุ่นอรุณสว่างการเกิดขึ้นคือดวงตาเห็นธรรมจึงปรากฏขึ้นในวันเพ็ญเดือน6วิสาขมาสจากวันนั้นมาถึงวันนี้ 2,137 ปีแล้วพระองค์ทำความเพียรจนสุด6ปีเต็มที่อายุ36ปีได้ตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกส่วนนี้เรียกว่ายังอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจแต่ว่ากิเลสหมดเรียกว่าสะอุปติเสสนิพานคือกิเลสมันหมดตั้งแต่อายุ36ปีพระองค์เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ36ปีมาถึง80ปีเสด็จยังพุทธกยามายังเมืองพาราณสีห่างกันโดยประมาณ250กิโลจากจุดที่ตรัสรู้มาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งมีพระอัญญาโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะอัจฉชิผู้ที่เป็นศิษย์เอกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะวันนั้นเป็นวันที่เกิดขึ้นคือพุทธรัตนะครบพอดีพระอัญญาโกณฑัญญะเกิดขึ้นจึงมีพระพุทธประธรรมประสงค์ซึ่งเป็นผู้ติดสอยห้อยตามตั้งแต่ทราบตั้งแต่เกิดและจนที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเชื่อว่าสิทธัตถราชกุมารนี้มีหนึ่งเดียวจะได้เป็นศาสดาของโลกจึงพยายามติดสอยห้อยตามทุกรูปแบบแม้ที่สุดก็เกิดความเอื่อมละอาเหมือนกันเห็นสิทธัตถราชกุมารเมื่อทรงผนวดแล้วเปลี่ยนจากที่ทรมานกายแล้วกลับมาเสวยพระกยาหารของข้าวบรรทุปญาติของนางสุชาดาพระองค์เห็นองค์เปลี่ยนสุโธทนะพระอัญญาโกณฑัญญะผู้ซึ่งติดตามก็อย่างที่ว่านั่นแหละเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ไหวจากทรมานแล้วกลายมาเป็นคนมากๆก็เลยลาออกจากความเป็นลูกศิษย์หนีมาอยู่ที่เมืองพาราณสีคือพระอัญญาโกณฑัญญะด้วยที่พระองค์นั้นมีพระมหากรุณาธิคุณเดิมทีก็ตั้งใจจะไปโปรดอาจารย์สองท่านแรกคืออุตตกาดาบทการามโคตรแต่เนื่องสองท่านนั้นก็ดับขันแล้วละสังขารแล้วจึงเห็นว่าอัญญาโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะผู้ซึ่งติดตามนั้นไปอยู่ที่พาราณสีเสด็จไปโปรดพระอัญญาโกณฑัญญะว่าป่าพัทยามหานามะก็ได้บรรลุธรรมตามลำดับแม้มากกว่านี้พระองค์ก็เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมไปโปรดอุรุเวนกัสสปะขยากัสสปะนาทีกัสสปะได้บริวารตั้ง1,000คนไม่ใช่น้อยแม้มากไปกว่านี้พระองค์ก็เสด็จไปอยู่หลายที่จะเป็นเมืองปัตตนาก็ดีหรือมาเมืองสาวัตถีอยู่นานที่สุดพระพุทธเจ้าอยู่นานที่สุดคือเมืองสาวัตถีทำไมถึงอยู่นานที่สุดตรงนี้เพราะหนึ่งสถานที่ไม่หนาวไม่ร้อนมากเกินไปสองบุคคลก็สะดวกมีท่านอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีมีนางวิสาขามหาอุปสิกาสองที่สองท่านอยู่ตรงนี้ถวายบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาอย่างดีบำรุงพระเถรเณรชีที่อยู่ด้วยพันกว่ารูปสบายอยู่วัดพระเชตวันนั้น19พรรษาอยู่ที่วัดของอุปารามของนางวิสาขาสร้างถวายอีก9พรรษาไม่ใช่น้อยอยู่นานพระองค์อยู่ตรงนี้นานที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้การประกาศศาสนาพุทธเจ้านั้นก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยจะดูจากพระองค์ได้รับสั่งว่าท่านทั้งหลาย

ให้พอเข้าใจคำสอนแล้วถึงที่สุดของธรรมแล้วให้ช่วยกันประกาศศาสนาแม้แต่เราเองก็จะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้อยู่เฉยนี่คือภารกิจของพระพุทธเจ้าตื่นเช้าบิณฑบาตซ้ายมาแสดงธรรมบ่ายมาแสดงธรรมดึกๆมาแก้ปัญหาตื่นเช้ามาก็บิณฑบาตวกเวียนอยู่อย่างนี้พระองค์นั้นไม่ได้นิ่งนอนใจบุคพันเหปิณฑบาตัญจะสายันเหธรรมเทศนาจักเขาเรียกว่าไม่ได้หยุดตั้งแต่อายุ36ปีถึง4ถึง80ปีก่อนที่จะเข้าสู่ดับขันธปรินิพพานยังตรัสสั่งสอนบรรดาพุทธสาวกที่อยู่ใกล้ว่าท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทชีวิตนี้มีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายอย่าประมาทท่านทั้งหลายอย่าชะล่าใจให้ประกันรีบเร่งขวนขวายพยายามสร้างคุณงามความดีทุกรูปแบบเพื่อจะยังกิจการพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่มวลหมู่มนุษย์เมื่อท่านเสร็จกิจของท่านแล้วท่านก็อย่านิ่งเฉยให้ช่วยกันแบ่งเบาภาระพระพุทธศาสนาโดยนำความจริงของชีวิตไปประกาศต่อพี่น้องชาวโลกเพื่อยังมหาชนได้รับความสุขเพื่อเกื้อกูลมหาชนเพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกให้ได้รับความเย็นกายสบายใจพระพุทธเจ้าของเรานั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างจนนาทีสุดท้ายยังประกาศศาสนาพอประกาศเสร็จก็เป็นอันเข้าสู่ดับขันธปรินิพพานท่านทั้งหลายเวลานี้2537ปีแล้วลองมาคิดดูสัจจังเวมตาวาจาคำสัตย์ย่อมเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่คือไม่ตายแม้ว่าพระองค์จะจากไปตั้งนานแต่ความจริงยังปรากฏอยู่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรความจริงก็ยังปรากฏอยู่อย่างนั้นถ้ายังมีการฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างเวลานี้ยังไม่มีเวลาที่จะห่างจากความเป็นพระอรหันต์ไม่ห่างไกลจากความเป็นกระแสพระนิพพานถ้ามีการกินข้าวอยู่ก็ต้องมีอิ่มกินน้อยก็อิ่มน้อยกินมากก็อิ่มมากถ้ามีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่อย่างเวลานี้ไม่ต้องถามว่าอริยมรรคอริยผลโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลจะมีหรือไม่มีเพราะเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องของกายกับใจเมื่อกายกับใจทำอยู่ไม่หยุดไม่ย่อนกายกับใจทำอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนพระนิพพานจึงเป็นเรื่องที่มีอยู่ที่กายกับใจพระพุทธเจ้าของเรานั้นเกิดด้วยรูปสมบัติก็เกิดแล้วธรรมสมบัติก็ปรากฏแล้วและก็ยังปรากฏอยู่ด้วยพระธรรมวินัยอย่างทุกวันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นเราตถาคตเข้าถึงเราตถาคตได้ปฏิบัติเราตถาคตพระธรรมและวินัยแลจะเป็นส่วนที่ทำให้พวกเรานั้นเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่พระวินัยหมายถึงกฎเกณฑ์กติกาในการอยู่ร่วมกันถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจในเรื่องของพระธรรมวินัยแล้วนั่นแหละคือเข้าใจพระพุทธเจ้าของเราพระธรรมหมายถึงอะไรพระธรรมนั้นหมายถึงการเกิดใครเกิดทุกคนเกิดอาตมาก็เกิดเช่นกับพวกท่านวันนี้ครบ42ขวบพอดีขึ้น9ค่ำเดือน4วันนี้ครบพอดี42ขวบตรงพอดีวันนี้อาตมาก็เกิดนี่คือธรรมธรรมหมายถึงการเกิดตั้งแต่อาตมาเกิดมานั้นอาตมาก็เจอทุกสิ่งทุกอย่างเจอทุกบททุกตอนที่มาอยู่เป็นคนหากลำบากก็ลำบากเหมือนกับพวกท่านเพราะเกิดมาก็ได้ทำไร่ไถนาตั้งแต่เกิดมาแล้วพอจับคันไถได้ก็จับคาดได้ก็จับอาตมาก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับชาวบ้านโดยทั่วไปจับปลาก็จับหาปูก็หาทำอะไรก็ทำเหมือนกันเหมือนกับชาวบ้านโดยทั่วไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายชนไก่ก็เอาเหมือนกันเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังเป็นเด็กนี่คือธรรมธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้หมายถึงอะไรถ้าทำดีก็เป็นกุศลธรรมถ้าทำไม่ดีก็เป็นอกุศลธรรมอาตมาไม่ใช่บุคคลพิเศษ

อาตมาไม่ใช่คนพิเศษอาตมาเป็นคนเหมือนกับพวกท่านฉันแล้วก็ถ่ายโทษเหม็นเหมือนกันมีทุกอย่างเหมือนกันมีขี้รังแคขี้ผมขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ฟันขี้อะไรก็ขี้เต็มตัวเหมือนกับพวกท่านสิทธัตถราชกุมารก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันไม่ได้ยกเว้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดนี่คือธรรมธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ธรรมไม่ได้หมายในสิ่งอื่นใดมากไปกว่าความจริงสิ่งที่มีอยู่ธระธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีอยู่สภาพที่ทรงไว้เรียกว่าธรรมอาตมามีชีวิตอยู่ต่อเนื่องกันมาเป็นเด็กก็อยู่มา12 13ปีก็อยู่อย่างชีวิตชนบทเป็นเด็กๆทำอย่างชีวิตตัวทั่วไปไม่ได้เป็นบุคคลวิเศษและยกเว้นเป็นบุคคลธรรมดานี่คือธรรมต่างแต่ว่าเกิดมาปุ๊บแม่ตายปั๊บไม่ได้เห็นหน้าแม่แล้วก็มีการพิเศษก็คือต้องรอดใต้ถุนบ้านอย่างน้อย100หลังคาเรือนเกิดที่ตะวันตกต้องไปโตที่ตะวันออกต้องรอดไปรอดเล็ดรอดไปอุ้มเสียงไปการว่าวิญญาณคุณแม่จะตามก็อุ้มเล็ดรอดไปทางที่ตะวันออกแล้วก็ไปโตบ้านสุดท้ายแม่เลี้ยงก็กลายไม่มีน้ำนมแม่นมก็กลายไม่ใช่แม่เลี้ยงก็คือเลยกลายเป็นคนมีสามแม่สามพ่อมีทั้งพ่อจริงคือพ่อเกิดพ่อเลี้ยงแม่นมชีวิตนี้ก็อยู่มาได้อย่างนี้นี่คือธรรมธรรมหมายถึงความจริงสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของสนุกทำเป็นสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่คือธรรมให้เราเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้เกิดบนดอกกุหลาบไม่ได้เกิดบนดอกทานตะวันไม่ได้เกิดตรงบนดอกดาวเรืองอาตมาเกิดในที่เช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายที่เกิดกันไม่ได้เกิดในที่อื่นเกิดในท้องแม่เกิดในครรภ์มารดาเหมือนกันแต่แตกต่างกันในการเกิดที่มีอยู่ในลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วคือมีแม่ก็ไม่ต้องเจอหน้ากันมีแม่เลี้ยงก็ไม่ต้องมีน้ำนมคนที่เลี้ยงก็ไม่ต้องเป็นคนมีไม่ต้องเป็นคนที่ต้องมีน้ำนมคนที่ให้น้ำนมไม่ใช่เป็นคนเลี้ยงก็แตกต่างกันไปแต่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งว่าแม่เลี้ยงเอาใจตรงที่ว่าจะกินแต่ละอย่างท่านต้องอมซะก่อนที่จะเข้าปากอาตมาโยมแม่พัวเนี่ยต้องอมซะก่อนท่านต้องอมจนให้หมดรสเปรี้ยวเผ็ดหวานซะก่อนค่อยจะให้ทานปัจจุบันนี้ยังฉันเผ็ดไม่ได้เพราะคุณแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดว่าไม่กินของเผ็ดไม่ทานของเผ็ดคุณแม่ท่านจะอมจนหมดฤทธิ์หมดเดชซะก่อนเราก็จะได้กินชีวิตเป็นอย่างนี้นี่คือธรรมทำไม่ใช่เรื่องอื่นใดถ้าเราเข้าใจในเรื่องของการเกิดนี่คือการยอมรับว่ามันไม่ใช่ราบรื่นและก็เรียบร้อยดังที่เราพูดกันโดยทั่วไปชีวิตจริงนั้นเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายย่อมรู้ตัวเองดีว่าท่านเกิดมาในลักษณะอย่างไรอาตมาไม่สามารถที่จะรู้ชีวิตของพวกท่านได้แต่อาตมารู้ตัวเองว่าเกิดมาอย่างนี้ถ้าไม่ได้บวชมาเป็นสามเณรก็คงอาจจะเป็นมหาโจรก็ได้ไม่ใช่เป็นสามเณรมาเป็นพระก็คงเป็นมหาโจรก็ได้แต่เนื่องจากชีวิตนี้ได้มีโอกาสเข้ามาบวชอาจารย์รูปแรกก็ไม่ได้อยู่ด้วยอาจารย์รูปที่สองก็ไม่ได้อยู่ด้วยอาจารย์รูปที่สามก็ไม่ได้อยู่ด้วยอาจารย์รูปที่สี่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยเป็นลักษณะประเภทจอกแหนก็ต้องหาที่เกาะที่ยึดไปเรื่อยๆคือคนที่ให้เกิดก็ไม่ได้อยู่คนที่เลี้ยงก็ไม่ได้อยู่คนที่ให้นมก็ไม่ได้อยู่สุดท้ายคนที่ให้สอนให้สั่งก็ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ทั้งนั้นแหละมีแต่ประเภทลอยไปลอยมาเดี๋ยวก็ไปวัดหลวงปู่ขาวเดี๋ยวก็ไปวัดหลวงตาบัวเดี๋ยวก็ไปวัดหลวงปู่เทศเดี๋ยวก็ไปวัดหลวงตาหลวงปู่จันทร์เขมปัตโตหลวงปู่บุญมาหลวงปู่อ่อนเดี๋ยวก็ไปหลวงปู่หลุยครูบาอาจารย์ทุกองค์นั่นแหละวิ่งหน้าวิ่งหลังไปโน่นหาหลวงปู่ฟันวิ่งไปเยี่ยมวิ่งไปยามวิ่งไปกราบไปไหว้ไปรับเหตุปัจจัยมาก็มาปฏิบัติแล้วก็อยู่กับหลวงปู่ธรรมบัณฑิตมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยอยู่กับท่านมา6ปีอยู่ไม่ได้ก็หนีไปอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ไม่ได้ก็หนีมาอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพไม่ได้ก็หนีไปอยู่อินเดียหนีไปหนีมาอย่างนี้นี่คือธรรมแล้วปัจจุบันก็อยู่ตรงนี้แต่การหนีไปหนีมาจะมาน่ะมีหลักคือจำพรรษาที่วัดสัมปทุมแห่งเดียวตลอดไม่เคยไปไหนมาไหนในแง่ของการจำพรรษาเรียกว่า3เดือนนั้นไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่วัดสัปทุมนี่คือชีวิตจริงคือธรรมการต่อสู้ก็ต่อสู้กับตัวเองไม่ใช่ไปต่อสู้กับนายกนางขอต่อสู้กับใจเจ้าของอาตมาว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งคือตัวเราเองไม่ได้หมายถึงคนอื่นเวลาจะย้ำจึงบอกว่าจะดีขึ้นกว่าเรานี่แหละ

เลวกว่าเรานี่แหละไม่มีใครจะมาทำให้เราดีขึ้นหรือเลวลงนอกจากเรานี่แหละมันก็จะสอนตัวเองอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆถ้ามันจะดีขึ้นก็คือเรารับผิดชอบตัวเองถ้ามันจะไม่ดีขึ้นคือเราปล่อยชีวิตตัวเองให้มันเป็นไปตามความรู้สึกอยากอย่างไรก็วิ่งตามอย่างนั้นอยากได้อะไรก็สนองความต้องการอย่างนั้นเรียกว่าขาดการรับผิดชอบตัวเองมันก็คงไม่ดีขึ้นสอนตัวเองอย่างนี้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเลวลงมันน่าจะอยู่ที่เราพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอาฆาตโรตถาคโตเราเองก็เป็นแต่เพียงผู้บอกพ่อแม่ท่านก็จะเป็นผู้บอกผู้สอนส่วนเราจะทำไม่ทำก็อีกเรื่องหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านสอนง่ายๆอย่างหลวงปู่เสาท่านสอนลูกศิษย์ลูกหามันมีหลวงปู่มั่นพุทธิโตเป็นต้นท่านไม่ได้สอนมากหรอกท่านสอนว่ายังไงท่านสอนบอกว่าไปพุทโธเอาท่านไม่ได้สอนจำจีจำใช้ท่านไม่ได้สอนมากเหมือนอาตมาหรอกหลวงปู่เสาท่านสอนคำเดียวไปพุทโธเอาลูกศิษย์ลูกหาก็ไปนั่งพุทโธบางคนก็หายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธบางคนก็บริกรรมเฉยๆพุทโธพุทโธพุทโธบางคนก็นั่งดูหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือบางคนก็ไปนั่งเพ่งพระพุทธรูปบ้างเพ่งน้ำเพ่งดินเพ่งลมเพ่งไฟเพ่งอากาศบ้างบางคนไม่มีอะไรเพ่งก็นั่งเพ่งลมหายใจเข้าออกของตัวเองบ้างครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้สอนอะไรไว้มากหรอกแต่เนื่องจากลูกศิษย์ลูกหานั้นใช้ปัญญาไปพิจารณาแยกแยะจนได้ที่มาที่ไปของใจเมื่อใจอยู่ใจก็เย็นเมื่อใจเย็นใจก็มีเหตุมีผลครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้ท่านสั่งอย่างนี้ท่านทั้งหลายนี่คือหลักธรรมในทางพุทธศาสนาธรรมหมายถึงการที่แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแสดงออกดีเรียกว่ากุศลธรรมมาแสดงออกไม่ดีเรียกว่าอกุศลธรรมมาถ้าเฉยๆก็เป็นอภยกตาธรรมมานี่คือธรรมที่ปรากฏอยู่สลาพระราชทานนั้นเป็นอภยกตาธรรมมาเป็นกลางๆถ้าเรามาใช้ประโยชน์สลาพระราชทานเราก็ได้เป็นกุศลธรรมมาถ้าเราไม่มาใช้ก็ไม่ได้เสียหรือดีขึ้นเลวลงแต่ถ้าเรามาทำชั่วที่นี่เราก็ได้อกุศลธรรมมานี่คือหลักธรรมของพุทธเจ้าวางไว้ที่ความจริงที่ปรากฏอยู่คำว่าธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ทุกคนเกิดมานั้นเจอความจริงของตัวเองเจอทุกบทเจอทุกตอนเจอทุกรสเจอทุกชาติบางทีแทบจะฆ่าตัวตายโทษเถอะบางทีแทบอยากจะกินยาตายบางคนอยากจะไปกระโดดตึกตายบางคนอยากจะไปกระโดดน้ำตายบางคนอยากจะยิงตัวเองตายซ้ำไปด้วยแต่หลายๆคนก็ไม่ได้เป็นดังที่ใจคิดเพราะชีวิตจริงไม่ได้เป็นดังที่อยากความอยากไม่ได้ได้เสมอไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ายัมปีชั่งลาปฏิตัมปีตุขังสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจนั้นคือความจริงให้เราพิจารณาความจริงที่มันปรากฏอยู่กับตัวเรานี่แหละนี่คือธรรมธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นได้เท่ากันหมดรู้ได้เท่ากันหมดว่าใครจะมีความละเอียดว่าใครจะมีความรอบคอบว่าใครจะมีความสุขุมมากกว่ากันเพราะธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่กับใจทุกคนอยู่แล้วศาสนานี้ไม่ใช่ไปฝากไว้ที่ภูเขาเหล่ากาศาสนานี้ไม่ได้ไปฝากไว้ที่ธรรมโน่นธรรมนี้ศาสนานี้ไม่ได้ไปฝากไว้ที่วัดโน่นวัดนี้ศาสนานี้ไม่ได้ไปฝากไว้ที่อาจารย์รูปโน่นอาจารย์รูปนี้ศาสนานี้มีอยู่ที่กายกับใจถ้าเราเอากายกับใจมาพิจารณาความจริงแล้วเราจะรู้ว่านี่คือหลักศาสนาเพราะต้นตอของศาสนานั้นคือการยอมรับความจริงสิ่งที่เกิดอยู่กับตัวเราพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปสอนเรื่องอื่นมากไปกว่าเรื่องที่มีอยู่เกศาก็หมายถึงผมที่เรามีอยู่นี่แหละมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของมันอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดถ้ามันร่วงหล่นลงมาในภาชนะข้าวที่เรากำลังทานอยู่เราก็ต้องเขี่ยทิ้งทั้งที่เป็นผมของเราเองทั้งที่เป็นของเรานี้แต่มันล่วงหลุดลงมาในจานข้าวของเรามันก็จะเป็นของปฏิกูลโสโครกเหมือนกันหมดมันมีความสกปรกขนาดไหนแต่สิ่งที่มันไปรวมตัวในท้องเราน่ะมันสกปรกหนักกว่านั้นออกมาแล้วมีกลิ่นเหม็นมากกว่านั้นเศษขยะนี่เรียกว่าหนักแล้วนะแต่สิ่งที่มันมารวมตัวในตัวเรานี่มันเหม็นจะบอกใครไม่อาบน้ำมันก็เหม็นขนาดนั้นอาบน้ำอยู่มันยังเหม็นขนาดนี้กลิ่นตัวมันเหม็นไปหมดนี่คือของจริงสิ่งที่เราหลงเราหลงอะไรเราหลงหนังบางๆที่หุ้มอยู่ที่มีอยู่โดยทั่วไปนี่แหละเราไม่ได้หลงอื่นใดนะหลงหนังบางๆเรานี่แหละเหมือนกับห้องน้ำเราฉาบเราปูเราเคลือบด้วยกระเบื้องกำบะหน้าสีอย่างดีดอกไม้สดสวยดูแล้วมันเป็นที่น่าตื่นอกตื่นใจ

ในห้องน้ำแถมยังปูพรมเข้าไปอีกมีอะไรที่วิเศษวิโสชนิดที่เข้าไปแล้วพอลุกขึ้นแล้วมันก็ลดลาดน้ำของมันเองห้องน้ำเนี่ยมันดีถึงขนาดนั้นแต่แล้วมันก็ยังเหม็นของมันอยู่ชั้นใดในส่วนสัตว์ของร่างกายเรานี่ก็มีความจริงปรากฏอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์เห็นความจริงที่มันปรากฏอยู่ในส่วนของกายเราไม่ได้ไปรู้ความจริงอื่นใดมากกว่าสิ่งที่มีอยู่ในกายของเราพูดอย่างนี้บางคนก็ดูเป็นเรื่องขยะขยงพูดอย่างนี้บางคนก็ดูเรื่องเป็นไม่น่าจะพูดแม้ที่สุดแต่พูดถึงเรื่องของความตายบางคนบอกว่าไม่เป็นมงคลพูดในเรื่องไม่เป็นมงคลคือพูดในเรื่องตายทั้งที่พระพุทธเจ้านั้นตรัสว่าทำให้เราเป็นคนที่ทำใจได้เสมอทำให้เราเป็นคนที่มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาพอเรานึกถึงความตายได้แล้วเราสบายเหลือเกินเราสบายลองนึกถึงความตายบ่อยๆที่มันจะเกิดความรู้สึกว่าทำอะไรได้ดีขึ้นคนที่ทำอะไรเนื้อตายเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างคนที่รักตัวกลัวตายกลัวเจ็บทำอะไรไม่ค่อยสู้จะได้เต็มที่คนที่ทำเอาตายเป็นเดิมพันทำอะไรก็ได้อย่างที่เราได้ยินข่าวว่ามีการขับรถ6ล้อ4ล้อเข้าไปเพื่อที่จะไปทำลายจุดใดจุดหนึ่งไปบอมนั่นแหละเขาเรียกต้องตายแน่อย่างที่การมีการฆ่าอินทิราคานธีหรือบุคคลสำคัญอินเดียนั่นแหละถือดอกไม้เข้าไปยกมือไหว้ตัวเองก็ตายด้วยอินทิราก็ตายด้วยเช่นเดียวกับการที่จะวางระเบิดในยุคนี้สมัยนี้มันต้องเอาตัวเองตายก่อนคนอื่นถึงจะตายเป็นจำนวนมากถ้าทำสำเร็จนี้กทม.นี่กองไฟลุกขึ้นไม่ใช่ย่อยนะจะบอกให้กองไฟในกทม.แทบจะเป็นทะเลสาบเลยแหละท่านเคยเห็นไหมเราว่ามันเป็นยังไงภูเขาไฟระเบิดมันก็เรียกว่าหนักไม่เบานะแต่อันนี้อันตรายไม่ย่อยนะไม่น้อยนะถ้ามันระเบิดตามที่เขาตั้งใจนี่วัดสัพทุมศึกษาพระราชทานอาจจะเหลือแต่ฝุ่นก็ได้เดชะคุณของบ้านของเมืองพระสยามเทวาธิธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบุญบารมีของพวกท่านทั้งหลายคุณงามความดีของบ้านเมืองเราเท่านั้นแหละมันทำให้บ้านเมืองในปลอดภัยมาตลอดรอดฟังถ้าไม่งั้นกทม.นี้จะมีทะเลสาบเกิดขึ้นอย่างน้อย2แห่งโดยบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบุญบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีของพี่น้องชาวพุทธทำไม่หยุดไม่หย่อนเหตุการณ์ร้ายๆก็หมดไปจากบ้านจากเมืองเราเขาเรียกว่าหนักเป็นเบาเบาหมดไปในที่สุดนี่คืออะไรนี่คือความจริงของชีวิตชีวิตนี้ถ้าเราประมาทมันตายได้ทุกเรื่องชีวิตนี้ถ้าเราประมาทมันตายได้ทุกที่ชีวิตนี้ถ้าเราประมาทตายได้ทุกหนทุกแห่งพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าประมาทนะทำให้พร้อมถ้าสมมติว่าที่บ้านมันพร้อมกลับไปมันก็สบายถ้าที่วัดพร้อมกลับมาก็สะดวกถ้าเราจะไปเมืองนอกเราเตรียมพร้อมทุกอย่างซื้อบ้านไว้ก่อนเตรียมอะไรไว้เสร็จเราบินไปก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรามีคุณงามความดีตายไปแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วเราทำเหตุในคุณงามความดีไว้ตลอดรอดฟังเรานั้นอยู่ก็มีความสมบูรณ์อยู่สังคมก็ยอมรับเกิดมาใหม่ก็ดีกว่าเก่าแม้เราจะอยู่ที่ไหนเราก็จะได้รับความปลอดภัยเราเชื่ออย่างนี้ก็เรียกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าเราจึงบอกให้มันตายไว้ก่อนทำอะไรให้มันเนื้อตายกลัวโน่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวนี่นั่งสมาธิก็กลัวปวดแข้งปวดขาจะทำอะไรก็กลัวเสียเวลามีแต่เรื่องกลัวพอกลัวครอบงำใจแล้วมันจึงมีอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่ศาสนาที่เกิดขึ้นก็เพราะกลัวการเกิดเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆพระพุทธเจ้าของเรานั้นเห็นว่าการเกิดบ่อยๆน่ะเป็นทุกข์บ่อยๆพระพุทธเจ้าจึงทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไม่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความหมายคือเข้าถึงหลักสัจธรรมคือความจริงเห็นความจริงในชีวิตว่ามีลักษณะอย่างนี้มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายแล้วมันก็ต้องมีสารพัดที่เกิดมาเดี๋ยวลูกมีปัญหาเดี๋ยวสามีมีปัญหาเดี๋ยวภรรยามีปัญหาเดี๋ยวเพื่อนบ้านมีปัญหาเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานมีปัญหาสารพัดแม้แต่ทรัพย์สินสริงคารที่จะขายก็ขายไม่ได้ดอกมันก็ขึ้นทุกวันมันก็มีปัญหาอื่นใดมันมีแต่ปัญหาทั้งนั้นไอ้ความร้อนมันลดลงความเย็นมันถึงเพิ่มขึ้นพอความร้อนมันลงความเย็นมันถึงมีวชิราภิกษุณีจึงกล่าวว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่นอกจากทุกข์จะไม่มีอะไรมากเกินกว่าความจริงนี่คือธรรมธรรมหมายถึงความจริงสิ่งที่มีอยู่ผู้ที่เข้าถึงหลักแห่งความตายได้นั้นจึงบอกทำอะไรได้สะดวกขึ้นคนที่ทำอะไรนั้นเอาตายเป็นเดิมพันนั้นทำได้ทุกอย่างถ้าจะภาวนาเอาตายนะมันจะได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ง่ายขึ้นดีกว่าที่เราจะไปทำอย่างอื่นเอา

ไปไอ้คนอื่นเดือดร้อนเพราะตัวเรานั้นมันมีแต่เรื่องจมลงสงสารชีวิตจริงที่ไม่เข้าใจในชีวิตนี้กลัวความจริงไม่กล้าพูดความจริงบอกว่าตายกลัวจะไม่เป็นมงคลมีหลายๆคนเวลาอ้าปากพูดถึงเรื่องความตายนั้นกลัวจะไม่เป็นมงคลความจริงพุทธเจ้าบอกมรณังเมภวิสติความตายจักมีแก่เราทุกเมื่อถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้ทุกวันเราจะเป็นบุคคลที่ประเสริฐเราจะเป็นบุคคลที่เลิศด้วยเหตุด้วยผลเพราะทำอะไรมันถึงตายแล้วมันได้ดีทั้งนั้นถ้าเอาตายเป็นเดิมพันทำได้ดีทุกอย่างถ้าทำกลัวโน่นกลัวนี่ระแวงโน่นระแวงนี่เสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ดีอยู่นั่นแหละชีวิตจริงเป็นอย่างนี้นี่คือหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเรื่องของวินัยนั้นเป็นเรื่องที่การอยู่ร่วมกันเมื่อเราอยู่ร่วมกันเราจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องเห็นใจเข้าใจว่าเราต้องมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีกติกาถ้าตามใจฉันตามใจปากมันก็คงเดือดร้อนอยู่ไม่มีจบมีสิ้นสังคมต้องการการกติกาในการอยู่ร่วมกันเรื่องความสะอาดทุกคนต้องย้ำกันอยู่เสมอว่าต้องมีเรื่องความมีระเบียบใช้ก็ง่ายหายก็ดูง่ายใช้ก็คล่องหายก็ดูออกให้มีระเบียบในการอยู่ร่วมกันแม้จะเป็นสิ่งของเงินทองก็ดีแม้จะเป็นการอยู่ทำงานร่วมกันต้องมีระเบียบมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาแล้วก็ปฏิบัติตามนี้แหละเพราะคนหมู่มากมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันอยู่กันได้เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีระเบียบแล้วมันอยู่ไม่ได้ถึงบ่ว่าจะเอากิเลสเจ้าของเป็นเครื่องตัดสินไปที่ไหนต้องดูอยู่ที่ไหนต้องรู้ไปที่ไหนอยู่ที่ไหนต้องเข้าใจว่าทำไมเพราะอะไรทำไมต้องอยู่ต้องรู้ต้องไปจุดยืนของเรานั้นต้องมีก่อนที่จะไปเราต้องทำความเข้าใจซะก่อนก่อนที่จะกลับเราก็ต้องทำความเข้าใจซะก่อนว่าได้อะไรและไม่ได้อะไรมาแล้วจะมีอะไรดีขึ้นถ้าถามอย่างนี้ไม่ได้ตอบอย่างนี้ไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อะไรนะการไปการมาจึงถามอยู่เสมอว่าอะไรทำให้เราดีขึ้นการจัดระเบียบตัวเองให้มันดีขึ้นบังคับตัวเองให้มีขอบมีเขตได้ดีขึ้นให้มันอยู่ในกรอบให้มันมีขอบให้มันมีเขตให้มันมีรั้วรอบขอบชิดอย่าให้มันละเมิดสิทธิบุคคลอื่นอย่าให้มันล่วงเกินสิทธิบุคคลอื่นแล้วมันจะได้ไม่เดือดร้อนนี่คือหลักศาสนาศาสนานั้นเป็นของจริงที่ทุกคนอยู่กันได้ศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาที่อธิบายไม่ได้ทุกคนนั้นต้องเข้าใจแล้วเรามันอยู่กันได้เพราะอย่างนี้พระธรรมคือการยอมซึ่งกันและกันพระวินัยคือมีระเบียบในการอยู่ร่วมกันสองอย่างนี้ได้ชื่อว่าสัตถุศาสนาคำสอนของพระคำสอนของศาสดาเรียกว่าพระพุทธศาสนาจากคนที่รักตัวกลัวตายนั่นแหละทำให้เราเกิดความรู้สึกรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นภาวนาก็ภาวนาจริงเดินก็เดินจริงนั่งก็นั่งจริงนอนก็นอนจริงยืนก็ยืนจริงกำหนดไว้ที่จิตที่ใจเจ้าของให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวว่าเวลานี้เรากำลังทำอะไรอยู่เวลานี้เราอยู่ที่ไหนเวลานี้เรากำลังทำอะไรอยู่ปากกับใจให้มันตรงกันปากกับใจให้มันตรงกันสำคัญนะไม่ใช่พูดอย่างแต่ทำอย่างเชื่อกฎแห่งกรรมแต่ยังทำชั่วอยู่มันก็เดือดร้อนเชื่อกฎแห่งกรรมยังทำชั่วยังเดือดร้อนเชื่อกฎแห่งกรรมไปพูดชั่วมันก็เดือดร้อนเชื่อกฎแห่งกรรมนั่นแหละไปทำมันก็เดือดร้อนทั้งที่เชื่อยังขืนทำอยู่ถึงบอกรู้อยู่ขืนทำรู้อยู่ขืนพูดและทำเพราะทนต่อความรู้สึกตัวเองไม่ได้จึงกลายเป็นเรื่องต้องเป็นอยู่อย่างนี้ที่เราต้องวกไปเวียนมาทุกวันเพราะเรื่องอย่างนี้ที่เราต้องเป็นอยู่อย่างนี้เพราะเราทนต่อความจริงอย่างนี้ไม่ได้ศาสนานั้นคือการยกฐานะของใจถ้าเราเข้าใจตัวเราและเข้าใจความจริงสิ่งที่มีอยู่กับตัวเราได้การยกตัวเองคือยกศาสนาก็ปรากฏขึ้นถึงบอกเวลาจะลอกคาบมันทรมานอย่างงูจะลอกคาบก็ทรมานสัตว์อื่นใดจะลอกคาบก็ทรมานแม้งานอื่นใดซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหนักๆเนี่ยทรมานทั้งนั้นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทนไม่ไหวมันทนไม่ได้แล้วมันก็ไม่อยากจะทนต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่แต่หารู้ไม่ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นเพราะมันยอมด้วยอำนาจกิเลสตัณหามานานแล้วยอมอะไรบ้างหลงเงินหลงทองหลงยศหลงอำนาจหลงขาดทาสหลงบริวารหลงไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่หลงของเล่นจนมันหลงถึงเวลานี้ทั้งๆที่สมบัติผัดกันชมทั้งๆก็สิ่งเหล่านี้มี

อยู่ประจำโลกแต่ความที่เราไม่เข้าใจเราก็มาเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านี้แล้วมาเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นี่คือความหลงคือเห็นผิดเป็นถูกไปทั้งที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติผัดกันชมเนื่องจากเราไม่รู้จริงไม่เข้าใจจริงๆเราก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นนี่คือหลักธรรมในทางศาสนาไม่มีใครที่เกิดมาไม่เป็น

เป็นอย่างไรได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างสนองกิเลสเราได้บ้างไม่สนองกิเลสเราได้บ้างสนองความต้องการเราได้บ้างไม่สนองความต้องการเราได้บ้างทุกคนเป็นจริงอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้มีอย่างอื่นไม่ได้เป็นอย่างอื่นให้ท่านทั้งหลายมีความมั่นใจว่านี่คือธรรมอยู่มา42ปีนี้ได้อะไรบ้างถามตัวเองเสมอว่าเราได้อะไรบ้างถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้ครบ42ปีแล้วได้อะไรบ้างหนึ่งก็ได้ประสบการณ์ชีวิตจริงที่เกิดมาสองก็ได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีกับคนสามก็มีตนเป็นอิสระในการอยู่นั่งก็สบายนอนก็สบายถ่ายก็สบายฉันก็สบายไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่นี่เป็นความสุขที่ได้ทุกวันนี้การอยู่ร่วมกันได้อะไรบ้างชีวิตนี้ไม่เคยราบรื่นดังที่เราตั้งใจเจอทุกบทเจอทุกตอนมีทุกเรื่องทุกอย่างว่าแต่สำคัญอยู่ที่เรานะยายเสียศูนย์นึกอยู่เสมอถ้าเวลาเขารักเราจะนึกว่าเขาจะไม่เกลียดเรานึกอยู่เสมอถ้าเขารักเราจะนึกว่าเขาจะไม่เกลียดเรานึกอยู่เสมอถ้าเราพลาดเมื่อไหร่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่แล้วใครจะช่วยเรานึกไว้อย่างนี้ทำให้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้แล้วย้ำอยู่เสมอว่าถ้าเดือดร้อนเราก็ทำเองไม่มีใครทำให้เราเศร้าหมองเราก็ทำเองไม่มีใครทำให้เราเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเดือดร้อนเราก็ทำเองถ้าเศร้าหมองเราก็ทำเองเราปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดตัวเองไปเราก็เดือดร้อนเขาเรียกว่าส่งจิตไปข้างนอกมากเกินไปพอส่งจิตไปข้างนอกมากเกินไปตัวเราเองก็เดือดร้อนเพราะตัวเองนั่นแหละเราผู้มีศาสนาให้เราพิจารณาให้ดีว่าอย่าไปโทษอะไรนะเราเองเป็นคนทำทั้งนั้นถ้าไม่มีเราแล้วมันไม่มีเขาถ้าไม่มีเราแล้วทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับเรานั้นนั่งอยู่ในห้องแอร์เราก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรนี่เรานั่งอยู่ตรงนี้มันก็ได้ยินเสียงอะไรต่อมีอะไรไปหมดธรรมะคือของจริงของจริงคือสิ่งที่มีอยู่การที่เราจะเดินสวนทางกับสิ่งที่มีอยู่ได้นั้นต้องอาศัยฝึกใจเมื่อมันสงบเย็นลงไปแล้วมันก็จะเกิดการยอมรับว่าเออจริงๆนะตัวเรานี้ช่างเป็นจริงดังที่พระท่านว่าจริงๆเลยพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็อย่างนั้นเหม็นตั้งแต่ต้นยันตายทุกตั้งแต่เกิดยันตายทุกประจำวันทุกประจำเดือนทุกประจำปีทุกตลอดชีวิตถ้าเรายังมั่วๆอยู่อย่างเก่าเราก็จะมั่วๆไปจนตายชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตอยู่ก็สังคมยอมรับเกิดมาใหม่ก็ดีกว่าเก่าแม้ถ้าเข้าถึงหลักความจริงก็ไม่เกิดนี่คือชีวิตที่มีความหมายปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อรู้รู้แล้วจะทำอย่างไรรู้แล้วก็ต้องละดีก็ละชั่วก็ละบุญก็ละบาปก็ละละจนไม่มีติดในใจเจ้าของจิตถึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความหมายของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้ถ้ายังไม่ถึงจุดนี้ทำอย่างไรก็ต้องเข้าใจในเรื่องของความรักเราอยู่กันได้ด้วยความรักความรักนั้นจะต้องมีขอบความนั้นต้องมีเขตจำกัดเราจะต้องมีความรักความรักนั้นจะต้องมีเหตุมีผลความรักนั้นต้องมีที่มาที่ไปความรักนั้นไม่ล่วงเกินต่อพระธรรมวินัยไม่ล่วงเกินต่อกฎกติกาของสังคมเราจะอยู่กันด้วยความรักโลโกปธรรมภิกาเมตตาความรักคือความปรารถนาดีในค้ำจุนโลกให้อยู่ได้เราจงอยู่กันด้วยความรักเราจงอยู่กันด้วยความรักข้อที่2เรานั้นต้องเข้าใจว่าเราจะต้องอยู่กันอย่างมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราอยู่ไม่ได้หรอกก่อนหน้านี้มันร้อนตอนนี้มันเย็นก่อนหน้านี้กำลังทานข้าวตอนนี้นิ่งเราอยู่ได้ด้วยความเปลี่ยนแปลงคือธรรมนี่คือของจริงใจเรานั้นต้องยอมรับว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงอยากให้เปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมันมีอยู่ตลอดเวลาเราต้องอยู่ด้วยกฎเกณฑ์ของธรรมะโดยธรรมชาติอย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าวางไว้แล้วเราต้องอยู่กันในโลกสมมุติเรามีพ่อแม่เรามีบุตรมีธิดาเรามีครูมีอาจารย์เรามีเพื่อนร่วมงานเรามีเพื่อนร่วมโรคถ้าเราต้องอยู่อย่างนี้เราก็วางตัวเองให้มันเหมาะวางตัวเองให้มันถูกบอกตัวเองให้มันได้สอนตัวเองให้มันเป็นให้เย็นเพราะเรื่องเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันมันต้องเป็นอย่างนี้แหละตอนใหม่ๆมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นพอเก่าๆมันก็อย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละถ้า
ใจ

ไม่ถึงศีลถึงธรรมแล้วมันก็ทิ้งกันไปเท่านั้นเองถ้าช่วยเหลือเขาได้เขาก็ว่าเราดีถ้าช่วยเหลือเขาไม่ได้เขาก็ไม่สนใจเรานี่แหละคือหลักของจริงมนุษย์ปุถุชนคนมันเป็นอย่างนี้มันความเปลี่ยนแปลงมันเกิดอยู่ตลอดเวลาโลกสมมุติมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้คนเก่านั่นแหละจากดอยอสุวารีก็มาเป็นนางสาวสุวารีจากนางสาวสุมารีสุวารีก็มาเป็นคุณแม่สุวารีมันก็เปลี่ยนตัวมันไปเรื่อยๆก็คนเก่านี่แหละมันก็อยู่อย่างนี้ก็ทําหน้าที่ให้เหมาะสมเป็นแม่เขาก็ต้องเป็นแม่อย่าไปเป็นลูกเป็นลูกก็ต้องเป็นลูกอย่าไปเป็นแม่ทําตัวเองให้มันถูกมันต้องอย่าให้มันเป็นอย่างอื่นตอนเป็นแม่สุวารีเนี่ยวางตัวเองให้มันเป็นแม่จะไปวางให้เป็นเด็กอย่าไปวางให้เป็นลูกวางตัวเองมันเหมาะมันสมอย่าวางตัวเองให้เป็นคนอย่างอื่นไปถ้าวางตัวเองถูกแล้วนั่นแหละคือสมมุติที่เราจะอยู่กันได้ขั้นต่อมาสุดท้ายเราต้องเข้าใจในการอยู่ร่วมกันต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่จิตใจใจคอก็อย่างว่าก็ต่างคนต่างมาก็ธรรมดาแหละอ้วนผอมจอมตลกสูงต่ำดำขาวนิสัยอุปนิสัยสันดานก็แตกต่างกันไปบางคนก็ดูว่าเรียบร้อยบางคนก็ดูอิเลเคคะบางคนก็ดูอิลึงถึงตังบางคนก็ดูงามนี่คือของจริงมันอยู่กันได้แบบนี้ถ้ามีต้นไม้เท่ากันมันไม่งามมันต้องมีต้นสูงต้นต่ำต้นอ้วนต้นใหญ่ต้นเล็กคนมันต้องมีอย่างนี้แหละมันต้องมีพวกนั้นพวกนี้มันจะต้องมีพวกเขาพวกเรามันจะต้องมีหลายพรรคหลายพวกมันถึงจะอยู่กันได้ในแง่ของโลกสมมุติมันจะต้องแบ่งสรรปันส่วนทำไมถึงมีวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ทำไมถึงมีวันโกนวันพระทำไมถึงมีพระมีเนรทำไมถึงมีเถรมีชีทำไมถึงมีความจริงอยู่ในหัวใจเจ้าของนี่คือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับว่ามันอยู่กันอย่างนี้นิสัยอุปนิสัยสันดานก็แตกต่างกันอยู่แล้วมันงามเพราะอย่างนี้แหละมันงามเพราะมีหลายๆสีมันงามเพราะมีหลายๆอย่างมันงามเพราะมีหลายๆคนมันดีทั้งนั้นแหละมันดีทั้งนั้นว่าแต่เราจะมีปัญญาไหมอยู่กับคนนี่เอาดีจากคนให้ได้อยู่กับคนเอาดีจากคนให้ได้ถ้าเอาดีจากคนไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเป็นคนไปทำอะไรถ้าเอาคนดีไม่ได้ไม่รู้จะอะไรดีจากคนเพราะคนมันมีลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วมีทุกบททุกตอนเลยนักเลงก็มีพระเอกก็มีตัวตลกก็มีบทบู๊ก็มีตัวคนเดียวนี่แหละมันมีทุกบทชีวิตจริงคือโรงละครย้อนดูจริงว่าตัวเองเป็นอย่างนี้บางวันก็ร้องไห้บางวันก็หัวเราะบางวันก็สนุกบางวันก็เพลิดเพลินสนุกสนานนี่คือชีวิตจริงที่เราต้องยอมรับนี่คือธรรมธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ถ้าเราอยู่อย่างคนที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งคนที่อยู่อย่างสมมติอยู่อย่างคนที่เข้าใจในความรักนี่คืออยู่อย่างกฎเกณฑ์กติกาของสังคมนี่แหละได้ชื่อว่าพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมะมา1ชั่วโมงแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรเวลานี้มีศาสนาครองใจหรือยังหรือว่ายังไม่ถึงศาสนาศาสนานั้นอยู่ตรงไหนศาสนานั้นอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าวางไว้ตรงไหนต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดาเอาความรู้สึกที่เข้าใจในความจริงชีวิตจริงมาสอนเราจะเอาอะไรเป็นรองรับนอกจากเอากายกับใจเป็นที่รองรับศาสนานี้เป็นของปลอมหรือไม่หรือว่าศาสนานี้เป็นของจริงถ้าศาสนานี้เป็นของจริงทุกคนก็เข้าใจได้เหมือนกันหมดไม่ยกเว้นพระเถรเณรชีบุรุษสตรีเมื่อตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติตั้งใจอบรมบ่มจิตใจของตนเองให้มีเวลาสงบจะสงบเพราะการฟังเสียงก็ได้เอาเสียงนั้นเป็นอารมณ์จะสงบเพราะการดูรูปก็ได้จะสงบเพราะการคิดอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้จะสงบเพราะการเพ่งก็ได้จะสงบเพราะการบริกรรมก็ได้จะสงบเพราะการทำอะไรก็ให้มันอยู่เถอะจะทำให้เรานั้นมีใจเย็นและหนักแน่นมากขึ้นการกล่าวธรรมะมา1ชั่วโมงเต็มหวังจะได้ประโยชน์กับพี่น้องชาวพุทธในการเกิดมาพบพระพุทธศาสนาชีวิตนี้คือธรรมธรรมหมายถึงการเกิดอย่างแท้จริงชีวิตนี้คือวินัยวินัยคือการอยู่กันอย่างมีระเบียบศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นี่คือกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันถ้าทุกคนอยู่ได้อย่างนี้ได้ชื่อว่ามีศาสนาประจำใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะปรากฏที่กายกับใจของจริงของเลิศของประเสริฐก็จะปรากฏอยู่ที่กายกับใจที่สุดเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองว่าเดือดร้อนก็เดือดร้อนเราทำเองเดือดร้อนก็เดือดร้อนเราทำเองเดือดร้อนก็เพราะมีเราถ้าไม่มีเรามันก็ไม่เดือดร้อนนี่มันมีตัวกูอยู่มันมีของเราอยู่มันก็เดือดร้อนถ้าเราพยายามสลัดความรู้สึกนี้ได้กรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นสิ่งที่ไม่อยู่กรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกคนจะให้ความเป็นธรรมกับตัวเองได้อาศัยใจสงบวันละนิดวันละหน่อยไหว้พระสวดมนต์ทุกวันขยันทุกวันอดทนทุกวันนั่นคือซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วเราก็

็จะเข้าถึงหลักแห่งความจริงเรียกว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานาติผู้ใดปฏิบัติใจมันสงบสงัดลงได้ด้วยเหตุผลอื่นใดผู้นั้นย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงโสดาบันสักทาคามีอนาคามีพระอรหันต์จึงไม่เว้นสำหรับบุคคลที่ฝึกและปฏิบัติอุปมาว่าผู้ใดยังทานอยู่ผู้นั้นต้องอิ่มผู้ใดยังฟังอยู่บุคคลนั้นต้องรู้เรื่องผู้ใดยังทำความเข้าใจในชีวิตจริงตัวเองอยู่ผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่ามีความเป็นอริยบุคคลได้จากใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ที่1และที่3ของเดือนหวังจะได้ประโยชน์ร่วมกันหวังจะได้คุณงามความดีร่วมกันอาทิตย์ที่3เมษายนนั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์วิริยังวัดธรรมมงคลท่านก็จะเมตตามาแสดงถ้าท่านไม่มาก็เป็นหน้าที่อาตมาว่าต่อตามปกติเพราะนิมนต์ที่ไหนไม่ได้ก็ต้องเป็นอาตมาเพราะอุปมาเหมือนกับพ่อครัวถ้าคนครัวไม่อยู่ก็ต้องทำเองปรุงเองต้องขออภัยด้วยเพราะว่าธรรมะบางทีมันก็ต่างกันหากไม่ถูกใจก็ต้องเป็นเรื่องขออภัยซึ่งกันและกันหากจะไม่มีรสชาติแตกต่างหรือเหมือนกันก็ต้องขออภัยนี่คือความรู้สึกออกมาจากใจชีวิตนี้มีธรรมะกับทุกคนแล้วธรรมะคือของจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราวินัยคือสิ่งที่เราต้องอยู่ร่วมกันนี่คือพระพุทธเจ้าถ้าเราทำได้ปฏิบัติได้เราไม่ต้องไปถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนอรหัตตมรรคอรหัตตผลโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสักกทาคามีมรรคสักกทาคามีผลโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลคำว่าอริยบุคคลนั้นไม่ต้องไปถามมันอยู่ที่ตัวเราแล้วขอให้เราทำจริงพูดจริงปฏิบัติจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบพฤติกรรมตัวเองต้องรับผิดชอบการกระทำตัวเองต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองและต้องละเอียดกับตัวเองแล้วเราก็จะได้ชื่อว่ามีมรรคผลในทางปฏิบัติสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดความรู้สึกก็จะละเอียดและนุ่มนวลกับการรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นจึงขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณงามความดีที่เราได้ร่วมบำเพ็ญกันมาทั้งอดีตและปัจจุบันอันเกิดด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาความดีทุกประการที่มีความจริงใจต่อชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งใจอุทิศตนเพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งใจเพื่อความพ้นเวรพ้นภัยตั้งใจเพื่อความพ้นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขอความตั้งใจของพวกท่านทั้งหลายที่มีอยู่จงเข้าสู่กระแสพระนิพพานคือความสงบระงับได้ทุกเรื่องทุกอย่างจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวัยโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสะเบปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังเตธรทาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโอทาสหสเบยาติภิสิทธามัตถุสิทธามัตถุสิทธามัตถุสิทธามัตถุอิดังพลังเอตสมิงรัตนายัตสมิงสัมปัสสานะเจตโสอายันจะโคดกินาดินนาสังคมิสุปฏิทิตาดีคารตังอิตายสาธานาโสปกปติโสยาติธรรมโอใจอย่างนติโตเปตานังปูชาจักตาอุลาลาวารันจาภิกขุนังมนุปดินนางตุเมหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติภาวาตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเดวตาสัมปาพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธีภวันตุเตฟังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวหายใจเข้าออกลึกๆแล้วก็ถอนออกเบาๆสลับกันไปเวลาฟังก็อย่ากำหนดเวลากำหนดก็อย่าฟังเวลาฟังก็อย่ากำหนดเวลากำหนดก็อย่าฟังตั้งใจ1ชั่วโมงนั้นต้องให้สงบได้20นาทีขึ้นไปหรือว่าสงบบ้างฟังบ้างฟังบ้างหยุดบ้างหยุดบ้างฟังบ้างให้มีการสลับไปเรื่อยๆสร้างสติให้มันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาปลุกให้ตัวเองตื่นอยู่ตลอดเวลาใหญ่มานั่งสมาธิแล้วหายไปไม่รู้ตัวเองใหญ่นั่งสมาธิหายไปไม่รู้สึกตัวเองใหญ่นั่งสมาธิแล้วสะดุ้งใหญ่นั่งสมาธิแล้วตกใจ
ย้ายนั่งสมาธิแล้ว

0: ปวดเสียนเวียนก้าวยายนั่งสมาธิแล้วเป็นงงนั่งสมาธิที่ไม่เป็นงงคือฝึกตัวเองให้รู้ชัดเห็นชัดอยู่ตลอดเวลาคือขยันบริกรรมไม่ทิ้งคำภาวนาง่ายถ้าไม่ทิ้งคำบริกรรมภาวนาง่ายมันก็ปักหลักดีพอปักหลักดีแล้วภาวนาก็ได้ดีขึ้นถ้าขี้เกียจบริกรรมภาวนามันก็ไม่ได้ดีอันนี้คือหลักของการอบรมบ่มใจของแต่ละคนถ้าเวลาฟังก็ตั้งใจฟังเวลาบริกรรมก็ตั้งใจบริกรรมบริกรรมบ้างฟังบ้างสลับกันไปก็ไม่เสียหายอะไรสำคัญคือปลุกสำนึกตัวเองให้เกิดอยู่ตลอดเวลาปลุกตัวเองให้ตื่นอยู่ตลอดเวลารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาชัดเจนในสิ่งที่ดูชัดเจนในสิ่งที่รู้ชัดเจนในสิ่งที่ฟังชัดเจนในสิ่งที่คิดนี่คือสัมมาสมาธิเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ชัดเจนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือสัมมาสมาธิบางครั้งก็เฉยเฉยบางครั้งก็เดินปัญญาบางครั้งก็นิ่งนิ่งบางครั้งก็ขบคิดบางครั้งก็นิ่งนิ่งบางครั้งก็เฉยเฉยแต่สำคัญว่าเฉยได้นานที่สุดนั้นมีกำลังในการคิดค้นเหมือนกับแบตเตอรี่ที่มันดีแล้วใช้งานได้นานถ้าแบตเตอรี่ไม่ดีก็อย่างว่านั่นนี่คือหลักของการปฏิบัติการปฏิบัติเน้นในเรื่องของความตั้งใจจริงทำจริงพูดจริงพอจริงใจทำจริงแล้วมันก็ง่ายขึ้นไม่ยากไม่ลำบากอะไรเชื่อแน่ว่าทุกคนที่มาบนศาลานี้มีกระแสพระนิพพานเหมือนกันหมดมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันหมดขอให้มีความจริงใจต่อตัวเองอย่า3วันดี4วันไข้นึกขึ้นได้ค่อยทำนึกไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเรื่อยหรือว่าผ่านวันประกันพรุ่งหรือว่าขอนั่นขอนี่ถ้าอย่างนี้ก็ต้องรอไปก่อนมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวถ้าตั้งใจจริงทำจริงพูดจริงแล้วเชื่อเถอะว่ามรรคผลนิพพานเป็นเรื่องที่มีอยู่กับตัวเราแล้วพระพุทธเจ้าบรรลุตั้งแต่อายุ36พวกเราอายุแก่เข้าแล้วมันจะได้อะไรลองคิดให้ดีนะถ้าสายกว่านี้มันก็จะลำบากกว่านี้อายุมากกว่านี้ก็จะลำบากกว่านี้อาตมาว่าถ้ารู้ดีอย่างนี้อาตมาจะบวชตั้งแต่เกิดพอภาวนาไปอายุ25ปีนี้ถ้ารู้อย่างนี้จะบวชตั้งแต่เกิดแน่ใจเลยว่าอายุ25ปีนี่หมดทางไม่ได้ศึกแล้วรู้ตัวเองแล้วอายุ25ปีนี่มั่นใจว่าไม่ได้ศึกเพราะภาวนาเป็นแล้วพออายุ27ปีนี่แม้แต่ตัดคอก็ไม่ได้ศึกเพราะว่ามันแน่ใจว่าภาวนามันทางเดียวที่ไม่เราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้เชื่อมั่นในตัวเองว่าจุดสุดท้ายของเราอายุ27ปีนี่มั่นใจแล้วล่ะไม่มีทางเพราะภาวนาเป็นแล้วมันรู้แล้วว่า
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
2: พวกเราเป็นบรรพชิตมันต้องมีศีลเสมอกันมีความเห็นเสมอกันมันจึงถูกต้องข้อบรรพชิตนี่เป็นอุรมเพศเป็นเพศอันอุรมกลัวเพศคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบไว้รัดกุมยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์หมายความว่าเป็นเพศที่สะอาดไม่มัวหมองด้วยกิเลสกามวัตถุตามส่วนคฤหัสถ์นั้นเรียกว่าเขาบริโภคกามคุณบริโภคกามสุขสมบัติมันย่อมเกิดกลัวอยู่ด้วยสิ่งมัวหมองนานาประการเราเป็นบรรพชิตนี่มันต้องนึกถึงตัวเองให้มากเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆคำว่ามีศีลเสมอกันเนี่ยหมายความว่ามีข้อวัดเสมอกันนอกจากความสำรวมกายวาจาไม่ล่วงพุทธบัญญัติแล้ว

ก็ยังทำข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันเหมือกันเที่ยววินทบาทนี่นุ่งห่มผ้าบังสกุลอันนี้หมายความว่าถ้าไม่มีผู้ถวายก็ไปแสวงหาผ้าที่เขาทอดทิ้งไว้ตามขยะมูลฝอยหรือตามป่าช้านั่นมาซักฟอกให้สะอาดแล้วตัดเย็บย้อมนุ่งห่มแล้วก็เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่เลือกสุดแล้วแต่จะได้อย่างไรเพื่อนจัดให้อยู่อย่างไรก็ยินดีพอใจอยู่ยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็เท่าที่มันจะได้มันจะมีเช่นอย่างว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงหากว่าไม่มีผู้ดูแลไม่มีผู้สงเคราะห์บอกอะไรพวกนี้ก็ทรงอนุญาตให้ขอจากผู้มีศรัทธาได้อยู่เรื่องหยกยาแก่โรคภัยพวกนี้นะเดี๋ยวถ้าว่าไม่มีใครสงเคราะห์เราก็นึกถึงบุญถึงกรรมตัวเองบุญกรรมตัวเองได้สร้างมาเพียงเท่านี้ก็อยู่ไปตามยถากรรมแล้วแต่ไม่ต้องทุกข์โศกเสียใจกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องน้อยใจว่าไม่มีใครเลี้ยวแลไม่มีใครรักษาเพราะว่าเมื่อนึกถึงบุญถึงกรรมของตัวเองแล้วมันก็รู้ได้คนเราเหตุที่ไม่มีใครเลี้ยวแลดูแลก็เพราะว่าเราแต่ก่อนมาก็คงไม่ดูแลใครเจ็บใครป่วยก็ไม่สงเคราะห์สงหากรรมนั้นมันก็มาแต่งให้บางทีตนเกิดมาชาตินี้พอเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ไม่มีคนเมตตาสงสารช่วยเหลือรักษาหาหยุกหายามาให้นี่มันต้องนึกถึงบุญถึงกรรมตัวเองคนเราไม่เช่นนั้นเราก็เดือดร้อนเดี๋ยวไปเที่ยวโทษคนนั้นโทษคนนี้ว่าไม่เหลียวแลตนอะไรอย่าไปโทษใครเลยเราเป็นนักบวชเนี่ยเชื่อบุญเชื่อวาสนาของตัวเองคำว่ามีศีลสังวรมันก็เป็นอย่างว่านั่นแหละคือว่าต้องสังวรในข้อว่าปฏิบัติด้วยเช่นเที่ยววินทบาทอย่างนี้ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่งดเว้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้หาเลี้ยงตัวเองด้วยลำแข้งของตนเองอย่าไปหวังพึ่งผู้อื่นเป็นอยู่เรื่อยไปธรรมดาเป็นนักบวชเพราะว่าไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขายอะไรมีชีวิตเป็นอยู่กับชาวบ้านแต่พระองค์เจ้ามันทรงสอนให้ทำตนให้เขาเลี้ยงง่ายอย่าทำตัวให้เขาเลี้ยงยากนั่นเหตุนั้นน่ะเราจะไปนั่งคอยเขามาส่งอาหารให้ฉันอยู่กับวัดกับวังเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะมาได้เพราะเขามีการงานมากดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงบิณฑบาตเป็นตัวอย่างของสาวก

เนี่ยว่าเที่ยวไปตามหมู่บ้านตามตรอกตามซอยตามถนนให้เห็นเขามีศรัทธาก็มาใส่ให้ไม่มีศรัทธาก็แล้วไปก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของนักบวชนี่นะไอ้ที่เขามีศรัทธานำอาหารมาถวายนั่นก็มันก็เป็นครั้งเป็นคราวโดยเฉพาะเราอยู่วัดป่าห่างไกลจากบ้านอย่างนี้นะถ้าหากว่าเขาไม่มีโอกาสจริงๆเขาก็มาไม่ได้นั่นคือที่เขามีโอกาสมีช่องทางเขาก็มาเราต้องปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาเป็นตัวอย่างไม่ควรที่จะละเลยข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ต้องบอกให้หมู่ทราบนี่กติกาก็เคยพูดกันแล้วถ้าใครไม่เจ็บป่วยลงไม่บอกให้ผู้อื่นทราบผู้อื่นก็ไม่รู้จะไปเยียวยากันได้ยังไงก็รู้ว่าสบายสบายอยู่ก็อยู่กันไปเรื่อยๆนี่มันต้องบอกต้องเรียกผู้อยู่ใกล้กันนั้นมาพบถ้าว่าไปไกลไม่ได้อันนี้ผมป่วยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขอบอกให้ทราบไว้ด้วยพระวินทบาทไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะก็ต้องบอกต้องแจ้งให้หมู่ได้ทราบไว้แล้วถ้าป่วยนะมาฉันที่โรงธรรมไม่ได้เขาก็จะนำอาหารไปให้กับที่อยู่ไปทำตนอยู่เงียบเงียบตามชอบใจเจ้าของไม่แสดงบทบาทอะไรออกมาเลยอยากทำอะไรก็ทำไปตามใจชอบตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะอยู่กับหมู่เราอยู่รวมกันหมู่มากมันต้องมีระเบียบนี้ดังพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้หมดนั้นเมื่อจะไปขอนิมนต์ไปฉันบิณฑบาตในบ้านในช่องอย่างนี้ก็ต้องบอกลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดก่อนจึงไปได้ถ้าไม่ลาก่อนเที่ยวไปเป็นอาบัติอันหมู่นี้ก็พอเหตุว่าเราอยู่ด้วยกันใครจะไปไหนอยู่ไหนมันต้องให้รู้กันเผื่อว่ามีอุบัติเหตุอะไรเข้าอย่างนี้นะมันก็จะได้ช่วยเหลือกันในอีกอย่างหนึ่งมันก็ป้องกันเพื่อไม่ให้ทำความชั่วนั่นแหละถ้าพูดอีกในหนึ่งถ้าไปไหนไปคนเดียวอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวแต่อยู่กับหมู่อย่างนี้เวลาไปทำชั่วลงไปก็ไม่มีใครรู้นั่นมันมีความหมายอย่างนั้นที่พระศาสดาทรงสอนจะไปไหนมาไหนต้องบอกให้หมู่ให้เพื่อนทราบโดยเฉพาะถ้าผู้หัวหน้าเพื่อนอยู่ก็ต้องมาบอกลากับผู้หัวหน้ามันจึงถูกต้องถ้าเพื่อนมาอยู่ก็จึงบอกองค์ที่รองลงไปอะไรอย่างนี้นะคนเรานี่มันยังว่ามันมีหลายจิตหลายใจถ้าเราไม่เอาวินัยเป็นหลักเครื่องดำเนินแล้ว

มันไม่ได้มันแตกสามัคคีกันรวมสามัคคีกันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องนึกถึงวินัยต้องน้อมตนเข้าสู่วินัยต้องปฏิบัติตามพระวินัยไปดังนั้นมันจึงรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะมันจึงสามัคคีกันได้เช่นอย่างเที่ยววินทบาทเป็นวัดอย่างนี้นะอันนี้สำหรับพระผู้อยู่ป่าเนี่ยอยู่ห่างไกลบ้านนี่ญาติโยมเขาไม่สามารถจะมาถวายอาหารได้เราจำเป็นต้องไปวินทบาทเอาเป็นเหตุแต่เจ็บป่วยอย่างที่ว่านั่นนะนี่ก็เป็นความสามัคคีอันหนึ่งอันนี้ถ้าไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเลยเนี่ยแล้วไม่ไปบิณฑบาตอย่างนี้ไม่ถูกเสียข้อวัดปฏิบัตินั้นมีเท่ากับเป็นที่รังเกียจของหมู่ของคณะอีกด้วยคนเราอยู่ที่ไหนก็ต้องทำตนให้เพื่อนนับถือให้เพื่อนเห็นว่าเป็นคนดีอย่างนั้นถึงมีความสุขได้ท่านอยู่ที่ไหนเราทำตามในความเห็นของตัวเองไม่เคารพต่อวินัยเคารพเป็นบางอย่างไม่เคารพอย่างนี้นี่ไม่ได้มันย่อมเป็นที่รังเกียจของหมู่คณะถ้าทำอย่างนี้หลายๆลูกอยู่ด้วยกันนะมันก็รังเกียจกันแล้ววันนี้โลกแตกสามัคคีกันมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจระเบียบต่างๆที่พระศาสดาทรงวางไว้นั้นล้วนแต่ให้เป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามัคคีกันทั้งนั้นแหละอย่างอาหารบิณฑบาตอย่างนี้นะเราทำตามแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นแหละมานี่ครั้งพระพุทธเจ้าเป็นพระเนนหลายวัดเทตวันนั้นไม่ต่ำกว่าพันขึ้นไปนี่ในบิณฑบาตมาแล้วเราแม่ครัวทำอาหารใส่เป็นหม้อเป็นหม้อมาก็แจกกันในเรื่องมีกล่าวอยู่ว่าลาทัพพรามคนแก่ที่บวชในภายหลังที่พระพุทธเจ้าทรงพระอนุญาตให้บวชด้วยยติจสุทธกรรมวาจาเป็นครั้งแรกท่านก็นั่งอยู่หางแถวเพื่อนวันนี้เขาตักอาหารแจกไปแจกไปก็ไม่ค่อยถึงก็น้อยเต็มทีอย่างนี้อุปชาเห็นว่าลูกศิษย์คนนี้ลำบากด้วยอาหารมากอุปชาก็คือท่านพระสารีบุตรนั่นเองท่านจึงได้พาไปจาริกไปตามชนบทบ้านนอกไปวิเวกหาสถานที่สงบสงัดแนะนำพระกรรมฐานให้ท่านราธะพรามนั่นประกอบความเพียรท่านก็ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็เลยสำเร็จอรหัตตผลเนี่ยเรื่องอาหารการบริโภคเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อชีวิตเพราะฉะนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงวางระเบียบว่าให้เที่ยววินทบาทเพราะว่าอาศัยคนอื่นทำให้ฉันนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันหลายรูปหลายร่างมันก็ไม่พอกันเมื่อวินทบาทมาสมทบกันกับโรงครัวอย่างนี้นี่มันก็พอแบ่งพอแจกกันไปได้เฉลี่ยกันไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันคำนึงถึงเหตุผล

เรื่องความเป็นอยู่ของเราผู้เป็นบรรพชิตให้มากอย่าไปมุ่งหวังเอาแต่ความสบายส่วนตัวอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ตั้งทีนี้โอตปธรรมไว้ในใจทุกคนต้องมีความละอายแก่ใจการที่เกียจคร้านอย่างนี้นะไม่ไปบิณฑบาตเนี่ยคนละอายแก่ใจเพื่อนก็ขันห้าเหมือนกันเราก็ขันห้าแล้วทำไมเพื่อนถึงไปถึงเที่ยวบิณฑบาตเราทำไมไม่เที่ยวบิณฑบาตนี่เตือนตนเข้าไปนี่มันก็นึกละอายใจขึ้นมาสิคนเรานี่ถ้าหากว่าขาดทิฏฐิโอตตัปปธรรมแล้วมันไม่ไหวจริงทำชั่วได้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นทำสองอย่างนี่ต้องให้มีอยู่ในใจเสมออย่าไปเข้าใจเป็นธรรมตื้นๆนะท่านผู้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษต่างๆหมดนั้นท่านก็ตั้งหิริโอตตปธรรมนี่นะลงไว้ในใจเป็นหลักใจไว้ก่อนละอายในอันที่จะทำความชั่วทั้งในที่ลับและในที่แจ้งกลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ใครจะไปตามดูแลเราทุกข์อิริยาบถไม่มีอันนี้มีแต่ตนเองนั่นแหละต้องพยายามสอนตัวเองห้ามตัวเองตั้งหิริโอตตัปปธรรมไว้ในใจอย่างว่านั้นถ้าใจนี่ขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วมันก็ถูกกิเลสแล้วฉุดคล้าไปลงต่ำไปเรื่อยไปเป็นงั้นรักษาคุณงามความดีของตนไว้ไม่ได้เลยเช่นถูกความรักครอบงำอย่างรุนแรงอย่างนี้นะมึงอาจจะร่วงที่กบฏวินัยอย่างหนักไปเมื่อไหร่ก็ได้มันให้ได้ลืมหมดทีริโอตตัปปธรรมก็ไม่มีเมื่อความรักมันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือปล่อยความโกรธมันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงนี่มันก็นึกแต่จะฆ่าผู้อื่นนั่นอย่างเดียวในเรื่องนรกเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่ต้องพูดกันเลยเมื่อความโกรธมันหนาแน่นอยู่ในใจอย่างเต็มที่แล้วนรกไม่มีหรอกสวรรค์ก็ไม่มีความรู้สึกของผู้นั้นในขณะนั้นนี่กิเลสเหล่านี้นะมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำชั่วเพราะนั้นทุกคนต้องพิจารณาดูให้มันเห็นพิจารณาดูใจตัวเองนั่นแหละกิเลสอันใดนี้มันก็รู้ถ้าตนเพ่งพิจารณาดูใจตัวเองอยู่แต่บางคนรู้แล้วแต่ว่าไม่ละมันอย่างนี้ก็มีไม่เห็นโทษของมันนั่นท่านเรียกว่าประมาทความประมาทคือความเลินเล่อความไม่ใส่ใจพอไม่เคารพต่อพระธรรมนี่ท่านเรียกว่าประมาทท่านประมาทแล้วมันทำชั่วได้ทุกอย่างคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้จักสอนตัวเองรู้จักห้ามตัวเองให้มันเป็นรู้จักบังคับตัวเองให้มันได้จะไปคอยผู้อื่นบังคับอย่างเดียวไม่ไหวเพื่อนบังคับแต่ถ้าตนไม่ทำตามแล้วเพื่อนก็จะว่าไงอ่ะเพื่อนก็ไม่ว่าอะไรแล้วนอกจากว่าจะต้องออกจากหมู่เท่านั้นเองถ้าหากว่าไม่ทำตามวินัยด้วยดีแล้วมันก็ต้องออกจากหมู่ไปมีทางเดียวเท่านั้นทางพุทธศาสนานี่จะไปลงโทษกันอย่างอื่น

อย่างโทษบ้านเมืองไม่มีนั่นนะถ้าเดือดว่าขอแรงเขาจริงๆผู้นี้ไม่สามารถจะปฏิบัติตามธรรมธรรมวินัยได้จริงๆก็ให้ออกไปจากหมู่ซะก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันเข้าใจหลักธรรมหลักวินัยไว้ให้ได้เพราะทำอะไรมันต้องมีระเบียบถ้าไม่มีระเบียบแล้วกิเลสตัณหามันก็ไม่เบาบางออกไปจากจิตใจเป็นงั้นเพราะว่าบุคคลผู้รู้อำนาจแก่กิเลสแล้วมันไม่มีระเบียบอะไรเลยอยากทำอะไรก็ทำตามชอบใจตัวเองมันเป็นอย่างนั้นกิเลสตัณหามันไม่ชอบให้คนมีระเบียบหรอกไม่ชอบให้คนเคารพต่อระเบียบมีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนให้คนเคารพต่อระเบียบแบบแผนอันดีงามเมื่อเคารพต่อระเบียบแบบแผนที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้แล้วกิเลสอันหยาบคายต่างๆมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้มันก็เบาบางไปจิตใจก็ไม่เดือดร้อนแรงพอที่จะทำความเพียรทำใจให้สงบลงไปได้แต่ถ้าปล่อยให้กิเลสหยาบๆมันครอบงำจิตใจแล้วขี้คลั่นทำความเพียรซ้ำเลยไม่ปรารถนาที่ทำความเพียรแล้วจิตใจนั้นตกเป็นทาสของตัณหาแล้วมีแต่คิดใฝ่ฝันหาแต่สิ่งที่รักที่ชอบใจหรือใครมาขวางทางก็โกรธกันถูกอาฆาตจองเวรกันไปตกต่ำไปเรื่อยๆจิตใจนั้นถูกถ้าปล่อยให้ราคะตัณหามันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงนะทำความดีอะไรไม่ได้เลยคนเรานั่นแหละเราจะทำความดีทางกายวาจาก็ทำไม่ได้แล้วมันจะไปทำความดีทางใจได้อย่างไรอ่ะคิดดูอ่ะถ้าบุคคลจะทำความดีทางใจได้ทำใจสงบมันต้องทำกายให้สงบวาจาสงบจากบาปจากโทษต่างๆเสียก่อนเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายวาจาใจนี่มันเนื่องกันอันนี้กายวาจาทำชั่วก็เพราะใจชั่วมันสั่งใจมันชั่วแล้วมันจึงสั่งกายทำชั่วพูดชั่วถ้าใจมันดีมันก็สั่งกายสั่งวาจาทำดีพูดดีไปนี่มันเป็นอย่างนี้มันเนื่องกันอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยคนได้มาปฏิญาณตนนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วอย่างนี้ไม่ควรที่จะให้ตนตกต่ำไปในทางบาปอกุศลควรจะฝึกตนให้เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหามานะทิฏฐินั้นเราต้องทำความเพียรฝึกตนอย่างเต็มความสามารถไม่เห็นแก่หลับแก่นอนถ้าผู้ใดเห็นแก่หลับแก่นอนแล้วไม่มีทางเจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยบุญกุศลแล้วจะทำใจให้สงบระงับเป็นสมาธิก็ไม่ได้คนเห็นแก่หลับแก่นอนปล่อยให้แต่ความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นเนี่ยนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังง่วงอยู่อย่างนั้นแล้วที่ไหนแล้วมันจะทำความเพียรทำใจสงบระงับลงได้ดังนั้นต้องฝึกตนให้เป็นคนมี

จิตใจผ่องใสนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ต้องถ้ามันรู้สึกมันง่วงมันอะไรก็ต้องไปล้างหน้าล้างตาขจัดความง่วงอันนั้นออกไปขั้นหนึ่งซะก่อนทำอะไรอันหนึ่งนั่นเนี่ยเพื่อให้มันหายง่วงนั่นเมื่อมันหายง่วงแล้วจึงเป็นนั่งสมาธิภาวนามันต้องมีอุบายหลายอย่างบางคนไม่เป็นอย่างว่านะไม่ทำพอนอนตื่นขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาจะนั่งภาวนาไม่ถึงง่วงแทงเงาแล้วก็นอนไม่ต่อสู้ไม่ขจัดความง่วงเหงาเสียเลยอย่างนี้นี่คุณงามความดีย่อมเจริญขึ้นในจิตใจของคนนั้นไม่ได้เลยไม่ได้แล้วบุญกุศลก็เจริญไม่ได้อย่าว่าแต่มรรคผลธรรมวิเศษเลยเราต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นศัตรูต่อบุญต่อกุศลอันร้ายกาจความรักหนึ่งความชังหนึ่งความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยอันนี้สำคัญมากแล้วการปล่อยจิตของตนให้คิดสร้างไปไม่มีการควบคุมจิตเลยมันอยากคิดอย่างไรก็ปล่อยมันคิดไปทั่วพิภพหมู่นี้นับว่าเป็นภัยต่อความสงบอย่างร้ายแรงความสงสัยลังเลและเรื่องบาปบุญคุณโทษก็เหมือนกันมันก็ทำให้จิตใจสงบลงไม่ได้เพราะมันสงสัยนี่มันจะสงบลงได้ยังไงหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่ออะไรหมู่นี้นะอันกิเลสต่างกล่าวมาโมเนี่ยต้องระงับไปจากจิตใจจริงๆเช่นนั้นจิตมันจึงรวมเป็นสมาธิลงได้มันจึงเบิกบานผ่องใสเรื่องความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยสำคัญมากนะให้พากันระมัดระวังให้ดีขจัดมันออกไปให้ได้อย่าให้มาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจถ้านั่งภาวนาเวลาใดก็มีแต่ง่วงแต่เหงาแล้วก็ไม่สู้กับมันไม่ขจัดมันเสียเลยอย่างนี้ไม่มีทางพูดนะการบำเพ็ญทางจิตใจเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นพากันเข้าใจเมื่อความง่วงความเหงามีแล้วกิเลสอื่นๆก็มักจะมีมาตามกันนั่นแหละความรักความชังอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตใจที่ง่วงเหงาหาวนอนมันไม่มีกำลังอะไรเลยมันอ่อนแอท้อแท้ดังนั้นกิเลสอะไรมันก็ครอบงำได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจเรื่องหมู่นี้นะใครทำให้ใครไม่ได้เลยตัวเองนั่นแหละต้องทำให้ตนเองต้องทำเอาเองเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับอุบายอย่างที่แนะนำมานี่แล้วก็เอาไปคิดไปตรองกันลงมือปฏิบัติตามถ้าหวังความสุขความเจริญแก่ตนเองจริงๆแล้วก็คงไม่ผิดหวังดังแสดงมาขี้ข้านเลยอยู่กับเราได้เลยพวกขี้ข้านนะเรามาให้อยู่นำเด็กเราจะบอกนะนี่เราจะมาพร้อมกันในวันนี้มาให้หมดเราจะบอกให้ตรงๆเลยถ้าบุรีขี้คันไว้พลาดสวดมนต์แล้วเขาไม่ให้อยู่นำให้ไปอยู่ที่อื่นผู้ใดขี้ค้านมาล่าช้าก็เหมือนกันไม่เอาเกิดเป็นคนมาทำไมมันอืดอาดยืดยาดระเบียบเขามียังไงต้องปฏิบัติตามที่

มันถึงจะเป็นคนดีได้อันนี้อยากมาละมาไม่อยากมาไม่มาไม่แสดงความสามัคคีกันอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เราอยู่ด้วยกันหมู่มากนะเราไม่แสดงความสามัคคีกันมันไม่ได้ต้องให้รู้จักดูแต่ตำรวจทหารน่ะนะเขาจะรวมพลังกันอยู่ได้ต่อสู้กับข้าศึกได้ก็เพราะว่ามันฝึกให้พร้อมเพียงกันเนี่ยมันนัดกันเวลานั้นต้องรวมกันให้ได้อย่างนี้เขาก็ต้องพยายามไปรวมกันให้ได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นมันจะสู้กับข้าศึกได้ยังไงอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเลยไม่รู้หรือว่ากิเลสมันเป็นข้าศึกไอ้ตัวสำคัญน่ะสำคัญกว่าข้าศึกภายนอกอีกซ้ำนะในไปแสดงความขี้เกียจขี้ข้านอึดอัดอยู่ไม่ทำตามระเบียบอย่างนี้กิเลสมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นเราไปทำหล่อแหละได้หรือกิเลสอ่ะทำหล่อแหละไม่ได้สู้มันไม่ได้ต้องให้เข้าใจเพียงแต่มันนั่งอยู่ศาลาในชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งก็ขี้ค้านแล้วก็เผื่อไปอยู่กุฏิกุฏังใครของมันแล้วมันจะขี้ค้านมันเพราะมันนั่งภาวนาซ้ำเป็นไรอ่ะจะไปขี้ข้านอะไรมันนั่งสงบจิตอยู่ศาลาเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งไหมเรียกว่าเรามาฝึกตนกันเป็นส่วนรวมนะไม่ใช่ว่านั่นเมื่อฝึกตนส่วนรวมนี่ได้แล้วมันก็ไปฝึกส่วนตัวในความหมายมันมีอย่างนั้นต้องให้เข้าใจท่านจะปล่อยให้ฝึกใครฝึกมันอยู่ใครอยู่มันยิ่งร้ายกว่านี้ยังขี้เกียจทอดบนนั่งสมาธิภาวนาซ้ำเป็นไรอ่ะนี่มันต้องให้เจ้าเข้าใจความหมายสิข้อวัดปฏิบัติมันจะทำเหมือนอย่างคนที่มุยบุญบารมีแก่กล้าแล้วมันไม่ได้นะเราจะไปเทียบกับท่านผู้มีบุญบารมีแก่กล้ามากแล้วอย่างนี้มันไม่ได้ต้องให้เข้าใจ เรานะบุญบารมียังอ่อนอยู่นะต้องให้นึกถึงตัวเองอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้อินทรีย์มันก็ไม่แก่กล้านี่นะเราต้องแสดงความสามัคคีพร้อมเพียงกันถ้าผู้ใดเจ็บป่วยไข้ก็ต้องแจ้งต้องบอกให้ผู้หัวหน้าได้ทราบก็พูดให้ฟังแล้วระเบียบพวกนี้นะถ้าไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเนี่ยต้องพยายามมาให้มันทันกับเวลาดูที่ล่ะเรามีงานอะไรทำอ่ะมีงานอะไรทำกันหนาเลยต้องคิดดูอ่ะแต่ละวันแต่วันไม่เห็นไม่มีงานอะไรทำอ่ะฉันว่าการท่องหนังสือการเรียนก็เหมือนกับเต่านี่ไปไม่ถึงไหนเลยวันนี้ให้ทำข้อวัดปฏิบัติไหว้พระนั่งภาวนาฟังธรรมนี่ก็ขี้คลานแล้วอย่างนี้มันจะเอาอะไรมาทำความดีได้บัดเนี้ยถ้าว่าภาวนาไม่เก่งตั้งใจเรียนให้มันเก่งๆขยันเรียนจริงๆอย่างนี้เราก็ไม่ว่านะต้องให้มันดีทางหนึ่งคนเราน่ะอันนี้เอาดีทางไหนก็ไม่ได้อันนี้มันใช้ไม่ได้นะเอาถ้าเรียนไม่เก่งให้ตั้งใจภาวนาเดินจงกรมไหว้พระ

ฟังธรรมสนใจฟังธรรมให้ทันการทันเวลาอย่างนี้มันก็ดีอยู่นี่มันก็เป็นความดีเป็นบารมีอันนี้ต้องให้เพื่อนบังคับอยู่มันจึงทำได้นี่มันใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวชนี่นะอย่าไปให้เพื่อนบังคับอยู่ตลอดเวลาเราไม่ใช่นักโทษนะรู้ระเบียบกันอยู่ทุกคนน่ะอะไรไปเกียร์ข้านน่ะหรือเกียร์ข้านก็กินข้าวชาวบ้านเสียเปล่าสิเอาอะไรมาแสบตอบแทนบุญคุณเขาล่ะต้องคิดถึงคนนี้ให้มากสิเราก็รู้อยู่เราไม่ได้ทำไร่ทำนาค้าขายอะไรเลยปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหมดอาศัยชาวบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยว่าไงล่ะถ้าเราไปเกียร์ข้านแล้วมันก็เป็นหนี้บุญหนี้คุณเขาอ่ะนั่นไงผู้ใดเกียรติขั้นแล้วศึกไปจะดีกว่าดีกว่าศึกไปแล้วไปหาเลี้ยงตัวเองเอาเองอ่ะยังไม่เป็นโทษยังไม่เป็นหนี้บุญคุณของใครนะต้องให้เข้าใจถ้าเราจะชอบใจความเป็นนักบวชแล้วนี่ลองคิดดูเราไม่ลำบากในการแสวงหาเลี้ยงชีพอะไรเลยเช่นนี้มันก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องทำความเพียรอย่างนี้นะทำข้อปฏิบัติอย่างนี้นะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมนี่เรามาบวชมาใหม่ใหญ่ทีหลังความรู้ในทางธรรมทางวินัยก็ยังไม่มีมีกันนิดหน่อยอย่างนี้นะก็ถ้าให้เรียนในท่องให้จำมันว่าท่องจำก็ไม่ได้เมื่อตนท่องจำไม่ได้ก็ฟังเอาท่านได้กลั่นกรองเอาข้อปฏิบัติโดยทางรัฐทางตรงมาแสดงให้ฟังนี่เราก็ฟังเอารู้แนวทางข้อปฏิบัติทางรัฐทางตรงแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติลงไปมันอย่างนั้นความหมายนะให้เข้าใจโอ้ยฟังอะไรนักหนาฟังพอแรงแล้วทุกวันทุกวันอันนี้ก็คำเก่านั่นแหละบางคนมันก็อาจจะคิดอย่างนั้นในใจมันแต่คำเก่าก็ให้มันจำได้สิคันถามดูแล้วไม่มีใครตอบได้เลยเนี่ยนั่นแหละในธรรมะการหนึ่งๆท่านเทศว่าไงใจความอ่ะอย่างนี้เนี่ยมันจำไม่ได้ทำนะออกก็ไม่ถูกทำเป็นไรอ่ะนั่นเนี่ยอาศัยต้องฟังบ่อยๆสิพิจารณาตามบ่อยๆมันก็จึงจะจำได้ทั้งดูตำราด้วยเรียนด้วยฟังด้วยเอาหลายทางให้เข้าใจการที่เรามาปฏิบัติศาสนานี่นะเดี๋ยวมามัวตั้งแต่เฉยชาเกียจคร้านอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เอาเปรียบชาวบ้านเกินไปสินั่นต้องคิดให้ดีชาวบ้านเขาหาเงินหาทองหาข้าวของอะไรท่ออะไรอาบเหงื่อต่างน้ำไม่ได้หลับได้นอนกลัวว่าจะได้ปัจจัยสี่มาบริโภคบ้างแบ่งทานบ้างมื้อนี้ไม่ใช่ของง่ายๆนี่ต้องคิดไปหลายทางคนเราน่ะมาตัวได้ความสบายแล้วเลยจะลืมนึกถึงเบื้องหลังความเป็นมาอะไรต่ออะไรไม่ถูกต้องเลยต้องนึกหลายทางที่โอ้ขัวชาวบ้านเขาจะได้เงินได้ทองมาบริจาคสร้างเสนาสนะให้เราอยู่อาศัยหมู่นี้นะไม่ใช่ของง่ายนั่นเนี่ยขัวเขาจะได้มี

อาหารการบริโภคมาถวายก็ดีหรือเขาไม่ถวายด้วยตนเองเขาก็ถวายปัจจุจตุปัจจัยมาก็เท่ากับว่าถวายทุกอย่างนั่นแหละถวายเงินน่ะถวายปัจจัยทั้ง400บาทเดียวถวายเงินน่ะนั่นลองคิดดูสิชีวิตของเราน่ะจึงชื่อว่ามันเป็นอยู่กับชาวบ้านเขาแท้ๆ

พอได้ยินเสียงระฆังแล้วก็รีบเตรียมตัวอันนี้เวลาทั้ง30นาทีผ่านไปแล้วก็ยังไม่มารวมกันได้ทั้งหมดนี่มันแย่นะอย่าไปทำเนื้ออย่างนี้ต่อไป

อันนี้นะไม่ใช่ว่ามาหาความสุขสนุกสบายให้เข้าใจอ่ะถ้าผู้ใดคิดอย่างนั้นอย่ามาบวชเลยแล้วจะไม่อยากทุกข์ไม่อยากลำบากเลยอย่างนี้โอ้มีที่ไหนในโลกเนี่ยอันที่มันจะไม่ยากไม่ลำบากการอยู่ในโลกอันนี้แต่ความลำบากนะมันมีผลแตกต่างกันชาวบ้านอยู่อย่างลำบากยากเย็นการงานบีบบังคับแต่ผลที่ได้รับมันเพียงนิดหน่อยเขาได้อยู่ได้กินได้อาศัยไปแต่จิตใจนั้นยุ่งเหยิงอยู่อย่างนั้นอยากอยู่อย่างนั้นหิวอยู่อย่างนั้นอิ่มไม่เป็นเลยชาวบ้านเพราะมันไม่พอไอ้ชาววัดมานี่ชาววัดนี่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยตามข้อวัดปฏิบัตินี่มันก็ยากแหละยากอดทนอดกั้นสู้ความลำบากยากเย็นลงไปเช่นนี้มันทำให้กิเลสตัณหาในใจเนี่ยน้อยเบาบางออกไปนี่มันถือกิริยาอาการที่เราทำภายนอกมันยากลำบากจริงแต่ว่าผลภายในจิตใจนั่นนะมันดีกว่าผู้อยู่ครองเรือนเนี่ยมันทำให้กิเลสตัณหาน้อยเบาบางออกไปนี่มันต้องพิจารณาผลมันอย่างนี้ก็ยังเคยพูดให้ฟังอยู่ผู้ใดจะเป็นสุขอยู่ในขั้นใดๆก็ตีก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนเนี่ยจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมไอ้ผู้ที่จะมีบุญมากนะมันก็ต้องสะสมไปแต่เล็กน้อยน้อยไปพี่แหละเก็บเล็กผสมน้อยไปเช่นบุญเกิดจากการไหว้พระการฟังธรรมการนั่งสมาธิภาวนาบุญเกิดจากการทำความสะอาดในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยบุญเกิดจากการที่เราต้อนรับปฏิสันถารแขกไปมาหาสู่มูนี่มันก็รู้จะเป็นบุญทั้งนั้นแหละเราก็เก็บเล็กผสมน้อยอย่างนี้เข้าไปไม่ใช่ว่าจะไปเอาบุญแต่นั่งหลับตาภาวนาอยู่อย่างเดียวไม่ต้องทำความดีอย่างอื่นประกอบเลยอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ถูกต้องมันไม่สมดุลกันแล้วมันก็ไม่ได้ดอกไม่ได้มันต้องหลายอย่างประกอบกันเข้าการปัดกวาดเสนาสนะทำความสะอาดรู้จักเก็บสิ่งเก็บของใช้ต่างๆมื้อเนี้ยนี่ถาดข้าวแมวเราเห็นน่ะเอาไปทิ้งตากฝนไว้นั่นก็มีไม่ล้างไม่ขัดกันเลยเอาไว้ไม่ใช้เรื่อยไปอย่างนั้นเหรอสัตว์มื้อนี้มันมาอาศัยวัดอยู่นานแล้วมันมาช่วยรักษาเครื่องใช้ไม่สองสามวันเนี่ยถ้าไม่มีแมวนี่ลองดูสิหนูมันจะมากัดอะไรต่ออะไรปนปี้ไปหมดเราต้องคิดอย่างนั้นให้มันช่วยรักษาสมบัติของสงฆ์ในวัดนี้ให้นี่มันก็มีคุณอยู่แมวก็ดีนะ แต่ว่าเราไม่ใช่เลี้ยงไว้เจตนาว่าให้มันกินหนูนะอย่าไปเจตนาอย่างนั้นเราเลี้ยงมันด้วยความเมตตาเพราะเราไม่ได้

มันมาอาศัยบุญบารมีของเราให้คิดอย่างนั้นเราก็เลี้ยงมันไปแล้ววันนี้ก็มันก็มีคุณต่อวัดมันช่วยรักษาของสงฆ์ให้อันมันจะไปทำอะไรมันจะไปกินอะไรนั่นเรื่องของมันเราอย่าไปสนใจกับมันอันนั้นนะมันต้องมีอุบายเลยนะอย่างนั้นคนเรานะมันเป็นอย่างนี้การบวชนะให้พากันเข้าใจเราไม่ต้องการนะไอ้ปริมาณมากๆแต่แล้วใช้ไม่ได้เราไม่เอาไหนในข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้เราไม่ต้องการนะเราต้องการคุณภาพนะสำหรับวัดป่าแล้วต้องการคุณภาพโดยตรงเลยดังนั้นถ้าใครไม่สามารถแล้วอย่าอยู่มีความสามารถจึงค่อยอยู่เพราะว่าสถานที่อย่างนี้นะมันเหมาะสมกับบุคคลผู้ชอบสงบชอบระงับนี่ผู้ไม่ชอบเพลิดเพลินในกามคุณสถานที่อย่างนี้นะเหมาะสมกับบุคคลผู้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปมันเหมาะสมอย่างนี้สถานที่อย่างนี้นะให้พากันเข้าใจเมื่อใครมาอยู่ในสถานนี้ต้องคิดว่าเราจะมาทำความเพียรทำกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่ต้องคิดอย่างนี้ถ้าไปคิดเป็นอย่างอื่นแล้วไม่ถูกต้องเพราะนั้นเมื่อเราประสงค์อย่างว่านี้แล้วเราจะไปขี้ข้านทำความเพียรอย่างนี้นะมันจะถูกต้องยังไงอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งสมาธิภาวนาตลอดเวลาไม่มีมันก็นั่งเป็นข้ามคราวเท่านั้นดังนั้นเราต้องถึงมีข้อปฏิบัติอย่างอื่นประกอบเข้าไปด้วยเช่นอย่างเรามานั่งรวมกันหน่อยฟังธรรมบ้างนั่งสมาธิไปบ้างไหว้พระสวดมนต์บ้างหมู่เนี่ยมันก็เป็นอุบายทำใจให้สงบทั้งนั้นแหละไม่ใช่อย่างอื่นนะต้องสังเกตด้วยไอ้ผู้ที่ยังไม่ชำนาญในการทำจิตใจสงบอย่างนี้เมื่อมาฟังธรรมะประกอบเข้าไปสำรวมจิตเข้าไปมันก็ได้ความสงบใจไปนี่มันประกอบอย่างนั้นเหตุที่จะทำอย่างนี้นะเหตุที่จะทำนี้ก็เพราะว่าผู้มาใหม่ก็มีผู้ยังอินทรีย์ยังอ่อนนี่ก็มีอยู่มากมายเหตุนั้นเราจึงได้มีข้อวัดปฏิบัติประกอบหลายอย่างต้องให้เข้าใจความหมายที่พูดให้ฟังนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ความหมายอย่างนี้แล้วทั้งผู้เก่าทั้งผู้ใหม่ก็ต้องให้มันต้องทำตามระเบียบต้องให้เป็นไปตามระเบียบอย่าไปคิดว่าเอ็ดเรามันชำนาญนั่นแหละไม่จำเป็นต้องเข้มงวดเท่าไรก็ได้ดอกให้ผู้มาใหม่นั่นเข้มงวดไอ้อย่างนั้นก็ไม่ถูกไปเห็นอย่างนั้นนะไอ้เราถ้าเรามั่นคงเราทำนานแล้วเราก็นำที่วันนี้นะนั่นแหละไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเนี่ยก็นำหมู่นะหมู่ที่มาใหม่นี่นำเพื่อนทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเห็นนั่งสมาธิอย่างนี้นะก็ต้องนั่งให้จริงๆนะไม่ใช่นั่งแล้วง่วงโง่ไปโง่มาอยู่งั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะ

0: ผู้มาไม่เห็นเข้าก็เอาอย่างกันเลยวันนี้นั่งโง่วันนี้ไม่ใช่นั่งภาวนาต้องฝึกสิอย่าให้มันโง่วง่วงอย่าให้มันโอนเอ็นในร่างกายนะฝึกนั่งให้มันตรงอย่างนี้นะก็ยังการฝึกมันทำได้ทำไมจะไม่ได้ถ้าฝึกนะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้นะเราต้องฝึกสิถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นบางคราวก็นะว่ามาให้มีน้อยที่สุดอย่างนี้นะแล้วพยายามให้มันดีที่สุดมันจะเสียไปบ้างก็ยังชั่วให้มันได้มากกว่าเสียนี่การฝึกตนนะมันต้องคิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทำทีใดมันได้ทีนั้นอันนั้นเรียกว่าเพื่อนผู้เพื่อนฝึกตนดีแล้วอันนั้นนะทำทีใดก็ได้ทีนั้นผู้ที่ยังไม่ดีพอมันก็ได้บ้างเสียบ้างแต่เราพยายามให้มันเสียน้อยให้มันได้มากมันต้องคิดอย่างนี้แล้วการไปบิณฑบาตก็ให้สำรวมตนให้ดีผู้บวชมาใหม่เดี๋ยวไปเหลียววอกเหลียวเว็บเข้าไปในหมู่บ้านน่ะมันก็แค่นั้นแหละอันในหมู่บ้านน่ะมันก็เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าไม่จำเป็นต้องรู้อะไรหรอกรู้ทางที่เราเดินไปพอแล้วสำรวมตนเวลาเขาใส่บาตรก็มองดูแต่ในบาตรเจ้าของนั่นอย่าไปมองในที่อื่นบางคนต้องสังเกตดูนะทำหน้าตาเหม่อไปทั้งอื่นนู่นยื่นแต่บาตรให้เขาใส่ก็มีนะอย่างนั้นไม่ถูกตามเสกียวัตรอย่าไปทำอย่างนั้นต้องมองก้มมองดูในบาตรนั้นเวลาคนเขาใส่บาตรนะอย่าไปเหม่อไปที่อื่นแล้วการเดินก็ดีเดี๋ยวก็ไปเหยียบน่องกันโกรธกันอย่างนี้ไม่ได้เลยต้องระวังนะอย่าไปเผลออย่าไปรีบด่วนเดี๋ยวไปเหยียบน่องคนนู้นเหยียบน่องคนนี้ไปมันไม่ดีในแบบนั้นไม่ใช่เป็นของดีอ่ะมันเสียมารยาทแต่ถ้าว่าเราเผลอไปนี่ก็โอ้ยขอโทษอย่างนั้นผมเผลอไปอย่างนั้นก็รู้จักขอโทษกันให้มันเป็นเราอยู่ด้วยกันน่ะอันนี้เป็นมารยาทที่ดีนะการขอโทษกันนี่นะแต่ชาวบ้านเขาก็ทำกันเนี่ยคนท่านผู้ดีทั้งหลายเนี่ยถ้าไปกระทบกระทั่งอะไรกันนิดหน่อยนี่ก็โอ้ยขอโทษอย่างนี้นะ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหาร

0: นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: นาฬิกา3นาทีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีสวัสดีครับ
4: ค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะติดตามรับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 และทาง Facebook Live ของเราค่ะ FM NewMCOT News FM 100.5 และทาง LINE @นะคะก็ส่งข้อความมาทักทายเราสองคนได้ทาง @MCOT News ค่ะว
5: ัน
4: น
5: ี
4: ้ค่ะก็ขอเริ่มกันที่ภาพข่าวหน้าหนึ่งนะคะของหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพบวงสวงตัดไม้จันหอมนะคะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีบวงสวงตัดไม้จันหอมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมในพิธีค่ะ
5: ครับในขณะที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการเมืองประเด็นใหญ่ครับภูมิใจไทยโยนโสพลเคาะยัตติซักฟอกหัวสวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอนุทินชี้อยู่กันคนละสถาบันปชน.เชงอย่าหลอกตัวเองเดชรัฐได้เบอร์4ชิงอบจ.นนท์นายกนำทีมถกบิ๊กธุรกิจกีวีดึงลงทุนชูไทยเชื่อมอาเซียนภูมิใจไทยโยนประธานโสพลเคาะยัตติซักฟอกฝ่ายค้านคดีหัวสวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอนุทินชี้อยู่คนละสถาบันกันนำคณะบินนิวซีแลนด์ถกบิ๊กธุรกิจกีวีดึงลงทุนชูไทยเชื่อมอาเซียนเท้งนำเดชรัฐสู้ศึกนายกอบจ.นนท์ครับ
4: ขณะที่พาดหัวข่าวใหญ่ของเดลีนิวนะคะสองยักษ์ใหญ่นิวซีแลนด์เชื่อคารมอนุทินเทลงทุนผลไม้และบันเทิงด้านเกษตรกรไทยปลูกแอปเปิ้ลสอสอส้มภูเก็ตโวยไม่เกี่ยวนอมินีโรมถามเสี่ยหนูเชื่อจริงหรือผู้มีอำนาจในรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวจะโกหกประชาชนไปได้อีกนานแค่ไหนและมีภาพเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะค่ะหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์เพื่อเชื่อมธุรกิจผลักดันให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่าง2ประเทศค่ะ
5: ครับหน้าหนึ่งของมติชนนะครับประเด็นรองเป็นภาพ

0: ข่าวนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านอยู่ในระดับวิกฤตนะครับจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและมวลน้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่อำเภอเมืองน่านก็ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนถนนหนทางพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับก็นำคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับมอบน้ำดื่มและถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวชุมชนภูมินท่าลี่อำเภอเมืองและชุมชนเทศบาลตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับมีพาดหัวเป็นพาดหัวรองเช้านี้นะครับมวลน้ำทะลักเขตเศรษฐกิจจมเมืองน่านวิกฤต 13,000 ครัวเรือนกระทบหนักตั้ง70เร่งอพยพประชาชนเชนสุริยะมท.3ปักหลักช่วยเตือน18จังหวัดเฝ้าระวังฝนถล่มน่านยังวิกฤตน้ำระดับสูงครับวัดภูมินจมน้ำกระทบ 13,000 ครัวเรือนรัฐบาลระดมกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเปิด7ศูนย์อพยพยศชนันสุริยะเจเศษลงพื้นที่บัญชาการจ่อชงคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบเยียวยาครับ
1: ด้านเดลินิวค่ะยอมรับระบบแจ้งน้ำท่วมน่านช้าปรับใหม่รู้เร็วขึ้น5วันดึง AI ช่วยพยากรณ์ทรงศักดิ์ถอดบทเรียนน้ำป่าถล่มน่านถนนสะพานกีดขวางทางน้ำมีภาพสภาพน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมจังหวัดน่านค่ะโดยรัฐบาลถอดบทเรียนถนนสะพานกีดขวางทางน้ำต้องปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำในอนาคตพร้อมยกระดับเทคโนโลยีและ AI นำผลพยากรณ์มาประมวลและพัฒนาระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ให้แจ้งเตือนภัยเร็วขึ้นค่ะ
0: กรรมาธิการปปช.แฉเส้นเงิน 9,000 ล้านนักการเมืองเอี่ยวโกงสอบสท.พบโยงทุจริตข้าราชการตั้งแต่ปี64มท.4ชี้ถอด 5,925 จบในสิงหาคมกรรมาธิการจี้ออกมติอุ้มผู้เสียสิทธิ์กรรมาธิการปปช.เปิดผลตรวจสอบเจอเส้นเงิน 9,000 ล้านเอี่ยวทุจริตข้าราชการท้องถิ่นปี68โยงปี64ยันมีนักการเมืองเกี่ยวข้องครับ
1: ประเด็นนี้ก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช่นกันนะคะปปช.แย้มรู้ตัวนักการเมืองพันแก๊งโกงสอบกรรมธิการบี้เยียวยาคืนสิทธิ์เลื่อนอันดับผู้ไม่เกี่ยวสุรพงษ์ย้ำคดีโกงสอบท้องถิ่นปี64ดำเนินการตามพยานหลักฐานส่วนจะสาวถึงตัวการใหญ่นักการเมืองเป็นใครบ้างขออุบไว้ก่อนเพราะอยู่ในสำนวนคดีชี้ความรับผิดทางอาญาเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลหากพยานหลักฐานไปถึงผู้ใดไม่ว่าระดับใดต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดค่ะ
0: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับบิ๊กตายนั่งประธานเคาะโผนายพลสภัทรบิ๊กเต่าพงาดผบช.ภาค323สิงหาคมตำรวจนัดประชุมบอร์ดกันกรองเคาะโผนายพลบอร์ดชงกตร.เห็นชอบสภัทรเก้าอี้เกรด A ธินกรรังมาศผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับแล้วก็นพสินพงาดผบช.สตม.บิ๊กเต่าขึ้นผบช.ผ.3ครับ
1: เดลินิวยังมีพาดหัวข่าวอีก2ประเด็นและภาพข่าวนะคะขยายผลทั่วประเทศขบวนการบัตรชมพูไล่ออกอีก1เขตดินแดงชัดชาติสั่งเช็คย้อนหลังวรสิทธิ์ขยายผลกวาดล้างขบวนการสวมสิทธิ์บัตรชมพูต่างด้าวทั่วประเทศและอีกพาดหัวข่าวหนึ่งค่ะเป็นพาดหัวข่าวระบุนะคะว่าเลือดหัวใจตีบ3เส้นคร่าเรเผยคล้ายนอนหลับชีวิตเสี่ยงอาหารแย่ครอบครัวรับไปวัดชาคริสเศร้าร่วมพิธีเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นประมาณ 90% ส่งผลให้หัวใจขาดเลือดคร่าชีวิตเรย์แมคโดนัลดารานักแสดงลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ไอดอลสายลุยสปายเป้ท่องสัมผัสโลกเผยเหมือนนอนหลับไปเฉยๆคล้ายเครื่องปั๊มหยุดทำงานค่ะและมีภาพที่ครอบครัวและเพื่อนสนิทเรย์แมคโดนัลไอดอลสายลุยที่เสียชีวิตมารับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดยางย่านอ่อนนุชเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครขณะที่อีกภาพหนึ่งของเดลินิวนะคะเป็นภาพตำรวจบุคคล5จุดจับกุมหมอฟันและแพทย์เถื่อนยึดของกลางได้จำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการและกรุงเทพตะลึงจบแค่ชั้นป.3 ม.3 และม.6 ค่ะ
0: ครับประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับสวนสนุกแดนกีวีลงทุนไทย BOI อนุมัติปักฐานกรุงเทพมหานครสวนสนุกนิวซีแลนด์บุกลง

0: ทุนไทยครับ BOI ไฟเขียวปักฐานกรุงเทพชี้ศักยภาพสูง DE ปลื้มยอดลงทะเบียน TSAI Passport ทะลุ1ล้านรายสอการค้าไทยห่วงหนี้ครัวเรือนนะครับฉุดกำลังซื้อของประชาชนครับ
1: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านนะคะซึ่งสถานการณ์ฝนถล่มน้ำป่าซัดจังหวัดน่านก็ส่งผลให้หลายอำเภอจมบาดาลโดยเฉพาะอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะซึ่งทางสำนักงานทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสชนชได้ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านค่ะโดยทางรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงแต่ว่าต้องเฝ้าระวังมวลน้ำที่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะอำเภอเวียงสากำชับทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อมถอดบทเรียนกรณีถนนหรือสะพานกีดขวางทางน้ำอาจต้องปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำในอนาคตปัจจุบันมีเทคโนโลยีมี AI พยากรณ์มากมายดังนั้นต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อนำผลมาประมวลได้อย่างถูกต้องโดยมีการพยากรณ์กันไว้ว่าฝนจะตกหนักอีกในช่วงวันที่27ถึง30สิงหาคมส่วนการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เป็นแค่ช่องทางการแจ้งเตือนเท่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คือข้อมูลที่เรามีสามารถแจ้งเตือนในระยะเวลาที่เหมาะสมพอสมควรหรือไม่ต้องแจ้งเตือนรวดเร็วให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวอาจจะคาดการล่วงหน้า5วันหรือ10วันหรืออย่างน้อย1วันเพื่อให้หน่วยงานรัฐที่เข้าไปช่วยป้องกันได้อย่างตรงจุดค่ะ
0: ครับก็ไปดูมวลน้ำล่าสุดนะครับในพื้นที่ตอนเหนือก็ไหลลงสู่แม่น้ำน่านก่อนจะทะลักเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านนะครับตอนนี้ก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญมีบ้านเรือนร้านค้าโรงแรมวัดล่าสุดครับน้ำก็ไหลเข้าท่วมวัดภูมินนะครับโบราณสถานสำคัญของจังหวัดน่านแล้วนะครับระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรขณะที่บางจุดพื้นที่ใกล้ริมแม่น้ำน่านในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับโดยเฉพาะพื้นที่บ้านท่าช้างบ้านดอนแก้วบ้านสวนตาลล่างแล้วก็บ้านดอนสีเสริมพวงพยอมครับท่าลี่มีระดับน้ำสูงเมตร50ครับขณะที่น้ำยังขึ้นและก็ไหลย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในหลายพื้นที่ก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นส่วนระดับน้ำในแม่น้ำน่านครับที่สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่านวัดระดับน้ำได้ 8.53 เมตรจากระดับตลิ่งประมาณ7เมตรและสูงเกินผนังกั้นน้ำในฝั่งเทศบาลเมืองน่านโดยผนังกั้นน้ำสูง 8.50 เมตรขณะที่สถานี N64 ครับบ้านผาขวางนะครับระดับน้ำ 9.57 เมตรส่วนสถานี N13A บ้านไผ่งามอำเภอเวียงสาวัดระดับน้ำได้ 8.14 สูงเกินระดับตลิ่งที่สูง 6.5 เมตรนะครับและเขตเทศบาลเมืองน่านก็ยังคงเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องบริเวณคลองเจ้าฟ้า24ชั่วโมงเพื่อสูบน้ำสู้กับมวลน้ำที่มาจากแม่น้ำน่านที่ล้นทะลักเข้ามาครับแต่ว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยก็สามารถทำได้ประมาณ180ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบให้เสียหายน้อยที่สุดครับ
1: นอกจากพื้นที่จังหวัดน่านแล้วนะคะพื้นที่อื่นๆก็มีสถานการณ์น้ำท่วมเช่นกันค่ะที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะหลังจากฝนตกหนักตลอดทั้งคืนก็ส่งผลให้ดินสไลด์ต้นไม้หักเสาไฟฟ้าโค่นถนนทางหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่ก่อนจะเข้าอำเภอแม่เสรียง30กิโลเมตรรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เบื้องต้นแขวงทางหลวงแม่เสรียงก็ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งดำเนินการตัดต้นไม้กิ่งไม้และนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อเคลียร์เส้นทางอย่างเร่งด่วนขณะที่นายภูมินสิเนหวัฒนะนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านชุมชนร่วมพัฒนาศรีมงคลว่ามีน้ำเข้าท่วมชุมชนจึงสั่งให้นายอดุลสิริมันหัวหน้าหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมุกดาหารเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนส่วนที่จังหวัดนครพนมนะคะบ้านของคุณภูเบศนะคะระดับน้ำแม่น้ำโขงยังตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีลดลงต่อเนื่องกว่า11เมตรค่ะทำให้สถานการณ์พื้นที่ใกล้เคียงเริ่มคลี่คลายลงบ้าง

0: างแต่ทางจังหวัดก็ไม่ประมาทนะคะโดยทางว่าที่พันเรือตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสั่งปอพอและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเตรียมเฝ้าระวัง24ชั่วโมงและสั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำรองรับการระบายไว้อย่างเต็มที่ค่ะ
1: ครับทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนางสาวชัดชดาพรบุญพีรณัฐครับรองอธิบดีปภ.ก็เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยก็มีผอ.สำนักส่วนกลางนะครับผู้แทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยรองอธิบดีปภ.เนี่ยก็บอกว่าจังหวัดน่านเนี่ยได้รับผลกระทบใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวท่าวังผาภูเพียงสันติสุขรวม24ตำบล นะครับประชาชนได้รับผลกระทบ 13,132 ครัวเรือนมีเสียชีวิต2รายนะครับที่อำเภอปัว1รายอำเภอท่าวังผา1รายซึ่งทางอธิบดีปภ.ก็กำชับให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อคำสั่งนายกรัฐมนตรีโดยถ้าหากเกิดเหตุคาดว่าจะสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยนะครับให้เคลื่อนย้ายพาหนะหรือว่าทรัพย์สินมีค่าที่จะมีความเสียหายออกจากพื้นที่นะครับเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเคลื่อนย้ายอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยซึ่งต้องดำเนินการก่อนที่จะเกิดเหตุนอกจากนี้ยังมีการประสานไปยังสสจ.นะครับชี้พิกัดกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและก็ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญให้ประสานผนึกกำลังเครือข่ายนะครับอาสาสมัครแล้วก็อปพร.แล้วก็อปท.ในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในขณะเดียวกันศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้แจ้งเตือนนะครับให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่เนี่ยมีการคาดการปริมาณน้ำฝนที่อาจจะก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะใน18จังหวัดก็คือน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีสุโขทัยกาญจนบุรีเลยจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและดินถล่มฮะ
0: ค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะไปที่กรณีเขตดินแดงนะคะพบสวมบัตรสีชมพูของแรงงานต่างด้าวค่ะโดยเมื่อวานนี้ที่รัฐสภานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีที่เขตดินแดงสวมบัตรสีชมพูของแรงงานต่างด้าวโดยจ่ายค่าหัวให้กับเจ้าหน้าที่ว่าตัวเลขจริงมีมากกว่านั้นอยู่แล้วส่วนที่เจอกว่า100รายที่ดินแดงเป็นแค่จุดเริ่มต้นเราจะขยายผลจากพื้นที่เดิมด้วยรวมถึงพื้นที่อื่นทั่วประเทศซึ่งตนเองก็ไม่กล้าบอกว่ามีจำนวนประมาณเท่าไหร่ยังรวบรวมตัวเลขไม่เสร็จซึ่งมีปริมาณเยอะมากแต่เรามีเป้าที่เล็งไว้อยู่แล้วคิดว่าอย่างไรก็เจอตัวแล้วจะนำมาดำเนินการแน่นอนโดยตามหมายจับ7หมายจับที่ออกไปประกอบด้วยบุคคล3กลุ่มก็คือกลุ่ม1เจ้าหน้าที่กลุ่ม2นายหน้าซึ่งเป็นตัวการสำคัญกลุ่ม3เจ้าบ้านที่ให้พักอาศัยผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าปกติเนี่ยนายหน้าเรียกค่าหัวเท่าไหร่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ามีหลักหมื่นถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับว่าเป็นประเภทอะไรส่วนได้ขยายผลไปถึงกระทรวงแรงงานหรือไม่เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตนเองคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันอยู่แล้วเพราะกลุ่มคนที่เอามาแอบอ้างในการขึ้นทะเบียนก็เป็นลูกหลานของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานซึ่งต้องแยกเป็นสัดส่วนไปโดยต้องบูรณาการข้อมูลทำงานร่วมกันกับกระทรวงแรงงานค่ะทางด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติบอกว่าหลังจากทราบเรื่องนี้เราตกใจและรีบตรวจสอบทางนี้ต้องแยกประเด็นที่ดินแดงนั้นเป็นอาคารเช่าซึ่งการเคหะเป็นผู้ดูแลทำสัญญาเช่าปีต่อปีแล้วผู้เช่าไปขอทะเบียนบ้านกับทางเขตแล้วนำทะเบียนบ้านมาให้การเคหะทางนี้ตามระเบียบเราอนุญาตเฉพาะคนไทยทำสัญญาเช่าเท่านั้นไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวมาเช่าอยู่แต่เมื่อคนไทยที่เช่าแล้วจะพาใครมาอยู่นั้นเราไม่สามารถทราบได้ดังนั้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ตนเองได้สั่งการว่าจากนี้เรื่องสัญญาเช่าที่พักอาศัยของการเคหะนั้นจะดูเล่มทะเบียนบ้าน

0: างเดียวไม่ได้แต่ต้องสามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์เลยว่าใครเข้าไปใช้ไปอยู่บ้างโดยใช้ระบบ AI ในการเชื่อมข้อมูลกับทางเขตซึ่งต้องมีการหารือเรื่องนี้ร่วมกันต่อไปค่ะ
1: ครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของTHAI Passport นะครับล้านแตกแล้วนะครับกระทรวง DE ออกมาเผยยอดการลงทะเบียนก็ทะลุล้านแล้วนะครับภายใน2วันเตรียมเปิดใช้31สิงหาคมนี้นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเปิดเผยยอดลงทะเบียนล่วงหน้าโครงการ THAI Passport นะครับบอกว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการล่าสุดเนี่ยทะลุ1ล้านรายหลังจากเปิดให้ประชาชนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสมัครรับสิทธิ์ใช้งานแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ AI Pass นะครับตั้งแต่ที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทางเว็บผ่านทางเว็บไซต์ที่กระทรวง DE จัดไว้ให้นะครับล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงขออภัยครับทางสภาผู้ตรวจสอบแล้วก็ให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยและอนุกรรมการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาผู้บริโภคนะครับดร.อุดมทิปกไพรเกษตรก็วิเคราะห์ TOR ของโครงการ TSAI Passport นะครับบอกว่าโครงการนี้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในวงกว้างแต่การยืนยันตัวตนผ่านระบบรัฐและเลขประจำตัวประชาชนไปจนถึงข้อมูลพฤติกรรมการใช้ Generative AI การประเมินทักษะการออกใบรับรองดิจิทัลล็อกไฟล์การใช้คลอดนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงการใช้คลาวด์นะครับการให้กับเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการ AI หลายๆรายเนี่ยTSAI Passport ไม่ได้เก็บแค่ชื่อกับบัตรประชาชนแต่ว่ารวมถึงพฤติกรรมการใช้ AI ด้วยประเด็นสำคัญที่ผู้บริโภคควรรู้ก็คือ TOR ที่ระบุถึงการจัดเก็บและก็ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้งานภายในประเทศไทยนั่นหมายความว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาจจะไม่ได้มีเฉพาะแค่ชื่อนามสกุลหรือว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันสิทธิ์เท่านั้นแต่อาจจะครอบคลุมถึงความสนใจความรู้ความสามารถคำถามปัญหาเอกสารที่เราส่งเข้าไปรูปแบบการใช้ AI ของแต่ละคนหากข้อมูลเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกลับมาถึงบุคคลได้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA โดยเฉพาะ Generative AI ที่ TOR กำหนดให้รองรับทั้งการสนทนาการอัปโหลดไฟล์การเก็บประวัติการสนทนาและก็การสร้าง AI agent นะครับและการสร้างภาพยิ่งทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าพร้อมแล้วก็ไฟล์ที่ส่งเข้าไปอาจจะมีข้อมูลทั้งตัวเราบุคคลอื่นข้อมูลลูกค้านักเรียนพนักงานหรือว่าคู่สัญญาขณะที่ประวัติการสนทนาครับอาจจะสะท้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเงินและเรื่องละเอียดอ่อนอื่นๆได้ดังนั้นก่อนใช้ THAI Passport นะครับผู้บริโภคควรจะตั้งหลักง่ายๆว่าอย่าเพิ่งนำข้อมูลสำคัญข้อมูลลับข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นใส่เข้าไปในพร้อมอัปโหลดเข้าไปในระบบจนกว่าจะเข้าใจเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับและอีกอย่างนึงเขาบอกว่าก่อนที่จะกดยินยอมต้องรู้ว่าตัวเองยินยอมเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่น่าจับตานะครับโดยใน TOR เนี่ยกำหนดให้ขอความยินยอมก่อนจัดเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานนะครับและดร.อุดมทิปกนะครับก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าความยินยอมไม่ควรจะถูกนำมาใช้เป็นฐานกฎหมายแบบเหมารวมทุกอย่างไว้ในช่องเดียวเพราะว่ากิจกรรมในโครงการนั้นมีหลายประเภทตั้งแต่การลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนการป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำการสรรการจัดสรรเครดิต AI นะครับไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆซึ่งแต่ละกิจกรรมอาจจะมีฐานทางกฎหมายที่มันแตกต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าใครจะสมัครก็ต้องยอมมันถึงจะลงทะเบียนได้
0: ใช่ค่ะก็ต้องติ๊กถูกนะคะว่ายินยอมนะคะค่ะจากเรื่องของ AI Passport ค่ะมีความคืบหน้าการไต่สวนคดีสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะที่มีข้อมูลหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงปี2564โดยทางนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยนะคะว่าปปช.มีมติให้เรียกสำนวนคดีสอบท้องถิ่นปี2564ที่เคยส่งให้ต้นสังกัดดำเนินการกลับมาไต่สวนร่วมกับคดีสอบท้องถิ่นที่ปปช.รับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วเนื่องจากผลการตรวจสอบพบความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลและเส้นทางการเงินส่วนกรณีระดับบุคคลหรือตัวการใหญ่ที่ถูกกล่าวหานั้นต้องขอละเว้นเปิดเผยเนื่องจากเป็นรายละเอียดในสำนวนสำหรับข้อกังวลว่าคดีจะจบแค่การลงโทษข้าราชการระดับล่างโดยสาวไม่ถึงระดับนักการเมืองหรือผู้ดำรง

0: ำแหน่งทางการเมืองนั้นยืนยันว่าความรับผิดทางอาญาเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลหากพยานหลักฐานสืบสวนไปถึงผู้ใดไม่ว่าระดับใดต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดปปช.ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงปปง.ตรวจสอบเส้นเงินอย่างต่อเนื่องยืนยันว่าปปช.เป็นองค์กรอิสระที่เป็นเสาหลักของประเทศได้การลงโทษบุคคลต้องทำตามกฎหมายและพยานหลักฐานที่รัดกุมที่ผ่านมาสถิติการชี้มูลความผิดของปปช.ศาลมีคำพิพากษาลงโทษสูงถึง 98% ทางด้านนายวีรศักดิ์ฮัตตานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยระบุนะคะว่าจากการสอบถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะระบุว่าทำให้ตนเองมั่นใจว่าผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งปกครองของมติกรรมการกลางให้เพิกถอนผู้ที่ทำทุจริต 5,000 กว่ารายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคมนี้หากไม่ปฏิบัติตามอาจผิดมาตรา157แต่มีประเด็นว่าเมื่อเพิกถอนสิทธิ์ผู้ที่ทำทุจริตแล้วเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ทุจริตแต่ได้รับการบรรจุแล้วจะมีสิทธิ์เลือกจังหวัดที่ต้องการอีกรอบหรือไม่เพราะว่าต้องคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ต้องหาวิธีการให้กับกลุ่มคนดังกล่าวเนื่องจากติดล็อกระเบียบที่กำหนดว่าหากจะย้ายอีกครั้งต้องอยู่ที่เดิมก่อน2ปีซึ่งทางผู้บริหารสถ.ได้รับทราบข้อกังวลนี้แล้วรับปากจะดำเนินการให้ขณะเดียวกันประธานกับรองประธานกรรมาธิการให้เวลา15วันแล้วกลับมาพิจารณาอีกครั้งค่ะ
1: ครับมาดูประเด็นเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของพ.ร.บ.อาวุธปืนฉบับใหม่นะครับที่มีการคุมเข้มร้านค้าสนามยิงปืนสกัดปืนเถื่อนนะครับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้านะครับในการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนจะหวังพึ่งเพียงแค่การแก้ไขกฎหมายเพียงอย่างเดียวก็คงไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางทะเลซึ่งอย่างสถานการณ์ภายในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยจึงทำให้มีอาวุธปืนเล็ดรอดเข้ามาในประเทศอย่างต่อเนื่องนายประกรณ์บอกว่ากฎหมายอาวุธปืนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันฉบับปี2490นะครับก็ครอบคลุมเฉพาะปืนที่นำเข้าอย่างถูกกฎหมายแต่ว่ายังมีช่องโหว่โดยปัญหาหลักในปัจจุบันมาจากปืนเถื่อนซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับได้แก่1ปืนและเครื่องกระสุนที่ลักลอบนำเข้ามาตามแนวชายแดน2ปืนที่ซื้อเข้ามาอย่างถูกกฎหมายแต่ว่าไม่ยอมนำไปขึ้นทะเบียนและขอมีขอใช้3ปืนไทยประดิษฐ์ในขณะเดียวกันครับปืนที่มีทะเบียนถูกต้องส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าระบบการอนุญาตและการตรวจสอบติดตามในอดีตเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ต่างคนต่างทำและไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันจากส่วนกลางอีกทั้งกฎหมายเดิมก็ไม่ได้เขียนกำหนดให้ร้านขายปืนเนี่ยต้องมาร่วมรับผิดชอบในการดูแลติดตามสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมาและได้มีการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาก็คือต้องมีการควบคุมปืนในระบบให้ดีผ่านการรื้อระบบการขึ้นทะเบียนอนุญาตการควบคุมการเล่นปืนหรือว่าใช้ปืนเป็นการป้องกันรอยรั่วครับ
0: ขอไปที่ประเด็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก่อนจะไปพักกันช่วงนี้นะคะหรือว่าไปพักกันก่อนเลยคุณ
1: เดี๋ยวเข้ามาติดตามเรื่องของการอภิปรายครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649 เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก2,990 บาทเหลือเพียง 1,390

0: 90บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.netและโหวตและแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณนกสัสิธรแล้วก็ผมภูเบศนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวแวะไปทักทายคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามาในแต่ละแพลตฟอร์มกันหน่อยนะครับทางเพจ Facebook นะครับที่มีไลฟ์กันอยู่ในเช้านี้นะครับก็มีหลายๆท่านที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับตอนนี้ซึ่งผมก็เปิดอยู่แล้วมันไม่ขึ้นคุณไปไลน์ก่อนมั้ยฮะ
5: ได้ค่ะทาง LINE @mcot news นะคะก็มีคุณผู้ฟังทักทายกันมาค่ะคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็ทักทายมาคุณพิบุญชัยคุณสงครามคนหัวใจเดิมคุณกรเพชรและคุณมายุรีนะคะก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายเราสองคนในเช้าวันนี้ค่ะ
4: ครับคุณสมประสงค์บอกว่าสวัสดีเช้านี้จากปารีสนะครับ18องศานะครับเช้าที่ไทยนะแต่ค่ำที่นู่นนะครับแล้วก็คุณสุภาภักดิ์บอกว่าลงทะเบียน AI แล้วนะครับเช่นเดียวกันผมก็ลงไปแล้วฮะมีอะไรก็ไปด้วยกันฮะ คุณ ชยุทธนะครับอรุณสวัสดิ์เช้านี้ที่สุราษฎร์ธานี23องศาคุณกฤษมนนะครับคุณชุมชนบอกว่าในตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านท่วมไหมท่วมนะครับท่วมเรียบร้อยแล้ววัด ภูมินก็ท่วมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คุณไมค์ก็นะครับพูดถึงนักการเมืองเข้ามานะครับก็มีวิจารณ์บ้างนะครับคุณประเสริฐสวัสดียามเช้าคุณเอิร์กคุณครูบุญนะครับคุณศาสิมาบอกว่าคือข้ามโคราชละคุณภูเบศหมายถึงฝนเหรอฮะมันไม่มาเลยแห่งหรือยังไงคุณทัชชัยนะครับอรุณสวัสดิ์เข้ามาสุขสุดสัปดาห์ครับนะฮะวันนี้ตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำนะฮะจังหวัดแพร่ก็ตอนนี้25องศานะครับเมื่อวานบางประม้าฝนตกหนักอากาศดีเย็นสบายเลยนะครับคุณทันชนกนะฮะคุณสมบัติคุณปู่ผาดนะครับสวัสดียามเช้าเข้ามาคุณจรุนน้อยนะครับวังทองหลางเช้านี้แจ่มใสครับอากาศแจ่มใสมีความสุขตลอดวันทั้งสองท่านเช่นเดียวกันด้วยนะครับอ๋อคุณสัสิมาบอกว่าฝนตกอยู่แต่ว่าแบบว่าตกแซะแซะตกไม่แรงนะครับที่บ้านพลทองอำเภอสีดาจังหวัดโคราชนครราชสีมานะครับคุณอเคนจากพะเยาก็ทักทายเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาอ่านไม่หมดยังไงแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากไว้เหลือแค่8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับรุ่นนี้เนี่ยยกระดับความเข้มข้นนะครับเรียน15สัปดาห์เต็มๆกันไปเลยนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม69ก็จะพาทุกท่านนะครับไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจแบบรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์นะครับเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนและยังมีเรื่องของ AI สำหรับผู้บริหารด้วยนะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุกกับสื่อมวลชนนะฮะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับโทรได้เลยที่0944803076 0944803034และก็0943966649นะครับย้ำนะครับว่าตอนนี้เหลือแค่8ที่นั่งสุดท้ายแล้วให้รีบๆกันเลยนะครับ
5: ค่ะเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่4วันด้วยนะคะที่จะปิดรับสมัครนะคะอ่ะแล้วถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างค่ะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC 1822ตัวนี้ไม่ได้

0: มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่านี่คือหม้ออเนกประสงค์5 in 1ที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5 ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1 ปีเต็มค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้มอแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
1: ครับเมื่อกี้นี้ก็มีพูดคุยเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเอาไว้นะครับมาต่อกันเลยครับ
0: ค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยืนยันประเด็นเรื่องการหัวส.ว.เป็นหนึ่งในประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพูดชัดเจนไปแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภาและหัวส.ว.เขามีข้อสงสัยถึงที่มาของวุฒิสมาชิกในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภานั้นเป็นคนละสถาบันกันวุฒิสภาอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วเช่นกันกับฝ่ายตุลาการทั้ง3เป็นเสาหลักของประเทศไม่สามารถไปก้าวก่ายก้าวล่วงหรือว่าไปกำหนดใดๆข้ามเสาได้คำว่าหัวสวเป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้ซึ่งตนเองมองว่าถ้ามีการหัวสวจริงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจผมไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบแต่ยืนยันว่าเรื่องหัวสว.ไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลแต่ถามเรื่อง AI นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ต้องตอบหรือเป็นเรื่องพรกองเงินกู้พรบ.งบประมาณเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเรื่องของ GDP เศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นผู้ตอบชี้แจงแต่หากเป็นการบริหารในภาพรวมผมก็ยินดีที่จะตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับประชาชนค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องเตรียมตอบคำถามของทางฝ่ายค้านด้วยนะครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ทางฝ่ายค้านก็ออกมาพูดนะครับเรื่องของการออกมาเชื่อมโยงนะครับเรื่องของนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายนะครับก็มีทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าการทำงานของส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยก็คือต้องตรวจสอบรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องพร้อมถูกตรวจสอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นหลักพอถามว่าหากมีการอภิปรายเรื่องการหัวส.ว.ก็ถือว่าเป็นการเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไหมคุณทรงศักดิ์บอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลที่มาของรัฐบาลมาจากส.ส.เสียงข้างมากจากการจัดตั้งรัฐบาลหากดูตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่เห็นว่าสว.จัดตั้งรัฐบาลดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐบาลนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหากจะไปอภิปรายเรื่องสว.ก็แล้วแต่ความเห็นของสภาโดยเฉพาะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าจะบรรจุระเบียบวาระได้หรือไม่พอถามถึงนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเชื่อมโยงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายนะครับเกี่ยวข้องกับการหัวสว.และการและความใกล้ชิดกับนายทรงศักดิ์นั้นนะครับนายทรงศักดิ์ก็หัวเราะก่อนจะบอกว่าโอ้ยขอโทษนะเมื่อวานเนี่ยผมไปงานพระราชทานเพลิงศพนายกเดชพลตำรวจเอกพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกเทศมอดีตนายกอบจ.นนทบุรีคนก็ขอถ่ายรูปกับผมเต็มเลยบอกตรงๆว่าบางท่านเนี่ยผมก็คุ้นๆบางทีก็ทักผิดด้วยซ้ำการมาขอถ่ายรูปใกล้ชิดกับรัฐมนตรีเราจะไปแสดงอาการถ้าเขาขอถ่ายรูปแล้วไม่ให้ถ่ายยิ่ง ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยก็ต้องยิ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นบางโครงการเขาของบประมาณมาก็ต้องไปตรวจสอบถามว่ารู้จักกันไหมรู้จักกันแน่นอนถามว่าคุ้นเคยขนาดไหนก็เป็นไปตามหน้าที่ที่เราไปตรวจราชการการลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยก็ยึดประโยชน์ประชาชนอยู่แล้วนายกต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้แทนของประชาช

0: คนที่เราต้องไปทำความคุ้นเคยกันผมพยายามจะสร้างมิตรมากกว่าสร้างอย่างอื่นคนจะรู้จักทรงศักดิ์มากและเอ่ยชื่อผมเยอะในช่วงนี้ผมก็แปลกนะแปลกมากนะเมื่อถามว่ามองว่ามีความพยายามเชื่อมโยงกับขบวนการหัวเลือกสว.หรือไม่คุณทรงศักดิ์บอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรครับที่บอกเป็นขบวนการการได้มาซึ่งสว.เนี่ยมันมีกฎหมายรองรับเฉพาะตัวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่ถามว่าคนที่เป็นสว.หลายคนก็รู้จักกันบางคนเป็นอดีตส.ส.ตนเนี่ยก็เป็นส.ส.มาตั้งแต่ปี 35ไม่ใช่จะมาเพิ่งมาเป็นเมื่อวานคนจะรู้จักตนเองเยอะไม่ปฏิเสธว่ารู้จักคนเยอะแต่อะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็คือไม่ทำแน่นอนครับ
1: ค่ะขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์นะคะก็ตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะและจะเดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์ต่อด้วยนะคะโดยมีกำหนดการปฏิบัติภารกิจระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ค่ะไปกันที่ประเด็นคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะเสียชีวิตนะคะภายในบ้านพักค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะครอบครัวก็ได้เดินทางมารับศพนะคะโดยหนึ่งในเพื่อนสนิทนะคะก็คือคุณลีโอพุทธนะคะได้พูดถึงสาเหตุว่าออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเกิดจากเรื่องของการใช้ชีวิตอาหารการกินไขมันเลวทานอาหารที่ไม่ดีก็ทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีไขมันและแคลเซียมไปเกาะทำให้เลือดเดินไม่สะดวกตนเองมีประสบการณ์ตรงและเคยมีสัญญาณเตือนก็คือจะแน่นที่ช่วงบริเวณลิ้นปี่เหนือขึ้นมานิดนึงก็ทำให้อาการแบบนี้เนี่ยหลายคนมักสับสนและคิดไปในแง่ดีว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนมันแยกกันลำบากสำหรับเคสนี้อยากฝากเตือนไว้หากใครมีอาการแบบนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบก็จะมีวิธีตรวจสอบเบื้องต้นเช่นอัลตราซาวด์หรือว่าเดินลู่แปะอุปกรณ์นะคะโดยคุณลีโอพุทธเนี่ยบอกว่าก็เป็นไปตามที่คาดก็คือเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นส่งผลให้หัวใจขาดเลือดทำให้จากไปอย่างสงบไม่ได้เจ็บอะไรคุณหมอแจ้งว่าอาการนี้เนี่ยเหมือนกับหลับไปเฉยๆเหมือนกับเครื่องปั๊มมันหยุดทำงานคิดว่าคงคล้ายกับหัวใจวายเลือดไม่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแล้วหยุดเต้นส่วนอีกคนนึงนะคะที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณเรย์แมคโดนัลด์ก็คือคุณชาคริสนะคะก็ระบุว่าเป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจ3เส้นตีบประมาณ 90%หลับไปเฉยๆก็ถือว่าเพื่อนสบายอวัยวะทุกอย่างในร่างกายดีหมดมีแค่ประเด็นเดียวก็คือเรื่องหัวใจค่ะ
0: ครับก็ต้องกลับมาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับทุกๆท่านเลยนะฮะเรื่องของอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายก็สำคัญมากรวมถึงการพักผ่อนด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: มาอีกโรคหนึ่งนะครับกรมควบคุมโรคก็เผยถึงเรื่องของโรคโควิดตอนนี้เนี่ยยังพบอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับมีการออกมาเตือนกลุ่มเสี่ยงถ้าหากป่วยรีบตรวจพบแพทย์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาการจะรุนแรงนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าปัจจุบันครับยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนตัวโดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางเดินหายใจนะครับอย่างเช่นอาจจะมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือว่าอ่อนเพลียถ้าหากมีอาการป่วยหรือว่าตรวจพบเชื้อควรรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแยกตัวจากผู้อื่นให้ได้มากที่สุดไม่ควรฝืนไปเรียนหรือว่าทำงานขณะที่ป่วยหากจำเป็นต้องออกจากที่พักควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดหรือว่าพื้นที่ปิดสภาพอากาศไม่ถ่ายเทนะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงการพบปะหรือว่าใกล้ชิดกับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำทั้งนี้การพักรักษาตัวนอกจากจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดีแล้วนะครับยังช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นด้วยด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าแม้ว่าโรคโควิด-19 ในปัจจุบันเนี่ยมันจะสามารถรักษาได้แต่ว่ามันยังมีโอกาสเกิดรุนแรงได้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและก็หญิงตั้งครรภ์ด้วยประชาชนกลุ่มนี้นะครับควรจะสังเกตอาการของตนเองหากมีอาการป่วยควรจะแยกตัวออกจากผู้อื่นตรวจคัดกรองเบื้องต้นทันทีและเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรงกรมควบคุมโรคก็แนะนำประชาชนดูแลสุขอนามัยก็คือหมั่นล้างมือเป็นประจำหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยอยู่ขอให้พักก่อนนะครับลดการติดเชื้อไปสู่ผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเวลา

0: โดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยงนะครับหากมีอาการรุนแรงหรือว่ากังวลเกี่ยวกับอาการของตัวเองให้ไปหาหมอแล้วก็รักษาประเมินอาการนะครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของสุขภาพนะคะแต่ว่าเป็นสุขภาพที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้อง
0: ยังไงฮะ
1: ต้องดูแลอีกอ่ะก็คือทางตำรวจเนี่ยไปรวบหมอเก๋กับหมอฟันเถื่อนอ่ะแล้วจะรู้ได้

0: กแบบเป็นปีแล้วเนี่ย
1: ค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพเถื่อนทลายเครือข่ายหมอฟันเถื่อน4รายและแพทย์เถื่อนซึ่งก็เป็นพยาบาลที่รับจ้างฉีดวิตามินโดยไม่มีแพทย์ควบคุม1รายรวมผู้ต้องหา5รายค่ะพร้อมกับตรวจยึดของกลางเป็นวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวม56รายการ 1,000 กว่าชิ้นมูลค่ากว่า 300,000 บาทสืบเนื่องจากทางบก.ปคบ.นะคะก็ได้รับหนังสือร้องเรียนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและเบาะแสจากประชาชนว่ามีผู้ลักลอบเปิดให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งบริการจัดฟันแฟชั่นทำฟันปลอมและทำรีเทนเนอร์โดยนัดลูกค้าเข้ารับบริการภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่จึงสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะนำหมายค้นเข้าตรวจสอบเป้าหมายช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะรวม5จุดสำคัญก็คือที่จังหวัดสมุทรปราการจับกุมนางสาวธัญพรอายุ30ปีกำลังใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นและหยดน้ำยากัดฟันให้กับลูกค้าค่ะสารภาพว่าจบชั้นม.3
0: ฮะ
1: ศึกษาหาความรู้จาก YouTube
0: โอ้โห
1: เปิดบริการมา1ปีแล้วด้วยนะคะมีรายได้ประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนจุดที่2เนี่ยยังไม่จบที่สมุทรสาครนะคะไปจับกลุ่มนายสมชายอายุ61ปีกำลังพิมพ์ปากทำฟันปลอมให้กับลูกค้าค่ะรับสารภาพจบชั้นป.3เคยทำงานในแลบทำฟันก่อนผันตัวมาเปิดรับทำเองที่บ้านนานกว่า30ปีมีรายได้ 40,000 ถึง 50,000 บาทต่อเดือนค่ะจุดที่3เนี่ยที่สมุทรสาครเช่นกันก็จับกลุ่มนางสาวสายฝนอายุ44ปีกำลังพิมพ์ปากทำรีเทนเนอร์ให้กับลูกค้ารับสารภาพจบชั้นม.6เคยเป็นช่างทันตกรรมให้บริษัทเอกชนเปิดรับลูกค้าเองที่บ้านมา3ปีแล้วนะคะจุดที่4ในกรุงเทพเขตบางเขนค่ะจับกุมนางสาวอุทัยอายุ56ปีเปิดร้านอุทัยเทคนิคทำฟันริมฟุตบาทรับทำและซ่อมฟันปลอมมาแล้ว 4-5 ปีตรวจยึดของกลางรวม509ชิ้นและจุดที่5ที่สมุทรปราการจับกุมนางสาวทิติมาอายุ26ปีอดีตพยาบาลวิชาชีพกำลังฉีดดริปวิตามินให้กับลูกค้าภายในคลินิกเสริมความงามโดยไม่มีแพทย์ประจำอยู่อันนี้คุณภูเบศก็ต้องระวังนะ
0: อ
1: าฉีดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ
0: ไม่มีอยู่แล้ว
1: ค่ะ ต้องคือนอกจากการรีวิวอะไรต่างๆแล้วก็คือจะต้องบางทีต้องตรวจสอบเรื่องของใบประกอบ
0: ใช่เพราะว่าแต่ละคลินิกเนี่ยเขาจะมีกำหนดอยู่แล้วว่าหน้าคลินิกเขาจะบอกว่ามันจะมีแขวนป้ายของหมออ่ะเราก็สามารถตรวจสอบมันจะมีเลขคือสามารถขอดูได้น
1: ะ
0: แล้วก็แต่ละคลินิกเขาคือจะต้องมีการแบบว่าวางในพื้นที่ที่มันแบบชัดเจนสามารถที่จะให้คนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยหรือว่าใครที่จะเข้าไปทำการรักษาทำหัตถการต่างๆเนี่ยสามารถเอาข้อมูลนั้นไปตรวจสอบได้ว่ามีจริงหรือเปล่ามันตรงกับข้อมูลของทางการไหม
1: เซิร์ชชื่อคุณหมอเข้าไปเลยนะคะว่าถ้าเกิดมีความผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเป็นฟีดแล้วล่ะ
0: แต่ว่าเนี่ยรายเนี้ย30ปีเนี่ยเป็นเราแล้วก็เชื่อแล้วนะว่าเป็นหมอจริง
1: ๆใช่จบชั้นป.3
0: จบชั้นป.3ฮะโอเคช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับไปตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพกับอากาศกับคุณพันธิพาลีนาลาดหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
2: สวัสดีค่ะคุณพันธิพาคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณพันธิพาครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ทางด้านพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือการกระจายของฝนก็ยังกระจายตัวได้ค่อนข้างดีรวมถึงมีฝนตกหนักมากที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะ
1: ทั้งวันเลยไหมครับวันนี้
3: ก็มีโอกาสที่จะเกิดได้ตลอดทั้งวันแต่ว่าฝนสะสมเนี่ยเขาจะถึงปริมาณฝนหนักมากเพราะว่าที่รายงานเข้ามาล่าสุดที่สุโขทัยนะคะเมื่อตอนช่วงตีสี่ที่ผ่านมาก็148.4 มิลลิเมตรในบางใช่ค่ะในพื้นที่ใกล้เคียงก็คือ 90.8 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นไม่ได้เฉพาะด้านแล้วตอนนี้ทางด้านพื้นที่กำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกทางด้านส่วนนี้ทางด้านป่าทางด้านตอนล่างจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมการรับมือเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าในบางพื้นที่ของโซนพื้นที่ภาคเหนือเองด้วยลักษณะภูมิประเทศเขาเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฝนมันเคลื่อนตัวเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานสะสมมาเรื่อยๆค่ะ
2: ค่ะคุณพันธิพาคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดน่านนะคะยังมีฝนมาเพิ่มอีกไหมคะยังมีมาเติมอีกไหมคะ
3: มีค่ะแต่ว่าคือก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าสถานการณ์ของเรื่องของฝนมีทิศทางที่ปริมาณลดลงในช่วงในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมารวมถึงในอนาคตในรอบ24ชั่วโมงถัดไปเนี่ยฝนในบริเวณพื้นที่น่านยังมีฝนนะคะแต่ว่าปริมาณของฝนในบริเวณพื้นที่น่านจะมีแนวโน้มที่ลดลงเพราะฉะนั้นความคลี่คลายมันก็อาจจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของอุทกภัยแต่ว่าที่มีฝนลงมามันอาจจะมีความยากลำบากในการดำเนินการในการคลี่คลายสถานการณ์ณจุดนั้นเท่านั้นเองค่ะ
1: ค่ะครับจะเป็นอยู่อย่างนี้สักกี่วันครับ
3: จริงๆตามประกาศของเราก็จนถึงวันนี้ล่ะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือทางด้านบริเวณพื้นที่ตอนนี้เราเป็นฤดูฝนเนาะคือในช่วงที่เราประกาศมันอาจจะมีความพีคความเยอะของฝนแต่หลังจากนั้นไม่ได้หมายความว่าฝนมันจะหายไปเลยแต่ว่ามันจะมีแนวโน้มที่ความหนักมันจะมีทิศทางที่ลดลงแล้วก็ที่คลายไปได้หลังจากในช่วงวันหลังวันที่22เป็นต้นไปค่ะ
1: ครับแล้วทางภาคอีสานราคาเป็นยังไงฮะ
3: ทางภาคอีสานก็คือฝนมีแนวโน้มฝนที่เคลื่อนตัวตกเข้ามาเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็ในพื้นที่เดิมๆนะคะเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมค่ะทางด้านโซนนี้คือปริมาณของฝนสะสมเมื่อตอนตีสี่ที่ผ่านมาในหลายๆพื้นที่เลยโดยเฉพาะอำเภอเมืองนครพนม 130.4 มิลลิเมตรค่ะในพื้นที่ใกล้เคียงก็อยู่ในเกณฑ์เกือบฝนตกหนักมาก80-60 มิลลิเมตรแต่ว่าอันนี้เป็นฝนของสถานีของกรมอุตุแต่ถ้าเป็นสถานีรวมของฝนที่อื่นอีกก็การกระจายของฝนค่อนข้างดีรวมถึงปริมาณของฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ทิศทางที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าแตกต่างจากภาคเหนือตรงที่ภาคอีสานลักษณะภูมิประเทศมันค่อนข้างที่จะเป็นที่ราบโดยส่วนใหญ่เรื่องของอุทกภัยดินโคลนถล่มเนี่ยมันจะไม่ได้รุนแรงเท่าทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังสอบถามมาทางพิจิตรเนี่ยฝนตกไหมครับได้ข่าวว่าแรง
3: วันนี้คิดว่าไม่น่าแรงละค่ะเพราะว่าตกมาตั้งแต่เมื่อวานละค่ะณปัจจุบันเองฝนถึงแม้มันไม่ได้ตกแรงแต่ว่าการกระจายของฝนปริมาณของฝนค่อนข้างที่จะเต็มพื้นที่รวมถึงในการพยากรณ์ฝน24ชั่วโมงข้างหน้าก็ยังคงอยู่ในพื้นที่กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของความแรงน่าจะมีทิศทางที่คลี่คลายไปได้บ้างค่ะ
1: ครับทางโซนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงครับ
3: ค่ะสำหรับวันนี้การกระจายของฝนยังดีอยู่ค่ะแต่ว่าความหนักในบางพื้นที่น่าจะมีทิศทางที่ลดลงเพราะว่าวันนี้ยังคงเน้นเรื่องฝน

0: หนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าค่ะ
1: ลงไปภาคใต้แล้วครับเป็นยังไงครับ
0: ภาคใต้ฝนการกระจายของฝนจะค่อนข้างน้อยค่ะถ้าเทียบกับทางด้านประเทศไทยตอนบนส่วนมากก็จะเป็นทางด้านเพชรบุรีประจวบชุมพรและนองในบางพื้นที่ค่ะที่มีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ครับเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ก็จะมีเรื่องของเรือนะคะที่งดออกจากฝั่งในบริเวณพื้นที่ทะเลน้ำมันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์ของฝนเนี่ยยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้คนปริมาณค่อนข้างเยอะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือต่อเนื่องไปในรอบ24ชั่วโมงนี้ค่ะ
1: โอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนะฮะมีอัปเดตคืบหน้านิดนึงนะครับวัดภูมินจังหวัดน่านตอนนี้ก็คือระดับน้ำเนี่ยก็ลดลงบ้างแล้วนะครับก็แจ้งเปิดให้บริการตามปกตินักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปกราบไหว้ไปชมปู่ม่านย่าม่านได้นะครับ
2: ค่ะในส่วนของเที่ยวบินก็เช่นเดียวกันนะคะก็ยังเปิดให้บริการขึ้นลงได้ตามปกติค่ะขอไปที่สถานการณ์ต่างประเทศนิดนึงในเรื่องของสภาพอากาศนะคะมีพายุจากปรากฏการณ์เอลนิโญถล่มที่ชิลีค่ะฝนตกอย่างหนักทำให้เกิดดินโคลนถล่มทางตอนเหนือของประเทศชิลีนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่าภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยมีสาเหตุหลักมาจากความผิดปกติของปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยความรุนแรงของพายุก็สร้างความเสียหายอย่างหนักในเขตโตโกปิยาบ้านเรือนประชาชนถูกทำลายไปราวร้อยละ60และมีผู้ประสบภัยต้องอพยพเข้าไปยังศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน724คนสภาพอากาศที่ย่ำแย่ก็ยังทำให้เมืองโตโกปิยาถูกตัดขาดออกเป็น3ส่วนก่อนที่เจ้าหน้าที่ทางหลวงจะเร่งกู้คืนเส้นทางจนสามารถกลับมาสัญจรได้อีกครั้งขณะที่เดียวกันที่เมืองเอกิเก้นะคะกระทรวงมหาดไทยชิลีก็ระบุว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นภัยพิบัติครั้งที่11ที่เกิดขึ้นตั้งแต่13มิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากปรากฏการณ์เอลนิโญขณะที่นักอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่าฝนตกหนักเกิดจากระบบความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นเฉพาะถิ่นก็ส่งผลให้เกิดน้ำกัดเซาะชั้นดินจนกลายเป็นร่องลึกและทำให้ดินถล่มเป็นวงกว้างซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ค่ะ
1: ครับทั้งหมดก็คือข่าวนะครับที่เราหยิบมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเช้าของวันนี้นะครับกลับมาติดตามรายการข่าวหน้าหนึ่งได้ใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ตีห้าถึงหกโมงเช้านะครับวันนี้เราสองคนคุณนกศศิธรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณ คุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคน

0: วงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 น.เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Updateอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
4: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยผมเจษดาสารทองครับ
5: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะวันนี้สลับกันนะคะขออน
4: ุ
5: ญาตเข้ามาทางออนไลน์นะคะวันนี้แต่อยู่กับผู้ฟังนะคะทั้งคู่เลยทั้งเมื่อวานและวันนี้1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณไปจนถึง 7:30 น.ค่ะ
4: ครับนะก็ติดตามข่าวสารนะฮะหลากหลายเช่นเคยจากทั้งในไทยในอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกนะมาดูภาพรวมของรายการเราในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับจนถึงเวลา 6:40 น.วันนี้คุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องบรูไนมาริไทม์วีค2026ให้เราฟังกันนะฮะแล้วก็ 7:00 น.นะครับแน่นอนในหัวอัดของเรารองศาสตราจารย์ดร. อภิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับจะมาพูดถึงปีเตอร์นาวาโรมือปราบจีนมาดูว่าประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องนะฮะกับไทยอย่างไรด้วยนะแล้วก็มันกระเทือนโลกอย่างไรบ้างฮะเรื่องนี้
5: นะคะติดตามได้ในช่วง 7:00 น.เป็นต้นไปนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับในหัวอัดนะคะสามารถที่จะติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆซึ่งก็เป็นช่องทางที่สามารถติดตามรายการ Good Morning ASEAN และพูดคุยทักทายกับเราสองคนได้นะคะวันนี้นะคะเราก็ไลฟ์กันอยู่นะคะทาง Facebook Page Mcord News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะแล้วก็ไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะคะ Page คลื่นข่าว Mcord News ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะทาง LINE Official @Mcord Newsหรือจะเป็นเบอร์ SMS 4689399นะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องฝนนะคะแล้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยเนาะถ้าหากฝนตกช่วงเย็นเนี่ยโอ้โหเตรียมพร้อมสำหรับรถติดได้เลย
4: ฮะ
5: ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องดูสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
4: ครับแล้วก็คือวันนี้ไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ารถค่อนข้างหนาแน่นคือปกติเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมออกมาจากบ้านเวลาเนี้ยมันยังไม่6โมงเนี่ยรถมันจะยังโล่งๆอยู่แต่วันนี้รู้สึกว่าเออเช้านี้ทำไมรถมันเยอะตั้งแต่เช้าเลยก็ไม่รู้นะฮะอ่ะยังไงก็เผื่อเวลากันสักนิดนึงพูดถึงสภาพอากาศนะครับก็ยังคงต้องส่งกำลังใจไปให้พี่น้องนะในแถบจังหวัดน่านนะฮะสถานการณ์ยังดูน่าเป็นห่วงอยู่แล้วก็รวมถึงพื้นที่นะครับที่อาจจะอยู่โดยรอบด้วยนะครับสุโขทัยในหลายจังหวัดเองสถานการณ์ก็ต้องอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะฮะส่งกำลังใจไป

0: ให้นะฮะในทุกพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวคุณลิซ่าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าผมไปฟังบทสัมภาษณ์หลายๆคนบอกว่าไม่เคยเจอนะน้ำท่วมมาแรงแล้วก็มาเร็วขนาดนี้มาก่อนนะฮะในขณะที่บางจุดนะอย่างเช่นในตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับอย่างที่วัดภูมินซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเขากระซิบรักจากเมืองน่านนะฮะก็สถานการณ์เริ่มอยู่ในภาวะที่โอเคนะครับบอกว่าสามารถที่จะเข้าชมวัดได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เราอยากจะส่งความห่วงใยให้กับทุกท่านด้วยนะครับ
1: นะคะส่งกำลังใจให้กับทางน่านด้วยนะคะมาเริ่มดูข่าวสารกันในเช้านี้ค่ะอาจารย์เจตค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ประเด็นของทรัมป์นะคะเหมือนเมื่อวานเริ่มทวีตทรัมป
0: ์ครับ
1: ได้ค่ะมาดูว่าอัปเดตนะสิ่งที่ทรัมป์มีการประกาศออกมามีอะไรบ้าง
0: รายวันนะ
1: รายวันนะคะก็จะมีการประกาศออกมาเรื่อยๆนี่แหละค่ะแต่เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้มีการประกาศเดินหน้าปฏิบัติการกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่ออิหร่านนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเตือนว่าทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือนะหรือทำธุรกิจกับอิหร่านเนี่ยก็จะต้องเจอกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการโพสต์นะคะผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social เช่นเคยค่ะว่าสหรัฐอเมริกานะคะกำลังเปิดฉากปฏิบัติการทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีต่อประเทศใดๆนะคะโดยระบุว่าจะเป็นการทำสงครามเศรษฐกิจและการตัดขาดโดดเดี่ยวให้กับอิหร่านในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะเขาใช้คำเรียกนี้ว่าเป็น economic D-day นะคะเป็นวัน D-day ทางเศรษฐกิจสำหรับอิหร่านโดยทางทรัมป์นะคะเขาก็ยังเตือนว่าประเทศไหนก็ตามนะที่เปิดทางให้สถาบันการเงินนะคะบริษัทธุรกิจนะสนามบินหรือหน่วยงานรัฐบาลจัดหาความช่วยเหลือหรือเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงในรูปแบบใดๆก็ตามเนี่ยที่ทำให้อิหร่านคือที่มีความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับอิหร่านเนี่ยจะต้องเจอกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลจากสหรัฐอย่างแน่นอนนะคะก็คู่กันไปทั่วเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทรัมป์เขาก็ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดนะว่ามาตรการการลงโทษที่ช่วยเหลืออิหร่านเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะหรือว่าจะมุ่งเป้าไปที่ประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังคงส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานในภูมิภาคอีกด้วยนะคะยิ่งหลังจากที่ทรัมป์มีการประกาศล่าสุดเนี่ยค่ะเรื่องของ Economic D-Day เนี่ยค่ะก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ขยับขึ้นไปเฉียดระดับ92ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เมื่อวานนี้นะคะขณะที่ราคาน้ำมันดิบ West Texas นะคะสำหรับงวดส่งมอบเดือนตุลาคมก็ขยับขึ้นมาอยู่ใกล้เคียง85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะแต่ทั้งนี้เองเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนในตลาดเขาก็ยังมองว่าถึงแม้ว่าคำขู่ของทรัมป์เนี่ยจะส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นแต่ตลาดก็ยังไม่ได้ตื่นตระหนกจนราคาพุ่งสูงทะลุเพดานเหมือนช่วงต้นๆของความขัดแย้งเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถปรับตัวกับข่าวความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้นะคะสิ่งที่ตลาดกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดเนี่ยหลังจากนี้นะคะก็คือไม่ใช่แค่ถ้อยคำที่มีการโพสต์หรือประกาศออกมาจากทรัมป์นะคะแต่ปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบที่สามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้จริงว่าจะถูกกระทบมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ก็ยังคงมีผลกระทบอยู่นะการประกาศออกมาของทรัมป์ในครั้งนี้ต้องมาติดตามดูค่ะว่าEconomic D-Day ของทรัมป์จะออกมาในรูปแบบไหนแล้วประเทศอื่นจะมีการขยับตัวยังไงกันบ้างค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้ครับหลายๆคนก็มองว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยไม่ได้ต้องการแค่จะขู่อิหร่านเท่านั้นแต่ว่าคนที่เป็น trading partners นะก็คือเป็นคู่ค้าสำคัญของอิหร่านด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของ Reuters นะเขาก็เลยไปทำเป็นบทวิเคราะห์มานะครับชื่อว่าทรัมป์ threatens to isolate Iran who are its trading partners นะก็คือทรัมป์ขู่อิหร่านแบบนี้แล้วนะที่จะ isolate อิหร่านแล้วเนี่ยใครที่เป็น trading partner ที่สำคัญกับเขาบ้างแน่นอนอันดับหนึ่งเลยที่จะกระทบอย่างมากคือไชน่าคือจีนนะเพราะว่าจีนนั้นเป็นคู่ค้าน้ำมันนะฮะรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทรัมป์บอกว่า

0: ชาติไหนก็ตามเนี่ยที่เข้ามาซัพพอร์ตอิหร่านหรือมาพัวพันกับอิหร่านเนี่ยจะโดนไปด้วยอ่ะหลายคนก็มองเลยว่าเอ๊ะนี่กำลังส่งสัญญาณโดยตรงไปที่จีนอยู่หรือเปล่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่อันนี้ก็น่าสนใจคือทรัมป์กับทางสีจิ้นผิงก็มีกำหนดการจะพบกันด้วยนะก็ดังนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะแล้วยังไงแล้วจะเจอกันแต่ว่าพูดออกมาแบบนี้จะได้หรอนะฮะอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญของอิหร่านก็คือ UAE นะฮะ UAE เองก็มีมูลค่าการค้ากับทางอิหร่านเยอะมากนะฮะประเทศอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นตุรกีอิรักนะครับโอมานปากีสถานอินเดียอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานนี่คือเหล่าประเทศที่เป็นคู่ค้ากับอิหร่านทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จับตาดูกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าทรัมป์เองก็ประกาศกล้าวเหมือนกันว่าใครเข้ามาช่วยประเทศไหนที่มาช่วยเนี่ยก็จะโดนด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประกาศครั้งล่าสุดของทรัมป์นะครับ
1: นั่นแหละค่ะ
0: ครับเชิญฮะ
1: ง่ายหรือเปล่านะต้องมาติดตามดูอีกทีนึงเพราะว่าแต่ละประเทศจริงๆแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสหรัฐเช่นเดียวกัน
0: ครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณประกาศออกมาแบบนี้เนี่ยทุกประเทศเองก็ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องนะกับทางสหรัฐทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ต้องจับตาดูกันมากๆว่าสุดท้ายแล้วทรัมป์จะเอาจริงหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะเอาจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทรัมป์พูดไปเขาก็ไม่ได้จะเอาจริงนะบางครั้งเนี่ยออกมาเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนอะไรอย่างงี้นะฮะมากันที่ข้ามมาอีกที่ฝั่งหนึ่งกันบ้างนะมาที่รัสเซียกับยูเครนกันบ้างก็มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะตึงเครียดเกิดขึ้นทางฝั่งนั้นเช่นเดียวกันนะฮะจาก BBC ครับรัสเซีย purposefully hit critical infrastructure in latest strikes Kiev mayor said นะฮะก็มีการโจมตีนะครับจากทางฝั่งของรัสเซียระลอกใหญ่นะฮะล่าสุดอีกครั้งนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับกรุงเคียฟนะฮะของทางยูเครนเป็นอย่างมากนะครับรัสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ถล่มกรุงเคียฟนะครับเมืองหลวงของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายบาดเจ็บอีกอย่างน้อย23คนขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้ที่คาดว่าจะติดอยู่ในซากอาคารนะครับโดยหน่วยงานบริการฉุกเฉินของรัฐแห่งยูเครนหรือว่า DSNS นะเปิดเผยว่าการโจมตีระลอกใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยขีปนาวุธของรัสเซียพุ่งเป้าโจมตีอาคารที่พักอาศัยและโกดังหลายแห่งในกรุงเคียฟและพื้นที่โดยรอบนะโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจติดอยู่ในซากของอาคารได้นะฮะซึ่งตอนนี้สามารถจะช่วยเหลือผู้รอดชีวิตมาได้แล้วเนี่ยนะครับ1คนนะทางนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟนะครับวิตาลีคลิสโกนะก็บอกว่าโรงพยาบาลเด็กแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานขีปนาวุธโจมตีพื้นที่ศูนย์อุตสาหกรรมในเขตโซโลมันยันสกี้นะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเคียฟนะฮะแล้วก็ในเขตโบรวารีของแคว้นเคียฟด้วยนะซึ่ง อยู่โดยรอบเมืองหลวงก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย1รายแล้วก็บาดเจ็บ1รายครับการโจมตีครั้งนี้นะครับยังทำลายระบบไฟฟ้าทำให้ได้รับความเสียหายส่งผลให้บ้านเรือนหลายพันแห่งนะในกรุงเคียฟเนี่ยและโดยรอบเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงกลางดึกนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดคือทางฝั่งของยูเครนรัสเซียเองก็ตอนนี้ก็กลับมาระอุอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ภายในยูเครนเองก็มีความพยายามทางการเมืองเหมือนกันนะที่จะให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในภาวะฉุกเฉินแล้วก็ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยมายาวนานมากทางฝั่งของฝ่ายค้านเองนะก็เริ่มพยายามที่จะมีการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งได้แล้วนะฮะแล้วก็คะแนนนิยมของเซเลนสกี้เองตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะตกต่ำไปมากแล้วเช่นเดียวกันครับ
1: นะคะก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความขัดแย้งกันอยู่นะคะก็ยังคงเกิดขึ้นในแถบนั้นเช่นเดียวกันนะคะจากเรื่องความตึงเครียดค่ะขยับมาดูเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็นโยบายนะคะของสปป.ลาวนะคะที่จะเดินหน้ายกระดับความพยายามในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไฟฟ้าพลังงานน้ำที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศนะคะพร้อมทั้งประกาศนะคะระงับการนำเข้ารถยนต์สันดาปที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นชั่วคราวค่ะหลังจากที่เจอกับปัญหาน้ำมันขาดแคลนจากสงครามในอิหร่านก็ได้จุดชนวนความกังวลด้านความมั่นคงทางพลังงานนะคะก็เป็นที่มาของการยกระดับนะคะความพยายามในการส่งเสริมเรื่องของ EV ตรงนี้นะคะ

0: ทางรัฐบาลสปป.ลาวนะคะได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าเป็น 30% ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมดนะคะในประเทศภายในปี2573โดยถึงแม้ว่าเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยยังคงค่อนข้างห่างไกลนะคะเมื่อพิจารณาจากยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 17,357 คันคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.5% ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมดในประเทศที่มีอยู่ประมาณ3ล้านคันนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็มุ่งหวังว่ามาตรการจูงใจจากภาครัฐเนี่ยกำลังจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญนะคะโดยสปป.ลาวเนี่ยจะจัดเก็บภาษีสัมภาษามิตรสำหรับยานยนต์พลังงานสะอาดเช่นรถยนต์ EV ในอัตราเพียง 3% เมื่อเทียบกับการจัดเก็บภาษีในระดับตัวเลข2หลักสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,000 ถึง 3,000 ซีซีนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงทางพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะทางสปป.ลาวเองเนี่ยยังได้เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อที่จะลดการพึ่งพาน้ำมันนะคะโดยเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางรัฐบาลเขาก็ได้มีการแจ้งไปยังกระทรวงต่างๆเกี่ยวกับแผนการระงับการนำเข้ารถยนต์เบนซินพร้อมกับกระตุ้นให้บริษัทขนส่งปรับเปลี่ยนกองยานพาหนะให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 10% ภายในปีนี้นะคะทั้งนี้เองเนี่ยความกังวลเกี่ยวกับคลังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลอย่างที่บอกไปนะคะโดยการปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันเบนซินไปทั่วทั้งเอเชียแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่สปป.ลาวเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะคะจะจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาได้ข้อมูลนะคะจากองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่นนะคะ JETRO นะคะเขาเปิดเผยว่าลาวมีปริมาณน้ำมันสำรองเหลือพอใช้เพียงแค่2วันเท่านั้นในช่วงเดือนต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลสปป.ลาวก็ต้องเสียเงินตราต่างประเทศจำนวนมากไปกับการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละปีซึ่งสร้างแรงกดดันต่อดุลการค้าแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมีความผันผวนดังนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักในขณะนี้ก็คือการนำทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่นะก็คือพลังงานน้ำนะคะที่เขาเนี่ยมีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยในประเทศนะคะมาใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดนะคะโดยความหวังว่าคือเขาก็มีความหวังว่าการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าจะช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะที่ต้องนำเข้ามาได้อย่างมากนอกจากนี้เองเนี่ยการที่ลาวเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ยังได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เพิ่มเติมนะตลาด EV ให้มากขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของสปป.ลาวเขาก็เตรียมขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV เพิ่มเติมหลังจากที่รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อเพลิงลาวนะคะแล้วก็ทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการให้บริการสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะคะโดยการศึกษาความเป็นไปได้ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐของลาวนะคะที่ต้องการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวของประเทศอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีศูนย์บริการพลังงานที่มีการมี fast charging มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสากลมากขึ้นในสปป.ลาวในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อที่จะรองรับให้มีรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพลังงานนะของประเทศเพื่อนบ้านเรานะแล้วก็ตัวของสปป.ลาวเองก็เคยประกาศอยู่แล้วว่าจะเป็น Battery of Asia ใช่ไหมครับคุณลิซ่าครับอ่ะนะครับอ่ะโอเคผมขอสลับนะจากทางฝั่งของอาเซียนนะครับกลับไปที่ทางอิสราเอลนะฮะนิดนึงแต่ว่ามันมีเคสที่ค่อนข้างสะเทือนใจนิดนึงแต่ผมจะพยายามเล่าแบบสรุปนะฮะก็ทาง BBC นะพูดถึงเคสนี้นะว่า Israel confirms soldiers fired at car in which Hind Rijab was killed and opens criminal investigation นะฮะเคสนี้นะครับเพิ่งจะมีการยอมรับโดยกองทัพอิสราเอลนะฮะแล้วก็เป็นเคสที่หลายๆคนฟังแล้วสะเทือนใจมากนะฮะเป็นเคสของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าฮินรัจาบนะฮะโดยที่เธอ

0: ธอเนี่ยอายุแค่5 ขวบเท่านั้นนะครับย้อนไปเมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับกองทัพอิสราเอลเนี่ยต้องช่วงแรกๆเลยที่มีการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยนะครับทางอิสราเอลเนี่ยก็มีการประกาศให้ผู้คนเนี่ยอพยพออกจากกาซาซิตี้อย่างเร่งด่วนถ้าจำกันได้นะฮะสักประมาณวันที่19 สิงหาคมนะฮะคือขออภัยเมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับก็มีการประกาศให้ออกมาเนี่ยนะครับซึ่งย้อนกลับไปตอนนั้นนะครับพอมีการประกาศให้คนอพยพออกมาจากกาซาซิตี้เนี่ยมีหลายครอบครัวครับที่ต้องอพยพออกมานะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นครอบครัวของฮินดราจาบด้วยซึ่งเธอเนี่ยมีพ่อแม่นะฮะแล้วก็มีน้องชายอีก1 คนตัวเธออายุ5 ขวบนะครับแต่ด้วยความเร่งรีบแล้วก็สถานการณ์ที่ดูน่ากังวลเนี่ยนะครับก็เกิดความสับสนวุ่นวายในเมืองคือบรรยากาศในเมืองมันสับสนวุ่นวายมากนะครับคุณพ่อเนี่ยพลัดหลงซึ่งต่อมาก็ทราบว่าเสียชีวิตภายหลังนะครับตัวคุณแม่กับลูก2 คนนะฮะก็พยายามที่จะเอาลูก2 คนเนี่ยฝากไปกับครอบครัวของญาติให้รีบเอารถเนี่ยนะฮะพาออกไปในจุดที่ปลอดภัยโดยตัวคุณแม่เองเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางตามไปทีหลังแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยจำนวนด้วยความวุ่นวายเนี่ยนะครับกลายเป็นว่ามีแค่ลูกสาวก็คือฮินราจาบเนี่ยที่ครอบครัวของคุณลุงเนี่ยนะครับพร้อมกับญาติแล้วก็ลูกๆของเขาเนี่ยสามารถเอาขึ้นรถได้คุณแม่เนี่ยกับน้องชายเนี่ย อยู่ต่างหากแล้วก็คาดหวังว่าอาจเดี๋ยวจะไปเจอกันในจุดที่ปลอดภัยนะฮะก็เลยทำให้ในรถนะที่ออกมาจากบ้านเนี่ยนะครับของคุณลุงเนี่ยก็จะมีลุงป้านะครับแล้วก็มีลูกๆอีก3 คนนะแล้วก็มีตัวเธอด้วยแล้วก็มีอีก1 คนนะทั้งหมดเนี่ยมี6 คนด้วยกันนะฮะปรากฏว่ายังไม่ทันจะออกมาได้ไกลก็โดนรถถังเนี่ยยิงนะจนคนในรถเนี่ยนะครับเหลือแค่เธอคนเดียวเธอก็พยายามที่จะต่อสายนะครับขอความช่วยเหลือทางสภาเสี้ยววงเดินแดงของปาเลสไตน์เนี่ยนะครับก็พยายามจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแต่สุดท้ายเนี่ยพอเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็โดนยิงอีก2 รายและตัวเธอเนี่ยก็เสียชีวิตไปด้วยนะเหตุการณ์นี้เนี่ยอันนี้ผมเล่าแบบสรุปนะขอไม่ลงดีเทลเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยสร้างความรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากไม่ใช่แค่ชาวปาเลสไตน์แต่ว่าคนทั่วโลกแล้วก็มีการเรียกร้องใหทางฝั่งของกองทัพอิสราเอลเนี่ยนะครับออกมาแถลงนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกองทัพอิสราเอลเนี่ยก็ปฏิเสธมาโดยตลอดนะนี่หนำซ้ำเนี่ยนะครับยังมีการกล่าวด้วยว่าเป็นทางปาเลสไตน์นี่แหละที่เป็นคนจัดฉากนะเป็นคนที่ยิงเข้าไปนะฮะแต่ว่าล่าสุดนะครับเมื่อวันที่19นะครับสิงหาคมที่ผ่านมานะสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยหลักฐานด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็ทำให้นะครับทางกองทัพอิสราเอลนั้นออกมายอมรับนะครับว่าเกิดเหตุการณ์นี้จริงนะครับโดยที่มีหลักฐานสำคัญก็คือเสียงบันทึกการสนทนา3 ชั่วโมงนะของเจ้าหน้าที่นะครับที่พยายามที่จะติดต่อกับทางหนูน้อยคนนี้เนี่ยนะครับซึ่งทางศูนย์เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินได้บันทึกไว้แล้วก็นำมาเปิดเป็นหลักฐานสำคัญนะและทางออสเตรียทางด้านของอิสราเอลเองเนี่ยก็ต้องมีการออกมาแถลงนะครับยอมรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็น criminal investigation นะครับต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่ถือว่าโหดร้ายมากนะทำให้เห็นเลยนะครับว่าสงครามเนี่ยมันนำมาแต่เรื่องของความสูญเสียนะครับแล้วก็เรื่องสะเทือนใจทั้งนั้นเลยนะครับ
1: นะคะเป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกเนี่ยโหก็มีการติดตามอัปเดตอยู่นะเพราะว่ารู้สึกมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะจริงๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับความขัดแย้งเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เรื่องราวนี้แหละก็สะเทือนไปทั่วโลกเลยทีเดียวขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจะได้รู้สึกดีขึ้นมานะคะเมื่อพูดถึงเด็กๆแล้วนะคะมาดูแผนการเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะสำหรับเด็กๆชาวเวียดนามกันนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเสนอปรับปรุงหลักสูตรนะคะการศึกษาแห่งชาตินะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมของเวียดนามนะคะได้มีเป้าหมายสำคัญก็คือการกำหนดให้ภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะเป็นวิชาบังคับสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะหรือเด็กที่มีอายุประมาณ6ขวบซึ่งก็เป็นการปรับเปลี่ยนตามแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติให้เร็วกว่ากำหนดเดิมนะคะถึง2ปีเพื่อที่จะยกระดับภาษาอังกฤษให้กลายเป็นภาษาที่2อย่างเป็นทางการของประเทศนะคะโดยยุทธศาสตร์เดิมของเวียดนามเนี่ยค่ะตั้งเป้าที่จะบังคับสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั่วประเทศภายในปี2020

0: ากอีกจากปัจจุบันเนี่ยค่ะที่กำหนดให้เป็นวิชาบังคับเฉพาะนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3หรืออายุประมาณ8ขวบเป็นต้นไปนะคะส่วนชั้นป.1กับป.2เนี่ยเขาจะเรียนเป็นเพียงวิชาเลือกเท่านั้นนะคะภาษาอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยร่างกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยกำลังจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้ภาษาอังกฤษเนี่ยกลายเป็นภาษาต่างประเทศภาษาแรกหรือ Foreign Language 1นะคะที่บังคับเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัย6ขวบเพื่อที่จะเร่งการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้เท่าทันโลกนะคะสาระสำคัญของร่างหลักสูตรใหม่นี้นะคะระบุว่าโครงสร้างวิชาบังคับในระดับประถมศึกษาจะประกอบไปด้วยวิชาภาษาเวียดนามวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาจริยธรรมแล้วก็วิชาภาษาต่างประเทศภาษาแรกซึ่งหากโรงเรียนเลือกภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศภาษาแรกเด็กก็จะได้เรียนติดต่อกันตั้งแต่ชั้นปีป.1ไปจนถึงป.5แต่หากเลือกเรียนภาษาต่างประเทศอื่นอย่างเช่นภาษาจีนฝรั่งเศสหรือรัสเซียเนี่ยค่ะการเรียนบังคับก็จะยังคงเริ่มที่ป.3ตามเดิมนะคะโดยเปิดโอกาสให้ชั้นป.1กับป.2เนี่ยเรียนเป็นวิชาเลือกได้นะคะก็เป็นเพื่อที่จะรักษาความหลากหลายทางภาษาควบคู่ไปกับการชูภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยทางด้านของนายกรัฐมนตรีฟ้ามินจินนะคะเขาได้มีการออกความเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว20ปีภายใต้โครงการการนำภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาที่2ในโรงเรียนนะคะก็คือเขาใช้คำว่า bringing English as a second language in schools for 2025 to 2035 period with the vision to 2045 คือเขาต้องการที่จะสร้างระบบนิเวศทางภาษานะคะเพื่อที่จะเอื้อต่อการใช้งานจริงทั้งในห้องเรียนการบริหารจัดการโรงเรียนแล้วก็ชีวิตประจำวันซึ่งก็จะครอบคลุมสถาบันการศึกษาเนี่ยกว่า 50,000 แห่งแล้วก็นักเรียนเกือบ30ล้านคนทั่วประเทศนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการมีการประกาศแบบนี้ก็มาพร้อมกับความท้าทายครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะคือตอนนี้เนี่ยเวียดนามเขาก็พยายามที่จะเร่งพัฒนาบุคลากรครูนะคะค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันโดยกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ประเมินว่าประเทศทั้งประเทศไทยและเวียดนามตอนนี้เนี่ยกับปัญหาใกล้เคียงกันคือเวียดนามเนี่ยจำเป็นจะต้องหาครูสอนภาษาอังกฤษเพิ่มอีกประมาณ 22,000 คนสำหรับระดับอนุบาลและประถมศึกษานะคะรวมทั้งต้องมีการอัพสกิลฝึกพัฒนาทักษะครูวิชาอื่นๆเพิ่มเติมอีกประมาณ 200,000 คนให้สามารถวิชาต่างๆเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้ให้เป็นภาษาอังกฤษได้นะคะภายในปี2030ด้วยก็เป็นความกังวลหนึ่งแหละที่ผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่านะคะแล้วก็โรงเรียนในชนบทจะมีโอกาสเท่ากับโรงเรียนในเมืองหรือไม่นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือความท้าทายแต่ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายแล้วก็แผนใหม่ที่จะยกระดับภาษาอังกฤษนะคะให้ขึ้นมาเป็นภาษาที่ผู้คนสามารถเรียนรู้ได้ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็สอดคล้องกันก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเขาจะให้เด็กทุกคนเนี่ยเรียนเรื่อง AI ด้วยนะฮะคือเรียนในชั้นเรียนนะโดยที่จะต้องปรับตามแต่ละระดับคือเรียนทุกระดับเลยนะฮะแล้วก็ให้ปรับตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงชั้นนะครับโดยที่มีข้อนึงที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าจะต้องไม่เป็นภาระเพิ่มเติมคือเรียนเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างสกิลให้เด็กเวียดนามนะเขารู้ทันมี AI literacy เนาะรู้ทันและใช้เป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องไม่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นภาระนะหรือว่ามากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวจะทำให้เด็กนั้นมีสุขภาพนะที่สุขภาพจิตก็ไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็อาจจะบั่นทอนสุขภาพกายด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าทางเวียดนามเขามุ่งพัฒนาทุนมนุษย์นะตั้งแต่เด็กๆเลยทั้งภาษาแล้วก็ AI นะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากเพื่อนบ้านด้วยเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกันกับคุณแฟรงกี้จากบรูไนครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายๆ BAAC สลากทกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile

0: AAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส.
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
9: กลับมาติดตามGood Morningอาเซียนนะครับในเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคมนะฮะยังอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
10: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะก่อนที่เราจะมาติดตามดูข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณแฟรงกี้ชานนะคะเดี๋ยวมาดูข้อความกันค่ะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live แล้วก็ทาง LINE นะคะตอนนี้ลิซ่ากำลังเปิดดูทาง Facebook Live ค่ะเพจ MCOT News FM 100.5 นะคะก็ทักทายคุณสุภชัยในเช้านี้นะคะคุณเสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็มีคุณชยุทธนะคะคุณกนัทพักนะคะบอกว่าภูเก็ต28องศานะคะคุณยุทธพงศ์ค่ะจากเมืองเชียงรายนะคะ23องศาคุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะคะก็ทักทายเราสองคนเข้ามาแล้วก็มีคุณเดชเดชาค่ะคุณหมูนะคะอุดรธานี24องศาฝนตกโปรยๆค่ะคุณอารยาน่านะคะคุณชัยยันคุณพงศักดิ์นะคะคุณสุมิตรนะคะแล้วก็คุณเจ้าหญิงชาตาลนาโอซาตาลขออภัยด้วย
9: ครับ
10: ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่เข้ามาทาง Facebook Live ด้วยค่ะ
9: คุณเจ้าหญิงซาตานหญิงมหัศจรรย์เนี่ยต้องชื่อเต็มด้วยนะครับบอกว่าก็เห็นด้วยกับนโยบายของทางเวียดนามนะก็อยากจะให้เรามีแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็คุณไข่นภานะฮะโอ้ชอบชื่อมากเลยบอกว่ารับชมจากจันทบุรีสอยดาวนะครับเป็นครั้งแรกไหมที่ได้มากดมาชมพวกเราขอบคุณมากนะครับทางไลน์ผมเข้าไลน์ไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาในทุกช่องทางด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารกันนะครับคุณลิซ่าก็ช่วงนี้นะโรคโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ระบาดในเมืองไทยมากๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นนะครับดูแลสุขภาพด้วยกรมควบคุมโรคเองก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยอดผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็หากพบเชื้อนะก็ให้ทุกท่านเนี่ยพักผ่อนนะฮะรักษาตัวลดการใกล้ชิดนะครับกับคนต่างๆแล้วก็ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือว่ากลุ่มเด็กนะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะอัปเดตนะครับกรณีของน้องหลุนโซโล่นะฮะก็มีข้อมูลที่สำคัญออกมาคือทางพี่ชายของคุณหลุนโซโล่เนี่ยออกมาบอกว่าตอนที่น้องหลุนเนี่ยเดินทางไปถึงที่จอร์เจียมี

0: บันทึกนะครับเรคคอร์ดว่ามีการไปพบแพทย์ด้วยนะที่จอร์เจียและไม่แต่ยังไม่แน่ใจในรายละเอียดว่าไปพบด้วยอาการอะไรแล้วก็ยาที่รับเนี่ยเป็นยาอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ยังจะต้องติดตามกันต่อนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรครับ
1: นะคะก็เป็นข่าวอัปเดตในประเทศนะคะที่นำมาฝากกันใช่แต่ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าโควิดกลับมาเหมือนกันเขาป่วยกันเยอะไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวแต่ว่าอินฟลูเอนซ่าไข้หวัดใหญ่ก็กลับมาเช่นเดียวกันช่วงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้ามีอาการจะต้องรีบตรวจสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดูอาการของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะ
0: ครับอย่างอินฟลูเอนซ่านี่ถ้าไปฉีดวัคซีนได้ก็ดีแต่ว่าฉีดไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นนะฮะคือถ้าเป็นมันก็จะเบาลง
1: ถูกค่ะนะคะอาจจะเสี่ยงหรือว่าอาจจะอาการเบาลงหน่อยนะคะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่อาจจะป้องกันได้นะคะด้วยวัคซีนอินฟลูเอนซ่าวัคซีนไข้หวัดนี่แหละค
0: ่
1: ะคงอยู่ที่ข่าวที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะคะขอมาดูข่าวที่เป็นข่าวดีนะคะก็เป็นการจัดอันดับเช่นเคยนะคะที่ไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ติดอันดับต้นๆ นะคะนั่นก็คือสำหรับ expatหรือว่าชาวต่างชาติที่ย้ายมาอยู่อาศัยและทำงานในต่างประเทศนะคะปีนี้เนี่ยค่ะประเทศไทยก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ3ค่ะสำหรับ expat นะคะเป็นการสำรวจดัชนี expat insider ประจำปี2026 โดย internations นะคะโดยที่ก็อันดับ1ก็เป็นปานามานะคะ แล้วจริงๆปานามาเนี่ยเป็นอันดับ1เป็นปีที่3ติดต่อกันละ
0: ครับ
1: ก็เม็กซิโกก็ตามมาในอันดับ2คือไทยอยู่อันดับ3นะคะซึ่งการสำรวจประจำปีครั้งนี้เนี่ยค่ะจัดทำขึ้นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคมที่ผ่านมานะคะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากชาวต่างชาติประมาณ 7,700 กว่าคนนะคะจาก162สัญชาติใน31ประเทศทั่วโลกนะคะเพื่อที่จะประเมินความพึงพอใจในมิติต่างๆของการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะผลสำรวจพบว่าชาวต่างชาติมากถึง 86% เนี่ยมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะ
0: ครับ
1: เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในบรรดา31ประเทศนะคะที่ทำการสำรวจส่งผลให้ไทยเนี่ยครองอันดับ1ในด้านดัชนีความสุขหรือว่า Happiness Index คะแนนสูงถึง 85.5 คะแนนนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางนิตยสาร Forbes นะคะเขาก็ยังเคยมีการรายงานอ้างอิงผลสำรวจว่าชาวต่างชาติในไทยถึง 42% มีแผนที่จะปักหลักตั้งถิ่นฐานแล้วก็อยู่อาศัยในประเทศไทยอย่างถาวรอีกด้วยนะคะปัจจัยสำคัญอื่นๆนะที่ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยหลงรักเมืองไทยก็คือได้แก่ค่าครองชีพที่ย่อมเยานะคะ affordable cost of living นะคะราคาที่อยู่อาศัยที่ไม่แพงความเป็นมิตรของผู้คนนะคะแล้วก็คุณภาพของระบบบริการสุขภาพ health care โดยชาวต่างชาติถึง9ใน10คนเนี่ยค่ะต่างบอกว่าเรื่องของความเป็นมิตรของคนท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบมากๆนะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่เพียง อยู่พอสมคว
0: ร
1: นะคะแล้วก็อีกหนึ่งแง่ที่เขาเนี่ยบอกว่าชอบประเทศไทยคือเขารู้สึกว่า feeling at home รู้สึกอบอุ่นบ้านนะคะแล้วก็เรื่องของ quality of medical care การรักษาพยาบาลเนี่ยก็ติดอันดับtop 10ของการจัดอันดับครั้งนี้ด้วยนะคะคราวนี้ด้วยความรวดเร็วนะคะเดี๋ยวมาดูกันใน top 10ค่ะว่าชาวต่างชาติเขาย้ายไปอยากจะย้ายไปทำงานหรืออาศัยที่ไหนบ้างนะคะจาก International Expat Insider 2026ค่ะอย่างที่บอกไป1 2 3เรียบร้อยแล้วนะคะปานามาเม็กซิโกไทยนะคะอันดับที่4คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะ5คือบราซิล6สเปน7สิงคโปร์8โปรตุเกส9มาเลเซียแล้วก็10ก็คือลักเซมเบิร์กนะคะ
0: ครับจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าเขาจะไม่ได้อยากไปประเทศที่หนาวๆนะคุณลิซ่าเขาอยากอยู่ประเทศที่ที่อุ่นๆแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนฤดูมากนะอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะแล้วก็มีเผอิญผมไปเจอโพสต์ที่น่าสนใจคือคนญี่ปุ่นที่มาทำงานประเทศไทยอ่ะมีคอมมูนิตี้แล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยการที่แค่เมืองไทยเนี่ยไม่มีฤดูที่มันเปลี่ยนแล้วเขาไม่ต้องมาแต่งตัวตามฤดูไม่ต้องมาอะไรเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาง่ายขึ้นเยอะละโอ้อันนี้อ
1: าจารย์เจตพอพูดแบบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ามาดูรังท้ายตารางเนี่ยห้าอันดับสุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเป็นนอร์เวย์เยอรมนี ีสหราชอาณาจักรแคนาดาและสหรัฐอเมริกาก็คือเห็นได้เลยว่าเป็นประเทศที
0: ่

0: and more connected, and strengthening maritime security, governance, and cooperation. So that took place recently, 6th to 9th of August, at the Royal Wharf in the heart of the capital, Bandar Seri Begawan, Brunei Maritime Week 2026. That was pretty exciting that we had this time around.
1: Okay, that sounds very exciting. Yeah,
0: it's high.
1: Yeah, well, and I agree with Your Majesty when he said that the CFC build confidence, right? I think that's really good message.
0: Yeah, so sorry, we take it for granted that, you know, that sea shipments and the ship ports are just normal. But, you know, with what happened recently, now we know that it affects everything, right. Including our living, right?
1: Right. Yeah. Okay.
0: And speaking, you were talking about earlier before I came on. Was it about retirement, right?
2: Yes.
1: Yeah. Right.
2: Where they want to live. I'm pretty sure you're on the list of people who want.
0: I was waiting for your list, and I was like, "Where's Pretend Brunei?"
2: Oh, where's Brunei? Maybe not on the list just yet. Maybe more people need to visit and get to know Brunei some more.
0: Hi, and hopefully, you know, that we will be known somewhere, somehow, and someday.
2: I can. All right.
0: Okay,
2: well,
0: anyway.
2: Thank you so much, Frankie, for your news.
0: Stay safe. Have a good weekend, guys, and I'll see you guys pretty soon.
1: Pretty soon? Okay, you too. Okay, have a nice day, and
0: bye.
1: See you soon. Bye. ครับ
0: ครับ ครับ
1: ครับ ถามสภาพอากาศว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเพราะว่าคือเวลาถามเรื่องอากาศเนี่ยเราจะได้รู้ว่าโอเคในขณะที่บ้านเราฝนตกนะครับประเทศอื่นเป็นอย่างไรปรากฏว่าบรูไนร้อนมากนะฮะคุณแฟรงกี้บอกว่าร้อนมากแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับความร้อนก็คือเรื่องของปัญหาหมอกควันคือตอนนี้คุณลิซ่าเล่าให้ฟังไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมหรือว่าใช่ไหมเราบอกว่าตอนนี้ทางแถบทางฝั่งอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียที่อยู่ที่บอร์เนียวนะครับจนมาถึงสิงคโปร์ในบางครั้งเนี่ยนะครับก็เผชิญกับปัญหาหมอกควันนะฮะซึ่งทางบรูไนเนี่ยคุณแฟรงกี้ก็บอกว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับทางฝั่งของมาเลเซียที่อยู่ที่บอร์เนียวนะแต่ว่าเขาบอกว่าตื่นเช้ามาจากห้องนอนก็ได้กลิ่นหมอกควันอ่ะนะฮะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในปีนี้นะครับ
2: นะคะไม่แรงเท่ามาเลเซียแต่ว่ายังได้กลิ่นจากห้องนอนนี่ก็ยังถือว่าน่าจะแรงควรนะคะก็เป็นสภาพอากาศที่แตกต่างจากประเทศไทยตอนนี้นะคะที่เจอกับฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะแต่ประเด็นหลักนะคะที่คุณแฟรงกี้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็เป็นการพัฒนานะคะเรื่องของการเดินเรือนะคะแล้วก็การขนส่งทางน้ำนะคะโดยเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยค่ะก็ทางบรูไนได้มีการจัดสัปดาห์นะคะเป็นบรูไนเดรุสลัมมาริไทม์วีค2026นะคะก็จะเป็นการมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนานะคะสร้างท่าเรือแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโลจิสติกส์นะคะเพื่อที่จะเพิ่มเรื่องของการค้ามากขึ้นการลงทุนใหม่นะคะแล้วก็อยากจะสร้างงานแล้วก็สร้างความปลอดภัยในเรื่องของการเดินเรือแล้วก็การขนส่งทางเรืออีกด้วยนะคะทางด้านของคือการพัฒนาครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าการโครงการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในตัวท่าเรือที่ชั่วมัว
1: รา
2: พอร์ตนะคะแล้วก็จะเสร็จภายในปี2027นี้นะคะโครงการนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มความสามารถในการรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้2เท่าเลยนะคะจากตอนปัจจุบันเนี่ยคือเขาจะใช้มาตรฐานวัดคือ TEU เนาะหน่วยวัดของเขาเนี่ยจะตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตนะคะเขาบอกว่าจะได้ประมาณจากเดิมเนี่ย 220,000 TEU เพิ่มขึ้นเป็น 500,000 TEU ต่อปีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่มีการพัฒนาตัว Port Trade Zone นะคะเป็นพื้นที่ประมาณ 3.6 เฮกตาร์ที่จะรองรับกิจกรรมตั้งแต่การนำเข้าการผลิตการบรรจุภัณฑ์การบรรจุสินค้าใหม่นะคะไปจนถึงการส่งออกสินค้าก็จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ผลักดันให้ตัวมัวราพอร์ตเนี่ยค่ะมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับโลจิสติกส์ขึ้นค่ะ
1: ครับเรื่องนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะและอินโฟคอมมิวนิเคชันของเขานะมันโทรคมนาคมเนี่ยนะครับดาโตะมูฮัมหมัดไรซาเนี่ยก็บอกว่างานในครั้งนี้เนี่ยนะครับเน้นย้ำให้เห็นนะถึงความสำคัญนะฮะของการพัฒนา Maritime หรือว่าการเดินสมุทรเนี่ยนะครับการเดินเรือเนี่ยของประเทศนะฮะว่ามันจะมีความสำคัญกับประเทศอย่างมากนะครับใน อนาคตข้างหน้านะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าบรูไนเองเนี่ยเขามีนโยบายที่จะชิฟต์นะครับเรื่องของเศรษฐกิจประเทศ

0: เนี่ยจากเรื่องของการพึ่งพา fossil fuel หรือว่าน้ำมันนะถ่านหินเนี่ยนะครับให้มาเป็นเศรษฐกิจในภาคอื่นมากขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าในส่วนของการเดินเรือเองเรื่องของการทำพอร์ตเรื่องของอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะซึ่งก็ตรงกับธีมนะฮะของปีนี้นะที่บอกว่าpowering maritime excellence safe seas thriving economy future ready people นะก็คือเป็นมองว่าทะเลที่ปลอดภัยนั้นนะครับมันมีความสำคัญกับเศรษฐกิจซึ่งก็สอดคล้องนะกับพระราชดำรัสนะขององค์สุลต่านบรูไนนะที่บอกว่าทะเลที่ปลอดภัยเนี่ย safe sea build confidence นะแล้วก็ตัวของความมั่นใจเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งเศรษฐกิจนะแล้วก็เรื่องของแรงงานนะครับแล้วก็อนาคตของตัวของแรงงานที่มีความพร้อมกับอนาคตนี่แหละก็จะทำให้ประเทศนั้นนะครับมีโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาในระยะยาวซึ่งจากพระราชดำรัสของพระองค์นี้แหละก็ถอดออกมาทอนออกมาให้กลายเป็นธีมของMaritime Week ในปีนี้นะครับ
1: นะคะก็เป็นการขับเคลื่อนนะคะเรื่องของโลจิสติกส์นะคะแล้วก็ทางขนส่งทางน้ำที่เขาต้องพัฒนารวมถึงพัฒนาบุคลากรของเขาอีกด้วยนะคะที่จะทำงานในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นข่าวที่คุณแฟรงกี้นำมาอัปเดตกันในเช้านี้นะคะขออนุญาตไปต่อกันที่ข่าวจากเวียดนามนะคะกลับไปที่เวียดนามเรื่องของการปรับลดนะขอบเขตการใช้โทษประหารชีวิตนะคะค่อนข้างที่จะมีนัยสำคัญนะคะโดยที่รัฐบาลเวียดนามนะคะได้มีการเสนอให้ยกเลิกโทษประหารสำหรับความผิด6ประเภทนะคะแล้วก็คงโทษประหารไว้สำหรับความผิด4ประเภทนะคะภายใต้ร่างแยกประมวลกฎหมายอาญาที่นำเสนอที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติหรือรัฐสภาเวียดนามเมื่อวานนี้นะคะซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกเลืองตามกวางนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามนะคะเขาก็บอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยค่ะมีเป้าหมายเพื่อที่จะแยกแยะระดับความรับผิดทางอาญาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ประเภทความผิดกับบทลงโทษสอดคล้องกับลักษณะและความร้ายแรงของการกระทำผิดนะคะภายใต้ร่างกฎหมายใหม่เนี่ยค่ะเวียดนามจะยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับ6ความผิดได้แก่การก่อกบฏนะคะการข่มขืนบุคคลอายุต่ำกว่า16ปีการลักลอบค้ายาเสพติดนะคะอาชญากรรมต่อมนุษยชาติอาชญากรรมสงครามแล้วก็การก่อการร้ายที่มีเป้าหมายต่อต้านรัฐบาลประชาชนส่วนโทษประหารชีวิตจะยังคงไว้สำหรับ4ความผิดได้แก่การทรยศต่อชาตินะคะการฆาตกรรมการก่อการร้ายแล้วก็การผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายนะคะซึ่งกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเขาระบุว่าการลดขอบเขตการใช้โทษประหารเนี่ยเป็นการทำให้แนวนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยมีผลในทางกฎหมายสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนากฎหมายในระดับสากลนะคะแล้วก็ช่วยยกระดับสถานะของเวียดนามในความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็ความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วยนะคะโดยข้อเสนอล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเวียดนามได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2025โดยครั้งนั้นเนี่ยได้มีการยกเลิกโทษประหารสำหรับความผิด8ประเภทนะคะรวมถึงการยักยอกทรัพย์นะคะแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับการล้มล้างรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยขณะที่คณะกรรมาการกฎหมายแล้วก็กิจการยุติธรรมของสมัชชาแห่งชาติเวียดนามสนับสนุนหลักการลดขอบเขตการใช้โทษประหารชีวิตนะคะแต่ว่าสมาชิกบางส่วนเนี่ยก็ได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะนะการยกเลิกโทษประหารสำหรับการค้ายาเสพติดการข่มขืนถึง16ปีแล้วก็อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงครามนะคะทั้งนี้เองเนี่ยที่ผ่านมาจำนวนความผิดที่มีโทษประหารในเวียดนามลดลงอย่างต่อเนื่องจาก44ความผิดภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาปี1985เหลือ29ความผิดในปี1999นะคะ22ความผิดในปี2009 18ความผิดในประมวลกฎหมายปี2015แล้วก็เหลือ10ความผิดภายใต้กฎหมายฉบับปัจจุบันซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2025นะคะหากร่างฉบับใหม่ตัวนี้เนี่ยผ่านความเห็นชอบก็อย่างที่บอกไปนะคะจำนวนความผิดที่มีโทษประหารก็จะลดลงเหลือ4ความผิดเท่านั้นนะคะนอกจากในเรื่องของโทษประหารแล้วเนี่ยร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ก็ยังเสนอให้เพิ่มความผิดทางอาญาใหม่9ประเภทนะคะก็ประเด็นด้านการบริหารเศรษฐกิจความมั่นคงทางไซเบอร์เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยสาธารณะแล้วก็การแพร่ขยายอาวุธทำลายล้าง

0: สูงอีกด้วยนะคะโดยสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะทางสมัชชาแห่งชาติเวียดนามเขาจะพิจารณาร่างกฎหมายในช่วงสัปดาห์ต่อๆไปนะคะก่อนที่จะเสนอเข้าสู่การลงมติในสมัยประชุมช่วงปลายปีนี้นะคะก็จะเริ่มต้นในประมาณเดือนตุลาคมปี2026นี้แหละค่ะหากได้รับความเห็นชอบก็คาดว่าประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไขตัวนี้นะคะจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมปี2027ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะครับจากทางเวียดนามไปเร็วๆนิดนึงนะครับมีข่าวจากทางมาเลเซียนะฮะที่อาจจะทำให้ไต้หวันไม่พอใจนะครับจาก The Diplomat นะบอกว่า China praises Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim for supportive comments on Taiwan นะก็คืออันวาอิบราฮิมเนี่ยนะครับไปให้สัมภาษณ์สื่อนอกรอบนะเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนหลักการจีนเดียว One China Policy นะครับบอกว่าสนับสนุนนโยบายนี้แนวคิดนี้แต่ที่มันอาจจะทำให้รู้สึกมันเปราะบางมากไปกว่านั้นคือพวกเขาบอกว่าและจีนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้กำลังในการรวมชาติถ้าเกิดว่าไม่สามารถใช้วิธีการทางสันติวิธีได้โอ้ซึ่งพอพูดออกไปแบบนี้เนี่ยนะครับทางฝั่งของรัฐบาลปักกิ่งเองอย่างที่ผมได้อ่านพาดหัวข่าวให้ฟังนะก็คือแบบชมเลยนะ praises เลยนะก็คือแบบชมเลยอ่ะว่าแบบโอ้อันนี้ก็ทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าไปด้วยกันของจีนกับมาเลเซียเป็นอย่างมากแต่ว่าทางฝั่งของไต้หวันครับไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงขนาดออกมาบอกว่าสิ่งที่ทางผู้นำของมาเลเซียพูดเนี่ย could negatively impact Taiwanese businesses confidence in investing in Malaysia คือบอกงี้เลยบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าพูดแบบนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของการลงทุนในภาคธุรกิจไต้หวันในมาเลเซียได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบนะต่อความสัมพันธ์นะอย่างมากนะทั้งกับจีนด้วยแล้วก็ทางไต้หวันด้วยซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับผู้นำของชาติในอาเซียนน่ะดูเหมือนพยายามที่จะแสดงจุดยืนนะในการที่จะเลือกไม่เลือกจีนจะเข้าฝั่งไหนเนี่ยมีอาจจะต้องแสดงจุดยืนที่ระมัดระวังอย่างมากนะเพราะว่าตอนนี้แต่ละคนเนี่ยก็โดนประเด็นนี้นะครับกันหลายประเทศแล้วนะครับเป็นความเปราะบางที่เราอยู่ภายใต้2ฝั่ง2ข้าง2ค่ายเนี่ยนะก็ต้องวางจุดยืนกันให้ดีพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามในหัวอัดครับ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะอาจารย์เจตคะวันนี้หัวข้อคือเรื่อง
1: ปีเตอร์นาวาโรมือปราบจีนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็เขาเป็นใครแล้วมันมีบทบาทอย่างไรและส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดกันเนี่ยนะครับผมก็มีข่าวนะฮะประชาสัมพันธ์มาฝากนะครับก็จะเป็นเรื่องของ MCOT CEOs of ASEAN นะครับหลักสูตรที่เราเปิดมา3รุ่นแล้ว